0: ดดูได้เอ๊ะวันนี้มีไหมไม่มีละต้องไปดูของเมื่อวานนะคะ
1: ได้ดูของเมื่อวานเห็นคุณสุประชัยเห็นคุณสุประชัยเห็นคุณกันตนาภัทรจากภูเก็ตบอกว่า27 องศาคุณหมูนะคะจากอุดรธานี23 องศามี

0: พวกเราส่วนทาง TikTok เนี่ยผมเห็นคุณหมู8998นะครับอรุณสวัสดิ์น้องน้ำหวานแล
1: ้
0: วก็คุณยีโกงด้วยนะครับคุณพิสิทธิ์คุณ CC จากสงขลาคุณบิ๊ก1963นะครับบอกฟังจากคลองเตยนี่เองโซนลงจากนี้เลยครับแล้วก็คุณอัธวัฒน์นะครับคุณถาวรได้อีกหลายท่านจากขอบพระคุณครับ
1: อืมค่ะคุณโน้ตโอ้ยไม่เห็นข้อความคุณโน้ตนานนะดิฉันคุณโน้ตบอกว่าปกติจะได้ยินคุณน้ำหวานแทนตัวว่าดิฉันแต่ว่าเมื่อสักครู่ได้ยินว่าแทนตัวเองว่าน้ำหวานตอนคุยกับพี่ต้นเออชอบชอบคือแหมรายการข่าวก็ต้องแทนตัวว่าดิฉันแหละค่ะเพื่อความสุภาพและเป็นทางการนะเป็นระดับภาษาของประเทศไทยเราเองพี่ต้นหรือจะยังไงดีเกาเกากับพี่ต้นไอ้เต้าอะไรแบบนี้
0: ไอ้เต้าได้เลยครับ
1: รุ่นหวัด
0: เนี่ยช่วงต่อเป็นหวัดครับช่วงต่อลึกอาเซียนนะครับวันนี้เราจะได้คุยกับคุณกฤติชรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรองประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานไปดูเรื่องยุทธศาสตร์คุณมนุษย์ปั้นคนรุ่นใหม่เศรษฐกิจสูงวัยของสิงคโปร์ครับผม
1: ค่ะเรื่องมนุษย์เรื่องคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกประเทศควรให้ความสำคัญในการพัฒนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรัพยากรมนุษย์ลดน้อยลงไปทุกทีทุกทีคนเกิดใหม่มีน้อยแถมยังจะมี humanoid AI ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะว่าเขาทำยังไงนะคะนอกจากจะมีเรื่องเงินเดือนของนายกและคณะคาบิเนตนะคณะรัฐมนตรีที่สูงมากเขาก็ยังเอาเงินมาใช้เรื่องนี้ด้วยนะเรื่องการพัฒนาคนนะคะ
0: ครับผมก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณกฤติชรัตน์นะครับผมก็มีขอสรุปเรื่องราวของการประชุมบริกส์นะครับในปีนี้เนี่ยเขาบอกเป็นปีที่20ของการก่อตั้งเป
1: ็
0: นการประชุมครั้งที่18นะครับซึ่งท่านสีเจิ้นผิงก็ไปประชุมด้วยตัวเองนะครับในงานนี้แล้วก็บอกว่าบริกส์World's most influential platform for emerging markets cooperation BRICS เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลมากที่สุดในตลาดที่กำลังเกิดขึ้นมาใหม่ในเรื่องของความร่วมมือของตลาดเกิดใหม่เป็นยังไงกันบ้างไปสรุปนะครับว่าเขามีการประชุมกันเมื่อที่12กับ13ที่ผ่านมาที่กรุงนิวเดลีแล้วก็ประธานก็คือเป็นประเทศอินเดียนะครับผู้ที่เข้าไปประชุมในงานนี้ก็เรียกว่าตัวบิ๊กเป้งๆทั้งนั้นเลยนะครับนอกจากท่านนาเดนทาโมดีเจ้าภาพแล้วก็มีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับมีลุยอินาซิโอลูล่าเดอเซลวาจากบราซิลท่านสีเจนถิ่นก็ไปด้วยตัวเองประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้เซริลรามาโฟสตาก็ไปนะครับอัดเดลฟัตตาเอลซิซีของอียิปต์ก็ไปนะครับรวมทั้งประธานาธิบดีของเอธิโอเปียอิหร่านเองก็ส่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมาร์คุสโปเซสเทียนไปนะครับ UAE ซึ่งก็เพิ่งจะลบกันแล้วก็โดนอิหร่านถล่มอยู่เนี่ยนะครับก็ไปเหมือนกันนะครับส่งผู้แทนระดับสูงไปรวมทั้งซาอุดิอาระเบียก็ส่งผู้แทนระดับสูงไปแล้วก็อินโดนีเซียก็มีท่านปราโบโวสุเยนโตมีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียก็ไปด้วยนะครับเฝ้าสังเกตการเขาสรุปประเด็นใหญ่นะครับของการประชุมครั้งนี้ว่าบริกต้องการที่จะเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นแบบหลายขั้วมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่สหรัฐอเมริกาจะมาชี้นิ้วได้เหมือนเมื่อก่อนติดต่อไปนะครับเด็กก็จะส่งเสริมบทบาทตัวแทนของแต่ละประเทศกำลังพัฒนาในการกระบวนการตัดสินใจระดับโลกรวมทั้งการปฏิรูป UN ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกปัจจุบันประเด็นที่สองก็คือลดการพึ่งพาระบบการเงินของตะวันตกนะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ระบบการเงินของตัวเองเนี่ยมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มประเทศที่อยู่ในบริกสามารถใช้เงินสกุลของตัวเองนะครับในการซื้อขายระหว่างกันเราไม่ได้ต้องการที่จะเลิกใช้ดอลลาร์แต่เราต้องการที่จะมีทางเลือกเมื่อคุณใช้ดอลลาร์มาบีบนะครับหรือว่าทำให้พวกเราเนี่ยประสบความยากลำบากในการทำมาค้าขายเรื่องที่3ก็คือสงครามตะวันออกตะวันออกกลางและก็อิหร่านนะครับคือเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์ตะวันออกกลางมีความรุนแรงอย่างมากเพราะฉะนั้นบริกเนี่ยนะครับต้องการที่จะให้ทุกประเทศเนี่ยเลิกลบกันเนี่ยหยุดความขัดแย้งแล้วก็หันหน้ามาร่วม

0: มือกันทำมาค้าขายหากินดีกว่านะครับสร้างความเจริญรุ่งเรืองในด้านเศรษฐกิจลบไปจะถล่มกันไปจะมีจากความเสียหายประชาชนที่ผู้เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดว่ามีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจประชาชนคือผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จริงๆนะครับรวมทั้งประเด็นที่4คือสงครามยูเครนครับรัสเซียกับจีนนะก็รวมกันแล้วแน่นอนว่ายังไงก็อยู่ข้างเดียวกันครับก็ดูกันต่อไปว่าสหรัฐยุโรปและประเทศตะวันตกอื่นที่สนับสนุนยูเครนเนี่ยจะยอมเข้ามาหาเรื่องของการเจรจาในด้านสันติภาพหรือไม่นะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือบริกไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับพูดถึงเศรษฐกิจเทคโนโลยี AI และความมั่นคงทางอาหารการค้าการลงทุน supply chain พลังงาน artificial intelligence เรื่องนี้เขาก็คุยกันหนักหน่วงเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศการพัฒนาเมืองสาธารณสุขและความร่วมมือด้านการเกษตรครับส่วนทั้งการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับโรคติดเชื้อทั้งหลายครับ
1: ค่ะเมื่อวานที่ฉันรายงานไปจะเน้นเรื่องความพยายามของจีนในการแสวงหาความร่วมมือนะคะแล้วเขาก็เน้นมากๆเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและ AI นะคะแล้วเมื่อสักครู่ที่พี่ต้นบอกว่าเขาจำเป็นต้องแสวงหาทางเลือกนะคือสมองเราเนี่ยจะต้องให้มนุษย์อยู่รอดนะต้องให้ตัวเราอยู่รอดพอโดนบีบคั้นมากๆจากทางใดทางหนึ่งเนี่ยแน่นอนนะมนุษย์ย่อมแสวงหาทางเลือกแสวงหาทางอยู่รอดเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้นะคะมาดูเรื่องขนมไหว้พระจันทร์มูนเค้กที่มาเลเซียพี่ต้นชอบกินไส้อะไรหรอคะ
0: ชอบทุกไส้เลยไส้ทุเรียนไส้ไข่เค็มไส้ถั่ว
1: ทุเรียนมาเบอร์หนึ่งนะ
0: มาเบอร์หนึ่ง
1: ค่ะที่มาเลเซียตอนนี้นะเขากำลังจะเริ่มต้น The Mid Autumn Festival นะคะในวันที่25กันยายนที่จะถึงนี้นะคะMid Autumn Festival ก็คือช่วงไหว้พระจันทร์นั่นเองนะคะแล้วตลาดเนี่ยก็คึกคักทีเดียวเพราะว่าเขามีการออกแบบพัฒนาขนมไหว้พระจันทร์นะคะให้คนเนี่ยสามารถซื้อไปฝากทั้งครอบครัวที่ทำงานได้นะโดยแข่งกันในเรื่องความสวยงามนะคะแล้วก็แข่งกันเปิดตัวสินค้าแบบอลังการเลยทั้งร้านภัตตาคารจีนร้านเบเกอรี่ต่างๆนะคะเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนะคะซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของประเทศถึงแม้ว่าขออภัยค่ะจะไม่ใช่วันหยุดราชการนะแต่ว่าห้างสรรพสินค้าย่านการค้าหลายแห่งก็มักจะตกแต่งสถานที่แล้วก็จัดจำหน่ายขนมไหว้พระจันทร์ติดโคมไฟตกแต่งตามฤดูกาลกันอย่างคึกคักนะคะดังนั้นขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยจึงเป็นมากกว่าของหวานแต่หมายถึงการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวแล้วก็การส่งต่อความปรารถนาดีนะคะรสที่เป็นที่นิยมเนี่ยออริจินอลดั้งเดิมบ้านเขาก็คล้ายๆบ้านเรานะคะก็จะมีไส้เม็ดบัวโลตัสซีดนะไส้ถั่วแดงถั่วรวมนี่มันเรียกว่าอะไรนะ assorted mixed nuts ใช่ไหมพี่ต้นขา
0: เนาะครับผม
1: แล้วก็มีไข่แดงเค็ม salted egg นะคะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ด้วยขนมไหว้พระจันทร์แบบผิวหิมะอะค่ะคือมันจะเป็นแบบนุ่มๆหนึบหนึบข้างนอกอะแล้วก็มีไส้ช็อกโกแลตไส้กาแฟคัสตาร์ดไส้ทุเรียนมูซังคิงและรสชาติแบบร่วมสมัยอื่นๆอีกนะคะก็เลยจะมีราคาหลายระดับรวมไปถึงการตกแต่งใส่มาในกล่องของขวัญระดับพรีเมียมจากโรงแรมชั้นนำค่ะบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยเขาทยอยรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นพรีออเดอร์นะตั้งแต่มิถุนายนถึงกรกฎาคมนะคะแล้วก็มอบส่วนลดคือแข่งกันแบบดุเดือดมากๆเลยทีเดียวนะคะและยังมีที่ปีนังนะที่มีขนมไหว้พระจันทร์สไตล์แต้จิ๋วเป็นอีกแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่ะเพราะว่าขนมไหว้พระจันทร์ของที่นี่เนี่ยจะเป็นลักษณะแป้งบางกรอบและมีไส้หอมละมุนนะคะซึ่งจะมีร้านเบเกอรี่ท้องถิ่นในจอร์จทาวน์หลายแห่งที่ยังคงรักษาวิธีการผลิตวิธีนี้ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมไว้นะคะสื่อท้องถิ่นเนี่ยรายงานว่ามีร้านเก่าแก่ในย่านเลอบูจิตราของจอร์จทาวน์นะคะที่ยังขายบิสกิตขนมไหว้พระจันทร์และเตรียมตะกร้าไม้ไผ่สำหรับจัดเป เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลให้กับผู้ซื้อด้วยดังนั้นการแข่งขันในปีนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้วัดไม่ได้แข่งกันแค่เรื่องรสชาติเท่านั้นแต่ว่ายังเน้นเรื่องการออกแบบกล่องที่สวยงามใช้ซ้ำได้คือเป็นแบบอีโคเฟรนลี่นะคะแล้วก็สวยด้วยเล่าเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยมองว่ากลุ่มลูกค้าองค์กรและผู้ซื้อเนี่ยเขาใช้มอบเป็นของขวัญก็เลยเน้นกลุ่มนี้มากๆนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อในขณะที่บรรดาร้านเนี่ยก็ยังรักษาเรื่องรสชาติดั้งเดิมเรื่องการสร้างบรรยากาศที่ดีไว้กับช่วงเวลาที่แสนพิเศษแบบนี้ของบ้านเขานะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขนมไหว้พระจันทร์ของที่มาเลเซียเขานะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาดูเรื่องการพัฒนาคนของสิงคโปร์กัน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรองประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ปั้นคนรุ่นใหม่เศรษฐกิจสูงวัยสิงคโปร์ค่ะไปคุยกันเลยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณกฤษรัต
4: น์สวัสดิ์ครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่สุชาติท่านพี่ต้นคุณน้ำหวานท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับ
1: สดใสสู้กับยามเช้านะคะคุณกฤษรัตน
4: ์ครับผมสดชื่นมากครับเช้านี
1: ้วันนี้จะเล่าเรื่องการพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่ของสิงคโปร์นะคะคือเขามีทั้งโครงการที่จัดสรรเม็ดเงินมาเพื่อใช้ในการให้ทุนการศึกษานะคะสนับสนุนให้เรียนให้สร้างอาชีพใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเรื่องตลาดงานใหม่เนี่ยตรงนี้สะท้อนอะไรบ้างของนโยบายบ้านเขาค่ะ
4: คือที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบนะครับสิงคโปร์เขาสร้างประเทศด้วยคุณภาพของประชากรนะครับคุณภาพของการทำงานนะครับคุณหวานครับที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงระยะหลังเนี่ยนะครับมันมี4ปัจจัยหลักด้วยกันนะครับในการที่เขาจะกำหนดนโยบายในการสร้างคนรุ่นใหม่นะครับก็เนื่องจากปัจจัยผลกระทบด้านแรกก็เนื่องจากว่าเด็กที่เกิดน้อยลงนะครับอัตราการเกิดต่ำนะครับอันที่2คือวัยของคนทำงานเนี่ยอายุยืนมากขึ้นนะครับวัยเกษียณก็สั้นลงเขาก็จะมีการปรับขยายวัยเกษียณที่สำคัญคือพอเนื่องจาก2ปัจจัยนี้ปั๊บเนี่ยมันก็กระทบเรื่องแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะลดลงไปด้วยนะครับสิ่งสุดท้ายเลยที่คุณน้ำหวานเพิ่งเมนชั่นไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามา disrupt ตัวอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับก็มีหลายโครงการด้วยกันจากที่ผ่านมาสิงคโปร์เองโดยท่านนายกแล้วก็ทางสภาก็รับรองหลายโครงการนะครับเช่นในกรณีของเด็กเกิดน้อยเงี้ยนะครับเขาจะมีโครงการที่เรียกว่า baby bonus นะครับในการที่จะให้เงินสนับสนุนเลยครับก้อนแรกตั้งแต่เด็กแรกเกิดเนี่ยตั้งแต่10,000 เหรียญ US10,000 เหรียญสิงคโปร์เป็นต้นไปจนกระทั่งอายุ17ปีนะครับก็วงเงินรวมๆก็ถ้าคิดออกเป็นเงินไทยก็เป็นหลักล้านนะครับล้านเกือบ2ล้านบาทนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเขาไม่ใช่แค่สนับสนุนให้เด็กเกิดใหม่นะครับก็เขาดูในภาพรวมบูรณาการด้วยทั้งในแง่ของพ่อแม่ต้องมีเวลาในการลาวันหยุดวันลาวันป่วยนะครับวันพักต่างๆเพื่อจะมาดูแลลูกด้วยนะครับ แล้วก็เขาขยายเรื่องสังคมสูงวัยเกษียณให้ยาวนานขึ้นมีการรีสกิลอัพสกิลแล้วก็นิวสกิลใหม่ๆครับ
1: อืมค่ะคือไม่ได้สนับสนุน

0: ผลักดันให้คนมีลูกกันอย่างเดียวแต่พยายามจะสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวด้วยนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆ เขาไม่ได้พึ่งพิงเฉพาะเรื่องสถานการศึกษาอย่างเดียวต้องยอมรับว่าระบบการศึกษาสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับพี่ต้นครับคุณนวัต
2: ครับ
1: คือถ้าเราดูจากดัชนีอะไรต่างๆหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิซซ่าที่มีการเทสเนี่ยนะครับสิงคโปร์อยู่อันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็อยู่เหนือกลุ่มประเทศ OECD ในทุกมิติเลยนะครับโดยเฉพาะที่เขาโดดเด่นมากๆก็เรื่องเกี่ยวกับการสอนให้คนproving ตัว solving การแก้ไขปัญหาแล้วก็การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆคะแนนเข้ามาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ563ถ้าเทียบกับกลุ่มประเทศ OECD อยู่ที่500รวมทั้งมิติต่างๆครับในงานจ้างคนของเขานะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในการบริหารจัดการคนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องระบบการศึกษาแต่เขาให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการสร้างครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่มีคุณภาพแล้วก็พ่อแม่มีเวลาในการดูแลลูกอย่างดีมากขึ้นนะครับ
2: สิงคโปร์เนี่ยเขาก็ยังตอนนี้เขาก็อยู่ในสภาพก่อนเราหรือคล้ายๆเราหรือมากกว่าเราครับในเรื่องของ
0: เอจิ้ง
2: การมีประชาเอจิ้งโซไซตี้เนี่ยครับของเขาไปถึงในระดับไหนแล้วครับแล้วของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อมีความประชากรเนี่ยมีความมีเป็นพวกสูงวัยมากขึ้นขนาดเนี้ยสิงคโปร์เขาจะรักษาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็บทบาทของเขาที่จะเป็นผู้นำในเวทีของอาเซียนแล้วก็เอเชียได้ยังไงครับ
1: ครับพี่ต้นครับท่านผู้ฟังครับก็โดยหลักการคือในแง่เอจิ้งโซไซตี้ของเขาก็ตัวเลขค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็เกิน 20% แล้วก็แปลว่าคนสูงวัยที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยทุกๆ100คนก็มีมากกว่า20คนของเราก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในสิ่งที่เขาบาลานซ์3เรื่องนะครับอันที่1คือเขาพยายามให้เด็กเกิดใหม่มากขึ้นนะครับเพื่อแล้วก็ผลิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะครับมิติที่2เนี่ยในกรณีที่แรงงานที่ลดลงครับพี่ต้นครับเขาไม่ได้มองแค่เพียงว่าเอาแรงงานที่เป็นคนสิงคโปร์นะครับอย่างเดียวเขาชดเชยด้วยการนำแรงงานต่างประเทศที่เขาเรียกว่า high skill talent work นะครับเข้ามาซึ่งส่วนของที่นำเข้ามาก็ไม่ใช่น้อยนะครับอยู่ในหลักล้านคนเหมือนกันนะครับเขาเลือกคนครับเขาเลือกในการที่ดึงคนที่มีศักยภาพในการเข้าไปเติมเต็มแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีศักยภาพนะครับซึ่งสัดส่วนเนี่ยล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีเองก็แถลงนะครับว่าความเป็นห่วงกังวลของสิงคโปร์คือจะมีต่างชาติที่มี talent เยอะๆเนี่ยเข้ามากลืนคนในประเทศไหมนายกสิงคโปร์ก็แถลงชัดเจนนะครับว่าสัดส่วนต้องต่ำกว่าคนสิงคโปร์ก็แปลว่าคนสัญชาติสิงคโปร์ก็ยังเป็น majority อยู่นะครับเขาจะเติมแรงงานพวกนี้ครับเขาดูเรื่องดึงตั้งแต่เด็กวัยเรียนเด็กที่มีศักยภาพของต่างประเทศนะให้ทุนเข้าไปแล้วก็ให้โอกาสในการทำงานอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของคนสูงวัยเองเขาก็พยายามบาลานซ์นะครับก็คือเขาจัดโปรแกรมที่เรียกว่าให้มีการจ้างงานต่อเนื่องเขาจัดเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะครับโดยเฉลี่ยครับท่านพี่ต้นครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่อายุ40ปีเป็นต้นไปของคนสิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลสนับสนุนเงินประมาณสัก 4,000 US ดอลลาร์ต่อปีในการที่จะไป up skill re skill แล้วก็ new skill ครับผม
0: เป็นเงินที่เขาตั้งใจนำมาใช้เลยนะคะในเรื่องการพัฒนาทักษะของคน
1: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคืออย่างที่สิงคโปร์สร้างประเทศด้วยคนนะครับสรุปครับผม
0: ค่ะคราวนี้เราสามารถเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างคะจริงๆ Good Morning อาเซียนเราก็นำเสนอบ่อยนะเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าการพัฒนาคนเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญคราวนี้มันมีปัจจัยเรื่องทั้ง AI เรื่องเศรษฐกิจสูงวัยการแข่งขันด้านทักษะนะคะเราเองก็เพิ่งจะลงทุนAI ไปด้วยเม็ดเงินมหาศาลเหมือนกันเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างคะ
1: คือด้านหนึ่งก็คือว่าสิงคโปร์เองก็ยอมรับนะครับว่าในการที่จะผลิตคนหรือเตรียมคนเนี่ยเขาเตรียมคนมุ่งเน้นในเรื่องการใช้ AI นะครับเขาไม่ได้เน้นเพื่อไปสร้าง AI นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นคีย์ success ตัวหนึ่งของเขาคือเขาต้องสอนคนของเขานะครับมุ่งเน้นให้รู้จักการใช้ AIอย่างฉลาดนะครับให้เป็นประโยชน์ให้เป็นเครื่องมือในการที่จะเสริมในทุกภารกิจไม่ว่าจะภารกิจในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของเขาในการ manage นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญของเราคือเราต้องพยายามมุ่งเน้นการใช้ AI มากกว่าที่จะไปสร้าง AI เพราะว่าศักยภาพประเทศเราก็ ก็คงจะต้องเริ่มต้นจากการใช้ AI ให้เป็นนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องการเรียนการสอนของเขาชัดเจนอย่างที่ผมเรียนนะครับเขาไม่ได้เน้นการเรียนการสอนแค่เพียงในมหาวิทยาลัยแต่เขาเน้นการเรียนการสอนที่ระหว่างการทำงานด้วยเขาเพิ่มเงินสนับสนุนนะครับให้กับภาครัฐเนี่ยสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้กับแต่ละบริษัทโดยเฉพาะ SME ครับผมคิดว่า SME บ้านเราเนี่ยเป็นมีสัดส่วนค่อนข้างสูงมากคุณนภานครับถ้ารัฐบาลสามารถจะมุ่งเน้นเพิ่ม AI เข้าไปในระบบใช้ AI ใน SME ได้นะครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับผม
2: คุณกิจรัตน์ครับในบ้านเราประเทศไทยเราเองเนี่ยเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนในทุนมนุษย์เนี่ยคิดว่าเรามีมากพอที่จะสามารถที่จะแข่งขันนะครับกับประเทศอื่นๆหรือว่าสิงคโปร์หรือประเทศชั้นนำได้หรือยังครับ
1: คือถ้าเทียบจากสัดส่วนครับพี่ต้นครับก็ต้องยอมรับว่าทุนมนุษย์เนี่ยเรากำลังพูดถึงในระยะแค่ย้อนหลังไปไม่ถึง10ปีนะครับเรื่องการลงทุนพวกนี้มันต้องเป็นการลงทุนระยะยาวหรือลองเทอมนะครับแต่ก็ยังไม่สายเกินไปเพราะตอนนี้รัฐบาลเองประเทศไทยเองก็กลับมาเน้นเรื่องทุนมนุษย์ผมคิดว่าเรื่องการสร้างคนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเรามองอย่างเป็นระบบนะครับตั้งแต่เรื่องการแรกเกิดจนกระทั่งไปจนกระทั่งการวัยทำงานแล้วก็ไปจนกระทั่งวัยหลังการทำงานเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามองอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับผมคิดว่าใน3ปี5ปีเนี่ยทุนมนุษย์ของไทยเนี่ยก็จะมีศักยภาพเพราะพื้นฐานของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆนะครับผม
0: จริงเมื่อเทียบกับไซส์ด้วยนะคะขนาดของประเทศเราเนี่ยนะคะคราวนี้คุณกฤษรัตน์มองว่าอะไรคะที่จะเป็นเรื่องการลงทุนมนุษย์ในไทยที่เราพอจะทำได้ในระยะอันใกล้นี
1: ้คือในระยะอันใกล้ครับคือผมอ้างอิงถึงตัวบทรายงานของ World Bank นะครับที่จะมีการประชุม World Bank ประจำปีในประเทศเราเนี่ยในช่วงเดือนหน้าเนี่ยผมคิดว่า AI แล้วก็การพัฒนาเนี่ยเรื่อง Advanced Manufacturing คือเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมันจะต้องมีการเพิ่มเติมเข้าไปในคนรุ่นใหม่ก่อนนะครับสำหรับคนที่กำลังจะผลิตสถานการศึกษาที่ผลิตออกมาเนี่ยผมว่า Advanced Technology ต่างๆเนี่ยต้องเติมเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญคือเราต้องสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานเราด้วยเทคโนโลยีครับเติมต่อยอดเข้าไปเช่นเรื่องไอทัวริสต์อย่างเงี้ยนะครับเรื่องการท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องเกษตรเรื่องอุตสาหกรรมอาหารพวกนี้ครับมันเป็นพื้นฐานเดิมของเราอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เกิดที่เราใช้คำว่าสมาร์ทฟาร์มิงนะครับอะไรทั้งหลายแหล่พวกนี้ครับซึ่งถ้ารัฐบาลสามารถที่จะจับมือร่วมกันกับภาคเอกชนด้วยนะครับในการที่จะเติมเต็มเหล่านี้แล้วก็ดึงเทคโนโลยีศักยภาพจากต่างประเทศเชื่อมโยงกับสิงคโปร์หรือกลุ่มประเทศที่มีพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแล้วพวกนี้ครับก็จะเติมเต็มให้ไวยิ่งขึ้นครับ
2: จากข้อมูลที่ผมได้รับทราบมาเนี่ยนะครับเรามีแรงงานคนรุ่นใหม่เนี่ยในวัยหนุ่มสาวเนี่ยที่อยู่กับเรื่องของการขนส่งในกรุงเทพเนี่ยประมาณ 200,000 คนเรามีรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะทำยังไงให้คนในกลุ่มนี้เนี่ยสามารถไปสู่แรงงานที่มีคุณภาพในเรื่องของการใช้ AI และเทคโนโลยีได้บ้างไหมครับ
1: คือในเรื่องของแรงงานปัจจุบันนะครับคนหนุ่มสาวเองปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มการทำงานก็อาจจะเปลี่ยนไปอย่างที่พี่ต้นเรียนนะครับก็จะมีกิกอีโคโนมีเข้ามาแรงงานประเภทอิสระแล้วก็เอ็นเตอร์เพรเนอร์ต่างๆพวกนี้ครับทีนี้ในส่วนของเทคโนโลยีเองอ่ะอย่างที่เรียนเลยครับว่าการเรียนนอกห้องเรียนการเรียนนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยหลักสูตรอะไรต่างๆพวกนี้ครับต้องเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในการเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือองค์การภาคเอกชนสภาการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับก็น่าจะมีส่วนในการที่ช่วยสนับสนุนโปรแกรมต่างๆที่จะต่อยอดให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการที่จะไปต่อยอดอาชีพของเขาในระยะยาวครับคงไม่ใช่แค่เพียงเป็นอาชีพอิสระอยู่ตลอดไปนะครับการสร้างธุรกิจจากสเกลเล็กไปหากลางไปหาใหญ่ครับพี่ต้นครับ
0: ค่ะก็ต้องพัฒนาไปหลายๆเรื่องนะแล้วตอนนี้มีเรื่อง AI นะคะที่เติบโตพัฒนาทั้งเราต้องรู้จักใช้งานแล้วเราก็ต้องรู้จักที่จะรอดในช่วงที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดแบบนี้ด้วยนะคะเช้านี้ขอบคุณคุณกฤษรัตน์มากๆนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังก็คิดว่าเมื่อมาเรียนอยู่ในหลักสูตร CEO of อาเซียนในรุ่นที่3ก็คงจะได้มีโอกาสฟังคุณกฤษรัตน์แบบเต็มๆมากกว่านี้ใช่ไหมครับ

0: ค่ะถูกต้องนะคะเอาละค่ะวันนี้มีคุณผู้ฟังที่บอกว่าคนไทยต้องพัฒนาตนเองนะแล้วก็รัฐบาลต้องมองเรื่องการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะอ่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าคนไทยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพตนเองให้คิดเชิงระบบแล้วก็คิดแผนระยะยาวมากกว่าเฉพาะหน้านะคะก็น่าสนใจมากๆเลยสำหรับความเห็นของคุณผู้ฟังในเช้านี้นะคะ
1: ครับผมก็วันนี้คุณหมอนิยาซึ่งของเราก็ทำหน้าที่มาจนกระทั่งจะหมดเวลาแล้วนะครับเราทั้งสองคนคุณน้องน้ำหวานอิสริศรีชันกินแล้วผมต้นศรีชาติสว่างกลุ่มก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้6 โมงเช้าครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7 โมงถึง 7 โมงครึ่งกับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6 โมงถึง 7 โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1 ใน มงคล 38 ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการการคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
2: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
5: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
7: เจ็ดนาฬิกา32 นาทีสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่15 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
7: ค่ะวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily New ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50 ปีสัมพันธ์การทูตไทยเวีย

0: นามค่ะและพาดหัวข่าวนะคะประสบนิกรปีติสองล้นเกล้าเสด็จเยือนเวียดนามครบ50ปีสายสัมพันธ์การทูตสองชาติประสบนิกรปีติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในการนี้วันที่15กันยายนจะเสด็จไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์นับเป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามค่ะและอีกภาพหนึ่งนะคะภาพรองลงมาเป็นภาพนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กระทรวงวัฒนธรรมนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพพระองค์ภาค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่หลายๆฉบับเลยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงมติสำนวนคดีหัวสว.ปี2567แล้วนะครับโดยมีผู้ถูกร้องทั้งหมด427คนไม่ใช่229คนตามที่มีการเสนอมาก่อนหน้านี้ขณะที่กกต.ก็มีมติส่งฟ้องผู้ถูกร้องในบางข้อกล่าวหาแต่ย้ำว่าผู้ถูกส่งฟ้องยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดและยังสามารถต่อสู้คดีในชั้นศาลได้ครับเมื่อวานนี้กกต.ทั้ง7คนก็เริ่มประชุมลงมติกันตั้งแต่เวลา 10:00 น.ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีตำรวจประมาณ200นายดูแลพื้นที่สำนักงานกกต.พร้อมจำกัดพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนและผู้สังเกตการก่อนที่กกต.จะแถลงผลในช่วงบ่ายนะครับสำหรับคดีนี้กกต.พิจารณารวม7ข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาที่1ครับกรณีนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.มีผู้ถูกร้อง21คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องทั้งหมดครับข้อกล่าวหาที่2กรณีผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.นะครับก็มีผู้ถูกร้อง140คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องทั้งหมดเช่นกันครับและส่วนข้อกล่าวหาที่3เป็นเรื่องของการแนะนำตัวของผู้สมัครครับไม่เป็นไปตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดมีผู้ถูกร้อง175คนกกต.มีมติส่งฟ้อง42คนประกอบด้วยสว.ปัจจุบัน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.1คนและบุคคลอื่นอีก15คนขณะที่ข้อกล่าวหาที่4ถึง7นะครับเป็นความผิดเกี่ยวกับการให้หรือรับทรัพย์สินและผลประโยชน์การจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจการลงคะแนนรวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการสมัครหรือการลงคะแนนเลือกสว.นะครับใน4ข้อหานี้นะครับกกต.มีมติส่งฟ้องทั้งหมด77คนเป็นสว.ปัจจุบัน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.36คนและบุคคลอื่นอีก15คนนายณรงค์ตันวารินประธานกกต.ย้ำนะครับว่าการส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเป็นเพียงมติในชั้นกกต.ที่เห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอที่จะดำเนินคดียังไม่ใช่การชี้ว่าบุคคลเหล่านี้มีความผิดผู้ถูกกล่าวหายังมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีในชั้นศาลฎีกาได้อย่างเต็มที่หลังจากนี้กกต.จะจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งภายใน60วันสำหรับสว.ที่ถูกส่งฟ้องครับยังไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีแต่ถ้าหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาสว.รายนั้นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาส่วนเหตุผลที่กกต.ไม่ส่งฟ้องในข้อหาที่1และ2นายณรงค์ก็ชี้แจงนะครับว่าได้มีการไต่สวนยังพบข้อจำกัดด้านน้ำหนักและก็ความสอดคล้องของพยานหลักฐานโดยเฉพาะพยานบางปากที่กลับคำให้การภายหลังประธานกกต.ก็บอกว่าในส่วนที่มีข้อกล่าวอ้างถึงการวางแผนในการช่วยเหลือผู้สมัครภายในพรรคก็ไม่พบหลักฐานประกอบที่เพียงพอเช่นหลักฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมภาพถ่ายวัตถุพยานหรือว่าเส้นทางการเงินที่ยืนยันการกระทำที่กล่าวอ้างทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กดดันกกต.และก็เห็นว่าการพิจารณาต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนบรรยากาศที่รัฐสภาสว.ที่ถูกจับตาว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากคดีก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและรอขั้นตอนการดำเนินคดีหลังจากนี้ครับ พาดหัวใหญ่ของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเช้านี้กกต.ลุยไฟปล่อยผีคดีหัวสว.ภูมิใจไทยรอดยกแผงพยานไม่น่าเชื่อแต่แรกส่งฟ้องศาลแค่77คน

0: ป็นวุฒิสภาวุฒิสมาชิกนะครับปัจจุบัน26รายกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดหมดกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาบางส่วน77รายจาก427รายคดีทุจริตการเลือกสว.มีสว.ปัจจุบัน26คนข้อกล่าวหาแนะนำตัวเรียกรับผลประโยชน์ด้านวรสิทธิ์ลั่นรัฐบาลไม่มีแรงกดดันใครทำอะไรต้องรับผิดชอบไม่ได้เข้าไปวุ่นวายไม่เกี่ยวข้องทุกอย่างยืนบนข้อเท็จจริงขณะที่สว.สีน้ำเงินยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติถกกฎหมายสำคัญ DSI ขอสำนวนกกต.ประกอบคดีฟอกเงินครับ
1: ทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยรองหัวหน้าพรรคและสส.พรรคประชาชนก็ได้ร่วมแถลงข่าวภายหลังกกต.มีมติส่งฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.ทั้งสิ้น77คนในจำนวนนี้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสว.ในปัจจุบัน26คนนายณัฐพงษ์กล่าวนะคะว่าคดีการโกงเรื่องสว.เป็นหนึ่งในมหากาพย์การโกงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งเกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ต้องการกินรวบทั่วประเทศและต้องการควบคุมสถาบันทางการเมืองอย่างไรก็ตามกกต.มีมติสั่งฟ้องแค่ส่วนน้อยจากผลการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.คือสั่งฟ้องสว.แค่26คนและไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวนายณัฐพงษ์บอกอีกนะคะว่าเพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายพรรคก็จะมีการดำเนินการต่อไปค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐส่งฟ้องศาล77สว26คนประธานกกต.ป้องเนวินและหนูปล่อยผีภูมิใจไทยหลุดทั้งหมดไอลอจ่อแฉกวนรอดคดีส้มยื่นมาตรา157ฟัน7อรหันต์มติกกต.ฟันคดีหัวสว77คนเป็นสว26คนส่งศาลฎีกาปล่อยผีบิ๊กภูมิใจไทยไม่ติดร่างแหแม้แต่คนเดียวอ้างพยานไม่น่าเชื่อถือประธานกกต.ป้องเนวินและอนุทินหลักฐานไม่ชัดรองเลขากกต.เปิดช่องกำโพยเข้าไปได้ไม่ผิดไอลอแถลงการซัดกกต.ล้ำเส้นศาลเดินหน้าแฉกวนที่ไม่ถูกฟ้องค่ะขณะที่ข่าวสดนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะเนวินหนูบิ๊กภูมิใจไทยรอดหมดกกต.ฟ้องแค่26สว.ต้องหยุดหน้าที่ณรงค์แถลงเองอ้างพยานอ่อนพรรคประชาชนและไอลอลั่นลุยต่อยังไม่จบ DSI แจ้งคดีอ้างยี่กับฟอกเงินกกต.มีมติคดีหัวสว.จากผู้ถูกร้อง427คนให้ส่งฟ้องศาลฎีกา77คนเป็นสว.ปัจจุบัน26รายส่วนรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดทั้งหมดค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6

0: เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับรัฐบาลเตรียมพิจารณาเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประเมินสถานการณ์และความจำเป็นก่อนตัดสินใจครับขณะที่รัฐบาลก็ระบุว่ายังมีวงเงินจากพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเหลือประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทครับพร้อมนำมาใช้หากเห็นว่ามีความจำเป็นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงบประมาณนะครับก็บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสแรกจะสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ขณะที่กระทรวงการคลังกำลังประเมินสถานการณ์ครับเพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องต่อโครงการหรือไม่หากกระทรวงการคลังเห็นชอบครับรัฐบาลก็มีวงเงินเหลือจากพรก.กู้เงินประมาณ 4-50,000 ล้านบาทสามารถนำมาใช้ขับเคลื่อนโครงการได้โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการเปิดทางให้ดำเนินการต่อได้ถ้าหากว่าสถานการณ์มีความเหมาะสมครับในขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในพื้นที่878อำเภอทั่วประเทศการจัดกิจกรรมครั้งที่6นี้นะครับก็มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 140,000 คนสร้างเงินหมุนเวียนกว่า 13.24 ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 2.17 ล้านบาทครับถ้าหากรวมการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งก็มีประชาชนเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องสร้างเงินหมุนเวียนรวม 86.56 ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพรวมกว่า 15.02 ล้านบาทรัฐบาลบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวครับจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนนี้และเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดและกระตุ้นการจับจ่ายสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนทั้งนี้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการประเมินจากกระทรวงการคลังยังไม่ใช่การประกาศเดินหน้าโครงการอย่างเป็นทางการก็รอความคืบหน้าต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในแนวหน้าครับเฮเฟส2มาแน่ไทยช่วยไทยรัฐบาลยันเงินพอพระดอนเผยขอให้คลังเคาะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากนายกไฟเขียวในหลักการยืนยันมีงบจากพรก.กู้เงิน 50,000 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพประชาชนขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องผลดำเนินงานตลอด6ครั้งสร้างเงินหมุนเวียนกว่า86ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพ15ล้านบาทกปช.ประชุมนัดแรกสุภชีกำชับปรับยุทธศาสตร์สื่อสารหลังเจอมรสุมภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจดึงดีนิติพงศ์นักแต่งเพลงชื่อดังนั่งผู้ทรงคุณวุฒิสร้างความเชื่อมั่นดันการสื่อสารเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มครับ
5: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาร่วมงาน Gas Tech Bangkok 2026เข้าหารือเป็นการส่วนตัวค่ะซึ่งการหารือครั้งนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech Bangkok 2026ที่ศูนย์การประชุมไบเทคบางนาโดยมีผู้ผลิตก๊าซ LNG บริษัทพลังงานระดับโลกผู้ซื้อผู้ค้านักลงทุนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงพัฒนา AI และพลังงานคาร์บอนต่ำเข้าร่วมค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะนายกเปิดแก๊สเทคชู3แนวทางนายกเปิดห้องทำงานคุยโทนี่แบลร์อดีตนายกอังกฤษถกเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ บอกธุรกิจ Data Center เปิดช่องไทยมีฐานข้อมูลดึงประสบการณ์ที

0: AI ร่วมยกระดับเศรษฐกิจไทยขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเปิดเวที Gas Tech 2026ชู3แนวทางพลังงานมั่นคงเปลี่ยนผ่านได้จริงและต่อยอดการลงทุนพร้อมวางไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือพลังงานภูมิภาคค่ะ
1: ครับทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนำคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS ครับที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวานนี้โดยกัมพูชานำโดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมนัดแรกของกระบวนการประนอมโดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดกรอบและกติกาการดำเนินงานร่วมกันขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันจะเดินหน้ากระบวนการโดยคำนึงถึงการปกป้องผลประโยชน์ของชาติรวมถึงประเด็นทางทะเลและเขตแดนไทยกัมพูชาสำหรับวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดถ้อยแถลงการเปิดประชุมของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของไทยกับกัมพูชาต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการนะครับซึ่งจะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการทำงานของคณะกรรมการประนอมรวมถึงแนวทางการประชุมและการดำเนินการในกระบวนการระยะต่อไปคณะผู้แทนฝ่ายไทยก็ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศกรมอุทกศาสตร์กรมยุทธศาสตร์ยุนกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นทางทะเลความมั่นคงและพลังงานครับกระทรวงการต่างประเทศก็บอกด้วยนะครับว่าไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ก็คาดว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะจัดทำรายงานพร้อมกับข้อสรุปและข้อเสนอแนะแต่ข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่มีผลผูกพันต่อไทยและก็กัมพูชาครับซึ่งหลังจากนั้นสำหรับบรรยากาศในการประชุมเมื่อวานนี้นะครับนายปรักสุคนพร้อมกับทีมกฎหมายของกัมพูชาก็เข้าร่วมประชุมไปประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นผู้แทนไทยกัมพูชาและคณะกรรมการประนอมได้ร่วมกันถ่ายภาพก่อนจะแยกย้ายกันกลับนะครับเพื่อดำเนินการสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงเปิดในวันนี้นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนศรีหศักดิ์บินสิงคโปร์ถกเขมรลั่นเกาะกูดของไทยไร้ปัญหาศรีหศักดิ์บินสิงคโปร์เจรจาเขมรยึดแนวทางทวิภาคีลั่นเกาะกูดของไทยไร้ปัญหาผอ JIC ยืนยันไม่มีการใช้สารเคมีครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมิงโชติและกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลก Gas Tech งานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมิงโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดนะคะว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งก็ต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้ค่ะนอกจากนี้ผู้บังคับการปราบปรามยังพูดถึงการตรวจสอบว่าหากพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็

0: เรียกบุคคลนั้นมาสอบปากคำสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการปราบปรามก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปรามจากกระแสดราม่าเกี่ยวกับวัดดังอัมพวานะคะที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงและถูกเซนพระชื่อดังมีเรื่องราวที่ร้ายแรงยิ่งกว่าคดีสมิโชติทางด้านของนายวิวัฒน์โตเหมือนและนายกนกเดชลิขิตวัฒนเศษสองวยาวัจกรวัดจุฬามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงประเด็นดังกล่าวโดยยืนยันว่าภายในวัดจุฬามณีไม่ได้มีเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆตามที่ถูกนำเสนอในโลกออนไลน์ค่ะไทยรัฐพาดหัวข่าวตำรวจปัดกระแสฉาวดราม่าวัดจุฬามณียันไม่มีข้อมูลการทำผิดลูกศิษย์ดาหน้าออกปกป้องค่ะ
1: ครับศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นครับอนุญาตให้คดีปลาหมอคางดำดำเนินการในรูปแบบคดีแบบกลุ่มนะครับหลังจากตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือ CPF และกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม9รายคดีนี้เริ่มจากกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายโดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งเมื่อวันที่4มีนาคม68ให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มเนื่องจากเห็นว่ามีการบรรยายคำฟ้องชัดเจนและมีผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากต่อมาฝ่ายจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านแต่ว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเมื่อวานนี้ครับยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นโดยเห็นว่ากลุ่มผู้ร้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ส่วนคำอุทธรณ์ของจำเลยทั้ง9รายนั้นฟังไม่ขึ้นอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญก็คือการรับคดีเป็นแบบกลุ่มไม่ได้หมายความว่าศาลตัดสินว่า CPF เป็นผู้กระทำให้เกิดการแพร่ระบาดหรือว่ามีความผิดแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการตัดสินเรื่องรูปแบบของการดำเนินคดีซึ่งจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเนื้อหาของคดีทั้งข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อกฎหมายคดีดังกล่าวมีการเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้ย้อนหลัง7ปีระหว่างปี2560ถึง2567รวมกว่า 2,486 ล้านบาทขณะเดียวกันประเด็นเรื่องต้นเหตุของการแพร่ระบาดยังไม่มีข้อสรุปทางคดีที่ชี้ชัดว่าใครเป็นผู้ทำให้ปลาหมอคางดำหลุดรอดจนเกิดการแพร่ระบาดก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางก็มีคำพิพากษาเมื่อวันที่8กันยายนครับในอีกคดีนึงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปลาหมอคางดำโดยระบุว่ายังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่าปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดในปัจจุบันนั้นหลุดมาจากฟาร์มของ CPF หรือว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่ทำให้ปลาหลุดลอดออกมาดังนั้นทั้ง2คดีจึงยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่า CPF ต้องรับผิดจากการแพร่ระบาดหรือไม่โดยคดีแพ่งที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งล่าสุดเป็นเพียงการเปิดทางให้การพิจารณาคดีแบบกลุ่มเดินหน้าต่อไปได้นะครับในขณะนี้ก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News ครับศาลอุทธรณ์สั่งหมอคางดำฟ้องแบบกลุ่มชาวนากุ้งกาฬสินธุ์ผวาวันเกิดหายนะครั้งใหญ่ครับ
0: ติดตามบรรยากาศการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะมีการเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในส่วนของทีมนักกีฬาไทยค่ะก็ได้ลงทำการแข่งขันเป็นทีมแรกนะคะซึ่งชบาแก้วก็ประเดิมสนามพ่ายไปค่ะโดยไทยต้านญี่ปุ่นไม่ไหวนะคะพ่ายไป0ประตูต่อ8นัดแรกเอเชียนเกม2026โดยทัพชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามศึกฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E ด้วยความพ่ายแพ้ต่อเจ้าภาพญี่ปุ่น0ประตูต่อ8นะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงค่ะก็ยิงขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่3นะคะและหมดครึ่งแรกญี่ปุ่นก็นำไทยไป4ประตูต่อ0ครึ่งหลังญี่ปุ่นก็ยิงมาได้อีก4ประตูนะคะก็นำเป็นชนะไป8ประตูต่อ0ค่ะโดยทัพชบาแก้วนะคะก็ต้องเร่งเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้ได้ค่ะเพื่อเก็บแต้มสำคัญในเกมกับ Chinese Taipei ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปค่ะ17กันยายนนะคะจะเป็นไทยพบกับ Chinese Taipei เวลา14นาฬิกาค่ะ
1: ทีมอำเภอมายอคว้าแชมป์สันติสุขครับ2569รับถ้วยพระราชทานพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพร้อมผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและภาคีเครือข่ายร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล7คนสันติสุขครับ2569ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโดยมี

0: การแข่งขันฟุตบอล7คนสันติสุขครับ2569จัดขึ้นสำหรับเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมุ่งเปิดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พัฒนาทักษะด้านกีฬาเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลยาเสพติดทั้งนี้ผลการแข่งขันฟุตบอล7คนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทีมอำเภอมายอคว้าแชมป์สันติสุขครับ2569นะครับพร้อมได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล 200,000 บาทขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมอำเภอทุ่งยางแดงและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมอำเภอยะรังครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกตขอให้มั่นใจรัฐบาลและกระทรวงต่างประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารืออันคลอสนัดแรกนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์หลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนณสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกเพื่อประชุมเตรียมการโดยในช่วงเช้าฝ่ายไทยมีการประชุมกับคณะที่ปรึกษากฎหมายส่วนช่วงบ่ายได้มีการประชุมกับคณะกรรมการประนอมถือเป็นครั้งแรกที่ทุกฝ่ายมาเจอกันโดยในที่ประชุมมีการพูดถึงการเตรียมการกำหนดการกระบวนการแนวทางที่จะดำเนินการร่วมกันต่อไปสำหรับบรรยากาศการประชุมนัดแรกยังคงเป็นการพูดคุยเรื่องกระบวนการของการกำหนดการเพื่อเตรียมไปสู่การประชุมวันนี้ที่นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะคณะหัวหน้าเจรจาฝ่ายไทยเป็นผู้แทนไทยในการกล่าวถ้อยแถลงการประชุมและจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของศาลประจำอนุญาโตตุลาการ

คาดว่าหลังจากประชุมนัดแรกใช้เวลาประมาณ12เดือนซึ่งหลังจากนี้คงจะมีการประชุมกันเรื่อยๆส่วนการประชุมครั้งหน้าจะเป็นการประชุมที่ใดต้องมีการกำหนดกันอีกครั้งโดยให้การประชุมวันนี้ผ่านไปก่อนแล้วจะมาพูดคุยในรายละเอียดวันนี้น้ำมัน

0: เบนซิน48.93 บาทแก๊สโซฮอล์39.5 39.94 บาท E20 34.94 บาท E85 30.88 บาทแก๊สโซฮอล์91 39.57 บาทต่อลิตรพรีเมียมโซฮอล์95 47.79 บาทต่อลิตรพรีเมียมโซฮอล์99 49.79 บาทต่อลิตรประกาศขึ้นค่าทางด่วนประจิมรัฐยาด่วนศรีรัตน์วงแหวน15-35 บาทรถ4ล้อจาก65 บาทเป็น80 บาทราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดให้ทางพิเศษประจิมรัฐยาเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษซึ่งลงนามโดยนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยมีสาระสำคัญคือการปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบกรุงเทพมหานครปรับขึ้นทุก5 ปีตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานในการลงทุนมีผลตั้งแต่15 ธันวาคม 2569ดังนี้รถที่มีล้อไม่เกิน4ล้อหรือรถ4ล้อค่าผ่านทางพิเศษ80บาทต่อคันจากเดิม65บาทรถที่มีล้อเกิน4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อหรือรถ6ถึง10ล้อค่าผ่านทางพิเศษ130บาทต่อคันเดิม105บาทรถที่มีล้อเกิน10ล้อหรือรถเกิน10ล้อค่าผ่านทางพิเศษ185บาทต่อคันจากเดิม150บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะแบงค์ชาติเปิดแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ธปท.ได้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และ2559ให้ประชาชนได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกที่ศูนย์การเรียนรู้ธปท.ธนาคารออมสินทุกสาขาธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดสถานที่วันที่เปิดแลกที่ศูนย์การเรียนรู้ธปท.ในวันที่1ถึง4ตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2569หรือจนกว่าของจะหมดโดยธปท.จะเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกในราคาตามมูลค่าหน้าธนบัตรไม่เกินท่านละ20ฉบับต่อชนิดราคาเพื่อผู้สนใจมีโอกาสเข้าถึงและเก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกอย่างทั่วถึงหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BOT Contact Center โทร1213และณจุดบริการของทั้ง2ธนาคารผู้ว่าสงขลาสั่งเร่งคลี่คลายปัญหาปลาตายคลองสะทิงหม้อจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำในพื้นที่คลองสะทิงหม้อโดยเฉพาะบริเวณตำบลทำนบและตำบลรำแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาซึ่งพบสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตลอยตายเป็นจำนวนมากสร้างความกังวลใจกับประชาชนในพื้นที่และผู้ติดตามสถานการณ์ล่าสุดจังหวัดสงขลาสั่งเร่งติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค้นหาสาเหตุของปัญหาและกำหนดมาตรการแก้ไขอย่างเป็นระบบนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนางสาวณัฐการสายน้อยในอำเภอสิงหนครศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้น

0: ที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่งหาแนวทางแก้ปัญหากำชับให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบยึดหลักวิชาการและความเป็นธรรมไม่กล่าวโทษภาคอุตสาหกรรมหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยปราศจากข้อมูลยืนยันพร้อมให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลและการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้สามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้อย่างชัดเจนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมริมรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาผมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองรุ่นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16ถึง20กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16ถึง20กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
6: นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับสำหรับเช้านี้เข้าใจว่าคุณเอกพรลาใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะ
6: คุณนันชลีพรและผมไพศาลร่วมอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
6: สัปดาห์นี้ก็จังหวะมีประเด็นร้อนๆพอดีนะ
7: ค่ะ
6: ต้องมาจัดกระทางคุณอันกันในช่วงสถานการณ์ที่ท่านผู้ฟังคงกำลังอยากจะ
7: เบาๆหน่อยใช่ไหมฮะ
6: เบาๆก็ได้เอาเรื่องเบาๆนะเช้านี้น้ำมันปรับขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ
7: ค่ะ
6: เบาวิวเลย85สตางค์ทุกชนิดเลยนะตื่นมาถ้าใครเข้าปั๊มก็ราคาใหม่แล้วก็เห็นว่าต้องมีการปรับกองทุนด้วยนะน้ำมัน
7: น้อยลง
6: ชดเชยเพิ่มขึ้นด้วยช่วยด้วยเพราะไม่ฉะนั้นต้องขึ้นประมาณบาทกว่าอย่างดีเซลเนี่ยจาก8บาทกว่านะตอนนี้เข้าใจว่าเกือบ10บาทละอุดหนุนเพิ่มขึ้นมาเกือบอุดหนุนเพิ่มขึ้นมาน่าจะบาทนิดๆก็ตอนนี้9บาท80สตางค์แล้วเกือบจะ10บาทแล้วที่ต้องอุดหนุนนะ
7: คือทุกคนที่เราใช้เนี่ยใช้เงินกองทุนประมาณ10บาท
6: ใกล้ๆ10บาทสำหรับดีเซลนะแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยปรับขึ้น85สตางค์ก็ทำให้ดีเซลเนี่ยทะลุ40บาทขึ้นไปแล้วนะครับ40บาทเศษๆเพราะว่าเติมตามปั๊มเนี่ยก็น่าจะ41นั่นแหละ41กว่าๆด้วยนะฮะทางกองทุนพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ไหวละเพราะว่าตอนนี้อุ้มไปเนี่ย 87,000 ล้านละที่ติดลบอยู่นะกองทุนนะใกล้จะ 90,000 ล้านละอีกพอแพบถ้าน้ำมันไม่ปรับลงมาบ้างเนี่ยสงสัยว่าจะถึง 90,000 ล้านอย่างรวดเร็ว
7: ก็
6: ภายในเผลอๆสิ้นเดือนนี้ครับ
7: อาทิตย์ละ 3,000 กว่าล้านอาทิตย์ละ 3,000 กว่าล้าน 3,42 ตกเดือนละประมาณ 13,000 ล้าน
6: ครับ
7: 13,000ล้าน

0: านที่ติดลบอะค่ะชดเชยอยู่อาทิตย์ละประมาณ 3,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: ต้องชดเชยเดือนละ 13,000 ล้าน
1: ครับ
0: แต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้รณรงค์ให้ประชาชนประหยัดนะพี่เพชรเรายังต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นการใช้จ่ายได้กันอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่ก็เรื่องน้ำมันนะฮะเช้านี้ก็ปรับไปเรียบร้อยแล้วทั้งเบนซินแก๊สโซฮอลแล้วก็ดีเซลขึ้นไป85สตางค
0: ์ค่ะ
1: ส่วนเรื่องกกต.ที่เมื่อวานนี้แถลงยาวเลยนะครับก็ชัดเจนนะครับว่ารอด152ถูกส่งศาล77
0: เรียนว่ารอดประมาณ159ค่ะต้องบวกกกต.ไปด้วยค่ะรอดแต่7คน
1: ยังไม่ทราบก็เห็นมติพรรคประชาชนก็บอกว่าจะยื่นร้องนะ
0: ยื่นร้องก็ร้องไป
1: 157
0: เรียนว่าคนเป็นผู้พิพากษามา38ปีแล้วก็รับจบคนเดียวกลางเวทีคือรองเลขาอาร์ตแค่คอยเอาเอกสารแค่ออกแขกอะไรประมาณให้ตอนต้นแล้วก็เปิดนี่อะไรก็ว่ากันไปแต่รับจบหมดคนเดียวเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็
0: รอดหมด
1: สรุปที่ท่านประธานณรงค์กันวาลินท่านแถลงเนี่ยคือว่าคดีเนี่ยมันมาในภาพใหญ่เลยว่ามันมีขบวนการหัวใหญ่โตโดยมีพรรคการเมืองใหญ่อย่างภูมิใจไทยไปชักใหญ
0: ่
1: แล้วก็มีกรรมการบริหารพรรคอ
0: ันนี้คือความเชื่อของคนใช่ไหมฮะ
1: ไม่ไอที่เรื่องที่ส่งเข้าไปให้ท่านพิจารณาเนี่ยผมว่าบรรยายภาพใหญ่นะผมบรรยายภาพใหญ่นะบอกว่ามันมีการได้มาซึ่งสสมันมีพยานหลักฐาน
0: ได้มา
1: ประมาณ130คนเนี่ยถูกชักใยถูกวางแผนถูกการกำกับ
0: ใช้เงิน
1: ใช้ทองโดยพรรคการเมืองใหญ่อย่างภูมิใจไทยแล้วก็มีเบอร์ใหญ่ๆของภูมิใจไทยเข้ามาเกี่ยวข้องคุมเกมเนี่ยตั้งแต่ผู้ถึงเป็น
0: ก็กกต.
1: อะไร
0: เมื่อมีคุณ
1: เอวินมีคุณเนวินด้วยซึ่งค
0: ุ
1: ณ
0: เน
1: ว
0: ินเลยล่ะ
1: ก็ต้องเรียกว่าเป็นอะไรเป็น
0: ครูใหญ่ค่ะผู้มีจิตวิญญาณผู้นำจิตวิญญาณ
1: ผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคอะไรเงี้ยนะมีคุณอนุทินหัวหน้าพรรคมีลูกคุณเนวินซึ่งเป็นเลขาพรรคมีกรรมการบริหารพรรคอะไรเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ย20บวก1
0: ลูกผู้หลักผู้ใหญ่หมดเลยที่ช่วยกันน่ะแล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรีกันหมดเลย
1: ครับครับก็20บวก1
0: ค่ะ
1: มี21คนนะแล้วก็มีคนนอกมีผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนรวมถึงส.ส.ที่ได้มาร้อยเท่าไหร่129นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆเขา130ทำไมเขาตัดเหลือ129ไปสาบได้นะอันนี้คือเรื่องที่ส่งเข้ามาแต่พอมาถึงกกต.แล้วท่านพิจารณาจากพยานหลักฐานข้อกฎหมายต่างๆแล้วท่านตีตกว่าไอ้ขบวนการใหญ่ๆนี่ไม่มีมันไม่มีขบวนการใหญ่ๆที่ชักใจกันแล้วเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองภูมิใจไทยผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในปัจจุบันผู้ที่เป็นส.ส.ในปัจจุบันผู้ที่เป็นขวัญเป็นบุคคลที่พรรคเขาเคารพนับถืออะไรเนี่ย
0: เป็นผู้มีอิทธิพลในพรรคตัวจริงอะไรเงี้ย
1: ไม่มีนะเหตุผลไม่มีเพราะว่าพยานเนี่ยมีพยานแค่คนเดียวแล้วพยานก็มากลับคำให้การแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็เป็นคนโบนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือแต่แรกแล้วอันนี้ฟังอย่างคุณครูคิดว่านะ
0: คือนักข่าวก็ถามตรงนี้ว่าทำไมเชื่อการกลับคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาพยานหมายเลข16คุณณรงค์กันวารินบอกว่าไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้วนี่คือบางคนอาจจะมาจิ้มว่าคุณมีกระบวนการไปให้เขากลับคำให้การไงไม่ใช่ผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้วผมเป็นผู้พิพากษามา38ปีผมเอาคนที่เป็นพยานเท็จเนี่ยเข้าคุกมาเยอะแล้วผมฟังพยานมาตั้งแต่แรกไม่มีความน่าเชื่อถือเลยถูกตัดสินจำคุก10ปีอะไรอีกนะคะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนื่องจากขาดจริยธรรมไม่มีความน่าเชื่อถือตั้งแต่แรก

0: ยสถานภาพของเขาที่ติดโดนตัดสินจำคุกไม่มีจริยธรรมแถมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี67ช่วงเขาเลือกตั้ง
1: ผ่านมาปี
0: ปร
1: แ
0: า
1: ล้ว
0: กฏว่าผ่านมาปีหนึ่งคุณเพิ่งมาร้องต้นปี68เหตุอะไรเหตุการณ์ตั้งแต่67อยู่ในเหตุการณ์รู้มาตั้งแต่ตอนเขาเลือกตั้งไม่พูดอะไรมาพูดอปี68แต่ผมไม่เชื่อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกทั้งด้วยเหตุการณ์มันผ่านไปเป็นปีแล้วมาพูดและด้วยสถานภาพเขาที่ไม่น่าเชื่อถือไม่เกี่ยวกับเรื่องเขาแบบกับคำตอนหลังเลยไม่เกี่ยว
1: ซึ่งท่านจะอธิบายนะบอกว่าผ่านไปต้องปีนึงแล้วร
0: ับ
1: ไล่ไทม์ไลน์ให้ดูว่าเขาเลือกเมื่อไหร่รับรองเมื่อไหร่แล้วเพิ่งจะมาเนี่ยกกต DSI มาแจ้งว่าได้มีพยานหลักฐานแล้วทำอะไรแล้วเราไปดูอ๋อมีคุณเอกราชในการเป็นพยานปากสำคัญคราวนี้คุณณรงค์ก็บอกว่าแล้วถ้าดูช่วงนั้นเนี่ยมันผ่านมาปีแล้วทำไมถึงมาร้องอ๋อจะเป็นจังหวะที่เขาเคยเป็นส.ส.ภูมิใจไทยแล้วถูกภูมิใจไทยให้ออกแล้วเขาไปอยู่กับไปย้ายไปสังกัดกับพรรคกล้าทำแล้วตอนนั้นน่ะภูมิใจไทยกล้าทำก็มีความขัดแย้งทางการเมืองกันเนี่ยท่านก็ว่างั้นนะพูดทำนองคล้ายๆวันนี้อาจจะเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้มาโจมตีพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ผมที่แรกผมก็นึกว่าท่านอาจจะยกเป็นตัวอย่างหนึ่งพยานผมไปตรวจดูอีกครั้งนะคุณธนงบอกมีพยานแค่ปากเดียวส่วนอีก2คนเนี่ยเป็นพยานประกอบแล้วก็ให้การขัดแย้งไม่สอดคล้องต้องกัน
0: ให้การขัดแย้งกันว่าฝั่งนี้บอกว่ามีทีมงานเป็นไอ้2คนนั้นด้วย2คนบอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวต่างคนต่างมา
1: ครับเอาก็สรุปว่าเพราะฉะนั้นภาพใหญ่ที่ยกที่ชงเข้ามาเนี่ยตีตกหมดไม่เกี่ยวไม่มีพรรคไม่มีพรรคการเมืองชักใหญ่เพราะนั้นมาตราที่ความผิดในข้อหาที่1ข้อหาที่2ข้อหาที่1ก็คือเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยมาชักใหญ่จัดขบวนการให้มีการหัวกันทุจริตการเลือกสวแล้วก็ตัวสวที่ได้มาก็มาจากขบวนการหัวเนี่ยความผิดตามข้อหาที่1ข้อหาที่2ตกยกหมด
0: อ้าว
1: คราวนี
0: ้แล้วเขาไปโทรหากันจริงหรือเปล่าแล้วเขาไปประชุมกันจริงหรือเปล่ามีคุณอนุทินมีคุณเนวินอยู่ที่โรงแรมพูแมนจริงหรือเปล่าอันนี้ท่านตอบว่าไงนะคะ
1: ท่านบอกว่าไอ้ที่คุณเอกราชบอกว่ามีการนัดพงนัดพบกันมันก็ไม่มีหลักฐานอื่นประกอบนะไม่มีภาพไม่มีอะไรต่างๆเลยแต่ว่าไอ้โทรเนี่ยมันมีพยานหลักฐานแต่ก็บอกว่าท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องปกติ
0: ถึงเขามีการพบกันก็ไม่ได้มีหลักฐานว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรถึงเขาคุยกันถึงเขาพบกันก็ไม่ได้มีหลักฐาน
1: ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาโทรมาถึงว่า
0: ไม่ใช่แค่เรื่องโทรค่ะพี่แผนหมายถึงว่าถามว่าเขามีการนัดคุยนัดประชุมกันที่โรงแรมภูแมนจริงหรือเปล่าถึงเขาเจอกันก็ไม่ได้มีหลักฐานว่าเขาคุยกันเรื่องอะไร
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องโทรศัพท์ก็เป็นธรรมดาที่เขาจะคุยกันแล้วเราก็มีหลักฐานว่าเขาคุยกันเรื่องอะไร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ที่ฉันถามว่าอะแล้วไม่ได้สืบล่ะว่าเขาประชุมกันจริงหรือเปล่าเขาพูดค่ะว่าเจอกันค่ะแต่เราจะไปรู้ได้ไงว่าคุยกันเรื่องอะไร
1: เอาล่ะอันนี้ทำไมถึงลงมาที่77ลายอันนี้คือความผิดในข้อหาที่3 4 5 6 7ซึ่งรวมๆแล้วก็คือผมว่าพยานหลักฐานสำคัญก็คือเส้นเงิน
0: 3 4 5 6 7โดยรวมก็คือว่ามีการ
1: จ่ายเงิน
0: ร
1: ับ
0: เง
1: ิน
0: กันรับเงินรับทอง
1: คราวนี้คนที่โดนเข้าไปเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยสว26คนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสวเนี่ยก็คือผู้ที่ไม่ได้แต่ว่าในช่วงสได้มาระดับประเทศแล้วมาเลือกเป็นสวเนี่ยแล้วคงจะมีเส้นเงินมาพันว่ารับเงินแล้วก็มาเลือกกันเขาเนี่ยนะ
0: พวกไม่เลือกแม้กระทั่งตัวเองนะคะ
1: พวกนี้ก็จะโดนเข้าไปด้วยแล้วก็มีคนนอกซึ่งไม่ได้มาสมัครไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเส้นเงินมันไปเกี่ยวข้องด้วยก็โดนเข้าไป
0: พวกนี้ก็ย่ามใจโอนให้บัญชีมาร
1: วมเบ็ดเสร็จเนี่ย77ลายนะก็เท่ากับว่ากกต.ท่านก็มองว่ามันเป็นความผิดเฉพาะลายที่มีพยานหลักฐานว่า

0: ป็นเคสๆไปนะฮะสวทั้งหมดเนี่ย26คนใน77รายนะที่ดำรงตำแหน่งสวในปัจจุบันเนี่ยก็ประกอบไปด้วยพลเอกสวัสดิ์ทัศนาพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายนายเสกจุลเกศรนายวิวัฒรุ่งแก้วนายสุเทพสังวิเศษนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายสมศักดิ์จันแก้วนายเอกสิทธิ์ชูแก้วนางสาวมาเรียเผ่าประธานนายโกบทีมละนางสาวเข็มรัตสุระเมธีมานพนายชีวภาพชีวธรรมคนดังนะนายนิพนธ์เอกวานิชนายโสพลมโนมายาพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยนายสรชาติวิทยาสุวรรณพรมอันนี้อำนาจเจริญนางสาวอัชรพันธ์หอมลดนายสมหมายศรีจันทร์นายวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลนายวิเชียนชัยสถาพรนายนิรุตสุทธินนท์นายสากลภูระสิริกุลนายพานุพงษ์แต่งวงวัฒนะนายสิทธิกรธงยศนายอลงกฎวรกีอันนี้อดีตรองผู้ว่าอุทัยธานีใช่ไหมอลงกฎวรกีแล้วก็26นายนัทกิจหนูรอดนะอันนี้คือสวที่โดนนอกจากนี้คนอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีอาทิเช่น
1: กลุ่ม
0: บุคคลอื่นๆเช่นนายสุภชัยโพสุอย่างเงี้ยนะคุณสุภชัยโดนด้วยนะ
1: คุณสุภชัยนี่เป็นทั้งประธานสภาเป็นทั้งรัฐมนตร
0: ี
1: เป็นรองประธานสภาแล้วก็เป็นสีน้ำเงินแท้ๆนะคะ
0: ครับแล้วก็รู้สึกจะมีบิดาของรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอยู่ด้วยนะ
1: สมเกียรติ
0: ที่สตูลอ่ะ
1: บิดาไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นนายกอบจไม่ใช่บิดานะคะ
0: เห็นว่าคนที่เป็นนี่ไม่ใช่ตัวนายกอบจนะเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลอีกทีหนึ่งเป็นคุณพ่อนะเห็นว่าเป็นคุณพ่อ
1: ค่ะ
0: ครับอาหรือลุงนะอันนั้นเป็นนายกอบจตระกูลเขารู้สึกเขาคุมคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์เนี่ยเป็นบิดาของคุณวรสิทธิ์เลยบุคคลอื่นเนี่ยโดนทั้งหมด15รายนะประกอบไปด้วย1นายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย2นายสมเจตลิมประพันธ์อันนี้เป็นส.ส.สุโขทัยเขต4ในขณะนี้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: 3นายวิรัตบัวคงเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย4นายวงศกรชนะกิจอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทย5นางสาววาลินชินวงศ์หรือนายกน้ำนายกอบจ.นครศรีธรรมราชนายกอบจ.นครศรียังโดนเลย6นายสุบินศักดาผู้ช่วยส.ส.ของนายพิชัยชมพูพลส.ส.สุราษฎร์ส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคภูมิใจไทย7นายสุภชัยโพสุอดีตส.ส.นครพนมและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะ8นายปริญญาธระเสนา9นายภูวัชโรดมแสงแก้ว10นายอธิวัฒน์มนตรีหลานของนายประเทืองมนตรีสวน้องชายนางนาทีรัชกิจประการนะก็เท่ากับเป็นหลานของโกเกียนะคุณพิพัฒน์11นางสาวพันนิพาผาสุขเลขาหรือทีมงานของนายสรชาติวิทยะสุวรรณพรมสวที่อำนาจเจริญ12นายวรพจน์ตั้งพันเพียร13นางสาวนิสิตาหมั่นชัยเสมียนพรรคภูมิใจไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี14นางสาวรุ่งรัตติการโพไกรแล้วก็15นางพนิดาทิพย์เต็งวงวัฒนะอันนี้คือเท่าที่ฟังยิ่งชีพไอรอเขาแถลงแล้วก็ทางผลิตเขาก็บอกนะบอกอันนี้หลักฐานชัดเส้นเงินมันปากเกี่ยวข้องเพราะบางคนเนี่ยเขาเรียกให้มารับเงินแล้วไม่ยอมมาบอกให้ช่วยโอนมาให้หน่อยมันก็เลยมี มันก็เลยมีเส้นเงินนะว่าใครโอนให้ใครอะไรยังไง

0: แล้วเขาดูไหมครับว่าพวกเนี้ยเป็นลูกน้องใครมีแรงจูงใจอะไรที่ต้องเอาเงินตัวเองไปโอนให้คนอื่นนะคะอย่างก็เป็นแค่เสมียนเป็นอะไรพวกเนี้ยทําไมต้องเอาเงินตัวเองโอนให้คนอื่นด้วยคะ
1: อันนี้ก็สื่อเขามาเพิ่มให้ดูอีกทีหนึ่งว่าคนนี้เป็นใครแต่ว่า
0: เขาเป็
1: ส
0: น
1: ำหรับ
0: เข
1: ก
0: าก เป็น
1: ต
0: ลูกน้องใครเขาก โอ
1: ก
0: น
1: ตอ่าใช่กกตเขาก็ดูชื่อเฉยๆเอาเงินไปจากตรงนี้ก็โดนไป
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเราดูแล้วเนี่ยอย่างเขาเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดาอย่างเงี้ยพันอะไรนะพันนิดาทิพย์อะไรเนี่ยคะที่เป็นเสมียนอะไรเนี่ยค่ะแล้วทำไมเสมียนต้องจ่ายเงินเองด้วยอะคะเสมียนเงินเดือนไม่เท่าไหร่ทำไมต้องจ่ายเองอะคะ
1: ก็เนี่ยทางไอลอทางไอติมอะไรเขาก็บอกว่าไอที่ส่งฟ้องเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดเลยนะว่ามันมีคอนเน็กชันเครือข่ายอะไรอยู่แต่ทำไมก็ยังไปมองว่าไปแยกเป็นกรณี
0: มีแรงจูงใจอะไรที่เสมียนจะต้องโอนเงิน
1: ผมก็เลยเข้าใจว่าของกกต.เนี่ยเขาไม่ไปดูว่าใครเป็นใครอะไรไงเขาเห็นมีชื่อแล้วก็เส้นเงินมีก็โอเคหลักฐานชัดก็ส่งไป
0: แต่คนอื่นเขาสืบมาให้แล้วไงฮะว่าไอ้เส้นเงินนี้มันโยงไปที่ไหนทำไมเขาไม่โยงขึ้นไปเหมือนที่คนอื่นเขาสืบมาให้แล้วอะค
1: ่
0: ะ
1: นี่เราก็ไม่ทราบได้ไม่ใช่
0: ไอ้ที่เขาจิ้มมันเป็นร้อย
1: ม
0: ัน
1: ก็อาจจะมี
0: เพราะเขาดูแล้วว่าไอ้เส้นเงินนี้มันน่าจะโยงไปที่ใครทำไมมาตัดเอาไอ้แค่โอนนะ
1: ฮะใช่แล้วก็
0: มัน
1: ก็
0: เป็นเสมียนไม่น่าจะมีแรงจูงใจอะไรที่ต้องมาโอนเงินจ่ายเองอะฮะ
1: ครับฮะไอลอเขาออกแถลงการว่าอย่างนี้นะผลการวินิจฉัยของกกต.ที่เสียงส่วนใหญ่ไม่ฟ้องคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแต่เลือกฟ้องสว.เพียง26คนและทีมงานเครือข่ายเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจโดยคำวินิจฉัยดังกล่าวหมายความว่าผู้ถูกกล่าวหาอีก152คนจะไม่ถูกดำเนินคดีเพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ากกต.ชุดนี้มีที่มาจากการเลือกของสว.เองแล้วเขาว่าไปสองคำสั่งให้ดำเนินคดีกับสว.26คนแสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวนในสำนวนพบหลักฐานว่ามีการโกงการเลือกสว.เกิดขึ้นจริงโดยกกต.ตัดสินใจดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสว.พุทธศักราช2561มาตรา77เป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลตอบแทนในการเลือกสว.อย่างไรก็ดีขบวนการโกงการเลือกสว.ในปี67เป็นขบวนการใหญ่มากเป็นไปไม่ได้ที่จะมีผู้เกี่ยวข้องเพียงไม่กี่คนจากตัวอย่างหนึ่งที่นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.อธิบายคือเส้นทางการเงินของนายสรชาติวิทยะสุวรรณพรหมสว.กลุ่ม13ผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูโดยนายสรชาติได้คะแนนในรอบเลือกกันเองเป็นลำดับที่5จาก154คนแต่ได้คะแนนในรอบเลือกใกล้66คะแน
0: น
1: สูงเป็นอันดับ1ของกลุ่ม13จึงเป็นไปไม่ได้ที่นายสรชาติจะได้คะแนนจากบุคคลเพียงไม่กี่คนที่ปรากฏหลักฐานการโอนเงินให้แต่ต้องได้คะแนนจากบุคคลอีกมากในขบวนการนี้การพิจารณากกต.แยกเป็นรายคนว่าใครมีหลักฐานอะไรบ้างแต่ไม่ได้พิจารณาภาพรวมอย่างเป็นกระบวนการว่าทั้งหมดนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยบุคคลเพียงไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งนายสรชาติมีหมายเลขปรากฏอยู่ในโพยที่พยานนำมาให้ร่วมกับคนอื่นจำนวนมากจึงไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยที่ว่าสว.คนอื่นที่ปรากฏหมายเลขในโพยเดียวกันไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3กกต.กำลังล้ำเส้นวางบทบาทหน้าที่เหมือนเป็นศาลหน้าที่ของกกต.คือต้องไต่สวนคดีโกงเลือกสว.ตามกฎหมายเลือกสว.ซึ่งระบุว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกรู้เห็นการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นตามที่ณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ระบุว่าพยานไม่น่าเชื่อถือคำให้การของพยานไม่สอดคล้องกันและอ้างว่าไม่พบหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการโกงเลือกสว.ที่พยานอ้างจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ตัดสินใจไม่ส่งฟ้อง

0: ูกกล่าวหาในคดีโกงสวที่เหลือกกต.กำลังวางบทบาทล้ำเส้นเรื่องสวที่เหลือกกต.กำลังวางบทบาทล้ำเส้นบทบาทหน้าที่เสมือนเป็นศาลขอย้ำว่าหน้าที่กกต.ไม่พบหลักฐานเมื่อไม่พบหลักฐานคือต้องแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าขบวนการตระเตรียมการโกงเลือกสว.ที่พยานกล่าวอ้างนั้นมีหลักฐานอันควรเชื่อหรือไม่ไม่ใช่ตัดสินไปก่อนว่าพยานไม่น่าเชื่อถือและยุติการแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมขณะที่บทบาทในการตัดสินชี้ถูกชี้ผิดชั่งน้ำหนักว่าพยานหลักฐานใดน่าเชื่อถือหรือไม่หรือไม่น่าเชื่อถือเป็นหน้าที่ของศาลฎีกาองค์กรตุลาการที่มีที่มาเป็นกลางกว่ากกต.ที่มาจากความเห็นโดยชอบของวุฒิสภาการที่กกต.
1: ก่อนไหมครับพี่เดชานะ
0: ได้ฮะพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
7: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
6: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
7: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
8: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
9: โอ้ย
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
0: 8:36 นาทีแล้วครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
1: เมื่อกี้นี้พี่
0: แถลงการไอลอผมอ่านไปแล้ว3ข้อเขามีทั้งหมด5ข้อข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากนี้จะทยอยเปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ถูกฟ้องที่เป็นข้อมูลที่เราได้รับมาจากสำนวนการสืบสวนพูดตรงไปตรงมาก่อนเลยว่าพยานลำดับที่16ที่ถกเถียงกันนั้นคือนายเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.เขต4พรรคภูมิใจไทยโดยในปี67ระหว่างการเลือกสว.เอกราชเป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยและเกี่ยวข้องกับการนำพยานลำดับที่21ซึ่งก็คือนายอัศดางแสวงการเข้าสู่การสมัครสว.ในจังหวัดขอนแก่นและได้เป็นสว.ในที่สุดซึ่งหมายเลขของอัศดางคือหมายเลข150อยู่ในโพยเดียวกับนายสรชาติจากหนองบัวลำพูนะนอกจากนี้ยังมีพยานหนึ่งปากเคยกล่าวว่าเอกราชช่างเหลาโทรหาเนวินชิดชอบและมีหลักฐานจากสำนวนคดีว่าเอกราชโทรหาเนวินดังนั้นหากจะกล่าวว่าคำให้การของเอกราชช่างเหลาเลื่อนลอยไม่มีที่มาเลยก็คงจะไม่สมเหตุสมผลวันนี้เวลา 20:00 น. นะ 2:00 น.จะเปิดเผยคำให้การของเอกราชช่างเหลาฉบับจริง

0: นาทีนี้ชัดเจนแล้วว่ากกต.ที่มาจากการเลือกสว.ได้ใช้อำนาจวินิจฉัยเพื่อปกป้องสว.สีน้ำเงินหลังจากนี้ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทยที่ให้อำนาจกับสว.สีน้ำเงินในการหยิบเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ตามอำเภอใจสามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นไปตามให้เป็นไปดังที่เขาต้องการที่เรายืนยันไม่เห็นด้วยเราจำเป็นต้องออกจากระบบนี้ให้ได้โดยตอนนี้เรามีหนทางเดียวคือเราจะต้องคัดค้านกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีที่สีน้ำเงินจะยึดครองโดยการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้มีส.ส.ร.เลือกตั้งและไม่ต้องผ่านมือสว.สีน้ำเงินอันนี้เป็นแถลงการที่ออกมาล่าสุดนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ที่จะสั่งการคือถ้าออกมาแบบไม่โอเคที่ไอรอแถลงไปพรรคประชาชนแถลงไปอะไรดิฉันเข้าใจว่าก็ไม่ได้ผิดคาดแล้วก็เนื้อหาก็เป็นไปตามที่ถ้าคนที่เชื่อว่ามีการหัวสวจริงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองกันแบบนั้นนั่นแหละนะคะส่วนผู้ไม่เชื่อก็ว่ากันไปก็แล้วกันแต่ทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่โดนเนี่ยเป็นกวนทางปากใต้หมดเลยนะพี่เวชาน
0: สายสุราษฎร์นครสงขลา
1: สตูลก็คือบ้านตั้งแต่รัฐมนตรีวรจิตตกลงว่าคุณสมเกียรตินั่นพ่อค่ะ
0: ใช่
1: บิดารัฐมนตรีโดนเองเลยสร้างความดิฉันเห็นมีบางคนเขาก็บอกว่าโอ้โหเอางี้เลยเหรออะไรทำนองนี้ค่ะพี่ไพศาลคนไม่เชื่อคนที่คิดว่ามันเป็นเรื่องของกกต.ก็ในเมื่อหลักฐานมันถึงก็ตามนั้นแต่คนที่คิดว่าเฮ้ยทำไมสายใต้กวาดหมดขนาดนี้แล้วเขาก็คิดว่าสายอื่นนี่ฉลาดบริสุทธิ์ผุดผ่องหลักฐานไม่ถึงกันอยู่กันเลยหรือสายใต้โดนหมดทำไมถึงได้หน่อมน้ำนี้ก็มีนะคะพี่ไพศาล
0: ก็อาจจะตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นได้แต่ว่าอันนี้ผมเข้าใจว่ามันมีประเด็นเรื่องพยานหลักฐานที่มัดตัวด้วยนะ
1: ใช่
0: พยานหลักฐานที่มัดตัวคือมันมี
1: ที่สำคัญ
0: ที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเส้นเงินที่ปฏิเสธไม่ได้มันมีเส้นเงินที่โอนไปแล้วคนที่โหวตเลือกมันมีเส้นเงินที่รับเงินเข้ามา
1: ภาคอื่นไม่มีเส้นเงินเลยใช่ไหมคะ
0: มีการกล่าวหากันอยู่แต่ว่าพยานหลักฐานอาจจะไม่ชัดนี่ไงผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าทางผลิตอะไรเขาก็บอกทำนองบอกว่าไอ้ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าพยานหลักฐานมันมัดชัดเจนอ่ะคือถ้ายกไม่ฟ้องเลยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะพยานหลักฐานที่มีอยู่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยเฉพาะเส้นเงินมันไม่ใช่เฉพาะพยานการให้ปากคำของพยานแต่ว่าในส่วนของของที่ซัดทอดไปถึงพรรคภูมิใจไทยอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าทางคุณณรงค์เขาว่าเนี่ยมันก็มีพยานบุคคลที่ให้การซัดทอดไป
1: ก็คือคุณเชื่อถือแล้วยังมากลับคำให้การ
0: แล้วมากลับแล้วยังมากลับคำให้การอีกนะ
1: พี่ไพศาลอย่างความอย่างกระแสก็แล้วกันเรียนมองได้สองอย่างนะคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือประชาธิปัตย์ก็ไม่กล้าขับเคลื่อนสสประชาธิปัตย์อย่างคุณเนเน่รัตเก้าเนี่ยคุณเนเน่รัตเก้าสุวรรณคิรีนะคะลูกสาวของอาจารย์ไตรรงค์ไปปรากฏตัวที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครวันที่พรรคประชาชนเขาเคลื่อนไหวไม่ใช่พรรคประชาชนไอรอเนี่ยเขาเคลื่อนไหวจากออฟฟิศเขาที่ลาดพร้าวมาที่กลางเมืองที่ปทุมวันคุณเนเน่เนี่ยไปปรากฏตัวตรงนั้นแล้วก็อธิบายว่าไปเพราะต้องการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการหัวสว.ไม่ได้ว่าสนับสนุนทางไอลอว์แต่ต้องการแสดงออกถึงการไม่เอาการหัวสว.ผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งคุณอนิกอมรนันท์อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ก็ไปเปิดเผยนะคะโพสต์ใน Facebook
0: คุณอนิกนี่ก็เป็น
1: เคยเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
0: ใช่ไหมเป็นภรรยาของคุณนั่นใช่ไหมคุณอะไร

0: คุณปิยสวัสดิ์
1: คุณปิยสวัสดิ
0: ์คุณเนเน่ไปคุณอนิกไปก็มีกลุ่มที่เขาไม่พอใจต่อต้านว่าไม่พอใจได้แต่ไปร่วมเพราะฉะนั้นไม่ได้ดิฉันเนี่ยมีความคิดว่ากลุ่มที่ไม่เอาเนี่ยก็จะมีแตกแบบนี้นะพี่ไพศาลก็คือไม่เชื่อว่าไม่มีการหัวแต่ถ้าจะให้ไปร่วมแสดงออกกับกลุ่มไอลอหรือพรรคประชาชนก็ไม
1: ่
0: แล้วก็ตำหนิคนที่ไปร่วมเพราะฉะนั้นแนวร่วมตรงนี้ค่อนข้างจะมีจุดเปราะบางอยู่บ้างค่ะและไม่ว่าการเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีการเมืองซัพพอร์ตนะพี่ไพศาลไปได้เรียกเข้าใจว่ามันไม่แรงเท่าไหร่หรอกแล้วถ้าไม่แรงเท่าไหร่ไปหวังที่ศาลเด่นก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเด่นแทบจะพูดได้เลยว่าทุกอย่างจบตั้งแต่เมื่อวานจบทุกอย่างเลยค่ะไม่มีอะไรจะเคลื่อนภูเขาอะไรได้เลยค่ะมีแต่ที่จะไม่จบก็คือจะคดีตามมานั่นแหละตั้งแต่เมื่อวานนี้คนที่ไปปาถุงสีน้ำเงินใส่ป้ายกกต.ที่เชียงใหม่แล้วก็ไอ้ที่จะไล่เปิด 70,000-80,000 หน้าตามมาไม่รู้จะอีกขนาดไหนค่ะค่ะ
1: คือในทางคดีอ่ะในทางข้อกฎหมายมันก็เป็นอันยุติเพราะว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการกกต.ทั้ง7คนก็อยู่แล้วคือถ้าก็มีมติไม่ส่งศาลก็คือมันก็จบแค่นั้นผู้ที่เขาถูกตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่ก็พ้นจิตไปสำหรับผู้ที่ไม่ถูกส่งฟ้องคนที่ถูกส่งก็รอ60วันนะที่จะกระบวนการก็จะต้องตามเวลาที่เขากำหนดให้กกต.ต้องส่งไอ้เข้าสู่ศาลภายใน60วันรับเมื่อไหร่ว่าคนที่เป็นสว.ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคดีจะตัดสินตัดสินมาแล้วถ้าไม่ศาลยกก็รอดกลับมาทำหน้าที่ต่อก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงนะมันยังไม่เสด็จน้ำอ่ะแต่ว่าคนที่รอดไปแล้วก็รอดไปในทางคดีนะแต่ว่าสถานการณ์การเมืองเนี่ยผมว่ามันก็เข้าสู่มิติใหม่ของเขาส่วนมันจะออกมาในรูปแบบอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าไอการเคลื่อนไหวทางการเมืองคงเข้มข้นทั้งในสภานอกสภานะ
0: แต่ดูมันดูแตกแยกกันเยอะค่ะพี่วิชาแล้วดูพรรคการเมืองเคลื่อนไหวไม่ได้คือไอชนะของพรรคประชาชนเรื่องมาตรา112เนี่ยแล้วก็บางอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาต่อต้านเขาก็บอกว่าคุณก็เหมือนกันแหละแต่คุณหัวไม่สำเร็จจะมี2ข้อหา1คุณก็หัวเหมือนกันแต่คุณหัวไม่สำเร็จ2ก็คือถ้ามันหัวจริงพวกเราจะไปร่วมกับพรรคนี้กับกลุ่มนี้เคลื่อนไหวเหร
1: อ
0: 2เรื่องเนี่ยค่ะพี่ไพศาลที่ยังคิดว่าถึงคนไม่เอาสีน้ำเงินแต่ก็ไม่รู้จะไปเคลื่อนกับใคร
1: ก็
0: เขาก็สู้กันอยู่2ประเด็นเนี้ยหนึ่งคุณก็หัวเหมือนกันแต่ไม่สำเร็จสองแล้วยังไงไม่เอาพวกสีน้ำเงินพวกนี้แล้วเอาพวกนั้นไหวไหมล่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือในส่วนผมคิดว่ามันน่าจะคือจะไปคุยเอาประเด็นเรื่องคดีหัวสวมาเพิ่มเติมมันก็ไม่ได้ไปมากกว่านี้ก็จะทำได้2อย่างนะผมคิดว่านะหนึ่งเนื่องจากว่าเขามีข้อมูลในรายละเอียดกันเยอะเขาคงจะเปิดขึ้นมามันก็มากรีดแผลกันเท่านั้นแหละมันก็เป็นเรื่องของการประจานกันออกมาซึ่งคนที่เขาเชื่อว่ามีการหัวอยู่แล้วเนี่ยมันก็
0: เขาก็ไม่ได้แปลกใจ
1: เขาก็ยิ่งกันเนี่ยยิ่งเห็นความชัดเจนอะไรของมันไปทำนองนั้น
0: มันก็แค่นั้นนะคะ
1: แต่ว่ามันไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องข้อกฎหมายไม่ได้เพราะอำนาจเป็นของกกต.แล้วก็ตัดสินไปแล้วนะครับการที่สองเลยก็คือว่าก็ฟ้อง157กกต7คนถ้าทำได้แค่นั้นเอาข้อมูลมาเปิดเผยประชาชนมีปฏิกิริยายังไงก็เป็นเรื่องก็ไปดูผลกันเอาแล้วก็ฟ้องกกต. 7คนคดีการ157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็เท่านั้นแต่ว่าการเมืองเนี่ย

0: มคิดว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปจมอยู่กับเรื่องนี้เรื่องเดียวซึ่งตัดสินในทางกฎหมายไปแล้วมันจะไปเอาเรื่องเอาราวถึงขั้นที่จะไปเผด็จศึกกันทางการเมืองเนี่ยมันคงยากแล้วล่ะ
1: เรื่องหัวสวใช่ไหมคร
0: ับแต่ว่าปมทางการเมืองเนี่ยมันยังคาอยู่เรื่องหัวสวเนี่ยสำหรับพรรคภูมิใจไทยนะปมเรื่องการเมืองเรื่องหัวสวเนี่ยมันยังคาอยู่มันยังเป็นความอึมครึมที่มันยังกดดันทางการเมืองต่อพรรคสีน้ำเงินอยู่แล้วมันสร้างกลุ่มคนซึ่งแม้กระทั่งเป็นฝ่ายที่ควรจะอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ยังแยกออกมาไม่พอใจไม่ต้องพูดถึงซีกฝ่ายค้านนะมันมีกลุ่มคนซึ่งดูแล้วจริงๆการขึ้นมาของฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายขวาหรือฝ่ายอนุรักษนิยมแต่มันก็มีอนุรักษนิยมจำนวนไม่น้อยที่ดูแล้วว่าไอ้สีน้ำเงินนี่มันทำแบบนี้มันจะพังกันทั้งกระดานเพราะมันหลายๆอย่างเนี่ยมัน obvious มันดูแบบมันจมขึ้นมากใช้กระบวนการกันแบบที่ไม่ระมัดระวังไม่ปิ่นเกรงดออะไรเลยอย่างเงี้ยมันเห็นภาพมาแล้วว่ามันมีรัฐบาลที่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างนั้นแล้วคนก็ต่อต้านจนในท้ายสุดอยู่ไม่ได
1: ้ก็ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มต่อต้านเป็นกลุ่มที่เสียผลประโยชน์นะคะไม่ใช่เป็นกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มอะไรแต่เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้สึกว่า
0: คือบ้านเมืองเนี่ยมันต้องอยู่กันด้วยนิติรัฐและนิติธรรม
1: ถ้าใครมีอำนาจจนตั้งทุกอย่างได้อันตราย
0: คือถ้าอยู่เหนือนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยมันก็คนก็หวั่นเกรงนะถึงสักวันหนึ่งเราถูกเกิดถูกกันแกล้งรังแกมาแล้วพึ่งอะไรไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันเจ็บปวดนะเพราะฉะนั้นเขาจะยอมให้ไอ้หลักนิติรัฐนิติธรรมถูกทำลายเนี่ยมันไม่ว่าจะแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นยังไงก็แล้วแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้กฎกติกาในสังคมเนี่ยมันอยู่กันได้อย่างสันติสุขถ้าสมมติว่ามันมีใครที่อยู่เหนือกว่าสิ่งนั้นได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอกาสที่คนจะยินยอมเนี่ยยากมากเนี่ยเอาเนี่ยมันคือปมเพียงแต่ว่าไอ้ปมตรงเนี้ยนะพฤติกรรมที่ถูกตั้งคำถามในเรื่องของการที่ไม่อยู่ในหลักนิติรัฐนิติธรรมของบ้านเมืองเนี่ยนะมันจะไปสะดุดเจอในปัญหาเรื่องอะไรแล้วเกิดสถานการณ์ขึ้นมา
1: เข้าใจว่าคือประชาชนก็นับ1 2 3ไปเรื่อยๆ
0: มันก็ดูว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมันจะมีอะไรจากต่างที่ตามมา
1: เพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงฟางเส้นสุดท้ายอย่างกรณีคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยพอไอ้คลิปนั้นออกมาอังเคิลมันก็คือฟางเส้นสุดท้ายถูกไหมฮะพี่ไพศาลก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ดินทากันเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ว่าไปพอคลิปออกมามันคือฟางเส้นสุดท้ายก็จบกรณีนี้ก็เหมือนกันที่ฉันคิดว่าคนก็คงนับหนึ่งเรื่องปปช.สวนมติศาลรัฐธรรมนูญเรื่องคุณศักดิ์สยามว่าไม่ได้ตั้งใจซุกหุ้นใช่ไหมคะก็เพิ่งจะรู้ตอนศาลสั่งเหมือนกันแหละว่ามีหุ้นนี่ไงก็เลยทวงคืนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่เคยมีนะคะปปช.สวนศาลรัฐธรรมนูญสองเฮ้ยทุจริตเลือกตั้งสอบเข้าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเงินนั้น 4,000 5,000 ล้านจับจ่าพิชิตจับดร.วินจับอะไรอีกคนนึงอ่ะยึดนู่นยึดนี่ยึดไปยึดมายังไม่ถึงพันล้านเลยเอามันใช่เหรออันนี้เขาก็นับ2เอาสว.นักการเมืองไม่เกี่ยวเลยไอ้พวกนั้นโอนเงินมันมีเส้นเงินสมงเสมียนโอนกันระเนระนาดเสมียนเอาเงินที่ไหนมาโอนก็ไม่รู้มีแรงจูงใจอะไรก็ไม่รู้เสมียนโอนเงินเนี่ยมันจบที่เสมียนเขาก็ได้แต่นับ1 2 3ค่ะพี่ไพศาลมันยังไม่มีอะไรที่มันฟังเส้นสุดท้าย
0: ครับแต่ผมคิดว่าอะไรกระบวนการเนี่ยที่มันมีกระแสทางสังคมนะกระแสทางการเมืองแล้วมันก็มีเงื่อนไขทั้งข้อกฎหมายนำไปสู่องค์กรอิสระถ้าสำหรับสีน้ำเงินเนี่ยผมคิดว่าให้มีกระแสแล้วถ้าต้องไปถึงองค์กรอิสระเนี่ยเขามียังมีแต้มต่อนะแต่อย่างของคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเนี่ยมันมีกระแสมันมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการโจมตีแล้วนำไปสู่องค์กรอิสระเสร็จอันนี้โดนมาแล้ว
1: ตอนนั้นองค์กรอิสระนั่นมาจากสวชุดนี้หรือยังคะ
0: มีส่วนหนึ่งเอ๊ะ6 7 6 7 6 8

0: ไม่ถึงขั้นนั้นเป็นยังเป็นชุดเดิมอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าเนี่ยผมเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นก่อนนั้นนะสมัยคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิงเนี่ยมันมีกระแสอยู่พอไปถึงเนี่ยเสร็จหมดทั้งคู่อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากเนี้ยไปเนี่ยถ้าสมมุติเราเป็นภูมิใจไทยแล้วไปสู่กระบวนการเดียวกันอย่างเงี้ยนะมีกระแสแรงคนวิพากษ์วิจารณ์หนักโจมตีหนักเนี่ยแต่ว่าไปถึง
1: หลุดหมด
0: อาจจะสะดุด
1: หลุดหมด
0: ไปหลุดหรือเปล่าไม่รู
1: ้หลุดหมด
0: แต่ว่าโอกาสที่จะผ่านช่องทางแบบเนี้ยในแพทเทิร์นแบบเดิมๆอย่างที่หลายๆพรรคก็โดนมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แต่ด้วยเหตุผลอะไรก็มีบางคนเขาบอกว่าเงี้ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าไปจับไอ้รถเถื่อนมาได้เป็นร้อยคันเลยแล้วถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นรถนำเข้าผิดกฎหมาย
1: มีคนผิดอยู่คนเดียว
0: รถนำเข้าผิดกฎหมายใช่ไหมทำกันเป็นขบวนการเลยฟ้องกันไปนะปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่มีกระบวนการ
1: มีคนผิดคนเดียว
0: ร้อยกว่าคันเนี่ยรู้จักมันจะผิดอยู่3คันเพราะว่ามันไปเปลี่ยนสีแจ้งสีไม่ตรงใช่ไหมรถแจ้งสีแดงรถมันกลายเป็นสีเทาไปหมดอย่างเงี้ยนะคราวนี้เขาไปสืบทราบมาว่าอ๋อไอ้คนตัดสินเนี่ยซื้อรถกันไปซื้อรถเอาไปจากไอ้ตลาดเนี่ยไปอยู่สี่ห้าคันอย่างเงี้ยก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันไปก็มันก็ได้แค่นั้นแต่ว่าท้ายที่สุดออกมาเขาก็ยกหมดแล้ว
1: เรื่องสารวัตรโจ้เนี่ยที่ตอนนี้ก็ไม่ถึงแก่กรรมไปแล้วเนี่ยนั่นก็ขายรถเอาเข้าขายรถเป็นร้อยๆคันผิดคนเดียวนะพี่ไพศาล
0: ไม่รู้
1: เป็นพันล้านอะ
0: ตกลงไอ้เงินทอง
1: สุภาพกรเงียบหมดแล้วเงียบหมดแล้ว
0: ไปกับตัวที่เสียชีวิตไปนะ
1: ผิดคนเดียวนำเข้าและขายผิดทุกอย่างเนี่ยทำคนเดียวเก่งไหมล่ะ
0: เป็นพันล้านเลยทรัพย์สินเยอะแยะไปหมดอ่ะบ้าน
1: ขนาดใช้ไปเยอะแล้วเปไปเยอะแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย
0: บ้านอยู่ที่ใกล้ๆพวกเราเนี่ยซื้อที่หมู่บ้านดังที่มีสนามกอล์ฟดัง
1: อยู่ติดคลองเลย
0: สองร้อยกว่าล้านนะถึงบอกบ้านเนี่ย200กว่าล้าน
1: อุ้ยแถวนั้นถ้าไปสืบจริงๆอะค่ะแนวนี้เยอะเลยค่ะแนวข้าราชการเงียบๆเนี่ยทั้งนั้นเลย
0: แล้วก็คนที่อยู่จริงนี่คนใช้นะ
1: บางทีก็อยู่จริงค่ะอยู่จริงกันก็เยอะค่ะอยู่จริงกันก็เยอะค่ะแนวข้าราชการรวยมากๆเนี่ยไปหมดเลยหมู่บ้านนั้นอ่ะ
0: ครับฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวนี่ก็ว่าได้เรื่องคดีสำคัญก็เนี่ยก็เหลืออีกสองอย่างนะก็คือเปิดเผยข้อมูล
1: ดูอะไรคะจากนี้
0: เปิดเผยข้อมูลเปิดเผยรายละเอียดก็คงจะตามเข้าไปแล้วแหละที่เขาจะฟ้องกกต.แล้วก็ว่ากันไปกระบวนการจะไปได้แค่ไหนยังไงผมก็ไม่ค่อยเช
1: ื
0: ่อว่ามันจะเป็นมรรคเป็นผลอะไรหรอกขู่เนี่ยขู่กันเยอะระวังให้ดีนะตัดสินออกมาอะไรต่างๆแต่ผมดูคุณณรงค์กัดวาลินที่ก็ออกมาแถลงนะความมั่นอกมั่นใจก็คงจะมีสูงนะประธานกกต.นี่เป็นครั้งแรกนะที่ในรูปแบบกกต.ที่
1: ออกที่เราได้เห็นแบบนี
0: ้เราได้เห็นเอาว่าชุดนี้เนี่ยชุดที่คุณณรงค์กัดวาลินขึ้นมานี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เห็นประธานออกมานั่งแถลงเองเลยแล้วไม่มีถอยนะเชิญเลยถามมาอธิบายถามมาอธิบาย
1: พูดเก่งนะจริงๆ
0: ไม่จบไม่คำถามยังไม่หมดก็ไม่ลุกหนี
1: มาช้าแต่ว่าไม่ถอยช้าไป48นาทีกกต.ตั้งมา28ปีแล้วครับก็ถือว่าเป็นหนุ่มผมก็พยายามปรับปรุงสร้างความน่าเชื่อถือเรามีความน่าเชื่อถือก็เรียนคิดว่าทำอะไรไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็แต่พี่ไพศาลก็คงคิดเหมือนนี้แหละว่ามันต้องเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นอะมันสนิมมันเกิดแต่เนื้อใน
0: ใช่บางทีไอ้เรื่องนี้ผมคิดว่าจะหยิบมาเป็นประเด็นมาถล่มอีกมันก็คงจะยากแต่ว่ามันจะมีเรื่องอื่นๆต่อไปเรื่อยๆ

0: แล้วกร
1: มัน
0: ณีที่โด
1: มัน
0: นเฉพาะสายใต้เนี่ยดียังคิดว่าโดนเฉพาะสายใต้เนี่ยไม่ธรรมดาถึงจะหลักฐานอะไรก็แล้วแต่หลักฐานสายใต้ล้วนๆเลย
1: คือก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวทำนองนี้ออกมาอยู่ใช่ไหมเรื่องมาวงในแตกคอกันอะไรกันเนี้ยแล้วก็ผมก็ทำไมมันมาก่อนการเวลาแต่คอบอกไม่หรอกเรื่องเดียวกันนี่แหละเรื่องคดีหัวนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสรุปกันได้ตั้งแต่สิงหาแล้วเพียงแต่ว่าเขายืดมาเรื่อยมาบอกหาพยานหลักฐานเพิ่มไม่มีหาพยานหลักฐานเพิ่มหรอกพยานหลักฐานเก่านั่นแหละแต่ว่าเขาสรุปตั้งแต่สิงหาแล้วที่มีข่าวรอบแรกว่าอะไรนะก่อน31ด้วยซ้ำไปก่อน31ต้อง2อาทิตย์อ่ะ
0: จะให้จบ
1: ก็จะแถลงอ่ะต้องพักก่อนฮะต้องพักก่อน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

ณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันรั่วพระราม3นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบความเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วที่บริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุช่วงเย็นวานนี้เบื้องต้นยังไม่พบน้ำมันรั่วไหลออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะสำหรับการดำเนินการในเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่สูบน้ำปนน้ำมันออกจากพื้นที่พร้อมนำกระสอบทรายเข้าไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินส่งผลให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดลงอย่างไรก็ตามนางสาวทิติรัตน์พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและทีมช่างกลุ่มบริษัทบางจากโดยได้ทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนใช้ท่อขนาดประมาณ2เมตรทะลวงเข้าไปในบริเวณโพรงใต้ดินเพื่อพบการซึมของน้ำมันจากการตรวจสอบพบว่าโพรงใต้ดินมีความลึกลงไปมากกว่าที่คาดการไว้จนต้องนำไม้ไผ่มาต่อเพื่อใช้ตรวจสอบเพิ่มเติมและสามารถทะลวงเข้าไปได้ลึกกว่า5เมตรทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างและเส้นทางของโพรงดังกล่าวทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงเร่งตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการปนเปื้อนและค้นหาต้นตอของน้ำมันรั่วโดยเร็วที่สุดกลุ่มปตท.แสดงศักยภาพพลังงานไทยบนเวทีโลกในงานแก๊สเทค2026นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอัธพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานและผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีเปิดนิทรรศการกลุ่มปตท.ในงานแก๊สเทค2026พร้อมเปิดพื้นที่เชื่อมโยงความร่วมมือจากพันธมิตรทั่วโลกระหว่าง 14-17 กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพนอกจากนี้ผู้บริหารกลุ่มปตท.รับเชิญร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีระดับโลกในประเด็นสำคัญทั้งก๊าซธรรมชาติและ LNG ความมั่นคงทางพลังงานและความยั่งยืนสะท้อนการยอมรับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของปตท.ในอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลกตอกย้ำบทบาทในการนำเสนอศักยภาพประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติทั้งนี้กลุ่มปตท.มีศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำอีกทั้งธุรกิจการค้าระหว่างประเทศปตท.ดำเนินธุรกิจการค้าสากลเต็มรูปแบบควบคู่กับการขยายเครือข่ายการค้าในต่างประเทศที่เข้มแข็งพิพัฒน์เคลียร์ชัดเอกชนต่อแอร์พอร์ตลิงค์แค่4เดือนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงค์ว่าจากการหารือทุกฝ่ายได้ข้อสรุปว่าจะมีการเดินหน้าต่อโดยทางบริษัทเอกชนมีข้อเสนอมายืน

ยันว่าบริษัทเอกชนจะยังเดินรถต่อ4เดือนถึงวันที่1มกราคม2570ไม่ใช่แค่1ปีและค่าจ้างเดินรถไม่ใช่60ล้านบาทต่อเดือนและหลังจาก4เดือนไปแล้วจะให้บริษัทลูกรฟท.คือบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัด

0: ำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
2: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะตำรวจสอบสวนกลางรวบผู้ต้องหารายสุดท้ายปิดฉากแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการปฏิบัติการพิเศษเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันจับกุมนายอนุวัฒน์หรืออิดอายุ21ปีตามหมายจับศาลอาญาลงวันที่26เมษายน2569ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันจำหน่ายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2หรือยาเคหรือเคตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและสมคบกันโดยตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดโดยจับกุมได้ที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้พฤติการสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งมีเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ลักลอบนำยาเสพติดจำนวนมากมาซุกซ่อนไว้ภายในบ้านเช่าแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลบางเพลียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายนิวและนายอามทำหน้าที่ดูแลบ้านเช่าและใช้รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นปาเจโร่สีขาวเป็นพาหนะในการรับและจัดส่งยาเสพติดให้กับลูกค้าสอบถามเบื้องต้นนายนิวและนายอามให้การว่าบ้านเช่าในจังหวัดสมุทรปราการเป็นสถานที่เก็บยาเสพติดจำนวนมากโดยทั้งสองให้ได้รับคำสั่งจากผู้ว่าจ้างผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้รับค่าจ้างครั้งละประมาณ 50,000 บาทเคยทำมาแล้วประมาณ3ครั้งก่อนถูกจับกุมนับเป็นผู้ต้องหารายสุดท้ายปิดฉากแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
5: ศิวพรยานะวิทยา

0: ยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ก้านาฬิกา10นาทีมาติดตามจอดลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณอันครับ
4: ขออนุญาตถามนี้ก็แล้วกันเครียดกันมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็ดูเหมือนว่ามันก็รอระเบิดเวลาเนี่ยนะฮะจะว่าหาทางออกไม่ได้อะไรก็คงไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะล้อมันจะต้องไปได้สักอย่างหนึ่งแต่อันนี้ดิฉันห่วงใยภาพลักษณ์ของประเทศมากแต่ทีนี้เราก็อยากจะช่วยเหลือด้วยนะคะแต่ไม่ทันเพราะป่านนี้คงขึ้นเครื่องกลับไปแล้วอะค่ะอ่านจากข่าวสดนะคะ5หนุ่มอินเดียร้องอ้างว่าถูกสาวไทยฉกเงินหลังพาขึ้นโรงแรมหรูค่ะโดยเรื่องเนี่ยมันเปิดเผยมาอย่างนี้ค่ะในไกด์บอมมาบอมเป็นไกด์ท่องเที่ยวอินเดียบอกว่าเมื่อวานเนี้ย14กันยาผมอ่ะรับลูกทัวร์อินเดีย200คนพากันไปเที่ยวเกาะล้านทุกคนก็แฮปปี้มากเที่ยวเกาะล้านล้านลาน้ำใสมากเนี่ยอินเดีย200คนวิ่งเล่นอยู่ที่เกาะล้านนะฮะปรากฏว่าในขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขมีชายชะกันอินเดีย5คนที่เป็นลูกทัวร์นั่งกอดคอกันร้องไห
3: ้
4: เพราะไม่มีเงินซื้อของกินบนเกาะล้านสำนวนข่าวสดนะเขียนได้ดีมากนั่งกอดคอกันร้องไห้เพราะไม่มีเงินซื้อของกินบนเกาะล้านรวมถึงไม่มีเงินซื้อของฝากกับประเทศบ้านเกิดซึ่งมีกำหนดจะเดินทางกลับวันนี้ค่ะ15กันยายนจนทำให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มาด้วยกัน200คนน่ะเกิดความสงสารช่วยกันซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้กินทีนี้ก็เลยถามว่าเออเป็นจังไดเจ้าบ่มีเงินซื้อข้าวกินห้าคนเนี่ยนะก็เล่าว่าถูกกลุ่มผู้หญิงไทยที่ก็ตกลงซื้อขายบริการกันก็มากันผู้ชาย5คนผู้หญิงก็5คนปรากฏว่าคนละห้องแยกย้ายกันไปพอขายบริการกันเสร็จโดนกันหมดทุกคนเลยค่ะคนละ 3,000 5,000 7,000 ทีนี้
3: บาทใช่ไหมบาทใช่ไหม
4: บาทบาท
3: อ๋อแลกเงินบาทมาแล้ว
4: บอมไกด์อินเดียเนี่ยก็บอกว่าผมก็ไม่อยากให้ภาพพจน์มันเสียหายก็เลยพาไปแจ้งความนะก็เลยพาไปแจ้งความเพราะมีบางคนเนี่ยเขาก็ถ่ายภาพผู้หญิงไทยพวกนั้นไว้ได้ทีนี้ก็สงสัยว่าแล้วไปเอามาจากไหนอะไรอย่างมากัน5คนขโมยหมดทุกคนเลยบอกอ๋อมันอย่างนี้ค่ะมันมีหนึ่งใน5คนน่ะไปรู้จักกับผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ชายหาดเมืองพัทยาก็ตกลงพูดคุยกันแล้วก็พามาที่โรงแรมพอมาถึงที่โรงแรมไอ้4คนก็เห็นเฮ้ยไอ้ก็สนใจด้วยอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนั้นโทรเรียกอีก4คนนะพี่ไพศาล4คนล้วงกระเป๋าอินเดียเกลี้ยงหมดเลยแล้วก็ปรากฏว่าเขารู้ตัวด้วยนะตอนที่เงินหายแล้วปรากฏว่าไอ้ผู้หญิงไทยนี่ก็ร้ายนะขู่ทำร้ายข่มขู่สารพัดแถมจะเรียกเงินเพิ่มจะที่โรงแรมเข้ามาห้ามสุดท้ายก็พากันออกจากโรงแรมไปค่ะเป็นอุทาหรณ์นะฮะทางหอหลายเรื่องเลย
3: ฮะครับ
4: ค่ะแต่ว่าขอไม่พูดก็แล้วกันเป็นอุทาหรณ์ก็อุทาหร
3: ณ์ไม่รู้ไปเจออะไรเข้านะ
4: ก็ไปเอามาจากทางชายหาด
3: ครับ
4: นะฮะสองพอขึ้นมาบนโรงแรม5ดาวนะคะในข่าวเขียนอย่างนั้นเพื่อน4คนก็มาเห็นดีเห็นงามด้วยแต่ก็ยังโอเคยังไหวทันเสร็จแล้วยังรื้อกระเป๋าดูยังรู้ว่าหายไป 3,000 5,000 เบ็ดเสร็จแล้ว 24,000 ค่ะ5คนรวมกันคงขึ้นเครื่องไปละข่าวเผยอะไรก็อาจจะถึง

0: ูภรรยาเรียบร้อยแล้วล่ะป่านนี
1: ้
0: ข้าวก็ไม่ได้กินของก็ไม่มีฝาก
1: ครับ
0: แล้วยังเป็นข่าวอีกต่างหากเดี๋ยวก็มาอีกค่ะไม่เข็ดหรอก
1: ยังต้องไปฟ้องหัวหน้าทัวร์ใช่ไหม
0: บอมพาไปแจ้งความ
1: ก็คงไปรู้กันทั้งกรุ๊ปทัวร์ก็ถึงได้ช่วยกันแชร์หาเงินซื้อนู่นนี่ให้
0: บอมบอกว่าเดี๋ยวมันจะเสียภาพประเทศไทยไปสถานีตำรวจดีกว่าพวกนั้นคงคิด3,000-5,000ไม่คุ้มเลยได้ออกข่าวอีก
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รัฐบาลก็พยายามทำแต้มนะคุณลวรนแสงสนิทก็บอกว่าไอ้เงินเนี่ยที่จะเอามาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยมันมีอยู่เหลืออยู่ประมาณสัก40,000กว่าล้านไม่ถึง50,000ล้านดีประมาณ40,000ล้านซึ่งจริงๆแล้วก็ถ้าจะใช้เนี่ยแล้วเอาแบบไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะ60-40เหมือนเดิมเนี่ยมันจะต่อได้เพียงแค่1เดือนแต่ว่าก็ยังไม่สรุปว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นเงินที่จะต้องใช้จริงๆเนี่ยก็ยังสรุปไม่ได้แต่ถ้าแบบเดิมเนี่ยมันได้แค่เดือนเดียวก็ทราบว่าตอนนี้นายกก็สั่งการให้กระทรวงการคลังไปพิจารณานะว่าจะต้องโยกเงินจาก 200,000 หลังเนี่ยที่จะมาเปลี่ยนผ่านในเรื่องของพลังงานเนี่ยเอาแบ่งเอามาใช้ก็อาจจะได้เพิ่มไปสัก2เดือน
0: ก็วันนี้ในด้านเศรษฐกิจไทยรัฐเขียนว่ารัฐวิ่งวุ่นโยกเงินต่ออายุ60/40เห็นภาพเลยค่ะวิ่งวุ่นเลยค่ะที่จะโยกเงินต่ออายุ
1: ยังไงต้องมีต่อแน่นอนแล้วผมก็คิดว่าก็คงจะต้องทำให้ได้สัก2เดือนนั่นแหละไอ้ที่บางคนบอกว่า3เดือนเลยโอ้โหมันเรื่องยากนะ3เดือนเนี่ยต้องใช้เป็นแสนล้านนะคงยากอ่ะก็เอาเป็นว่าเนี่ยประมาณแล้วเพราะว่าต่อเนี่ยนะคุณอัน
0: ค่ะ
1: ต่อให้เฉพาะ60-40อย่างเดียวเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ก็ได้เพิ่ม
0: พัน
1: เดิม300อีก700เป็นพันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มันก็อีกประมาณ13ล้านคนหนึ่งมาแต่ก็จะมีการต่อว่าต่อขานกันเพราะฉะนั้นก็ต้องหาให้กลุ่มนี้ด้วย
0: จ่ายหมดจ่ายรอบวง
1: จ่ายทั่วหน้าเนี่ยก็ปลอบขวัญนะสร้างคะแนนนิยมให้กับรัฐบาลกันหน่อย
0: นะแต่นี่เห็นข่าว
1: คงจะได้ต่ออายุแน่นอนอ่ะผมฟันธงนะแต่ว่าเท่าไหร่เท่านั้นกี่เดือนนะครับ
0: ค่ะแต่ที่ฉันเห็นข่าวว่าคุณเอกนิติเนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องการใช้เงินมากนะคะตอนนี้ย้ำมาตรา28คุมเข้มใช้เงินนอกงบประมาณไร่ละพันเนี่ยจะผ่านสถาบันการเงินรัฐเน้นต้องเพิ่มศักยภาพเกษตรกรแทนการแจกเงินแบบเดิมค่ะคือไอ้ที่แจกก็แจกไปแต่นี่พูดตรงๆนะยากคุณเอกนิติเรื่องแจกเงินโดยเพราะเกษตรกรที่เคยได้แล้วจะไม่ให้เนี่ยยากมากๆเลยค่ะ
1: แม้ส่วนใหญ่อยู่ที่กระทรวงเกษตรก็ด้วยไม่ใช่เฉพาะในส่วนกระทรวงการคลังอย่างเดียวมันจะมีส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องโครงการของทางกระทรวงเกษตรเขา
0: ค่ะกระทรวงการคลังรับทราบข้อกังวลหลายฝ่ายและขอยืนยันว่ากระทรวงการคลังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพการคลังรวมถึงการติดตามการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณอย่างใกล้ชิดแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยต้องการฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถนะคะถ้าจะใช้สถาบันการเงินเอารัฐของรัฐมาแจกเงินก็คงไม่สามารถนำมาใช้ได้แต่ถ้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอันนี้ทำได้ต้องมาดูรายละเอียดเพราะฉะนั้นไอ้แจกเงินพันบอกว่าช่วยเหลือนู่นนี่นั่นเนี่ยมันต้องดูด้วยนะคะว่ามันเพิ่มอะไรบ้างหรือเปล่าอะค่ะแต่อันนี้มันดูเหมือนกับว่าก็ใช้กันไปอะค่ะเคยจ่ายก็จ่ายนะฮะอย่างเช่นรองผู้จัดการธกส.บอกว่าเรื่องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้าและบริหารสภาพคล่องของธนาคารเพื่อรองรับโครงการไร่ละพันมีคนคาดการณ์ได้ว่า40,000-50,000ล้านธกส.มีเงินค่ะและก็อยู่ในแผนบริหารความเสี่ยงธนาคารวันที่คอรม

0: นุมัติก็ว่ากันไปก็แล้วกันค่ะ
1: ครับ
0: มีแต่รายจ่ายนะฮะ
1: ครับ
0: นี่เดี๋ยวไม่รู้เลยว่าน้ำมันจะไปจบที่เท่าไหร่จะอยู่กันยังไง
1: ใช่เราไม่รู้เงินกองทุนจะอุ้มขนาดนี้แล้วทำยังไงสภาพคล่องนะอาจจะต้องขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนหรือเปล่าก็ยังเป็นภาระที่รออยู
0: ่และค่าการกันน่ะที่บอกว่าเกินเนี่ยยังก็ไม่รู้นะว่าวันนี้ยังเกินอยู่หรือเปล่ายังจะไปเอาดึงออกมาจ่ายรุ่นใหญ่นี่ได้อยู่หรือเปล่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่ผมว่าจะเมื่อกี้เห็นข่าวแวบๆหันไปดูอีกทีเอาหายไปไหนละ
0: เรื่องอะไรคะ
1: ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสั่งปลด
0: รัฐมนตรีคลังโหดมากกำลังนั่งประชุมอยู่ออกมารับโทรศัพท์ก็คือบอยูไม่มีหน้าที่แล้ว
1: เพราะว่าเศรษฐกิจล้มเหลวมากเลยใช่ไหมเศรษฐกิจของทางอินโดนีเซียย่ำแย่
0: ก็เล่นประชานิยมแจกอาหารกลางวันคนทั้งประเทศไม่ถอย
1: เลยก็เป็นนโยบายของท่านผู้นำนั่นแหละของท่านประธานดีไปลงเอาที่ลำตีครั้ง
0: ก็นโยบายแบบนี้พี่สัน
1: ไม่พอดีกำลังพูดถึงเรื่องคุณเอกนิติก็เลยผมก็เลยคุณเอกนิติ
0: จะไหวไหมเนี่ยแจกต้องแจกนี
1: ่ก็จะอ่านข่าวเรื่องนี้หรือเปล่าว่าประธานดีปราโบโวนี่เขาปลดลำตีครั้งเขาเลยนะลำตีครั้งเขาคนนี้เป็นคนที่พูดแบบว่าพร้อมที่จะให้สิทธิประโยชน์กับโตโยต้าเต็มที่เลยถ้าย้ายฐานมาจากประเทศไทย
0: สร้างความสั่นสะเทือนให้ประเทศไทย
1: คนนี้แหละลำตีครั้งคนนี้แหละครับ
0: ค่ะพี่นายสารมองเรื่องที่เกิดขึ้นที่กระทรวงพาณิชย์ว่ายังไงบ้างคะเดี๋ยวเห็นเขาก็ยังวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะ
1: ก็รัฐมนตรีผมว่าเขาที่จะมีปัญหาก็มีอะไรนะที่ว่าเป็นทูตอยู่ UN ใช่ไหม
0: แนนพิมพ์ชนกวรขอพรค่ะก็เป็นนักเรียนทุนกระทรวงพาณิชย์สองคนเลยนะคะพิมพ์ชนกกับคุณอรมนเนี่ยเพื่อนรุ่นเดียวกันด้วยเกษียณปีหน้าเป็นคนเรียนเก่งเป็นศิษย์เก่าเตรียมอุดมทั้งคู่
1: ก็เข้าใจว่าโยกย้ายนี่เขาก็ตอบโต้ด้วยการลาออกหมด
0: ตั้งใจจะลาออกอยู่แล้วตอนปี70ก็คือลาออกก่อนเวลา5เดือนได้ไหมฮะ5เดือนก็จะหมดวาระเดือนกุมภาคือเขาก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรกันพอสมควรที่ฉันไม่รู้จริงๆแหละว่ามันคืออะไรยังไงนะคะก็ไม่อยากให้พูดว่าใครเก่งใครไม่เก่งอะไรด้วยอ่ะแต่เห็นนิดนึงก็คือว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นกระทรวงที่เพิ่งมีบาดแผลหยกๆจากบรรดาข้าราชการตอนเรื่องจำนำข้าวอ่ะพี่ไพศาลก็ติดคุกติดตารางกันไปหลายคนสร้างตำนานออกจากคุกก่อนเวลาด้วยเดี๋ยวก็คิดว่าปัญหาของเขาในเรื่องที่ทำอะไรตามใจนักการเมืองอ่ะมีมานานแล้วตั้งแต่ปี54ถูกไหมครับพี่ไพศาล
1: ครับ
0: เรื่องจำนำข้าวมันตั้งแต่ปี54แล้ว15ปีผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องเก่าหรอกไอ้เรื่องนักเรื่องข้าราชการนักการเมืองเป็นทำตามคำสั่งนักการเมืองคนนั้นวิ่งคนนี้ไปวิ่งอะไรต่อที่ไรไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเพราะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกับกระทรวงการคลังเนี่ยดิฉันคิดว่ากระทรวงพาณิชย์ติดคุกมากกว่ากระทรวงการคลังด้วยไม่การที่จะพิจารณาวินิจฉัยอะไรที่มันเบ็ดเสร็จการดิฉันคิดว่ายึดหลักทำให้ประชาชนเอาตัวให้รอดนะฮะมันอันตรายอยู่เหมือนกันมันอันตรายอยู่เหมือนกันที่คือประเทศก็ลำบากด้วยหนี้สินอะไรต่อมีอะไรแล้วเราก็จำเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาด้วยค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องใหม่ไอ้เรื่องข้าราชการกับนักการเมืองไม่ใหม่นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะติดคุกกันมาแล้ววางงั้นก็แล้วกันค่ะ
1: ครับ
0: เรื่องอื่นๆมีจริงๆก็มีอีกหลายเรื่องนะพี่วิสา

0: พี่สารได้ยินเรื่องของโบสถ์ยิวไอ้สมาคมยิวที่อยู่ในซอย22วันนั้นที่เราคุยกันใช่ไหมคะซอย22นี่คือ
1: พอดีก็บรรยายว่าอะไรมีชั้นใต้ดงใต้ดินอะไรอย่างเงี้ย
0: 22
1: ก็
0: คือ
1: เอ็มโพเร
0: ีย มนะคะ
1: ครับ
0: ก็คุณชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าอย่างนี้ค่ะเขามีการขออนุญาตก่อสร้างแล้วก็ดัดแปลงอาคารของสมาคมยิวที่อยู่ในซอยสุขุมวิท22จากการตรวจสอบของกทมเนี่ยก็เป็นการตรวจตามประเภทอาคารและมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายหากในอนาคตเมื่อเปิดใช้อาคารแล้วมีการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนกทมจะใช้อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าไปกำกับดูแลค่ะส่วนกรณีการขุดชั้นใต้ดินเป็นเรื่องปกติทางวิศวกรรมอาคารในโรงในกรุงเทพก็ต้องมีวิศวกรออกแบบแล้วก็ควบคุมความปลอดภัยตามมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะฮะทีนี้เขายื่นดัดแปลงอาคารรวม3ครั้งล่าสุดเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็กทมยังอยู่ระหว่างการทำหนังสือทักท้วงแบบแปลนที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารค่ะนะฮะเอาเป็นว่าเขามีมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วตอนนี้เขากำลังยื่นขอแก้ไขแต่ถ้ายื่นแล้วใช้ไปมีปัญหาเขาก็ว่ากันกันละกันค่ะทีนี้ลุ้นอยู่ก็คือเรื่องของการไปสอบพวกสัญชาติว่าทำดียังไงถึงได้มาอันนี้มากกว่าคือสนใจนะคะ
1: ครับ
0: ได้หลักฐานได้กันมาค่อนข้างจะเยอะดีค่ะค่ะ
1: ประธานสภาโสพลสารัมพร้อมด้วยเลขาสภาผู้แทนราษฎรนายศิโรจน์แพทย์พันธ
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็วิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง4คนได้เข้าตรวจเช็คโรงอาหารกินนี่ชั้น B2
0: ของรัฐสภา
1: หลังจากมีเหตุฝ้าหล่นลงมาจำนวน2แผ่นฮะเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: 2แผ่นเหรอ
0: 2แผ่นค่ะ
1: เมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของวิศวกรกรมโยธาพบว่าโครงสร้างหลักแข็งแรงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดส่วนที่หล่นลงมาคือแผ่นฝ้ายิบซ้ำเนื่องจากได้รับผลกระทบจากความชื้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท่อแอร์สลับร้อนเย็นจนเกิดเป็นน้ำและหยดลงตรงจุดเกิดเหตุโดยขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขกลับคืนเรียบร้อยแล้วทางวิศวกรจากกรมโยธาได้ให้เพิ่มขนาดของสกรูให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อยึดติดฝ้าให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันทางสภาก็ได้แก้ไขปัญหาเรื่องหยดน้ำไม่ให้ไหลผ่านแผ่นฝ้าอีกด้วยสรุปว่าอย่างนั้นนะสรุปว่าไม่ได้เป็นเหตุใหญ่โตอะไร
0: เหมือนกับเราซื้อบ้านไปแล้วเราก็ชอบบ้านเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ยังนึกถึงภาพท่านประธานโสพลจะต้องปีนขึ้นไปยิงฝ้าเองหรือเปล่าคงไม่ต้องนะมีเจ้าหน้าที่ทำให้นะ
0: คุณอนุทินไม่อยู่ก็เลยแม่
1: วันนี้มีประชุมครม.ใช่ไหมปกติใช่ไหม
0: มีค่ะแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยอยู่ระหว่างเดินทางร่วมนะคะ
1: เป็นรัฐมนตรีอะไรนะ
0: เกียรติยศ
1: เป็นรัฐมนตรีเกียรติยศ
0: ค่ะ
1: ไป
0: ร่วม
1: เวียดนามนะ
0: ใช่ค่ะนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่14ถึงวันที่16ค่ะอาจารย์ก็เลยเป็นจังหวะ
1: 14ถึง16
0: ใช่ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นภาพทั้งสองพระองค์ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองนะฮะแล้วก็พอเสด็จพระราชดำเนินก็มีนายเลขแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยค่ะแล้วก็จะมีเห็นคุณอนุทินร่วมในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ด้วยค่ะก็จังหวะพอดีนะฮะจังหวะหลังวันเกิดจังหวะนี้ไม่ต้องไม่ได้อยู่บางไทยอะค่ะ

0: ครับ
1: ก็สบายก็เดี๋ยวกลับมาค่อยตั้งหลักอย่างกระแสให้เรียบร้อยแล้วก็พูดได้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหในท่ามกลางกระแสและหนักหน่วงนี่ผมดูนะคุณโจมนทานีโวเตอร์พรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าพี่โจทำนายเหตุการณ์อนาคตไว้ตอนนี้เลยนะคะเราจะเห็นการรวมตัวกันของพรรคพ่ายแพ้มารวมกับสื่อสนธิและม็อบทุนต่างชาติรวมตัวกันล้มรัฐบาลให้ได้แต่พวกนี้ล้มไม่ได้หรอกรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรผิดและกำลังเดินหน้าทำงานเพื่อสร้างชาติในยุคใหม่แก้ไขปัญหาหมักหมมสะสมเก่าแต่จะทำให้รัฐบาลเสียสมาธิต้องเจอกับการใส่ความใส่ร้ายทุกรายทุกวันอาจจะทำให้สูญเสียโมเมนตัมการทำงานค่ะก็ต้องดูว่าหัวหน้านาวาลำนี้จะมีจิตใจเข้มแข็งและสมองแจ่มใสขนาดไหนที่จะนำรัฐบาลฝ่าฟันไปให้ได้
1: ถ้าเราเป็นสื่อแล้วเราพูดถึงรัฐบาลในทำนองที่ไม่โอเคเนี่ยขอให้เว้นวรรคขอให้เว้นไว้ด้วยนะว่าดิฉันคุณไพศาลไม่ได้รับทุนต่างชาติ
0: ไม่ได้รับคุณต่างชาติไม่ได้เป็นพวกพรรคประชาชนแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกน้องคุณสมทิแล้ว
1: ไม่มีทุนด้วย
0: ไม่มีทุนด้วยที่สำคัญ
1: ค่ะ
0: อ้าววันนี้
1: เจอกันเย็นนี้นะคะ
0: สองผู้จัดรายการหมดทุนก็ลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
8: 9:32 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update นะคะวันนี้วันอังคารที่15 กันยายน 2569ค่ะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันณเมธังกูลนะคะและเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการคุณนงวดีเทนิมมานก็จะมาสมทบด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะราคาน้ำมันโลกยังพุ่งไม่หยุดนะคะน้ำมัน WTI เนี่ยทะลุ103ดอลลาร์เบนทะลุ108ดอลลาร์หลังจากที่ซาอุดิอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันสำคัญนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ลำเลียงน้ำมันไปอีก1ช่องทางที่หนีจากช่องแคบฮอร์โมสนะคะทำให้นักลงทุนกังวลว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกอาจจะลดลงในช่วงนี้นะคะแล้วก็ราคาทองลงแรงค่ะดอลลาร์พุ่งทำนิวไฮในรอบ2สัปดาห์นะคะรับอานิสงส์แรงซื้อเงินสกุลปลอดภัยดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก6สกุลในตะกร้าเงินพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ในวันนี้นะคะโดยได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อเงินดอลลาร์ซึ่งในฐานะเงินสกุลปลอดภัยขณะที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นแล้วก็เช้าวันนี้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศขึ้น

ลิตรละ85สตางค์นะคะเนื่องจากว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.มีมติขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป85สตางค์ต่อลิตรสาเหตุหลักก็คือเพื่อที่จะลดภาระของกองทุนน้ำมันนะคะที่ต้องชดเชยสูงถึงประมาณวันละ770ล้านบาท770ล้านบาทคูณ30เข้าไปเนี่ยเดือนหนึ่ง 20,000 กว่าล้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรักษาสภาพคล่องของกองทุนในระยะยาวการตัดสินใจครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็อุปทานน้ำมันดิบตึงตัวนะคะราคาน้ำมันใหม่ตอนนี้ดีเซลทะลุ40บาทแล้วนะคะขายปลีกอยู่ที่40บาท60เก้าสตางค์ค่ะส่วนแก๊สโซฮอล์95ก็จะใกล้ๆแตะ40บาทแล้วก็คือ39บาท94สตางค์ต่อลิตรค่ะคิดว่าวันนี้พวกเราอาจจะต้องติดตามนะคะว่าในงานแก๊สเทค2026เนี่ยจะมีดีลระหว่างปตท.กับแอดน็อกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันพลังงานจากซาอุดิอาระเบียออกมาหรือไม่นะคะหรือดีลที่ออกมาเนี่ยจะออกไปเป็นตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคือการที่แอคน็อกจะเข้ามาถือหุ้นปตท.ส่วนหนึ่งแลกกับความมั่นคงในการจัดหาน้ำมันส่งมาที่โรงกลั่นของปตท.นะคะโดยทางแอคน็อกก็จะมีอำนาจตัดสินว่าน้ำมันที่กลั่นออกมาแล้วเนี่ยจะสรรขายให้ใครบ้างอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันเพราะว่าในการประชุมแก๊สเทค2026นะคะแล้วก็มีมุมมองจากหลากหลายบิ๊กพลังงานทั้งหลายบริษัทพลังงานใหญ่ๆของโลกนะคะบอกว่าการฟื้นฟูโจทย์ใหญ่หลังฮอร์โมสเปิดเนี่ยอันนี้มองไปถึงว่าถ้าเกิดเปิดได้จริงจะเป็นอย่างไรสถานการณ์พลังงานยังไม่กลับมาปกติแน่นอนแม้ว่าจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์โมสแล้วก็ตามอันนี้ยังมองบวกนะคะแต่ณตอนนี้ยังไม่เห็นแนวทางที่จะเปิดช่องแคบฮอร์โมสได้เลยนะคะบิ๊กคอร์ปพลังงานโลกมีการบอกว่าเทรนด์น้ำมันแล้วก็ก๊าซเนี่ยก็คืออย่างเชลบอกว่า7เดือนLNG หายไปจากตลาดโลกอันนี้ก็ต้องคือเราก็ใช้ LNG ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้รองรับในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการขนส่งอยู่พอสมควรนะคะคือตลาดมองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมีการเร่งทำสัญญาซื้อระยะยาวเพื่อที่จะวางหลักประกันว่าอย่างน้อยๆจะมี LNG ในการผลิตภายในประเทศประเทศต่างๆเขาก็จะทำกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะ7เดือนหลังจากนี้เชลมองว่า LNG จะหายไปจากตลาดนะคะแล้วก็ในส่วนของLNG ในส่วนของแอคน็อกนะคะก็มองว่าเรื่องของการผลิตการขนส่งก็ยากที่จะกลับมาเป็นปกติทันทีหลังการเปิดช่องแคบฮอร์โมสนะคะ Exxon Mobil มองว่า LNG สหรัฐเนี่ยจะเป็นเสาหลักของตลาดโลกอันนี้เป็นมุมมองจากบริษัทพลังงานใหญ่ๆหลายๆพลังงานนะคะหลายๆบริษัทบอกว่าสงครามตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะทำให้ทิศทางราคาก๊าซยากที่จะคาดเดาอันนี้ไม่เพียงแค่ในส่วนของน้ำมันราคาก๊าซที่คนหันมาใช้ก๊าซมากขึ้นก็อาจจะทำให้ราคาในอนาคตนี้ไม่แน่นอนเหมือนกันนะคะเชฟรอนบอกว่าสัญญาระยะยาวจำเป็นมากขึ้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของถ้าเกิดว่าเวลาจะซื้อก็ต้องทำสัญญากันระยะยาวเพื่อที่จะควบคุมต้นทุนนะคะเพราะเราซื้ออีก5ปี10ปีหรือว่า1ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะซื้อเท่าไหร่อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการที่จะกำหนดราคาได้นะคะแล้วก็ดูเรื่องของต้นทุนแล้วก็ความมั่นคงด้านพลังงานด้วยนะคะท่ามกลางวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เส้นทางขนส่งพลังงานที่เปราะบางนะคะก็ในส่วนของการลำเลียงพลังงานป้อนตลาดโลกโดยเฉพาะเอเชียตอนนี้พึ่งพาการนำเข้าก๊าซสูงมองว่าเสถียรภาพการ
ด้านพลังงานในอนาคตจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรอว่าความ

ขัดแย้งจะยุติลงเมื่อไหร่แต่หลังจากนี้ไปต้องอาศัยการปรับโครงสร้างการกระจายแหล่งการจัดหานะคะการทำสัญญาระยะยาวเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเป็นสิ่งสำคัญค่ะเดี๋ยวดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนเลยนะคะในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กติดลบค่ะโดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิปหลังจากที่ผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลายรายเลยนะคะในสหรัฐได้แสดงความกังวลต่อความปลอดภัยแล้วก็เรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI นอกจากนี้ตลาดยังได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ก็คือจะเริ่มตั้งแต่คืนนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เย็นๆค่ำๆน่าจะทราบผลนะคะว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์หรือไม่ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 52,421 จุดค่ะลดลง152จุดหรือว่าคิดเป็น 0.29% S&P 500ปิดที่ 7,619 จุดลดลง37จุด Nasdaqปิดที่ 26,186 จุดลดลง146จุดค่ะหุ้น8ในกลุ่มใน11กลุ่มอุตสาหกรรมใน S&P 500ปิดในแดนลบนะคะนำโดยหุ้นกลุ่มเทคร่วงลง 1.67% ค่ะตามด้วยหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมร่วงลง 1.44% นะคะส่วนหุ้นกลุ่มบริการด้านการสื่อสารปรับตัวมากที่สุดพุ่งขึ้นได้ 2.8% ตามด้วยหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ค่ะพุ่งขึ้น 1.35% นะคะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ร่วงลงหลังจากที่ CEO ของบริษัท Anthropic ได้ออกมาเรียกร้องให้บริษัทต่างๆชะลอการพัฒนาขีดความสามารถของ AI ขณะที่ผู้บริหารของ OpenAI แล้วก็ xAI ของคุณ Elon Musk เนี่ยนะคะได้ออกมาเตือนความเสี่ยงในการพัฒนา AI อย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกันค่ะ CEO ของบริษัท OpenAI เปิดเผยว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะOpenAI ยังไม่ได้นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในปีนี้โดยอ้างเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยของเทคโนโลยี AI ค่ะขณะที่ CEO ของOpenAI เนี่ยก็ยังเห็นด้วยกับ CEO ของ Anthropic ที่บอกว่าบริษัท AI ต่างๆจำเป็นต้องกำหนดจังหวะในการพัฒนา AI ให้เหมาะสมค่ะเขาเตือนว่า2แนวทางที่ความก้าวหน้าของ AI อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างมากก็คือเรื่องของการที่มนุษย์สูญเสียการควบคุมอนาคตให้กับ AI ค่ะและการที่อำนาจจำนวนมากเกินไปกระจุกตัวอยู่กับบุคคลหรือว่าบริษัทเพียงรายเดียวคำเตือนนี้ทำให้นักลงทุนกังวลว่าหากอุตสาหกรรม AI ชะลอการพัฒนาก็อาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อบริษัทต่างๆในธุรกิจนี้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้มีการชะลอการใช้งาน AI ด้วยเราทราบกันดีนะว่าหุ้นกลุ่มเทคใหญ่ๆของสหรัฐเนี่ยลงทุนใน AI จำนวนมหาศาลแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะชะลอกันจริงๆเนี่ยอาจจะส่งผลต่อเม็ดเงินรายได้ที่จะกลับเข้ามาหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนมองแต่ว่าความปลอดภัยในอนาคตจากการที่เราจะถูกAI ทำร้ายนอกจาก AI แย่งงานเราทุกวันในเวลานี้แล้วเนี่ยมันก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะมีมุมมองจากประธานาธิบดีผู้นำของสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะโพสต์ข้อความบน Truth Social ว่าคือก็ค่อนข้างแสดงความไม่พอใจต่อกระแสเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นให้มีการกำกับดูแล AI นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังโจมตี CEO ของ Anthropic ที่ออกมาให้มีการเรียกร้องการพัฒนาให้ชะลอการพัฒนา AI นะคะสิ่งเดียวที่ AI ต้องการเพื่อที่จะควบคุมหรือว่าเป็นรั้วป้องกันประธานาธิบดีที่เข้มแข็งและฉลาดมีIQ สูงอันนี้คือเป็นข้อความที่เขาโพสต์บน True Social นะคะแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็คือมีความเป็นผู้นำแบบตัวท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แบบนี้อยู่แล้วนะคะรัฐบาลทรัมป์ได้สั่งหยุดยั้งคนในวงการ AI ไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าอาจจะนำไปสู่สิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นการออกมาคัดค้านการพัฒนา AI แบบนี้นะคะเหตุผลเดียวที่กำลังต่อต้านกระแส AI แล้วก็ศูนย์ข้อมูล Data Center เนี่ยก็เป็นเพราะว่าสหรัฐ

กำลังเป็นผู้นำประเทศอื่นๆอยู่อย่างมากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอย่าฆ่าห่านทองคำนะคะถ้อยคำของผู้นำสหรัฐก็สนับสนุนการขยายตัวของ AI โดยไม่ต้องไปมีข้อจำกัดใดๆไม่ต้องกำหนดกฎระเบียบใดๆเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความกังวลที่เพิ่มขึ้นจากบุคคลที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรม AI เองนะคะว่าในอนาคตเป็นห่วงเหมือนกันว่า AI จะฉลาดกว่ามนุษย์แล้วก็ทำร้ายทำลายล้างมนุษย์นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าในส่วนของผู้นำสหรัฐเองก็บอกว่าคือถ้าเกิดว่าหยุดยั้งการพัฒนาก็จะไม่ทันจีนด้วยอันนี้ก็จะเป็นสงคราม AI ที่แข่งขันกันระหว่างจีนกับสหรัฐด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะหุ้น Nvidia ผู้ผลิตชิป AI รายใหญ่ของสหรัฐร่วงลง 3.4% ค่ะขณะที่หุ้นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิปรายอื่นๆก็ปรับตัวลดลงเช่นกันนะคะอย่าง Micron Technology ดิ่งลงกว่า 5% ค่ะตลาดยังได้รับปัจจัยลบจากราคาน้ำมัน WTI แล้วก็น้ำมันเบรนท์ที่พุ่งสูงขึ้นเกินกว่า 1% ปิดเหนือระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อแล้วก็สถานะการคลังของรัฐบาลค่ะได้ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งสูงขึ้นระดับ 5% ซึ่งก็เป็นระดับที่นักวิเคราะห์เตือนนะคะว่าอาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็บั่นทอนความต้องการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยโดยบอนด์ยิลด์อายุ10ปีเป็นอัตราอ้างอิงสำหรับตลาดเนี่ยกำหนดเป็นถูกกำหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยสินเชื่อรถยนต์ด้วยแล้วก็หนี้บัตรเครดิตด้วยนะคะถ้าเกิดว่าบอนด์ยิลด์สูงขึ้นแบบนี้แน่นอนว่าต้นทุนต่างๆอย่างถ้าดอกเบี้ยบ้านสูงขึ้นก็อาจจะส่งผลให้คนไม่ค่อยจะตัดสินใจซื้อบ้านเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงนะคะเช่นเดียวกันกับรถยนต์แล้วก็หนี้บัตรเครดิตด้วยค่ะตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงหลังจากหุ้นกลุ่มเทคเผชิญกับแรงกดดันนะคะจากการที่ผู้บริหารบริษัทปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำที่ออกมาเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาขณะที่ราคาน้ำมันแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยส่งผลให้นักลงทุนลดความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมค่ะโดยดัชนีตลาดหุ้นยุโรปนะคะสต็อก600ปิดที่635จุดลดลง 0.49% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่8117จุดลดลง 0.76% DAX เยอรมนีปิดที่25440จุดลดลง 0.5% ค่ะฟุตซี่100ลอนดอนปิดที่1697จุดเพิ่มขึ้น 0.44% นะคะหุ้นกลุ่มเทคก็เป็น1ในกลุ่มที่ปรับตัวมากที่สุดร่วงลง 2.1% ตามหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ทั่วโลกนะคะอย่างที่บอกไปก็เป็นผลมาจากการเรียกร้องให้ชะลอการลงทุนใน AI นั่นเองค่ะหุ้น Soitec เป็นผู้ผลิตชิปจากฝรั่งเศสเป็นหุ้นที่ปรับตัวลงมากที่สุดในดัชนีสต็อก600ค่ะร่วงลงถึง 12.5% นะคะนักลงทุนบอกนักวิเคราะห์บอกว่าหุ้นเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากกระแสความกังวลวิตกว่าการพัฒนา AI จะทำลายเชิงทั้งมนุษย์แล้วก็ธุรกิจถ้าเกิดว่าไม่มีการควบคุมนะคะก็เป็นผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุนแล้วก็ขายหุ้นกลุ่ม AI กลุ่มเทคมาในเมื่อคืนนี้ที่เราเห็นนะคะดูในส่วนของECB นะคะธนาคารยุโรปเนี่ยยังคงเตือนว่าเงินเฟ้อในยูโรโซนอาจจะสูงกว่าประมาณการในระดับที่สูงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนคาดการว่าในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ ECB มีการประชุมแล้วก็มีการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ไปแล้วนักลงทุนยังคาดว่าอาจจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ภายในปีนี้ค่ะก็สถานการณ์นี้ส่งผลให้บอนด์ยิลด์สูงขึ้นโดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ10ปีซึ่งถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนอ้างอิงของภูมิภาคยูโรโซนเลยนะคะแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2552
ก็คือในรอบ17ปีเลยทีเดียวนะคะขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

0: การสหรัฐอายุ10ปีซึ่งเป็นผลตอบแทนอ้างอิงก็แตะระดับในระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 5% ค่ะดูตลาดหุ้นเอเชียกันนะคะในส่วนของเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เปิดลบเป็นส่วนใหญ่ตามทิศทางของตลาดหุ้น Wall Street นะคะก็ในส่วนของ Nikkei ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดลดลง302จุดค่ะหรือว่าคิดเป็น 0.47% หางเสงฮ่องกงเปิดเพิ่มขึ้น16จุดนะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดลดลง5.6 จุดค่ะนะคะ 5.60 จุดหรือว่าคิดเป็น 0.14% ค่ะคอสปิของเกาหลีใต้เนี่ยปรับตัวลง 0.43% นะคะในส่วนของทองคำดูราคาทองคำนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ปิดติดลบเนื่องจากว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐทำให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบสัปดาห์นี้นะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง57ดอลลาร์หรือว่าคิดเป็น 1.29% ค่ะปิดที่ 4,351 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ค่ะนักลงทุนให้น้ำหนักมากถึง 90% เลยทีเดียวนะคะในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% หลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันพรุ่งนี้ค่ะต่อสู้กับเงินเฟ้อนะคะเป็นผลมาจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันนั่นเองค่ะดูราคาทองคำในประเทศนะคะในส่วนของเช้าวันนี้นี่เมื่อวานนี้เราเห็นราคาน้ำมันหลุด 4,300 ดอลลาร์นะคะแต่ว่าคือโดยรวมเนี่ยการปรับเปลี่ยนของเมื่อวาน19ครั้งโดยรวมลดไป650บาทต่อบาททองคำนะคะเช้าวันนี้มีการปรับเปลี่ยนราคาทองคำในประเทศ4รอบแล้วนะคะรอบแรกขึ้นมา150บาทต่อบาททองคำรอบที่2 3 4ขึ้นอีกครั้งละ50บาททำให้โดยรวมเช้าวันนี้ราคาทองคำบวกมา300บาทต่อบาททองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้อล่าสุดอยู่ที่ 67,000700บาทขายออก 67,900 บาทค่ะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,316 ดอลลาร์นะคะแล้วก็โค้ดเงินบาท 33 บาท 25 สตางค์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณมาดีและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจจะคุยในประเด็นการเมืองกันนิดนึงนะคะหลังมติกกต.ออกมากับความเชื่อมั่นเศรษฐกิจก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank ด้วยถ้าเกิดว่ามีการชุมนุมตามท้องถนนนะคะกับความเชื่อมั่นที่เหลือเวลาไม่ถึง1เดือนกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 12ถึง18ตุลาคมนะคะมันจะกระทบความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
1: ์คือเราอาจจะยังมีภาพจำที่นานาชาติอาจจะจำได้นะครับว่าตอนประชุมผู้นำอาเซียนนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือมีการชุมนุมทางการเมืองนี่แหละแล้วก็ผู้ชุมนุมก็เข้าไปในบริเวณสถานที่จัดประชุมและทำให้ก็มีการเคลื่อนย้ายผู้นำนะครับออกมาซึ่งแน่นอนว่าในเชิงภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นผลกระทบในเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้นานาชาติก็จะเข้าใจแล้วเราก็คงจะต้องค่อยๆสร้างภาพลักษณ์เพราะนั้นผมคิดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นภาพว่าจะมีเหตุการณ์แบบนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะหล่อหลอมไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนในชาติก็คงจะคิดเหมือนกันว่ามันถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องร่วมมือกันในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมนะครับและที่สำคัญก็คือว่าทำได้นะครับแบบใดที่เป็นการชุมนุมที่อยู่ในบริเวณที่เหมาะสมแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนย้ายทำให้เกิดการปะทะก็จะทำให้หลายๆฝ่ายเนี่ยไม่ได้ต้องมีความกังวลผมคิดว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์มันมีผลกระทบพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ก็คิดว่าสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนั้นหรือเปล่าการชุมนุมทางการเมืองอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยผมคิดว่านานาชาติเข้าใจนะครับแต่ว่าสิ่งนึงมันก็จะเป็นการตอกย้ำเสมอๆว่าภาพของเมืองไทยที่เกิดขึ้นมาตลอด20ปีเนี่ยคือความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยมันยังคงวนเวียนอยู่ในสายตาของชาวต่างชาติโดยเฉพาะยิ่ง200ประเทศทั้งผู้นำในเชิงของธนาคารโลก IMF

0: การคลังนะครับกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศตลอดจนคณะสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็จะเห็นเหตุการณ์ที่จะเป็นการตอกย้ำว่าเราไม่นิ่งในเชิงของการเมืองซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีอะไรนะหวังไว้ครับ
1: ค่ะที่อาจารย์บอกว่าเคยให้น้ำหนักกับการเมืองตอนนี้เนี่ย 25% ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในเรื่องของการลงทุนใหม่การตัดสินใจของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนหรือว่าภาพลักษณ์ประเทศไทยต่อสายตานักลงทุนต่างชาติอันนี้น้ำหนักมันแค่ไหนยังไงคะอาจารย์
0: คือต้องบอกก่อนนะครับว่า 25% ที่ให้ตอนนี้ผมคิดว่าความน่าจะเป็นในความเสี่ยงเนี่ยถือว่ายังน้อยมากนะครับ
1: ค่ะ
0: คือเราต้องแยกกันว่าความไม่มีสภาพคล่องทางการเมืองเนี่ยมันแยกประเด็นได้หลายประเด็นประเด็นที่1เนี่ยมันคงเป็นเรื่องของการที่1รัฐบาลนั้นสามารถดําเนินนโยบายต่อเนื่องได้หรือเปล่ามีอํานาจเต็มในการบริหารหรือเปล่ามีการยุบสภาหรือไม
1: ่
0: มีการเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างหรือไม่นะครับอันนี้ไม่รวมการปรับครม.หรือว่าการจะมีพรรคการเมืองเข้าไปรัฐบาลผสมเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าถ้ารัฐบาลยังมีเสรีภาพซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ารัฐบาลมีเสรีภาพนะครับการพิจารณางบประมาณก็ผ่านไปได้ดีด้วยคะแนนเสียงที่เรียกว่าท่วมท้นนะครับก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นความสุ่มเสี่ยงอันนี้ผมตีความไปก่อนนั่นต่อมาเนี่ยความสุ่มเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการลงทุนต่างชาติหรือว่า FDI ซึ่ง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการขอรับการส่งเสริม BOI เนี่ยประมาณ1ล้านล้านขึ้นไปนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเติบโตได้ดีเนี่ยก็คงจะมาจากการที่นโยบายทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปมามีความไม่ชัดเจนรัฐบาลขาดเสรีภาพอย่างรุนแรงมีการชุมนุมประท้วงจนอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าสัญญาณนั้นไม่เห็นนะครับเพราะนั้นคำถามว่าความเสี่ยงอื่นๆที่จะมีเหตุการณ์ทำให้เราไม่สามารถผลิตสินค้าได้ไม่สามารถมีกระบวนการขนส่งโลจิสติกนะครับหรือว่าสนามบินอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้เนี่ยเราไม่เห็นเหตุการณ์แบบนั้นเลยนะครับเพราะนั้นความเสี่ยงที่เคยคุยไว้ในรายการว่า 25% เนี่ยคือความเสี่ยงของการที่ยุบสภาเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดสุญญากาศทางการเมืองประมาณนั้นครับ
1: ตอนนี้ความเสี่ยงก็อาจจะยังไม่ถึง 25% เพราะว่าสถานการณ์ยังไม่ไปถึงขนาดที่อาจารย์
0: ใช่ครับยังไม่ถึง
1: ตรงนั้นค่ะอย่างภาคเอกชนมองว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถพึ่งพาการอัดฉีดเม็ดเงินหรือว่าเร่งการส่งออกได้อย่างเดียวแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งก็คือการเมืองต้องมีเสถียรภาพด้วยค่ะอาจารย์
0: คือแน่นอนนะครับว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าตอนนี้เรากำลังเคลื่อนเข้าสู่โครงสร้างใหม่คำถามคืออะไรว่าเราเคลื่อนเข้าสู่โครงสร้างใหม่คืออะไรเราจะเริ่มเห็น data center มากขึ้นเราเริ่มเห็นมีการที่จะเข้ามาลงทุน EV AI ชิ้นส่วนของหุ่นยนต์เพราะสังเกตนะครับว่าเราเริ่มที่จะมีการเคลื่อนตัวเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาสำหรับอุตสาหกรรมไฮเทคต่อมาประเทศไทยเองทำอุตสาหกรรม7อุตสาหกรรมเป้าหมายรายได้สูงซึ่งก็จะเป็นอาหารเพื่ออนาคตนั่นแหละครับและก็จะเป็น EV นะสุขภาพยาอะไรแบบนี้ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเรากำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่จะมีมูลค่าเพิ่มสูงมีการแปรรูปใช้เทคโนโลยีสูงนะครับซึ่งผมคิดว่าสถานการณ์เหล่านี้เราคงจะเห็นประมาณ 3-4 ปีนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปเพราะนั้นเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างซึ่งแน่นอนครับว่า FDI เป็นตัวบังคับอยู่นะครับถ้าการเมืองนิ่งๆภายใต้กรอบของระบอบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องนะครับจะยุบสภาอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นกลไกปกติซึ่งผมว่ามันไม่ได้กระเทือนนะครับแต่ว่าในเรื่องของเอกชนเองเนี่ยเอกชนเองก็พยายามสนับสนุนการทำงานของภาครัฐแล้วก็เข้าไปร่วมประชุมในกกร.นะครับกร.อ.เศรษฐกิจซึ่งก็ทำให้เอกชนได้เสนอข้อมูลไปยังภาครัฐนะครับไม่ว่าเป็นการประชุม ART เอกชนก็เติมข้อมูลให้ภาครัฐการเจรจากับสหรัฐนะครับตลอดจนการขับเคลื่อนธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยเอกชนก็มีมุมมองผมคิดว่าเรากำลังไปในทิศทางที่มีการปรับโครงสร้างนะครับแล้วก็มีทิศทางที่กำลังเข้าไปสู่เศรษฐกิจที่ขยายตัวเกิน 3% ให้ได้ครับ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ
1: สวัสดีค่ะก็ถือว่าปัจจัยการเมืองไทยหลังจากที่กกต.มีมติกับความเชื่อมั่นเศรษฐกิจก่อนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank นะคะเมื่อวานนี้กกต.ก็มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว77รายนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจจะต้องมองไปข้างหน้าว่าปัจจัยทางการเมืองมันจะมีผลต่อเนื่องรุนแรงเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนจะมีการลงถนนหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แน่นอนว่าแยกกับประเด็นเศรษฐกิจไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูตลาดหุ้นไทยกันค่ะ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

20นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุริยะชงครม.ของงบ 95,000 ล้านปรับระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกรับมือน้ำท่วมภัยแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงินงบประมาณ 95,000 ล้านโดยใช้เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ร่วมกับงบประมาณแผ่นดินโครงการดังกล่าวจะปรับปรุงและขยายขีดความสามารถการระบายน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างด้วยการขยายลำน้ำและคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเฉพาะผ่านคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบจากอุทกภัยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งเฉพาะการระบายน้ำช่วงฤดูฝนแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองระพีพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านโครงข่ายคลองแนวเหนือใต้ไปจนถึงชายอ่าวทะเลบริเวณคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบชาบัตรป่าตองเผยการจดทะเบียนนิติบุคคลลดลงกว่า 60% นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยตามนโยบายรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการสร้างสุสานชาวต่างชาติซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบริษัทที่สร้างสุสานมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัท3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงถึงชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตนั้นโดยนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลภาพรวมแบบเชิงลึกทั้งหมดของชาบัตรป่าตองรวมถึงตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นว่าซ้ำซ้อนกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จใน7วันจากข้อมูลพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายจากการตรวจสอบเข้มส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นลดลงกว่า 60% ในขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30%ศาลแพ่งรับฟ้องเรียกค่าเสียหาย CP คดีปลาหมอคางดำคาดพิพากษาปลายปี2570ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนรับฟ้องปลาหมอคางดำเป็นคดีแบบกลุ่มให้ศาลชั้นต้นดำเนินการกระบวนการพิจารณาหลังชาวบ้านยื่นฟ้อง CP กรรมการ9รายเรียกค่าเสียหาย 2,000 ล้านบาทชี้กลุ่มผู้เสียหายมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายและฟ้องคำร้องอุทธรณ์จำเลยไม่ขึ้นโดยศาลนัดชี้2สถาน30พฤศจิกายนวินิจฉัยเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก่อนเดินหน้าสืบพยานคดีปลาหมอคางดำและดำเนินคดีกับCPF ต่อไปส่วนศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์คดีที่นายปัญญาโตกทองผู้แทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนเป็นโจทก์ฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง9รายก่อนหน้านี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องคดีนี้เป็นคดีแบบกลุ่มโดยให้เหตุผลว่ามีคำบรรยายคำฟ้องที่ชัดเจนและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมถึงทนายความที่รับผิดชอบคดีนี้มีประสบการณ์ในการทำคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

0: แต่ทางคู่ความคือบริษัทเอกชนกับจำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลจึงนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์อีกครั้งในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอม

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกรมบัญชีกลางแจงหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่ายาสิทธิ์ข้าราชการยังอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยข้อมูลที่มีการเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการดีเดย์1มกราคม2570ใน3ประเด็นได้แก่การร่วมจ่ายค่ายาต้นแบบการกำหนดระยะเวลาการจ่ายยาและการใช้เอกสารประกอบกรณียาสูญหายพร้อมระบุวันเริ่มบังคับใช้ที่แน่นอนกรมบัญชีกลางชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้การปรับปรุงหลักเกณฑ์เป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งยังอยู่ขั้นตอนการยกร่างและรับฟังความคิดเห็นจากสถานพยาบาลผู้เกี่ยวข้องและยังไม่มีการกำหนดวันเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการวันที่ปรากฏเป็นข่าวจึงยังไม่ใช่ข้อยุติกรมบัญชีกลางย้ำว่าการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆในอนาคตผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวยังคงได้รับสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลทางราชการและยังมีสิทธิเบิกค่ายานอกบัญชีหลักแห่งชาติได้เมื่อมีความจำเป็นและมีเหตุผลทางการแพทย์รับรองเรือถูกทุ่นระเบิดฮอร์มุซกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านประกาศว่าเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งจดทะเบียนในปานามาชื่อเอลไกอาถูกทุ่นระเบิดในทะเลขณะแล่นผ่านเขตห่วงห้ามทางตอนใต้ช่องแคบฮอร์มุซแต่ฝ่ายสหรัฐโดยกองบัญชาการกลางของกองทัพกลับรายงานแย้งว่าอิหร่านเป็นผู้ยิงขีปนาวุธในการโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันตั้งแต่เดือนที่แล้วจากภาพบันทึกการจราจรทางน้ำพบว่าเรือลำนี้อยู่ที่บริเวณช่องแคบระหว่างวันที่7ถึง8กันยายนก่อนที่ข้อมูลจะหยุดลงด้านหน่วยงานของสหประชาชาติรายงานว่าเรือลำนี้ได้รับความเสียหายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและลูกเรือสูญหายไป2คนขณะที่หน่วยงานในเครือกองทัพเรืออังกฤษระบุว่าเรือลำหนึ่งในช่องแคบถูกยิงทำให้เกิดไฟไหม้และต้องอพยพลูกเรือโดยที่ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมากันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
2: ็
3: ด
2: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
5: ครับ10:08 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะสำหรับช่วงนี้เรามาดูภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยภาพของตลาดหุ้นนะคะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยนะคะโดยการประชุมธนาคารกลางสหรัฐก็15-16และช่วงนี้แหละนะคะก็จะคาดการณ์กันว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบนี้เลยหรือไม่นะคะแล้วก็ตลาดก็มองไปมากไปกว่านั้นแล้วก็คือว่าจะจับสัญญาณด้วยว่าขึ้นแล้วจบเลยไหมหรือว่าจะจ่อขึ้นต่อไปจนถึงสิ้นปีนี้หรือจะจ่อขึ้นต่อไปเรื่อยๆจนถึงปีหน้านะคะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพของตลาดหุ้นนั้นก็จะเผชิญกับเรื่องของแรงกดดันนะคะจากแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่มีประเด็นขึ้นมาก็คือกรณีที่ทางผู้บริหารของ Anthropic นั้นออกมาแสดงความเห็นต่อเรื่องของการเร่งพัฒนา AI โมเดลนะคะจนเกิดความกังวลด้านความปลอดภัยนะคะก็ส่งผล

0: ำให้เกิดแรงขายหุ้นในที่เกี่ยวเนื่องกับธีม AI ด้วยนะคะรวมไปถึงประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันนะคะซึ่งก็ยังทรงตัวเหนือ100เหรียญ นะคะแล้วก็ดูสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางแล้วเนี่ยก็ยังคงร้อนแรงนะคะซัพพลายก็ออกมาได้น้อยลงไปเรื่อยๆนะคะประเด็นทั้งหมดนี้เนี่ยก็ส่งผลกับภาพการลงทุนอีกด้วยสำหรับภาพของเอเชียวันนี้นิเคอิบวกได้นะประมาณสัก 1% นะคะส่วนหุ้นไทยเองวันนี้เปิดมาเราปรับลดลงไป5จุดนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์เราลงไป13จุดกว่าๆนะคะปิดหลุด 1,600 จุดไปปิด 1,591 จุดเช้านี้ลงต่ออีก5จุดมาอยู่ 1,586 จุดนะคะและถ้าดูตัวหุ้นค่ะวันนี้เนี่ยเดลต้าก็ยังคงลงต่อนะคะอีก14บาท 5% กว่าเลยนะคะเช้านี้ราคาหุ้นเดลต้าอยู่ที่238บาทนะคะมีประเด็นเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้นักวิเคราะห์ท่านอธิบายเพิ่มเติมนะคะมีกรณีข่าวเกี่ยวกับเดลต้าค่ะโดยเดลต้าไต้หวันแจ้งตลาดว่าออกหุ้นกู้จำนวน2ชุดนะคะเป็นมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวเราพูดคุยกันเพิ่มเติมส่วนหุ้นตัวอื่นๆวันนี้ที่มีแรงซื้อเข้ามาอย่างปตท.บวกมาประมาณ 1.1% เกือบ 1.2% ค่ะ True ปรับขึ้นเช่นเดียวกัน 0.8% KKP นะคะ 2.1% Gulf บวกเช่นเดียวกัน 1.2% KCE ราคาเพิ่มขึ้น 0.7% ค่ะส่วน BBL แล้วก็ปตท.สผ.วันนี้ปรับตัวลดลงนะคะ Advance บวกมาได้ 0.3% โดยประมาณนะคะนี่ก็เป็นภาพของการเปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้กันค่ะ
1: ค่ะกลยุทธ์การลงทุนวันนี้เป็นอย่างไรไปพูดคุยกันนะคะกับคุณชัยยศจิวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณชัยยศ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณชัยยศประเมินหุ้นไทยในวันนี้เป็นอย่างไรนะหลังจากที่เมื่อวานก็ปิดที่1591-1590ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ลงต่อแต่ดูเหมือนว่าเมื่อวานก็เจอแรงกดดันจากเดลต้านะเช้าวันนี้ก็น่าจะเป็นในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะคุณชดมองยังไงบ้างค่ะ
2: ค่ะใช่ครับก็คือหลักๆตอนนี้มันเราถูกกดดันด้วยหุ้นเดลต้านะครับเนื่องจากว่าพอดีตัวเดลต้าเนี่ยเขามีประกาศในเรื่องของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับอันนี้ต้องบอกว่านอกประเทศนะฮะเป็
0: น
2: เดลต้าแม่เขานะฮะไม่ใช่เดลต้าไทยนะฮะเดี๋ยวจะงงนะอันนี้เดลต้าไต้หวันนะแต่ว่าทีนี้ไอ้ตัวการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตัวนี้มันมาเกี่ยวข้องกับเดลต้าบ้านเรานะฮะโดยในส่วนของหุ้นกู้เนี่ยมันออกเป็น2ชุดนะฮะมีชุดแรกเนี่ยที่ประมาณ500ล้านเหรียญ นะกับชุดที่2นะครับประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ นะซึ่งตรงนี้มันมีการอ้างอิงนะในส่วนของหุ้นกู้ที่แปลงสภาพเนาะคือสมมติว่าถ้าคนซื้อหุ้นกู้แล้วคุณอยากแปลงสภาพเป็นตัวหุ้นนะครับเขาบอกว่างั้นคุณแปลงเป็นเดลต้าเมืองไทยนะไม่ใช่เป็นเดลต้าไต้หวันคุณแปลงเป็นเดลต้าเมืองไทยนะซึ่งราคาเนี่ยมันเอาเป็นว่าไอ้เวลต์ก็แล้วกันนะอยู่ที่ประมาณสักชุดแรกนะอยู่ที่ประมาณ267บาทต่อหุ้นถามว่า267บาทแพงกว่าในกระดานไหมก็แพงกว่าในกระดานนะต่อหุ้นนะครับกับชุดที่2นะถ้าคุณในวงเงิน 1,000 ล้านเหรียญนะถ้าคุณอยากจะแปลงนะฉันขายให้คุณนะที่ราคา302บาทแพงกว่าในกระดานเยอะเลยฮะเนาะแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอมันมีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยทั้งคุณมีความกังวลมากกว่าถามว่าไดลูทไหมนะทางนพเราเนี่ยมองว่ามันไม่ได้ไดลูทนะครับเพราะว่าราคาแพงสูงกว่าในกระดานตอนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นชุดหนึ่งหรือชุดที่สองสูงกว่าในกระดานนะประเด็นที่สองคือเอ้าแล้วตัวนี้ไอเดลต้าไต้หวันเนี่ยเขาจะเป็นการเพิ่มทุนเดลต้าเมืองไทยหรือเปล่าก็ต้องบอกไม่ใช่เขาเอาหุ้นของเขาที่เขาถืออยู่เนี่ยนะที่ไต้หวันที่เขาถือเดลต้าเมืองไทยอยู่เนี่ยเขาเป็นการตัดตัวนั้นเนี่ยออกมานะในกรณีที่มีคนแปลงสภาพเนาะเพราะนั้นถามว่าตรงนี้มีไดลูทไหมไม่มีนะ
1: ค่ะแต่เหมือนเขาเป็นการลดการถือหุ้นเดลต้าไทยไหมคะ
2: เป็นจะบอกเป็นการลดการถือหุ้นนี่เนี่ยมันฟังแล้วมันดูแย่เน
1: า
2: ะต้องเรียนนะฮะคือ
1: เพิ่มมาแล้วก็ลดสัดส่วนของหุ้นไทยใช่ไหมคะ
2: อย่างนี้นะฮะคืออธิบายให้เข้าใจว่าที่ตอนนี้เนี่ย

0: ด้วยความที่เดลต้าเนี่ยฟรีโฟลด์มันน้อยในบ้านเรามันน้อยนะฮะคืออาจจะเป็นเรื่องกองทุนถือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราตรงนั้นนะทีเนี้ยทางเดลต้าไต้หวันเขาก็มองเห็นแล้วแหละว่าอ๋อถ้าเป็นแบบเนี้ยมันไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่าฟรีโฟลด์มันน้อยเกินไปเขาเลยบริหารจัดการนะในเรื่องของตัวสภาพคล่องด้วยวิธีนี้อันนี้เป็นเหตุผลของเขานะว่าเออเขาน่าจะมีการเพิ่มฟรีโฟลด์ให้กับเดลต้าเมืองไทยด้วยวิธีการนะฮะเพียงแต่ว่าโอเคแหละถ้ามองกันตรงๆก็เหมือนเป็นการลดสัดส่วนการถือหุ้นลงมานะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ได้ลดนะเพราะว่าเราต้องไปดูก่อนว่าคนที่เขาหุ้นกู้เนี่ยนะที่เขาสมมุติว่าเขาจำหน่ายได้ครบเนี่ยคนที่ซื้อหุ้นกู้เขาจะแปลงไม่แปลงก็ได้นะฮะไม่ได้บอกว่าซื้อหุ้นทุกชั้นต้องแปลงเนาะเออไม่แปลงก็ได้โอเคเนาะ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยมันจะมีผลอย่างนักลงทุนที่อย่างนักลงทุนไทยที่ถือเดลต้าไทยอยู่ตอนนี้เนี่ยเราต้องปรับอะไรไหมคะปรับกลยุทธ์อย่างไรไหมคะคุณชยศช่วยแนะนำหน่อย
0: โอเคได้ครับ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้นะฮะอย่างที่กี้นี้เรียนไปเนา
1: ะ
0: ก็คือเรียนให้นักลงทุนสบายใจว่าเรื่องของไดรูทมันไม่ได้มีอะไรแล้วก็ราคาที่เขาแปลงเนี่ยมันสูงเลยในกระดานอีกนะครับเพราะนั้นเรื่องไดรูทเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะใช่ประเด็นนั้นเนาะเออแต่ว่าโอเคแหละเรื่องของการพอมันมีข่าวเรื่องของการเพิ่มทุนอะไรเข้ามาเนี่ยนั้นแต่ยังไม่ได้ติดตามข้อมูลกันอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ตัวเซนติเมนต์ของตัวเดลต้าเนี่ยมีการลงมาแรงเนาะในวันนี้ประมาณสัก 6% นะครับทีนี้ถามว่าถ้าสมมติฉันมีหุ้นอยู่ฉันทำยังไงดีนะฮะก็ทางนักเคาะทางกรุงศรีเราเนี่ยคอมเมนต์เอาไว้นะว่าถ้าเรามองในเรื่องของตัวไดรูทที่มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องกลับไปมองที่พื้นฐานแล้วฮะว่าไอ้ราคาที่มันลงมาตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนพื้นฐานหรือเปล่าก็ต้องบอกมันไม่ได้เกี่ยวกันนะตัวพื้นฐานเนี่ยโอเคแหละไตรมาส3ไตรมาส4มันจะโดนเรื่องของตัวต้นทุนนะเรื่องชิป AI อะไรพวกเนี้ยที่มันเพิ่มขึ้นตัวเนี้ยมันอาจจะทำให้ตัวกำไรมาร์จิ้นของเขาเนี่ยดรอปลงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าปีหน้าเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขามีไทม์ไลน์แล้วแหละว่าเขาเตรียมที่จะเริ่มปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนนะครับซึ่งค่าดีมานด์ของทางด้าน Data Center AI เป็นยังดีขนาดเนี้ยผมเชื่อว่าการปรับราคาขายก็มีความเป็นไปได้นะซึ่งตรงนั้นมันก็จะทำให้ตัวมาร์จิ้นของเขาเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาถึงค่ามองเนาะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์เราเลยมองว่าการปรับตัวลดลงมาของเดลต้าเนี่ยมองเป็นจังหวะในการเข้าสะสมนะ
1: ค่ะให้เข้าสะสมได้นะคะ
2: รับที่เท่าไหร่นะคะ
0: ถ้าอันนี้มันต้องแยกกันเนาะถ้ามองตามกราฟเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่ามันหลุดพวกแนวรับลงมาอาจจะต้องรอจังหวะในเรื่องของราคาให้มันนิ่งนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้ต้องยอมรับในเรื่องเทคนิคไม่สวยนะแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของราคาพื้นฐานเนี่ยทางนักวิเคราะห์เราเนี่ยให้ราคาพื้นฐานไว้ที่320นะแต่ว่าอันนี้วงเล็กนิดนึงเนาะอย่างที่กินนี่เรียนไปว่าไตรมาส3ไตรมาส4อาจจะยังไม่ดีนะนะแต่ว่าถ้ามีการปรับราคาขายเนี่ยประมาณไตรมาส1หรือต้นปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวมาร์จิ้นให้เขาฟื้นกลับมาแล้วนะคร
1: ับ ก็คือราคาพื้นฐานเรายังมองว่าเดลต้าคือ320บาทอยู่นะคะอันนี้คือเดลต้าไทยน้องขอถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะที่คุณชยศวิเคราะห์ไว้ว่าการที่ทางไต้หวันแม่เนี่ยนะคะมีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพก็คือเป็นบริหารจัดการโดยอาจจะมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเพิ่มฟรีโฟลดในไทยใช่ไหมคะทีนี้อย่างที่เราทราบกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นของเดลต้าในบ้านเราก็ค่อนข้างจะมีน้ำหนักกับการลงทุนตั้งภาพใหญ่ของตลาดพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็จากการที่ฟรีโฟลดที่ว่านี้แหละเนาะทีนี้ถ้าเช่นนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยไอการที่เดลต้าแม่ทำแบบนี้ก็จะทำให้มีการเพิ่มฟรีโฟลด์มากขึ้นอย่างเงี้ยมันจะส่งผลกับการเคลื่อนไหวของราคาเดลต้าในไทยต่อไปอย่างไรบ้างอะคะ
0: คือเรียนนี้นะครับคือถ้าเราไปมองเรื่องฟรีโฟลด์อย่างเดียวเนี่ยมันจะไปมองเรื่องของตัวราคาก็เป็นหลักเนา
1: ะ
0: ว่าแบบราคามันจะขึ้นควรจะขึ้นลงตามฟรีโฟลด์แต่จริงๆในสภาพของตลาดเนี่ยน
1: ะ
0: ต้องเรียนอย่างนี้เลยนะว่าทางนักวิเคราะห์นะครับหรือว่าทางกองทุนหรือนักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมองเรื่อง earning ก่
1: อ
0: นคือเรื่องกำไรก่อนนะถ้าสมมติกำไรเขาโตนะครับแน่นอนกับดีมานด์การซื้อหุ้นมันก็จะตามมาในภาพรวมนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพอคือมัน คือตอบ

0: การตอบคำถามก็คือเรื่องซีโฟดเป็นเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าคดีทางบริษัทแม่เขาเห็นแล้วเออฟรีโฟดปัจจุบันเนี่ยมันดูน้อยไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือราคาหุ้นมันขึ้นมาแรงๆคือดีมานด์มันเยอะอะง่ายๆนะดีมานด์การอยากได้หุ้นเดลต้ามันเยอะนะมันเลยทำให้ฟรีโฟดเขาลดลงนะครับทีนี้เขาก็เลยต้องการเพิ่มฟรีโฟดเข้ามาในจุดนี้แต่ว่าถ้าเราจะบอกว่าเราเอาคำว่าเพิ่มฟรีโฟดแล้วมาสะท้อนว่าราคาหุ้นในอนาคตต้องขึ้นหรือลงอันนี้ผมว่ามันคนละประเด็นกันมันไม่ใช่เราต้องมองว่าตัวพื้นฐานของเขาในอนาคตเนี่ยมันยังโตได้ไหมนึกภาพออกไหม
1: คร
0: ับเออถ้าพื้นฐานมันยังโตตามที่เรามองไว้อย่างเช่นเราบอกว่าเราวิเคราะห์ว่าปีหน้านะเขามีการเพิ่มราคาขายเพิ่มขึ้นนะมาร์จิ้นมาดีกำไรจากเลยไตรมาส2มันดับลงมาแล้วมันโตกลับขึ้นมาอันนี้ผมเชื่อว่าตัวฟรีโฟลว์ที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีพวกกองทุนหรือนักทุนที่สนใจเนี่ยกลับเข้ามาซื
1: ้
0: อนะครับคือมันต้องมองแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าบอกว่าฟรีโฟลว์เพิ่มขึ้นโอ้นี่มาตัวซัพพลายมันเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะมาทำให้ราคาหุ้นในอนาคตมันลดผมว่ามัน
1: อาจจะตามมามันมีปัจจัยอื่นด้วย
0: เราต้องมองเรื่องพื้นฐานก่อนถ้าพื้นฐานมันโตตามที่เรามองไว้ผมเชื่อว่าฟรีโฟลว์เข้ามามันก็จะมีคนเข้ามาซื้อฟรีโฟลว์ตัวนั้น
2: ค่ะคุณชัยยศคะนักลงทุนจับตาว่าเอ๊ะดีลของปตท.กับแอดน็อกเนี่ยจะเกิดขึ้นใน Gas Tech 2026นี้หรือเปล่าคุณชัยยศมองไงคะ
0: ไม่รู้จะตอบยังไงคือต้องเรียกว่าก็ตามข่าวแล้วฮะทางปตท.เขาก็บอกมาแล้วว่าเขาก็คุยกันอยู
1: ่
0: นะฮะแต่ว่ามันยังไม่ได้ลงตัวไม่ได้คือหน้าอะไรคืออะไรเงี้ยมันก็คงต้องตามข่าวนั่นแหละ
1: ค
0: ือถ้าผมตอบไม่ได้จริงๆคือถ้ามันตอบมันเดี๋ยวจะกลายเป็นผมรู้ข่าวอะไรหรือเปล่าจริงๆว่าไม่รู้นะคือไม่ซักจริงๆครับตัวนี้คงต้องตามข่าวเหมือนกันแหละฮะว่าความคืบหน้ามันจะประมาณไหนแต่ว่าคือดีอย่างนี้ดีกว่านะฮะคือถ้าพูดถึงความเป็นไปได้ก็แล้วกันที่มันจะเกิดขึ้นไหมเนี่ยคือต้องบอกว่าทางเนลคอร์สกรุงศรีเรามีออกเปเปอร์มีแล้วก็มองว่าตัวเนี้ยถ้ามันออกมาจริงดีลกันได้จริงมันจะวินวินทั้งคู
1: ่
0: นะครับเพราะว่าทางตะวันออกกลางเนี่ยนะคือ UAE ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขามีเรื่องของตัวซัพพลายน้ำมันอยู่แล้วใช่ไหมครับเขามีแหล่งน้ำมันของเขาอยู่แล้วนะเป็นวัตถุดิบของบ้านเราไม่ได้มีวัตถุดิบครับแต่บ้านเรามีลงกลั่นนะมีตั้งแต่ต้นต้นเทียบกลางไปถึงปลายนะตั้งแต่โรงกลั่นพวกเม็ดพลาสติกมันมาตามสายไลน์มันเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไปดีลจากต้นขั้วเลยนะที่มีวัตถุดิบอ่ะฉันได้วัตถุดิบมานะคือตัวน้ำมันเนี่ยที่เข้ามานะครับแล้วก็มาเข้าโรงกลั่นเข้ามาทำเป็นน้ำมันสำเร็จรูปหรือว่าเป็นปิโตรเคมีได้เขาคงตอนผมว่ามันวินทั้งคู่เขาก็ได้ในส่วนของโรงงานที่เป็นภาพรวมเพิ่มตัว value ให้เขาส่วนบ้านเราก็มีเรื่องของตัวปริมาณตัววัตถุดิบที่ค่อนข้างมั่นคงและมีความเสถียรนะฮะมันก็จะไม่ทำให้การดำเนินงานเนี่ยมันสะดุดนะฮะ
1: ค่ะค่ะทีนี้อย่างภาพวันนี้ของเซ็ตอินเด็กซ์นะคะถ้าเราดึงเดลต้าออกไปนี่คือวันนี้ภาพของเซ็ตก็บางกลุ่มบางตัวก็ยังมีแรงซื้ออยู่ไหมคะคุณชยศคะแล้วมาไปที่กลุ่มไหนบ้างอย่างราคาพลังงานที่ยังคงขึ้นไปด้วยเนี่ยค่ะค่ะ
0: ครับผมต้องบอกว่าถ้าเราดึงเดลต้าออกวันนี้หุ้นเราบวกดีนะครับบวกได้ประมาณสัก6จุดเลยนะฮะก็หลักๆเนี่ยก็คงจะอยู่ในพวกกลุ่มปิโตอยู่เนา
1: ะ
0: วันนี้มีแรงซื้อปิโตนะครับแล้วก็กลุ่มจริงๆกลุ่ม ICT นะอย่างเช่น Advanced Tool ก็มานะฮะแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ยกเว้นเดลต้าเนี่ยก็ยังบวกได้นะอย่างเช่นนะ KCE ก็ยังโอเคนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็จริงๆภาพรวมไม่ได้แย่แต่ว่านั่นแหละอย่างที่เรารู้กันว่าหุ้นเดลต้าเขาน้ำหนักเขาเยอะลงบาทหนึ่งทีก็สะเทือนอยู่นะมันก็เลยทำให้ภาวะตลาดด้านเราดูแล้วไม่ค่อยสดชื่น
1: ค่ะมีอีกตัวหนึ่งวันนี้โอ้โหบวก 5% ก็คือตัวสเตคอนด้วยเนี่ยนะคะทางบลกรุงศรีเราวิเคราะห์ตัวนี้ไว้อย่างไรบ้างนะคะอย่างราคาที่เหมาะสมของตัวนี้เราประเมินยังไงบ้างนะคะ
0: จริงๆตัวสเตคอนทางกรุงศรีเราแนะนำเป็นซื้ออยู่แล้วนะครับราคาพื้นฐานอยู่ประมาณสัก19.50 บาทนะครับเรามองเรื่องของตัวมันเป็น investment cycle นะครับก็คือทางรัฐบาลเนี่ยเร่งโครงการโปรเจกต์ใหญ่ๆเลยนะตามที่คุณเอกนิติบอกเลยนะนั่นก็ปีครั้งของเรา

0: นะครับว่าของบ้านเราเนี่ยมันขาดเรื่องอินเวสต์ในตรงนี้มันนานมากๆแล้วนะครับเพราะนั้นเรามองตรงนี้เป็นธีมหลักเลยนะซึ่งคนที่ได้เจ้าแรกๆเรื่องของการลงทุนครับรับเหมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะครับเพราะนั้นเรามองตัวนี้เป็นธีมเด็กของเซนติเมนต์นับจากในเรื่องของตัวอาจจะมองเรื่องของตัว earning นะครับ Q3 ทั้ง Q2 ก็ออกมาดีนะฮะแล้วก็มองว่าโมเมนตัมตัว data center ที่เขามีงานในมือเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ตัว earning Q3 หรือว่าไตรมาส4เขาเนี่ยลงเติบโตได้ต่อ
1: ครับเราประเมินราคาที่เหมาะสมคือ 19.50 ใช่ไหมคะ 19.50 ราคาเรารับเหมาตัวอื่นๆเข้ามาด้วยไหมอะคะ
0: จริงๆต้องบอกได้กันหมดนะฮะคือถ้ามันเป็น investment cycle เนาะสมมติว่าตีกันง่ายสมมติว่าเมกะโปรเจกต์อาจตีสัก500,000 ล้านแล้วกันสมมุตินะสมมุติตัวเลขคร่าวๆบริษัทนึงจะรับ 500,000 เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคุณช่วยหน่อยนะฮะบริษัทนึงนี่สักแสนล้านนี่โอ้โหผมว่าทำกันนะฮ
1: ะ
0: มันเลยนะแทบจะไม่มีวันหยุดเลยนะเพราะนั้นถ้ามาตู้มขนาดนี้โอ้โหผมว่าได้กันทุกคนได้กันทุกคนแต่ว่าใครจะได้มากได้น้อยใครจะเป็นซับใครจะเป็นลำดับ2ลำดับ3อ่ะก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเป็น investment cycle รอบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็พวกนักเหมาจะได้กันทุนหน้านะครับได้ทุนนะ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ได้หลายเรื่องเลยขอบคุณคุณชยศมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะคุณชยศจิวังกูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนค่ะนะ
2: ค่ะก็มองหุ้นไทยนะคะในส่วนของหุ้นต่างๆเนี่ยก็ตอนนี้อาจจะมีปัจจัยที่อาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักนะคะกดดันตลาดอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเลือกการลงทุนเนี่ยอย่างสเตคอนหุ้นของท่านนายกนะคะ
1: นี่แหละนะ
2: ก็
1: วันนี้นี่เท่าไหร่นะบวกมา 5% กว่านะ 5.5 ตอนนี้ 5% ละบวกมา90สตางค์นะคะอยู่ที่18บาท80สตางค์ก่อนหน้านี้ต้นปีเราก็เคยเรียนถามนักวิเคราะห์ว่าเอ๊ะน่าจะเป็นอย่างไรตอนนั้นน่าจะเป็นคุณสุเชษใช่ไหมตอนนั้นราคาหุ้นสเตคอนนี่คือ5บาทกว่าหรือยังไงฮะ5บาทกว่าไม่ถึง10บาทนะคะเดี๋ยวไปต้องไปเปิดกราฟย้อนดูอีกทีนึงโอ้ตอนนี้แบบเพอแป๊บเดียวอาจจะ20บาทอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีหลายโบรกนะคะก็มีการอัพเป้าด้วยนะของตัว Staycon นะคะอย่างเจ้าหนึ่งนี่ก็มองว่าเป้าหมายนั้นอยู่ที่22บาท50สตางค์เลยทีเดียวนะคะส่วนเมื่อสักครู่คุณกรุงศรีนะคะก็มองว่าราคาเป้าหมายนะ19บาท50สตางค์ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูราคาทองคำกันนะคะพูดคุยกับคุณหมอกิจรัตน์หิรัญยสิริ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS โคแม่ทองสุขสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีคุณหมอค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
1: ค่ะอยากให้คุณหมอฟันธงในมุมมองของคุณหมอกิจรัตน์เนี่ยนะคะอ่ะรอบนี้ดอกเบี้ยเฟดจะขึ้นไหม
3: คิดว่าขึ้นนะครับค
1: ิ
3: ดว่าขึ้นก็ตอนนี้น้ำหนักในตลาดนักวิเคราะห์โดยทั่วไปให้ถึง 90% แล้วขึ้นครั้งนี้เนี่ยตอนนี้เขามองกันว่าอาจจะมีการขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้ซ้ำไปในปีนี้แล้วโฟกัสไปที่เดือนธันวาคมเอาเป็นว่าเอาเดือนนี้ก่อนเดือนนี้ตอนนี้น้ำหนักหนักไปถึง 90% ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆในวันพรุ่งนี้ตอนดึกบ้านเราก็ประมาณตีหนึ่งครึ่งบวกลบนะครับเขาประกาศตอนบ้านเขาบ่ายสองคราวนี้ขึ้นแล้วเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าหนึ่งถ้าขึ้นก่อนนะก็เชื่อว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงแต่น่าจะไม่เยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าราคามันรับข่าวมาแล้วผมว่าประมาณไม่น้อยกว่า 80% รับข่าวไปแล้วนะครับฉะนั้นการปรับตัวลดลงก็น่าจะลงไม่ลึกนะครับคราวนี้ลงไม่ลึกแค่ไหนล่ะก็บอกว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยก็รับข่าวพอสมควรนะครับว่าจะขึ้นนะราคาก็ร่วงจาก 4,330 เหรียญลงไปทำต่ำสุดที่ 4,255 เหรียญ
1: ค
3: ่ะเมื่อวานลงไปประมาณนี้แต่ว่าดิดกลับมาในช่วงปลายตลาดที่ 4,285 แล้วก็เช้านี้ดิดกลับขึ้นมาเหนือ 4,003 อีกนะครับก็หมายความว่าอะไรหมายความว่ายังมีแรงซื้อค่อนข้างแข็งแรงนะครับที่ระดับ 4,300 เหรียญบวกลบนะฮะ

0: ที่ลงไปแล้วก็ทองไทยถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็จะอยู่บริเวณ 67,600 ถึง 67,900 ก็จะเป็นแบนด์วิชที่ค่อนข้างจะเป็นไซด์เวย
1: ์
0: อาจจะเป็นไซด์เวย์ดาวน์นิดๆโดยมีแนวรับหลักๆในคืนวันที
1: ่
0: วันนี้แล้วคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยแนวรับหลักคือ 4,250 ก็คือโลของเมื่อคืนนี
1: ้
0: แล้วถ้าหลุดลงไปล่ะก็หลุดลงไปเราก็เชื่อว่าที่ 4,200 น่าจะเป็นแนวรับถัดไปนะครับน่าจะลงไม่ลึกถึง 4,100 ละเท่าที่ดูนะฮะเพราะว่าส่งการเข้าซื้อของนักลงทุนระยะยาวดูดีนะครับมีการเข้าซื้อโดยตลอดแม้ว่าพันธบัตรจะสูงขึ้นนะครับก็เป็นลักษณะของการต่อสู้กันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายระยะสั้นผู้ซื้อระยะยาวนะครับก็ต่อสู้กันไปก็เรียกว่าเป็นแบนด์วิชของราคาทองไทยระหว่าง 67,600 ถึง 67,800 บวกลบตรงนี้ขึ้นลงนะครับแนวต้านหลักก็จะอยู่ที่ 4,380 ก็อาจจะขึ้นไม่พ้นช่วงนี้นะครับดังนั้นต้องดูปฏิกิริยาว่าเฟดจะคอมเมนต์แรงแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้ตลาดโฟกัสไปว่าขึ้นค่อนข้างแน่แล้วก็ราคาก็ไพรซ์อินไปแล้วแต่ถึงจะไพรซ์อินก็เชื่อว่าประกาศจริงก็หล่นต่อแต่น่าจะไม่เกิน 1% หรือไม่เกิน40ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับทองไทยก็น่าจะหล่นได้อีกไม่น่าจะเกินครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับก็ราวๆนั้นแล้วก็เราก็มาดูกันระยะยาวคราวนี้ตัวระยะกลางเนี่ยที่มันจะต้องดูกันก็คือราคาน้ำมันซึ่งมันเป็นตัวที่ตอนนี้มันผลักดันให้ความคาดหวังต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วน้ำมันตอนนี้มันยืนเหนือร้อยนะฮะก็เชื่อว่าถ้ามันยืนอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าน้ำมันมีโอกาสขึ้นเวียงอยู่ระหว่าง85ถึง100เหรียญในช่วงปลายปีนี้จนถึงสิ้นปีเลยซึ่งอันนี้มันไม่ดีต่อภาวะเงินเฟ้อของทั้งโลกเพราะว่าตอนนี้ซัพพลายมันจะหายไปประมาณบวกลบตั้งแต่10-20%นะมันซัพพลายหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ซาอุปิดท่อน้ำมันอีสเวสนะครับก็จะซัพพลายหายไปอีก 4% ต่อวันนะดังนั้นโดยองค์รวมก็มองว่าความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์จะทำให้เกิดสภาวะที่เงินเฟ้ออาจจะคุมไม่อยู่ถ้ามันยังขึ้นกันอย่างนี
1: ้
0: นะครับคุมไม่อยู่แล้วทองเป็นยังไงคือทองเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งของเงินเฟ้อแล้วคุมไม่อยู
1: ่
0: ทองจะขึ้นได้มาก
1: นะครับ
0: จะขึ้นได้มากเพราะว่าทองเนี่ยมันมีคุณสมบัติต่อต้านเงินเฟ้ออยู่แล้วดังนั้นการที่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันระงับการดีดตัวแรงๆเนี่ยเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็จะเริ่มทำให้สภาวะของราคาทองคำเริ่มทรงตัวได้ค่อนข้างดีนะครับบริเวณ 4,200 ถึง 4,300 เหรียญครับ
2: ถ้าเงินเฟ้อพุ่งเอาไม่อยู่เราก็เลยเห็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยเข้าซื้อทองคำในช่วงจังหวะย่อใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นแรงซื้อที่แข็งแกร่งนักลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธนาคารกลางของทั่วโลกแล้วเราก็ไปดูสถิติเราพบว่าเดือนที่แล้วจีนซื้อทองคำเข้า20ตันในส่วนของ government นะฮะ20ตันแต่ในส่วนของ retail เนี่ยซื้อขายเยอะกว่านี้อยู่แล้วเป็นอันดับหนึ่งของโลกหรือมั้งนะครับเพราะว่ามันก็สลับกันกับอินเดียดังนั้นโดยองค์รวมก็ยังเชื่อว่าโอกาสตกมีไหมมีแต่น่าจะไม่ลึกครับ
1: ค่ะคุณหมอคะอย่างแบบนี้เนี่ยคุณหมอในพอร์ตเนี่ยน่าจะมีทองสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีอะคะ
0: คือโดยการศึกษาเราพบว่าพอร์ตการลงทุนทุกชนิดนะถ้ามีทองคำอยู่ด้วยจะทำให้ผลตอบแทนค่อนข้างมั่นคงดีแต่จะเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นั่นว่ากันถ้าลงทุนที่ชอบการลงทุนในทองคำก็มีพอร์ตอยู่ระหว่าง 10-20% หรืออาจจะสูงไปถึง 40% ได
1: ้
0: นะครับขึ้นกับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนทองคำคนที่ไม่ชอบเลยก็ควรจะมีทองคำติดพอร์ตอย่างน้อยก็ 5% เพราะว่าจากการศึกษาพบว่าการลงทุน

0: นใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะหุ้นแอสเซทอสังหาริมทรัพย์ถ้ามีทองคำอยู่ด้วยสร้างความมั่นคงให้กับพอร์ตมากขึ้นครับ
1: อืมค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คุณหมอก็มองว่าในส่วนของราคาทองคำ Gold Spot เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็น 4,001ตามที่ตลาดประเมินกันก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าพอประมาณ 4,250 ก็เริ่มมีแรงรับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยจริงคุณหมอบอกว่าอาจจะเห็นแรงลงไม่แรงนะคะอาจจะประมาณสัก 4,200 ดอลลาร์
1: ใช่ค่ะแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าก็น่าสนใจคือเราก็นักวิเคราะห์หลายคนก็อาจจะลืมกันไปว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าเงินเฟ้อแรงมากๆเนี่ยทองคำเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ใช่ไหมคะแต่เราก็ดอกเบี้ยมันจะขึ้นดอลลาร์มันแข็งทองมันก็ลงแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยก็เป็นตัวที่ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าน้ำมันมันสูงไปจนกระทั่งเงินเฟ้อมันทะลุขึ้นไปแบบเนี้ยณจุดตรงไหนของราคาน้ำมันเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดการทำงานของภาพว่าทองคำเนี่ยมันจำเป็นละตรงนั้นเนี่ยน่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าไปดูตอนนี้ที่เราคุยกันเมื่อวานก็คือว่าฮอร์มุซปิดบับเอลเมนเดตปิดท่อพาดผ่านซาอุจากซ้ายจากขวาไปซ้ายปิดทั้งหมดเนี่ยซัพพลายก็หายไปลดลงไปอีกนะคะก็จำนวนพอสมควรเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันนะคะตอนนี้ไปวิเคราะห์ค่าเงินกันต่อเลยนะคะกับคุณหนิงค่ะดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคุณหนิงคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันศุกร์ดิบของเฟด เป็นยังไงบ้างคะ
3: เฟด2วันค่ะพรุ่งนี้ถึงจะรู้ผลแต่ประเด็นก็คือตอนนี้เกือบจะไพรซ์อินไปเกือบ 100% แล้วเกือบ 100% แล้วค่ะว่าขึ้นดอกเบี้ยรอบนี
1: ้
3: แล้วก็ปัจจัยนี้เองเนี่ยหนุนให้ดอลลาร์ขยับแข็งค่าขึ้นซึ่งถ้าเอาจริงๆตอนนี้ดอลลาร์มี2แรงค่ะที่ช่วยหนุนกันอยู่นอกจากเรื่องแบบการคาดการเกี่ยวกับโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดมีทั้งเรื่องน้ำมันที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงตอนนี้แล้วก็ยังเป็นแบบเพิ่มช่วงบวกได้เรื่อยๆเพราะว่ามันมีสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เหมือนกับยกระดับความรุนแรงขึ้นแล้วก็เหมือนมีสัญญาณว่ามันอาจจะกระทบตัวซัพพลายของน้ำมันด้วยทางฝั่งซาอุอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์มีซัพพอร์ตจากน้ำมันที่แพงตรงนี้และอีกซัพพอร์ตหนึ่งเนี่ยเป็นบอนด์ยิลด์ที่เมื่อคืนนี้ถ้าเป็นตัว10ปีก็แตะ 5% เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนับตั้งแต่ปี2566อะค่ะเพราะฉะนั้นคือยิลด์สูงน้ำมันแพงแล้วก็คาดการณ์ว่าเฟดจะคุมเข้มทั้งหมดทั้งมวลหนุนให้ดอลลาร์ขยับแข็งค่าขึ้นส่วนเงินบาทเนี่ยถ้านับสปอตนัดตอนนี้เนี่ยจะอยู่แถวๆ 33.25 บาทต่อดอลลาร์นะคะก็ใกล้ๆระดับปิดในประเทศเมื่อวานนี้แต่ว่าอ่อนค่านิดหน่อยเมื่อเทียบกับปิดออฟชอร์เมื่อคืนก็ถือว่าเป็นทรงแบบเคลื่อนไหวในกรอบแคบแต่ว่ามีไบแอสที่จะเคลื่อนไหวในฝั่งที่อ่อนค่ามากกว่าเพราะว่าสตอรี่ดอลลาร์ของเขาค่อนข้างแน่นนะคะในช่วงนี
2: ้ค่ะชาวบ้านเขาให้น้ำหนักเกือบ 100% แล้วท่าทีของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเปลี่ยนไหมคะวันนี
3: ้คงไม่เปลี่ยนละค่ะ เพราะว่าทางแบบทางบริษัทได้ออกแบบบทวิเคราะห์ไปแล้วค่ะ แต่ว่าก็ถือว่าถ้าผิดเราผิดจริงก็คือผิดไปตามนั้นค่ะ ต้องดูสัญญาณหลังจากที่แบบเหมือนเสร็จประชุมอีกทีนึงว่าดอลลาร์จะไปต่อได้ไหมคือระวังหนึ่งคือเซลล์อันแฟกค่ะเพราะว่าดอลลาร์ไพรซ์อินเรื่องการคาดการณ์เรื่องเสร็จมาพอสมควรแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าสัญญาณของเขาคือมันไม่ได้เป็นแบบการขึ้นดอกเบี้ยแบบซีรีส์หรือว่าจังหวะถัดไปที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมีความไม่แน่นอนในสเตทเมนต์หรือว่าสัญญาณจากประธานเฟดเนี่ยต้องระวังดอลลาร์ในเชิงที่อาจจะมีคอลเลกชันลงมา
1: โอเคเพราะว่านี่รับไปเยอะเลยรับไปเกิน
3: มากหลายวันด้วย
1: ใช่เพราะทริกเกอร์สำคัญก็คือตรงตะวันออกกลางนี่แหละที่น้ำมันมันพุ่งเนาะคุณหญิงเนาะที่ดอน
3: อยู่ดีๆก็เกินร้อยกลับมาได้ไม่ยากแหละเพียงไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังยืนเหนือระดับ100แล้วเหมือนกับมีอีเวนต์ให้เล่นต่อค่ะสำหรับตัวน้ำมัน
1: ค่ะ
3: ตอนนี้
1: ค
3: ่
1: ะ
3: มองกลับด้านล่างไว้ที่ 33.20 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนคือ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ค่ะ

0: วันนี้เป็นวันแรกของเฟดผลยังไม่ออกแหละอาจจะดูแบบพวกตัวเลขเศรษฐกิจไปก่อนค่ะวันนี้น่าจะมีการจ้างงานรายสัปดาห์ของ ADP ที่เป็นภาคเอกชนนะคะแล้วก็ผลสำรวจภาพการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์ก
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหนิงค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บาทอ่อนนะคะ 33.20 ด้านบน 33.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
1: 10:41 นาทีนะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะกับ Econ News Update นะคะเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันนะตรงบริเวณตะวันออกกลางนะคะดูซัพพลายน้ำมันที่ใช้เส้นทางซึ่งตอนนี้ก็โดนปิดไปนะคะจากสถานการณ์สงครามนะคะอย่างฮอร์มุสเนี่ยที่โดนปิดไป7เดือนนะคะน้ำมันที่ผ่านช่องทางนั้นต่อวันเนี่ย 5.5 ล้านบาร์เรลต่อวันเคยเป็นอย่างนั้นเคยเป็นแบบนั้นนะคะแต่ตอนนี้ก็วันนึงเนี่ยเรือก็คงผ่านได้ไม่กี่ลำ แล้วก็ต้องรอดูอิหร่านกับโอมานที่บอกว่าจะประชุมหารือกับประเทศอื่นๆก็เลื่อนไปก่อนนะคะส่วนตรงบับเอลเมนเดบที่ออกมาที่จะไปที่มหาสมุทร อินเดียเนี่ยน้ำมันผ่านตรงนั้นเนี่ย 3.5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะอันนี้ก็ปิดไปนะคะส่วนของตรงเส้นทะเลแดงแต่ว่าขึ้นไปจะผ่านคลองสุเอซตรงนั้นเนี่ยยังไม่ปิดนะคลองสุเอซยังไม่ปิดน้ำมันผ่านได้ประมาณ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะส่วนท่อน้ำมันของซาอุจากขวาไปซ้ายเนี่ยนะคะ East West Pipeline ที่ว่าเนี่ยมีน้ำมันใช้ผ่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งอันนี้ก็ปิดชั่วคราวอยู่นะจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าตอนนี้เขากังวลกันถึงเรื่องของซัพพลายที่จะออกสู่ตลาดนะคะแต่ว่าในด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจโลกถูกผลกระทบจากราคาพลังงานอ่ะใช่ดีมานด์มันก็ลดลงใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าพวก AI ทั้งหลาย data center อะไรตอนนี้ก็คอนซูมพลังงานเยอะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ้ดีมานด์มันอาจจะไม่ได้ลดตามเศรษฐกิจอย่างเดียวก็ได้มันก็มาพร้อมกับการพัฒนาหรือว่าเศรษฐกิจดิจิตอลอะไรทั้งหลายด้วยเนี่ยนะคะเออก็เป็นภาพที่มันจะไม่เหมือนเดิมด้วยนะอ่ะตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องของวิกฤตด้านพลังงานเหมือนกันนะคะก็หลายๆเรื่องประกอบกันไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นอะไรนะเรียกว่าวิกฤตภาพแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นของทั้งโลกไปพอสมควรจริงๆก็มีเรื่องแนวต้านเกี่ยวกับdata center ในสหรัฐแล้วอีกหลายๆแห่งนะแต่จริงๆก็เกี่ยวพันกับ AI แล้วก็เมื่อวันเสาร์นี่คุณ Dario Amodei ซึ่งเขาก็เป็นfounder แล้วก็หนึ่งในผู้ลงทุนใหญ่นะคะของ Anthropic นี่กว่า 50% นี่เป็นพวกเดโมแครตนะเขาดีแคร์เพราะนั้นก็ถูกกีดกันจากการประมูลงานในกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลทรัมป์หรือยังไงก็เขียนเอเซ่ในวันเสาร์ที่บอกว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะหยุดพัฒนาหรือ slow down AI ทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันก็เปิดทางให้รัฐซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะ authoritarian นะอย่างจีนเนี่ยก็จะเดินหน้าได้ไม่มีใครบังคับแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็ออกมาเตือนกันใช่ไหมก็บอกว่ามันก็จะต้องคล้ายๆกับว่าอย่าไป frontier เขาใช้คำว่าไอ้แนวหน้าของ AI เนี่ยมันไปเร็ว

0: ินไปเนี่ยมันก็มีส่วนแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็มีผู้บริหารบางคนแล้วก็ founder บางคนของ Anthropic ได้ลาออกแล้วก่อนหน้านั้นที่ Google ที่เป็นบิดาของ AI เนี่ยเขาบอกเขาอยู่ด้วยไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยเกรงมากเลยว่า AI เนี่ยมันจะ control ทั้งหมดเลยมนุษย์นะแล้วมันก็จะทำให้เกิดผลเสียเนี่ยอย่างไรก็ตามคืนนี้ก็บอกว่าไอ้บทความวันเสาร์นี้ก็มีเรื่องขึ้นมาในวันจันทร์นี่หุ้นของทาง AI อะไรทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะก็คือที่ลงทุนใหญ่ก็คือ SoftBank เนี่ยร่วงลงไปที่ญี่ปุ่นนี่ 10% เลยนะคะเพราะว่ามันก็มีแรงมองอยู่แล้วว่าตอนนี้ตลาดมันนำโดย AI ทั้งนั้นเลย Data Center คืนนี้ถ้ามันมีไอ้ข้อคิดที่บอกว่าเอ้ยมันไปเกินเหตุหรือเปล่ามันจะฆ่ามนุษย์หรือเปล่าใน10ปีอะไรเงี้ยนะคะก็เริ่มมีปฏิกิริยาแต่อะไรก็ตามก็คือประธานทรัมป์เขาก็ไปที่อะไรไอเลนนะคะแล้วเขาก็พูดเรื่องนี้เลยเขาก็ออกมาแรงมากเลยเขาบอกว่าเฮ้ยขนาดนี้เราจะเป็นสโลว์ดาวน์ทำไมล่ะตอนนี้เรานำจีนอยู่เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ผมต้องการจะให้เป็นอย่างนั้นเราต้องนำจีนเพราะว่า whoever wins AI ก็คือผู้นั้นก็จะชนะเหมือนกับที่ก่อนนั้นก็มีใครที่ควบคุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้ก็จะควบคุมโลกอันนี้เหมือนว่าถ้าใครชนะ AI เราก็จะชนะทั้งโลกนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็คือทางด้านสีจิ้นผิงก็ไปพูดที่นิวเดลีทำกลางการประชุมครั้งที่18ของบริกซ์ที่บอกว่าจีนพร้อมนะที่จะให้ความร่วมมือทางด้าน AI ทั้ง collaboration และก็ development การพัฒนากับประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะที่เป็นสมาชิกของ BRICS เลยนะคะทีนี้เขาก็ไปพูดถึง Mike is right นะก็พูดในภาพรวมที่บอกว่าถ้าไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยเนี่ยไอ้คนที่ชนะเป็นกฎแห่งป่าคือกำลังมากก็ชนะใช่ไหมแต่บางคนก็ไปตีความว่านี่เขาหมายถึง AI ปรากฏว่าโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนก็ออกมาให้มันชัดบอกเลยการที่คนออกมาเนี่ยไอ้ผู้บริหารและก็ฟาวเดอร์อะไรของ AI ของอเมริกาเนี่ยออกมาเตือนว่าเอ้ยมีการลาออกใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยว่ามันจะไปเร็วเกินไปหรือเปล่ามันจะฆ่ามนุษย์หน้าเลยเนี่ยเอ้ยทางจีนเขาบอกอย่างนี้ฮะนี่ก็เป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศที่บอกว่ามันเป็นการสร้างความตื่นตระหนกเขาเรียกเฟียร์มองเกอริงไอ้บ้าสร้างความตื่นตระหนกเพื่อจะให้นี่คงจะอยากให้จีนสโลว์ดาวน์ใช่ไหมก็ถามแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เขาบอกไม่มีทางนะแต่ว่ามันก็หมายความว่าตรงนี้เนี่ยคำก็ออกมาแรงบอกว่าเราก็จะต้องนำน้องนี่ก็มีรายการใน Squawk Box ของCNBC คนนี้เขาก็เป็นอดีตผู้เดี๋ยวก่อนนะคะก็เป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในไอ้ Open AI ตั้งแต่ต้นเลยนะคะของคุณออลต์แมนเนี่ยนะคะเธอเป็นผู้หญิงค่ะก็เดี๋ยวก่อนนะคะชื่อ Helen Turner Executive Director ของ Georgetown Center for Security and Emerging Technology แล้วก็เคยอยู่กับ Open AI เป็น Board Member เขาก็พูดบอกว่าขณะนี้คาดการณ์ว่าอเมริกาเนี่ยนะในด้าน AI เนี่ยนำหน้าจีนอยู่ประมาณ6-9 เดือนนะคะและเราจะต้องทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไปสโลว์ดาวน์นะจีนก็จะแซงหน้าที่เป็นเสียงเตือนนะคะจากทางฝ่ายอเมริกานั่นมันมี2ด้านครั้งนี้ไม่ยอมเด็ดขาดตอนนี้จีนก็แรงออกมาแล้วบอกเอ้ยไม่ได้อย่ามาขู่เราหน้าตื่นตระหนกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็หุ้นเมื่อวานนี้ลงอ่ะตอนนี้ก็คงจะฟื้นขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นไอ้ความรู้สึกที่ว่าเอ้ยเราจะโดน AI มันคอนโทรลหรือเปล่าหรือเราจะคอนโทรลได้ค่ะทั้ง2ท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกลับมาที่บ้านเรากันนะคะก็มีประเด็นที่ต้องเล่าให้ฟังถึงความคืบหน้ากันนะคะเรื่องนี้ก่อนละกันนะคะเนื่องจากว่าก็ไล่หลังมาละก็คือเรื่อง AirPods Link นะคะที่ซึ่งก็วนๆพุ่งๆกันอยู่กับประเด็นเรื่อง High Speed Train ด้วยแล้วก็การให้บริการเดินรถAirPods Link นะคะซึ่งการสัญญาที่จะเดินรถต่อเนี่ยมันกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้นะคะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นบอกว่าอ๋อทางบริษัทของCP เนี่ยเขาก็เดินรถต่อให้แต่ว่าคิดค่าเดินรถเนี่ย6ค่าเขาเรียกอะไรค่าจ้างอ
2: ะ
1: 60ล้านบาทต่อเดือนนี่นะแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรที่เกี่ยวกับว่าอะยังพ่วงมาด้วยอ่ะคือไฮสปีดเทรนห้ามฟ้องนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะจนล่าสุดก็มีความชัดเจนนะคะโดยทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งคุณพิพัฒน์เป็นประธานบอร์ดการรถไฟด้วยนะคะก็พูดถึงกรณีนี้นะคะบริษัทของ CP ที่เขาทำโครงการนี้คือบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดนะคะคุณพิพัฒน์บอกว่าเรื่อง AirPods Link นะคะยืนยันว่าเอกชนเนี่ยจะเดินรถต่อในช่วง

0: 4เดือนจนจากกันยายนนี้ไปจนถึง31มกราคม70ไม่ใช่ต่ออายุ1ปีแล้วค่าจ้างวิ่งรถก็ไม่ใช่60ล้านบาทต่อเดือนด้วยก็คือรายได้จากการวิ่งถ้าได้ค่าโดยสารเท่าไรก็รับไปเท่านั้นเอกชนก็รับไปเท่านั้นหากวิ่งไม่คุ้มก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของเอกชนโดยตรงค่ะอันนี้คือช่วง4เดือนนะคะอ่ะสรุปว่าอันนี้คือเอกชนก็จะวิ่งต่อไปแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจาก4เดือนครบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการรถไฟก็จะให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟเนี่ยเข้ามารับช่วงต่อคือก่อนหน้าที่จะมีของ CP เข้ามาเนี่ยบริษัทนี้เขาเดินรถ Airport Link อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะกลับเข้ามาดูแลใหม่นะคะซึ่งก่อนจะดำเนินการเนี่ยก็จะตรวจสภาพความเรียบร้อยของรถและรางก็ยืนยันว่าหลังจากจบ4เดือนจะไม่มีการต่อเวลาแล้วก็จะให้บริษัทลูกการรถไฟมารับช่วงต่อทันทีค่ะส่วนประเด็นสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินประเด็นนี้ก็ยังติดขัดอยู่เพราะเอกชนเขาบอกว่าเขาอยากจะยกเลิกสัญญานี่นะคะคุณพิพัฒน์บอกว่าโครงการนี้ต้องกลับไปที่ EEC ซึ่งมีนายกเป็นประธานเพราะได้มีการหารือไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดโดยได้มีการโต้แย้งให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.ก่อนจะดำเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นก็ต้องรอทาง EEC หารือกันก่อนแล้วก็รวมไปถึงนายกจะต้องหารือกับสำนักงานกฤษฎีกาก่อนด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ High Speed Train กับ Airport Link ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันที่เรื่องของการจัดการทุนเทากันสักนิดนึงนะคะคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยขีดเส้นใต้เลยว่า30วันจากนี้ไปจะมีการออกแบบระบบวิเคราะห์แล้วก็เชื่อมข้อมูลหน่วยงานภาครัฐนะคะตรวจสอบทุนเทาเงินสีเทาทั้งหลายนะคะก็มีการประชุมกันเพื่อติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยนะคะได้มีการวางแนวทางยกระดับการป้องกันแล้วก็ปราบปรามทางการภัยทางการเงินนะคะก็จะมีการอุดช่องโหว่การเชื่อมโยงข้อมูลเพราะว่าบางทีที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานปปง.สำนักงานก.ล.ต.แล้วก็กระทรวงดีรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเชื่อมโยงกันจากนี้ไปเนี่ยภายใน30วันแต่ละส่วนต้องทำข้อมูลเชื่อมโยงกันนะคะในมิติของการยกระดับมาตรฐานการยืนยันตัวตนเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล นะคะอย่างระบบการคลังเนี่ยก็อาจจะต้องมีข้อมูลแบบคนที่ไม่ระบุตัวตนทั้งหลายนะคะจัดทำข้อมูลศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้นักวิเคราะห์เนี่ยสามารถนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ได้ด้วยนะคะก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการกันของแต่ละหน่วยงานเพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางเงินให้ได้มากที่สุดนะคะวิเคราะห์ข้อมูลคาดการพฤติกรรมของมิจฉาชีพเวลาถ้าเกิดว่ามีการกำหนดมาตรการหรือการรายงานธุรกรรมวงเงินเกิน5ล้านบาทขึ้นไปมิจฉาชีพเนี่ยจะต้องบางทีเขาปรับพฤติกรรมไงคะโอนต่ำกว่าเกณฑ์ใช่ไหมคะโอนทีสมมุติ2ล้านก็อาจจะโอนล้าน9อะไรอย่างเงี้ยเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องไปโชว์แล้วก็รายงานข้อมูลผ่านระบบธนาคารต่างๆเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเขาบอกว่าก็ต้องดูพฤติกรรมที่รู้เท่าทันโจรด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตพี่พรคุณผู้ฟังนะคะนงขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ AirPod Link นะคะ มีประเด็นเรื่องหลักประกัน MOU ในการเดินรถ AirPod Link นะคะซึ่งในเรื่องนี้ทางผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณอนันต์นิ่มโพแดงบอกว่าเงื่อนไขที่ทางเอกชนเสนอมา4ข้อเนี่ยมีการเจรจากับเอกชนก็คือประเด็นหลักคือเรื่องหลักประกัน MOU เดินรถเนี่ยไม่ใช่หลักประกันตามสัญญาสัมปทานการรถไฟจะคืนหลักประกันเมื่อ MOU เดิมสิ้นสุดและให้เอกชนนำหลักประกันฉบับใหม่มาวางเพื่อรองรับการเดินรถในช่วง4เดือนค่ะซึ่งเบื้องต้นจะอยู่ที่533ล้านบาทนะคะอันนี้ก็หมายความว่าหลักประกันตาม MOU เดิม 10% ของมูลค่าการเดินรถมูลค่าเดินรถอยู่ประมาณ 60,000 ขออภัย 1,670 ล้าน
1: ค่ะ
0: 10% ก็ 1,000 นิดๆ 1,067 ล้านเอกชนเขาขอถอนออกไปก่อนขอคืนนะคะการรถไฟบอกว่า

0: ก็จะให้เอกชนถอนออกไปก่อนนะแต่เมื่อเดินรถต่ออีก4เดือนก็ต้องนำหลักประกันสนับสนุนการเดินรถตามเงื่อน4เดือนเนี่ยเอามาใหม่ก็คือ500กว่าล้านนะคะมาวางประกันกับการรถไฟนะคะซึ่งในประเด็นนี้การรถไฟก็จะทำหนังสือถึงบริษัทเอเชียเอราวัณภายใน 1-2 วันนี้เพื่อยืนยันรายละเอียดอย่างเป็นทางการนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะเกี่ยวกับเรื่องของ Airport Railing ค่ะ
1: นี่ค่ะมาดูกันที่เรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus บ้างนะค
0: ะ
1: ก็จะเริ่มลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์กันได้1พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมก็คือการใช้สิทธิ์เขาจะแบ่งเป็น2ช่วงใช่มั้ย
0: คะ
1: ช่วงประมาณสัก16กันยายน16ธันวาคมจนถึง15มกราคมก็จะเป็นช่วงที่มีคนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะต้องยกเลิกแล้วก็ไปใช้ทีหนึ่ง16มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็มีคนมองว่าแล้วโอ้แล้วโรงแรมเนี่ยจะขึ้นราคาเหมือนช่วงที
0: ่
1: รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่านะคะคือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าก็ไอ้พวกที่ขึ้นบัญชีดำไว้บัญชีแบ็คลิสต์ไว้เนี่ยพันกว่ารายที่แอบขึ้นค่าที่พักเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอีกนะคะก็จะมีการดำเนินคดีไปแล้วบางส่วนบุคคลพวกเนี้ยที่กระทำผิดในช่วงโครงการที่ผ่านมาก็จะไม่ได้ถูกเข้าโครงการนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่จะมีการแอบฉวยโอกาสขึ้นราคาที่พักเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้แล้วประเด็นข้อสงสัยว่าอย่างไทย เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยให้ส่วนลดที่พัก 40% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืนแต่ว่าพอมาไทยเที่ยวไทย plus มองว่าเงินสนับสนุนค่าที่พักเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทเนี่ยอาจจะไม่จูงใจพอหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะอาจจะเลือกปฏิบัติหรือเปล่าคือส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กโฮสเทลมากกว่าโรงแรมระดับลักชัวรี่ทั้งหลายก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นักแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของรัฐบาลนะว่าอยากส่งเสริมที่พักขนาดเล็กๆนะคะ
0: ใช่ค่ะนะอันนี้ก็กำลังน่าจะคลอดเร็วๆนี้แล้วนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็น่าจะคลอดเร็วๆนี้ก็คือเรื่องของไทยช่วยไทย plus
1: ค่ะ
0: เฟสจะเรียกเฟส2ละกันเนาะเพราะว่ารัฐบาลท่านนายกอนุทินนะ4เดือนเนี้ยที่ใช้กันอยู่เดือนนี้เดือนสุดท้ายอันนี้เรียกเฟส1ละกันนะ
1: คะ
0: ไทยช่วยไทย plus เฟส2นะคะท่านนายกก็บอกว่าก็สั่งการไปแล้วนะคะว่าให้ต่อทีนี้ทางปลัดคลังนะคะคุณลวรนแสงสนิทในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรก. 400ล้านบาทนะคะก็ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมของคณะกรรมการเพื่อดูรายละเอียดมาตรการนี้เฟส2นะคะโดยพูดถึงเรื่องของเงินนะคะก็คือว่าถ้าดูก้อนวงเงินก้อนแรก200,000ล้านนะคะปัจจุบันเนี่ยอยู่เหลือประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทนะถ้าจะใช้ต่อจริงๆก็ใช้ได้แค่เดือนเดียวนะคะ 40,000 ล้านนะคะแต่ว่าถ้าจะมากไปกว่านั้นคืออาจจะหลายเดือนไปกว่านั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็คือสามารถโยกวงเงินกู้จากก้อนที่2 200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยเอามาใช้สำหรับการแจกไทยช่วยไทย plus เฟส2เฟส2ได้นะคะนี้สามารถที่จะทำได้นะคะก็เป็นส่วนแสดงว่าคือทำได้อะใช่เนา
1: ะ
0: แต่ว่าในวัตถุประสงค์ของ 200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยที่รัฐบาลบอกไว้ก็คือเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานใช่ไหมซึ่งเท่าที่ฟังตอนนี้ก็คือมีเรื่องของการเปลี่ยนโซล่าหลังคาเรือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ของกระทรวงมหาดไทยน่าจะประมาณ 50,000 ล้านค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีของกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ต้องรอติดตามว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะก็โดยรวมแล้วก็อาจจะเหลืออีกสักแสนล้านเนาะที่จะไปเอาไปเปลี่ยนผ่านพลังงานได้เนี่ยนะคะอ่ะก็ปรับเปลี่ยนโยกย้ายได้นะก็เขียนช่องไว้เปิดทางไว้เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันใครที่ติดใจนะบอกว่าใช้มันก็ช่วยได้อะไรเงี้ยอ่ะท่านนายกก็สั่งการลงมาเรียบร้อยนะคะว่าน่าจะมีต่อไปด้วย
1: ค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะ2ดีคุณนงวดีและวันดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียสักกล่าวถ้อยแถลงประชุมอันคลอสนัดแรกย้ำจุดยืนไทยปกป้องอธิปไตยสิทธิทางทะเลยึดกฎหมายระหว่างประเทศนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยกล่าวถ้อยแถลงในการเปิดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล1982หรืออันคลอสที่สิงคโปร์นายเสียสักระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยโดยตนมาด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนคือการแสวงหาทางออกเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลที่จะปกป้องสิทธิ์ของเราทำให้ไทยและกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในฐานะเพื่อนบ้านส่วนความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาซึ่งเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งสำหรับการประชุมวันนี้ไทยเชื่อมั่นมาโดยตลอดความเห็นต่างระหว่างเพื่อนบ้านควรได้รับการแก้ไขผ่านการพูดคุยหารือแนวทางที่ไทยยึดถือมาโดยตลอดคือการรักษาช่องทางสื่อสารฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างกันแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนผ่านการเจรจาทวิภาคีแต่กัมพูชากลับใช้แนวทางที่แตกต่างกันออกไปอ้างว่าเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่การกล่าวอ้างนี้ของกัมพูชามุ่งสร้างประโยชน์ให้ฝ่ายตนเองย้ำว่าไทยยึดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างมั่นคงยึดมั่นในกติการะหว่างประเทศและจะปกป้องสิทธิ์ของเราอย่างเข้มแข็งณพินทร์ โล่งกกต.ยกคำร้องคดีหัวสว.ชื่นชมใช้อำนาจเที่ยงธรรมไม่หวั่นแรงกดดันนายณพินทร์ ศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยคดีหัวสว.ว่าเมื่อกกต.ยกคำร้องเป็นเรื่องที่ทุกคนดีใจแต่ยอมรับว่ากระบวนการยุติธรรมกกต.ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและตามระเบียบรวมถึงพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบและให้ความเป็นธรรมโดยไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆที่กดดันกกต.ให้หยุดใช้อำนาจดังนั้นต้องขอชื่นชมกกต.ที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมและให้ความเป็นธรรมกับทุกคนส่วนรู้สึกโล่งขึ้นหรือไม่นายณพินทร์กล่าวว่าเป็นธรรมดาเมื่อยกคำร้องก็ต้องโล่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ขณะนี้ยังไม่ได้คุยกันในพรรคเพียงแต่สิ่งที่ตนตั้งข้อสังเกตคือข้อมูลต่างๆที่ออกมาเป็นความลับแต่ออกมาได้อย่างไรและนำข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมส่วนคดีที่แจ้งความก่อนหน้านี้ยังคงเดินหน้าอยู่แต่หากไม่คืบหน้าจะฟ้องเองภายใน90วันและยืนยันว่าขณะนี้ยังฟ้องยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอส่วนนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยังไม่มีประเด็นใดนอกเหนือจากในสภาด้านเจเซตไม่รู้สึกใดๆหลังกกต.ไม่ส่งฟ้องคดีหัวสว.บอกช่วงถูกกล่าวหาอยู่เมืองนอกมั่นใจพยานหลักฐานยันไม่ฟ้องกลับใครเหตุเป็นคนสาธารณะนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าไม่รู้สึกอะไรหลังกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องคดีหัวสว.คิดว่ากกต.พิจารณาตามหลักฐานเมื่อวานนี้กับวันนี้ความรู้สึกไม่ต่างกันส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานมั่นใจว่าช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาอยู่ต่างประเทศไม่เข้าใจในพยานหลักฐานที่พูดคุยกันอยู่แล้วพยายามอยู่ในจุดยืนที่ไม่ตอบโต้หลังภาคประชาชนเปิดข้อมูลถือว่าตนเองเป็นบุคคลสาธารณะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมผลักดัน Energy Transition CCS ใน Gas Tech 2026กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน Gas Tech 2026

0: ารและเจ้าหน้าที่กลุ่มเชื้อเพลิงธรรมชาติให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำชมนิทรรศการการเข้าร่วมงานแก๊สเทค2026และการจัดแสดงนิทรรศการกลุ่มเชื้อเพลิงธรรมชาติสะท้อนบทบาทเชิงรุกประเทศไทยบนเวทีพลังงานระดับโลกสบสหรัฐยอมรับร่างกายยังไม่ 100% จากอาการป่วยนายมิชแมคคอเนลวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นแกนนำพรรครีพับลิกันเดินทางมาอาคารรัฐสภาหลังไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะมานาน3เดือนโดยยังมีท่าทางอ่อนแรงและน้ำเสียงสั่นเครือนายแมคคอเนลกล่าวว่าต้องการผลักดันร่างกฎหมายหลายฉบับและออกแถลงการยอมรับว่ายังไม่ฟื้นตัวเต็ม 100% จากอาการป่วยแต่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าจะดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกต่อไปจนครบวาระในเดือนมกราคมหรือไม่ทำให้ยังไม่สามารถหมดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของนายแมคคอเนลซึ่งปัจจุบันอายุ84ปีตั้งแต่เขาหายไปจากสายตาประชาชนตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนผ่านไปหลายสัปดาห์จึงประกาศว่าประสบอุบัติเหตุหกล้มจนหมดสติและมีอาการโรคปอดบวมและได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ในวันอังคารที่15กันยายนนะคะวันนี้อยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
6: ค่ะและแก้มพิญญาภัทรด่านอุตรานนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
5: ค่ะ
6: โอ้วันนี้นี่มีหลายเรื่องที่น่าสนุกนะน่าสนใจมากเลยนะคะ
5: ค่ะเป็นอะไรที่ใกล้ๆตัวนะการตลาดที่เรามีส่วนร่วมหลายสิ่งเลย
6: อืมค่ะอย่างเรื่องของที่ใส่กระป๋องน้ำอัดลมที่มันมาจากเครื่องพิมพ์ 3D อย่างเงี้ยแล้วมันเป็นไอเดียของเด็กอายุ18เท่านั้นเอง
5: ค่ะ
6: รายได้นี่โอ้ช่ำๆเลยนะจากไอเดียของเขาอันนี้นะคะ
5: ค่ะเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะใครจะคิดเด็ก18นี่ทำรายได้ได้แบบเราอายเลยนะ
6: ใช่
5: อายุอาจจะไม่ใช่ข้อจำกัดหรืออุปสรรคอีกแล้วในการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะปัจจุบัน
6: นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสปาเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง
5: ค่ะ
6: ไม่อยากจะใบ้เยอะนะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าละกันว่าเป็นเครื่องดื่มชนิดไหนนะคะแล้วก็เอ้ยมันวนเวียนเกี่ยวกับของกินเยอะเลยเนาะมีไอศกรีมมีสเวด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของฮอทดอกแต่เป็นฮอทดอกติดแกลม
5: ฮอทดอกหลักพันอุ้ยมันแพงอะไรได้ขนาดนั้นใส่อะไรเป็นวัตถุดิบภายในฮอทดอกราคาขนาดนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังติดตามเราอยู่ที่ไหนค่ะพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เช้านี้น่าจะชุ่มฉ่ำต้องถามแบบนี้ดีกว่าถึงที่ทำงานกันแล้วหรือยัง
6: ต้องถึงแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะรถติดนิดนึง
5: สะบักสะบอมขอใช้คำนี้เมื่อเช้าตื่นมานี่คืออะไรมาจอดกันทำไมบนถนน
6: ตกตั้งแต่เช้าอ่ะน้องก็นะคะวันนี้ก็ถ้าใครยังอยู่บนรถก็ฟังเรื่องราวการตลาดกันไปได้เพลินๆนะ

0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มเรื่องแรกเนี่ยจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการปักตะกร้ากันสักหน่อยโอ้โหคือใครยังไม่เคยซื้อของจากตะกร้าบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยก็อาจจะน้อยแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าวนเวียนอยู่ใน TikTok เนี่ยก็อาจจะแบบช็อปเพลินเกินห้ามใจเพราะว่าไหนจะไลฟ์แข่งกันโอ้โหเปิดไปไถไปก็ไลฟ์ร้านนั้นบ้างร้านนี้บ้างไหนจะคอนเทนต์ติดตะกร้าที่ก็ทำมาแบบดึงความสนใจเราให้เราโอ้ยอดใจไม่ได้อันนี้จากที่ไม่เคยคิดว่าจะอยากได
1: ้
0: ก็จะแบบสักหน่อยไหม
1: เพราะอะไรราคามันยั่วใจไหม
0: บางทีมันก็ไม่นะบางทีมันก็แบบเกิดความรู้สึกว่าหรือมันจะจำเป็น
1: อ๋อมันสั่งจิตเรามันเหมือนแมนิเฟสต
0: ์หรือมันมีไว้หน่อยก็ดีนะ
1: หรือการเห็นบ่อยๆมันซึมเข้าไปในจิตใต้สำนึกเราได้คุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันไหมบางทีเราดูอะไรบ่อยๆเนาะมันก็ติดได้นะไม่น่าเชื่อเลยนึกถึงตัวเองเหมือนกันติดอะไรบางอย่างที่ไม่น่าจะติดอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: แล้วบางแบรนด์เขาทำการตลาดแบบนี้ไงคือเขาให้อินฟลูหลายๆคนไปทำพร้อมๆกันใกล้ๆกันช่วงเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยพอเราแบบเลื่อนจากคนนี้อ่ะสมมติเราหยุดดูคนนี้อ่ะอัลกอริทึมก็จำแล้วว่าเราสนใจคอนเทนต์นี
1: ้
0: สักพักผ่านไปอ่ะเปิดไปดูคนนี้ก็ทำคอนเทนต์รีวิวอีกเฮ้ยทำไมมันป๊อปปูล่าขนาดนี้ล่ะ
1: หรือเราจะต้องมีหรือเราควรลองเอ๊ะหรือมันดีจริงมันหลายเอ๊ะเนาะ
0: ก็มีการเปิดรายงาน Influencer to Commerce in Thailand 2026นะคะที่เขาบอกว่า Influencer เนี่ยนะคะถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนยอดขาย TikTok ครองแชมป์สื่ออินฟลูในประเทศไทยนะกวาดแคมเปญมากกว่า 50% นะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเทรนด์ในเรื่องของการทำคอนเทนต์และ Affiliate Marketing ค่ะเป็นสิ่งที่ช่วยแบรนด์ในการปิดยอดขายได้อย่างมากทีเดียวนะคะ
1: ก็ถ้าดูในโซนที่เป็นคนเอเชียตอนออกเฉียงใต้คือเรานั่นเองชาวเราและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกนะคะก็จะอยู่ในการสำรวจหรือว่าข้อมูลของรายงานนี้ด้วยค่ะไปดูจากทางบริษัทนะคะที่เขาให้บริการซอฟต์แวร์แล้วก็แอปสำหรับการทำธุรกิจด้านการตลาดกันหน่อยชื่อ Anymy Group ค่ะเขาบอกว่าในรายงานที่เขาทำครั้งนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าการใช้อินฟลูในการตลาดเนี่ยนะคะตอนนี้เขาเรียกกันว่าเป็น full funnel แล้วก็ customer journey นะสิ่งที่คนที่เป็นลูกค้าจะได้รับนะคะรับรู้จากแบรนด์ไปเนี่ยยาวมาตั้งแต่รับรู้แบรนด์ได้ด้วยจนถึงปิดการขายก็คือหวั่นไหวจนกระทั่งซื้อนะคะคืออย่างที่บอกแล้วว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่เห็นแล้วจำแบรนด์ได้แต่ว่าลงไปถึงเม็ดเงินเพราะว่าตัดสินใจซื้อด้วยนะคะสิ่งที่สำรวจออกมาเนี่ยในไฮไลท์เลยละกันเขาไปดูก่อนว่าเทรนด์แล้วก็การเติบโตของinfluencer marketing เนี่ยเป็นยังไง TikTok นี่คือเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมเลยนะคะดูตั้งแต่ปี2025เป็นแพลตฟอร์มที่การตลาดอินฟลูเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยค่ะเราเองก็เป็นคนที่
0: ด
1: ูอินฟลูผ่านทางนี้เยอะเหมือนกันสัดส่วนแคมเปญมากกว่าครึ่งหนึ่งเลย 50% ก็จะเลือกใช้ผ่าน TikTok แล้วก็อาจจะมี IG นะ Instagram เข้ามาบ้าง YouTube ก็มาเป็นอันดับ2แล้วก็3ค่ะ
0: ก็เขาบอกว่าความหลากหลายของ influencer community ในปี2026เนี่ยนะคะก็มีการเติบโตแล้วก็แตกแขนงไปเฉพาะกลุ่มมากขึ้นนะคะสำหรับกลุ่ม influencer ที่มีอิทธิพลสูงในปีนี้นะมีกลุ่ม LGBTQ+ นะแล้วก็มีกลุ่ม expertและกิ๊กนะคะคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหลายนะแต่ละคนก็จะมาแบบสมมติว่าจะขายกล้องก็ต้องเป็นแนวที่แบบว่าใช้กล้องเยอะๆทำงา
1: นเล่นกล้อง
0: ใช่ไหมหรือทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็จะมาแนะนำให้ความรู้ต่างๆแล้วก็ไหลไปจนปิดการขายมีตะกร้าใช่ไหมหรือว่านักกีฬาดาวรุ่งค่ะเป็นแอธลีต rising star นะคะคอนเทนต์จากพนักงานอันนี้ก็โดนใจอยู่นะเป็น employee generated content นะคะก็คนในเขาว่ามาอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่า new star นะคะจากรายการโทรทัศน์หรือ streaming นะคะเป็นนักเล่าเรื่องกลุ่ม storyteller แล้วก็สายตลกอ่ะอันนี้ก็ดึงความสนใจคนมาดูได้อยู่แล้วคอมเมดี้นะคะ
1: หลากหลายเนาะก็อยู่ที่ว่าเรารู้สึกว่าเชื่อมั่นสายไหนบางคนก็บอกว่าเวลาฟังผู้เชี่ยวชาญเอ็กซ์เพิร์ทแล้วมันก็มั่นใจเห็นหน้าก็คือรู้เลยว่าจะบอกว่าขายอะไรแต่มันดูไม่ขายสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาก็ใช้นี่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้
0: ใช่มันเหมือนเขาแบบคนที่เขาใช้จริงเขามาแนะนำนะเนี่ยหรือบางคนก็คือเหมือนกับดูเป็นกลุ่มที่น่าจะลองใช้มาหลายแบบแล้วเลือกสิ่งนี
1: ้
0: อะไรประมาณนั้นนะคะซึ่ง

0: ูดถึงอะคือถ้าดูจากประสบการณ์ของตัวเองเนาะในช่วงแรกๆที่ TikTokสมัยก่อนพอเราทำคอนเทนต์เยอะๆใช่ไหมคะ อ่ะก็จะได้มีการพูดคุยกับทางทีมงานของ TikTok แล้วก็ช่วงแรกเขายังพูดอยู่เลยนะเขายังบอกกับบรรดาอินฟลูว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี้ยเราจะทำคอนเทนต์เราจะทำการขายแล้วนะเราจะมีเรื่องของการขายพ่วงเข้ามาแล้วนะจากแต่ก่อนมันจะเป็นลักษณะของการทำคอนเทนต์อย่างเดียวซึ่งมันก็จะเป็นการสร้างประสบการณ์สร้างความรับรู้ให้กับคนดูคอนเทนต์แล้วไหลไปจนถึงการซื้อของเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยถึงเวลามาจนถึงตอนนี้จริงๆมันผ่านมาไม่กี่ปีเองเติบโตรวดเร็วมากเลยอ่ะแล้วก็กลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับหลายๆคนนะคะที่ทำคอนเทนต์ด้วยนะคะเขาบอกว่าคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะคะสร้าง CPE นะ Cost per Engagement คือต้นทุนต่อการมีส่วนร่วมได้คุ้มค่ากว่าคอนเทนต์แบรนด์นะคะอันนี้มาจากผลการเปรียบเทียบข้อมูลโฆษณานะระหว่างปี2024และ2025ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็แฟชั่นความงามเนี่ยค่ะเขาพบว่าการยิงแอดผ่านคอนเทนต์ของอินฟลูปรากฏว่าทำผลงานได้ดีกว่าคอนเทนต์ของแบรนด์เอง อย่างเห็นได้ชัดเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าคอนเทนต์ที่มาจากอินฟลูเนี่ยหนึ่งอ่ะเขาก็มีโน้ตฮาวในการทำคอนเทนต์ให้คนสนใจและอยากดูต่ออะไรเงี้ยหรือมีฐานแฟนของตัวเองอยู่เงี้ยค่ะเขาก็จะได้การมีส่วนร่วมได้ engagementเพราะว่าอย่างแบรนด์บางทีเขาก็ต้องอยู่ที่ว่าใครเป็นคนทำคอนเทนต์ให้แบรนด์นะใช่ไหม
1: เอเจนซี่อะไรอย่าง
0: น
1: ี้เน
0: า
1: ะ
0: หรือว่าแบรนด์ทำเองแล้วคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของแบรนด์เขาทำได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าคนที่แบบเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับเขาจะรู้ทางละว่าทำคอนเทนต์แบบไหนจะได้ยอดวิวเยอะแบบไหนจะมีคนแชร์เยอะแบบไหนคอมเมนต์เยอะนะอย่างเงี้ยทีนี้พอมันได้เอนเกจเมนต์เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะนำไปสู่การขายแล้วจบการขายได้อะไรเงี้ยต้นทุนต่อการแสดงผลโฆษณาของเขาเนี่ยมันก็ถือว่าถ้าเราเทียบกันกับระหว่างแบรนด์ยิงแอดกับของทางอินฟลูทำคอนเทนต์มันก็เลยมีความแตกต่างกันชัดนะคะ
1: มันก็น่าจะได้ความหลากหลายด้วยเนาะได้คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์แบบโอ้แล้วแต่อินฟลูเลยอะเดี๋ยวนี้เขาก็ค่อนข้างให้อิสระก็ต้องเป็นสไตล์ของอินฟลูเอนเซอร์นั้นเองเพียงแต่ว่าตัวmessage หลักๆที่ต้องการสื่อของแบรนด์ก็ยังให้คงอยู่นะแบบนี
0: ้ค่ะแล้วก็เหมือนกับการรับรู้เวลาที่คนเราดูอินฟลูเอนเซอร์บางทีแรกๆเราก็ต้องเปิดใจก่อนใช่ไหมมันจะไม่เหมือนกับคอนเทนต์ที่มาจากแบรนด์มันก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันเพราะว่าถ้าคุณเป็นแบรนด์แล้วคุณทำให้รู้เลยว่านี่คือโฆษณาคนก็อาจจะแบบเปลี่ยนก่อนหรือเปล่าแต่ถ้าคอนเทนต์ของแบรนด์ที่เขาทำแบบรู้ทางว่าจะต้องมาแบบไหนให้คนแบบอุ๊ยตกคนเข้าด้อมมาดูก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงอ่ะในขณะที่คอนเทนต์จากทางอินฟลูเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแนวทางในการแบบสมมติทำให้เหมือนกับเป็นคอนเทนต์ปกติตามแนวทางของช่องก่อนแล้วค่อยพ่วงการขายเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เราก็หลงดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: บางทีมันก็ผสมนะว่าอีอะว่าอันนี้จุดนี้เขาขายแล้วหรือยังนะเอาไม่ใช่บางอันอาจจะเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งแต่ในอนาคตไม่รู้ตอนนี้อาจจะยังแล้วก็ไปขายอีกส่วนหนึ่งก่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกที่อยู่ในรอบๆตัวที่เราเห็นในคอนเทนต์ของอินฟลูหลังๆก็อาจจะมากลายมาเป็นรายได้ของเขาอีกทีนึงเน
0: า
1: ะ
0: บางทีคนดูที่เป็นฐานผู้ติดตามของเขาอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกโอ้เอ็นดูขายของอ่ะช่วยอุดหนุนซะหน่อยอะไร
1: ขายเก่งเนาะก็ชื่นชมไอเดียการสอดแทรกเข้ามาถึงเราจะรู้ว่าเป็นโฆษณาแต่เราก็ยังยินดีที่จะดู
0: ใช่อุ๊ยโฆษณาเนียนนะเธออะไรเงี้ยซื้อซะได้สักหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของ Affiliate นะคะมันก็เหมือนกับเป็นช่องทางสร้างรายได้หลักเหมือนกันนะคะสำหรับบางแบรนด์บน TikTok Shop สัดส่วนรายได้จากการทำ Affiliate Marketing ค่ะมีมูลค่าสูงกว่าการขายจากหน้าร้านหลักของแบรนด์นะโดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้จาก Affiliate สูงถึง 60% และจากหน้าร้าน 40% นะคะคือ Affiliate เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดอินฟลูเอนเซอร์ไปหยิบสินค้าสักตัวหนึ่งเขาก็จะรู้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ให้กับคนที่ดึงลูกค้ามาปิดการขายเนี่ยแต่ละแบรนด์ก็จะไม่เท่ากันนะว่าแบรนด์นี้สินค้าตัวนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าปิดการขายโดยนำมาจากทางอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าสัดส่วนรายได้ 60% แต่จากหน้าร้านเองเนี่ย 40% นะคะดังนั้นถือว่านี่กลายเป็น Affiliate เนี่ยเป็นส่วนสำคัญของการสร้างรายได้ให้กับแบรนด์เลย
1: ก็วินวินเนาะแบรนด์ไม่ได้ขนาดว่าจะต้องจ้างในขณะ

0: ที่ตัวของอินฟลูเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรคือเขาไม่ได้จ้างให้เราว่าเหมือนการันตีคุณต้องขายได้กี่ชิ้นหรือยังไง
1: ใช
0: ่แล้วตัวอินฟลูบางทีเขาก็ใช้อยู่แล้วแล้วเขาก็แค่รู้สึกว่าเออไหนๆถ้ามันดีเขาก็affiliate ไปเขาก็ได้ส่วนลดกลับมาเหมือนได้ ส่วนลดของนั้นๆกลับมาอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ไหนๆจะรีวิวอยู่แล้วก็ไม่ได้รีวิวเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าบางแบรนด์อ่ะเขาก็ไม่ได้แบบรีวิวจากการจ้างซะทีเดียวคือบางที affiliate เนี่ยมันอาจจะพ่วงการจ้างมาด้วยอ่ะโอเคแบรนด์จ้างคุณรีวิวแต่คุณก็เอาเปอร์เซ็นต์ตรง affiliate เนี่ยไปด้วยก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยคือเห็นว่าสินค้าดีตัวเองก็หยิบมารีวิวแล้วดึงมาเป็นใช้ทำผ่านโปรแกรม affiliate แทนอะไรเงี้ยนะคะด้วยตัวเองคือไม่ต้องมีแบรนด์มาสั่งและอย่างบางคนเนี่ยงานของเขาคือการรีวิวอะรีวิวสารพัดสิ่งเนี่ยค่ะรีวิวแบบทำฟรีก็เยอะใช่ไหมดังนั้นการพ่วงตรงนี้ไปเขาก็ได้รายได
0: ้เออนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการตลาดที่มาสักพักแล้วก็ยังเป็นช่องทางเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเราเองก็จริงๆอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยเอาแม่บ้านอยู่อย่างมากมายมองว่าเออ affiliate ก็เป็นแหล่งรายได้ได้นะแบบไม่ได้ต้องมีต้นทุนใดๆ
1: ใช่นะคะ ก็อ่ะก็เป็นข้อมูลสำหรับแบรนด์ด้วยนะแบรนด์ใหม่ๆหรือว่าแบรนด์ที่ยังไม่ได้ค่อยมาทาง affiliate หรือว่าสายปักตะกร้าเนี่ยค่ะเผื่ออาจจะลองเอามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการสร้าง affiliate community เนี่ยนะคือทำเป็น community ร่วมกับ influencer ในระยะยาวเนี่ยมันก็จะช่วยสร้างยอดขายที่โตได้อย่างต่อเนื่องนะคะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการจ้าง influ มาทำแคมเปญแบบครั้งเดียวจบจ้างเป็นงานๆไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมี community คือเป็นกลุ่
0: ม
1: โดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ในแบบของเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถที่จะเพิ่มรายได้ภาพรวมของแบรนด์ให้เติบโตขึ้นได้ถึง 25% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนสร้างคอมมูนิตี้คือเหมือนกับถ้าคุณเป็นสายสินค้าความงาม
0: ค่ะ
1: แล้วคุณก็มีบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้นะคะเวลาเรามีโปรดักต์อะไรออกมาเราก็สามารถส่งเข้าคอมมูนิตี้นี้ได้เลยถูกไหมมันก็จะแบบรวดเร็ว
0: ใช่ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยแล้วมันก็จะมีแต่จริงมันเหมือนมีตัวกลางอีกส่วนนะเหมือนเอเจนซี่ของเราอินฟลูเลยเนาะเขาก็จะช่วยให้คุณมีงบแค่ไหนคุณอยากจะได้สักกี่ท่านเอาฟอลโลเวอร์แค่ไหนแล้วเขาก็ไปเนี่ยมีคอนแทคของเขาก็ทำให้แบรนด์เราเนี่ยน่าจะมีโอกาสในการสร้างการรับรู้แล้วก็ได้ยอดขายที่ดีขึ้นต่อเนื่องด้วยนะคะเราคุยกันถึงหลักการตลาดกันไปพอสมควรแล้วเนี่ยช่วงนี้มาดูแบบเคสจริงมากดีกว่าว่าธุรกิจหลายๆครั้งที่พูดกันว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันจะต้องมียุคที่ก่อร่างสร้างตัวตามมาด้วยยุครุ่งเรืองแล้วก็ตามมาด้วยยุคที่มันก็ต้องดรอปตามวัฏจักรของมันไหมนะคะอย่างสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือพวกห้างท้องถิ่นเวลาไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยถ้าไม่นับเชนใหญ่ๆนะคะที่เขาไปปักหลักกันนะซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีตามจังหวัดต่างๆก็จะมีห้างท้องถิ่นตอนเด็กๆเราเดินก็จะมีของขายเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นแบบที่เดียวเนาะไม่ได้มีสาขาหลายๆที่วันนี้ค่ะมีหนึ่งตัวอย่างจากห้างที่สุราษฎร์ธานีกับนครศรีธรรมราชชื่อว่าห้างสหไทยมีใครอยู่แถวนั้นบ้างไหมคะอันนี้อาจจะยังไม่เคยไปเดินที่ห้างนี้นะแล้วก็จะมีซันสสิทธิ์นะคะหมายถึงว่าซันสสิทธิ์นี่คือเป็นทายาทรุ่นที่2นะคุณซันสสิทธิ์เข้ามาสานต่อกิจการจริงๆก็เพิ่งมาจะบอกเพิ่งไหมก็ไม่เพิ่ง 7-8 ปีแล้วมารับต่อจากรุ่นที่1นะคะมาช่วยงานกิจการที่บ้านเนี่ยร่วมกับพี่สาวน้องสาวนะคะคุณซันเรียนจบจากวิศวะจุฬาแล้วก็สนใจในเรื่องของการบริหารธุรกิจมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็เหมือนกับตอนเด็กบอกว่าโตไปฉันก็อยากเป็นผู้ประกอบการนะส่วนห้างสหไทยสุราษฎร์ที่มาตั้งแต่รุ่นแรกนะคะส่งต่อมาถึงรุ่นเขาเนี่ยคือณปัจจุบันน่ะเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าจะอยู่ในธุรกิจค้าปลีกอะไรแบบเนี้ยต้องอยู่แบบรายใหญ่เนาะสายปั่นยาวๆมีสาขาเยอะๆเนี่ยมันน่าจะอยู่รอดต้องเป็นทุนใหญ่ๆถ้าเป็นห้างท้องถิ่นอาจจะยากอยู่รอดยากไหมนะคะความท้าทายเป็นยังไงก็มาดูกันดีกว่าว่าคือตลาดค้าปลีกก็ต้องยอมรับว่าแข่งกันดุนะคะแล้วอีคอมเมิร์ซก็บูมคนก็ไปซื้อผ่านออนไลน์กันเยอะแล้วจะทำยังไงให้ห้างของเขาที่ถ้าเทียบกับทุนใหญ่เขาก็เป็นคนตัวเล็กเนาะจะอยู่รอดได้ยังไงแล้วไปแบบหลายชั่วอายุคนได้ยังไงเพราะว่าจะเห็นหลายๆที่เขาก็แบบล้มหายตายจากไปก็เยอะนะอย่างสหไทยสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาบอกเขาคือคนตัวเล็กนะที่ยังนิยามตัวเองว่า

0: ขาคือ SME นะคะแต่เชื่อไหมว่าปีล่าสุดเนี่ยเขาทำรายได้รวมทั้งเครือของสหไทยของเขานะคะเกือบพันล้านแต่ก็ต้องไม่ไปเทียบกับระดับทุนใหญ่นะเพราะอันนั้นเขาก็เจ้าสัวนะเขาก็ต้องแบบเม็ดเงินมหาศาลใช่ไหมคะคุณซันที่เป็นทายาทรุ่น2เนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาไม่ได้มองจุดพร่องหรือว่าจุดที่สหไทยอาจจะขาดแต่เขามองหาว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งของเขาเขาตัวเล็กแต่ว่ามีจุดแข็งตรงไหนที่ทำให้ใช้คำเปรียบเทียบว่าห้างที่เกือบหลับกลับมายืนได้ระยะยาวอีกครั้ง
1: ค่ะก็ข้อเสียเปรียบมันก็มีแต่ว่าข้อที่สามารถทำได้ก็ต้องหาเนาะว่ามันคืออะไรที่จะเป็นจุดที่เราได้เปรียบสำหรับห้างที่เล็กกว่าใช่ไหมคะด้วยประสบการณ์ของคุณซันด้วยนะคะคือคุณซันเนี่ยจริงๆแล้วก็เรียนมาสายวิศวะนะแต่วิศวะนี่เขาก็มักจะไปต่อทางบริหารเนาะคิดเป็นระบบอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ไปสะสมประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารมาแล้วเนี่ยทีนี้เขาก็บอกว่าพอมาดูธุรกิจของที่บ้านเนี่ยซึ่งเขาก็ใฝ่ฝันอยู่แล้วว่าอยากจะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่มาบริหารงานต่อเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าด้วยความที่เติบโตมากับห้างสาไทยตั้งแต่จำความได้อะค่ะตอนเลิกเรียนก็มาวิ่งเล่นในห้างอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เห็นการทำงานของคนในบ้านรวมถึงพนักงานกันเนี่ยก็รู้ว่าระบบเป็นยังไงนะคะซึมซับมาเรื่อยๆเนาะพอถึงวันที่ตัวเองจะต้องเข้ามาดูแลกิจการเนี่ยค่ะแล้วก็มีพี่น้องใช่ไหมก็ต้องแยกส่วนกันดูให้ชัดเนี่ยนะคะซึ่งสหไทยเนี่ยมีพื้นที่อยู่ในสุราษฎร์ธานีกับนครศรีธรรมราชครอบครัวของฝั่งคุณซันเนี่ยก็ดูแลพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมดเลยนะคะแบ่งเป็นทั้งกลุ่มธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งก็มี3สาขานะคะแล้วก็ธุรกิจศูนย์การค้าอันนี้เนี่ยก็มีส่วนของดีพาร์ตเมนต์สโตร์อยู่ด้านในมีพื้นที่ร้านค้าให้เช่ามียิมมีสนามเด็กเล่นร้านอาหารอะไรต่างๆมีตลาดนัดกลางคืนด้วยทีเนี้ยจุดที่เขาบอกว่าสำหรับยุคนี้คือทุนใหญ่ก็ยังกระจุกตัวเยอะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าก็กระจายในต่างจังหวัดด้วยนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเทียบแล้วอะค่ะคือแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ยิ่งเข้ามามีบทบาทมากมายใช่ไหมคะในทุกวันนี้ทีเนี้ยถ้าพูดในมุมของห้างต่างจังหวัดล่ะห้างต่างจังหวัดก็เหมือนกับว่าเป็นตัวกลางในการส่งถึงผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไกลจากห้างใหญ
0: ่ๆ
1: เนาะทุกวันนี้เกมของการแข่งขันนะคะไม่ได้พึ่งพาธุรกิจซื้อมาขายไปอย่างเดียวคุณซันบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคนทำธุรกิจรีเทลก็จะโฟกัสทราฟิกคนเดินห้างเป็นหลักแล้วมาดูว่าจะต่อยอดทราฟิกตรงนั้นยังไงมาถึงวันนี้ค่ะคำถามมันเกิดขึ้นอีกครั้งว่าไอ้คุณค่าเหล่านั้นน่ะยังอยู่หรือเปล่ามันอ่อนกำลังไปหรือเปล่าดีพาร์ตเมนต์สโตร์มันก็ไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับแต่ก่อนนะเพราะว่าคนก็ไปทางออนไลน์กันมากขึ้นหรือแทบจะแทนไปเลยก็ว่าได้นะคะคุณค่าของศูนย์การค้ามันก็อาจจะทำให้ถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีมันลดลงไปได้นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคำถามคือจะดึงคนกลับมาในพื้นที่ยังไงคุณซันบอกว่าโจทย์ก็คือต้องทำพื้นที่ให้คนมาใช้ชีวิตมีสวนสนุกมีร้านอาหารนะแล้วคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เองก็ต้องมาลงทุนเรื่องของร้านอาหารมากขึ้นด้วยนะคะความยากกว่านั้นก็คือแต้มต่อเพราะว่าห้างตามต่างจังหวัดเนี่ยมีน้อยกว่าห้างใหญ
0: ่
1: ๆนะเขาก็บอกว่าด้วยความที่ศูนย์การค้าต้องอาศัยร้านค้าแล้วร้านค้าส่วนใหญ่ก็มาจากส่วนกลางค่ะร้านค้าเหล่านี้เลยมักจะเลือกลงทุนไปที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่จากส่วนกลางก่อนและโดยมากถ้าต้องขยายมายังจังหวัดตามภูมิภาคก็จะมาด้วยเงื่อนไขที่ต้องเปิดเพียงสาขาเดียวเพราะว่าขนาดของตลาดมันก็ไม่ได้ใหญ่พอให้เปิดหลายๆสาขาพร้อมกันกำลังซื้อหรือว่าเนาะการรับรู้อาจจะไม่ได้แบบมากขนาดนั้นอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเหมือนกับห้างตามต่างจังหวัดหรือห้างในขนาดที่เล็กกว่าเนี่ยอยู่ในฐานะที่แบบเหมือนกับเป็นตัวเลือกรองๆไงรอให้ร้านค้าเขาเปิดที่ห้างใหญ่กันก่อนอย่างเงี้ยดังนั้นอ่ะและจุดต่างคืออะไรล่ะ
0: ค่ะเขาบอกว่าถ้าเรามีเหมือนเขามันก็เท่านั้นไหมคือสมมติว่าถ้าบอกว่าสหไทยมีนี่ส่วนห้างใหญ่ก็มีนี่คนก็เหมือนกับก็ต้องไปที่ใหญ่ไหมมันน่าจะมีครบกว่าเยอะกว่าอะไรแบบนี้นะคะคุณซันเขาก็เลยบอกว่าเขามองว่าเป็น เป็นโจทย์ใหญ่อะเนาะแล้วก็พยายามที่จะดึงคนกลับมาให้ได้แต่เขามองว่าความโชคดีคือสหไทยเราเนี่ยไม่ได้มาจากศูนย์การค้าที่หาแค่คนมาเช่าเพราะว่าตอนที่ทำมาตั้งแต่รุ่นแรกเนี่ยนะคะธุรกิจเนี่ยก็เน้นคือซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์ใช่ไหมคะเขาก็เลยขยายอีโคซิสเต็มอย่างที่บอกว่ามีทุกอย่างของ

0: กินเนี่ยมีแน่นอนมีสนามเด็กเล่นมีร้านอาหารแล้วก็เพิ่มยิมออกกำลังกายเข้ามาด้วยโดยเฉพาะร้านโลคอลนะร้านที่อาจจะไม่ต้องเป็นเชนใหญ่ที่เขาก็ไปมองเลือกห้างใหญ่ๆก่อนเนี่ยแหละค่ะคือตัวห้างเขาอยู่ได้สหไทยอยู่ได้อาจจะไม่ได้ต้องเน้นว่าร้านเล็กที่เข้ามาอยู่กับเขาจะต้องแต่งแบบอลังการมากมายเนี่ยเรื่องทุนอะไรต่างๆก็เป็นปัจจัยหนึ่งด้วยห้างอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ลูกค้าก็ดีก็มาเดินซื้อของกินของใช้ได้ในราคาที่ก็เชื่อว่ามันก็จับต้องได้ง่ายกว่าทุกคนไม่ได้มีใครแบกแบบทุนที่เยอะเท่ากับรายใหญ่ๆนะคะเขาก็เลยมองตัวเองเนี่ยเป็นโลคอลเพลเยอร์นะเป็นผู้เล่นในท้องถิ่นที่เรารู้ความต้องการของคนในพื้นที่ดีอยู่แล้วอะรู้ว่าคนในพื้นที่ชอบอะไรนะคะเรามีความใกล้ชิดกันเพราะว่าเขาก็เป็นคนท้องถิ่นไงคนในที่นั้นเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะร้านไหนที่แบบก็เป็นร้านฮิตในท้องถิ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่าการแข่งขันของธุรกิจในไทยเนี่ยนะคะถ้าเมื่อก่อนนะตัวเขาก็จะชอบไปดูว่าที่อื่นมีอะไรแล้วพื้นที่ที่ตัวเองอยู่มีอะไรก็เอาแบบนั้นมาทำให้ดีแต่ตอนนี้ค่ะพอมันมีความแบบเป็น globalize มากขึ้นเนี่ยนะคะจะใช้วิธีนั้นก็ไม่ได้แล้วนะภาพการแข่งขันวันนี้กับวันนั้นมันไม่เหมือนกันสิ่งที่ยากที่สุดก็คือ business model ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยค่ะก็ต้องมาหาคุณค่าของธุรกิจกันใหม่เนอะว่าธุรกิจของเขาจะอยู่ได้ด้วยอะไรควรทำอะไรต่อไปยุคที่แล้วมันเป็นเรื่องของการวางรากฐานและหาความรู้ที่ยากลำบากแต่ยุคนี้แลกมาด้วยการแข่งขันนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าสำหรับสหไทยสุราษฎร์ธานีสิ่งที่เขาแข็งแรงที่สุดก็คือสัดส่วนรีเทลที่เคยทำพอมาทำรีเทลเองแล้วมีซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นใจกลางก็สร้างความได้เปรียบได้ดีนะมีแบรนด์ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเพราะว่าทำมาก็ต่อเนื่อง 40-50 ปีแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็รู้ความต้องการของคนในพื้นที่ด้วยรู้กระทั่งว่าเขาชอบแต่งตัวกันยังไงในคนที่เนี่ยเนาะชอบกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไหวด้วยเพราะว่ายิ่งเล็กก็ยิ่งไหวได้มากกว่าใช่ไหม
0: แบบถ้าในสมมติเขาเป็นผู้บริหารเองไปเห็นว่าเฮ้ยสินค้านี้มีโอกาสเอามาเข้ามาเลยมีโอกาสขายได้แน่นอนมันก็ไม่ได้ต้องผ่านกระบวนการอะไรแบบหลายขั้นหลายตอนสลับซับซ้อนนะสาขาใหญ่สาขาย่อยอะไรเนาะเขาสามารถตัดสินใจเบ็ดเสร็จได้อย่างทันทีนะคะและเขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยเมื่อกี้เราบอกตัวเลขไปแล้วใช่ไหมว่าสหไทยทำรายได้รวมทั้งเครือของเขาเกือบพันล้านบาทปีนี้นะคะตั้งเป้าว่าจะต้องโตขึ้นแล้วโตแบบมั่นคงค่ะแล้วก็เขามองว่าขีดความสามารถของธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีใครมากดดันนะเพราะเขายังมองตัวเองก็ยังเป็น SME ตัวเล็กอยู่นั่นเองแต่เป็น SME ที่จะเติบโตอย่างมั่นคงแบบก็ค่อยๆไปนะคะไม่ได้ว่าต้องไปมองแข่งกับรายใหญ่ๆแล้วถามว่าในรุ่นเขาเองเนี่ยมองยังไงบ้างในระยะยาวต่อๆไปข้างหน้านะคะคุณซันก็บอกว่าก็ดูว่าจะขยายทำอะไรได้อีกบ้างอาจจะขยายสาขาเพิ่มเติมก็ได้แต่เดี๋ยวดูก่อนจะเป็นโมเดลไหนยังไงตัวเขาที่เรียนวิศวกรรมมานะคะก็เอามาผสมผสานกันเนาะเรียนวิศวกรรมเรียนบริหารธุรกิจเนี่ยก็จะคิดทุกอย่างให้เป็นระบบนะคะก่อนที่จะทำโมเดลอะไรต่อไปในอนาคตสิ่งหนึ่งที่บอกว่ายึดถือมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือความซื่อสัตย์โอ้นี่สำคัญไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตามเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้คือเขามองว่าความซื่อสัตย์มันเป็นอะไรที่ซื้อไม่ได้อะนะเงินทองเยอะแยะมากมายแต่ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์แล้วไม่ได้ส่งต่ อสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นค่านิยมเนาะไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยธุรกิจมันจะไปได้แค่ไหนอะถ้าความน่าเชื่อถือคุณไม่มีเครดิตคุณไม่มีอย่างที่พ่อแม่ทำมาแล้วก็มาถึงรุ่นเขาแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็จะพักกันครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะมาดูประเด็นมีหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวข้องกับของกินนะสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่

0: ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: กลับมาอยู่ด้วยกันค่ะในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะวันนี้วันอังคารอยู่กับแก้มแล้วก็นุ้ยนะคะก่อนจะไปคุยเรื่องของกินที่มีเยอะแยะมากมายนะก็ขอฝากคุณผู้ฟังกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ใครรู้สึกปวดต้นคอบ่าไหล่กันบ้างคะหรือว่ารู้สึกมีอาการเส้นยึดตึงเพราะว่านั่งหน้าจอนานๆทำงานนานๆ นะคะแล้วก็ขับรถไกลๆวันนี้รถติดด้วยเนาะมีตัวช่วยค่ะกับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลเราได้นะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายค่ะมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดและแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรสอบถามได้นะคะที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
3: ค่ะเอาล่ะมาเข้าเรื่องของกินนะก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าก็จะโยงไปยังธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้นะร้านไอศกรีมใช่ไหมมี่เสวียนะคะที่โอ้เติบโตเราเห็นสาขาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่ากระแสมันก็อาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับช่วงที่เข้ามาแรกๆเนาะบางร้านก็อาจจะเอ๊ะทำไมดูไม่ได้คึกคักเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะแต่รายได้เนี่ยคือเขาก็เติบโตนะแล้วก็มีสาขา 63,987 แห่งไม่รู้ว่าในจีนเท่าไหร่กี่สาขาเนาะ แต่ถือว่าถ้าดูรวมแล้วเนี่ยแซงหน้าเชนฟาสต์ฟู้ดระดับโลกอย่าง McDonald's ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วแบรนด์ซึ่งมีทั้งไอศกรีมมีทั้งชาเนี่ยนะคะและราคาประหยัดนะถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่จากจีนเนี่ยตอนนี้กำลังเจอกับบททดสอบครั้งสำคัญเลยนะคะสัญญาณเตือนมันเริ่มเด่นชัดขึ้นในรายงานผลประกอบการ6เดือนแรกของปีนี้นะก็คือสิ้นสุดไปเมื่อช่วงมิถุนายนปรากฏว่ามีสเวียกรุ๊ปเนี่ยค่ะมีกำไรสุทธิลดลงถึง 14.7% มาอยู่ที่ 2,300 กว่าล้านหยวนนะ 2,000 ล้านแม้ว่าในฝั่งของรายได้รวมจะยังคงเติบโต 2.3% นะคะแต่ระดับ 15,000 กว่าล้านหยวนก็ตามนะสาเหตุสำคัญที่เข้ามากดดันความสามารถในการทำกำไรของแบรนด์เขาค่ะก็มาจากต้นทุนการดำเนินงานที่พุ่งสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านการตลาดค่าตอบแทนพนักงานนะคะที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเกือบ 23% เลยและค่าใช้จ่ายในการบริหารก็สูงขึ้นเกือบ 40% นะคะดังนั้นกลยุทธ์ที่จะแก้เกมของเขาเนี่ยมันต้องไม่ใช่เรื่องของการขยายสาขาไปต่างประเทศเยอะขึ้นแล้วล่ะมันต้องบริหารไอ้ตรงที่มีอยู่ก่อนด้วยนะคะแต่ว่าจะวางเดิมพันครั้งใหม่ด้วยการก้าวข้ามกรอบธุรกิจเดิมๆไปสู่ IP businessเต็มตัวนั่นคืออะไรก็จะเป็นแบบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะมีตัวชูโรงก็คือ Snow King ค่ะมาสคอตสัญลักษณ์ของแบรนด์ที่เปิดตัวครั้งแรกไปเมื่อปี2018เอามาต่อยอดเลยเป็นไอคอนระดับโลกผ่านอะไรบ้างสื่อบันเทิงสินค้าลิขสิทธิ์และยังมีโปรเจกต์สวนสนุกด้วยอาจจะได้เห็นสวนสนุกที่มีเจ้า Snow King เนี่ยนะมาสร้างจุดแข็งเขาย
2: ืนอยู่ข้างหน้าเนาะทางเข้าแบบนั้นนะคะตอนแรกถ้าไม่พูดถึง Snow King เนี่ยคือเราก็จะภาพจำของเราคือไอศกรีมที่ราคาจับต้องได้ง่ายแล้วก็ให้เยอะมากนะเพราะผู้ Snow King อ่านนึกออกแล้วตัวมาสคอตเริ่มเข้ามาในความทรงจำของเรานะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดชาชงสดในจีนเองเขาก็แข่งกันเยอะแบรนด์เยอะมากอ่ะแบรนด์เข้าเมืองไทยก็เยอะเหมือนกันพอแข่งกันเยอะๆเนี่ยก็แข่งเรื่องราคากันก่อนตัดราคากันนะคะแย่งชิงทำเลนะตรงไหนที่มีโอกาสที่คนเดินผ่านเยอะๆทราฟฟิกดีๆเนี่ยก็คือเหมือนถ้าบ้านเราเนี่ยบอกว่าเดินไปไม่กี่ก้าวก็เจอร้านกาแฟสดแบบนั้นของเขาก็ประมาณนี้เลยร้านชาชงสดเยอะมากเลยนะคะมี่เสวียนเนี่ยจริงๆเขาเปลี่ยนผ่านจากแบรนด์เครื่องดื่มราคาเข้าถึงง่ายก็จะไปสู่องค์กรที่เขาจะทำคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วก็สร้างประสบการณ์ความบันเทิงครบวงจร เนี่ยที่บอกจะมี

0: มีโปรเจกต์สวนสนุกเราก็ต้องคิดเลยว่าโหเขาจะไปสู้กับดิสนีย์ไหมดิสนีย์แลนด์หรือว่า Universal Studios เอาก็ไม่แน่เนาะที่จีนทำทีเนี่ยก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ
1: ใช่แล้วจริงๆก็มีประสบการณ์มาประมาณหนึ่งแล้วด้วยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแบรนด์เขาก็ประสบความสำเร็จในการนำเจ้า Snow King เนี่ยไปต่อยอดเป็น Animation Series นะหรือว่าพวกสินค้าลิขสิทธิ์นะคะของสะสมอย่างกล่องสุ่มอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยเพิ่มยอดจับจ่ายต่อหัวของผู้บริโภคได้มากทีเดียวนะแล้วไฮไลท์สำคัญที่สุดของแผนที่แก้เกมนี้เนี่ยก็คือว่าโปรเจกต์สวนสนุก Snow King ที่กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างใกล้กับสำนักงานใหญ่ในเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานนะคะก็จะมีเครื่องเล่นจำลองทีม Snow King นะรวมถึงร้านค้าพวกสินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องแบบเข้าสวนสนุกก็ต้องเข้าไปช็อปอะไรเงี้ยก็ตามโมเดลเหมือนกับพวกนะดิสนีย์แลนด์ยูนิเวอร์แซลอย่างเงี้ยนะคะ
0: มันเหมือนจะไม่เกี่ยวกันแต่พอเรานึกบรรยากาศนะถ้าเข้าไปเที่ยวสวนสนุกอะไอติมก็เป็นหนึ่งส
1: ิ่
0: งที่มันเข้ากันนะความกินได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็เอาไปเที่ยวแล้วก็กินขนมหวานกินไอศกรีมเมื่อก่อนอาจจะมีสายมงสายไหมฮอทดอกไส้กรอกป๊อปคอร
1: ์
0: น
1: แล้วเรานึกภาพอย่างเงี้ยก็คือเวลาเราเข้าสวนสนุกอะถึงแม้จะคุมน้ำหนักลดความอ้วนแต่เราก็จะแบบเอานานเรามาสนุกแล้วกินขนมกินไอติม ใช่ไหมแบบความรู้สึกผิดเก็บไว้ข้างหลังและที่สำคัญพาเด็กลูกเล็กติ๊กแดงเข้าไปเป็นไงคะขนมไอศกรีมก็ซื้อให้ลูกอีก
0: แน่นอนแล้วลูกกิน2คำที่เหลือเรากินก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหรอก เราก็จะไม่เป็นฟู้ดเวสต์เราไม่กินให้หมด
1: ใช่ไหม มันก็เป็นแบบมันจับคู่กับกิจกรรมของเด็กๆด้วยนะคะก็น่าสนใจนะแล้วก็ถ้าเรามาย้อนดูประวัติของเขาเนี่ยนะคะแบรนด์มีสเวียเนี่ยก็ก่อตั้งในปี1997นะถือว่าก็นานแล้วน
0: ะ
1: จากร้านเครื่องดื่มเล็กๆนะคะก่อนที่จะมาเริ่มใช้แบรนด์มีสเวียในปี1999มีสินค้าหลักได้แก่ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟแล้วก็ชาต่างๆนะคะจุดเด่นของเขาก็แน่นอนราคาเข้าถึงง่ายอ่ะก็เป็นที่นิยมของนักเรียนนักศึกษาและครอบครัวนะคะแล้วเจ้าสโนว์คิงเนี่ยสิ่งที่เขาจะใช้มาเป็นมาสคอตหลักเนี่ยนะคะเผยโฉมครั้งแรกในปี2018นะ
0: คะ
1: มาปี2023ก็คือนำไปสร้างเป็นซีรีส์แอนิเมชันเรื่องราวการเดินทางท่องโลกและผูกมิตรกับเพื่อนใหม
0: ่
1: ทำให้เราเกิดภาพจำแล้วก็รู้สึกผูกพันกับมาสคอต Snow King เป็นแผนที่แบบน่าสนใจนะพอเราเริ่มผูกพันกับตัวละครปุ๊บก็จะเริ่มมีอาณาจักรที่ใหญ่ขึ้นในการสร้างความผูกพันนั้น
0: มันมีเรื่องราวไงก็เป็นสตอรี่แบบนึงที่เขาผูกขึ้นมาเนาะแล้วก็เด็กๆกับของกินอย่างไอศกรีมเด็กๆกับของเล่นกับกล่องจุ่มแล้วก็ผูกมายังสวนสนุกโอ้มันก็เชื่อมโยงต่อมาแบบในสเกลที่ขยายกันเรื่อยๆได้อยู่นะ
1: ใช่แล้วก็แบรนด์เขาเองมันก็ใหญ่มากอยู่แล้วด้วยค่ะก็พร้อมที่จะขยายนะคะส่วนเรื่องของที่ใส่กระป๋องน้ำอัดลมมันเป็นยังไงพี่นุ้ยเดี๋ยวจะดูซิว่า
0: พยายามดูหน้าตามันนะคือหน้าตาอาจจะแปลกนิดหนึ่งเอามาฟังเรื่องของเขาก่อนดีกว่าว่าคนเนี้ยไม่อยากเรียกน้องหรือเด็กนะเพราะว่าไอเดียเขามันก็บันเจิดเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะหารายได้ได้ขนาดนี้นะอายุ18แล้วก็มีเม็ดเงินเข้ากระเป๋านะสร้างรายได้เดือนละ10ล้านด้วยเครื่องพิมพ์ 3D เพียงเครื่องเดียว อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะที่ฉันจะเป็น young entrepreneur ไมเคิลเซปเทอรี่อันนี้เราไม่ทันแล้วเนาะคือเราก็อาจจะเป็นวัยแบบไม่เป็นวัยรุ่นไม่เป็นยังละแต่ไม่เป็นไรค่ะเรายังสามารถเป็นเจ้าของไอเดียหรือธุรกิจอะไรได้นะโอกาสมีอยู่เสมอเอามาฟังกันก่อนไมเคิลเซปเทอรี่นะคะอายุ18เขาสร้างธุรกิจอีคอมเมิร์ซจากการขายสินค้าแล้วมันโหคนนิยมมากอ่ะซื้อกันเยอะมากนะคะบนโลกออนไลน์เมื่อต้นปีนี้เองนะคะเขาเนี่ยโพสต์วิดีโอตอนที่เขากำลังดื่มน้ำอัดลมอ่ะเวลาเราดื่มน้ำอัดลมมันก็คือแบบกระดกอึกๆอย่างงี้ใช่ไหมไม่ได้ใช้หลอดนะนึกภาพแบบกระดกกระป๋องเอาเขาเนี่ยดื่มน้ำอัดลมที่ไอตัวกระป๋องน้ำอัดลมเนี่ยนะคะมันมีที่ใส่กระป๋องรุ่น Tactical เขาทำเองไงนะเขาบอกว่ามันเป็นหน้าตาคล้ายกับปลอกใส่แก้วที่เวลาเราใส่เครื่องดื่มเย็นเอามาสวมให้มันก็จะหนาขึ้นแล้วก็รักษาความเย็นอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูให้ความรู้สึกสนุกและว้าวกว่านั้นเพราะพอเขาดื่มไอ้เจ้ากระป๋องน้ำอัดลมเนี้ยหมดกระป๋องแรกปุ๊บเขาก็จะกระแทกที่ใส่อย่าลืมว่ากระป๋องน้ำอัดลมมันอยู่ในที่ใส่ของเขาใช่ไหมคะกระแทกปุ๊บไอ้กระป๋องเก่าที่หมดเนี่ยมันกระเด็นฟู่ออกไปเลยฟู่ออกไปแล้วก็กระป๋องที่2มันก็แบบต่อเลยอ่ะ

0: เฮ้ยมันเป็นยังไงคนเห็นคนก็งงเฮ้ยแต่อันนี้ในใจนะคนจะขี้เกียจขนาดหยิบกระป๋องออกแล้วมันว้าวไงมันเอ้ยมีอะไรมีสีสันมีลูกเล่นแล้วคนเนี่ยเข้าไปดูคลิปเนี้ยที่เขาโพสต์ไว้นะ50ล้านครั้งบน Instagram เยอะขนาดไหนดูแล้วดูอีกคงงอ่ะเนาะแบบเฮ้ยนี่มันนวัตกรรมอะไรนะ
1: คือไอ้เจ้าที่ใส่กระป๋องของเขามันนึกถึงเป็นทรงกระบอกแล้วมันก็หัวท้ายมันโล่งๆเพราะฉะนั้นพอเขาใส่กระป๋องเดิมใช่ไหมคะแล้วเขาเอากระป๋องใหม่ดันกระป๋องเก่าลงไปกระป๋องเก่ามันก็ทะลุออกไปเลยถูกไง
0: หลักการดินสอใส่ไส้ฟิลนั้นนี่หรอ
1: ดินสอใส่ไส
0: ้เขาเรียกดินสอเปลี่ยนไส้อะที่มันเป็นต่อกันอะ
1: ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละ
0: ก็ดันเราห่างกันจนแก้มรู้จักดินสอใส่เปลี่ยนไส้หรือเปล่า
1: เราไม่ใช้ดินสอดันแล้วเดี๋ยวก่อนเขาดันอันใหม่ลงไปแล้วอันเก่าก็จะหลุดออกมาอะไรเงี้ยแล้วไอ้คลิปเนี้ยมันแบบไวรัลมากๆเลยไงคะแล้วก็เขาตัวเขาเองก็เลยมองว่าเนี่ยมันคือความแปลกใหม่ที่คนไม่เคยเห็นมาก่อนไงแล้วก็เลยเกิดเป็นธุรกิจที่มันเติบโตขึ้นนะคะธุรกิจคริสคัพของเขาอะค่ะมันโตแบบก้าวกระโดดเลยคือในเดือนพฤศจิกายนปี2025นะคะทำยอดขายได้สูงถึง $300,000หรือประมาณ10ล้านบาทภายในเดือนเดียวคือเขาอะจริงๆตัวเขาเองเขาก็พยายามทำธุรกิจมาตั้งแต่10ขวบแล้วนะโอ้โหโถ
0: 10ขวบฉันยังกระโดดยางอยู่เลยอะไรเงี้ย
1: แต่ว่าเขาก็คือเริ่มแบบมีพวกธุรกิจออนไลน์แล้วก็ขายสินค้าแต่ก่อนขายพวกเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ในการดูแลรองเท้
0: า
1: ก็เลยมีประสบการณ์ในการรับมือกับยอดสั่งซื้อที่เข้ามามากๆเมื่อคลิปกลายเป็นไวรัลนะ
0: คะ
1: ทีเนี้ยความนิยมของ Cruise Cup ของเขาเนี่ยค่ะก็พุ่งสูงจนเขาต้องรีบซื้อเครื่องพิมพ์ 3D เพิ่มครั้งละเท่าไหร่30เครื่องมาผลิตสินค้าให้ทันกับความต้องการแล้วตอนนี้ค่ะเขาก็ขยายจนมีเครื่องพิมพ์มากกว่า130เครื่องแล้วนะเคล็ดลับในการผลิตสินค้าให้ขายดีของเขาเนี่ยก็คือนำสินค้าที่ขายดีอยู่แล้วในตลาดนี่แหละมาดัดแปลงให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค
0: ือ
1: เขาอะมองแบรนด์อย่างเยติเงี้ยค่ะแก้วเก็บความเย็นใช่ไหมแล้วมันดูแบบดูทนดูเท่คือมันทนอะแล้วมันก็ดูเท่ด้วยอย่างเงี้ยก็ตั้งคำถามว่าแล้วเราจะทำไอ้กลุ่มที่ใส่กระป๋องให้มันดีขึ้นได้ยังไงมันก็เลยเป็นไอเดียของเขาที่ว่าใส่กระป๋องที่บรรจุจากด้านล่างแล้วเด้งกระป๋องเก่าออกมาได้เลยแล้วลูกค้าเขาบอกว่าคือลูกค้าก็พอคอมเมนต์อะไรมานี่ฮีก็รับฟังหมดน
0: ะ
1: ลูกค้าคอมเมนต์บอกโอ้อยากได้แบบที่ถือ2กระป๋องพร้อมกันเลยเขาก็จัดให้แล้วด้วยความที่มันเป็นแบบ 3D อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำเป็นรูปเป็นร่างอะไรโอ้สวยๆแบบเท่ๆได้หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะดูแล้วก็เออน่ารักดีแฮ
0: คือเขาอาจจะเน้นว่าพัฒนาไปใช้ไปเดี๋ยวถ้ามันเวอร์ชั่นแรกไม่ดีก็ค่อยแบบปรับไปเรื่อยๆได้ด้วยความที่เขาทำแบบอุตสาหกรรมครัวเรือนเรียกเป็นแบบนี้ก็ได้เนาะไม่ได้ว่าต้องอุ๊ยมีสเกลที่ใหญ่เนี่ยเขาก็มีต้นทุนที่ต่ำได้ใช้เครื่องพิมพ์ 3D เนี่ยต้นทุนมันต่ำกว่าแล้วก็จริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่หรูหราอลังการนะ มันเป็นตอบโจทย์อะไรเล็กๆน้อยๆที่คนใช้งานจริงบอกทำยังไงให้มันสะดวกอะทำยังไงให้มัน เด้งออกไปเลยกระป๋องเก่าหมดแล้วก็กินต่อเนื่องได้เลยหรือว่าทำยังไงให้ถือได้มากกว่า1กระป๋องโอ้เขาก็คิดจากชีวิตประจำวันจริงๆที่มันง่ายแบบนี้แล้วก็ผสมผสานกับเห็นแบรนด์อย่างเยติที่ประสบความสำเร็จที่ยอดขายเยอะๆใช่ไหมคะมีมุมมองทิ้งท้ายไปด้วยเขาบอกว่าคุณต้องอดทนสูงมากนะเพราะคุณจะล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนก็ขนาดเขาก็ครึ่งหนึ่งของเส้นทางการเติบโตของเขากว่าจะสำเร็จตอน18เนาะเขาเริ่มตั้งแต่10ขวบ8ปีใช่ไหมมันก็ยาวนานนะมันนานนะสำหรับจุดเริ่มต้นของเขามาถึงอายุ18มันก็ไม่ใช่น้อยๆใช่ไหมคะ
1: ค
0: ุณต้องอดทนคุณจะล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนตัวเขาเองบอกเขาเคยเจ๊งกับหลายธุรกิจมาก่อนคือเป็นคนมีหัวการค้าจริงๆเลยเนาะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณโชคดีคุณไม่ยอมแพ้ก่อนแล้วก็คุณโชคดีคุณจะเจอสินค้าที่ประสบความสำเร็จเองแล้วเขาก็มีช่องทางพรีเซนต์สินค้าตัวเองนะเดี๋ยวนี้ช่องทางมันก็ฟรีอยู่แล้วโอ้
1: ใช่เนี่ยให้ที่หนูดูคือไอเจ้าปลอกเนี่ยมันสูงอยู่เนาะมันใส่ได้2กระป๋องพร้อมกันแล้วก็คือที่ต้องเป็นคนที่ชอบกินอารมณ์มากอยู่นะใส่2กระป๋องแล้วจะกินกระป๋องที่3อ่ะดันออกไปเลยจ้ะอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วตัวปลอกมันดูน่าจะช่วยเก็บความเย็น
1: เก็บความเย็น
0: ด้วยนะไซส์มันประมาณกระป๋องเบียร์สูงอ่ะนะมันก็คือจะเป็น2อันมาตรฐานซ้อนกัน
1: ใช่ใช
0: ่เก๋มากเลยอ่ะ
1: อ่ะพูดถึงเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะคะมาดูเรื่องของตู้แช่ 7-Eleven หน่อยนะคะเขาบอกว่าอ่ะก็ต้องมีกลยุทธ์ในการจัดวางเครื่องดื่มทำยังไงให้ลูกค้าเลือกหยิบ

0: เยอะไปหมดเลยนะ
1: เยอะแยะไปหมดแล้วตู้แช่เขาก็มีพื้นที่จำกัดนะคะสำหรับตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในบ้านเราเนี่ยมูลค่าร่วม 300,000 ล้านบาทนะแล้วพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยก็คือมีรูปแบบการบริโภค2แบบคือการบริโภคในครัวเรือนกับไปบริโภคนอกบ้านนะส่วนหลังเนี่ยมันเป็นรูปแบบการบริโภคที่มีสัดส่วนมากที่สุดเลยเพราะว่าก็เป็นตามไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะกิจกรรมอยู่นอกบ้านก็เยอะนะคะแน่นอนว่าพอการบริโภคส่วนใหญ่เกิดนอกบ้านนะคะช่องทางการขายบรรดาคอนวีเนียนสโตร์นะคะก็กลายเป็นช่องทางขายสำคัญของเครื่องดื่มหลายประเภทนะคะทีนี้เนี่ยสัดส่วนการขายผ่านช่องทางนี้ก็มากกว่าครึ่งด้วยลงลึกเข้าไปดูในตลาดเนี่ยพบว่าอย่าง 7-Eleven ที่มีสาขามากกว่า 14,000 สาขาไปแล้วเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นผู้เล่นรายใหญ่ของตลาดทำให้ตู้แช่ในร้านของเขานะคะเป็นดัชนีชี้วัดหลายอย่างเลยนะถ้าเราไปดูว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนเทรนด์หรือว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคยังไงได้บ้างเนี่ยก็สามารถไปดูได้แล้วเกมการตลาดหรือว่ากลยุทธ์ที่เขาใช้เนี่ยเดี๋ยวมาไล่ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะ
0: กลยุทธ์ที่ใช้นะเริ่มไปเลยตั้งแต่ eye level is by level ก็คืออยู่ระดับสายตาความสูงอาจจะไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะมันก็สัก 2-3-4 ชั้นตรงนั้นแหละมองไปเห็นอะไรก่อนเนี่ยมันจะเป็นระดับที่เขาบอกสินค้าตรงนี้ขายดีมีกำไรสูงหรือว่าแบรนด์เขาต้องการเอามาให้ลูกค้าเห็นก่อนเป็นเทรนด์ใหม่ๆก็จะต้องอยู่ระดับนี้เพราะว่าเป็นธรรมดาคนเห็นแวบแรกเนี่ยมันก็จะมองไปก่อนถ้าใช่ก็หยิบเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดที่เป็น eye level จุดพีคนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นจุดหนึ่ง
1: ค่ะแล้วก็ golden space นะพื้นที่ทองคำของชั้นวางก็คือชั้นที่เปิดประตูแล้วเอื้อมมือเข้าไปง่ายที่สุด อยู่ประมาณระดับหน้าอกถึงเอวเนี่ยค่ะอันนี้เขาจะสงวนเอาไว้สำหรับสินค้าแชมเปี้ยนส่วนสินค้าใหม่หรือว่าสินค้าเฉพาะกลุ่มก็จะถูกโยกไปชั้นบนสุดหรือล่างสุดคืออันไหนที่แบบคนซื้อเยอะอยู่ละก็หยิบง่ายหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยและอันที่3คือระบบหลังบ้านของเขานะคะเป็นลักษณะ first in first out ใช่ไหมคะดีไซน์ตู้แช่จริงๆข้างหลังอ่ะก็คือพนักงานเขาก็สามารถที่จะเปิดปุ๊บแล้วก็ใส่เติมเข้าไปใช่ไหมคะมีห้องลับด้านหลังพนักงานเติมเข้ามาก็ดันของเก่าออกไปด้านหน้าของเก่าถูกหยิบก่
0: อ
1: นนะของที่มันใกล้จะหมดอายุก็ถูกหยิบก่อนแล้วข้างหลังก็เติมไปเติมไป
0: แต่เราทำให้เขางงนะเพราะเราบีบข้างใน
1: เรานึกว่าข้างในน่าจะแบบอะไร
0: ใหม่กว่าอะไรเงี้ยเหมือนถ้าเอาที่มันมีวันที่อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: เราก็จะแบบโอเคเรารู้จุดละ
0: แล้วเคยมาล้วงไม่เจอมือพนักงาน
1: เปิดมาชนกันพอดี
0: ใช่เหมือนกันนะพนักงานก็บรรจุของไอ้เราก็ล้วงเข้าไปหยิบของนะเนี่ยนะคะสามเลเวลเข้าไปละอีกเวลหนึ่งเวลที่สี่คือเทรนส์เขาเรียกไง
1: เทรนเซเตอร
0: ์เนาะพื้นที่แจ้งเกิดสินค้าใหม่อาจจะเป็นแบบพื้นที่ที่วางเซเว่นถือว่าเป็นเครื่องชี้วัดการเป็นผู้นำเทรนด์เพราะว่าตรงนี้จะเข้าถึงผู้บริโภคแบบมหาศาลแบรนด์ใหม่ๆอยากจะอยู่ตรงนี้แต่มันอยู่ตรงไหนเขาบอกก็อาจจะไม่บอกเรา
1: ก็คงเป็นแถวๆ
0: หรือว่าหน้าที่เก็บตัง
1: แถวๆที่เป็นโกลเด้นสเปซด้วยไหมหรือเปล่าเพราะว่าคือเหมือนกับแบรนด์ไหนอยากเปิดตัวก็ขอมาอยู่แถวที่แบบลูกค้าจะเห็นง่ายหยิบง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องแลกด้วยการลงทุน
0: ว่า
1: ฉ
0: ัน
1: ขอแบบอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะแล้วก็ contextual marketing นะคะการใช้พื้นที่ตู้แช่หรือการนำตู้สินค้าแบรนด์อื่นมาจัดวางร่วมนะอย่างเช่นแคมเปญตู้เย็นอย่างเงี้ยมาสร้างประสบการณ์แล้วก็กระตุ้นยอดขายในจุดที่ผู้บริโภคพร้อมจ่ายเงินมากที่สุดนะคะ
0: มี exclusivity and impulse buying นะคะเกมสินค้าเฉพาะแล้วก็โปรโมชั่นที่สะดุดตาโปรโมชั่นนี่ก็เรียกเงินเราได้เยอะอยู่นะซื้อคู่ถูกกว่าหรือว่าแลกซื้อนะป้ายราคาพิเศษจะติดเด่นชัดที่ขอบตู้แช่เหมือนเรามองหาป้ายเหลืองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะตอนแรกก็ไม่ได้จะซื้อหรอกพอมันมีโปรโมชั่นลองก็ได้นะเราก็จ่ายเงินยอมซื้อนะคะ
1: อะไรแบบนั้นนะคะก็แน่นอนนะสิ่งที่ตามมาข้างหลังบ้านเขาก็ต้องมีข้อมูลมีฐานข้อมูลของลูกค้าที่รองรับมากมายนะคะแล้วก็การจัดวางเชลฟ์เรื่องของราคาอะไรต่างๆนี่มันก็จะต้องมาว่ากันอีกทีนึงนะในเรื่องของการบริหารของทางเซเว่นเขานะคะใครอยากจะได้พื้นที
0: ่
1: ที่เห็นชัดหยิบง่ายก็ต้องมาต่อรองกันไปนะแล้วบางทีก็เหมือนกับเป็นที่ทดลองของแบรนด์ด้วย
0: ใช่แหมตัวกูไม่ง่ายนะแบรนด์จะเข้าไปยังร้านสะดวกซื้อร้านนี้ก็ต้องมีหลายขั้นตอนมากมายอีกอันนึงที่ดูจะได้ผลพี่เองก็ตกเป็นเหยื่อการตลาดอันนี้บ่อย only at ซื้อได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นมันรสชาติ

0: ่มีขายที่อื่นนะมันต้องที่นี่เท่านั้นก็อดไม่ได้ที่จะต้องหยิบมาลองสักหน่อย
1: ใช่บางทีเราก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเราออกจากร้านนี้แล้วเราหาที่อื่นไม่ได้แล้วก็ซื้อหน่อยก่อนละกันอะไรอย่างงี้ไหมนะคะอ่ะนะก็เป็นไอเดียนะคะสำหรับผู้ที่จะต้องมีการจัดวางสินค้านะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารแล้วก็มาเครื่องดื่มแล้วด้วยนะมีเครื่องดื่มวันนี้มีเรื่องของเครื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มเยอะเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เกริ่นไว้ช่วงแรกว่ามีสปาเครื่องดื่มอย่างนึงใช่ไหมนั่นคืออะไรคะสปาเบียร์ค่ะ
0: โอ้โหเครื่องแช่แล้วอาจจะผิวนุ่มมาเหมือนที่แบบว่าหมักผมนะผู้หญิงก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะอันนึกบรรยากาศก่อนถ้าพูดว่าสปาเราก็ต้องนึกถึงว่าบรรยากาศมันต้องเงียบสงบมีกลิ่นอโรมาน้ำมันหอมระเหย มีเพลงบรรเลงนะคะส่วนสปาเบียร์เนี่ยอ่านึกภาพตามเอาตัวไปแช่ในอ่างเบียร์เย็นๆคล้ายๆที่เขาทำไอซ์บาร์กันช่วงนี้ป่ะก็เบียร์เต็มเลยน้ำอุณหภูมิพอดีๆแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือเปิดก๊อกเบียร์สดดื่มได้ไม่อั้นคนละอันกับที่เราแช่นะ
1: ไม่ได้
0: ดื่มแบบที่เราแช่ไม่ใช่ว่ารีไซเคิลเบียร์อยู่ตรงนั้นนะ
1: ดูชิลเนาะดูชิลนอนแช่ไปบำรุงผิวไปให้เขาช่วยอะไรอ่ะเพราะว่าดอกฮอปส์เนี่ยก็ช่วยเรื่องของบำรุงผิวพรรณให้ผ่องใสผ่อนคลายกล้ามเนื้อเมาส์ข้าวบาเล่อันนี้ก็มีวิตามินมีโปรตีนฮะทำให้ผิวเนียนยีสต์เบียร์ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีพอมันรวมกันผสมรวมอยู่ในอ่างแช่น้ำที่ไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ปลอดภัยต่อผิวและร่างกายนะคะแต่ว่าคนที่จะดื่มที่แบบว่ามีแอลกอฮอล์ก็นี่ไงมีก๊อกเปิดออกมาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ตอนแรกเราก็เข้าใจว่าไอ้ที่นั่งแช่ลงไปเนี่ย
1: เป็นเบียร์จริง
0: เบียร์ด้วยหรือเขาอาจจะจำลองคล้ายๆเบียร์แบบเบียร์โนแอลอย่างนี้ไหมหรือเป็นน้ำแร่ธรรมดาอาจจะมีหลายแบบบอกว่าถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้มันน่าสนใจเนี่ยไทยยังไม่มีนะคะต้องไปที่ปรากนะคะกรุงปรากที่เช็กค่ะเขาเป็นจุดเริ่มต้นแช่สปาด้วยเบียร์จริงที่ไหนก็ทำได้นะ
1: ใช่แต่ถ้าก็ถือว่าเป็นแบบการซื้อประสบการณ์ใช่ไหมว่าแบบว่าอาจจะเราไม่รู้หรอกว่าผลของผิวของเราหลังจากนั้นเป็นยังไงนะแต่ว่าก็น่าสนใจนะสำหรับเหมือนกับเป็นนิชมาร์เก็ตด้วยแล้วก็อาจจะไปโยงกับพวกกลุ่มสปาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสายเวลเนสทั้งหลายนะคะตลาดสปาของไทยเราก็ถือว่าใหญ่แล้วก็เติบโตนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พอจะได้ปิดท้ายนะคะฮอตดอกติดแกลม 3,300 บาท
0: ใส่อะไรนะนะคะบอกว่าอันนี้เป็นกระแสเพราะว่าเกิดขึ้นในงานกีฬาระดับโลกนะคะคือ Formula 1 Miami ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยมาจากตอนแข่งเทนนิส Miami Open ก่อนแล้วก็ต่อยอดไปที่ Formula 1 Miami เอาไปดูดีกว่าเมนูนี้เนี่ยมาจากแบรนด์ Caviar Premium Golden Gold พูดว่าคาเวียร์ก็รู้แล้วนะมันก็แพงค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคลับคาเวียร์เป็นแบบที่ต้องได้รับคำเชิญเท่านั้นถึงจะได้ไปได้ต้องเป็นระดับเซเลบริตี้เป็นนักกีฬาระดับแชมป์นะเป็นนักธุรกิจผู้มีเงินนะคะแต่ปรากฏว่าเขาก็เอาคอนเซปต์เนี่ย The Golden Glizzy นะคะมาจากทีมงานของแบรนด์ที่บอกว่าอยากจะทำเมนูของว่างที่สะท้อนกลิ่นอายความเป็นไมอามี่มีทั้งความจัดจ้านความรู้สึกหรูหราแล้วก็สนุกสนานไปพร้อมกันก็เลยร่วมกันค่ะยกระดับเมนูฮอทดอกมันเป็นของว่างที่คนอเมริกันกินทั่วไปอยู่แล้วเนาะก็มีร้านเนื้อจากออสเตรเลียเป็นเนื้อวากิวก็เป็นส่วนประกอบมีครัวซองเนี่ยตัวขนมปังสั่งพิเศษจากร้านเบเกอรี่นะคะชื่อดังแล้วก็มีราดด้วยซอสมะเขือเทศนะคะคือปกติแล้วเนี่ยฮอทดอกจะต้องราดด้วยซอสมะเขือเทศกับมัสตาร์ดแบบทั่วๆไปเนาะแต่อันนี้เขาเปลี่ยนมาออนท็อปด้วยครีมแล้วก็มีมัสคาโปน
1: มันก็แค่ฟังส่วนประกอบแพงอะเนาะ
0: แล้วก็ที่สำคัญที่น่าจะแพงท็อปอัพขึ้นไปอีกคือโรยด้วยต้นหอมสดและเกล็ดทองคำแท้24กรัตที่กินได้ค่ะเสิร์ฟที่ราคา100ดอลลาร์หรือว่า 3,300 บาทคนดังกินมาแล้วหลายคนนะและที่เป็นไวรัลคือซาบาเลนกานักเทนนิสอันดับหนึ่งของโลกนะนักเทนนิสหญิงเขาชิมเมนูนี้ตอนแข่งไมอามี่โอเพ่นแล้วแบบเขาบอกว้าวแบบโซกูดแบบดีมากเลยอ
1: ยากลองบ้างนะอันนี้ก็นำเรื่องราวเหล่านี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็หมดเวลาแล้วด้วยต้องลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไทยยืนยันไม่เกี่ยวกับเรื่องหัวสวขออย่าโยงเป็นเครือข่ายใครไม่กังวลฝ่ายค้านจะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียสักกล่าวถ้อยแถลงประชุมอันคลอสนัดแรกระบุหวังให้กระบวนการประนอมภาคบังคับได้ผลแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมเจ้าหน้าที่ลุยขุด4ศพในสุสานยิวบางคลาฉะเชิงเซาก่อนเคลื่อนย้ายไปยังบ้านบึงชลบุรีหลังมีคำสั่งรื้อถอนสุสานสาเหตุไม่มีใบอนุญาตพบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันรั่วพระราม3เร่งส่องกล้องหาต้นตอของน้ำมันรั่วเพื่อควบคุมการปนเปื้อนโดยเร็วที่สุดแวดวง AI เรียงแถวหนุนปิดสวิตช์ AI ย้ำเตือนว่าหากไม่ควบคุม AI สามารถทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอังคารที่15กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมาดูประเด็นเก็บตกเรื่องของคดีหัวสวกันก่อนนะครับเพราะวันนี้มีการประชุมครม.ก็มีการไปสอบถามประเด็นนี้กับรัฐมนตรีหลายคนครับโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลก็มองว่าการที่ไม่มีคนในรัฐบาลถูกฟ้องดำเนินคดีเรื่องของหัวสวจะทำให้รัฐบาลมีศักยภาพมากขึ้นครับเริ่มต้นจากนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่กกต.มีมติไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยในคดีหัวเลือกสวโดยย้ำว่าพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสวและไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวสวได้เพราะสวไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไม่รู้จักกันและเชื่อว่าฝ่ายค้านก็ยังคงเดินหน้าต่อแต่ก็เป็นสิทธิ์ครับและไม่ได้กังวลที่จะนำอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องต้นยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวถึงการที่นายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาอยู่ในรายชื่อที่กกต.จะส่งฟ้องศาลว่าได้พูดคุยเรื่องนี้กับพ่อเมื่อวานนี้ครับเคารพผลการพิจารณาของกกต.แต่ก็ยังไม่มั่นใจและพร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์ในกระบวนการต่อไปพร้อมตั้งข้อสังเกตคำให้การของพยานอยู่ในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคหรือไม่และที่ผ่านมาไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ในที่ประชุมพรรคนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ถูกพยานซักทอดว่าเป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นกระบวนการหัวเลือกสว.ว่าคงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้สว.ซึ่งทั้งหมดเป็นแบบนั้นนะครับรวมถึงกรรมการบริหารพรรคและพรรคภูมิใจไทยก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับก็ได้กล่าวถึงเสถียรภาพรัฐบาลหลังกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องคนรัฐบาลว่าเสถียรภาพความเป็นรัฐบาลในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศจะมั่นคงขึ้นแน่นอนประกอบกับเสถียรภาพจากภายในไม่ได้มีปัญหาและมั่นคงทางเศรษฐกิจและการลงทุนทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ง่ายขึ้นครับเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายดนุชาพิชยนันท์ก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างกรอบ Data Center ด้วยนะครับว่าวันนี้ครับได้นำข้อมูลมาจากหน่วยงานต่างๆมาเรียบร้อยแล้ว 80-90% มั่นใจว่าระยะเวลา1เดือนกรอบและหลักการ Data Center จะมีความชัดเจนแต่เชื่อว่าจะไม่สร้างผลกระทบในพื้นที่โดยรอบแต่จะเร่งออกระเบียบให้เอกชนปรับแบบได้ทันและก็ทำเลที่ตั้งต้องไม่กระจุกตัวก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของบรรดารัฐมนตรีนะครับอีกท่านนึงครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลอสมทยืนยันแผนควบรวมอสมทกับไทย PBS เป็นแค่กระแสข่าวย้ำว่าในฐานะที่กำกับดูแลอสมทส่วนตัวและรัฐบาลจะทำให้องค์กรและพนักงานมีขวัญกำลังใจและความมั่นคงรวมทั้งหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและต้องปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกที่มีการแข่งขันก็เป็นการสอบถามบรรดารัฐมนตรีในหลายประเด็นก่อนเข้าประชุมครม.ครับ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองหัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทยพูดถึงกรณีกกต.มีมติส่งฟ้องศาลผู้ถูกกล่าวหา77รายคดีหัวสว.ยังไม่มีรัฐมนตรีและคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะคะอยู่ในนั้นก็บอกว่าคดีนี้พรรคภูมิใจไทยถูกกล่าวหากันทุกคนเรียกว่ายกเข่งซึ่งตนก็เป็น

0: สวนซึ่งจะมีมติส่งหรือไม่ส่งนะคะก็เป็นไปตามข่าวอย่างที่ได้ทราบกันอยู่นะคะทั้งนี้ค่ะส่วนใครจะเกี่ยวพันกับพรรคภูมิใจไทยส่วนตัวก็มองนะคะเป็นเรื่องของบุคคลที่ผู้ที่ถูกส่งฟ้องศาลตรงนั้นแหละคนคนนั้นก็จะต้องไปสู้ในกระบวนการชั้นศาลถ้าถามว่ากังวลหรือไม่ที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจคดีหัวสว.นายสุรศักดิ์บอกว่าไม่กังวลเพราะการอภิปรายนั้นในที่สุดก็อยู่ในชั้นศาลข้อมูลทุกอย่างกกต.จะเป็นผู้ใช้วินิจฉัยและส่งไปที่ศาลตามรายชื่อที่เห็นดังนั้นหากจะมีการอภิปรายก็ต้องยืนยันเรื่องกระบวนการทางกฎหมายอยู่ดีใครก็กล่าวหาได้หากจะกล่าวหาเราก็ต้องดูน้ำหนักดูหลักฐานกันไปค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงประชุมอันครอสนัดแรกครับระบุหวังให้กระบวนการประนอมภาคบังคับได้ผลแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมและไม่เกี่ยวกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยกล่าวถ้อยแถลงในการเปิดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยนายเสียศักดิ์บอกว่าเพื่อเป็นการแสวงหาข้อยุติเราจำเป็นต้องมีความชัดเจนในการกำหนดกรอบเขตที่จะพิจารณาขอย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทั้งบกรวมถึงเกาะกูดไทยเข้าร่วมการประนอมครั้งนี้ด้วยความสุจริตใจโดยตระหนักถึงพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาอันครอสและเชื่อมั่นในความเป็นกลางความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการประนอมไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์อันเที่ยงธรรมผ่านการเจรจาช่วยให้สองฝ่ายหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างของท่าทีทางกฎหมายและสามารถเจรจาเดินหน้าต่อไปได้เราเชื่อมั่นว่าด้วยการแนะนำของคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะบรรลุผลลัพธ์ในการแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมสามารถใช้ได้จริงและยั่งยืนไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพราะในท้ายที่สุดครับประเทศของเราทั้งสองยังคงมีหน้าที่ร่วมกันในการแสวงหาหนทางเพื่อเดินหน้าด้วยความสุจริตใจนายเสียศักดิ์บอกว่ากระบวนการในวันนี้ต้องตระหนักว่าจะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบต้องมีผู้แพ้หรือว่าผู้ชนะโดยสิ้นเชิงเพราะหลังกระบวนการนี้จบลงไทยและกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านไปอีกยาวนานหน้าที่ของเราก็คือการสร้างหลักประกันว่าสิ่งที่จะทิ้งให้คนรุ่นหลังจะทำให้เขาได้ประโยชน์จากสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองระหว่างสองประเทศครับ12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
0: ติดตามความคืบหน้านะคะเรื่องสุสานยิวค่ะวันนี้นะคะก็มีความคืบหน้าที่เจ้าหน้าที่เข้าไปขุด4ศพที่สุสานยิวบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็ขุดเพื่อจะเคลื่อนย้ายไปบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้บริษัทกาชาดชาบาดดำเนินการขุดเอาศพจำนวน4ศพขึ้นมาจากสุสานบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจะเคลื่อนย้ายไปยังสุสานเนวาน่าเมมโมเรียลปาร์คบ้านบึงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพื้นที่สุสานพบว่าจุดที่มีลักษณะเป็นหลุมฝังศพ4หลุมนะคะโดยรวม3หลุมเนี่ยก็หลุมเป็นหลุมคอนกรีตนะคะพร้อมป้ายประจำหลุมแบบถาวรอีก1หลุมไม่ได้เทคอนกรีตใช้ป้ายปักชั่วคราวเขียนด้วยลายมือภาษาฮิบรูค่ะ หลุมที่1ในรายละเอียดบอกว่าเป็นเพศชายสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต14พฤศจิกายนปี66หลุมที่

0: 2เพศชายเช่นเดียวกันนะคะสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต26พฤศจิกายนถัดมาอีก2ปีก็คือ68หลุมที่3เพศชายสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต26เมษายน69ส่วนหลุมที่4เป็นเพศหญิงค่ะสัญชาติบริติชสหราชอาณาจักรเสียชีวิต18กรกฎาคม2569ก็คือเร็วๆนี้นะคะที่ผ่านมาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพนะคะนายโจเซฟแฮมคันเตอร์ตัวแทนบริษัทเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพนำไปฝังหรือเก็บรักษาที่สุสานเนวาน่าเมมโมเรียลพาร์คอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนสุสานแห่งนี้มีใบอนุญาตจัดตั้งดำเนินการสุสานและฌาปนสถานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ทำหนังสือชี้แจงกรณีสุสานยิวจังหวัดฉะเชิงเทราในประเด็นการไม่ต่อใบอนุญาตตั้งสุสานโดยระบุว่าสุสานดังกล่าวมีการขอใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรก19เมษายนปี64ขณะนั้นตรวจสอบสภาพพื้นที่พบว่าสุสานอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข304 15กิโลเมตรและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้มีหนังสือรับรองว่าที่ดินดังกล่าวไม่ติดคลองสาธารณประโยชน์ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์นะคะตามกฎกระทรวงปี2543ส่วนการไม่อนุญาตนั้นเกิดขึ้นในปี67ค่ะเพราะบริษัทได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตในวันที่21ธันวาคมนะคะปี66ต่อมาคณะกรรมการกันกรองอำเภอบางคล้าตรวจสอบพื้นที่มีมติไม่ต่อใบอนุญาตในปี67เนื่องจากพบว่าสภาพแวดล้อมทางกฎหมายทางกายภาพเปลี่ยนไปขัดต่อกฎกระทรวงผิดหลักเกณฑ์สถานที่ตั้งที่ต้องตั้งอยู่ห่างทางน้ำซึ่งประชาชนได้ใช้ในการจราจรสาธารณะในห้วยแม่น้ำทางนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งนะคะทางจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกรอกออกใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกและการไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยให้รายงานข้อเท็จจริงกับกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันค่ะ
1: มีเรื่องของปลาหมอคางดำนะครับสุริยะตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำยืนยันเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติครับระดมสรรพกำลังลุยแก้ทั้งระบบคาดใช้เวลา3เดือนจะเห็นผลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้กล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ว่าเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติเพราะถ้าปล่อยให้ระบาดต่อไปจะทำให้สัตว์น้ำอื่นและระบบนิเวศรวมถึงการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบดังนั้นจึงต้องแก้ไขให้เป็นระบบสิ่งแรกคือจำกัดพื้นที่ที่มีการระบาดไม่ให้ระบาดเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่แล้วครับต้องระดมสรรพกำลังเพื่อไปกำจัดปลาหมอคางดำตลอดจนการฟื้นฟูสัตว์น้ำท้องถิ่นซึ่งต้องช่วยกันในหลายส่วนราชการโดยเมื่อวันที่14กันยายนครับในวัชรพลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกรมประมงอยู่ก็ได้ทำหนังสือติดตามแล้วก็แก้ปัญหาปลาหมอคางดำโดยจะมีหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมกันทำพร้อมย้ำว่าจะต้องทำอย่างต่อเนื่องให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวรและยั่งยืนทางนี้ต้องยกระดับเป็นวาระแห่งชาติหรือไม่เพราะมีการแพร่ระบาดไป21จังหวัดแล้วนายสุริยะบอกว่าศูนย์อำนวยการที่ตั้งขึ้นมามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมมือกันตนเชื่อว่าถ้าทำตามขั้นตอนจะแก้ปัญหาได้พอสมควรครับเมื่อถามว่าจะต้องแก้ไขในพื้นที่ทั้งหมดพร้อมกันหรือว่าทำแค่บางจุดเพื่อเป็นโมเดลนายสุริยะบอกว่าพื้นที่ที่มีการระบาดต้องหยุดไว้ก่อนส่วนจุดที่ระบาดตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญจะรีบเข้าไปดำเนินการในจุดนั้นก่อนคาดว่าใน3เดือนจะเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยจะเช็คกรอบงบประมาณเดิมของปี67ที่ตั้งไว้อยู่แล้ว450ล้านบาทไปดำเนินการขณะที่นายวัชรพลอธิบายเพิ่มเติมว่ากรอบวงเงินเดิมปี67ตั้งไว้450ล้านบาทกรมประมงใช้ไปประมาณ98ล้านเหลืออยู่ประมาณ350ล้านบาทโดยจะใช้งบประมาณก้อนนี้ครับในการแก้ปัญหาต่อบริหารจัดการให้เด็ดขาดเรียบร้อยรวดเร็วเบื้องต้นได้ทำแผนขึ้นมาคร่าวๆแล้วงบประมาณตรงนี้ก็เพียงพอครับ
0: พบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันรั่วซึมพระราม3นะคะก็ต้องหาต้นตอสาเหตุของปัญหาค่ะนางทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3บอกว่าจากการลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นวานเบื้องต้นไม่พบว่าน้ำมันรั่วไหลออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่ไปพบโพรงใต้ดินมีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะสำหรับการดำเนินการจากนี้นะคะในวันนี้มีการสูบน้ำปนเปื้อนออกจากพื้นที่นำกระสอบทรายไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินส่งผลให้การปนเปื้อนของน้ำมันลด

0: ลงทั้งนี้ค่ะในช่วงเย็นนางสาวธิติพัฒน์เนี่ยพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่กทม.ทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากก็ได้ทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนจะใช้ท่อขนาดประมาณ2เมตรทะลวงเข้าไปในบริเวณโพรงใต้ดินก็พบว่ามีการซึมของน้ำมันผลการตรวจสอบพบโพรงใต้ดินมีความลึกมากกว่าที่คาดการไว้จนต้องนำไม้ไผ่มาต่อเข้าไปเพื่อใช้ตรวจสอบเพิ่มเติมถึงความลึกของโพรงก็สามารถทะลวงเข้าไปได้ลึกกว่า5เมตรค่ะทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างแล้วก็เส้นทางของโพรงดังกล่าวหาต้นตอของน้ำมันที่ซึมออกมารองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็ประสานขอความช่วยเหลือบริษัทเอกชนเพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือมาตรวจสอบก็จะนำอุปกรณ์เช่นกล้องสำหรับส่องตรวจสอบภายในโพรงเข้าไปสำรวจโครงสร้างใต้ดินเพื่อหาสาเหตุและต้นตอว่าน้ำมันที่รั่วซึมออกมามาจากแหล่งใดหากทราบสาเหตุจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและหากเจ้าหน้าที่พบต้นตอหรือผู้เกี่ยวข้องก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
1: อุปกรณ์เตือนระวังละเมิดสิทธิ์กล่าวหาวัดจุฬามณีขอรอฟังข้อมูลตำรวจยังไม่มีหลักฐานอย่าเชื่อที่เขาเล่าว่าส่งตามไลน์นะครับอย่าดราม่าทุกเรื่องนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงหรือว่าอดีตหลวงพ่ออติโชตหรือไม่โดยบอกว่าเรื่องนี้ครับได้ตอบไปแล้วในสภาเมื่อถามถึงกรณีการตรวจสอบบัญชีวัดนายปกรณ์บอกว่าเรื่องนี้ได้เร่งรัดมาโดยตลอดกรณีมีกระแสข่าววัดใหม่เกิดขึ้นได้มีการตรวจสอบแล้วหรือไม่นายปกรณ์ก็กล่าวว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่ามีวัดใดบ้างแต่ก็ไม่ได้มีอะไรซึ่งวัดที่มีข่าวอย่างวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามได้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่มีอะไรซึ่งต้องรอข้อมูลกับจากตำรวจด้วยนะครับตนเองจะบอกให้เรื่องที่จะไปกล่าวหาใครต่อใครมันละเมิดสิทธิ์คนอื่นถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใครมันไม่ดีแล้วสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อศาสนาด้วยจงอย่าเชื่อว่าเขาเล่าว่าเพราะส่งมาตามไลน์และแชร์กันขอฝากผู้สื่อข่าวช่วยดูแลพระพุทธศาสนาด้วยไม่ใช่ดราม่าไปทุกเรื่องทุกเรื่องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีซึ่งเขาดำเนินการไม่ต้องกังวลไม่ต้องจุดๆๆนะครับถามว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้นายปกรณ์อธิบายไว้นะครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ต้องป้องกันวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำระบบเมื่อตนบอกว่าเป็นกิเลสอยู่ในใจคนต้องไปขัดเกลากิเลสเรื่องที่เราจะทำได้นะครับก็คือการวางระบบซึ่งก็ได้วางไว้5รายการทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเป็นต้นพร้อมย้ำว่าปัญหาเกิดก่อนหน้านี้มานานแล้วตนพยายามมาทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำเร็วได้อย่าไปกล่าวหาใครง่ายๆมันไม่ดีคิดถึงสิทธิ์ของคนอื่นด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะตำรวจสอบสวนกลางผนึกกำลังกรมปศุสัตว์สกัดสารเร่งเนื้อแดงต่อเนื่อง8เดือนพบว่าโคกว่า960ตัวนะคะแล้วก็มีการพบในโคกว่า960ตัวอายัดของกลางมากกว่า32ล้านกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เปิดปฏิบัติการตัดวงจรสารเร่งเนื้อแดงตรวจสอบเชื่อมโยงตั้งแต่ร้านจำหน่ายเนื้อฟาร์มโคสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงผู้จัดหาสารเคมีต้นทางตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยาปี69รวม16จุดใน5จังหวัดปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีล่าสุดจับกุมนายเอกที่บ้านพักตามหมายจับศาลพร้อมตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบเส้นเงินพบเงินเข้าออกบัญชีรวมกว่า80ล้านอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดขยายผลก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนนะคะตลอดการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พบโคเนื้อในฟาร์มที่เกี่ยวข้อง967ตัวพร้อมอาหารสัตว์วัตถุดิบอุปกรณ์การผลิตคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า32ล้านสกัดกั้นนะคะการสกัดกั้นครั้งนี้หยุดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางก่อนโคแล้วก็เนื้อที่เกี่ยวข้องจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารประชา ชนแล้วก็ยังคงสอบสวนขยายผลต่อเนื่องสำหรับผู้ต้องหาที่จับกุม

0: ตามหมายจับครั้งนี้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีความผิดการขายยาแผนปัจจุบันเป็นอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1-5 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับ Gas Tech 2026วันที่2ครับบรรยากาศคึกคักทั้งหารือทวิภาคีการนำเสนอนวัตกรรมและก็การต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆครับ Gas Tech 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่มีทั้งการประชุมระดับรัฐมนตรีการประชุมเชิงกลยุทธ์การประชุมเชิงเทคนิคและก็นิทรรศการด้านพลังงานจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกซึ่งนำเสนอนวัตกรรมด้านก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ไฮโดรเจนแอมโมเนียพลังงานสะอาดระบบขนส่งพลังงานทางทะเลรวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนครับหนึ่งในไฮไลท์ของงานนี้นะครับก็คือโซนใหม่นะครับอย่างเช่นAI Energy นะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่จัดทำควบคู่กับ Gas Tech เพื่อเจาะลึกโจทย์สำคัญของทศวรรษซึ่งก็คือบทบาทของ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของภาคพลังงานขณะเดียวกันอุตสาหกรรมพลังงานก็ต้องเร่งจัดหาพลังงานเพื่อรอรับ AI และ Data Center ซึ่งกำลังผลักดันให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในระดับสูงเป็นประวัติการโดยมีการโชว์เทคโนโลยีออโตเมชันกับEnergy AI ทั้งฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในโรงงานเช่น UCH เครื่องควบคุมหรือว่าตู้ Data สำหรับระบบควบคุมในโรงงานซึ่งเป็นหัวใจหลักในการควบคุมระบบภายในโรงงานทั้งหมดโดยต้องใช้ควบคู่กับระบบดิจิตอลไรเซชันนะครับส่วนโรบอทไลท์ทรีตัวนี้นะครับก็ใช้สำหรับตรวจอุปกรณ์ภายในโรงงานเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากความกังวลด้านความปลอดภัยการพัฒนา AI ที่รวดเร็วผู้เชี่ยวชาญและบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ออกมาเตือนครับก็เป็นกระแสที่ผู้นำโลกด้านพลังงานมาพูดถึงในงาน Gas Tech 2026ที่กำลังประชุมในไทยเช่นกันเช่นเวทีสัมมนาเมื่อวานนี้อดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่แบลร์ของอังกฤษเข้าร่วมถกโจทย์ครอบคลุมความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการขยายตัวของระบบไฟฟ้าและ AI ซึ่งโทนี่แบลร์เข้าพบนายกรัฐมนตรีไทยด้วยโทนี่แบลร์ย้ำนะครับว่าความมั่นคงทางพลังงานมีความสำคัญเทียบเท่ากับการป้องกันประเทศและประเทศไทยจำเป็นต้องพลังงานที่เพียงพอและราคาต้องจับต้องได้เพื่อรองรับยุค AI กระตุ้นให้โลกยอมรับความจริงว่ายังไม่สามารถเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ในทันทีต้องใช้แนวทางผสมผสานพลังงานควบคู่สร้างกฎเกณฑ์ควบคู่การเติบโตของ AI การบริหารนโยบายที่ยึดหลักข้อเท็จจริงมากกว่ากระแสการเมืองครับนายวัฒนพงษ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.บอกว่าในงาน Gas Tech กระทรวงพลังงานมีการหารือกับภาครัฐและเอกชนเช่นสหรัฐรัสเซียโอมานเพื่อความร่วมมือในอนาคตโดยยอมรับว่าราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงจากผลกระทบของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้อุปทาน LNG ส่วนหนึ่งต้องหยุดชะงักและดันราคาตลาดจรล่าสุดพุ่งขึ้นไปถึงทะลุระดับ28ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU ขณะนี้กระทรวงพลังงานกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนรับมือครับ
1: ส่วนทองคำปรับขึ้น150บาทเงินบาทเคลื่อนไหวที่33บาท23สตางค์นะคะสมาคมค้าทองคำวันนี้เปิดตลาดปรับขึ้น150บาทหลังสัญญาณตึงเครียดสงครามสหรัฐอิหร่านค่าเงินบาทแกว่งในกรอบ33บาท20สตางค์ถึง33บาท35สตางค์นะคะตามประกาศครั้งที่1ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเช้าที่เปิดตลาดนะคะโดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ 67,550 บาทขายออกบาทละ 67,750 บาททองรูปพรรณ 96.5% ขายออกบาทละ 68,550 บาทส่วนเงินบาทเช้านี้ปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ33บาท23สตางค์ถึง33บาท25สตางค์ต่อดอลลาร์จากระดับการปิดตลาดวันนี้นะคะอยู่ที่33บาท26สตางค์ต่อดอลลาร์ค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับหลังจากที่มีนักวิจัย AI ออกมาเตือนครับว่าหากไม่ควบคุม AI สามารถทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ครับล่าสุดผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท AI ที่ใหญ่ที่สุดในแห่งหนึ่งของโลกก็ให้ความเห็นตรงกันชี้ว่าจำเป็นต้องมีสวิตช์ปิดการทำงานของ AI ด้วยนายแจ็คคลาร์กหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Anthropicบอกว่าผู้บริการ AI ส่วนใหญ่รวมถึง Anthropic มีวิธีการปิดสวิตช์ AI ที่แตกต่างกันแ

0: จำเป็นต้องบังคับใช้กฎเกณฑ์ในการปิดการทำงานของ AI เพื่อควบคุมก่อนที่จะสายเกินไปโดยทุกคนในสังคมควรหารือและถกเถียงกันอย่างเปิดกว้างในรายละเอียดข้อกำหนดสวิตช์ปิดระบบส่วนการกำกับดูแลและตรวจสอบก็ต้องหารือกันในเชิงนโยบายว่าควรเป็นสวิตช์ปิดระบบอัตโนมัติหรือว่าบุคคลที่3ในคลาร์กเป็น1ใน7ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเอนโทรปิกในปี2021ครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักวิจัยได้ประกาศลาออกจากบริษัทแล้วก็เตือนว่า AI นี่แหละครับอาจจะทำลายล้างมนุษยชาติต่อมา CEO ของเอนโทรปิกรวมถึงนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกแล้วก็ CEO ของ OpenAI ก็แสดงจุดยืนเห็นด้วยว่าต้องชะลอและก็ตรวจสอบการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างใกล้ชิดมากขึ้นแม้แต่เจฟฟรีย์ฮิลสันนะฮะนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลซึ่งรู้จักในฐานะเจ้าพ่อ AI ยังยอมรับเลยนะครับว่ามีโอกาส 10% ที่ปัญญาประดิษฐ์จะฆ่ามนุษย์ทุกคนได้ครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นในทางการเมืองระดับประเทศและระดับโลกไปแล้วโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐได้เสนอร่างกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายปิดสวิตช์การปิดการทำงานซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่างๆต้องมีวิธีการปิดการใช้งานเครื่องมือ AI ที่มีปัญหาอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้โดยโพสต์ข้อความว่าทฤษฎีที่ว่าปัญญาประดิษฐ์จะยึดครองโลกทำลายมนุษยชาติและสิ่งเลวร้ายอื่นๆนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงเช่นเดียวกับเรื่องภาวะโลกร้อนครับเขากล่าวไว้ด้วยว่ามีการสมคบคิดที่ชั่วร้ายเพื่อต่อต้าน AI และ Data Center และยังบอกว่ามีเพียงจีนคู่แข่งด้าน AI ของสหรัฐที่จะได้ประโยชน์และยินดีกับเรื่องดังกล่าวนี้ครับ
1: ค่ะนายมิชแมคคอนเนลวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นแกนนำพรรครีพับลิกันเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาหลังจากที่เจ้าตัวไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณชนมานาน3เดือนมีท่าทีอ่อนแรงและน้ำเสียงสั่นเครือด้วยค่ะสำหรับแมคคอนเนลนะคะเขาคนนี้ต้องการผลักดันร่างกฎหมายหลายฉบับและออกแถลงการยอมรับยังไม่ฟื้นตัว 100% จากการเจ็บป่วยแต่ปฏิเสธจะตอบคำถามว่าจะดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาต่อไปจนครบวาระในเดือนมกราคมหรือไม่ทำให้ยังไม่หมดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของแมคคอนเนลเพราะว่าปัจจุบันก็อายุ84ปีแล้วตั้งแต่เขาหายไปจากสายตาประชาชนนะคะตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนผ่านไปหลายสัปดาห์ค่ะมีการประกาศว่าประสบอุบัติเหตุหกล้มจนหมดสติแล้วก็มีอาการโรคปอดบวมรวมถึงได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะค่ะ
0: เรือโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในฮอร์มุซอีกแล้วนะครับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านได้ประกาศว่าเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งจดทะเบียนในปานามาชื่อเอลไกอาถูกทุ่นระเบิดในทะเลขณะแล่นผ่านเขตห่วงห้ามทางตอนใต้ครับของช่องแคบฮอร์มุซแต่ฝ่ายสหรัฐโดยกองบัญชาการกำลังของกองทัพกลับรายงานแย้งว่าอิหร่านเป็นผู้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันตั้งแต่เดือนที่แล้วจากภาพบันทึกการจราจรทางน้ำพบว่าเรือลำนี้อยู่บริเวณช่องแคบระหว่างวันที่7-8กันยายนก่อนที่ข้อมูลจะหยุดลงด้านหน่วยงานของสหประชาชาติก็รายงานว่าเรือลำนี้ได้รับความเสียหายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและลูกเรือ2คนสูญหายขณะที่หน่วยงานในเครือทัพเรืออังกฤษบอกว่าเรือลำหนึ่งในช่องแคบถูกยิงทำให้เกิดไฟไหม้และต้องอพยพลูกเรือโดยที่ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นภาพรวมของข่าวครึ่งวันเช้าในวันนี้แล้วก็มีการอัปเดตมาให้ทราบกันนะคะวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานวม

0: ากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
4: สวัสดีครับคุณสิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันอังคารที่15กันยายน2500
3: เคราะห์มหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะครับมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะก็ปรากฏว่าเมื่อวานเหตุการณ์ใหญ่สุดก็คือเรื่องของรายชื่อสว.ที่กกต.มีการแถลงออกมาใช่ไหมคะในช่วงหลังบ่ายสามโมงที่229คนปรากฏว่าเขาบอกปลาลอดตะข่ายไปธรรมดาปลาลอดตะข่ายจะเป็นปลาตัวน้อยตัวนิดตัวเล็กใช่ไหมคะอันนี้เป็นปลาตัวใหญ่ทั้งนั้นที่เหลือนี่เขาบอกปลาสิวปลาสร้อย77คนเนี่ยจริงๆมากนะคะ
4: ก็ถือว่าเยอะนะจาก229คนนี่มีมติสั่งฟ้องถึง77คนนะครับซึ่งใน77คนนี้แต่ที่คุณสุพรเรียนคุณผู้ฟังว่าไม่ใช่ปลาซิวปลาสร้อยนะเป็นปลาใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นสว.ชุดปัจจุบันเนี่ยถึง26คนด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนรวมทั้งมีบุคคลอื่นถึง15คนแต่ปลาใหญ่ที่หลายคนก็จับตาดูโดยเฉพาะกลุ่มของพรรคประชาชนกับกลุ่มไอลอว์ก็คือสมาชิกและรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยที่บอกรอดไปหมดเลยทุกคนไม่มีใครติดร่างแหในชุดที่ถูกปองเลยครับ
3: ค่ะซึ่งประเด็นนี้แหละเป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่จริงๆก็คือทางพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ผู้ที่ต้องการตรวจสอบ อยากจะให้ติดเข้ามาในตะข่ายในแหในอวนเนี่ยเพื่อที่จะได้มีโอกาสเข้าไปตรวจสอบถึงเรื่องของความไม่ชอบมาพากลของระบบของการเลือกสว.ว่ามันมีความผิดปกติและมันมีการทุจริตในแวดวงหรือว่าจะเรียกว่าเป็นทุจริตหรือว่ามีความผิดปกติมีการหัวกันนะตามข้อมูลที่เขามีการเผยแพร่มาก่อนหน้านั้นแล้วก็บี้กันมาตลอดนะคะรวมถึงความเห็นว่า77คนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกซึ่งไม่ค่อยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งมันเป็นไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเพราะกลุ่มเป้าหมายก็คือนักการเมืองในพรรครัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและจะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองใหญ่ๆของพรรคภูมิใจไทยเนาะหรือว่าพรรครัฐบาลนะ
4: แต่หัวหน้าพักด้วย
3: เออหัวหน้าพักด้วยหัวหน้าพักไปว่ายน้ำรอดไปก่อนเลย
4: ไอ้พอกรรมการบริหารพักภูมิใจไทยนี่รอดทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาบอกไม่มีใครติดร่างแหชุดนี้มาเลยก็เลยทำให้พักประชาชนกับกลุ่มไอรอนรู้สึกว่าเอ๊ะมติครั้งนี้มันดูแปลกนะดูไม่น่าเชื่อถืออะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ
3: ค่ะแล้วที่เมื่อวานก็มีการออก

0: มาแถลงกันหลายยกเหมือนกันนะก็เป็นที่พักการเมืองใช่ไหมคะเพราะเมื่อวานหลังคาที่โรงอาหารถล่มไปแล้วก็ยังเขาก็ยังไม่ได้อะไรกันมากมายนี่ปรากฏว่าวันนี้ค่ะจริงๆมันมี26สว.ที่อยู่ในข่ายคดีหัวเนี่ยนะคะวันนี้ก็ไปประชุมสภาตามปกติด้วยนะแถมเขาบอกเพื่อนสว.กอดให้กำลังใจกันโอ้โหคุ้มหนาวฝากข้างอบอุ่นอะไรแบบนี
1: ้ก็ต้องดูกันเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับท่านออกมาแถลงแล้วก็คือจากนี้ไปคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดจะต้องทำคำวินิจฉัยนะครับยื่นต่อศาลฎีกาภายใน60วันนะครับโดยสว.ที่ถูกดำเนินคดีทั้ง26คนนั้นยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่วันนี้เลยมีการเข้าไปประชุมวุฒิสภาใช่ไหมครับมีการเว้นแต่ว่าถ้าหากศาลมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาตอนนั้นก็อาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งอย่างไรด้วยนะครับ ซ
0: ึ
1: ่งสว.ชุดนั้นก็อาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานะครับซึ่งหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดสมาชิกภาพของสว.ทั้ง26คนนั้นนะครับก็จะสิ้นสุดลงนับจากวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะเห็นว่าก็จะมีการแจ้งกงแจ้งความอะไรด้วยเนาะแล้วก็มีการนำรู้สึกจะเป็นคลิปแล้วก็ข้อมูลของหนึ่งในอดีตสบอดีตได้ปะคุณเอกภพคุณเอกราชช่างเหลาอ่ะ
1: ไม่เป็นอดีตสส
0: อดีตสสเออแล้วก็เป็นคนที่เอาข้อมูลมาเผยแพร่แล้วตอนหลังกลับคำกลับเขาเรียกอะไรนะกลับแค่เหมือนคำให้การจริงๆเขาไม่ได้ให้การหรอกก็คือกลับข้อมูลว่าคือขอถอนตัวนะไม่ให้ใช้ข้อมูลอันนี้มันก็จะมีอีกวาระหนึ่งซึ่งสำคัญและอาจจะเกี่ยวข้องก็คือวันที่28กันยายนที่ศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่มีนัดหมายสำคัญในเรื่องของการอ่านคำวินิจฉัยอันนี้จะเป็นคดีบาร์โค้ดแล้วก็คดี QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งส.ส.ซึ่งอาจจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องตรงส่วนนี้นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของรูปแบบและการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่มีรหัสบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดว่าเข้าข่ายที่จะทำให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนได้ซึ่งจะขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนโดยลับตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องหลังจากที่ได้มีการรับการร้องเรียนจากประชาชนอ่ะย้อนกลับมาที่เรื่องของสสสวและกกต.นะคะก็ปรากฏว่ามีกระแสที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลังจากมีการแถลงของกกต.ไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีความเห็นกันว่าคือกกต.นั้นอาจจะมีเพียงแค่คือไม่ใช่ว่าเป็นศาลอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถึงกับมีหลักฐานอย่างชัดเจนนะเพียงแต่มีข้อมูลที่เชื่อว่ามีมูลหรือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะส่งดำเนินคดีหรือว่าส่งต่อไปที่ศาลได้เนี่ยก็จะมีการมันขึ้นบัญชีเนาะในก็คือตอนนี้ก็คือ77คนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เขาก็เลยบางสำนักพิมพ์เขาก็เรียกว่าโหปล่อยผีนะ
1: ครับก็ต้องไปดูคนที่เขาจับตาดูมากเป็นพิเศษอย่างพรรคประชาชนนะ
0: คุณว่าไปก่อนคอมพิวเตอร์ดิฉันยังไม่เป็นใจ
1: ครับไม่แถลงข่าวที่สภาแต่ว่าไปแถลงข่าวที่ทำการพรรคเลยนะครับก็คุณณัฐพงษ์
0: คุณณัฐพงษ์
1: เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในมหากาพย์การโกงเลือกตั้งสว.ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยนะครับซึ่งเขาบอกว่าพรรคเห็นว่าการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักกฎหมายถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นทางพรรคประชาชนก็เตรียมที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อคณะกรรมการเลือกตั้งทั้ง7คนถามความผิดฐานความผิดมาตรา157นะครับ แล้วก็

0: จะสนับสนุนเพื่อให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยที่ยังไม่ถูกฟ้องเนี่ยจะนำมาเปิดเผยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พรรคประชาชนได้แถลงเมื่อวานนี้นะครับ
1: ซึ่งก็คาดว่าจะฟ้องมาตรา157นั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าตัดตอนทำให้พรรคภูมิใจไทยรอดคดีหัวสวไปนำโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะหรือว่าคุณเท้งที่ออกมาแถลงหลังจากมีการแถลงของทางกกต.ที่มีรายชื่อที่เขาบอกว่าเชื่อ77คนที่จะส่งไปที่ศาลฎีกาในคดีเอี่ยวโกงสว.นะคะอย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการแถลงน่าจะก่อน6โมงเย็นนะประมาณ5โมงกว่าๆนะคะโดยคุณเท้งนะคะนอกจากเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะแล้วก็มีรองหัวหน้าพรรคมีส.ส.พรรคของพรรคประชาชนมาร่วมกันแถลงหลายท่านเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่กรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีหัวสว.ทั้งสิ้น77คนโดยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสว.ในปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคสส.แล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรัฐมนตรีไม่มีการส่งฟ้องแต่อย่างใดนะคะก็เขาบอกว่าคือผลที่ออกมาจริงๆไม่ใช่มติเอกฉันท์แต่ว่าเป็นเสียงข้างมากนะคะก็คุณเท้งเองคุณณัฐพงศ์บอกว่าคดีการโกงเรื่องสว.ถือเป็นหนึ่งในมหากาพย์การโกงครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งเกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเขาเรียกว่ากินทั่วประเทศอันนี้ขยายความคำของคุณจักรพันธ์นะบอกว่าต้องการควบคุมสถาบันทางการเมืองผ่านกระบวนการที่ขัดต่อกฎหมายไม่มีความยึดโยงกับประชาชนอย่างไรก็ตามนะคะกกต.มีมติสั่งฟ้องเพียงแค่ส่วนน้อยจริงดิฉันว่า77คนนี่ก็เยอะเพียงแต่ว่าจะไม่มีคนที่เป็นตัวหลักสำคัญที่เขาเชื่อว่าในพรรครัฐบาลน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องปรากฏว่าไม่มีเลยก็ผลการไต่สวนก็คือสั่งฟ้องสว.แค่26คนแล้วก็ไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามส.ส.กรรมการพรรคนะหรือรัฐมนตรีไม่เหลือไม่มีแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยคุณเท้งบอกว่าเป็นการตัดทอนให้เรื่องของผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ต้องถูกพิสูจน์ในชั้นศาลนะซึ่งจริงๆคุณเท้งบอกว่าหลักฐานเกี่ยวกับขบวนการโครงการที่เลือกสว.ที่ถูกกล่าวหาเช่นโพยนะใบสั่งสถิติบัตรลงคะแนนเส้นทางทางการเงินแม้กระทั่งคลิปเสียงหลักฐานการนัดหมายตามศูนย์ทำโพยประวัติการโทรศัพท์นะล้วนเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่าการกระทำความผิดนั้นเป็นลักษณะรูปแบบกระบวนการที่จะต้องไม่ตัดทอนแบ่งแยกหรือสั่งฟ้องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งพิจารณาแต่ละเหตุการณ์แยกขาดจากกันนี่มันจะทำให้ข้อมูลมันขาดยังไงเพราะฉะนั้นการแยกเป็นรายบุคคลก็ทำให้ข้อมูลตรงนี้ไม่มีความชัดเจนแล้วก็นอกจากนี้คุณเท้งบอกว่าหลักฐานยังมีความชัดเจนในบรรทัดฐานเดิมที่กกต.เคยมีมติที่เกี่ยวข้องกับการสั่งฟ้องไปยังศาลซึ่งใช้เพียงข้อความการจับคู่แล้วก็แลกคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพียงไม่กี่ข้อความนะซึ่งพรรคประชาชนเห็นว่าดุลยพินิจในเรื่องนี้ของกกต.เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักกฎหมายแล้วก็มาตรฐานของกกต.เองในอดีตถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็เป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานะของกกต.ซึ่งมีจำนวน4คนจาก7คนที่เข้าสู่ตำแหน่งอันนี้ก็แว้งมาที่กกต.นะแล้วก็การรับรองของสว.ชุดปัจจุบันก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจของกกต.เสียงข้างมากซึ่งเป็นการต่างตอบแทนทางการเมืองกับผู้มีอำนาจทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงนะซึ่งทำให้คือปล่อยให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ในคดีโกงสว.ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่ควรจะเป็นและยังตอกย้ำปัญหาขององค์กรอิสระ

0: ภายใต้รัฐธรรมนูญปี60อีกด้วยที่คือบอกเป็นองค์กรอิสระแต่มันไม่อิสระประมาณนี้นะก
1: ็
0: อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ทำให้คาดว่าเขามีเคาะเลย1 2 3 1ดำเนินการดังต่อไปนี้คือดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายต่อกกต.ฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาอันนี้ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะ 2. ดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงเรื่องสว.ที่ยังไม่ให้ถูกสั่งฟ้องโดยกกต.นั้นได้รับการพิจารณาในชั้นศาลคือผลักดันให้มีการดำเนินการต่อสำหรับคนที่เหลือนั่นแหละ3ก็คือตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีการโกงเรื่องสว.ให้ผ่านกลไกทางรัฐสภาเช่นการยื่นมติการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการรณรงค์ในสังคมเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบทางการเมืองตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยนะ4ก็คือผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของวุฒิสภาแล้วก็ปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสชอบธรรมนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ไม่มีเรื่องลงถนนไม่ได้บอกมา
2: ไม่หรอกคือเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ขยายความจากคุณณัฐพงศ์นิดหน่อยนะครับก็บอกว่าคุณพฤทธิ์เนี่ยนะครับบอกว่ามีหลายคนที่กกต.สั่งฟ้องในจำนวน77คนนะครับที่กกต.สั่งฟ้องนั้นล้วนแต่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยทั้งสิ้นแล้วก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคุณสุประชัยโพสุอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งก็ถูกสั่งฟ้องด้วยนะครับในกลุ่ม15คนที่เป็นบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็มีนายสมเจตริมประพันธ์ซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะครับอันนี้ปัจจุบันเป็นส.ส.จังหวัดสุโขทัยอันนี้ก็ถูกฟ้องด้วยนะครับแล้วก็ยังมีนะครับผู้บริหารท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยนะครับอย่างเช่นนายสมเกียรติเรียงประสิทธิ์นี่เป็นคุณพ่อของบุญวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ก็ถูกฟ้องอยู่ใน1ใน15นะครับแล้วก็ยังมีคุณอธิวัฒน์มนตรีเนี่ยนี่เป็นหลานนายประเทืองมนตรีซึ่งเป็นสว.ชุดปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นน้องชายของคุณนาทีรัชกิจประการด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณพฤทธิ์บอกว่าเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องและก็เชื่อมโยงต่อพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ยังถูกฟ้องแต่เหตุใดส.ส.หรือว่าแกนนำของพรรคภูมิใจไทยหรือรวมทั้งนักการเมืองอย่างรัฐมนตรีที่เป็นส่วนของพรรคภูมิใจไทยจึงไม่มีใครถูกฟ้องร้องในเรื่องนี้เลยแม้แต่คนเดียว
0: ค่ะค่ะ
2: อันนี้เป็นการเพิ่มที่คุณประเทศเพิ่มจากที่คุณรัฐพงศ
0: ์
2: ให้สัมภาษณ์ไว้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะคะที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแม้กระทั่งผู้พิพากษาเก่าหรืออดีตผู้พิพากษาหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงกฎหมายหลายท่านก็ออกมาให้ความเห็นในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีข้อมูลที่ประธานกกต.มีการออกมาเปิดเผยหรือว่าให้ความเห็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่นักข่าวมีการสอบถามคำถามต่างๆนะคะแล้วก็มีการพาดพิงประเด็นเรื่องของอดีตกกต.ซึ่งหลายๆท่านก็เข้าใจว่าจะเป็นอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนั่นเองนะคะเพราะท่านเป็นอดีตกกต.น่าจะท่านเดียวนะในช่วงระยะหลังที่ออกมาให้ความเห็นต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งนะซึ่งประเด็นที่มีการพาดพิงถึงอันนี้น่าสนใจนะคะว่าอดีตกกต.ควรช่วยกันรักษาบ้านเดิมนะซึ่งคุณณรงค์ก็มีการให้ความเห็นในประเด็นนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการยืนยันว่ากกต.นั้นทำตามกฎหมายคือหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะเป็นกระแสข่าวที่อยู่ในสังคมหรือความเชื่อเพื่อก็เห็นว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของงานการเมืองอ่ะนะเป็นความคิดเห็นในลักษณะของทางการเมืองที่

0: อาจจะมีหลากหลายใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งที่อยู่ตรงข้ามก็อาจจะไม่เห็นหรือว่ามันจะเป็นในความคิดเห็นอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูหลักฐานหรือข้อมูลที่แท้จริงให้ครบถ้วนนะเวลาที่คนทำงานเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใช้กระแสสังคมเป็นหลักเพราะมันต้องมีพวกพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็เลยมีการพาดพิงแล้วก็อ้างถึงเรื่องของอดีตกกต.ว่าควรจะช่วยกันรักษาบ้านเดิมนะซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะแล้วก็กรณีที่พาดพิงถึงอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องหยิบยกมาเพราะว่าอาจารย์สมชายก็ออกมาตอบโต้ด้วยเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทางด้านของประธานกกต.คือคุณณรงค์กลั่นวารินซึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ท่านปัจจุบันนี้แหละที่ยืนยันถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างหนักว่าเข้ามาทำหน้าที่กกต.นี้ไม่เคยมีสิ่งใดเป็นเกราะป้องกันตนเองได้สิ่งเดียวที่จะคุ้มครองได้ก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดแล้วก็บอกว่าสามารถที่จะอธิบายต่อสังคมได้ด้วยข้อเท็จจริงเหตุผลและพยานหลักฐานที่นำมาประกอบการพิจารณาว่ามีความชัดเจนเพียงใดโดยประธานกกต.นะคะกล่าวว่าส่วนตัวของคุณณรงค์เองเนี่ยค่ะมองว่าการทำงานของกกต.มีความชัดเจนมาตลอดจึงขอใหทุกคนใช้วิจารณญาณในการติดตามการทำงานแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยมีความคิดจะทำสิ่งที่เรียกว่านอกลู่นอกทางหรือว่าหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายแต่อย่างใดนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งมาคือ1ปี14วันก็มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเช่นเดียวกับกรรมการการเลือกตั้งหลายคนที่เข้ามาทำงานนะคะก็เรียกว่าทุ่มเทอย่างหนักพยายามเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมาซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนาะเขาว่างั้นแล้วก็มีติงไปถึงเรื่องของ อดีตกกต.ว่าคนเหล่านั้นเคยอยู่ในบ้านกกต.หลังเดียวกันหากเห็นสิ่งใดผิดก็ต้องว่าไปตามผิดสิ่งใดถูกก็ว่าไปตามถูกเมื่อเคยอยู่บ้านนี้ทำไมไม่รักษาบ้านเดิมของท่านบ้างซึ่งประเด็นนี
1: ้
0: อาจารย์สมชัยเขาออกมาตอบโต
1: ้ตอบโต้เรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูกลุ่มไอลอนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวหลังจากทราบผลการแถลงข่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับกลุ่มไอลอก็ระบุบอกว่ามติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกมานั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะครับโดยเฉพาะที่ไม่ฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเพราะเราทราบดีว่าสว.ชุดนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับใครนะครับกระบวนการเลือกสว.ในปี2567นะครับก็เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีผู้เกี่ยวข้องไม่กี่คนนะครับเพราะว่าการสั่งฟ้องสว.เพียง26คนก็แสดงให้เห็นจากสำนวนหลักฐานแล้วว่ามีการโกงเลือกตั้งสว.จริงนะครับกลุ่มไอลอยังบอกด้วยนะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกำลังล้ำเส้นวางบทบาทเหมือนเป็นศาลเพราะว่าหน้าที่ของกกต.ต้องแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเพื่อพิสูจน์ขบวนการที่ตระเตรียมการโกงเลือกสว.ตามที่พยานกล่าวอ้างว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อหรือไม่ไม่ใช่มาตัดสินว่าพยานไม่น่าเชื่อถือโดยยุติการแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ควรจะต้องเป็นหน้าที่ของศาลฎีกาองค์กรตุลาการที่มีความเป็นกลางกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มาจากความเห็นชอบโดยวุฒิสภาชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มไอลอว์ก็บอกว่าจากนี้ไปนะครับจะทยอยเปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่ถูกสั่งฟ้องที่เราได้รับรู้ข้อมูลจากสำนวนการสืบสวนสอบสวนมาด้วยครับ
0: ในเรื่องของการพาดพิงถึงอดีตกกต.นะคะซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยค่ะท่านก็ออกมาโต้ประเด็นที่มีการพาดพิงถึงโดยให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะทางด้านคุณณรงค์ที่มีการพาดพิงถึงในช่วงให้สัมภาษณ์ก็คือปกติไม่เคยจะตำหนิใครแต่ว่าขอสักหน่อยที่ชอบบอกว่าผมเป็นอดีตกกต.ท่านทำงานอยู่ตรงนี้ท่านรู้กฎรู้ระเบียบนะครับทำไมไม่ชี้นำสังคมให้มันถูกผมคิดว่าท่านเคยอยู่บ้านนี้อันไหนถ้าเราทำผิดท่านก็ว่า

0: ไปเลยอันไหนถูกท่านเคยอยู่บ้านทําไมไม่รักษาบ้านเดิมใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็ออกมาโต้ประเด็นนี้บอกว่าบ้านหลังนี้ประชาชนเป็นเจ้าของผู้ได้รับสิทธิ์อยู่อาศัยสับเปลี่ยนกันไปตามวาระของตนแต่สิ่งที่ต้องสำเนียกก็คือขณะอยู่ต้องช่วยเก็บกวาดบ้านให้สะอาดทำบ้านให้สวยงามคนผ่านไปมาก็ชื่นชมแต่หากคนมาอยู่คิดเพียงแค่นี่มันบ้านหลวงไม่ใช่บ้านเราอะไรกอบโกยได้ก็เร่งกอบโกยไม่คิดตกแต่งปรับปรุงบ้านให้ดีขึ้นอะไรผุพังก็แซงมองไม่เห็นคนด่าทั่วบ้านทั่วเมืองก็ยังไม่รู้สึกใครมาวิจารณ์เสนอแนะก็มองในแง่ร้ายมองเขาในแง่ร้ายคนเคยอยู่บ้านที่เขาอยากเห็นบ้านดีขึ้นก็มีสิทธิ์วิจารณ์คนที่มาอยู่ใหม่ว่ารู้จักดูแลบ้านไหมไม่ใช่เอาแต่คุยโวว่าเคยดูแลบ้านอื่นๆมาแล้วแต่ไม่เคยเหลียวแลไม่เคยเหลียวดูบ้านที่อยู่ไม่เคยเก็บกวาดเต็มไปด้วยขยะสักวันขยะล้นเต็มบ้านก็จะส่งกลิ่นเหม็นชุมชนเขาขับไล่อย่ามาตัดพ้อว่าทำไมไม่มีคนทักท้วงตั้งแต่แรกนะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบโต้ที่มีการพาดพิงถึงของประธานกกต.นะคะในประเด็นที่พาดพิงถึงเรื่องของการทำงานของกกต.ในครั้งนี้นะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะคะจริงๆมีหลายๆท่านนะที่มีส่วนมาให้ความเห็นหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์นะคะประเด็นต่างๆนี่นอกเหนือจากพรรคฝ่ายค้านซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงแล้วก็ยังมีไอลอว์นะคะที่เปิดคำให้การของคุณเอกราชจ้างเหลาที่เขาเรียกว่าพยานรหัส16/26เนี่ยนะครับแล้วก็มีอาจารย์จรัญภักดีธนากูลที่ออกมาชี้ด้วยว่าถ้าหากกกต.ไม่ทำหน้าที่ในปมเรื่องหัวสว.แล้วก็อาจจะถึงขั้นที่เลือกตั้งใหม่หมดก็ได้นะก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรียุติธรรมเผยมีผู้ร้องมาตรา157และ164เจ้าหน้าที่ DSI ปมพยานหัวสวกลับคำให้การยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเมื่อวานมีผู้มาร้องพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มาตรา157ว่าด้วยความผิดของเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมาตรา164ว่าด้วยความผิดของเจ้าพนักงานที่เปิดเผยความลับในราชการกรณีนายเอกราชช่างเหลากลับคำให้การในคดีหัวสวโดยอ้างว่าในช่วงสอบปากคำตนถูกเจ้าหน้าที่ DSI ข่มขู่ล่อลวง

0: และบีบบังคับให้เซ็นเอกสารและให้การตามบทที่เตรียมไว้หากไม่ยอมทำตามจะถูกดำเนินคดีอาญาและหมดอนาคตทางการเมืองโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างหลักฐานเท็จใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่ากระทรวงจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนสำนวนต่างๆและจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายส่วนกรณี DSI จะนำกรณีหัวสว.มาขยายผลในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรที่เคยตั้งไว้อยู่แล้วจะต้องมีการขอข้อมูลใดจากกกต.เพิ่มเติมหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าตามหลักการต้องรอคำวินิจฉัยกกต.และรอขั้นตอนที่กกต.ส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ DSI ในการดำเนินการต่อไปส่วนจะใช้หลักฐานจากกกต.ทั้งหมดเลยหรือไม่ต้องดูจากคำวินิจฉัยของกกต.และคำร้องที่กกต.ยื่นต่อศาลฎีกาว่าระบุถึงใครเรื่องไหนอย่างไรบ้าง26สว.คดีหัวประชุมวุฒิสภาตามปกติหลังกกต.มีมติส่งคำฟ้องขณะอัจฉรพันธ์ลุกหารือปัญหายาเสพติดด้านอลงกฎเดินคุยสว.หลายคนการประชุมวุฒิสภามีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานในการประชุมมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติแล้ว2ฉบับโดยบรรยากาศในห้องประชุมวุฒิสภาในการหารือของสมาชิกก่อนเข้าประชุมพบว่า1ใน26สว.ที่ถูกกกต.มีมติส่งคำฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.อย่างนางสาวอัจฉรพันธ์หอมรสสว.กลุ่มสตรีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลุกขึ้นหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตเวชอันเนื่องมาจากสารเสพติดนอกจากนี้ยังพบว่าสว.ใน26คนที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ยังเข้าร่วมประชุมปกติเช่นนายนิพนธ์เอกวานิชนายสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายอลงกฎวรกีเป็นต้นในช่วงหนึ่งพบว่ามีสว.เดินเข้ามาพูดคุยกับนายอลงกฎขณะที่นายอลงกฎเข้าไปนั่งพูดคุยกับสว.หลายคนหนึ่งในนั้นมีนายสมศักดิ์จันแก้วซึ่งอยู่ใน26สว.ที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีกาแม่ค้าและประชาชนเรียกร้องรัฐบาลต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จากกรณีโครงการใช้ถ้วยไทยพลัส6040อยู่ในช่วงการใช้จ่ายเดือนสุดท้ายมีกำหนดสิ้นสุดโครงการ30กันยายนนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามความเห็นของผู้ค้าและประชาชนในจังหวัดตรังพบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลพิจารณาต่อโครงการออกไปเนื่องจากเห็นว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนช่วยกระตุ้นการค้าขายในร้านค้าในพื้นที่นางสาวสุจินทร์พรหมเพชรแม่ค้าขายไข่กล่าวว่าอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปเพราะสามารถช่วยทั้งประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าโดยส่วนตัวพบว่ายอดขายไข่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากช่วงที่ไม่มีโครงการขายได้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทแต่หลังจากมีโครงการบางวันมียอดขายเพิ่มเป็น 4,000 ถึง 5,000 บาทจึงอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปอีกเนื่องจากลูกค้าเองก็เรียกร้องจำนวนมากเพราะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือนสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพได้นางสาวธนพรสอนมณีแม่ค้าขายผักกล่าวว่าขณะนี้ประชาชนบางคนใช้สิทธิ์หมดแล้วขณะที่บางคนยังมีสิทธิ์คงเหลือและอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปอีกหลายเดือนเพราะมองว่าโครงการสามารถช่วยเหลือทั้งลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าได้มากขณะที่ประชาชนผู้บริโภคต่างเห็นด้วยหากรัฐบาลจะดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องออกไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะวรศิษฐ์สั่งผู้ว่าในอำเภอเกาะพังงานสอบข้อเท็จจริงสถานรับเลี้ยงเด็กทั้งใบอนุญาตผู้ประกอบการและการดำเนินกิจการพร้อมรายงานผลทันทีนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจสื่อเถื่อนเผยแพร่ข้อมูลตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ้างว่าสถานที่ดังกล่าวเคยถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและมีกรณีถูกสั่งปิดจากปัญหาเกี่ยวกับการได้รับใบอนุญาตก่อนจะกลับมาเปิดดำเนินกิจการอีกครั้งภายใต้ชื่อใหม่โดยได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอำเภอเกาะพังงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีให้ตรวจสอบตั้งแต่สถานะของสถานที่ในปัจจุบันใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องผู้ได้รับอนุ

ญาตผู้ประกอบการและลักษณะของการดำเนินกิจการว่าเป็นไปตามกฎหมายเงื่อนไขกำหนดหรือไม่เรื่องนี้ยังเป็นข้อมูลที่มีการตั้งข้อสังเกตจากสื่อสังคมออนไลน์จึงยังไม่ควรด่วนสรุปว่าใครผิดใครถูกแต่เมื่อมีการตั้งข้อสังเกตเกิดขึ้นมีความสงสัยหน้าที่ของ

0: หากพบว่ามีใบอนุญาตและดำเนินการถูกต้องจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงให้สังคมรับทราบเช่นกันเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือมีการกล่าวหาผู้ประกอบการโดยไม่มีข้อเท็จจริงรับรองพร้อมกันนี้ได้กำชับการตรวจสอบประเด็นสำคัญว่าการเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการมีผลต่อใบอนุญาตเดิมอย่างไรมีการเปลี่ยนตัวผู้ประกอบการหรือผู้ถือสิทธิ์หรือไม่และการกลับมาเปิดดำเนินการครั้งนี้ได้รับการอนุญาตครบถ้วนแล้วหรือยังรวมถึงประวัติการตรวจสอบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้นำมาประกอบกันด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
2: ์คุณเบศุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
1: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
5: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
4: ค่ะในประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะเป็นเรื่องราวที่มีผลอย่างมากเลยเนื่องจากว่าเมื่อมีรายชื่อ77คนที่ถูกกกต.สั่งฟ้องในคดีโกงสว.นะคะมันก็จะมีผลหลายๆประการโดยเฉพาะท่านที่มีตำแหน่งหน้าที่เช่นเป็นสว.อยู่แล้วในขณะนี้ก็คือ26คนใช่ไหมคะที่วันนี้เขาไปทำงานไปประชุมแล้วก็คนมาให้กำลังใจกันเยอะแยะนะคะถ้าเกิดว่ากรณีส่งศาลแล้วศาลรับคำฟ้องนี่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของความเห็นของพรรคฝ่ายค้านจริงๆทุกพรรคเลยอ่ะที่มีความคิดเห็นก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างกรณีของทางรวมไทยสร้างชาติก็ร่อนแถลงการค้านเลยเรื่องของมติกกต.ในคดีฟันหัวสว.แค่บางคนนะครับแล้วก็ต้องการให้เปิดผลของการสอบแล้วก็หลักฐานให้สาธารณะเลยเพื่อที่จะได้สาวถึงคนที่บงการเขาว่างั้นนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องที่สาวไปถึงตัวการเขาว่างั้นคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
6: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับอันนี้เราคุยเรื่อง
4: นิดหน่อยใช่ขอนิดหน่อยนิดหน่อย
6: ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากสว.แล้ว
4: นี่แต่ว่าขอนี้ก่อนเพราะคดีมันใหญ่แล้วก็อย่างวันก่อนที่เราก็คาดหมายกันว่ามันก็จะมีอยู่3ประเด็นที่ผลจะออกมาก็คือสั่งฟ้อง229คนตามที่ทางพรรคฝ่ายค้านคาดหวังแล้วก็อาจจะมีบางส่วนแล้วก็ยกฟ้องเลยคือหมายถึงว่ายกคำร้องเลยก็คือไม่ฟ้องใครเลยนะครับก็ปรากฏว่ามันก็เป็นไปในแนวทางที่สองคือบางส่วนที่น่าจะต้องมีการฟ้องต่อคือ77คนหลายคนก็บอกว่าโหนี่ปลามันลอดตะข่ายไปส่วนใหญ่มันเป็นปลาใหญ่ที่เขาหวังไว้เช่นเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ทางฝ่ายบริหารปัจจุบันหรือว่า อยู่ในพรรคภูมิใจไทยหรือแม้กระทั่งเป็นส.ส.

0: หรือเป็นรัฐมนตรี
1: คุณศิวพรต้องไปดูหลักการทางกฎหมายของกกต.นะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคือเรื่องเนี้ยมันเป็นการใช้ดุลพินิจของกกต.
0: ใช
1: ่ส่วนที่ว่าประธานกกต.พูดว่าเคยเป็นศาลมาก่อนแล้วก็พยานไม่น่าจะถือ
0: เ
1: ล
0: ย
1: ครับ
0: ไม่เยอะไม่น่าจะถ
1: ืออันนั้นเดี๋ยวละไปก่อนนะคุณผู้ฟังเอาหลักการก่อน
0: หลักการก่อน
1: คือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยผม
0: เขาไม่ใช่ศาล
1: เขาไม่ใช่ศาลหรอกแต่ว่าผมก็ต้องไปดูว่าประเภทอื่นอ่ะกกต.เนี่ยเขาวางตัวกันยังไง
0: อันนี้
1: ประเทศอื่นอ่ะประเทศอื่น
0: ความอันนี้หมายถึงความประพฤติเหรอหรือการวางตัวเลย
1: คือ
0: ยังไง
1: องค์คำว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าเป็นองค์กรอิสระใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่ได้สังกัดใครจะมาชี้นิ้วสั่งไม่ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็ในบางประเทศเนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยคือมีหน้าที่ฟันเลยว่าผิดหรือถูกอ่ะ
2: คร
1: ับ
0: ไม่ต้องส่งต่อ
1: ไม่ต้องส่งต่อฟันเลยว่าผิดหรือถูกแต่ปรากฏว่าองค์กรอิสระของประเทศไทยในปี2569ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ถูกตั้งคำถามจากเรื่องของบัตรการเลือกตั้งบาร์โค้ดการหัวสวถูกตั้งคำถามนะต
0: ั
1: ้งคำถามว่าในการใช้ดุลพินิจตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยท่านใช้ดุลพินิจแสวงหาข้อเท็จจริงมากแสวงหาข้อเท็จจริงน้อยหรือวินิจฉัยเลย
0: ค่ะสมเหตุสมผลไหม
1: ถ้าเอาหลักการของศาลถ้าเอาหลักการของศาลมาเนี่ยไม่ต้องมีกกต.แล้วครับปล่อยให้หมดนะครับไม่ต้องมีฟ้องหรอกครับ
0: หมายความว่าไง
2: ทำไมไง
1: อ้าวคุณไปรู้ได้ไงว่าเขาหัวสว 100% ถ้าคุณเอาหลักการศาลมาชี้ถูกชี้ผิดว่าสว.คนนั้นหรือผู้สมัครสว.คนนี้จะมีความผิดตามกฎหมายคุณเอาหลักการอะไรมาเป็นตัวยืนอ่ะคุณใช้หลักอะไรอ่ะในการชี้คนที่1กับคนที่2แตกต่างกันน่ะคณะองค์คณะในการพิจารณาทำคดีหัวสว.เดิมคณะที่เท่าไหร่36ป่ะ
0: 2616
2: คร
0: ับ 16อันนี้พยานเลขที่16กับ26 26กับ36
1: มันจะมี
0: 26นี่ต้องการลุยทั้งยวงนะ
1: ก็จะมีคณะ26ที่เขาต้องการจะดำเนินคดีทั้งหมดแต่ทีนี้พอมีการเปลี่ยนคณะทำงานของพนักงานกกต.ก็บอก
0: เป็นคณะ36
1: เอาจะเป็นคณะ36ก็เอาเฉพาะที่หลักฐานชัดคำถามที่น่าสนใจคือคุณผู้ฟังถ้าเราดูกกต.เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะเห็นกกต.เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งที่อยู่หน้าคูหาครับที่อยู่ประจำคูหาแต่ถ้าเรามองถอยออกมาหน่อยกกต.มีอำนาจของตำรวจที่เวลาคนด่ากัน
0: จับ
1: พี่น้องประชาชนเดินไปแจ้งความโรงพัก
0: ก็จับได้นะ
1: คำถามค
0: ือ แจ้ง
1: คำถามคือดุลพินิจของกกต.ในการแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยมันต้องขนาดไหน
0: ระดับไหน
1: คือเรากำลังบอกว่าพยานหลักฐานที่จะส่งไปยังศาลเนี่ยเป็นพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือใช้คำว่าน่าเชื่อถือกับไม่น่าเชื่อถือ การไม่น่าเชื่อถือเนี่ยผมเห็นประธานกกต.มาแถลงเกี่ยวกับพยานที่ให้ถ้อยคำกลับไปในลักษณะกลับไปกลับมาคุณจักรพันธ์คุณศิวพร
0: ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือเหรอ
1: คือผมเนี่ยนะมันมีสองมุมมองเรื่องนี้คุณผู้ฟังที่ทำให้เราอดโมโหไม่ได้
0: มุมมองที่หนึ่ง
1: คือกกต.กำลังบอกว่าคนที่ตัวเองส่งไปศาลเนี่ยผิด 100%
2: ครับ
0: ครับ
1: ทำไมผมถึงพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าประธานกกต.ซึ่งพูดเมื่อวานว่าไอ้ที่ไม่ฟ้องเนี่ยดูแล้วพยานกลับไปกลับมาไม่น่าเชื่อถือก็แสดงว่าไอ้ชุดที่ส่งไปเนี่ย 100% เมื่อมัน 100% เสร็จปุ๊บเขาฟ้องเรื่องอะไรคุณจักรพันธ์เขาฟ้องเรื่องหัวสว.
0: เข้าใจคุณ
1: ก็แสดงว่าในกระบวนการสรรหาจัดหาเลือกตั้งคัดสรรที่ประชาชนไม่ได้เลือกโดยตรงเนี่ยมีการหัวสว.จริงเขาถึงส่งสารเมื่อวานเนี่ย
0: แต่
1: ถึงแค่ส่งไปปริมาณน้อยกว่าที่ไอลอต้องการ
0: อันนี้หมายถึงว่าคุณรณรงค์เห็นว่าเขาพูดประหนึ่งว่า

0: ตัวเองเป็นศาลเพราะนั้นมันก็คือพยานหลักฐานมัน 100% ถูกไหมแต่ในความเป็นจริงเท่าที่เห็นเวลาอยู่หน้าตู้อะไรต่างๆเนี่ยหรือหน้าคูหาเนี่ยมันต้องเป็นหน้าที่มันเป็นลักษณะของการทำงานแบบตำรวจคือเป็นพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานที่มีเพียงพอแล้วก็ส่งฟ้องต่อแบบนั้นนะป่ะ
1: คุณผู้ฟังเคยเห็นการแทรกแซงคดีในโรงพักไหม
0: เคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็น
1: การแทรกแซงคดีในโรงพักคุณจักรพันธ์โดยหลักการทางกฎหมายกระบวนการยุติธรรมต้องแทรกแซงไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
1: เราไม่ได้แทรกแซงครับเราตั้งคณะกรรมการค่อมเข้าไปในพนักงานสอบสวนเราตั้งคณะกรรมการพอเราตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจากเดิมเนี่ยหนึ่งคดีเนี่ยเราใช้ร้อยเวรชี้เลยว่าคดีนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรานั้นมาตรานี้จากพฤติการแบบนี้มีความผิดยังไงหลักฐานยังไงดูแล้วน่าจะกระทำความผิดก็แสวงหาหลักฐานต
0: ่
1: อแต่ถ้าเกิดว่าร้อยเวรดูแล้วมีความไม่ยุติธรรมอ่
0: ะ
1: อยากจะเอื้อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันคนที่เขาเสียเปรียบเขาก็จะไปร้องผู้กำกับใช่ไหมร้องเรียนผู้กำกับให้ผู้กำกับลงมาทำผู้กำกับเขาก็จะใช้วิธีว่าอ่ะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมของการเริ่มต้นตามปวิอาญาเดี๋ยวภูมิกับตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาทำคดีนี้เวลาสั่งความเห็นจะไม่ได้มีแค่ร้อยเวรหนึ่งคนจะมีเป็นคณะสั่งก็จะเหมือนกับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งชุด26ตั้งชุด36ขึ้นมาคือเดิมเนี่ยสั่งคนเดียวนี้ตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อสั่งไปในแนวทางเดียวกันการเป็นคณะทำงานนั่นหมายถึงว่าเวลาคุณให้ความเห็นทางกฎหมายคุณต้องบันทึกไว
0: ้
1: และในการที่คุณบันทึกไว้เนี่ยมันจะถูกตีความว่าคุณมีความเข้าใจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไม
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: นี่มันจะไล่ลงมาอย่างนี้แต่มันก็เป็นเกราะคุ้มครองเรื่องของดุลพินิจของพนักของเจ้าพนักงานผมใช้คำนี้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานที่สั่งโดยชอบโดยกฎหมายคือถ้าคณะกรรมการมีความเห็นว่าพยานหลักฐานที่ดูแล้วเนี่ยผมไม่ได้เอื้อให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ผมมีดุลพินิจส่วนตัวของผมว่ามันไม่พออ่
0: ะ
1: ผู้ร้องช่วยไปหามาเพิ่มได้ไห
0: ม
1: แต่กกต.เนี่ยมันเป็นระบบที่ต้องไปแสวงหาหลักฐานนะเมื่อมีคนร้องมาก็ต้องไปหาต่อคำถามก็คือมันจะเหมือนกับคดีที่โรงพักอะครับเวลาที่พยานหลักฐานไม่เพียงพอฟ้องเรา
0: คุณจักรพันธ์คุณเสียความแรงก็ต้องออกแรง
1: ผมหน่อยเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงต้องถามผมหน่อยมันจะเป็นเรื่องทางเทคนิคแล้วเนี่ย
2: อย่างนี้เปลี่ยนอย่างนี้ได้ไหมครับคุณรณรงค์สมมติว่า
0: คนที่ไม่เข้าใจ
2: กรรมการเนี่ยเป็นเหมือนต้นน้ำไปอยู่ที่โรงพักแต่กกต.เนี่ยอาจจะเหมือนกลางน้ำได้ไหมเปรียบเสมือนเป็นอัยการได้ไหมที่จะเตรียมว่าข้อมูลหลักฐานจากโรงพักมาเนี่ยมันบางอย่างมันอ่อนบางอย่างมันไม่ละเอียดบางอย่างมันไม่มีข้อมูลกับกกต.ในฐานะอยู่กลางน้ำเนี่ยเปรียบเสมือนอัยการเนี่ยก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ไปทำมาใหม่ทำแล้วก็เห็นว่าอันเนี้ยส่วนเนี้ยสามารถที่จะฟ้องได้ก็ยื่นฟ้องต่อศาลแต่บางส่วนที่เห็นว่ามันไม่ฟ้องไม่ได้ก็เลยไม่ฟ้องตัดตกไปอย่างนี้พอจะเปรียบเทียบภาพอย่างนี้ได้ไหมครับ
1: คือตอนนี้นะครับกกต.เนี่ยกำลังพยายามที่จะใช้ดุลพินิจของตัวเองเกี่ยวกับการวินิจฉัยข้อเท็จจริงเรื่องของพยานหลักฐานเนี่ยในกำลังชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานแล้วเมื่อวานเนี่ยเขาชั่งน้ำหนักมาแล้วแล้วปรากฏว่าเขาชั่งว่าพยานหลักฐานเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเขาเลยไม่ส่งไปศาลนี่เรื่องที่เราคุยกันมาและที่มีการแถลงข่าวกันคือสาระสำคัญคือพยานหลักฐานที่กกต.วินิจฉัยไม่น่าเชื่อถือ
2: ครับ
1: ที่เราคุยกันมาแต่คุณจักรพันธ์
0: เหมือนเขาวินิจฉัยมาแล้ว
1: คือในคำวินิจฉัยที่บอกพยานไม่น่าเชื่อถือเนี่ยผมจะอธิบายยังไงดี
0: อธิบายว่าถ้าเป็นตำรวจเขาจะคิดยังไงเขาจะทำยังไง
1: สมมติว่ามีร้อยเวรหนุ่มไฟแรงชื่อร้อยตำรวจโทจักรพันธ์แล้วกันชื่อ
2: ครับ
1: อยากจะสั่งฟ้องให้ได้ผมก็โหยภูมิกับสั่งก็สั่งไม่ได้
0: ค่ะ
1: งั้นตั้งรองภูมิกับหรือตั้งที่ใหญ่กว่าไปเป็นคณะกรรมการร่วมเวลาเซ็นเวลาสั่งสำนวนจะได้สั่งตามเสียงโหวต
2: ครับ
1: ทีนี้พอเป็นเสียงโหวตแล้ว

0: เอ้คุณจักรพันธ์เสียงเดียวนี
1: ่
0: แต่เมื่อตอนแรกชุดคณะไหนนะที่บอกฟ้องหมดอ่ะ36ป่ะ
2: 26
0: ฟ้องหมดเขาจะมีสัดส่วนเสียงฟ้องไม่ฟ้องอยู
2: ่ค่ะ
0: ทีนี้พอเขาไปเปลี่ยนคณะเสร็จปุ๊บดุลพินิจของเจ้าพนักงานก็เปลี่ยนตามคณะพอเปลี่ยนตามก็มองพยานหลักฐานคนละบัตรคนละ
2: คนละชุดอ่ะเขาเรียกว่าคนละชุดความคิด
0: แหมม
2: ันแต่ขอโทษนะถ้าพูดถึงประเด็นนี้คือถ้ามันเป็นข้อมูลเดียวกันนะมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เพิ่มเติมมาเนี่ยมันไม่ควรจะแตกต่างกันมากซะจนเนาะ
0: คือเมื่อวานเนี่ยถ้าประธานกกต.เนี่ยท่านไม่อ้างว่าท่านไทยเคยทำงานเป็นศาลมาก่อนศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาที่ท่านพูดท่านกำลังบอกว่าท่านเอาองค์กรที่ท่านเคยทำงานมาการันตีผลงานกกต.เมื่อวานนั่นน่ะคือเหตุผลที่ผมอยากจะเข้าสายวิทยุวันนี้เหลือเกิน
2: รู้สึกไม่สมเหตุสมผล
0: คือการไปอ้างองค์กรว่าตัวเองเคยเป็นผู้พิพากษามาก่อนแล้วก็วันนี้มาสั่งฟ้องคดีหัวสวขอให้ทุกคนเชื่อใจ
2: ม
0: ัน
2: ก็ไม่ถูกนะ
0: มันไม่ถูกอ่ะ
1: ท่านบอกอย่างนี้ได้ไหมมีประสบการณ์ว่าประสบการณ์ของท่านอยู่ในวงการยุติธรรมมาเนี่ย30กว่าปีเป็นผู้พิพากษามาหลายคณะหลายศาลแล้วเนี่ยก็เรียกว่าท่านทำงานเนี่ยโดยยึดหลักกฎหมายโดยยึดหลักพยานหลักฐานชัดเจนในการที่จะดำเนินการต่างๆอะไรที่หลักฐานมันอ่อนพยานหลักฐานมันไม่ชัดเจนท่านอาจจะปรับตกไปไม่ฟ้องอย่างนี้พอจะฟังได้ไหมครับ
0: คือหลักการเนี่ยเวลาอธิบายให้มันสวยหรูว่ามันฟังได้อ่ะคุณจักรพันธ
2: ์คือ
0: ผมอ่ะคืออันนี้นะนิดเดียวเลยไม่ต้องมาอ้างว่าเคยทำงานศาลมาก่อนได้ไหมอ
2: ันนี้น่าจะดีสุด
0: คือเวลาสังคมเวลาประชาชนเขาด่าเขาจะได้ไม่ไปด่าถึงที่ทำงานเก่าท่าน
1: ท่านก็อยากจะแสดงให้เห็นว่าเนี่ยทำงานด้านกฎหมายมาไม่ใช่ว่าแหมแค่หลับหูหลับตาแล้วท่านก็จะเปรียบเสมอนะว่ากกต.เนี่ยไม่ใช่ไปรษณีย์ไม่ใช่มีหน้าที่แค่ส่งไปเฉยๆมันก็ต้องมีการสืบสวนไต่สวนวินิจฉัยการกรองตามหลักฐานจริงๆแล้วถึงจะส่งให้ศาลเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระศาลไม่ใช่ว่าอะไรก็โยนฟ้อง400คน500คนก็ให้ศาลไปพิจารณาเองท่านกุศลช่วยกันกรองอย่างนี้ได้ไหม
0: อยากเปิดเสียงประธานกกต.ให้ฟังเหลือเกินในประโยคเนี้ย
2: เนี่ย
0: จริงๆแล้วผมก็นั่งฟังประโยคเดียวกันที่คุณจักรพันธ์อ่านนี่แหละ
1: ครับ
2: คือ
0: ฟังแล้วอารมณ์สุดขีดเลยอ่ะ
2: ในกรณีที่มันมีบางส่วนที่อาจจะเห็นว่ายังเป็นที่สงสัยแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่ส่งเลยมันจะตัดโอกาสอย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกเลยนะตัดตอนใช่ไหมมันจะตัดตอนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือคนที่เขาสงสัยหรือว่าควรสงสัยออกจากกระบวนการทั้งหมดเลยไหมมันมีโอกาสที่จะฟ้องสบหรือว่าผู้ที่สมัครในท่านที่หลุดรอดไปที่เรียกว่าปลารอดตะข่ายไปเนี่ยได้อีกหรือเปล่านอกเหนือจากกต.แล้วเนี่ยมันจะทำให
0: ้
2: โดนตัดตอนไปไหม
0: ผมตั้งคำถามอย่างนี้ดีกว่าDSI ตอบคดีหัวสวมาจนกระทั่งมีการจับคำให้การของพยานในสำนวนคดีที่เป็นพยานสำคัญ
2: คุณเอกราช
0: ไปบอกว่าคนไหนเลยผมว่าน่าจะหลายคนคือพยานเนี่ยในคดีหัวสวเนี่ยมีปริมาณเยอะและมีการกลับคำให้การครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม คือถ้ามีการสอบปากคำครั้งเดียวแล้วก็ส่งฟ้องเลยอันนี้มันก็เบสิกพื้นฐานแต่ปรากฏว่ามันมีการที่กรณีพยานเนี่ยมาให้การกลับไปกลับมาซึ่งเป็นเนื้อหาสาระสำคัญด้วยผมกำลังจะบอกว่าเรื่องนี้ทางสวที่เขาได้รับบรรจุไปแล้วเขาก็ต้องสู้ตามสิทธิ์ของเขาเหมือนกันว่าอันนี้เป็นกระบวนการกลั่นแกล้งเขา
2: ค่ะ
0: นี่เป็นกระบวนการกลั่นแกล้งเพราะฉะนั้นทางกกต.ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกลั่นแกล้งด้วย
2: ก็ดีนี้ DSI มีข่าวเหมือนกันว่ามีความเห็นว่าจะประสานกกต.ขอมติที่ชี้มูลคดีหัวสวประกอบสำนวนคือมันจะมีคดีนึงเรื่องอ้างยี่ฟอกเงินแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะขอมติในคดีนี้เพื่อไปประกอบอีกคดีหนึ่งซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดการพลิกผันได้อีก จริง
0: เท่าที่ฟังนะเท่าที่ฟังที่กกต.แถลงเมื่อวานเนี่ยเขาบอกเส้นเงินก็ไม่ชัดมันมีประโยคนึงนะคุณ
1: คร
0: ับ ยุพพร
2: ใช่
0: จักรพันธ์ได้ฟังนะมีประโยคนึง
2: ได้ฟัง
0: เส้นเงินไม่ชัด
2: ไม่ชัดแล้วขยายผลต่อไหมได้ไหม
0: ปัญหามันคืออย่างนี้สิปัญหาคือมันเป็นพยานหลักฐานชุดเดียวกันแต่มีการกลับคำให้การไปกลับคำให้การมาในฐานะที่เราเป็นองค์กรการเลือกตั้งที่ต้องเป็นกลางเมื่อเราเห็นพยานกลับคำให้การไปกลับคำให้การมาแสดงว่าพยานปากนี้ไม่น่าเชื่อถือ
2: ต้องตัดทิ้งเหรอ
0: แต่การที่พยานไม่น่าเชื่อถือเนี่ยพยานกำลังโกหกแน่นอนแต่แล้วความจริงคืออะไรทำไมกกต.ไม่แสวงหาความจริงแทนศาลน่ะแสวงหาแล้วไปให้ศาลดูซิว่าศาลเชื่อไหม
2: ค่ะ
0: คุณแสวงช่วยแสวงได้ไหมอ่ะ
1: เมื่อวานท่านก็เก็บตัวนะท่านให้รองเลขาธิการมันแถลงแทน
0: ทุกทีคุณแสวงต้องมานั่งรับหน้าสื่อนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ผมก็ไม่เข้าใจว่าหรือว่าท่านก็มีปัญหาอย่างไรว่าเรื่องคุณสมบัติของท่านว่าจะอยู่ต่อหรือจะได้ไปต่อหรือเปล่าท่านก็เลยมอบหมายให้รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมาร่วมแถลงกับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ครับ
2: การแสวง
0: ผมยังแปลกใจนะกกต.นี่ไม่ใช่ปปช.นะที่จะทำอะไรรับลมคมในจะแถลงแต่ละทีแต่จะพูดแต่ละทีเนี่ยหาคนมานั่งให้ชาวบ้านเห็นหน้าเนี่ยยากเหลือเกินในบรรดาคณะกรรมการการเลือกตั้งผมจำคุณแสวงได้คนเดียวอะกับประธานในตอนเนี้ยประธานเนี่ยผมจำได้ตรงช็อตเด็ดตรงที่บอกว่าพยานไม่น่าเชื่อถือ
2: เช่นเงิน
0: ต
2: ั
0: ดทิ้งเลยแต่ทีนี้ผมก็นั่งคิดอีกลำดับหนึ่งอ้าวและที่เขาฟ้องมาแสดงว่าอันนี้ 100% สิ
1: อาจจะข้อมูลหลักฐานชัดเจนทำให้ท่านคณะกรรมการเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะเพราะท่านก็บอกแหมประสบการณ์ท่านในฐานะผู้พิพากษามาเลยไม่ใช่น้อยๆนะ30กว่าปีเป็นผู้พิพากษา
0: ใน
1: คณะในศาลอุทธรณ
2: ์ครับแต่ถ้าปกติถ้ามันเป็นที่สงสัยเขาต้องขยายหรือว่าคือมันเป็นที่น่าสงสัยไงถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยอาจจะกลับไปกลับมาแต่ว่าถ้ามันเพื่อประเด็นแห่งความยุติธรรมเนาะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมมันต้องตามต่อนะ
0: ผมได้ข้อมูลอย่างนี้มาคุณจักรพันธ์ไม่รู้ข้อมูลตรงกันไห
2: ม
0: กกต.เขากลัวถูกฟ้อง
1: อ๋อ
0: กกต.กลัวถูกฟ้องถ้าเกิดไปสั่งคดี
2: อ๋อหมายถึงว่าเหมือนกลั่นแกล้งแบบนั้นเหรอคะ
1: อ๋อ
2: ท่านจะยกชุดใช่ไหมฮะ
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเคยมีประเด็นที่ไปแจกใบแดงหรือใบเหลืองนะที่เชียงใหม่อ่ะที่สสเพื่อไทยฟ้องชนะ
2: น่าจะใบแดงนะ
0: ใบแดงอ่ะคือ
2: แค่ทำเขาเสียสิทธิ
0: ์แต่ผมแค่จะเปรียบเทียบให้ดูนะว่าอันเนี้ยในสมัยก่
2: อ
0: นเนี่ยกกต.เขายังขยันทำงาน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ขยันแสวงหาหลักฐานมากในการเลือกสสนะแต่พอมาเป็นการหัวสวมันมีประโยคนึงอ่ะไม่รู้ว่าไปคุยกับคุณนอคุณอว่าอะไรไปเจอจริงแต่ไม่รู้คุยว่าอะไรเกี่ยวกันไหม
2: มันต้องตามไหม
0: ตอบ
2: เออ
0: กกต.ไม่ไปหาคำตอบมาให้ผม
2: เออมันต้องตามไหมว่าเขาไปคุยกันเรื่องอะไรยังไงแล้วมันถึงจะบอกได้ว่าไม่เกี่ยวข้องแบบนั้นใช่ไหม
0: คืออันเนี้ยเป็นการพยายามใช้หลักการทางอาญาที่ว่าต้องพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยว่าเขากระทำความผิดจริงอันนี้หลักการที่ประธานกกต.พูดนะพอเอามาใช้อย่างนี้ปุ๊บแล้วหลักฐานไม่มี
2: ไม่ใช่
0: ไอ้โอ้พออย่างนี้เอาใครมานั่ง
2: เขาเรียกว่าต้องยกประโยชน์ให้จำเลย
0: โอ้คุณศิวพร
2: ถ้าคุณ
0: ไม่สืบสวนเพิ่มไม่แสวงหาอะไรเพิ่มคุณก็ต้องยกอยู่แล้วแต่ในมุมนึงถ้าคุณแสวงหาเพิ่มแล้วมันไม่มีแล้วยังไงต่อก็ต้องยกเหมือนกันจะโดนด่าไหม
2: ไม่โดน
0: ด่าเหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็โดนด่าเรื่องศักยภาพการสืบสวนสอบสวนของกกต.ทีนี้ผมก็ไม่อยากไปฟื้นปล่อยหาตะเข็บว่าใครสืบสวนคดีให้กกต.
2: ใครคะ
0: คือเวลามีคนมาแจ้งความคุณจักรพันธ
2: ์
0: กกต.ก็เป็นแค่หนึ่งเป็นแค่คณะบุคคลที่อยู่ในจังหวัดก็ต้องมาอาศัยความร่วมมือกับ
2: พนักงาน
0: กกต.ในจังหวัดในการสืบสวนหาหลักฐานด้วยว่ามีมูลมีอะไรไหมหน่วยไหนก็มาช่วยกับตำรวจอีกนั่นแหละ
2: ค่ะ
0: อันนี้คือข้อมูลพื้นฐานในต่างจังหวัดนะถ้าเรามองที่ DSI เนี่ยเราจะเห็นกรุงเทพแต่ถ้าเราไปมองต่างจังหวัดเราจะเห็นเจ้าหน้าที่ที่หาหลักฐานส่งขึ้นมาจริงๆ

0: ีนี้ในเจ้าหน้าที่ระดับเล็กเนี่ยที่ส่งหลักฐานจากต่างจังหวัดขึ้นมาในกรณีการพบเห็นการกระทำความผิดเนี่ยทำไมต้องเป็น DSI เพราะว่าเพื่อไม่ให้มีแรงกดดันไปยังกกต.ในต่างจังหวัดไงเขาก็เลยดึงมาส่วนกลาง
1: ค่ะ
0: แต่อย่างไรก็ตามครับเขาสั่งไม่ฟ้องนะครับและดุลพินิจกกต.เนี่ยนะคุณจักรพันธ์ถึงสุดเลยนะ
1: อุทธรณ์ไม่ได
0: ้คุณจะมาอุทธรณ์อะไรล่ะไม่มีอุทธรณ์แล้วก็มีแต่ว่าจะไปแจ้งความกกต.157แล้วเนี่ยแต่คำถามคือกกต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรกกต.ก็สั่งฟ้องอยู่เนี่ยผมเคยเจอเคสแบบนี้คือเวลาฟ้องไอ้คำว่าฟ้องไปตามพยานหลักฐานเนี่ยบางครั้งผมก็ชอบแต่บางครั้งก็ไม่ชอบนะคุณจักรพันธ์คุณศิวพร
2: คือครับ
0: คือเหมือนกับว่าหลักฐานเรารู้แหละว่าเขากระทำความผิดอะแต่เราหาหลักฐานได้แค่นี้เราจะฟ้องเฉพาะที่เราพิสูจน์ได้หรือเราจะฟ้องเกินไปกว่าที่เราพิสูจน์ได้ไม่ชัวร์เราจะต้องคิดหลักอย่างนี้ก่อนพนักงานสอบสวนบางคนก็จะฟ้องไปก่อนก็มีบางคนก็จะฟ้องเฉพาะที่หลักฐานมีอันนี้แหละครับที่เราเรียกว่าดุลพินิจ
1: ดุลพินิจ
0: ทีนี้ในดุลพินิจตัวที่ฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยมันก็เลยมาอยู่ในกกต.ที่แถลงข่าวเมื่อวานแต่บังเอิญว่าที่กกต.แถลงเนี่ยมันเป็นคดีที่กระทบคนไทยทั้งประเทศเพราะมันเป็นที่ไปที่มาของสว.
1: โดยหลักคิดแล้วถ้ามันเป็นกรณีนี้มันควรจะต้องฟ้องถูกไหมเพื่อให้มีการหรือว่าหน่วยงานที่ใหญ่กว่าที่มีแขนขามากกว่าเนี่ยได้มีโอกาสตรวจสอบหรือว่าลงไปได้ลึกกว่านี้อีกหรือเปล่าแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกร้องเนี่ยก็อาจจะฟ้องกกต.กลับได้ไหม
0: แต่กกต.กับร้อยเวรพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะมีคำว่าใช้ดุลพินิจตีความวินิจฉัยทางกฎหมายคือเวลาที่ร้อยเวรเนี่ยใช้ความเห็นส่งฟ้องใครเนี่ยเจ้าพนักงานเนี่ยจะถูกแจ้งความดำเนินคดีกลับหรือฟ้องกลับเนี่ยไปถึงศาลจะยกนะครับเพราะว่าเป็นการใช้ดุลพินิจตามอำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ที่ว่าคือกกต.มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดไหมเมื่อมีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดและชี้ขาดไปแล้วตามพยานหลักฐาน
1: ค่ะ
0: และแถมยังอ้างหลักกฎหมายด้วยว่าต้องสิ้นสงสัยเมื่อท่านอ้างหลักกฎหมายเรื่องความยุติธรรมก็ต้องเป็นเรื่องของความยุติธรรมแต่ถ้าต้องยุติธรรมแบบ 100% แล้วมันตรวจจับใครไม่ได้เลยก็เท่ากับว่าเรากำลังปล่อยคนทุจริตคอร์รัปชันในกลไกของภาครัฐไปใช่หรือไม
1: ่
0: อันนี้น่าสำคัญกว่าด้วย
1: เพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณรณรงค์ให้ความเห็นแบบนี้ก็คือมันควรจะต้องใช้ความเห็นของชุด26ลุยไปทั้งชุดเลยแล้วให้เขาไปประจนชะตากรรมเองอีกรอบนึงส่งต่อไปให้ศาลถูกไหม
0: แล้วเวลาเราชุด2ชุดคณะสืบสวนคณะสอบสวนคณะที่คุมสำนวน2คณะมีความเห็นแตกต่างกันเวลาไปถึงศาลคณะ1ฟ้องคณะ1ไม่ฟ้องแล้วมันจะไปเหลือเหรออ
2: ืมครับ
0: มันก็เป็นช่องในทางอีกฝั่งเขาสู้อยู่แล้ว
1: จริงๆพูดถึงถ้าเกิดว่าส่งยกเซตนะปลอดภัยสุดแต่มันก็มีปัญหาอีกแหละคนก็จะต้องส่งต่อกลับมาถึงคำถามว่าโหคุณทำงานเนี่ยมันมีการโกงแบบมโหฬารตั้ง200กว่ารายการ200รายเนี่ยนะคุณไม่สำเนียกเลยเหรอคุณไม่รู้อะไรบ้างเลยเหรอคุณปล่อยขั้นตอนมาจนถึงเขาทำงานได้ไปเป็นปีแล้วเนี่ย
0: พอคุณเดียวพอพูดเนี่ยนะผมอยากแหมถ้าเราไม่ใช่ทีวีนะผมอยากจะตัดภาพตอนคุณแสวงเดินอยู่ในงานตอนที่กำลังกาบัตรคำว่าไม่รู้เนี่ยคุณจะแหวงเดินอยู่นะคือคำว่าไม่รู้ประเด็นอันนึงที่เราเถียงกันมาคือคุณจะก็พันคุณเอาโปรยกระดาษอะไรเข้าภูหาเลือกตั้งคุณโดนจับนะแต่คุณถือต้องไปกาสวได
1: ้มันต่างกันตรงไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมเนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันต่างกันตรงไหนอ่ะ
1: อ
0: ันแต่อันนึงคือเป็นเลือกสสเลยนะห้ามไอ้อันนึงนี่เลือกสวได
1: ้มันก็เป็นเกณฑ์เดียวกันไหม
0: ผมรู้สึกว่าผมกำลังถูกเลือกปฏิบัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย คุณเท้งช่วยเพิ่มข้อหาให้กกต.หน่อยนะไหนๆจะไปแจ้งแล
2: ้วแค่157นี่ก็เยอะแล้วนะ

0: ผมรู้สึกว่าไอ้ขั้นตอนที่การเอาโพยเอกสารลายชื่อเข้าไปได้แต่ผมรู้สึกว่าผมถูกเลือกปฏิบัติอ่ะทำไมผมเอาเข้าไปไม่ได้แล้วเขาถึงเอาเข้าไปได้อันนี้ยังไม่ได้ชี้แจงให้รู้สึกว่ามันหายสงสัยเลยนะผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ดูเหมือนกกต.ไม่ค่อยเน้นอ่ะ
1: ครับ
2: จริงๆเราก็เถียงกันมาตั้งแต่ตอนที่เขาเลือกเลยนะจำได้ไหมเราก็ถามอยู่ว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกับเลือกตั้งตรงไหนอ่ะแล้วทำไมอันหนึ่งได้อันหนึ่งไม่ได้มันยังไงกัน
0: แล้วประเด็นเนี้ยผมถามว่าประเด็นเนี้ยถ้ามันเป็นความบกพร่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องที่หน่วยงานตัวเองบกพร่องเนี่ยมันจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญไหม
2: แต่ตอนนั้นเขาอธิบายนะไม่ใช่มีคนถามเฉพาะตอนนี้ตอนนั้นก็มีคนถามเรื่องมีคนเอาโพยเข้าไปว่ามีคนทิ้งโพยไปกลางทางไงจำได้ไหมรู้สึกไปตามทางแล้วก็ในห้องน้ำบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีคนเก็บได้ตอนนั้นก็เป็นข่าวไปรอบหนึ่งละ
0: คุณเสียพรใช้ว่าคนเก็บได้ผมใช้คำว่าคนกันเองเอามาส่ง คือที่พูดมาเนี่ยนะคุณผู้ฟังดูเหมือนขำเหมือนอะไรแต่จริงๆมันคือหลักการทางกฎหมายท
2: ั้
0: งหมดเลยนะ คือทางทั้งฝ่ายที่เขาตรวจสอบเนี่ยเขาต้องการให้กกต.เนี่ยขุดคุยไปตามแนวการสืบสวนของคณะการทำงานชุดเดิม
2: ค่ะซึ่งตอนนั้นก็เห็นด้วยใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ก็คือเห็นด้วยอยากให้เป็นไปตามชุด26ก็คือให้ส่งฟ้องทั้งหมดเลย229คน
0: แต่ทีนี้มันจะไปเกี่ยวกับการเมืองด้วยมันเกี่ยวกับผู้
2: บริหาร
0: การเมืองด้วยนี่คือประเด็นสำคัญ
2: ก็คือรัฐบาล
0: ผมจำได้ว่าประธานกกต.พูดชัดนะว่าใครยังไงบ้างท่านไม่เกี่ยวเพราะอะไร1 2 3 4ครับพูดมาค่อนข้างชัด
2: ขอเบรกสัก1นาทีได้ไหมเดี๋ยวฉันปวดห
0: ั
2: ว
0: ได้ครับ
2: สักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยต่อนะคะคุณรณรงค์คุณจักรพันธ์คะ
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
2: ประเด็น
1: รองอยู่ในสายใช่ไหมฮะ
2: ยังอยู่ไหมรอแป๊บหนึ่ง
1: อ๋อครับ
2: ประเด็นนี้ทางด้านของคุณจุลพันธ์ก็เห็นว่าทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลนี่มันคงขึ้นนะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็
1: เพราะว่าไม่มีนักการเมืองไม่มีส.ส.ไม่มีกรรมการบริหารพรรคไม่มีรัฐมนตรีคนใด
2: โดน
1: ที่ถูกสั่งฟ้องเลย21รอดหมดก็ทำเสถียรภาพรัฐบาลก็มั่นคงนะครับใช่ได้
2: แต่ว่ามันก็มีหลายๆท่านที่ให้ความเห็นอย่างกรณีของท่านวัดกิ่งสมิธนะคะจริงๆท่านก็เป็นผู้อดีตผู้พิพากษาเช่นเดียวกันก็ให้ความเห็นประเด็นนี้ที่น่าสนใจเหมือนกันบอกว่ามันสวนทางกับบทบัญญัติของกฎหมายก็ใช้คำว่าตัดตอนเหมือนกันน่ะตัดตอนส่งฟ้องคดีหัวสวก็อาจจะทำให้กกต.เองก็เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: นะเพราะว่า

0: ันนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งตอนนี้ทางด้านท่านวัดดิงสมิธนี่ตอนนี้ถือว่าเป็นนักวิชาการอิสระแต่ท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาแล้วก็ในกสม.ด้วยก็แสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคุณรณรงค์นะคะค่ะก็คุยต
1: ่อผมขออนุญาตถามคุณรณรงค์นี่อาจจะเป็นปัญหาก็คือมีอยู่ประโยคนึงที่เรียกว่าพยานบางคนเนี่ยกลับคำให้การเนี่ยโดยปกติเนี่ยลักษณะอย่างนี้การกลับคำให้การถ้าเปิดอยู่ในศาลปกติใช่ไหมฮะก็จะมีความผิดด้วยใช่ไหมครับและกรณีของอันเนี้ยมากลับคำให้การในชั้นอนุกรรมการสอบสวนเนี่ยถือว่ามีความผิดที่จะเอาผิดลงโทษได้ไหมครับ
2: อันนี้แหละครับที่น่าสนใจเพราะว่าการให้ถ้อยคำในคดีอาญาเนี่ยถ้าเป็นการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาหรือให้ได้รับโทษทางอาญาหนักขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นมีอัตราโทษตามกฎหมายเอาผิดได้อยู่ครับเรียกได้ว่าเป็นพยานหลักพยานเท็จใส่ร้ายกลั่นแกล้งแต่คำถามที่น่าสนใจนะคุณจตุพันธ์การกลั่นแกล้งเนี่ยมันต้องไม่กลับไปกลับมา
1: ครับ
2: การกลั่นแกล้งมันต้องไม่เอาเส้นเงินมาเปิดอ่ะ
1: ครับ
2: คือเส้นเงินเนี่ยมันจะมีความสำคัญอย่างนึงและปัจจุบันการสืบสวนสอบสวนเนี่ยถ้าเวลาเราหาความเชื่อมโยงเราถามว่าเขาคุยอะไรกันเนี่ยด้วยสิทธิตามรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐเนี่ยจะไปดักฟังสัญญาณโทรศัพท์การโทรคมนาคมหรือการติดต่อพูดคุยกันสองต่อสองเนี่ยรัฐจะทำไม่ได้เว้นแต่จะใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
1: ครับ
0: คือมันมีประเด็นเชิญคุณก่อนที่ฉันกำลังสงสัยเรื่องของการนำหลักการของคดีอาญามาปะปนกับคดีเลือกตั้งเนี่ยมัน
2: คือ
0: มั่วนะ
2: คุณเสี่ยวพรต้องไปดูนี่ไอ้คอนเซ็ปต์ของกกต.เขาใช้อะไรนะสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใส
0: มียุติธรรมไหมปัจจุบัน
2: มันเพิ่มมีไหมเพิ่มสุจริต
0: เขาเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะมัตโต้ใช่ไหม
2: นั่นน่ะคือไอ้มอตโต้เนี่ยมันมาจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องกกต.ไงว่ากกต.เนี่ยนะคุณจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามคำขวัญที่เขาคำขวัญนะมอตโต้ก็ได้มอตโต้ตั้งต่อเป็นนี้สุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ใส่มีตรวจสอบได้เปล่าวะ
0: ไม่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางเที่ยงธรรมหนึ่งสองสามสี่ถูกต้องสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สุจริตไหมสุจริตเพราะว่าสั่งการตามกฎหมายเลย
0: ค่ะโปร่งใสไหม
2: โปร่งใสไหมตอนนี้ DSI ไปแจ้งความสำนวนหลุดอยู
0: ่เป็นกลางเปล่า
2: เป็นกลางไหม
0: อันนี้ไม่รู
2: ้กกต.มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภา
1: ครับ
0: สมาชิก
2: เป็นกลางไหม
0: ดูมันมีเส้นสายเชื่อมโยงไงไม่ทราบเที่ยงธรรมไหม
2: เที่ยงธรรมเนี่ยมันเที่ยงมันเป็นคำในอุดมคติใครๆก็พูดได
0: ้เป็นนามธรรมอ่ะหรือค่านิยมในองค์กรทีนี้ในประเด็นเรื่องของการตีความหรือว่าการเขาเรียกอำนาจหน้าที่เนาะการตีความขององค์กรอิสระอย่างกกต.ที่อาจจะมันมีความซ้อนกันอยู่กับเรื่องของหลักการของคดีอาญาอย่างที่คุณรณรงค์เล่ามาเนี่ยในเมื่อมันซ้อนกันแบบนี้ ขออภัยมันจะมีมันจะกลายเป็นแนวคิดที่ผิดพลาดในหลักการไหมเพราะมาตรฐานการพิสูจน์ในคดีมันน่าจะมีความต่างนะมันเอามาใช้เป็นเรื่องเดียวกันได้ไหมเอาไปเป็นเกณฑ์เลยได้ป่ะเข้าใจคำถามไหมยังอยู่ใช่ไหม
3: แต่ยังอยู่กับคำถาม
1: ยังงง
0: ก็คือเท่าที่ฟังจากคุณรณรงค์แล้วก็หลายๆท่านอย่างกรณีของท่านวัดติณสมิธก็เหมือนกันก็คือมันมีการซ้อนกันอยู่มันปะปนกันในเรื่องของหลักการต้องถามก่อนว่าในคดีอาญาหลักการวิธีการอย่างก็คือท่านผู้พิพากษาเนี่ยก็จะเป็นแบบหนึ่งใช่ไหมพนักงานสอบสวนแบบหนึ่งอัยการแบบหนึ่งในส่วนของ
2: หลักการของความยุติธรรมใช่ไหมว่าอะไรคือความยุติธรรม
0: ไม่หน้าที่คุณเนี่ยทำได้แค่ไหน

0: โอ้โหต้องความยุติธรรมอ่ะเห็นไหมมอโต้เขียนว่าไงนะขออีกท
1: ีดิฉันก็ลบไปแล้วอันแรกมีเป็นมีเป็นกลางด้วยเรียกค่านิยมองค์กรแนวคิดในค่านิยมก็คือแหมดิฉันก็
0: คือความยุติธรรมของแต่ละคนมันไม่เท่ากันหรอกคุณจักรพันธ์เขียวทองคุณผู้ฟังเ
1: พราะถึง
0: กฎหมายกฎหมาย
1: สุจริต
0: กฎหมายให้
1: เที่ยงธรรม
0: สุด
1: เอ้ยเดี๋ยวนะ
0: สลิดแน่นอนเที่ยงธรรม
1: เป็นกลาง
0: แล้ว
1: เป็นกลาง
0: เป็นกลางเป็นกลางเป็นกลางก็ไม่เห็นด่าพรรคการเมืองพรรคไหนนะ
2: ครับ
0: ก็เป็นกลางนะวิจารณ์ทุกพรรคการเมืองกกต.
2: เอ้คุณหลวงครับผมกลับมาเรียนถามตรงนี้นี่กรณีที่เนี่ยพยานคนหนึ่งที่บอกกลับทำให้การเนี่ยเรื่องคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันมีส่วนในการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมาพิจารณาไหมอาจจะไม่รับเพราะว่าคนนี้เคยมีปัญหามีเรื่องของความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก็พ้นจากการเป็นส.ส.ไปแล้วทำให้คุณสมบัติตรงนี้ทำให้กกต.ฟังดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือและยิ่งมากลับทำให้การตอนแรกบอกอย่างนี้ว่าจะเอาผิดนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งแกนนำด้วยตอนหลังมาไม่เอาผิดแล้วอย่างนี้ทำให้กลับไปกลับมาลักษณะนี้ทำให้ขาดของความชอบธรรมในการที่จะฟังคำให้การของพยานคนนี้หรือเปล่า
0: ก็พยานต่างนี้นี่แหละครับที่เมื่อวานประธานกกต.หยิบขึ้นมาพูดเราเข้าใจว่าคงพูดหลายปากแต่ไม่ใช่แค่ปากเดียวแต่โดยหลักการนะถ้าไม่น่าเชื่อถือเอาขึ้นมาศาลก็ไม่เชื่ออยู่ดีอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อครับ
0: แต่เราอ่ะแต่คุณจักรพันธ์คดีระดับกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเราต้องคิดอะไรให้มันลึกซึ้งกว่าโรงพักหน้าปากซอยถ้าเราเป็นร้อยเวรโรงพักหน้าปากซอยเนี่ยเขามาแจ้งหาไม่เจอก็สั่งไม่ฟ้องก็จบเพราะมันไม่ต้องใช้สมองคิดเยอะแต่ถ้าเราเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเฮ้ยมีใครมาคุกคามพยานปากนี้จนกระทั่งกลับคำให้การไปกลับคำให้การมาหรือเปล่าหรือมีการจ้างวานพยานให้กลับคำให้การเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดหรือไม่เพราะนี่คือกระบวนการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทั้งคู่แสดงว่าพยานเนี่ยเบิกความจริงและไม่จริงDSI ต้องไปหาหลักฐานมาให้เจอว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความไม่จริงต้องแยกให้ออกแต่ถ้ามาตัดบอกว่าไม่น่าเชื่อถือเลยไม่น่าใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นน่าจะเป็นมาตรฐานในคดีอาญาไหม
0: คืออย่าไปใช้มาตรฐานคดีอาญาแบบคดีทั่วไปดิคดีทุจริตการเลือกตั้งมันมีความสลับซับซ้อนน่ะคือเข้าใจว่าคดีมีความสลับซับซ้อนนะสลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลที่สามารถสั่งย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสืบสวนเป็นทางลับอันนี้ไม่ใช่สำนวนหลุดลุ่ยออกมาวันนี้ยังมีคนแถลงเลยบอกจะไปแจ้งความสำนวนหลุด
1: ก็มันจะถามและไอ้สำนวนที่คงไม่ได้หลุดหรอกมีคนส่งออกมาให้นะหรือไม่ก
0: ็ผมดูทำลายเนี่ยผมเดาได้เลยนะหลุดจากใครนะผมเดาได้นะคุณเดชกพันธ
1: ์คุณอย่าเดา ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
2: เดาแล้วเปิดเดาแล้วบอกหน่อยได้ไหมครับ
1: กฎหมายไม่ให้เดา
0: คือตอนนี้เขาไปแจ้งความกันอยู่ไอ้ที่หลุดมาเนี่ย ไอ้เราเนี่ยก็เดาดูเอ๊ะจะมาจากไหนนะ เราเนี่ยเห็นหน้าอยู่คนหนึ่งคิดว่าใช่แน่
1: มาตอนนี้ดีกว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยสามารถเรียกว่าในส่วนของสบที่หลุดลอดปลาลอดตะข่ายไปยังมีโอกาสที่จะ อุทธรณ์เพราะว่ากกต.มันไม่ได้ใช่ไหมมีหน่วยงานอื่นที่สามารถดำเนินการต่อได้ไหมเช่นอย่าง DSI แบบนี้นะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือดำเนินคดีแจ้งความดำเนินคดีกับกกต.ได้หรือไม่
0: เดี๋ยวก็ต้องแยกก่อนนะคือคดีเนี้ยเป็นกฎหมายการเลือกตั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดซึ่งรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดด้วย
1: คือมันจะจบที่กกต.ถูกไหม
0: ถูกต้องเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรถ้ามันเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ว่าจะอะไรเลือกตั้งแบบไหนก็ตามโดยเฉพาะส.ส.ส.ว.มันจะไม่วิ่งไปที่ท้องถิ่นมันจะวิ่งมาที่ส่วนกลางเลย
1: มันก็จะจบตรงนี้
0: ใช่ครับเพราะว่ามันต้องจบอย่างนี
1: ้
0: มันจะไปจบที่โรงพักหน้าปากซอยไม่ได้มันต้องหรือจะไป

0: จบที่ DSI ไม่ได้ DSI ก็ไม่ได้มีอำนาจนะครับตอนนึงมีการเถียงกันอยู่ว่า DSI มีอำนาจทางคดีว่าสวหรือไม่เห็นมั้ยมีช่วงนึงอ่ะ
1: ใช่ใช
2: ่ครับ
1: คือเราเคยคุยแล้วจริงๆก็คือตอนนั้นก็คือไม่ได้เนาะมันเป็นก็คุณรณรงค์ก็พูดแบบนี้แต่ทีนี้พอมันมีคดีอื่นอีกด้วยที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเชื่อมโยงมันอาจจะเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานอื่นเช่น DSI นะคะขอข้อมูลจากมติของทางกกต.หรือพวกพยานหลักฐานที่กกต.เขาดำเนินการเนี่ยออกไปประกอบได้ไหมแล้วมันขยายผลได้ไหม
0: ผมเคยขอเอกสารแบบนี้กับกกต.นะ
1: ก็ให้ไหม
0: ไม่ใช่ขอมันเข้าเวลานาน
1: เวลานาน
0: ใช้เวลานาน
1: อ๋ออาจจะเกินเวลาจนไม่เป็นประโยชน์แล้วเปิดเผยได้ไหมขอให้เปิดเผย
0: คือไอการเปิดเผยของกกต.เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันทำไม่ได้อยู่แล้วที่ DSI ขอเนี่ยเป็นการขอความเห็นภายในที่ไม่ได้มีการเปิดเผยเพื่อเอามาประกอบความเห็นที่ว่าก็คือทำไมกกต.ถึงตีความกฎหมายว่าผิดหรือไม่ผิด
1: ค่ะ
2: ครับ
0: คือเวลาผมทำพวกคดีความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพิเศษหรือกฎหมายเฉพาะเนี่ยจะมีการร้อยเวรเนี่ยเจ้าของสำนวนจะหน่วยงานไหนไม่รู้อาจจะต้องทำหนังสือถามไปถึงหน่วยงานนั้นก่อนว่าท่านมีความเห็นอย่างไรถ้าเขาไม่ตอบหรือว่าตอบมาว่าไม่ผิดแน่อะไรเราก็จะสั่งตามนั้นเลย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวขอเซ็ตพบเลยต้องไปแถลงข่าวสู่พิทักษ์เด็กกระทรวงศึกษาตอนบ่ายสามครับ
1: อุ้ย
2: อ๋อใช่ครับ
1: จะหล่อน้อยกว่านี้ได้ไงขอบคุณค่ะ
0: จะต้องไปแถลงข่าวกับรัฐมนตรีช่วยครับตอนบ่ายสามเขานัดไว
1: ้เรื่องนี้ป่ะ
0: เรื่องเด็กถูกบูลลี่ในโรงเรียน
1: ที่
0: อ
1: ุ
0: ดรธานีแล้วก็พาไปร้องไปขอใช้ศูนย์ใหม่ของรัฐมนตรีช่วยที่เพิ่งเปิดนะครับ
1: เก็บตกมาเล่าสู่กันฟังวันพรุ่งนี้เนาะ
0: ได้ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: รับมือลอง
1: ประเด็น
2: เจ็บผมเจ็บผม
1: จริงๆมันมีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะที่น่าสนใจอย่างกรณีของแวดวงวิชาการเองแล้วก็ในแวดวงของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายก็มีหลายๆท่านที่ให้ความเห็นเช่นเดียวกันนะคะคือบางท่านเนี่ยก็ให้ความเห็นว่าคือถ้ากกต.ไม่ได้ดำเนินการตามหน้าที่ท้ายสุดก็อาจจะมีคำสั่งยุติเรื่องโดยเห็นว่าไม่มีมูลใช่ไหมผู้สมัครสว.ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยรอดพ้นกระบวนการตรวจสอบประเด็นมันอาจจะย้อนกลับมาตกอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ของกกต.นี่แหละนะคะซึ่งประเด็นเนี้ยก็อาจจะกลายเป็นประเด็นสำคัญคือกลายเป็นข้อกล่าวหาว่ากกต.ปฏิบัติหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระสุจริตยุติธรรมตามมอตโต้มีโปร่งใสด้วยกันนะเพราะฉะนั้นกระบวนการตรวจสอบท้ายที่สุดอาจจะนำไปสู่คำวินิจฉัยที่ว่ากกต.กระทำผิดจริงนะซึ่งผลกระทบมันก็จะไม่ใช่แค่เรื่องของการตัดสิทธิ์ผู้สมัครสว.บางคนนะแต่ว่าอาจจะคลุมไปจนถึงเรื่องของกระบวนการเลือกทั้งระบบแล้วก็อาจจะมีข้อเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ทั้งหมดเลยเนาะอาจเป็นไปได้เหมือนกันแล้วก
2: ็
1: มันก็จะลุกลามไปจนถึงเรื่องของความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้งกระบวนการนั่นเองนั่นแหละนะอันนี้เป็นความเห็นของอันนี้เข้าใจว่าจะเป็นของอาจารย์จรัญภักดีธนากูลนะฮะที่เห็นเกี่ยวกับประเด็นอันนี้ซึ่งจริงมีหลายท่านที่น่าสนใจอย่าง
2: แต่ว่าอย่างคุณประดอนคุณประดอนนี่ก็เห็นแล้วบอกว่าเรื่องนี้จริงๆเป้าหมายธงเนี่ยคือต้องการจะ discredit พรรคภูมิใจไทยมากกว่าจากพยานที่เข้าไปยื่นคำร้องและมีการกลับคำให้การนะครับคุณพระดอนปริศนานันทกุลก็บอกว่าที่จริงเนี่ยเรื่องนี้ทราบมาแล้วว่ามีกระบวนการที่จะดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทย

0: แต่เริ่มต้นเพื่อต้องการล้มล้างพรรคภูมิใจไทยและก็นำไปสู่การยุบพรรคการเมืองมากกว่านะครับในเรื่องที่ในการเลือกตั้งสว.เนี่ยก็พยายามมีการปั้นหลักฐานมีการส่งหลักฐานก็เลยบอกว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้พรรคก็จะไม่ดำเนินการกับคนที่ฟ้องเด็ดขาดนะครับก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมปล่อยให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ศาลฎีกาครับ
1: ค่ะก็เห็นข่าวสว.สำรองบางท่านว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับกกต.ก็คือเห็นว่ามติเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็อาจจะมีคดีต่อได้อีกนะจริงๆวันนี้เรามี
0: เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ใช่ไหมถ้าทางนี้ก็ต่อเขาบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอะไรก็ได้ตามสิทธิ์ในฐานะประชาชนคนไทยคุณมีส่วนได้เสียก็ฟ้องร้องมาอะไรคำนองเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่ก็อาจจะถูกปรับตกไปอะไรประเภทนั้นนะครับ
1: ก็น่าจะเห็นข่าวว่า16กันยาวันนี้ที่เท่าไหร
0: ่วันนี้15แล้ว
1: พรุ่งนี้เห็นข่าวว่าบางท่านเนี่ยจะไปสว.สำรองเพราะก็กระทบสิทธิ์เขาด้วยใช่ไหมก็อาจจะไปฟ้องนะเก
0: ี่
1: ยวกับประเด็นอันนี้เหมือนกันวันนี้จริงๆเรามีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องมากนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องหัวสว.นี่หรอกนะคะเรื่องปลอคังดำก็ยังไม่ได้คุยเรื่อง
0: ใช่เยอะเรื่องเยอะมาเจอเรื่องนี้ซะก่อนก
1: ็หมดเวลา
0: แต่ยังไงก็จะพรุ่งนี้16ก็อย่าลืมเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับจะลงเล่นเอเชียนเกมพรุ่งนี้เป็นนัดแรกนะครับก
1: ็
0: ส่งใจเชียร์กันกันละกันพรุ่งนี้
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ตีกับใครนะไอ้ตบกับใครนะมีกีกิสถาน
0: มองโกเลียใช่ไหม
1: มองโกเลียก่อน
0: ใช่ไหม
1: มองโกเลียแล้วก
0: ็
1: เที
0: ่
1: ยวสองก็จะเป็นกีกิสถานแล้วก็จะเป็นไชนีสไทเปเนี่ยดิฉันสิวพรยันนะวิทยากุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับและคุณรณรงค์แก้วเพชรต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาตนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม

14:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสมีโชติมีเงินในบัญชี300 ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีในโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์ว่าหลังตำรวจจับกลุ่มในโชติและนางเอตำรวจได้ยึดอายัดเงินสดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารของทั้งคู่และได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานปปง.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเบื้องต้นพบว่าในโชติมีเงินในบัญชีประมาณ300 ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและเตรียมดำเนินการต่อซึ่งกองปราบปรามจะเน้นเฉพาะคดีอาญาประเด็นที่ในโชติถูกกล่าวหาว่าเบียดบังทรัพย์สินของวัดในขณะที่พฤติกรรมหรือประเด็นอื่นที่อยู่นอกเหนือคดีอาญาจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไปทนายอนันชัยป้องพระมหาธีรนาถยันข้อกล่าวหาไร้มูลนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิกองทัพธรรมพร้อมด้วยนายประยุทธ์ประเทศเสนาแถลงข่าวชี้แจงกรณีสื่อดังนำเสนอข่าวกล่าวหาพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์ภูผาสูงจังหวัดนครราชสีมามีภริยาและบุตร

0: ถูกจับศึกบุกรุกป่าและการบริหารเงินวัดโดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริงผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการรวม9หน่วยงานมาแล้วถึง4ครั้งตั้งแต่ปี2550ส่วนหญิงที่ถูกอ้างว่าเป็นภรรยาแท้จริงคือบุตรสาวของแม่บุญธรรมที่สร้างวัดในขณะที่วราชประพิยืนยันว่าไม่มีประวัติถูกจับศึกตามที่ถูกกล่าวอ้างโดยให้เวลา7วันทำหนังสือขอขมาหากพ้นกำหนดจะดำเนินการตามกฎหมายจังหวัดน่านออกคำสั่งห้ามเข้าออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาหลังเกิดเหตุดินสไลด์และดินสุดตัวรารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดน่านเรื่องห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังจากเกิดสถานการณ์ดินสไลด์และดินสุดตัวในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและยังมีความเสี่ยงซึ่งจากการตรวจสอบความเสียหายพบว่ามวลดินยังมีการเคลื่อนตัวเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนทั้งอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหาร80ที่นั่งอาคารสหกรณ์ร้านค้าและสระว่ายน้ำนอกจากนี้ยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นดินทรุดตัวอย่างชัดเจนซึ่งหากมีฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550ได้ประกาศห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวรวมถึงบริเวณโดยรอบยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโดยให้มีผลบังคับทันทีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็กนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรารินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผู้ว่าชาติชาติยืนยันรถขยะ EV จำเป็นต่อเมืองเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงโครงการเช่ารถเก็บขยะแบบใช้พลังงานไฟฟ้าหรือ EV 1,347 คันซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงินรวมกว่า 93,918 ล้านบาทในวาระ2วาระ3ของสภากรุงเทพมหานครย้ำว่าเป็นโครงการที่มีความท้าทายสูงเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนผ่านจากรถเก็บขยะดีเซลที่กทม.ใช้งานมานานสู่เทคโนโลยีไฟฟ้าเชื่อว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณลดพลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนการเปลี่ยนรถขยะจากดีเซลเป็น EV ทดแทนรถเดิมที่หมดอายุหรือจัดซื้อเพื่อภารกิจใหม่ส่งเสริมเป้าหมายยานยนต์ปล่อยมลพิษเป็น0ร้อยละ30ภายในปี2573รวมถึงลดคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอีกทั้งมีเสียงรบกวนน้อยกว่ารถดีเซลจึงเหมาะกับการเก็บขยะในช่วงเวลากลางคืนช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมยืนยันโครงการมีความโปร่งใสจีนเริ่มใช้กฎใหม่สำหรับเดินทางต่างประเทศทางการจีนเริ่มใช้กฎระเบียบใหม่ในการควบคุมพลเมืองจีนในการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อเป็นการปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและการพัฒนาชาติโดยระเบียบใหม่นี้บังคับใช้กับผู้ที่ละเมิดกฎหมายนำเข้าและส่งออกด้านเทคโนโลยีหรือผู้ใดที่กระทำการที่เข้าข่ายทำลายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งสามารถกำหนดห้ามเดินทางของบุคคลนั้นๆได้รัฐบาลยังระบุด้วยว่าการถ่ายโอนเทคโนโลยีในต่างแดนเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์เห็นว่ากฎระเบียบใหม่นี้อาจใช้เพื่อเพิ่มอำนาจรัฐบาลในการควบคุมพลเมืองในขณะเดินทางในต่างประเทศเช่นพลเมืองที่อาจจะวิจารณ์รัฐบาลหรือร่วมกิจกรรมด้านมนุษยชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
7: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิค

พูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @ MCOT Academy ค่าธรรม

0: Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชานกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: นาฬิกา 8 นาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันอังคารที่15 กันยายน 2569นะครับอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจนะครับและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ทุกท่านเลยนะครับ
4: เมื่อวานนี้หลังจากที่เราลุ้นกันทั้งวันนะ
3: 4โมงเราจบรายการพอดีเริ่ม
4: จบรายการแล้วก็ถึงเวลาก็ยังคงมีคำถามเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าจบจากรายการไปจนค่ำคืนจนถึงเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังคงไปตามดูนะพี่บอลเพราะว่าหลังจากที่มีมติออกมาแล้วว่ากกต.ส่ง77คนไปศาลฎีกาแล้วก็ดำเนินคดีอาญาใช่ไหม
3: ใช่
4: คือตอนนี้คำถามมันไม่ใช่ว่า77คนนี้มีใครบ้างเท่านั้นแต่มันเป็นคำถามว่าการให้เหตุผลของการส่ง77คนนี้คืออะไรและที่น้ำหนักกว่านั้นก็คือแล้วที่เหลือทำไมถึงไม่ส่ง
3: คือถ้าเกิดเอาภาพรวมก่อนเนา
4: ะ
3: ว่าลักษณะของการวินิจฉัยหรือมีมติแบบลักษณะนี้จนนำไปสู่บางส่วนถูกส่งดำเนินคดีและอีกบางส่วนรอดไปเน
4: ี่
3: ยก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกฉากทัศน์ที่เคยตั้งกันเอาไว้ว่าดูทรงแล้วก็น่าจะออกมา
4: แบบ
3: ลักษณะแบบนี้เพราะถ้าไม่ส่งเลยอันนี้ก็ถูกตั้งคำถามส่งทั้งหมดก็อาจจะมีฝั่งที่รู้สึกพอใจกับส่งบางส่วนแน่นอนว่าก็จะต้องโดนตั้งคำถามและก็แน่นอนว่าก็จะต้องมีทั้งฝั่งที่พอใจในมตินี้และฝั่งที่ก็ยังไม่พอใจในมตินี้เพราะ77ที่ว่านอกจากว่าเป็นใครบ้างก็ยังอยากที่จะต้องให้เปิดเผยคำวินิจฉัยที่ลงรายละเอียดหรือไม่ใช่แค่อยู่ในกระดาษในการแถลงข่าวเท่านั้น
4: อ
3: ันนี้หลังจากนั้นก็จะมีการแสดงความคิดเห็นออกมาจากหลากหลายฝ่ายเลยนะน้องอุ้มนะ
4: ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นด้วยแล้วก็อยู่เขาเรียกว่าประกอบกับสิ่งที่กกต.ท่านแถลงด้วยแต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดวันนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนำทีมกฎหมายชุดใหญ่ไปฟ้องตั้งใจว่าจะฟ้องมาตรา157กับกกต.แล้ว
3: ครับ
4: เกี่ยวกับมติคดีหัวสว.เนี่ยก็เมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปพร้อมกับฝ่ายกฎหมายพรรคเลยไปแถลงข่าววิพากษ์วิจารณ์กกต.กรณีที่มีมติสั่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.ให้เหลือเพียง77คนบอกว่าเนี่ยเป็นการใช้บรรทัดฐานที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงและเดี๋ยวจะเตรียมดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายด้วยคือคุณอภิสิทธิ์บอกว่า14กันยายนไม่ใช่จุดจบนะมันคือจุดเริ่มต้นของบทต่อไปกกต.ตัดสินเรื่องให้ศาลฎีกาขออภัยส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเพียงแค่77คนน่ะ
3: ครับ
4: มันน้อยกว่าข้อสรุปของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เสนอให้ดำเนินคดี229คนแล้วก็น้อยกว่าความเห็นของเลขาธิการกกต.อีกก็ออกมาวิจารณ์กกต.แบบโดยตรงเลยอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี้ของมติในการส่งไป77คนเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีข้อสังเกตที่น่าจับตามองก็คือว่ากกต.ไปใช้บรรทัดฐานคดีอาญาที่มันเกินจำเป็นอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเนาะที่เขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะเมื่อวานนี้ตอนแถลงก็หลายคนก็สับสนเหมือนกันว่านี่คือความคิดเห็นของกกต.หรือว่าเป็นพื้นฐานการวินิจฉัยของศาลในเบื้องต้น
3: ใช่โอ้ยพอน้องอุ้มพูดแบบนี้ถึงความคิดเห็นของคนที่ออกมาตั้งคำถามหรือข้อสังเกตลักษณะแบบนี้มันจะไปคล้ายๆกับโยงหรือว่าสอดคล้องก็ได้กับความคิดเห็นที่อาจารย์อดีตเป็นอดีตอาจารย์นะครับประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์อรรถจักรสัตยานุรักษ์เนี่ยที่ท่านออกมาให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้แล้วก็มีการเผยแพร่ลงในสื่อ

0: บางฉบับนี้ด้วยนี่นะฮะที่อาจารย์ได้บอกมาลักษณะว่าจากจะเตือนสังคมไทยว่ารัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์ใช้คำว่าสุดอัปลักษณ์นี้กกต.เป็นทางเดียวที่จะทำให้กระบวนการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมเปรียบเหมือนรัฐธรรมนูญสร้างยักษ์เอาไว้ดูแลทางเข้าสู่อำนาจแต่วันนี้ยักษ์อาจารย์บอกว่ากลายเป็นแมวยอมสยบกับอำนาจทำให้คนผ่านประตูไปมีความสะอาดไม่เพียงพออาจารย์ไม่ได้ใช้คำว่าไม่สะอาดนะใช้คำว่าสะอาดไม่เพียงพอไม่สะอาดเพียงพอกกต.ต้องทำตัวเองมีหลังพิงหากว่าตัวเองกลัวอำนาจที่เหนือกว่าหลังพิงนั้นก็คือสังคมและประชาชนดังนั้นกกต.ต้องเปิดเผยทุกอย่างและก็ดำเนินการตามที่สังคมตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามและมีหลักฐานพิสูจน์การนำเอาอดีตความเป็นผู้พิพากษาเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ที่น้องอุ้มบอกว่ามีหลายคนตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามอาจารย์บอกว่าการนำเอาอดีตความเป็นผู้พิพากษา38ปีมาข่มขู่ผู้คนและเทศนาสั่งสอนผู้คนราวกับว่าคนในสังคมนี่โง่หมดเป็นสิ่งที่ต้องยุติกกต.ต้องแสดงเหตุผลทางการวินิจฉัยอย่างเปิดเผยรวดเร็วอย่าตีมึนใช้แค่กระดาษแถลงข่าวหากว่าพวกคุณตีมึนสยบต่ออำนาจเถื่อนพวกคุณก็จะถูกประณามจากผู้คนในสังคมวันนี้และสาปแช่งจากผู้คนในอนาคตอย่างแน่นอน
1: ก็มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์แถลงวันนี้ค่ะบอกว่าอำนาจของกกต.เนี่ยมันครอบคลุมคดีเลือกตั้งซึ่งใช้เกณฑ์เพียงแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเพื่อป้องกันการเอาเปรียบของผู้สมัครรายอื่นถูกไหมแต่ว่าพฤติกรรมที่เราได้มีโอกาสได้เห็นการออกมาแฉกันหรือว่าออกมาเปิดเผยหลักฐานต่างๆกันเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ทำเป็นขบวนการแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็มองว่ากกต.ละเลยถึงการสอบขยายผลถึงผู้วางแผนแล้วการพิจารณาข้อกล่าวหาก็ต้องจริงๆต้องดูภาพรวมไงแต่พฤติกรรมในข้อหาที่3ถึง7ของผู้ถูกกล่าวหา77คนเนี่ยส่อลักษณะทำเป็นขบวนการอย่างชัดเจนมากกว่าความผิดรายบุคคล
0: ครับ
1: ผู้กล่าวหาหลายรายเป็นบุคลากรของพรรคการเมืองเดียวกันมีพฤติการที่คล้ายคลึงกันอย่างเป็นระบบแต่ว่ากกต.เนี่ยกลับไม่พิจารณาว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือผู้ที่วางแผนคือเรียกว่าจับผิดประเด็นอะประเด็นเขาให้เขาเรียกอะไรไม่ครอบคลุมแล้วกันไม่ใช่ว่าจับผิดประเด็นมันคือการไม่ครอบคลุมอะมันเหมือนมีผู้ให้และผู้รับแล้วไปจับผู้รับแต่ไม่จับผู้ให้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คือมันไม่ครบอ่ะ
1: มันไม่ครบทั้งกระบวนการอ่ะ
0: ใช้การตั้งข้อสังเกตและใช้ประโยคนี้น่าจะเหมาะกว่า
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของพยานที่กลับคำให้การประธานกกต.เขาบอกว่าพยานกลับคำให้การเพราะว่าขัดแย้งกับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ย้ายไปพรรคกล้าทำแต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าพรรคกล้าทำกับพรรคภูมิใจไทยเขาไม่ได้ขัดแย้งกันนะ
0: ครับ
1: พยานให้การครั้งแรกช่วงเดือนพฤษภาคมตอนนั้นอ่ะพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลอยู่แล้วถ้าพยานจะเกรงกลัวอำนาจการเมืองควรกลัวตั้งแต่ตอนนั้นไห
0: ม
1: ทำไมเพิ่งจะมากลัวตอนที่เป็นทำลายที่กลับคำให้การแล้วบอกว่าการกลับคำให้การอ่ะมันทำเป็นหนังสือไม่ได้ระบุรายละเอียดเลยว่าชายไม่ทราบชื่อข่มขู่ที่ไหนยังไงคือรายละเอียดมันไม่มีอะค่ะก็เลยตั้งคำถามข้อกฎหมายกับกกต.ว่าทำไมกกต.ไม่ดำเนินคดีกับพยานที่ให้การเท็จล่ะคือเหมือนข้ามแล้วก็ละเลยไปในหลายๆจุดเลยอะค่ะแล้วบอกว่าพยานรายดังกล่าวเดิมอะเป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่ถูกกันไว้เป็นพยานเพราะว่าให้การเป็นประโยชน์และพอเจ้าตัวมาอ้างภายหลังว่าสิ่งที่เคยพูดไว้เป็นเท็จทำไมกกต.ถึงไม่ดำเนินคดีในข้อหาให้การเท็จหรือแจ้งความอันเป็นเท็จเขาเรียกว่าแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
0: ก็
1: ในเมื่อข้อมูลเดิมมันเป็นเท็จไงแล้วสถานะของพยานมันก็ควรจะกลับมาเป็นผู้ถูกกล่าวหาสิแต่ว่ากกต.แล้วก็อนุชุดที่36กลับรับฟังหนังสือกลับคำให้การโดยที่พยานไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอันนี้พิรุธมากประชาธิปัตย์บอก
0: ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจตรงนี้ก็แต่ก็มีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะโดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะฮะก็ได้เตรียมจะทำหนังสือประสานไปยังกกต.เพื่อจะขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการทั้ง7ท่านนะฮะคำวินิจฉัยในเบื้องต้นที่มีการแถลงต่อสื่อมวลชนไปแล้วก็เป็นตัวสำนวนฉบับเต็มที่จะจัดทำภายใน60วันแต่ทีนี้มันมีมากกว่าแค่เรื่องของคำวินิจฉัยโดยลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเรื่องของเกี่ยวกับพยานเท็จเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันที่อาจจะเตรียมจ่อที่จะฟ้องจะเรียกว่าอะไรดีในเรื่องของการที่คุณเอกราชให้การเท็จน่ะตรงนี้ DSI ก็จะลองเข้ามาพิจารณาในจุดนี้ด้วยตรงนี้เป็นความเคลื่อนไหวของทางฝั่ง DSI นะที่จะทำต่อไปเป็นพยานคุณเอกราชช่างเหล่าซึ่งประธานกกต.ระบุว่าไม่สามารถรับฟังคำให้การได้ตั้งแต่แรกเนี่ยใน

0: จากว่าเป็นผู้ต้องคำพิพากษาจำคุกคดียักยอกทรัพย์แล้วก็มีการกลับคำให้การไปมาจนไม่มีน้ำหนักก็เลยส่งผลให้กกต.ไม่สามารถดำเนินคดีกับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองก็ทางนิสัยบอกว่าก็พบว่าเอกราชคุณเอกราชเนี่ยได้ไปให้ปากคำในฐานะพยานต่อทั้ง DSI และคณะอนุกรรมการคณะที่16ซึ่งข้อมูลช่วงแรกสอดคล้องกันและก็มีพนักงานอัยการร่วมรับฟังแต่ภายหลังกลับส่งหนังสือขอแก้ไขอย่างที่ได้ตกเป็นข่าวนะครับพฤติการกลับคำให้การมีผลตั้งแต่มีผลแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเช่นนี้ถือเป็นคำให้การที่มีนัยสำคัญจึงอาจเข้าข่ายความผิดฐานให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวนซึ่งก็ต้องติดตามว่าทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย DSI แล้วก็คณะอนุกรรมการ26เนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในกรณีของคุณเอกราชช่างเหลา
1: เกี่ยวกับเรื่องของการลงมติของกกต.ว่าทั้ง7ท่านน่ะ
0: ครับ
1: คือมันตกลงแล้วตัวเลขมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีนักข่าวเขาก็ถามเหมือนกันนะนักข่าวเขาก็ถามตรงๆว่ากกต.ทั้ง7คนร่วมลงมติครั้งนี้ครบหรือเปล่าเมื่อวานเนี่ยโอ้คำถามของนักข่าวแต่ละคนไม่ตั้งใจฟังไม่เคยตั้งใจฟังอะไรได้ขนาดนี้มาก่อน ประธานกกต.ตอบเรื่องนี้ค่ะว่าครบทุกคนไม่มีใครถอนตัวประเด็นนี้ถูกจับตานะพี่บอลเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีคำถามไงคะว่ากกต.บางคนควรจะถอนตัวหรือเปล่าก่อนที่จะมาตัดสินวันเนี้ยตัดสินเมื่อวาน
0: อ
1: ะโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นที่มาของแต่ละท่านแล้วก็รวมไปถึงความสัมพันธ์กับวุฒิสภาชุดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหากกต.คือมันมีความโยงใยกันอยู่อะค่ะ
0: ใช่มันมีความเกี่ยวข้องกันอยู
1: ่แต่ว่าประธานกกต.ท่านก็ยืนยันนะว่ากรรมการทุกคนต้องทำหน้าที่แล้วก็บอกว่าการถอนตัวโดยไม่มีเหตุอันควรอาจจะเป็นปัญหาทางจริยธรรมได้ทุกคนจึงเข้าร่วมพิจารณาแล้วก็ทุกคนร่วมลงมติแต่คำถามคือ7คนลงมติแบบไหนอันนี้แหละที่สังคมอยากรู
0: ้
1: เพราะในการแถลงมีการใช้คำว่ามติเสียงข้างมากไง
0: ใช่
1: ใช่ปะเสียงข้างมากคืออะไร
0: ก็คือ
1: 1ไหม5 2ไหม
0: 5 2 4 3
1: เออไม่ได้บอกไง
0: ใช
1: ่ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังขนาดศาลรัฐธรรมนูญยังเปิดเลยห้าต่อสองใครเสียงข้างมากใครเสียงข้างน้อยจำได้ไหมเวลาที่มีการตัดสินอะไรออกมา
0: ใช่เสร็จแล้วเราก็จะเปิดว่าเสียงข้างมากประกอบด้วยใครบ้างเสียงข้างน้อยประกอบด้วยใครบ้างท่านไหนบ้างซึ่งลักษณะเนี้ยเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เคยคาดกันเอาไว้ก่อนหน้าเมื่อวานนี้ ว่ามันจะออกมาในลักษณะของมติแบบรว
1: ม
0: โดยไม่ได้แยกว่ามีกี่เสียงต่อกี่เสียงและกี่เสียงนั้นประกอบไปด้วยใครบ้างนั่นแหละแล้วมันจะทำให้จุดเนี้ยเมื่อทราบว่าใครออกมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
1: ค่ะ
0: เราก็จะรู้แล้วก็จะไปค้นกันต่อสื่อก็จะไปค้นกันต่อถูกไห
1: ม
0: ว่าท่านที่ลงมติเห็นหรือไม่เห็นด้วยท่านนี้เป็นใครโยงใยเบื้องหลังกลับไปอย่างไรก็ถูกตั้งข้อสังเกตกลับมาได้อีกว่ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่ามันก็จะเป็นการตั้งคำถามต่อไปได้ด้วยไง
1: ก็จริงๆเรื่องนี้ประธานกกต.ท่านก็พูดเลยนะว่าผมกล้าสู้หน้านะเพราะว่าผมเอาความจริงมาพูดสามารถยืนคำตอบยืนยันคำตอบได้เพราะเชื่อว่าทุกอย่างพูดจากความจริงไม่ได้บิดเบือนถ้าจะมีคนฟ้องก็พร้อมที่จะชี้แจงต่อศาลคือไม่ได้ท้าทายนะที่จะให้ฟ้องอ่ะแต่เชื่อว่ากรรมการทั้ง7ท่านก็ทำหน้าที่ตามกรอบกฎหมายแล้วก็บอกว่านับตั้งแต่ที่ท่านเข้ารับตำแหน่ง1ปี14วันท่านก็พยายามจะพัฒนาองค์กรแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นกลับมาขอให้สังคมดูการทำงานไปยาวๆนี่ท่านบอกแบบนี้เลยก็จริงๆเรื่องนี้เดี๋ยวต้องดูกันต่อเนื่องแล้วค่ะว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็หลายๆพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคประชาชนเนาะเมื่อวานนี้ก็ออกมาแสดง5จุดยืนเนาะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะยังไงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เรื่องของ DSI ด้วยก็ต้องเดินหน้าสอบสวนแล้วก็ขยายผลคดีอ้างยี่แล้วก็ฟอกเงินตามที่อัยการเคยมีหนังสือตอบกลับมาค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกนะว่าขอเตือนนะว่ารัฐบาลอย่าแทรกแซงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวโยกย้ายข้าราชการชุดทำสำนวนคดีนี้เพื่อหลายคนมองว่าเพื่อตัดตอนความรับผิดชอบหรือเปล่าไงทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเนี่ยพร้อมเลยนะสแตนบายพร้อมช่วยเหลือผู้เสียหายเลยนะแล้วเดี๋ยวจะฟ้องมาตรา157ด้วยถ้าใครที่ไม่ไปตามเส้นที่มันควรจะเป็นเนี่ย
0: โอ้โหเรื่องนี้นี่ก็อย่างที่ทางคุณอภิสิทธิ์ได้พูดเลยมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดเนา
1: ะ
0: แต่มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นแล้วมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งมหากาพย์เลยหรือเปล่าของสังคมไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ยังทำให้ถูกรู้สึกว่าค้างคาใจแม้ว่าหลายๆท่านก็จะตั้งคำถามแหละว่า เนี่ยเวลาที่มันมีคดีใหญ่ๆแล้วสังคมให้การจับตาหรือสนใจเป็นพิเศษพอเวลาที่คำตัดสินหนึ่งออกมามันจะเรียกว่าคำตัดสินก็ไม่ใช่

0: เพราะว่ายังไม่ใช่ศาลแต่หมายถึงเอาเป็นว่าในเบื้องต้นมติของกกต.เนี่ยที่จะส่งเนี่ยพอมันออกมาในลักษณะหนึ่งก็แล้วกันไปก็จะมีฝั่งที่พอใจกับคำตัดสินกับคำตอบนั้นและฝั่งที่อาจจะรู้สึกไม่เห็นด้วยกับคำตอบนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแทบจะทุกคดีที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะแล้วอย่างที่ทางกกต.บอกว่าตั้งแต่เข้ามาก็พยายามที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นแล้วก็ทำงานให้ดีขึ้นมันก็ยังมีคำวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นจากหลากหลายฝ่ายและหนึ่งในนั้นก็จะมีอีกหนึ่งนักวิชาการเป็นอาจารย์คณบดีคณะสังคมศาสตร์และก็มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็นักวิชาการรัฐศาสตร์ด้วยนะครับคือศาสตราจารย์ดร.พันชดาสิริวรรณบุตรเนี่ยนะฮะอาจารย์บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยโดยเฉพาะสว.ที่ถูกดำเนินคดี26คนแล้วไม่ได้เป็นคนสำคัญในพรรคสีน้ำเงินอาจารย์มองว่าจะส่งผลในทางการเมืองคือความเชื่อมั่นของประชาชนลดลง
1: นี่แหละก็จริงๆมันก็มาจากตั้งแต่เวลาที่เขาทำโพลแล้วนะพี่บอล
0: ใช่
1: แต่มันจะมีผลอะไรหรือเปล่าไงก็เนี่ยถึงขั้นมีคำถามถามเลยนะพี่บอลขออนุญาตแทรกนิดนึงว่าคือคนที่เขาจัดรายการนะอุ้มก็ดูรายการวิเคราะห์การเมืองหลายรายการมากๆน
0: ะ
1: คำถามที่คล้ายๆกันที่เขาถามทั้งฝั่งไอลอแล้วก็ฝั่งพ
0: ร
1: รคประชาชนอ่ะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เราไม่ได้บอกว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดนะแต่เรากำลังบอกว่าฝั่งนึงที่พยายามจะหาหลักฐานต่างๆมาคานอ่ะพอมันเกิดผลของการชี้แบบนี้ของกกต.แล้วอะค่ะเขาถามตรงกันหมดเลยพี่บอลว่าเหนื่อยไหมที่ผ่านมาที่อุตสาห์ทำเป็นพีเรียดเขาเรียกอะไรอ่ะมันมาเป็นเอพิโซดเนาะ1 2 3 4 5แล้วหลักฐานก็มาหลากหลายเส้นต่างๆนานาขยายความแชร์กันขนาดนั้นอะแต่มันไม่ได้เป็นผลอะไรเลยเหนื่อยไหม
0: เหมือนกำลังเหมือนก็จะหลายๆคนก็จะคาดหวังว่าอ๋อที่เขายังไม่ได้เปิดละเอียดไม่ว่าจะมาจากทางฝั่งพรรคประชาชนหรือว่าทางไอลอก็เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทยอยเปิดแต่สุดท้ายพอจะบอกว่าสุดท้ายไหมก็คงไม่สุดท้ายแล้วกันแต่ว่าในเบื้องต้นเป็นแบบนี้จนกลับมาสู่การตั้งข้อสังเกตที่น้องอมมาบอกพูดให้ฟังเนี่ยซึ่งอาจารย์ก็พูดต่อด้วยนะว่าเฉพาะสว26รายจะเห็นความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับพรรคภูมิใจไทยชัดเจนมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวจับตาดูต่อเพราะว่าหลังจากนี้เราก็จะต้องดูถึงการพิจารณาของศาลถูกไหมฮะของผู้ที่ถูกส่งไปเพื่อที่จะดำเนินคดีทั้งหมด77คนแล้วก็สว26รายที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับทางพรรคสีน้ำเงินนะฮะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถที่จะดึงย้อนกลับมาสู่พรรคสีน้ำเงินในระหว่างการพิจารณาของศาลได้อีกคราวหนึ่งหรือเปล่า
1: จะสอบจบแล้วหรือเปล่าจบเสร็จสิ้นแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองถาม
0: จะแบบ
1: อาจารย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่อย
0: ได้สนใจใช
1: ่ก็จริงๆเรื่องนี้พอหลังจากที่เกิดเคสที่เป็นมติของกกต.แล้วอ่ะมันอุ้มไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันโยงเกี่ยวกันหรือเปล่านะพี่บอลผู้ชมผู้ฟัง
0: ครับ
1: อาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมอ
0: ่
1: ะ
0: อ
1: คือท่านเวลาที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับข้อกฎหมายเนี่ยเราจะไปถามท่านถูกไหม
0: ใช่
1: แล้วพอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆอ่ะท่านก็โพสต์เนี่ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนน่ะท่านพูดว่าทนไม่ไหวแล้วโว้ยโกงกันทั้งแผ่นดินบ้านเมืองจะอยู่ยังไงแต่ท่านก็ไม่ได้พูดว่าหมายถึงเรื่องอะไรแต่มันพอมันเป็นพีเรียดช่วงนี้ปุ๊บอะ
0: มันทำให้นึก
1: คือท่านไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคการเมืองไม่ได้เอ่ยชื่อหน่วยงานคดีหรือว่าเหตุการณ์อะไรเลยนะพี่บอล
0: ใช่ใช่
1: มันนึกอดที่จะนึกไม่ได้ว่าพูดถึงหัวเลือกสว.หรอคดีโกงสอบท้องถิ่นหร
0: อ
1: คดีเงินวัดหรือเปล่าหรือว่าคดีทุจริตอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้เปิดในตอนนี
0: ้แล้วก็ยังต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องที่เราสื่อมวลชนก็ติดตามกันมาเรื่อยๆตลอดเวลาหลังจากก็ไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าสังเกตไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะว่าบรรยากาศของการที่สังคมนักวิชาการนักกฎหมายหรือหลายๆท่านเนี่ยออกมาแล้วทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศของบ้านเมืองมันเต็มไปด้วยความไม่สะอาดไม่โปร่งใสหรือใช้ขอหยิบยกคำของอาจารย์อรรถจักรมาว่าความสะอาดไม่เพียงพอก็ได้มันเหมือนกลับมาอีกหนึ่งครั้งถ้าย้อนกลับไปในสมัยคดีการเมืองก่อนหน้านี้แล้วกันผมไม่อยากที่จะพูดถึงว่าเป็นเพราะใครอะไรไงไม่อยากจะฟื้นฝอยหาตะเข็บแบบนั้นแต่มันย้อนกลับไปในยุคที่โอ้โหมันเป็นการโกงในทั้งในระบบสภาในใดๆ
1: หมายถึงก่อนหน้านี้นะคะ
0: ก่อนหน้านี้นานมากแล้วอ่ะ

0: ซึ่งท่านออกมาจากคุกแล้วพูดง่ายๆแบบนี้แล้วกัน
1: ก็อ่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยหลังจากที่กกต.ท่านมีมติออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วท่านก็บอกว่าเสียงข้างมากตัดสินใจแบบนั้นใช่ไหมแต่มันก็ยังมีคำถามอีกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นเรื่องของโพยที่มันมีการอ้างคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดว่ามีโพยแล้วไม่ผิดแต่ถ้าโพยนั้นมีการหัวกันมาก็จะเข้าข่ายว่าผิดนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าส่งฟ้อง26คนก็เลยมีคำสงสัยว่าอ้าวแล้ว138ชื่อในโพยอ่ะทำไมไม่โดนหายไปไหน
0: ทำไมถึงไม่เกี่ยว
1: ทำไมถึงไม่เกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่ามีข้อกล่าวหาที่1ที่ไม่ส่งชื่อนักการเมืองแล้วมันมีข้อกล่าวหาที่2บอกว่าสว.ได้รับการช่วยเหลือจากบรรดาพรรคการเมืองแล้วผลออกมาคือไอ้ข้อกล่าวหาที่2อ่ะผิดคือสว.ที่ได้รับการช่วยเหลือจากพรรคการเมืองอ่ะผิดแต่1ไม่ผิดคำถามคืออ้าวถ้า1ไม่ผิดแล้ว2รับจากใครอ่ะเข้าใจมั้ยในวงกระบวนการมันไม่จบไง
0: คือมันดูแล้วแบบมันไม่ครบกระบวนความอะไรประมาณนั้นเนาะ
1: มันมีความย้อนแย้งเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับนักวิชาการกันแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ต้องเตือนนิดนึงก่อนอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วนะคุณผู้ชมผู้ฟังพี่บอลเรื่องอากาศฝนตกมาเลยวันนี
0: ้
1: หนักหน่วงมากแล้วก็สทนช.ก็ออกมาเตือนแล้วด้วยว่า 15-19 กันยายนนะ
0: วันนี้แล้วเนี่ย
1: ใช่น้ำมาเร็วน้ำป่ามาเร็วดินถล่มแน่นอนน้ำล้นตลิ่งด้วย
0: ในพื้นที่ไหนเอ่ย
1: พื้นที่ทั้งหมด27จังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ก็เรียกว่าทั่วประเทศแหละแต่ว่าเท่าที่อุ้มสแกนดูนะเร็วๆนะไปเร็วๆก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ระนองพังยะพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสพี่เอาจริงมันคือพื้นที่เดิมหมดเลยอ่ะ
0: ใช่กำลังฟังอย่างรวดเร็วก็จะเห็นภาพย้อนกลับโผล่ปุบๆๆๆขึ้นมาว่าเป็นพื้นที่ไหนบ้างอย่างไร
1: แม่น้ำสายสำคัญก็มีโอกาสที่จะขึ้นเร็วแล้วก็ล้นตลิ่งแม่น้ำยม
0: ครับ
1: แม่ฮ่องสอนแม่น้ำแม่สายแม่น้ำกกแม่น้ำน่านแม่น้ำเมย
0: แม่น้ำเดิม
1: ๆแม่น้ำแควน้อยเดิมๆหมดเลยค่ะแม่น้ำป่าสักแม่น้ำสงครามที่จังหวัดสกลนครแม่น้ำโกลกคลองตันยงมัดเนี่ยเดิมๆหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยรีบๆเตือนกันก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาในเบรกสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาไล่เรียงให้ได้ฟังกัน
0: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวช่วงที่เราจะได้มีโอกาสที่เอาข่าวอื่นๆมานำเสนอนอกจากเดี๋ยว2ช่วงเราจะคุยกันในเรื่องของควันหลงจากมติของกกต.เรื่องหัวสว.เนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือเรื่องคล้ายๆเมื่อวานก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
1: ใช่ใช
0: ่ในเฟสที่จะเขาก็เรียกกันว่าเฟส2เนี่ยมันก็จะมีความเห็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาว่าเงินจำนวนที่เหลือเนี่ยมันจริงๆแล้วมันอาจจะใช้ได้ไม่ครบทั้งไตรมาสที่เหลือเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่เขาบอกว่าตามกฎหมายแล้วสามารถที่จะไปเอาอีกก้อนนึงอ
0: ่ะมันก็กลายเป็นอีกคำถามว่าอ้าวแล้วเราควรจะเอาเกินก้อนนั้นหรอเพราะก้อนนั้นก็คือวางวัตถุประสงค์ไปแล้วแล้วก็เคยมีเรื่องที่ถกเถียงกันไว้ว่าตกลงแล้วมันเร่งด่วนหรือเปล่าไอ้ก้อนที่2เนี่ยใช่มั้ย
1: ก็แล้วก็ดูแนวโน้มว่าถ้าทางจะใช้ด้วยนะ เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาต้องจะมีการประชุมแล้วพี่บอลก็ต้องเป็นการประชุม3โครงการเลยคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ากระทรวงการคลังจะเอายังไงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่ากติกาเนี่ยจะออกมาแบบไหนช่วยเท่าไรแต่ละจังหวัดมีอัตราการช่วยเหลือแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็อีกโครงการนึงก็คือโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนของกระทรวงมหาดไทย
0: ใช่ซึ่งไอ้ส่วนหลังเนี่ยแหละมันคืองบก้อนที่เหลือ2แสนล้าน
1: 2แสนล้านใช่แต่ทีเนี้ยเดี๋ยววันนี้ที่เราจะคุยกันกับผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะเราจะต้องถามเกี่ยวกับเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสขออภัย
0: ไ
1: ทยช่วยไทยพลัสเนี่ยพี่บอลเพราะว่าทั้งหมดอ่ะมันต้องเสนอครม.ก่อน30กันยา
0: แต่มันมีจุดนึงน่าสนใจเดี๋ยวบอกเกริ่นไว้ก่อนว่าคือถ้าสมมุติใช้ต่อเนื่องเลยอ่ะลองกลับมาดูกำลังซื้อของทั้งประชาชนเองตรงเนี้ยสามารถต่อได้เลยมั้ยตรงนี้มันก็มีส่วนสำคัญในการที่จะบอกระยะเวลาการดำเนินโครงการเฟส2
1: ขึ้นอยู่กับว่าวัดที่อะไรถ้าวัดที่ความรู้สึกของประชาชนอะต่อเลย
0: มันน่าสนใจ
1: กำลังมาเลยกำลังมาเลยแต่ถ้าเกิดวัดในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ผมถามเมื่อวานนี้ค่ะพลัสแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นไหม
0: มันได้ไหม
1: ถ้าถึงเวลาแล้วเราให้เงินอย่างเดียวแต่เราไม่ให้วิธีการในการดำเนินชีวิตต่อ
0: เดี๋ยวกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะรอหรือเปล่าเนี่ยว่าเดี๋ยวเฟส2จะมาแล้วเดี๋ยวไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเงินก็ไม่ได้ลงกลับไปสู่โดยเฉพาะ SME รายเล็กที่พอครึ่งเดือนหลังคนใช้หมดปุ๊บคราวนี้ยอดกลับมาหดหายเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ย
1: เดานะ
0: เ
1: ดาว่าเฟส2กลับมาแล้วก็เป็น 50-50 เพราะว่าคุณแล้วว่ารนบอกแล้วว่าถ้าใช้ 60-40 เนี่ยเงินมันไม่พอขนาดนั้น
0: ได
1: ้แค่1เดือน
0: ครับแล้วก็อาจจะต้องดูกลุ่มเป้าหมายด้วยนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ช่วงหน้าเดี๋ยวมาเรื่องของมติของกกต.เรื่องคดี

0: ุสวกันสักครู่นะฮะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงที่2นะฮะเราก็มาต่อกันเรื่องของมติกกต.คดีหัวสวที่เดี๋ยวเราจะถามกับนักวิชาการนะครับว่าพอมันมีมติออกมาแบบนี้เนี่ยในลักษณะรูปแบบของการแถลงลักษณะนี้ด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากปฏิกิริยาของสังคมความคิดเห็นของบรรดานักวิชาการหลากหลายท่านที่ออกมาแล้วเนี่ยหลังจากนี้บรรยากาศของการเมืองมันจะเป็นยังไงต่อไปด้วย
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าพอคำตัดสินออกมาไม่มีระดับบนเลยไม่มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเลย
0: ใช
1: ่แล้วมันไม่เกี่ยวข้องอ่ะไม่เป็นไรแต่ไม่เกี่ยวข้องบนเหตุผลที่ฟังขึ้นหรือเปล่าฟังได้หรือเปล่าเนี่ยอย่างล่าสุดคุณพระดอนปริศนานันทกุลบอกว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดพอที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาที่จะทำให้ได้มาซึ่งสวและพรรคภูมิใจไทยหรือว่ากรรมการบริหารพรรคก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการได้มาซึ่งสว.เอาอย่างนี้ลองถามกับผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิดา รองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณบอลคุณอุ้ม
0: ครับ
1: อาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นตามคาดเกินคาดหรือว่ายังไงคะอาจารย์ตัวเลข77
4: ตามนั้น คือมันน้อยไปหน่อยนึงสว.นะ
1: ค่ะ
0: ครับ
4: 26เนี่ยตอนแรกประเมินว่าน่าจะสัก 4-50 น้อย
1: อาจารย์
4: แต่ว่าที่จริงมันต้องส่งหมดน
1: ะ
4: ตามที่ควรเนี่ยต้องส่งหมดแต่ว่าดูพวกโครงสร้างอำนาจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่ 4-50 แต่เมื่อเขาตัดเหลือ26เนี่ยก็แปลว่าโครงสร้างเดิมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย
0: ครับ
4: ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง
1: คนอาจจะงงอาจารย์อุ้มเป็นหนึ่งในนั้นว่าถ้ากกต.ส่งฟ้องตั้ง77คนแปลว่าก็ยอมรับว่าจริงๆก็มีความผิดปกติบางอย่างแต่ว่าทำไมสุดท้ายเส้นเรื่องมันกลับไปหยุดก่อนจะไปถึงนักการเมืองหรือว่าระดับบนๆ นะคะอาจารย์เห็นความย้อนแย้งตรงนี้ยังไงบ้าง
4: คืออย่างนี้ร่วมคือเขามองแบบแยกส่วน
1: ค่ะ
4: มองแบบแยกส่วนไม่ได้มองเรื่องนี้เนี่ยเป็นกระบวนการ
1: ค่ะ
4: แยกส่วนเนี่ยเขาก็จะดูรายบุคคลว่าใครทำผิดกฎหมายก็ไหนอย่างเช่นคนที่โดนเนี่ยคือคนที่อาจจะมีหลักฐานในการโอนเงินจ่ายเงินหรืออะไรก็แล้วแต่แบบจ่าๆที่เขาจับได
1: ้
4: นะเขาก็เลยส่งไปส่วนคนที่อยู่ในโพยแต่ว่าไม่มีหลักฐานโอนเงินเส้นเงินหรืออะไรหรือมีพยานอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ส่ง
0: น
4: ะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการร่วมกันกระทำผิดอย่างเป็นกระบวนการนะมันมีการวางแผนมีการทำโพยที่เราเห็นเนี่ยคนที่อยู่ในโพยเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่ามี26คนผิดแล้วก็ที่เหลืออีกร้อยกว่าคนเนี่ยไม่ผิดเพราะมันอยู่ในโพยเดียวกันตัวเลขก็เหมือนกันลำดับก็ยังเหมือนกันเดียอะไรแบบนี้นะในการเลือกของแต่ละกลุ่มเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าย้อนกลับไปที่คำที่เราเคยตั้งข้อสังเกตกันว่าอันควรเชื่อได้ว่ามันก็เหมือนกับไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ครบจากคนที่มีอยู่ในโพยแต่เอามาแค่บางส่วนมันก็กลายเป็นว่า

0: ก็ไม่ใช่คําว่าควรเชื่อได้แล้วถูกป่ะอาจารย์เพราะมันเหมือนกับว่าอ้าวในเมื่อมันดูมีความเชื่อมโยงก็แปลว่ามันก็ควรเชื่อได้ว่าแล้วก็ค่อยส่งไปแล้วก็ศาลจะพิจารณาว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ค่อยว่ากันในกระบวนการนั้น
1: คือเขาใช้หลักของศาลมาใช้กับกกต.หลักของศาลเฉพาะศาลอาญานะก็คือว่าต้องมีหลักฐานที่ปราศจากข้อสงสัยถึงจะมีความผิดน
2: ะ
1: แต่นี้เอามาใช้กับกกต.ซึ่งในกกต.เนี่ยเขาเขียนว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าซึ่งถ้ามีสติปัญญาสักหน่อยนะ
2: แรงมากอาจารย์
1: เองว่าแหละว่าคนทั้งสังคมเนี่ยเห็นข้อมูลแบบนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะคิดได
0: ้
1: ว่ามันมีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นกระบวนการแน่ใส่เสื้อเหมือนกันนอนโรงแรมเดียวกันอยู่ในโพยเดียวกันไอ้อย่างเนี้ยมันจะเป็นการกระทำผิดของแต่ละปัจเจกบุคคลได้อย่างไรนะแปลว่ามันจะต้องมีเป็นเรื่องของกระบวนการกระบวนการแล้วก็มีนั่งรถตู้เข้ามาคันเดียวกันอะไรแบบนี้นะคุณลุงก็คือเป็นคือทุกคนเห็นหมดแหละแต่กกต.ไม่เห็นอ่ะ
0: คล้ายๆกับว่าโอเคเอาล่ะเราคงไม่มีหลักฐานอะไรขนาดนั้นในทุกๆคนหรอกแต่ว่าในเมื่อมันดูเหมือนกับว่าเชื่อมโยงกันได
2: ้
0: ม
2: ัน
0: ก็น่าจะควรเชื่อได้ว่าใช่ไหมอย่างน
1: ี้
0: แค่นี้แหละ
1: อาจารย์เนี่ยถ้าไปถามพยานคือกกต.เนี่ยที่ประธานเขาพูดเนี่ยคือเขาตัดพยานปากเท่าไหร่นะ16หรือ26เนี่ยผมไม่แน่ใจ16อ่ะเท่าไหร่นะ
0: ผม
1: เด็กก็ร่างตั้งหรอ
0: รู้สึกจะนะเมื่อกี
2: ้16มั้งอาจารย์16
1: น่าจะ16
0: ใช่ใช่
1: คือก็บอกว่าพยานปากนี้เนี่ยเชื่อถือไม่ได้เพราะว่าประวัติไม่ดีถูกศาลตัดสินมันคนละเรื่องกันนะคือถ้าเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับพยานเนี่ยเขาก็สั่งสอบเพิ่มสิจะไปยากอะไรเอาลูกน้องกกต.มีอยู่ตั้งเยอะว่าถ้ามอง
2: ว่าทำไมถึงกลับคำเนาะอาจารย์
1: ใช่นี่ก็คือว่าทำไมถึงกลับคำแล้วก็เรียกคนที่เขากล่าวหาเนี่ยมันสอบเลยคุณเนวินมาสิวันนั้นเนี่ยคุณไปตรงนี้หรือเปล่าคุณอนุทินมาไปเปล่าหรือคุณพลาดอนนะอยู่ไหมพรีเซนต์ไห
0: ม
1: แล้วก็โทรศัพท์ไปเนี่ยหาคนเนี่ยโทรไปเรื่องอะไรเนี่ยลองพูดมาสิอะไรแบบนี้นะก็สอบสิแล้วมันก็จะได้ความจริงว่าเขาไปหรือไม่ถ้าเพราะว่าคนที่เขาอ้างนะคนที่เขาอ้างในที่เขาให้การเนี่ยโอ้ยมีเป็นสิบเลยนะ
2: คุ
1: ณนุ่มใช่ไหมตั้งแต่คุณอนุทินคุณเนวินคุณพลาดอนคุณพลวีสารพัดเลยนะมีเป็นสิบอ่ะก็เรียกมาสอบให้หมดสิหรือไม่ถ้ามีข้อสงสัยถ้าถึงไม่สอบก็ได้แต่มีข้อสงสัยนะว่ามันเป็นเรื่องกระบวนการก็ส่งศาลให้ศาลท่านพิสูจน์สิเพราะศาลฎีกาเนี่ยใช้วิธีการไต่สวนอยู่แล้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ถ้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะไต่สวนแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: นะมันก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ถ้าตั้งใจจะทำ
2: อาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการหลังจากนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมามันเกิดขึ้นไปแล้วจบไปแล้วมันสามารถที่จะเรียกสอบได้ไหมอาจารย์สอบต่อว่าตกลงแล้วใครเป็นคนบังคับข่มขู่หรือว่าจูงใจให้มาให้การเท็จหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะตามต่อได้อีกไหมคะอาจารย์
1: นี่แหละตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าตอนคนเหล่านี้เนี่ยไปขึ้นศาลนะ
2: ค่ะ
1: ศาลท่านก็จะซัก
2: ค่ะ
1: พอซักเท่าโยงถึงใครเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยก็สามารถใช้ในการที่จะเอาผิดภายหลังได้ก็คือเอาคำพิพากษาของศาลนั่นแหละไปเอาผิดในภายหลังนั่นแหละอันนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะถ้าหากว่า77คนนี้ขึ้นศาลและมีการไต่สวนอะไรต่างๆนะแล้วก็ยอมอาจจะยอมสารภาพเพื่อแลกกับการลดโทษหรืออะไรก็ว่าไปนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นก็สามารถที่จะฟ้องภายหลังได้นะครับ
2: อาจารย์ภาพรวมจนถึงตอนนี้อาจารย์มติครั้งนี้ถือว่าเป็นชัยชนะของพรรคภูมิใจไทยไหมเพราะว่าเหมือนกับเป็นการพิสูจน์แล้วว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวจริงๆหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่เพียงรอดไปด่านแรกเฉยๆแล้วเดี๋ยวยังมีสิทธิ์ต่อไป
1: ไม่ได้คือของกกต.เนี่ยมันล้างผิดใครไม่ได
2: ้
0: ครับ
1: คนทั้งสังคมเขาก็ไม่เชื่
0: อ
1: แล้วเขาก็มองว่ากกต.เนี่ยไม่ได้เป็นอิสระเพราะวันนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตเขาย้ำคำว่าเป็นอิสระหลายครั้งน
2: ะ
1: เพราะเขาก็รู้ว่าคนไม่เชื่อว่าเขาเป็นอิสระเพราะงั้นเนี่ย ตัดสินใจ

0: ในภายใต้ที่คนไม่เชื่อว่าเป็นอิสระเนี่ยถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ต้องไปเผชิญหน้าในศาลในเวลานี้นะแต่สังคมเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าคุณจะบริสุทธิ์ผุดผ่องหรอก
1: ครับครับ
0: เพราะว่าถ้าอยากจะรู้ว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงเนี่ยเมื่อมีการกล่าวหาแบบนี้ก็ไปสูตรกันพิสูจน์กันในศาลไงถ้าศาลตัดสินแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยจึงจะสามารถที่จะบอกได้ว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่กกต.ซึ่งคนทั้งสังคมมองหรือว่าเชื่อว่าอยู่ภายใต้การกำกับวงการเนี่ยแล้วก็คนเชื่อถือกกต.ในแค่ 3% กว่าๆคราวนี้เนี่ยไม่รู้เหลือถึง 1% หรือเปล่าเนี่ย
1: ครับอาจารย
0: ์มานี้ก็ไป
1: นั่นสิฮะแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยสมมติว่าเข้าไปสู่ในชั้นศาลทั้ง71คนหรือว่าโดยเฉพาะสว26แล้วเกิดมีการซัดทอดเริ่มมีพยานหลักฐานใหม่เปิดเผยขึ้นมาในการต่อสู้แล้วก็โยงกลับมาที่พรรคสีน้ำเงินอันนี้ก็จะกลับเข้าสู่การที่จะต้องไปพิสูจน์กันต่อได้ถูกต้องนะฮะอาจารย์ถูกไหมฮะ
0: ได้ก็คนก็จะมีคนเอาเนี่ยคำพิพากษาของศาลเนี่ยไปร้องเรียนต
1: ่อ
0: ครับแล้วก็ยื่นให้กกต.ไปสอบต
1: ่ออ่ะการสายหลุดไปนะฮะโอเค
2: เกิดอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
1: แม่พูดถึงสารปั๊บขึ้นมาหลุดทันทีไม่กำลังจะถามอาจารย์นะว่าประมาณว่าโอเคอย่างที่บอกว่าแม้ในความรู้สึกนะดูเหมือนว่าจะรอดแต่กกต.ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินหรือว่าจะบอกว่าใครผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่ศาลแต่ทีนี้เมื่อเข้าสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาลแล้วถ้าเกิดกลับมาโยงกับอาจารย์หัวล้ออ
2: าจารย์ได้ยินสิ่ง
1: มีอาถรรพ์อะไรอาจารย์พูดถึงศาลปั๊บสายหลุดเลยจ้ะ
0: สายหลุดใช่
2: เชิญต่อเลยค่ะอาจารย
0: ์ก็นี่แหละก็คือหมายความว่ามีอย่างกรณีที่พรรคก้าวไกลยุคก่อนใช่ไหมที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านตัดสินอ่
2: ะ
0: แล้วก็มีคนเอาคำที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไปยื่นกกต.เพื่อให้ยุบพรร
1: ค
0: ก้าวไกล
1: นะครับ
0: อันนี้ก็เข้ายุโรปเดียวกันถ้าเกิดศาลฎีกาท่านตัดสินเนี่ยแล้วก็มีเนื้อหาใดคำกล่าวหาใดเนี่ยโยงถึงใครก็
2: สามารถ
0: เอาส
2: ิ่
0: งนั้นเป็นศาลตั้งต้นให้กกต.ดำเนินการต่อได้
1: อ๋อครับแล้วถ้าเกิดในลักษณะของแบบนั้นเอามาเป็นสารตั้งต้นในการดำเนินการเรื่องอื่นต่อแต่ว่ากลับมาเพื่อจะกลับมาฟ้องคนที่ถูกโยงเมื่อเข้าสู่กระบวนการของศาลอีกครั้งหนึ่งไหมฮะอาจารย์มาทำได้ไหม
0: ก็สามารถที่จะฟ้องได้ไงสามารถทำได้เพราะมีหลักฐานเพิ่มเติมสามารถทำได้เพราะว่าของกกต.เนี่ยเขาสามารถสืบสวนได้มันไม่มีอะไรนะสิ่งที่เขาเรียกว่าฟ้องซ้ำเนี่ยนะมันไม่มีห้ามฟ้องซ้ำหรืออะไรประมาณนั้นนะแต่ถ้ามีหลักฐานใหม่หรืออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปสู่กระบวนการนี่แหละที่เขาทำกันเนี่ยก็คือไต่สวนสอบสวนแล้วก็กกต.ส่งฟ้อง
2: อาจารย์ทีนี้ในแง่ของคดีอันนั้นเป็นเรื่องนึงแต่ที่ต้องขออนุญาตพาอาจารย์เข้ามาอยู่ในมุมของการเมืองบ้างเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นพรรคประชาชนก็ประกาศเลยว่าเดี๋ยวจะฟ้องกกต.เดี๋ยวจะหาทางส่งหลักฐานเข้าสู่ศาลเดี๋ยวจะใช้สภาในการตรวจสอบจะปฏิรูปองค์กรอิสระจะแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้อาจารย์คิดว่าเขาสามารถทำให้คดีหัวสว.จากคดีบุคคลให้กลายเป็นคดีระบบการเมืองได้ไหมคะอาจารย์
0: คือหัวสว.เนี่ยมันเป็นคดีการเมืองอยู่แล้วแต่ว่ากกต.เนี่ยพยายามทำให้เป็นตัวบุคคลทีนี้เนี่ยทางพรรคประชาชนหรือว่าคนอื่นๆก็ตามเนี่ยเท่าที่ผมจะดับตับฟังมาตอนนี้ก็หาช่องทางฟ้อง157กกต.กันแหละเดี๋ยวพรรคประชาธิปัตย์ก็คงมาด้วยแหละ
2: ใช่แถลงแล้วค่ะอาจารย
0: ์นั่นแหละก็จะหาว่าเพราะว่าส่งไปที่ศาลเนี่ยมันหลายมาตรฐานแตกต่างจากของเดิมไงเขาก็เดี๋ยวจะฟ้อง157นะส่วนพรรคประชาชนก็คงไปหาช่องทางทางกฎหมายฟ้อง157เช่นเดียวกันกับกกต.นะส่วนในแง่ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงมีการนำประเด็นเนี้ยเพราะว่ามันมีที่ถูกส่งฟ้องไปเนี่ยมันก็จะมีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอยู่หลายคนน
2: ะ
0: เช่นคุณสุประชัยใช่ไหมเป็นต้นเนี่ยว่าพ่อของรัฐมนตรีอะไรแบบนี้นะ
2: ใช่ครับ
0: ก็จะอยู่ในสายนั้นก็สามารถที่จะเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจไ

0: ในโอกาสต่อไปส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีอีกหลายกลุ่มนะที่เขาไปร้องศาล
1: ค
0: ัดค้านคำสั่งของกกต.นะวันที่16เนี่ยกลุ่มสว.สำรองพลตำรวจโทผมจำชื่อท่านไม่ได้นะนั่นแหละเป็นสว.สำรองเนี่ยเขาจะไปยื่นค้านคำสั่งของกกต.มติของกกต.ครั้งนี้นะ
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นลู่ทางอีกอันหนึ่งทีนี้กกต.เนี่ยนอกจาก157แล้วเนี่ยมันยังมีอีกมาตราหนึ่งที่ในพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.นะน่าจะเป็นมาตรา69
2: ค่ะ
0: ว่าแปลว่ากกต.เนี่ยต้องโดน2มาตราถ้าหากว่าก็คงจะโดนหนักพอสมควรแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเท้าข้างหนึ่งเนี่ยก็เริ่มเหยียบเส้นเหยียบเส้นเรือนจำอ่ะ
1: แหมอันนี้คือในฝั่งของฝั่งการเมืองแต่ว่าในกลุ่มของฝั่งประชาชนเองเนี่ยทั้งความแง่ความรู้สึกแล้วก็การเคลื่อนไหวหรือบรรยากาศของการเมืองหลังจากนี้อาจารย์สังเคราะห์ให้ฟังหน่อยอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นแบบไหน
0: ผมคิดว่าประชาชนมีปฏิกิริยาออกมาในหลากหลายรูปแบบนะ
1: ครับ
0: ตามการสร้างสรรค์ของแต่ละคนอย่างเมื่อวานเนี่ยทันทีที่เขาตัดสินเนี่ยหน้าสำนักงานกกต.ที่เชียงใหม่ก็กลายเป็นสีน้ำเงินไปเลย
2: ค่ะอาจารย์
0: สี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็เข้าใจว่าก็น่าจะมีอีกหลายกลุ่มหลายที่ที่อาจจะมีการแสดงออกทางการเมืองในลักษณะทำนองนี้อาจจะแสดงออกเป็นกลุ่มอาจจะไปประท้วงหน้ากกต.นะหรือว่าจะไปนี่แหละไปทาสีหรือว่าจะไปทำรูปแบบอื่นก็แล้วแต่หรือวิพากษ์วิจารณ์กันในหน้าโซเชียลอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่อาจจะไม่พร้อมที่จะไปลงท้องถนนส่วนคนที่พร้อมที่จะไปลงท้องถนนเนี่ยเข้าใจว่าก็น่าจะมีบรรดาแกนนำทั้งหลายเนี่ยเขาก็คงจะเริ่มนัดกันโดยเฉพาะกลุ่มของคุณสนธิก็คงจะเริ่มนัดแล้วก็กลุ่มของไอลอก็คงจะมีก็คงเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะเช่นดังว่ารวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เขาก็ทยอยกันเปิดนะเปิดกันใหญ่เลยนะตอนนี้คุณไอรอแล้วก็คุณร้อยอะไรต่างๆเนี่ยก็เปิดกันให้สังคมได้ศึกษาดูว่าทำไมกกต.ถึงไม่ฟ้องร้อยกว่าคนที่เหลือเนี่ยว่ามันมีเหตุอันใดถึงได้ไม่ฟ้องหรือว่ามีเหตุอันใดถึงได้ฟ้อง77คนก็จะต้องแจ้งแถลงไขให้กับประชาชนได้รับทราบก็ภาคประชาชนเขาก็คงจะเคลื่อนไหวในทำนองนี้ส่วนพลังจะสะส
1: ม
0: แล้วมากพอที่จะสั่นคลอนรัฐบาลได้หรือไม่เนี่ยมันก็ต้องดูเป็นระยะตามสถานการณ์ไป
2: เดี๋ยวต้องดูค่ะ
0: ครับ
2: ต้องดู28นี้ด้วยไหมจันที่จะมีตัดสินเกี่ยวกับเรื่องบาร์โค้ด QR โค้ดอันนี้จะมีผลด้วยกันไหมจัน
0: ก็จะมีส่วนอีกเรื่องหนึ่ง
2: มันจะเสริมกันไหมคะจ๊ะ
1: มันจะสุ่มเข้าไป
0: ก็เสริมที่สุ่มคือประเด็นวันที่28เนี่ยถ้าเกิดว่าศาลว่าท่านไม่รับเนี่ยนะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็สั่งให้เลือกตั้งใหม่อันนั้นก็ไปว่ากันในสนามเลือกตั้งแนวโน้มตอนนี้เนี่ยที่มีการประเมินกันซึ่งผมก็เห็นว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเลือกตั้งใหม่ไอ้ตัวปาร์ตี้ลิสต์นะ
1: ครับ
0: อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ในตรงนั้นเพราะว่ามันชัดเจนส่วนส.ส.เขตเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าศาลท่านมองว่าการเลือกตั้งมันเชื่อมโยงกันเนี่ยทั้งส.ส.เขตแล้วก็บัญชีรายชื่อเนี่ยท่านก็อาจจะสั่งให้เลือกตั้งใหม่ทั้งชุดก็ได้หรือว่าถ้าหากว่ามองว่าอันนี้เนี่ยมันสามารถเข้าถึงความลับได้แต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นในแง่ของความเป็นจริงก็คือยังไม่มีการที่จะไปแสวงหาว่าใครกาให้ใครเนี่ยศาลก็อาจจะยกในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องมีการจัดเลือกตั้งใหม่ก็ได้แต่ผมคิดว่าแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือนี่แหละก็อาจจะมีการเลือกตั้งใหม
2: ่
0: เฉพาะบัญชีรายชื่อน
2: ะ
0: ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การเมืองหยุดชะงักไปสภาก็จะประชุมไม่ได้แล้วก็รัฐมนตรีรัฐบาลก็จะต้องเปลี่ยนอาจจะไม่รู้ว่าเอาใครมารักษาการนะก็อันนั้นก็จะเป็นปัญหา
1: ครับ
0: ตามมาอีกแง่มุมหนึ่งอันถ้าทาง

0: ที่ดีเนี่ยก็จะเลือกตั้งใหม่ไปทั้งหมดก็อาจจะดีกว่า
1: ครับอาจารย์แต่เราเห็นปรากฏการณ์หรือว่าจะเป็นรูปแบบเลยก็ว่าได้อันนี้เราละไว้ว่าใครถูกใครผิดกันก่อนนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งตั้งแต่เหลืองมาแดงมาส้มจนน้ำเงินใดๆเนี่ยเวลาที่มันมีคดีหรือเรื่องใหญ่ที่สังคมติดตามเนี่ยมันก็จะมีคำตอบที่ทำให้ฝั่งนึงพอใจอีกฝั่งนึงไม่พอใจตามกันต่ออะไรแบบนี้แล้วมันก็กลายเป็นปรากฏการณ์แบบนี้ซึ่งบางส่วนที่เป็นประชาชนรับฟังข่าวก็จะรู้สึกว่าก็แยกแยะไม่ได้อยู่ดีว่าตกลงแล้วอะไรถูกอะไรผิดหรือว่าควรจะต้องให้น้ำหนักไปทางแบบไหนอาจารย์มีคำแนะนำไหม
0: คือสิ่งไหนที่มันผิดไปจากบรรทัดฐานที่เคยมีการปฏิบัติกันกับบุคคลอื่นในอดีตสิ่งนั้นคือความผิดปกตินะฮะอย่างเช่นการไม่มีบาร์โค้ดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในอดีตเพราะอยู่ๆเนี่ยมีบาร์โค้ดขึ้นมานี่แปลว่าผิดปกติมันก็มีเหตุผลใดที่จะมาอธิบายก็จะต้องอธิบายให้คนเนี่ยเข้าใจได้แต่ถ้าอธิบายไม่ได้คนก็จะสงสัยว่ามีแรงจูงใจอะไรแฝงเร้นอยู่หรือเปล่านั่นเองแล้วเรื่องอะไรอยู่ๆคุณถึงได้มาทำบาร์โค้ดทั้งๆที่ในอดีตไม่เคยทำ
1: อ
0: ันนี้ตอบยังไงก็กกต.ยังตอบไม่ได้เลย
1: ถ้าเกิดอย่างหัวสวนี่แหละอาจารย
0: ์หัวสวก็เหมือนกันหัวสวเนี่ยถ้าเป็นการเลือกตั้งกันตามหรือว่าการเลือกกันตามปกติมันไม่ควรมีโพยที่เรียงลำดับเหมือนกันเป๊ะแบบนี
2: ้
0: ไอการมีโพยที่เรียงลำดับเหมือนกันเป๊ะเนี่ยแปลว่ามันจะต้องมีการร่วมมือมีการจัดตั้งเป็นนี้ผิดปกติแน่ๆ น
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะมีเนี่ยก็อาจจะมีแค่คนสองคนจะไม่แลกกันอย่างเช่นคุณอุ้มกับผมเนี่ยไปเลือกกันเนี่ยสองคนแต่จับมือกันไม่ได
2: ้
0: ที่จริงได้สองคนเนี่ยมันก็จำได้อยู่แล้วเนา
2: ะ
0: แต่ถ้าสามสี่คนขึ้นไปเนี่ยก็แปลว่าเริ่มเป็นกระบวนการแล้วล่
2: ะ
0: แต่ถ้าคุยกันสองคนเนี่ยไอ้คุณกายให้ผมกายให้คุณอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เฮ้ยคุณห้าคนมากายให้ผมนะอันนี้ก็เริ่มที่มีการจัดตั้งแล้วอันนี้ก็เริ่มผิดปกติแล้วนะคร
1: ับวิธีการสังเกตแบบไม่ใช่เพราะว่าทางคุณแนนในฐานะโฆษกของทางภูมิใจไทยเนี่ยออกมาให้ความเห็นในกรณีในเรื่องนี้ทิ้งท้ายไว้นิดหน่อยตอนให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเวลาที่จะกล่าวหาใครคนนี้ผิดหรือคนนี้ไม่ผิดเนี่ยมีกรณีตัวอย่างอย่างคดีลุงพลที่อย่าใช้ความเชื่อชี้นำสังคมเพราะไม่มีหลักฐานก็เลยอยากจะเนี่ยให้อาจารย์ได้แนะนำว่าเวลามันเกิดคดีเนี่ยคนที่เชื่อแบบนึงก็จะเชื่ออยู่แบบนั้นอ่ะไม่ว่าคำตอบมันจะออกมาแบบไหนก็ตามไม่ถูกใจตัวเองก็คือจะไม่เชื่อถูกใจก็เชื
2: ่อ
1: ก็เลยทำให้กลายเป็นว่าโอ้ไม่รู้ละอะไรถูกอะไรผิดกันแน่นั่นแหละครับอาจารย
0: ์ครับก็ดีคือคดีนี้เนี่ยหัวสวมันมีหลักฐานเพียบเลยปัญหาคือว่าไปอ่านกันหรือเปล่านี่แหละหลักฐานที่เขาชี้แจงแถลงไขกันตั้งแต่อะไรล่ะคุณไอติมคุณไอรอ
1: ครับ
0: แล้วก็คนอื่นๆเป็นเอกสารที่มาจากการสอบสวนทั้งนั้นนะเอกและหลักฐานที่เป็นโพยอันนั้นก็ชัดหลักฐานที่อยู่กันในตามโรงแรมหลักฐานจากการโทรศัพท์ที่ผิดปกติคนอะไรโทรกันอะไรล่ะ20-30ครั้งในเวลาไม่กี่วันเนี่ยมันก็ผิดปกติอ่
2: ะ
0: ปกติอย่างเราเนี่ยก็โทรกันอาทิตย์ละครั้งใช่ไหม
2: อาจจะไม่มีเรื่องคุยกันเยอะขนาดนั้นอาจารย์
0: โทรกันทุกวันก็คงไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เวลาไม่กี่วันถ้าเมื่อก่อนไม่เคยโทรมาก่อนแล้วอยู่ๆในช่วงหนึ่งเนี่ยโทรหนักขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่าง
2: ธุระเพิ่งเกิดเป็นไปได้ไหมอาจารย์มันเริ่ม
0: ก็นั่นเนี่ยก็อาจจะเป็นธุระอะไรเพิ่งเกิดก็ได้ก็ต้องไปถามให้ชัดเจนไง
2: เอาให้เคลียร์ให้เคลียร
1: ์สงสัยได้ว่า
0: เนี่ยว่าเอ้ยคุณคุยเรื่องอะไรกันนั่นแหละหรือว่าถ้าสงสัยก็ขออะไรไม่รู้ว่าทางบริษัทโทรศัพท์เขาอัดไว้หรือเปล่าที่เราคุยเนี่ยถ้ามีก็ไปขอฟังดูหน่อยว่าคุยกันเรื่องอะไรนั่นแหละ
1: เ
0: พราะนี่คือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันผิดปกติจาก
2: ที่มัน
0: การรับรู้หรือว่าจากสามัญสำนึกของวินยูชนทั่วไปอ่ะ
2: ค่ะอาจารย
0: ์อันนั้นแหละก็เริ่มมีสิ่งต่างๆนี่เกิดขึ้นอย่างกรณีนี้เนี่ยคือถ้าตาไม่บอด

0: ไม่ปิดหูปิดตาของตัวเองเนี่ยก็คงได้เห็นและได้ยินแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่มีคนผิดคนไหนว่ายอมรับว่าตัวเองผิดหรอกคุณดุ้งคุณบอ
1: กได้ค่ะแปลว่าเดี๋ยว
0: จะยื่นกระต่ายขาเดียวตลอดแหละว่าตัวเองไม่ผิด
2: ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูต่อในสภาใช่ไหมคะอาจารย์หลังจากนี้
0: ครับก็ดูต่อในสภาแล้วก็ดูต่อในทางกลุ่มต่างๆที่เขาเคลื่อนไหว
1: ได้ค่ะอาจารย์
0: ครับ
2: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์พิชัยรัตนดิลกนภูเก็ตนะฮะจากนิด้านะฮะก็คล้ายๆกับเวลาที่ถ้าสมมติว่าพี่บอลโทรหาน้องอุ้มทุกคืนบ่อยผิดปกติในช่วงหลังภรรยาพี่บอลก็คงจะสอบถามมาว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: เออหรือไม่ก็ก่อนหน้านี้คุยกันทุกวันเลยอยู่ๆหาย
2: เงียบไปเลยอ
1: ันนั้นก็คือไม่ปกติเหมือนก
2: ัน ใช่โอ้แต่มันก็อาจจะบังเอิญได้ช่วงนี้อาจจะคุยข่าวกันเยอะมีประเด็นต้องมาคุยหลังไมค์
1: ได้บอกไงว่ามันมีธุระหรือเปล่าอาจารย์เขาก็บอกไงว่าก็ชี้แจงมาให้ได้
2: เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่หลักฐานไง
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันเป็นคำตอบคำถามที่มีคำตอบที่เปิดกว้างหลายมุมมากนะเราก็พยายามจะถามแทนทุกมุมอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆของแชร์เล่าข่าวเด็ดกันสักครู่เดียวค่ะ
2: สักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5

15 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณ26สว.คดีหัวประชุมวุฒิสภาตามปกติหลังกกต.มีมติส่งคำฟ้องการประชุมวุฒิสภาที่มีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัพที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจำนวน2ฉบับบรรยากาศในห้องประชุมวุฒิสภาสมาชิกหารือก่อนเข้าการประชุมพบว่า1ใน26สว.ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งคำฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.นางสาวอัชรพันธ์หอมรสสว.กลุ่มสตรีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตเวชอันเนื่องมาจากสารเสพติดนอกจากนี้ยังพบว่าสว.ใน26คนที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ยังเข้าร่วมประชุมตามปกติเช่นนายนิพนธ์เอกวานิชนายสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าสงมหาชัยนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายอลงกฎวรกีเป็นต้นช่วงหนึ่งพบว่ามีสว.เดินเข้ามาพูดคุยกับนายอลงกฎในขณะที่นายอลงกฎได้เข้าไปนั่งพูดคุยกับสว.หลายคนหนึ่งในนั้นมีนายสมศักดิ์จันแก้วซึ่งอยู่ใน26สว.ที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีการัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการและให้กฟผ.ปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนเศรษฐกิจเครื่องที่4นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือ Government Data Exchange หรือ

0: PDX เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติทางนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเศรษฐกิจเครื่องที่4เครื่องโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าในวงเงินลงทุนรวม 2,088 ล้านบาทโดยเขื่อนเศรษฐกิจมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวม4เครื่องเครื่องที่4มีอายุการใช้งานประมาณ31ปีซึ่งถือว่าใกล้จะหมดอายุการใช้งานเนื่องจากอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจะเริ่มเสื่อมสภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงไฟฟ้าจะเดินเครื่องอย่างปลอดภัยดังนั้นกฟผ.จึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโดยจะพิจารณาปรับปรุงเฉพาะอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นเหมาะสมและมีความสำคัญทีมวินเซิร์ฟไทยพร้อมลุยเอเชียนเกม2026ความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดวิลเลียมแม็กมิลลันนักกีฬาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียประเภทไอคิวฟรอยรุ่นทั่วไปชายหวานวชิรวิทย์ธนอุปประเภทไอคิวฟรอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายเดินทางมาสมทบกับทีมร่วมกับดาวสิริพรแก้วดวงงามประเภทไอคิวฟรอยรุ่นทั่วไปหญิงกับเค้กชันนัตการเจริญสุขประเภทไอคิวฟรอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงทำให้ทีมวินเซิร์ฟไทยถึงญี่ปุ่นครบทั้ง4คนและได้ลงฝึกซ้อมร่วมกันแต่ต้องเจออุปสรรคฝนตกทุกวันทำให้บางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ต้องปรับโปรแกรมการออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงของร่างกายและให้มีความพร้อมที่จะลงแข่งขันอยู่เสมอสำหรับวินเซิร์ฟชิงชัย4เหรียญทองโดยจะเริ่มแข่งขันวันแรกวันที่26กันยายน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนงนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะมาก่อนเตือนระวังละเมิดสิทธิ์กล่าวหาว่าจุฬามณีรอข้อมูลตำรวจยังไม่มีหลักฐานอย่าเชื่อที่เขาเล่าว่าส่งตามลาอย่าดราม่าทุกเรื่องนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงหรืออดีตหลวงพ่ออธิโชติหรือไม่ว่าเรื่องนี้ได้ตอบไปแล้วในสภาส่วนกรณีการตรวจสอบของบัญชีวัดนายประกรณ์กล่าวว่าเรื่องนี้ได้เร่งรัดมาโดยตลอดกรณีที่มีกระแสข่าววัดใหม่เกิดขึ้นได้มีการตรวจสอบแล้วหรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรซึ่งวัดที่มีข่าวอย่างวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามได้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่มีอะไรซึ่งต้องรอข้อมูลกับทางตำรวจด้วยซึ่งเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครต่อใครละเมิดสิทธิคนอื่นถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใครแล้วสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อพระศาสนาด้วยจงอย่าเชื่อเขาเล่าว่าเพราะส่งตามไลน์มาและแชร์กันไม่ใช่ด่ามาไปทุกเรื่องทุกเรื่องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและแต่ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่กรณีซึ่งดำเนินการไม่ต้องกังวลอยากจะถามซึ่งวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำระบบเมื่อถามว่าเป็นกิเลสอยู่ในใจคนต้องไปขัดเกลากิเลสเรื่องที่จะทำได้คือการวางระบบซึ่งได้วางไว้5รายการทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเป็นต้นพร้อมย้ำว่าปัญหาเกิดก่อนหน้านี้มานานแล้วและพยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวรรณรายงานค่ะ

0: จำกัดโทร02-201-6770
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับเรามาพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสนะฮะที่กำลังจะใช่
4: นะอายุไตรมาสแรก
3: มีหลายความคิดเห็นเนาะที่ออกมาเอาหลักก็จะมีคนที่ชื่นชอบแล้วก็จะมีคนที่ก็เห็นด้วยแหละแต่ก็อาจจะต้องมีเงื่อนไขนิดนึงหรือว่ามีรูปแบบอะไรที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนหน่อยเพราะว่าตัวเงินเนี่ยมันไม่ได้เท่าเดิมแล้ว
4: ใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดจะต่อเฟส2
3: ใช่
4: แต่มีอยู่ท่านนึงแนะนำว่าต่อได้นะแต่ควรจะทิ้งช่วงไทยช่วยไทยพลัสเพื่อที่จะเหตุผลอะไรเดี๋ยวต้องถามจากปากของท่าน
3: ครับ
4: เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยนะคะคุณสมชายพรรัตนเจริญอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับแล้วผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
4: ค่ะคุณสมชายขออนุญาตทราบวิธีคิดของคุณสมชายหน่อยค่ะว่าเฟส1เห็นด้วยไหมว่ามันดีขึ้นแล้วควรที่จะต่อเฟส2ไหมด้วยเหตุผลอะไรแล้วต่อเลยดีไหมหรือว่าควรทิ้งช่วงอย่างไรคะ
5: ควรทิ้งช่วงหน่อยเพราะว่าถ้าเราใช้ต่อเนื่องเนี่ยประชาชนจะเสพติดเรื่องของการแจกจ่ายเงินแล้วก็ของก็อาจจะแพงเกินกับความเป็นจริงไปที่ควรมันจะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจคือถ้าสินค้าเนี่ยมันขายโดยปกติแล้วถ้ามันขายดีขายไม่ดีเนี่ยพ่อค้าเขาจะจัดเรื่องของไอ้โปรโมชั่นเรื่องของการทำส่วนลดอะไรต่างๆแต่พอเราไปกระตุ้นเอาเงินใส่เข้าไปโดยไปใช้ไม่เป็นไรเงินของรัฐช่วยมาส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เห็นความสำคัญของคุณค่าของเงินมากนักก็จับใจใช้สอยแบบเฟ้อๆไปหน่อยก็เหมือนกับเพราะว่าเศรษฐกิจดีหาเงินง่ายแล้วก็จ่ายไปซึ่งทำให้ของแพงคราวนี้ในส่วนของประชาชนที่มันไม่ได้หรือว่ารายได้ไม่ดีเนี่ยมันติดร่างแหไปกับการที่ต้องไปซื้อของแพงแล้วของไหมฮะมันเราเอาเงินอยู่กระตุ้นเพื่อเศรษฐกิจโตให้สินค้ามันได้ราคาให้เงินมันหมุนแต่ทุกวันเนี่ยนับวันปัญหาของประชาชนที่มันเหลื่อมล้ำกันเนี่ยระหว่างคนรวยคนจนเนี่ยมันห่างกันมากขึ้นแล้วคนที่เป็นหนี้เป็นสินก็สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะเรามีนโยบายของรัฐบาลที่กระตุ้นการใช้จ่าย
3: ครับครับ
5: แต่เรายังไม่มีนโยบายของรัฐบาลใดเลยที่มากระตุ้นการหาตังค์ให้ได้เพิ่มมากขึ้นที่ผ่านมาคุณลองทบทวนดูนะ10 กว่าปี20 กว่าปีมาเนี่ย
3: ครับ
5: เรามีแต่ว่าไปช่วยกันใช้เงินช่วยกันกู้เงินมาใช้ช่วยกันสารพัดอะไรต่างๆเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรต่างๆที่พยายามถาโถมใส่เข้าไปทุกธุรกิจเพื่อให้ไปกระตุ้นเพื่อเศรษฐกิจมันโตเพื่อ GDP โตพอโตเสร็จปุ๊บศักยภาพของประเทศก็ไปดึงคนนู้นคนนี้มาลงทุนแต่มันมาไม่ได้จริงแล้วก็มันเป็นการดึงเอาศึกเข้าบ้านเอาคนที่เก่งกว่าแข็งแรงกว่า
3: เข้าใจแล้ว
5: เทคโนโลยีดีกว่ามาทำ
4: คนที่อ่อนกว่าก็อยู่ยาก
5: ใช่ครับตอนนี้พวก SME หรือร้านเล็กร้านน้อยนี่เริ่มหมดแรงเริ่มไม่มีปัญญาไปต่อถึงก็เอาเงินมาใส
3: ่
5: เพื่อเพิ่มกำลังซื้อแต่การเพิ่มเอาเงินไปใส่ในการเพิ่มกำลังซื้อเนี่ยก็ไปเพิ่มของคนรวยค่ะเพราะธุรกิจที่มันอยู่ได้แล้วเพื่อนคนที่มันอยู่รอดแล้วมีฐานแข็งแรงแล้วแต่เรายังไม่ได้มาโฟกัสเรื่องของว่าเอ้าคนที่เดือดร้อนนะวันเวลานี้จริงๆมันคืออะไรยังไงแล้วจะช่วยเขาอย่างไรเพื่อให้อาชีพเขารอดเนี่ยแต่ว่าคุณไปซื้อไปแข่งเขาไปแข่งกับเขามันแข่งได้ไหมมันแข่งไม่ได้มานานแล้ว
3: คือเหมือนกับว่าทุกโครงการที่ออกมาเนี่ยคือใช้ในเรื่องของเงินซื้อไม่ว่าจะถูกลงหรือยังไงก็ตามแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่ได้หาเงินเพิ่มเลยไม่มีวิธีนั้นเลย
4: ไม่มีรายได้เพิ่มเงินเดือนก็ไม่เพิ่มผลิตภาพก็ไม่เพิ่ม
3: ต่อให้จะต้องจ่ายน้อยลงก็ใช่แต่ก็ยังเป็นโครงการที่จะต้องควักเงินจ่ายมากกว่าการหาเงินเข้าอยู่ดี
5: ถูกต้องเพราะว่าสินค้าเนี่ยเมื่อพ่อค้าเห็นโอกาสการขายพอมันขายได้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าตอนที่60-40มันแพงขึ้นไปหน่อยไหมเอางี้ดีกว่าอาจจะแพงไม่เยอะแต่ว่ามันคนขายมันขายง่องขายง่ายขายคล่องขึ้นมันก็ไม่ต้องไปจับโ
3: อไม่ต้องลดราคาจัดโปรไม่เป็นไปตามกลไกตลาด
5: มันก็เลยทำให้คนที่ได้เงินมาเนี่ยอาจจะได้รับมา600 บาทสมมติได้มา600 บาทแต่ว่าคุณต้องไปจ่ายของที่มันอาจจะแพงขึ้นไปสัก200จากเดิ
3: ม
5: ซึ่งจริงๆแล้วมันคือ400แต่พอหมดรายการปุ๊บทีเนี้ยเรากลัวของมันค้างตึงแบบนี
4: ้ค่ะ
5: เพราะว่าราคามันจะอยู่บนพื้นฐานนี้เขาชินกับราคาแล้ว

0: มันก็ก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรอ่ะปกติพอฟาดไป60พวกนี้มันจะค้างตั้งที่60
1: ครับ
0: โอ้แต่เราไม่เห็นรัฐบาลที่มาเอ๊ะทำยังไงให้มันมีคนขายก๋วยเตี๋ยว30แบบเมื่อก่อนได
2: ้
0: เช่นไปลดค่าใช้จ่าย
1: ก็ต้นทุน
0: สมมติว่าบนบาทวิถีที่เมื่อก่อนเขาขายได้อะไรอะไรแข่งกันขายเยอะๆแล้วมันถูกเพราะว่ามันมีข้อต่ำพอเรามีไปจัดระเบียบบาทวิถีหายไปต้องไปเข้าในห้างในห้างก็ไปเจอค่าเช่าห
1: ้
0: างไป 30% ก็ต้องแพงไป30บาทต่อ100นึงเสร็จปุ๊บประชาชนบอกที่เจอออกจากห้างโฟกัสสั่งออนไลน์ไปอีก 30% กลายเป็น 60% ซึ่งคนที่อยู่ในบ้านต้องจ่ายไป 60% กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเลย
1: ครับครับ
2: แล้วการที่
0: นึกออกฮะตามทันไหมฮะเองนึกออกก่อน
1: เข้าใจฮะ
0: ขั้นตอนแต่ละตอนมันมีคนส่วนหนึ่งที่กินค่าเปอร์เซ็นต์ระหว่างทางตรงนี้อยู
1: ่30
2: แล้วการข้อดีถ้าจะพูดให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆเลยคือการทิ้งเฟส1ไปสักเดือน2เดือนแล้วค่อยมาต่อเฟส2เนี่ยข้อดีที่คุณสมชัยมองคืออะไรนะคะ
0: ก็เว้นให้ชาวบ้านที่บางคนซื้อไปแล้วไปเก็บอยู่ในบ้านหรือว่ากินทิ้งกินขว้างอะไรอยู่เนี่ยนะให้มันพักผ่อนหน่อยแล้วก็เอ้ยไม่ต้องรีบไปกระตุ้นใช้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาดูว่าไอ้ที่ให้ไปแล้วเนี่ยความทั่วถึงเป็นอย่างไรแล้วธุรกิจที่อยู่ในองค์กรหรือในวงจรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงปรับตัวได้ไหมเราดูสองขาแล้วก็ดูว่าไอ้ตอนเนี่ยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคในการขายของประชาชนส่วนใหญ
1: ่
0: เช่นนะตอนนี้ผักหญ้ามีพิษสารพิษมาจากเมืองต่างประเทศมาเยอะแยะเลยเพราะเราไปเปิด FTA เรามาล้อมรั้วบ้านเราไหมประเทศอะไปเจรจาเปิดก็ต้องเปิดไปเพราะว่าเราจะไปเขาก็เปิดให้เราฟรีเขามาเราก็เปิดก็ฟรีแต่เราอ่ะไม่รู้ไปเขาได้มาเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆตอนนี้มันมีนายทุนต่างๆพยายามดึงของที่มันถูกกว่าก็มาไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไรจะหาวิธีการหรือหากลยุทธ์อย่างไก่เนี่ยตอนนี้คุณจะเห็นชัดเจนมากเนื้อไก่แพงไปประมาณ 20% ซึ่งไม่มีเหตุผลว่าต้องแพงขนาดนั้นแต่ก็มีคนที่ไปทำขึ้นเรื่องขอนำเข้ามาบอกว่าไก่ตัวนี้มันแพงนะมาเอาไก่ตัวนี้มาทำให้ถูกลงแต่จริงๆมันการทำลายระบบการที่เรามีปัญญาเลี้ยงเองฆ่าเองแต่ทำไมต้องไปนำเข้ามาถ้าผมว่ามันมีเหตุผลว่ามันเกิดโรคระบาดเกิดอะไรทำให้เนื้อไก่มันตายไปส่วนหนึ่งแพงและแพงชั่วคราวใช่ไหมไม่ได้แพงต่อเนื่องใช่ไหมแล้วทำไมต้องมีเหตุผลไปนำของต่างประเทศเข้ามาอันนี้เป็นมาตรการของปลาใหญ่กินปลาเล็กหรือปลาที่มีอิทธิพลครอบงำ
1: คร
0: ับแล้วทำให้คนในสังคมเราอ่อนแอคนเลี้ยงไก่ตายหมดเหมือนกับผักตอนนี้ผักทั้งเหนือตายหมดเลยไม่มีใครปลูกเลยเพราะเขามาถูกมากแล้วเขาสดเขาสวยนะเขาวางไว้10วันยังไม่เหี่ยวไม่เฉาเนี่ยแต่นี่เราก็ไม่รู้เป็นนโยบายยังไงที่ปล่อยให้มันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาซึ่งมันไม่ควรจะมีในประเทศที่มีอุตสาหกรรมแล้วประกาศว่าเราจะเป็นครัวของโลกเราจะเป็นนู่นเป็นนี่แล้วประกาศมาสารพัดอ่
1: ะ
0: แต่พฤติกรรมเราไม่ได้มาระวังเราแวดเรื่องของอย่างนี้เลยไอ้เรื่องที่เป็นเจอปนสารพิษต่างๆแล้วปล่อยให้ประชาชนบริโภคกันไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตดูตามโรงพยาบาลก็แน่นไปหมดแล้วก็มาเป็นภาระของการรักษาพยาบาลทำให้โรงพยาบาลเป็นหนี้เป็นสินกันหมดโรงพยาบาลต่างๆเริ่มอยู่ลำบากแล้วพ้นอย่างนี้จะใหม่เงินมีก็มาแจกกินหมดแล้วเกิดมันเหตุรุนแรงขึ้นมาเนี่ยประเทศจะเอาอะไรที่ใช้ตังค
1: ์ครับถ้าสมมุติว่าเว้นไปแล้วก็กลับมาในโครงการเฟส2ต่อเนี่ยต่อให้มันจะมีช่วงเว้นระยะแต่ว่าพอมันกลับมาอีกมันก็จะเข้ารูปเดิมหรือเปล่า
0: คือถ้าสมมติว่าเว้น3เดือนนะฮะสมมติว่าเดือนนี้หมดไปเว้น3เดือนม
1: ัน
0: ก็จะเกิดการของซีซั่นที่จะเป็นช่วงปลายปีเงินโบนัสบ้างเงินอะไรต่างๆที่มันจะมีเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลของปีใหม
1: ่
0: มันจะมากระตุ้นอะไรต่างๆนี้ทำให้พ่อค้าแม่ขายต่างๆมีเวลาที่เตรียมตัวที่จะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือทำหน้าร้านทำโปรโมชั่นอะไรต่างๆเพื่อรับเทศกาลต่างๆขึ้นมานะครับแล้วพ้นจากนั้นไปสมมติว่าไปมกราแล้วตังที่มันได้จากพิเศษจากโบนัสจากอะไรก็แล้วแต่มันหมดไปแล้วก็มาดูไตรมาสนั้นว่าหลังมกรากุมภามีนาจะทำยังไงแล้วก็เว้นไปสักเมษาเพราะช่วงนี้เทศกาลเที่ยวเนี่ยเราเอาเงินไปอัดใส่เรื่องของไทยเที่ยวไทยอะไรต่าง
1: ๆ
0: ถูกไหมฮะมันก็มีดูไอ้ช่วงของอารมณ์ที่อยากจะไปใช้ตังส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราต้องจะแจกจริงๆก็มาดูคนที่ไปไหนไม่ได้ไม่มีตังค์ไปเราจะทำอย่างไรให้เคยให้กลุ่มรัฐสวัสดิการที่ร้านประชารัฐ300ก็อาจจะคงไว้แล้วก็คัดกรองคนที่แกล้งจนหรือคนที่อยากจนเพราะนี่เราก็ดีไปว่าให้เห็นกับประเทศชาตินิดนึงอะไรเงี้ยเพราะก่อน

0: มัน10ปีที่แล้วที่จอแจกอ่ะมันแจกด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะโครงการตอนนั้นมันรีบอ่ะรีบแล้วก็ให้ไปบางคนมีตึกแถวมีรถมีอะไรเต็มไปหมดคราวนี้ให้มันนานจนคุ้นเคยว่าเขาต้องจนลืมว่าตัวเองไม่จนนะแต่เฮ้ยเราต้องทำเป็นคนจนจะได้เอาเงินตรงนี้มาซึ่งเป็นเงินเห็นแก่ตัวเห็นแก่อยากได้ของเขาซึ่งโอเคนะเมื่อให้เขาได้ให้มานานมันก็กลายเป็นว่าต่อไปใครจะยกเลิกไม่ได้การเป็นโรคประจำตัวโรคอยากจนแต่นี่เราก็มาดูรักษาคนทั้งคนแก่จริงๆคนป่วยจริงๆแต่เพิ่มยังไงเพราะปัจจุบันมันไม่พอแล้วไอ้300เนี่ย
1: ก็เห็นพร้อมกับที่หลายๆท่านคิดเห็นเนาะว่าต้องแจกเฉพาะกลุ่มเนาะคนที่เขาควรที่จะได้รับจริงๆทีนี้ตั้งแต่เฟสแรกที่กำลังจะจบในอีก15วันนี้ค่ะคุณสมชายคิดว่ามันมีอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาในคำว่า plus อะค่ะเพราะก่อนหน้านี้มันจะเป็นคนละครึ่งถูกไหมคะแต่พอมาเป็นไทยช่วยไทยโอเคเป็น60 40แล้วมันมี plus เข้ามาด้วยคุณสมชัยเห็นอะไรที่มันมีความแตกต่างหรือว่ามีความพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะ
0: ไม่เห็นมีอะไรที่มันแตกต่างจากนั่นนะฮะเพียงแต่ว่ากระตุ้นให้คนไปกินไปใช้ไปอะไรตรงนั้นเองกระตุ้นอื่นๆผมอะไรที่จะมาถือว่าถ้าทำจริงๆนะฮะมันก็น่าจะเอาคนที่เข้าโครงการรัฐแล้วเอามายกในกลุ่มนี้ที่มี1ล้าน2แสนรายเนี่ยจะมาพัฒนาต่ออย่างไรจะมาส่งเสริมอย่างไรว่าต่อไปนี้เนี่ยคุณมีฐานลูกค้ามีอย่างงี้แล้วเนี่ยร
2: ั
0: ฐจะทำไงคุณยังมาหลบกับการคนแรกครั้งแรกหรือว่าหลายครั้งมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำบัญชีถูกต้องสอนเขาเริ่มจากการเขาจับมือเขาทำว่าระบบยังไงสำหรับคนตัวเล็กไม่ใช่มาตรฐานบัญชีแบบตัวใหญ่เพราะว่าการเปิดร้านหรือทำอะไรที่เป็นบัญชีถูกต้องเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเซ็นงบก็ดีในการทำบัญชีมันแพงเพราะนั้นวันนี้รัฐบาลจะต้องแยกว่าเสื้อตัวใหญ่ตัวเล็กตัวกลางบริษัทใหญ่ๆคุณมีจ้างไอ้คนมาเซ็นมาอะไรมีบริษัทดูแลงบต้องเยอะๆต้องเดือนต่างหลายตังค์อันนั้นสำหรับงบนี้มันเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านแต่สำหรับคนที่มันขายกันเดือนนึงปีนึงเนี่ยไม่เกิน2ล้าน3ล้านบาทเนี่ยอยากจะให้ว่าทำถูกต้องโดยไม่กลัวเรื่องของความถูกต้องตรงเนี้ยทำอย่างไรอันนี้พวกนี้กลุ่มนี้มาแล้วก็มารับมาดูแลเดือนแรก2เดือนแรก3เดือนแรกทำยังไงพอสักปี2ปี3ปีทีนี้ก็คุณก็มาว่าเอ๊ะคุณจะต้องเสียภาษียังไงอะไรไงหักค่าใช้จ่ายเพื่อจนอย่างไรเพื่อทำให้คนไม่กลัวโครงการแบบนี้เพราะตอนนี้มีคนที่ไม่กล้าเข้าโครงการกับรัฐเยอะอยู่
2: ใช่ก็จริงเพราะว่าถ้าพอคุณสมชายชี้โดยเฉพาะเอาแง่เรื่องของการทำบัญชีเนี่ยบริษัทที่เข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็ยอดขายไม่ได้สูงมากนักแต่ทุกปีต้องจ่ายค่าบัญชีไปหลักหมื่นๆเนี
0: ่
2: ย
0: ใช่
2: มันก็ดักอยู่เหมือนกันเน
0: าะใช่แล้วทำผิดก็ไม่ได้โดนปรับเองซึ่งบางทีเขาก็ไม่รู้ไง
2: ฮะฮะ
0: ซึ่งอะไรต่างๆแบบนี้วิทยาการต่างๆมันไปไกลมากละแต่เรายังไม่ได้ลดหย่อนผ่อนพ้นเรื่องของกลไกต่างๆหรือระบบบัญชีต่างๆเพื่อทำให้มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วกรณีต่อจากนี้ไปในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีผู้สูงอายุอยู่อีกหนึ่งในสามแล้วของก็แพงขนาดนี้ลูกหลานต่อไปก็จะเอาภาระของพ่อแม่มาหักบัญชีก็จะไม่ได้เพราะหักไปเดี๋ยวจะไม่ได้เงินประชารัฐอีกเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าเดือดแบกแล้วคนไทยอายุยืนขึ้นสามีภรรยาครอบครัวใหม่เนี่ยต้องแบกปู่ย่าตาทวดไว้เนี่ย4คน
2: บ
0: างทีต้อง6คนเพราะก่อนหน้านี้มันมีรุ่นนึงที่มีลูกวัย
2: คร
0: ับ แล้วตอนนี้ก็ทำให้ไม่อยากมีลูกกันเพราะไม่อยากมีลูกไปนะรัฐบาลคิดไหมว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะทำยังไงถ้าประชาชนคนไทยมันน้อยลงน้อยลงแล้วขณะเดียวกันคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในบ้านเราได้สิทธิพิเศษแบบคนไทยเกื่อนเมืองอีกแหกมาขายถั่วขายไอติมปล่อยเงินกู
2: ้
0: นะพม่ามาขายของกันเต็มไปหมดแล้วนี่กำลังสนับสนุนอีก7อาชีพให้ทำได้เสรีอีกอะไรเงี้ยแล้วประเทศมันจะไปยังไงต่อถ้าโอเคนะไม่ต้องการให้คนไทยมีพื้นฐานหรือชีวิตที่ดีอยู่ดีให้เป็นแค่คนประธานของประเทศนี้แจกเงินอย่างเดียวแล้วเขาอยู่สุขก็แบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมาก
2: คือมันก็ดู
0: เป็น
2: ระยะสั้น
1: มันเหมือนมาเป็นนโยบายเน
2: า
1: ะคุณสมชายแต่จริงๆแล้วมันไม่เกิดเป็นรูปธรรมจริงๆสักทีนึงนะคะ
0: ไม่ทำให้ประเทศชาติแข็งแรงค่ะ
2: มันไม่ยั่งยืน
0: สังคมก็ไม่มีความสุขหรอกครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยธุรกิจใหญ่ๆถ้าเป็นเรื่องของค้าปลีกอะไรต่างๆเริ่มเซละนะเริ่มใหญ่ๆตัวบิ๊กๆเริ่มทยอยเก็บทยอยปิดละ
2: โอ้ในแง่ของคนซื้อก็จะคิดละเดี๋ยวหมดโครงการฉันก็ต้องเริ่มกังวลละแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนกลับไปซื้อของที่แพง ในบรรดาผู้ประกอบการ
0: อย่างนี้ฮะพอมันเปิดได้ถ้ารัฐมามองว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยการขาย

0: ค้าของในประเทศเนี้ยที่มันต้องแพงแพงเพราะอะไรแพงเพราะว่ามันมีกลุ่มโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆกลุ่มร้านค้ายี่ปั้วใหญ่ๆที่มันเรียกค่านุนค่านี่ในการใช้พื้นที
1: ่
0: แล้วก็ทำให้ตลาดมันต้องมีคอสแอบแฝงเยอะถ้าอย่างนี้กลับข้างกันใหม่รัฐบาลบอกเอางั้นงี้ฉันเปิดถนนคนเดินหรืออะไรแบบสมัยก่อนเลยมีตลาดที่เป็นของเทศบาลของอบต.อบจ.แข่งหนึ่ง5 บาท 10 บาทพอเก็บค่าทำความสะอาดเมื่อคุณทำอะไรมาขายเนี่ยคุณก็จะได้ขายได้ในราคาที่ไม่ต้องบวกเยอะแม้ทั้งตลาดนัดนี่แข่งหนึ่งพื้นที่หนึ่งตารางไม่คูณสี่เหลี่ยมเนี่ย300-250เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าคุณไปขายของเนี่ยคอสในการไปขายของมาแพงแล้วพอขายของได้จำนวนไม่มากพอก็ไม่พอจ่ายค่าที่เพราะฉะนั้นของแทนที่ต้องขาย10 บาทก็ขาย12 บาท 15 บาทค่าที่2 บาท 3 บาทถ้าเราบอกให้ถูกลงรัฐบาลสร้างตลาดให้เขาแต่อย่าไปผ่อนเพราะส่วนใหญ่เท่าที่เช็คมาเนี่ยไม่ว่าของกทม.หรือของใครก็แล้วแต่พอสร้างเงินรัฐบาลสร้างเสร็จปุ๊บปล่อยคนกลางมาเก็บตงมาปล่อยแพงอีกทีนึงซึ่งทุกที่กับทุกที่ไปเช็คดูได้เลยถ้าอย่างเงี้ยรัฐบาลไม่สามารถที่จะไปทำให้ของมันถูกลงได้จากการแข่งขันกับคนตัวเล็ก
1: สุดท้ายก็ลดค่าครองชีพจริงๆไม่ได้
0: มันลดไม่ได้มันลดไม่ได้เพราะคนไทยต้องไปจ่ายค่านี่ไงคือถ้าไปออนไลน์แพลตฟอร์มเก็บคุณ 30% แล้วถ้าคุณบอกว่าฉันเอาของแพ็คเกจิ้งสวยๆดีๆกินแล้วทิ้งกินแล้วทิ้งสะดวกไม่ต้องล้างไม่ต้องเช็ดไม่ต้องอะไรกินเสร็จปุ๊บขอขยะทิ้งปุ๊บเพิ่มขยะขยะให้เมืองแต่คุณต้องจ่ายแพ็คเกจิ้งตรงนี้อีก 5% เพราะนั้นถ้าเราสั่งของจากแพลตฟอร์มจากร้านค้าที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็จะเดินเจอไอ้ตรงนี้ค่าบริการส่งถึงบ้านเนี่ย 30% แล้วก็ค่าบรรจุภัณฑ์อีก 5%แล้วถ้าคุณไปสั่งในห้างโมเดิร์นเทรดไม่ใช่โมเดิร์นห้างใหญ่ๆทั่วไปที่คุณไปเช่าคุณต้องเสียค่าพื้นที่ของเขาอีก 30% กลายเป็นวันนี้คุณจ่าย100 บาทคุณกินของแค่30 บาท
1: มันม
0: ีคอส5 บาทอีก 5% ที่ผมให้คนขายกำไรนะซึ่งมันไม่ควรไงฮะแต่ถ้าบอกให้มันมีวิธีไหมตอนนี้ไหนเมื่อในบ้านเมืองเราเนี่ยเศรษฐีความรวยความจนมันไม่เท่ากันถ้าคุณบอกคุณสะดวกอยู่บ้านคุณก็โทรสั่งไปคุณยอมจ่ายค่าบริการตรงนั้นไปแต่สำหรับคนจนที่มีทางเลือกตอนนี้ไม่มีทางเลือกนะไอ้ถ้ากลุ่มนี้เขามีทางเลือกคุณเดินมาปากซอยไหมคุณเดินมาข้างซอยนี้ไหมอ้าวรัฐบาลจัดให้ใครก็ได้อยากจะมาค้าขายไม่มีค่าที่เอาเบื้องต้นไม่มีค่าที่ก่อนแล้วมาคุยกันว่าเธอต้องขายราคานี้นะถ้าผ่านสมมติว่าก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง30 บาทถ้าต้องผ่านแพลตฟอร์มเก็บ 30% กูก็เอา 30% ของ30บาทเนี่ยจ่ายเป็นให้แพลตฟอร์มไปก็บวกไปได้เป็น45เป็น50แล้วก็ถ้าคุณจะเอาบรรจุภัณฑ์ที่มันไม่มีปิ่นโตอ่ะสมัยนี้มันไม่หิ้วกันอ่ะถ้าบอกว่าถ้าคุณมีปิ่นโตมาฉันไม่เพิ่มอะไรคุณเลยสมมตินะฮะแล้วก็ถ้าคุณจะใส่กล่องว่าไปกี่ตังค์เงี้ยแค่เงี้ยมันก็จะเป็นการเลือกได้ของคนที่อยากจะประหยัดนึกว่าผมพยายามอธิบายช้าๆให้คุณเข้าใจทีละตอนทีละตอนแล้วถ้าบอกไอ้คนที่หาเงินมีเงินหลายหมื่นละเป็นแสนละไม่มายหรอกแค่นี้ฉันสั่งได้ฉันกินได้ดีๆหรูๆได้กินไปแต่วันเนี้ยคนจนติดดินเนี่ยมีทางเลือกไหม
1: โอเคเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันกลายเป็นโย
0: มใหญ่จะไปซื้อตรงไหนมันไม่มีอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองไปไหนมันก็ไม่มีแล้วอ่ะ
1: ทางเลือก
0: ม
1: ี
0: แต่ห้างมีแต่ห้างหมดเพราะหน้านี้มันต้องสร้างทางเลือกพวกทางเลือกพบสร้างพ่อค้าใหม่มาแล้วก็ต้องกำจัดเออสมมติว่าคุณอยู่ในเขตบางรักคุณจะทำถนนคนเดินของคนบางรักต้องเอาคัดเฉพาะคนบางรักทำขึ้นมามีอะไรขึ้นมาขายเพื่อลดการเดินทางของคนคนอยู่หนองแขมมาทำตรงนี้แล้วเพื่อคนหนองแขมลดค่าเดินทางมีของมาขายมีเอาของชุมชนมาขายมาสร้างกันเองเพื่อทำราคาที่มันถูกลงให้เป็นช้อยทางเลือกทางหนึ่ง
1: ครับ
0: ทำอย่างนี้ได้มันก็จะลดขั้นตอนทีละตอนได
1: ้ก็คือพูดง่ายความคิดเห็นคุณสมชัยก็คือว่ามันเหมือนกับยังไม่ตรงจุดสักทีเดียวที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนนะเนาะสรุปง่ายๆแบบนี
0: ้คือกู้มาใช้ไปอนาคตมันจนตลอด
2: มันก็หายไปอ่ะ
1: ก็ใช้อย่างเดียว
2: ไม่ได้มากระตุ้น
0: แล้วเดี๋ยวมันไปภาระเพิ่มกับคนข้างหน้าไงฮะเพราะว่าคนรุ่นนี้ใช้เงินไปแล้วหมดแล้วตายไปหมดแล้วคนเกิดมาน้อยด้วยแต่ปู่ย่าตายุททิ้งหนี้สินไว้กองมโหฬารเลยแล้วคนหาในประเทศมันน้อยลงไง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ได้ค่ะโอ้กระทบหลายเรื่องเลยนะคะวันน
1: ี
2: ้ค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณสมชายครับที่มาสะท้อนความคิดเห็นนี้ฮะครับสวัสดีครับ ที่ปรึกษากิจกรรมศักดิ์ของสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยก็น่าสนใจในมุม

0: ตรง
1: เร
0: น
1: ื่
0: ี
1: อ
0: ้
1: งเล
0: น
1: ย
0: ะ
1: นะพี่บอล
0: เอ
1: คืออ มันทั้งเรื่องของการที่โอเคถ้าเกิดแจกเงินอย่างเดียวแล้วมันมีไม่มีการพัฒนาอะไรคือเรียกว่าตอนนี้เราพยุงเศรษฐกิจแต่มันไม่มีการพัฒนาหรือว่าฟื้นขึ้นมาเพื่อให้มันมีการต่อยอดอะไรซัมติงบางสิ่งบางอย่างในอนาคต
0: ให้มันไปสู่ความยั่งยืน
1: ใช่เพราะว่าในขณะที่เรากำลังพยุงเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการพยุงนี้เราอยู่ด้วยความแข็งแรงนะมันก็จะมีการกระทบจากหลายฝั่งอย่างที่คุณสมชายบอกอะว่าก็ดูสิตลาดต่างประเทศเข้ามาราคาถูกกว่าทั้งนั้นเลยเป็นใครๆก็ซื้อของถูก
0: อ้
1: าวแล้วคนที่เขาขายของที่มันเป็นราคาปกติที่วันนี้โดนนิยามใหม่ว่ามันแพงไปแล้วอะใครเขาจะไปซื้อ
0: แล้วใครจะซื้อ
1: แล้วพอคนไม่ซื้อแล้วจะอยู่ได้ยังไงพออยู่ไม่ได้ในวันนี้เสร็จปั๊บก็ต้องทำมาหากินอะก็ต้องดิ้นอะยังไงก็ต้องดิ้นแล้วในขณะที่กำลังดิ้นอยู่โครงสร้างประชากรก็มีผลเพราะเราคือเดอะแบกคนที่ทำงานอะคือเดอะแบกก็มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ก็อายุยืนขึ้นแล้วบางคนก็อาจจะเจอโรคที่มันเกี่ยวข้องกับพวกของที่มันถูกกว่านี่แหละอาจจะมีสารมีอะไรใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วในขณะเดียวกันก็มีลูกเล็กเด็กแดงที่ต้องดูแต่ซึ่งลูกเล็กเด็กแดงเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้อยากจะมีลูกต่ออ่ะหลังจากนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าโครงสร้างประชากรก็ไม่มีผลกับสิ่งที่คุณสมชายกำลังบอกนี่จากแค่ไทยช่วยไทยพลัสนะ
0: มันโยงเป็นลูกโซ่มากๆเลยคือเอางี้ง่ายๆโอเคในเรื่องของความรู้สึกเวลาที่เราจะจ่ายสมมุติว่าเราซื้อข้าวสักจานหนึ่งเนี่ยมันถูกลงจริงนะมันเหมือนกับเราย้อนกลับไปใช้ค่าครองชีพในสมัยเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วเลย
1: ค
0: ่ะซื้อข้าวถูกมากบวกน้ำเนี่ยไม่ถึง50บาทหรอกสำหรับโครงการเนี่ยมันรู้สึกดีแต่ทีนี้พอมันกำลังจะหมดโครงการคนที่ไม่มีมันก็ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกใช่ไหมน้องอุ้ม
1: คุ
0: ณผู้ฟังว่าเอ๊ะแล้วพอหมดโครงการไปแล้วเดี๋ยวฉันก็ต้องกลับไปซื้อของแพงอยู่ดีแล้วจะทำยังไงในขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการเองคนก็จะต่อไปก็จะไม่มาซื้อเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าราคาจะกลับไปเข้าสู่ระบบปกติที่มันแพงและมีคอสต้นทุนแฝงนู่นนั่นนี่ที่เขาก็ลดราคาไม่ได้เหมือนที่คุณสมชายบอกเนี่ยยอดขายเขาก็ต้องตกลงอีกแล้วสิ
1: ใช่
0: มันก็วนกลับไปในจุดเดิม
1: วนลูป
0: มันก็ไม่แก้กันคือแล้วทุกอย่างก็จะออกมาว่าเราก็มีโครงการใช้เงินแต่ว่าใช้เงินน้อยนะแต่ก็ใช้นะ
1: ใช่
0: แต่เราไม่มีวิธีการแล้วทำยังไงดีเราจะเอาเงินเข้ากระเป๋าประชาชนได้มากขึ้น
1: อ
0: ะไรแบบเนี้ย
1: ต้องฝากรัฐบาลคิดแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงรับรองว่าถ้าซื้อเราคุมแน่นอน
0: อะไรจ้ะ
1: ยังไงก็ต้องใช้ยาสีฟัน
0: ครับ
1: ตั้งแต่ชาตื่นเช้าขึ้นมาต้องใช้ก่อนนอนต้องใช้แน่นอนใครที่มีปัญหาเรื่องของการเสียวฟันนะคะคือมันจะเกิดขึ้นเวลาที่เรารับประทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเย็นๆขอแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันค่ะมีโพแทสเซียมไนเตรตช่วยลดการเสียวฟันได้ดีมากแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดของยาสีฟันเทพไทยจะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีขึ้นป้องกันฟันผุดูแลสุขภาพเหงือกลดคราบฟันลดกลิ่นปากลมหายใจสดชื่นทำให้ปากสะอาดค่ะนอกจากจะช่วยลดอาการเสียวฟันแล้วความคุ้มค่านี่คือเลิศมากหลอดหนึ่งใช้ได้นานมากนะคะเพราะว่าใช้ปริมาณยาสีฟันเท่าเมล็ดถั่วเขียวอย่างขนาด70กรัมในราคา120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะดังนั้นนี่คือยาสีฟันที่ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงคุ้มจริงๆค่ะสำหรับใครที่อยากจะลองใช้ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านยาและร้านค้าทั่วไปค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้านู่นนั่นแล้วมีสารตกค้างอะไรเนี่ยมีเรื่องนึงที่น่าสนใจ
1: ใส่เนื้อไหม
0: เนื้อแดงเดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด

0: ุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: มาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนำนอกจากผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแล้วใช่ไหม
3: ค่ะ
2: อันนี้สำหรับคนที่ปวดเมื่อยบ่อยๆต้นคอบ่าไหล่ยึดตึงใดๆก็ตามนั่งหน้าจอขับรถนานขับรถไกลสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะอันนี้จะมาช่วยดูแลได้เพราะว่าเป็นนวัตกรรมนาโนที่ผสานสมุนไพรสกัดสดเข้มข้นเลยนะครับซึมลึกและไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมของกาสลองที่ช่วยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายและเรามั่นใจได้ด้วยมาตรฐานอย.แล้วก็ผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้999บาทรับไปเลย12กรัม8ขวดแล้วก็แถมขนาดเล็กนะครับอีก3กรัมไปอีก6ขวดสนใจโทรนะครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งแล้วประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะฮะ
3: คุณผู้ชมผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวด่วนเข้ามาต้องเอามือจับไปที่หัวใจ
2: ข่าวด่วนเลยเหรอ
3: ค่าทางด่วนด่วนไหม
2: มาอีกแล้วด่วนจริง
3: ด่วนจริงรัฐบาลประกาศอัตราค่าผ่านทางใหม่ของทางพิเศษประจิมรัฐยาประจิมรัฐยานี่คือมันเป็นเส้นที่
2: จากไหนไปไหนนะนึกไม่ออกแหละ
3: วงแหวนตะวันตกตลิ่งชันพระรามเจ็ดบางซื่อหมอชิดเส้นนี้เส้นที่เขาจะวิ่งนี
2: ้ครับ
3: คุณคะรถไม่เกิน4ล้อปกติจ่ายอยู่65บาทก็ว่าใจแกว่งแล้วขึ้นเป็น80บาทค่ะ
2: 65ขึ้นเป็น80เลยเหรอ
3: ขึ้น15บาทเลย
2: อุ้ยถ้าเกิด65ขึ้น70เราก็ว่าใจสั่นแล้วนะ
3: ใช่นี่65กระโดดไป80เลยค่ะ
2: 85
3: อันนี้ราคาใหม่เดี๋ยวเขาจะเก็บ15ธันวานะตอนนี้ยังไม่เก็บ
2: โอ้ยของขวัญรับปีใหม่เลย
3: ของขวัญเลยรับคริสต์มาสก่อนยังไม่ปีใหม
2: ่โอ้ย
3: ส่วนรถเกิน4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อจาก105บาทขึ้นไป130บาทเพิ่มมา25บาทพี่บอล
2: แล้วไหนจะต้องเจอภาระค่าน้ำมันที่ยังผันผวนหนักมากอยู
3: ่
2: แล้วมีแนวโน้มที่จะแบบยืนพื้นที่ร้อยกว่าเหรียญเนี่ยไปอีกถึงสิ้นปีอ
3: ่
2: ะ
3: ก็วันนี้น้ำมันก็ขึ้นแล้วอ่ะ
2: ใช่
3: ยังไม่พอยังไม่พอรถเกิน10ล้อปกติตอนนี้เราจ่ายอยู่ที่ด่านเนี้ย150บาทอ
2: ัน
3: นี้เราพูดถึงทางพิเศษประจิมรัฐยานะคุณผู้ชมผู้ฟังถ้าเกิน10ล้อไปจาก150บาทขึ้นเป็น185บาทขึ้น35บาท
2: โอ้ยเกือบ200
3: ใช
2: ่โอ้ยหนักหน่วงหุ้ยนี่ใจสั่นจริงหวิวจริง
3: สายศรีรัตไปวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครคือเส้นที่เชื่อมกรุงเทพด้านตะวันตกเข้าสู่ระบบด่วนศรีรัตอะค่ะ
2: ครับ
3: คุณคิดดูนะถ้าเกิดขับ4ล้อนะ4ล้อ
2: ครับ
3: วันหนึ่งก็ไปกลับ2เที่ยวใช่ไหม
2: ใช่
3: เดิมจ่าย130ราคาใหม่คือ160เพิ่มวันละ30บาทแต่ถ้าเกิดคุณใช้22วันต่อเดือนนะสมมตินับวันทำงาน
2: นับวันทำงาน
3: คุณจะจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 8,000 บาทต่อปี
2: สำหรับแค่เฉพาะค่าผ่านทาง
3: ใช่
2: ไม่นับรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
3: ใช่มนุษย์เงินเดือนที่มันต้องขึ้นทุกวันเนี่ย
2: เดี๋ยวนะ
3: แต่ค่าใช้จ่ายมันไม่ได้ขึ้นตามไอ้เขาเรียกอะไรเงินเดือนไม่ได้ขึ้นตามค่าใช้จ่าย
2: ค่าผ่านทาง 8,000 ต่อเดือน
3: ต่อปีต่อปี
2: อ๋อต่อปี
3: ถ้าต่อเดือนก็จะประมาณ660บาท
2: อ
3: ๋ออุ้ยถ้าต่อ 8,000 ต่อเดือนพอดี
2: ใจเลย
3: มากิน
2: เมื่อกี้กำลังแบบอุ้ยเงินเดือนแค่อ
3: ยู่บ้าน
2: 20,000 กว่าบาทสำหรับคนที่พอจะจ่ายค่าทางด่วนไปกลับได้
3: ใช่อันนี้คือเป็นข้อมูลราชกิจจานุเบกษาประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจาเรียบร้อยแล้วยังไม่ขึ้นวันนี้นะคะย้ำอีกทีนึงเป็นการประกาศล่วงหน้าเดี๋ยวจะมีผลจริงๆคือ

0: 15 ธันวา 2569ดังนั้นขับไปให้ภาคภูมิใจจนถึง14 ธันวาว่าเรายังวิ่งในอัตราที่ราคาถูกกว่าที่กำลังจะขึ้นเพราะจริงๆอ่ะราคาเดิมอ่ะก็
1: หนักอยู่นะคือเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแค่คิดแบบเร็วๆเล่นๆนะยังไม่ได้รอบคอบอะไรว่าสมมติว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะจะจ่าย15 บาทต่อวันไปกลับ30ป่ะฉันไม่ขึ้นทางด่วนละพอไม่ขึ้นทางด่วนปุ๊บทุกคนสมมติว่าคิดกันแบบนี้วิ่งไงข้างล่างรถติดน้ำมันแพงค่าเชื้อเพลิงสูงกินน้ำมันทำยังไงดีขึ้นข้างบนก็จ่ายแพงขึ้นข้างล่างก็กินน้ำมัน
0: หลายคนบอก
1: ใช้รถไฟฟ้าเหรอ
0: ฉันเริ่มใช้เงินแก้ปัญหาไม่ไหว
1: แล้วไม่ได้แล้วนะเป็นถ้าเกิดเปลี่ยนรถไฟฟ้าอีกยังไม่ได้จุดเปลี่ยน
0: รถไฟฟ้า
1: ไปเป็นนี่อีก
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคนจะเปลี่ยนรถแผนใหม่อยู่แล้วอ่ะก็โอเคแหละแต่ถ้าเกิดคนที่จะต้องจ่ายหนี้นึงเพื่อไปเพิ่มอีกหนี้นึงอันนี้มันก็ยังต้องคิดหนักอยู่ดี
0: จริงๆอ่ะถ้าเกิดขึ้นแบบนี้แล้วรถไฟฟ้ามันมีซัพพอร์ตแล้วมันมีพื้นที่ให้รถที่ไปจอดก่อนที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าแบบนั้นสมเหตุสมผลเนาะ
1: ก็สมเหตุสมผลเลย
0: คือเหมือนกับว่าอ้าวถ้าเกิดอยากจะขับรถส่วนตัวก็จะจ่ายค่าทางด่วนแพงมาสิ
1: ใช่
0: ถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องโดยสารสาธารณะแต่เนี่ยโดยสารสาธารณะมีแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม
1: หรือเราจะไปจ่ายตรงจุดที่จอดรถของบริการขนส่งมวลชนระดับระบบรางเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องคิดค่าจอดรถด้วยเพราะเราไปจอดตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยคิดดูรีบกี่ชั่วโมงใช่ไห
0: ม
1: นั่นแหละ
0: อ่ะพูดถึงเรื่องของการเดินทางแล้วเครียดไปกินกันดีกว่าให้บอล
1: กินเนื้อแดงไหมล่ะ
0: เนื้อแดง
1: โอ้ยสารเร่งเนื้อแดงคุณผู้ฟังตกใจเพราะว่ามีปฏิบัติการปัดวงจรสารเร่งเนื้อแดงไปตรวจเข้ม 16.5 จังหวัดที่ว่าก็จะมีปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีนะฮะโดยเป็นการตรวจเนี่ยตั้งแต่กุมภาพันธ์จนมาถึงกันยายนของปีนี้นะฮะปรากฏว่าเราเจอสารตกค้างในโคในโคเนี่ย967ตัวนะครับเกือบพันตัว
0: ไม่แล้วคืออันเนี้ยก่อนที่จะไปเจออ่ะไปตรวจตรงไหนก็เจอในขั้นตอนนั้นนะมันไม่ได้เจอในเฉพาะหน้าเขียงนะพี่บอล
1: ไม่ก็เพราะว่าอย่างเงี้ยที่ว่าสารตกค้างเนี่ยโอ้โหคือเขาตรวจเนี่ยตั้งแต่เรียกว่าระดับฟาร์มใช่ฟาร์มอาหารสัตว์วัตถุดิบใดๆมาร้านจำหน่ายหน้าเขียงไปร้านอาหารถูกปะ
0: ค่ะ
1: ทั้งวงจรเนี่ยแต่เอาเป็นว่าเริ่มต้นจากสารตกค้างในโคอ่ะ967ตัวแล้วมันไปขนาดไหนอ่ะอันนี้แค่แบบ5จังหวัดนะ
0: มันถูกส่งขายไปไหนแล้วบ้าง
1: นะอายัดของกลางไปเนี่ย32 ล้านบาทขยายผลเส้นการเงินของที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเงินหมุนเวียนถึง80 ล้านบาทนะ
0: อันนี้น่าใจหายตรงไหนรู้ป่ะคะคือตอนนี้มันมีเทรนด์เกี่ยวกับสุขภาพมาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วเวลาที่คนที่เขาดูแลสุขภาพจริงๆเนี่ยเขาก็จะมันไม่ใช่แค่ตัดแป้งตัดน้ำตาลนะเขาต้องเพิ่มโปรตีนให้ถึงเคยได้ยินใช่ไหมคะเวลาที่คนที่เขาเป็นโค้ชหรือว่าเขาเป็นกูรูด้านสุขภาพเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณต้องกินโปรตีนให้ถึงนะ
1: ใช่
0: แล้วหนึ่งในแหล่งโปรตีนก็คือเนื้อ
1: ก็คือเนื้อ
0: ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแบบอาหารต่างๆเช่นแบบว่าปิ้งเนื้อย่างเนื้อหรือทำอะไรเกี่ยวกับเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเนื้อมันเป็นส่วนที่หลายคนมีอุ้มเคยมีเพื่อนที่เขาบอกว่าหมูเขาก็ไม่กินนะเพราะมันมีไขมันแต่ถ้าเป็นเนื้อไขมันจะน้
1: อ
0: ยแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันอิ่
1: ม
0: เนี่ยแล้วก็ไปเจอสารเล่งเนื้อแดงเข้าไปสายสุขภาพยังไงดี
1: อุ้ยแล้วนี่ยังไม่นับนะว่าสมมุติว่าอยากกินโปรตีนอกไก
0: ่ไก่อีก
1: ไก่อีกมีสารเร่งฮอร์โมนอีกไหมอ่ะ
0: ใช
1: ่อุ้ยทั้งเนื้อไก่ทั้งเนื้อสุกรทั้งเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อหลักๆที่กินกันนี่แบบมีแบบนี้คือด้วยความที่ไอตัวสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยที่ตรวจพบกลุ่มเบต้าอะโกนิสนะฮะขออนุญาตใช้คำนี้นิดนึงมันเป็นศัพท์ของเขาคืออันตรายของมันเนี่ยเวลาที่มันเข้าสู่ร่างกายมันมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงอย่างโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานนี่กลุ่มนี้ NCD เนี่ยก็มีเยอะอยู่แล้วนะฮะในกลุ่มประชากรและกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กหรือผู้หญิงตั้งครรภ์ถ้าเกิดเข้าไปนะฮะมันมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะถ้าเกิดบางรายอาการรุนแรงเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้อันนี้เราก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้พูดแบบตลกร้ายนิดนึงว่าเวลาไปกินปิ้งย่างสารสีโอ้ยไม่ใช่สารเนื้อแดงสีสวยมากเนาะอุ้มกินเข้าไปติดมันปรากฏว่าเอียนไม่รู้ว่าเอียนจากมันหรือว่าคลื่นไส้เวียน
0: ใช่
1: จากสารเร่งเนื้อแดงกันแน่แล้วเนี่ย
0: มันเดาอาการไม่ออกแล้วอะค
1: ุ
0: ณผู้ชมผู้ฟังจะกินอะไรจะบอกคุณผู้ชมผู้ฟังว่าจะกินอะไรก็ดู

0: อะไร
1: ดูอะไรดูอะไร
0: ถูกว่าเขาปรุงมาแล้วเธอจะให้ฉันดูอะไร
1: เออแล้วจะตรวจยังไงสารเร่งเนื้อแดงสำหรับผู้บริโภค
0: จะบอกว่าเธอเตรียมเครื่องตรวจเครื่อง
1: ไม่มีเอทีเค
0: เออมันไม่มี
1: เอท
0: ี
1: เคเออเอทีเคเนื้อแดง
0: ไปกินเนื้อที่ร้านขอโทษนะคะช่วยหันมาชิ้นเล็กๆก่อนดิฉันต้องการจะตรวจ ATK ไม่ใช่ปะ
1: เออแล้วยังไงล่ะต้องไปยืนหน้าร้านว่าเนื้อนำเข้าอย่างไรมาตรฐานฟาร์มเป็นแบบไหนอย่างนี้เหรออ
0: ่ะคุณพี่คะคุณพี่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: คุณพี่บอลเหรอฮะ
0: คุณพี่บอลคุณพี่คุณผู้ฟังตอนนี้มันเป็นไวรัลอยู่นะ
1: เรื่อง
0: มันมีผู้ชาย2คนเขามาทำคลิปพ
1: อ
0: ดแคสต์แล้วก็แชร์ในโลกออนไลน์หนักมากเขาพูดถึงเรื่องของการที่ผู้หญิงอายุประมาณ 30-35 ปีเนี่ยทำนองว่าอายุมากแล้วนะ 30-35 เนี่ยถ้า 30-35 นับว่าอายุมากความสวยลดลงแล้วก็ตั้งคำถามว่าผู้ชายจะยังเลือกผู้หญิงวัยนี้ไหม
1: อุ้ย
0: แล้วมันไม่หยุดแค่อายุพี่บอลเนื้อหาในคลิปเนี่ยพูดประมาณว่าผู้ชายควรพัฒนาตัวเองให้เก่งให้หล่อให้มีชื่อเสียงหรือว่ามีเงินเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถเลือกผู้หญิงที่สวยกว่าได้แล้วก็ยกเรื่องรายได้มาอธิบายด้วยนะบอกว่าผู้หญิงที่มีรายได้สูงมักจะไม่เลือกผู้ชายที่มีรายได้น้อยกว่าแต่ผู้ชายที่ประสบความสำเร็จกลับสามารถเลือกผู้หญิงที่ไม่มีฐานะได้เพราะผู้ชายถูกมองว่าเป็นผู้นำและปกป้องในขณะที่ผู้หญิงเป็นผู้ตามเอาจริงฟังมาจนถึงประโยคนี้ผิดทุกข้อเลยไม่ใช่ทุกคนนะ
1: คือมันดูเป็นทัศนคติที่เหมารวมเกินไปเน
0: าะแล้วก็บอกว่าไปเปรียบเทียบผู้หญิงกับรถยนต์บอกผู้หญิงที่ถูกมองว่าสวยและอายุน้อยเนี่ยจะถูกเปรียบเทียบให้อยู่ในระดับรถหรูส่วนผู้หญิงที่ถูกมองว่าธรรมดาธรรมดาอายุมากขึ้นก็จะถูกลดระดับลงมา
1: เขาเปรียบเทียบยี่ห้อด้วยใช่ปะ
0: ใช่
1: แต่ไม่ต้องพูดแล้วกัน
0: ไม่พูดแล้วกัน คือเขาบอกว่าคนจำนวนมากไม่ได้มองแค่ว่ามันเป็นแค่รสนิยมส่วนตัวนะคือใครจะชอบคนอายุเท่าไหร่แต่ว่าแนวคิดนี้เอาผู้หญิงอะไปวางว่ามันคือรางวัลความสำเร็จของผู้ชายอะคือแล้วเหมือนเขาบอกว่าเขาต้องการให้มันมีดราม่าคือเข้ามาถล่มเขาได้เลยนี่ปรากฏวันนี้พี่หนุ่มกัญชัยอะ
1: uh-huh.
0: เหมือนเป็นตัวแทนของเสียงในหัวของคนมากกว่าครึ่งประเทศอะ
1: uh-huh.
0: พี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าถ้าไม่ได้อยู่ในทีวีนะหมายถึงว่าตอนนี้ถ้าพี่หนุ่มไม่ได้จัดรายการทีวีอยู่จะด่าให้ยับเลย แล้วบอกว่า ถ้าผู้หญิงเลือกคุณอันนี้คำพูดพี่หนุ่มกัญชัยนะ uh-huh. บอกถ้าผู้หญิงเลือกคุณเพราะคุณมีเงินมากขึ้นคำถามจริงๆมันไม่ใช่ว่าคุณพัฒนาตัวเองจนคุณได้ผู้หญิงคนนั้นแต่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะกำลังสนใจตัวคุณหรือสนใจที่คุณมีฐานะคุณต้องถามด้วย
1: ใช่สนใจเงินของคุณหรือเปล่าหรือจริงๆสนใจความเป็นชายที่มีทักษะใดๆชีวิตต่างๆหรือความดีงามอะไรก็ตามที่จะดูแลไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือเปล่า
0: ก็จริงอ่ะอุ้มมองว่าตั้งแต่ที่ได้เห็นพอดแคสต์นี้อุ้มได้เห็นสักพักแล้วค่ะพี่บอลเพราะอุ้มก็ส่องอยู่ในแต่ละแอปพลิเคชันต่างๆเนาะอุ้มมองว่ามันยังมีอยู่อีกเหรอคนที่มีความคิดแบบเนี้ยเชยมากเลยอ่ะ
1: โอ้
0: จริงๆนะคือแบบเชยมากไม่ได้อยากเอาคำพูดบาปเพื่อที่จะให้เอามาแลกกับอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมคือถ้าเราจะทำบาปทั้งทีอ่ะขอเราทำบาปแบบว่าไปชี้ปลาในเขื่อนแล้วก็ฉันจะกินปลาตัวนี้เออขอให้แต้มบุญบาปของฉันได้ไปลดการอะไรแบบนั้นดีกว่าที่จะต้องมาด่าคนแบบเนี้ย
1: โอเค
0: จริงๆมันรู้สึกแบบเชยอ่ะมาดูถูกกันแบบเนี้ย
1: แล้วอยากจะรู้ว่าแล้วปฏิกิริยาของหญิง30อัพออกมายังไงบ้างอ่ะน้องอุ้มจากเรื่องเนี้ย
0: ก็มีหลายคนบอกว่าเอาจริงๆนะเราอายุ30กว่านี้ไปฟังสัมภาษณ์นะเขาบอกว่าเราอายุ30กว่าถ้าไม่ต้องเอาใครเลยนะเอาแค่ฉันกับเธอที่เป็นผู้พูดอ่ะเธอบอกว่าเธอไม่เลือกผู้หญิงที่อายุ30อัพมาเป็นแฟนใช่ไห
1: ม
0: สำหรับฉันน่ะไม่ต้องเป็นแฟนหรอกเป็นเพื่อนฉันก็ไม่เอาคนแบบเธอ
1: ไม่แต่ว่าอันนี้ขออนุญาตความคิดเห็นส่วนตัวนะก็คือว่าหลายๆอย่างที่น้องอุ้มว่าเนี่ยมันก็ดูเชยไปนิดนึงเพราะว่าคนในยุคนี้เนี่ยสมมติว่าเราเอาพูดถึงเรื่องคำว่าแฟนกับคู่ชีวิตภรรยามันก็คนละวิธีการเลือกเหมือนกันนะอาจจะโอเคแฟนคุณจะเลือกเด็กน้อยอายุเท่าไหร่ก็เรื่องหนึ่งแต่พอมันเป็นเรื่องของการจะต้องกลายเป็นแม่ของคนหรือเป็นคู่ชีวิตแต่งงานร่วมทุกข์ร่วมสุขทำมาหากินด้วยกันเนี่ยหลายๆคนผู้ชายเนี่ยก็มองผู้หญิงที่อายุประมาณ30เฉลี่ยนะฮะเพราะว่าเริ่มมีวุฒิภาวะที่ดีมากแล้วฐานะต่างๆคือไม่ได้มองเงินผู้หญิงนะแต่หมายถึงว่าเขาเรียกวิธีการในการทำงานประสบการณ์หรือว่าการเลี้ยงดูครอบครัวในอนาคตเนี่ยมันเริ่มมั่นคงมันเริ่มเห็นรูปธรรมมากขึ้นมันไม่ใช่ว่า

0: คือเขาไงดีอ่ะช่วยกันไปได้อ่ะประคองชีวิตครอบครัวกันไปได้ดีกว่าการที่จะแบบโอ๊ยกิ๊กกักกันไปอายุ20กว่าอะไรแล้วก็เลิกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันคนละเรื่องกัน
1: อ
0: ่ะ
1: สำหรับอุ้มอ่ะจากประสบการณ์ที่พูดคุยกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะการที่เราอายุเยอะขึ้นอ่ะถ้าสมมติว่าพื้นฐานคือ35อย่างเง
0: ี้
1: ยสำหรับอุ้มมองว่าการที่เราจะคบใครอ่ะในอายุที่35ไปแล้วเนี่ยมันจะถูกตัดความงี่เง่าออกไปได้เยอะกว่าตอนที่เราอายุ25
0: เยอะมาก
1: หรือว่าแบบ20อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มองว่า20หรือ25ผิดนะ
0: ครับ
1: คือทุกคนต้องมีประสบการณ์ทุกคนจะมีเอกลักษณ์มีความสดใหม่มีความ
0: ใช่
1: เสน่ห์ของแต่ละคนแตกต่างกัน
0: แต่ช่วงอายุมันจะมีพัฒนาการหลายๆอย่างที่มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัยคนและอันนี้เป็นธรรมชาติ
1: บริบทต่างๆที่อยู่ก็มีผล
0: สภาพแวดล้อมท
1: ัก
0: ษะชีวิตประสบการณ์สังคมประสบการณ์การทำงานมันหล่อหลอมคนที่เติบโตขึ้นมาก็แล้วแต่ละกันนะว่าเลือกกันแบบไหนก็เป็นรสนิยมส่วนตัว
1: แต่ว่าพอฟังเยอะๆแล้วก็ดูข่าวดูอะไรที่มันมีความคิดเห็นของคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยก็แอบสงสารเขาเหมือนกันนะที่เขามีความคิดแบบเนี้ยคงทุกข์มากอ่ะที่จะต้องมานั่งแบบนี่คู่ควรกับฉันหรือยังฉันหล่อขนาดนี้แล้วฉันจะได้นางฟ้ามาคู่ควรกับฉันคนนี้ผ่านมาตรฐานหรือเปล่าจ้ะ
0: ไม่คิดว่าคนอื่นเขากำลังจะเลือกเราบ้างเหรอว่าจะคิดว่าเราจะเลือกใครได้
1: นี่ไงสุดท้ายก็เผลอไปทำบาปเนี่ยแทนที่จะไปบาปเพราะได้ชี้ปลาตัวนั้นตัวนี
0: ้ชี้ปลามากินเนี่ยโอ้พูดถึงทัศนคติเนี่ยโอเคนะมันก็เรื่องหนึ่งแต่อันเนี้ยอยากจะชวนให้ตั้งข้อสงสัยพี่ทรัมป์อีกแล้วอ่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือกระแสช่วงนี้มันออกมาเรื่องของการพัฒนา AI แบบไม่ได้ถูกควบคุมจนมันกลายเป็นประเด็นมันไม่ใช่แค่ชี้กลับไปที่หนังไซไฟในยุคก่อนที่แบบมนุษย์จะโดนหุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์มาทำลายล้างละอันนั้นคือในมุมของผู้ที่เขาเป็นนักวิจัยและเขาเห็นว่าAI มันพัฒนาตัวเองจนเป็นอัจฉริยะในทุกด้านและเกินควบคุมจนเขาเริ่มที่จะต้องออกมาเนี่ยแม้กระทั่งสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเองเริ่มเสนอร่างกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายสวิตช์ปิดการทำงานและฝั่งทีมนักวิจัยหรือผู้ที่เป็นบริษัทของ AI หลายๆเจ้ายักษ์ใหญ่ของโลกเขาก็เริ่มออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่ามันต้องมีวิธีในการปิดสวิตช์ AI ซึ่งแต่ละเจ้าจะมีวิธีการแบบไหนก็ว่ากันไปแต่เมื่อมันเกินการควบคุมกดชัตเตอร์ปิดปุ๊บกดสวิตช์ปิดปุ๊บ AI หยุดทำงานรอดมนุษย์รอดอันนั้นคือฝั่งเทคนิคก็ว่ากันไปแต่ทีนี้พี่ทำออกมาบอกว่าโหยเรื่องนี้เนี่ยทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์ที่จะยึดครองโลกทำลายมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งเลวร้ายต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งเพเลยยังเหมือนกับเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันก็หลอกลวง
1: เหรอเขาบอกว่าโลกร้อนหลอกลวงเหรอ
0: เขาพูดมานานแล้ว
1: ของโดนัลด์ทรัมป
0: ์ใช่เขาพูดมานานแล้ว
1: ตอนนี้ก็ยังยืนยัน
0: เขาก็ยังยืนยันเป็นแบบนั้นนะฮะเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าไอเนปพี่เนปาลของเราที่ทานน้ำแข็งฮิมาลัยซึ่งมันมีผลกระทบต่อประชากรเป็นล้านล้านคนเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากโลกร้อนจริงๆหร
1: อ
0: พี่โอ้ไม่เข้าใจเลยว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังคิดอะไรอยู่นะแล้วเขาก็บอกไว้ว่าไอแนวคิดแบบนี้มันเป็นการสมคบคิดที่ชั่วร้ายเพื่อจะต่อต้าน AI และ Data Center ก็มีแค่จีนเท่านั้นแหละคู่แข่งด้านนวัตกรรมของสหรัฐของ AI ของสหรัฐที่จะได้ประโยชน์และยินดีกับเรื่องนี
1: ้
0: หมายความว่ากำลังจะบอกว่า
1: ทั้งหมดที่เป็นข่าวออกมา
0: เอื้อประโยชน์ให้กับจีนนะสิแต่จีนก็ออกมาบอกว่าโอ้ยเขาไม่ได้เห็นด้วยกับทั้งในมุมนี้นะแต่เขาก็ไม่ได้กังวลในมุมของขนาดว่าจะเป็นแนวไซไฟหรือทางเทคนิคของ AI แต่จีนเนี่ยเขามองในลักษณะความกังวลเรื่องความมั่นคงการเมืองและก็มิติทางสังคมคือแบบอเมริกาก็จะมาเล่นเขาในมุมนี้อีกแล้วไงนี่ก็เลยเอามา
1: สองมหาอำนาจ
0: นำเสนอกันใช
1: ่ก็แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราบวกลบคูณหารถอดสแควร์รูทดูเนี่ยมันมีเหตุและผลของความเป็นไปได้อยู่น
0: ะ
1: เพราะว่า AI มันก็ฉลาดขึ้นจริงๆอ่ะ
0: ก็จริงก็จริง
1: แต่ถ้าดักบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกันเลยแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับโลกร้อนอันนี้ต้องหารเท่าไหร่ไม่รู้หารกันเอาเองนะคะ
0: ดูแล้วก็แบบว่าอุ้ยกังวลได้ไม่ใช่กังวลเอามาคิดเพื่อวางแผนน่ะก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าจะบอกว่ามันไร้สาระและหลอกลวงเลยนี่อันนี้ต้องตั้งคำถาม
1: อ้าวส่วนอีกเรื่องนึงที่มีความคืบหน้าเคลื่อนไหวก็คือประเด็นของไทยกับกัมพูชาค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เป็นเรื่องขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเปิดเกมแรงกลางโต๊ะประนอมอันคลอสที่สิงคโปร์ค่ะ
0: นัดแรกนะ
1: ต่อหน้าปลักสุคนเลยนี
0: ่
1: คู่ปรับเก่าคู่ปรับคนเดิมเพิ่มเติมคือมิติที่

0: รู้เรื่องหรือยังไงอันนี้เติมเองนะคะปรักสุคนเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาคือคุณเสียศักดิ์มองว่าไทยเลือกการเจรจามาโดยตลอดแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยกลับใช้เวทีระหว่างประเทศมากล่าวหาไทยแล้วก็สร้างภาพว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำคุณเสียศักดิ์ย้ำชัดนะคะว่ากระบวนการนี้ว่าด้วยการแบ่งเขตทางทะเลในอ่าวไทยมันไม่ใช่เรื่องอธิปไตยเหนือเกาะกูดคือท่านบอกว่าไทยพร้อมจะใช้กฎหมายระหว่างประเทศและการทูตแต่ทั้งหมดจะต้องอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่เลือกใช้กฎหมายเฉพาะเวลาที่เป็นประโยชน์กับตัวเองคือท่านวิจารณ์แนวทางของฝ่ายกัมพูชาที่มองว่าชอบประกาศหาไทยว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็พยายามจะนำเสนอมาโดยตลอดเลยว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำนี่คือการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อันคลอสที่สิงคโปร์นะคะเกิดขึ้น 14-16 กันยาเพื่อจัดเตรียมความเห็นต่างเรื่องของการกำหนดเขตทางทะเลคุณเสียศักดิ์บอกเลยเป้าหมายของไทยชัดเจนหาทางออกเรื่องการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่สามารถคุ้มครองสิทธิ์ของประเทศไทยแล้วในเวลาเดียวกันทำให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยยังสามารถเดินหน้าต่อไปในฐานะประเทศเพื่อนบ้านได้
1: ใช่
0: แต่ก่อนที่จะไปพูดเรื่องเส้นเขตแดนทางทะเลเนี่ยต้องมองในบริบทความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาทั้งหมดด้วยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันมีผลโดยตรงต่อระดับความไว้วางใจของทั้งสองประเทศนะ
1: ใช่ครับ
0: คือความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดในมุมของไทยคือวิธีจัดการปัญหาไทยเนี่ยเชื่อว่าความเห็นต่างระหว่างเพื่อนบ้านมันควรจะแก้ผ่านการพูดคุยการเปิดช่องทางการสื่อสารการสร้างความเชื่อมั่นการเจรจาทวิภาคีแต่คุณเสียศักดิ์บอกกัมพูชานั่นแหละคุณไปเลือกแนวทางอีกแบบตลอดอ่ะคือไปย้ำว่าตัวเองเคารพกฎหมายระหว่างประเทศแต่ก็ไปเสนอว่าไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่เรื่อย
1: ๆสิ่งที่คุณเสียศักดิ์ชี้เนี่ยขยายจากตรงเนี้ยก็คือคุณเสียบอกว่าพยายามที่จะลดช่องว่างเนี่ยความแตกต่างของท่าทีทางกฎหมายแล้วก็หวังในความเป็นมืออาชีพและความเป็นกลางของความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการประนอ
0: ม
1: ที่จะทำให้มันเข้าสู่การเจรจาที่สองฝ่ายหาจุดร่วมกันได้และคุณศรีศักดิ์ย้ำชัดในรอบนี้ของการเปิดถ้อยแถลงครั้งแรกก็คือเรื่องนี้เนี่ยต้องกำหนดกรอบพิจารณาว่านะว่ามันไม่ได้อยู่หรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับอธิปไตยที่เหนือดินแดนทางบกและเกาะกูด
0: แล้วคุยเรื่องทางทะเลอยู่ตรงนี
1: ้ใช่อันนี้คือเป็นกรอบที่จะพิจารณาเพราะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราก็ต้องเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วหลังจากนี้จะต้องเกิดหลักประกันว่าแล้วเราไทยและกัมพูชาจะทิ้งอะไรให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปไม่ได้ทิ้งความขัดแย้งต่อ
0: คือท่านกำลังฉายภาพว่าที่เจรจาคือทางทะเลแต่ไอทางบกนั่นแหละมันเหมือนเป็นเชื้อที่มันมีผลกับการเจรจาทางทะเลคือท่านย้อนเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ความไว้วางใจมันพังลง
1: เ
0: ริ่มจากการเปิดเผยบทสนทนาทางโทรศัพท์ส่วนตัวระหว่างผู้นำสองประเทศต่อสาธารณะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ต่อด้วยเหตุความรุนแรงที่ชายแดนซึ่งคุณเสียศักดิ์บอกว่าจรวดจากฝั่งกัมพูชาที่ทำให้พลเรือนไทยเสียชีวิตนั่นน่ะมันคือจุดเริ่มต้นไงแล้วก็บอกถึงทหารไทยที่สูญเสียขาจากเหตุทุ่นระเบิดโดยโยงกลับไปถึงคำถามของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศของกัมพูชาค่ะ
1: ครับ
0: คือคุณเสียศักดิ์บอกว่าถ้ากัมพูชาใช้คำว่ากฎหมายระหว่างประเทศเอาคำเนี้ยมากล่าวหาไทยอ่ะคุณก็ต้องอธิบายให้ได้ด้วยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศยังไง
1: ใช่คุณละเมิดมันหรือเปล่า
0: เออคุณละเมิดหรือเปล่าแล้วคุณเสียศักดิ์ก็ยืนยันนะคะว่าประเทศไทยอ่ะไม่ได้ปฏิเสธกฎหมายระหว่างประเทศนะตรงกันข้ามเรายึดมั่นระเบียบระหว่างประเทศที่มันตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์แล้วก็ใช้กรอบเนี้ยมาปกป้องสิทธิ์ของประเทศวางหลักเอาไว้เลยว่ากฎหมายกับการทูตมันต้องเดินคู่กัน
1: ครับ
0: กฎหมายกำหนดกรอบการทูตเป็นเครื่องมือที่ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านสร้างความไว้วางใจแล้วก็หาทางออกที่ยอมรับร่วมกันได้แต่ปัญหาคือหลังจากที่ความขัดแย้งทางบกที่เกิดขึ้นนั่นน่ะความไว้เนื้อเชื่อใจมันถูกทำลายไง
1: ใช่
0: ประชาชนของทั้งสองฝั่งก็ต้องแบกรับความเสียหายล้มเชื่อเลยนะว่ามันเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่จนตายก็ไม่ลืมนะพี่บอล
1: จริง
0: เพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆมันก็จะเลือนๆเนาะแต่เออจำได้คุ้นๆลางๆแต่เหตุการณ์เนี้ยอุ้มว่าไม่ลืมอ่ะ
1: มันเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์เหมือนกับที่ประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาใดๆเนี่ยมันก็ถูกบันทึกมาม ันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วต่อไปในอนาคตรุ่นลูกของเราเขาก็จะเรียนประวัติศาสตร์ส่วนนี้เข้าไปเกี่ยวข้อง
0: คุณเสียศักดิ์ย้ำนะคะว่าน่าเสียดายที่กัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางการทูตนี้เลยแล้วจากมุมมองของไทยกัมพูชาก็ยังคงกล่าวหาไทยซ้ำๆทั้งเรื่องของการเสนอข้อมูลที่ไทยเห็นว่าเป็นเท็จบิดเบือนไม่มีข้อมูลเราไม่ได้ทำเฉพาะในประเทศเวทีระหว่างประเทศต่างๆก็คือต่อเนื่องยาวนานไม่สิ้น

0: คุณเสียสังวิจารณ์ต่อด้วยนะว่ากัมพูชามักจะวางตัวเป็นผู้ถูกกระทำเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองแล้วก็มองว่าปัญหาทางการเมืองภายในของกัมพูชาเนี่ยแหละที่มันมีส่วนต่อพฤติกรรมนี้มองจากดาวอังคารก็ดูออกอะค่ะ อันนี้คุณเสียสักไม่ได้พูดนะคะเราพูดเอง
1: ปิดท้ายสั้นๆได้ไหมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ที่ Walking Street พัทยาใต้มีเหตุชุลมุนวุ่นวายแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนไทยแถมคนไทยจะเป็นคนดีนิดนึงด้วยเพราะว่ามีหุ้นส่วนของผับดังที่เขาเปิดเผยว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลเกาหลีใต้และรัสเซียนะครับพยายามขับไล่แล้วก็ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมีเกาหลีใต้มีรัสเซียมีอินเดีย
0: ไม่มีไทยอยู่ในสารบบ
1: กาดไทยเข้าไปห้ามแต่โดนลูกหลงแล้วก็เลยให้ไปตรวจสอบว่าผับที่ว่าคนที่มาประกอบธุรกิจนี้ทำถูกต้องถูกกฎหมายหรือเปล่าและเห็นว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ด้วย
0: ค่ะ
1: ครับทิ้งท้ายสั้นๆแบบนี้วันนี้หมดเวลาฮะ
0: ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนรับมือ3ภัยน้ำท่วมวัตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุไปสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเนื่องจากภัยพิบัติมีความรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้นขณะที่พื้นที่ประสบภัยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่ามีความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายด้วยเร็วขึ้นในยุคที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศส่งผลให้ประเทศไทยและโลกต้องเผชิญความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่บ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนยศชนันและบุญธิดาถอดบทเรียนน้ำท่วมน่านผนึก4หน่วยงานเปิดตัววันแมปน้ำปิดจุดตายข้อมูลไม่ตรงกันนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง4หน่วยงานสำคัญเพื่อเร่งจัดทำ

0: วันแมปของน้ำนายยุทธชนันเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพบช่องว่างสำคัญคือระบบเตือนภัยของไทยยังมีข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจวันนี้จึงต้องทำวันแมปของน้ำเพื่อให้ทุกหน่วยงานมองเห็นภาพเดียวกันใช้แผนที่ใบเดียวกันและสื่อสารกับประชาชนด้วยข้อความเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างเตือนและปล่อยให้ประชาชนเดาเองว่าจะเชื่อใครด้านนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีกล่าวเสริมว่าการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการทำงานข้ามกระทรวงเพื่อบูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำและ Big Data AI เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net/news4allสว.นิพนธ์ยืนยันไม่ได้ทำผิดหลังเป็น1ใน26สว.ที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.บอกเคยชี้แจงไปแล้วนายนิพนธ์เอกวานิชสมาชิกวุฒิสภา1ใน26สว.ที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งคำฟ้องไปยังศาลฎีกาภายในคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่กังวลซึ่งจะรอดูว่าจะแจ้งข้อหาอะไรแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดอย่างที่ถูกกล่าวหาซึ่งเคยชี้แจงไปแล้วเมื่อถามย้ำถึงกรณีที่มีรายงานว่าเรื่องเส้นเงินถึงยืนยันหรือไม่ว่าไม่จริงนายนิพนธ์ไม่ได้ตอบคำถามพร้อมโบกมือและเดินไปทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับรัฐบาลดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% แหล่งต้นน้ำและความหลากหลายชีวภาพระดับภูมิภาคนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569เสนอให้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนโดยขั้นตอนต่อไปจะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนทางนี้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีพื้นที่ประมาณ 296,922.22 ไร่ครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางและอำเภอดอยหล่อโดยมีสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติถึงร้อยละ 89.5 ของพื้นที่ทั้งหมดและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชพันธุ์ไม่น้อยกว่า 1,271 ชนิดและสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 393 ชนิดรวมถึงชนิดพันธุ์หายากเฉพาะถิ่นและใกล้สูญพันธุ์เช่นกวางผาเลียงผาและชะนีมือขาวตลอดจนพบไหลเข้นชนิดใหม่21ชนิดขณะที่พื้นที่กว่าร้อยละ 40.48 อยู่ในเขตลุ่มน้ำคุณภาพชั้นที่1ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเข้มงวดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน 2565 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ของถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้

0: 11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
1: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างเรื่องที่

0: คนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร 02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะวันอังคารที่15กันยายน2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะวันนี้ก็จะมาตามกันกับความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของมติกกต.ละค่ะหลังจากที่มีมติกกต.กันออกมาเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกับมติที่ไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแล้วก็บรรดาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของภูมิใจไทยเนี่ยโอ้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีท่าทีต่างๆเนี่ยนะคะตามติดกันมาอย่างวันนี้เนี่ยนะคะมีความเห็นจากทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะก็ได้ให้ความเห็นเอาไว้ก่อนเป็นประธานการประชุมครม.นะคะก็บอกว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์ค่ะเนื่องจากว่าไม่เกี่ยวกันกับตนเพราะถามย้ำเนี่ยนะคะว่ามีหลายคนเนี่ยพยายามเชื่อมโยงว่าบุคคลที่อยู่ในรายชื่อที่กกต.เนี่ยสั่งฟ้องเป็นเครือข่ายของคุณพิพัฒน์เนี่ยนะคะคุณพิพัฒน์ก็ย้ำเลยค่ะบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.ตรงนี้ซึ่งเราก็ต้องแบ่งแยกอย่างชัดเจนที่ทางนายกเนี่ยแจ้งมาโดยตลอดก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะและไม่สามารถไปยุ่งเรื่องสว.ได้เพราะว่าสว.เนี่ยไม่ได้มีสังกัดพรรคการเมืองส่วนที่บอกว่าใครเป็นฐานของใครอะไรอย่างไรเนี่ยในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นคนการเมืองก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ได้ปฏิเสธว่าเราเนี่ยไม่รู้จักกันแต่เราไม่สามารถไปสนับสนุนหรือว่าให้การช่วยเหลืออะไรได้ผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกโล่งขึ้นหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะฝ่ายค้านเนี่ยมีการพาดพิงถึงหลายครั้งคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยคงจะเดินหน้าต่อแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ทางพรรคนั้นไม่สามารถไปยุ่งอะไรได้พอถามว่าได้มีการพูดคุยเนี่ยนะคะกับทางคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยหรือไม่นะคะเนื่องจากว่ามีชื่อของคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยถูกกกต.สั่งฟ้องในคดีหัวสว.ด้วยคุณพิพัฒน์ก็บอกไม่ได้เจอกันค่ะเดี๋ยวคงจะได้คุยกันพอถามว่าได้คุยกับทางนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถึงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วหรือยังคุณพิพัฒน์ก็บอกยังไม่ได้คุยนะคะเนื่องจากว่าท่านนายกเนี่ยติดภารกิจปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศน่ะนะคะอยู่ที่เวียดนามและพอถามว่ามีความกังวลอะไรหรือไม่เนื่องจากฝ่ายค้านนะคะยืนยันว่าจะมีการนำเอาเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณพิพัฒน์บอกไม่กังวลค่ะคุณอภิปรายมาเราก็ต้องตอบความเป็นจริงและพอถามว่าหากพ้นเรื่องนี้รัฐบาลจะเดินหน้าไปอย่างราบรื่นใช่ไหมคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าขอให้ไปถามนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนทางด้านค่ะของคุณนิพนธ์เอกวานิชนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งใน26สว.ที่ถูกกกต.เนี่ยมีมติสั่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.ก็ยืนยันนะคะว่าไม่กังวลค่ะก็จะรอดูนะคะว่าจะมีการแจ้งข้อหาอะไรแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดนะคะอย่างที่มีการกล่าวหาและก็เคยชี้แจงไปแล้วพอถามย้ำถึงกรณีที่มีรายงานนะคะในเรื่องเส้นเงินก็ยืนยันเลยค่ะบอกไม่จริงค่ะคุณนิพนธ์ก็พอถามบอกว่ายืนยันใช่ไหมว่าไม่จริงเนี่ยทางคุณนิพนธ์ก็บอกว่าบกไม้บกมือแล้วก็เดินจากไปไม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวอะไรไปมากกว่านี้นะคะส่วนทางด้านของคุณอลงกตนะคะคุณอลงกตวรกีค่ะสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน26สว.ที่ถูกกกต.เนี่ยมีมติสั่งฟ้องอีกคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าขอยอมรับนะคะกับผลการตัดสินของกกต.ค่ะก็เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านั้นพอถามว่าจะมีกระบวนการต่อสู้ยังไงในชั้นศาลคุณอลงกตก็บอกนะคะว่าขอย้ำเลยว่าเรื่องนี้เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายก็ว่ากันไปตามกฎหมายซึ่งยังไงก็ตามก็ยอมรับในคำวินิจฉัยของกกต.ให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการในชั้นศาลค่ะพอถามว่าเสียกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ไหมคุณอลงกตก็บอกว่า

เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและพอถามว่ามั่นใจไหมคุณณรงค์กฎก็บอกว่าไม่ใช่ความมั่นใจหรือไม่มั่นใจนะคะก็ย้ำว่าเป็นไปตามระเบียบกฎหมายค่ะคือระเบียบกฎหมายว่ายังไงก็ว่าไปตามนั้นถ้ากกต.เนี่ยสั่งมาแล้วก็ต้องส่งไปที่ศาลฎีกาและพอถามว่ามีข้อสงสัยไหมในส่วนที่กกต.เนี่ยสั่งฟ้องสว.ที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเนี่ย26รายเนี่ยนะคะทางคุณณรงค์กฎก็บอกว่าก็เป็นไปตามหน้าที่ของกกต.ค่ะก็ยอมรับในการตัดสินของกกต.จะส่งกี่คนก็เป็นเรื่องของกกต.แล้วก็เป็นไปตามระเบียบกฎหมายพอถามอีกบอกว่าพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงใช่หรือไม่คุณณรงค์กฎก็ถามย้อนกลับว่าเป็นคุณจะละเมิดอำนาจศาลเหรอแล้วก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เรื่องนี้ยังไงก็ว่ากันไปตามกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หากมีคำสั่งให้ตนหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ให้เป็นไปตามอำนาจของศาลก็ย้ำว่าตนนั้นไม่ได้เป็นผู้สูงศักดิ์เราอยู่ใต้คำวินิจฉัยของกกต.อยู่แล้วและตนไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะถามเนี่ยนะคะว่าได้มีการพูดคุยกับสว.ที่เหลือหรือไม่คุณณรงค์กฎก็ย้ำนะคะว่ามีการปรับทุกข์ผูกมิตรพร้อมกับยังบอกอีกว่าคุณจะให้ผมหัวเราะเขาเหรอก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันตนเป็นเพียงสว.ตัวเล็กๆไม่ได้เป็นประธานกรรมธิการแล้วสื่อลงข่าวให้เป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้และก็ยอมรับกับการวินิจฉัยของกกต.และก็ต้องยอมรับในสภาพที่เกิดขึ้นด้วยก็ต้องดำเนินการส่งฟ้องศาลตามกระบวนการและพอถามว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยหรือไม่คุณณรงค์กฎก็บอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีม็อบไล่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่สำหรับเคสนั้นตนฟ้องแกนนำม็อบกลับไปหมดแล้วชีวิตนี้ตนทั้งโดนสอบวินัยมีทั้งโดนม็อบไล่แต่ทุกอย่างก็เคลียร์เป็นไปตามกฎหมายเราทุกคนอยู่ใต้กฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายก็ย้ำเลยว่าตนนั้นไม่เคยพูดว่าตนอยู่เหนือกฎหมายนะคะพอถามว่าสะทกสะท้านไหมเนี่ยผมไม่สะทกสะท้านคือยอมรับในคำตัดสินของกกต.แล้วก็ปฏิบัติตามที่มีคำวินิจฉัยออกมาถามว่าดีใจไหมเสียใจไหมเฉยๆชีวิตผมเนี่ยผ่านมาเยอะแล้วอายุ62แล้วเจออะไรมาเยอะถามว่าหนักไหม62แล้วก็เฉยๆแต่เฉยๆก็ไม่ได้หมายความว่าไม่กลัวก็ว่ากันไปตามระเบียบของกฎหมายค่ะในขณะที่เนี่ยนะคะบรรดาสว.ทั้ง26รายที่โดนนะคะสั่งฟ้องในคดีหัวนี้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้บรรยากาศนะคะบรรยากาศภายในการประชุมของสว.เนี่ยนะคะก็วันนี้ก็พบว่าสว.บางคนในรายชื่อ26คนเนี่ยนะคะที่โดนกกต.เนี่ยสั่งฟ้องกันไปก็เข้าร่วมนะคะประชุมสว.กันตามปกตินะคะก็อย่างคุณนิพนธ์เอกวณิชคุณสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าสงมหาชัยคุณนงลักษ์ก้านเขียวคุณสมศักดิ์จันแก้วนะคะคุณสมหมายศรีจันทร์ก็เข้าร่วมประชุมสว.กันตามปกติและก็มีช่วงหนึ่งด้วยคุณผู้ฟังที่มีสว.บางคนเนี่ยเดินเข้าไปหาทักทายคุณอัชราพันธ์แล้วก็มีการสวมกอดให้กำลังใจกันด้วยค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งคุณพ่อเนี่ยนะคะคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์เนี่ยก็เป็น1ในนะคะ1ใน77ที่ถูกสั่งฟ้องนะคะจากทางกกต.เนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านตัวคุณวรสิทธิ์เองก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะว่าก็ได้พูดคุยกันแล้วนะคะกับทางคุณพ่อเนี่ยก็เคารพในความเห็นของกกต.และก็ยังมั่นใจถ้าหากว่ากกต.เนี่ยมองว่าเป็นแบบนั้นเราก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์ในกระบวนการค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าได้มีการพูดคุยกับทางคุณสมเกียรติแล้วหรือยังว่าหลังจากนี้จะต่อสู้ในกระบวนการยังไงทางคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าเราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงเพราะเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วซึ่งตอนนี้คุณพ่อเนี่ยทราบเรื่องแล้วและไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรเพราะท่านเองก็มั่นใจและพร้อมชี้แจงในข้อเท็จจริงทางรัฐมนตรีวรสิทธิ์ยังบอกอีกนะคะคุณผู้ฟังว่าตอนนี้ไม่ได้คิดที่จะฟ้องกลับกับใครค่ะเพราะว่ามองว่ามันมีระเบียบและกติกาอยู่แล้วและที่ผ่านมาเนี่ยก็ยืนอยู่ในกติกาที่เป็นกติกาเดียวและกติกาเดิมก็ต้องเคารพในส่วนของคนที่ถูกกล่าวหาก็ต้องดำเนินการในการพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการต่อไปและพอถามถึงกรณีที่มีความพยายามจะเชื่อมโยงนะคะมาถึงตัวรัฐมนตรีเนี่ยคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าต้องถามกลับว่าตนไปทำอะไรความเชื่อมโยงอย่างเดียวที่มีก็คือมีความสำคัญกันเป็นพ่อแต่ถ้าถามว่าเนี่ยนะคะตนไปทำอะไรหรือไม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็แค่มีความสัมพันธ์กันดังนั้นต้องดูทุกอย่างในแง่ของข้อเท็จจริงพอถามว่ากรณีที่ไอลอว์เนี่ยเปิดหลักฐานว่ามีการประชุมพูดคุยเรื่องของแผนหัวสว.ในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยคุณวรสิทธิ์ย้อนถามว่าเขาอยู่ในที่ประชุมด้วยหรือเปล่าล่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามกลับอีกว่าเขาอ้างจากพยาน

านคือคุณเอกราชช่างเหลาคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าถ้าจำไม่ผิดคุณเอกราชเนี่ยก็มีการกลับคำให้การไปแล้วแต่จะกลับหรือไม่กลับเนี่ยตนไม่ทราบแต่ว่าในข้อเท็จจริงแล้วในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องหัวสว.กันอยู่แล้วส่วนหลักฐานที่กกต.เนี่ยส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจะสามารถหาข้อมูลมาหักล้างได้หรือไม่คุณวรสิทธิ์บอกเลยนะคะบอกว่าต้องขอไปดูในรายละเอียดก่อนแล้วค่ะว่าทางกกต.นั้นมีความเห็นว่าอย่างไรแต่ว่าในทางพฤตินัยเนี่ยเรามั่นใจอยู่แล้วว่าสามารถที่จะชี้แจงได้ในขณะที่ทางประธานรัฐสภานะคะคุณโสพลสารลำค่ะก็พูดถึงกรณีที่ทางหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยบอกว่าประธานรัฐสภาเนี่ยพยายามตีกรอบนะคะการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ให้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องหัวสว.อันนี้ทางคุณโสพลก็บอกเลยนะคะบอกว่าโอ๊ยผมไปตีกรอบที่ไหนผมยังไม่ได้พูดอะไรสักคำไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยเรื่องนี้ยังไม่รู้ว่าเขาจะยื่นอะไรอย่าทำให้มันสับสนผมไม่ได้พูดอะไรสักคำลากเสียงยาวเลยนะคะเรื่องอภิปรายหรือว่าไม่อภิปรายเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเพียงแค่ดูตามสื่อว่าจะมีการยื่นอภิปรายเนี่ยผมยังไม่ได้พูดอะไรสักคำและนะคะพอถามว่าหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสว.ล่ะจะสามารถพูดได้ใช่หรือเปล่าทางประธานสภาเองก็บอกว่าเรื่องไหนเนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเขาสามารถพูดได้หมดตามสิทธิ์ของส.ส.ที่เขามีสิทธิ์พูดตามที่รัฐธรรมนูญนั้นมีข้อบังคับเอาไว้ค่ะและพอถามเนี่ยนะคะว่าวันที่16กันยายนเนี่ยคือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะมีการพิจารณารายงานของกกต.รวมไปถึงพิจารณายติปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เสร็จใช่หรือไม่คุณโสพลก็บอกว่าเช้าวันที่16กันยายนไม่เลื่อนแล้วให้จบๆกันไปเถอะพูดกันให้มันจบไปไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะคาราคาสังค่ะมาทางด้านของคุณพระดอนค่ะคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีการพูดถึงกรณีที่ไอลอระบุว่าคุณเอกราชช่างเหลานะคะอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพยานซัดทอดว่าคุณพระดอนเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นกระบวนการหัวเลือกส.ว.ว่าได้เห็นเรื่องนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตนก็ไปดูถ้อยคำเห็นว่ามีพยานที่เรียกว่าพยานที่16ในคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้กลับคำให้การซึ่งคำกล่าวหาของพยานที่16ทับ26เนี่ยได้มีการกล่าวหาว่าตนกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคและพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะตนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้คิดค้นระบบและมีความร่วมมือกันกับกรรมการบริหารพรรคทำให้กระบวนการนี้มันเกิดขึ้นตนต้องตอบแบบตรงไปตรงมาเลยว่าตนคงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดแบบนั้นนะคะคุณพระดอนเนี่ยบอกเอาไว้เลยและก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยประธานกกต.ก็พูดชัดเจนว่าคำกล่าวหาของพยานที่16ทับ26เนี่ยมีการกล่าวหาจริงแต่เมื่อตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นๆทั้งเรื่องของโปรแกรมหรือว่าแม้แต่กระบวนการในการจ้างให้ทำพยานหลักฐานอื่นเนี่ยไม่มีมีเพียงพยานหลักฐานของพยานที่16ทับ26เท่านั้นทำให้สิ่งที่พยานได้ให้ปากคำเอาไว้ไม่มีความเข้มแข็งเพราะไม่มีหลักฐานอื่นมารองรับประกอบกับนะคะพยานที่16ทับ26เนี่ยยังกลับคำให้การด้วยก็ยิ่งทำให้กกต.นะคะไม่เชื่อในคำให้การโดยย้ำนะคะว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ฉลาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาจนทำให้ได้มาซึ่งสว.ค่ะคุณพระดอนก็ย้ำเลยรวมไปถึงกรรมการบริหารพรรคด้วยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยด้วยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ส่วนที่ไอลอนเนี่ยนะคะยังมีการเปิดเผยชื่อรัฐมนตรีจะมีการดำเนินการยังไงต่อไปหรือไม่ทางรัฐมนตรีพระดอนก็บอกนะคะว่าตนเนี่ยเคยเรียกร้องมาตลอดว่าตนอยู่ในกติกาอยู่ในระบบและยอมรับในการตรวจสอบนะคะพร้อมที่จะเดินหน้าสู่ศาลถ้าหากว่ากกต.มีมติในการที่จะส่งชื่อตนและกรรมการบริหารพรรคไปสู่การพิจารณาของศาลฎีกาซึ่งตนได้ถามกลับด้วยว่าถ้าหากว่าผลไม่เป็นไปตามที่มีคนกล่าวหาโดยปรารถนาที่จะทำให้ตนและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต้องมีอันเป็นไปเมื่อองค์กรอิสระหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบได้วินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดที่มันไม่ตรงกับความต้องการเนี่ยจะเชื่อมั่นในกระบวนการตนก็คิดว่าวันนี้องค์กรอิสระได้ดำเนินการแล้วก็ทำหน้าที่บนข้อมูลรวมไปถึงหลักฐานไม่ใช่ยกฟ้องทั้งหมดแบบที่พยายามพูดกันเมื่อหลายเดือนที่แล้วแต่ว่ากกต.ได้ส่งฟ้องไปถึง77คนนั่นก็หมายความว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำใดๆอย่างไรหลังจากนี้จึงเป็นเรื่องของ77คนที่จะต้องนำพยานหลักฐานต่างๆนั้นไปต่อสู้ในชั้นศาลเพราะฉะนั้นเมื่อองค์กรอิสระวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็ควรต้องเคารพในกติกา
และไม่ว่าจะ

ถูกใจหรือไม่ถูกใจทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานค่ะที่นำมากล่าวอ้างในสำนวนและทางคุณพระดอนเองเนี่ยนะคะก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยล่ะค่ะคุณผู้ฟังว่ามีกระบวนการที่จะดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อต้องการเนี่ยนะคะที่จะล้มล้างพรรคภูมิใจไทยและก็นำไปสู่การยุบพรรคหรือไม่เพราะจะเห็นได้เนี่ยนะคะว่าในคำกล่าวหาของพยานที่16/26เนี่ยกล่าวหาหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคเพราะเขารู้ว่าถ้ากรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งคนใดเนี่ยมีอันเป็นไปสิ่งที่จะตามมานะคะก็คือนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองซึ่งเป็นเป้าปรารถนาสูงสุดของเขาทางรัฐมนตรีพระดอนเนี่ยนะคะยังย้ำด้วยนะคะผู้ฟังว่าจุดเริ่มต้นนะคะจากเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากพยานที่16/26เลยคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยแหละที่มีธงเนี่ยนะคะว่าทำยังไงก็ได้ที่จะยุบพรรคภูมิใจไทยทุกอย่างเนี่ยจึงเดินไปตามที่พยานที่16/26นั้นตั้งธงเอาไว้แต่แรกแต่เมื่อพิสูจน์แล้วไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่มันสอดคล้องจนทำให้คำให้การของพยานที่16/26นั้นมีความเข้มแข็งจึงไม่สามารถดำเนินคดีใดๆได้พอถามว่ามองกรณีที่คุณเอกราชเนี่ยนะคะให้การโดยพาดพิงถึงกรรมการบริหารพรรคเป็นความคับแค้นใจส่วนตัวหรือเปล่าหลังจากที่ถูกขับนะคะพ้นออกจากสมาชิกพรรคภูมิใจไทยคุณพระดอนบอกไม่ทราบว่าพยานมีเจตนาอะไรยังไงแต่ว่าด้วยสถานการณ์ทางการเมืองในตอนนี้นะคะทำให้เชื่อได้ว่ามีกระบวนการทางการเมืองบางอย่างที่บีบคั้นแล้วก็บังคับขู่เข็นให้พยานที่16/26นั้นให้การดังนี้พอถามย้ำว่าจะไม่ดำเนินการฟ้องใช่หรือไม่ทางคุณพระดอนก็บอกว่าเป็นเรื่องเก่านะคะที่อยู่ในสำนวนตนได้ยินเรื่องนี้มา2ปีแล้วและก็ได้มีการปฏิเสธมาตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและก็ยังได้บอกไปว่าเจตนาของพยานและคำให้การของพยานนั้นเจตนาก็คืออะไรสถานการณ์การเมืองในปี68เป็นยังไงวัตถุประสงค์ปลายทางคือล้มล้างและทำให้พรรคภูมิใจไทยนั้นเดินหน้าไปสู่การยุบพรรคส่วนในนามพรรคเนี่ยจะมีการแจ้งความหรือไม่อันนี้คุณพระดอนก็บอกนะคะว่าคงต้องปรึกษากับทีมทนายค่ะและก็ทีมกฎหมายของพรรคซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีการประชุมพรรคแต่ก็คงมีการพูดคุยนอกรอบนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรกันต่อไปส่วนท่าทีของทางด้านพรรคเพื่อไทยเองนะคะคุณฟังค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะหลังจากที่กกต.นั้นมีมติไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยในคดีหัวสว.นะคะว่าเสถียรภาพของความเป็นรัฐในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศก็คงจะมั่นคงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยมาระดับนึงแล้วแต่ว่าอย่างแรกเลยทุกคนก็ควรจะรอฟังคำวินิจฉัยที่ครบถ้วนก่อนเพราะว่าตนก็ยังไม่ได้อ่านว่าเหตุและผลของแต่ละประเด็นแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและก็เรื่องนี้ในตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ขับเคลื่อนแบบเต็มที่มีรัฐมนตรีนะคะโดนดำเนินคดีไปถึง2คนวันนี้อยู่ในขั้นตอนขององค์กรอิสระที่จะดำเนินการเมื่อมีคำวินิจฉัยมาก็ไม่ได้ตัดสินซึ่งคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าตนเนี่ยเข้าใจนะว่าผู้ที่คัดค้านหรือว่าเห็นต่างก็คงจะมีช่องทางทางกฎหมายที่จะดำเนินการต่อได้ตามรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ก็ต้องติดตามตามกระบวนการจนครบถ้วนอย่างน้อยในวันนี้ก็สบายใจไปขั้นหนึ่งแล้วว่าเราเนี่ยขับเคลื่อนต่อได้ส่วนใครจะมีบทบาทหน้าที่ยังไงก็ว่ากันไปตามนั้นเพราะถามเนี่ยนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องนี้มาแต่แรกติดใจในคำวินิจฉัยของกกต.ไหมกุจุลพันธ์ก็บอกว่ายังไม่เห็นคำวินิจฉัยของกกต.ค่ะเห็นเพียงแต่ตามหน้าข่าวที่สื่อเนี่ยเสนอมีเรื่องของจำนวนและรายชื่อแต่ว่าในเหตุผลจริงๆแล้วเราอาจไม่ได้เห็นกระบวนการวิธีการหรือว่าหลักฐานต่างๆเมื่อมีการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปและพอถามว่าหลายฝ่ายเนี่ยนะคะอาจจะสงสัยในบทบาทของพรรคเพื่อไทยอันนี้คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่มีอะไรน่าสงสัยนะคะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไงก็ยึดผลประโยชน์ของประชาชนวันที่เรามีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยเราก็ทำอย่างแบบเต็มที่วันนี้ก็อยู่ในกระบวนการขั้นตอนอื่นอำนาจหน้าที่เราไม่ได้อยู่ณจุดนั้นก็ต้องให้อิสระแล้วก็ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเต็มที่ในขณะที่พรรคเพื่อไทยเองในส่วนที่รับผิดชอบนั้นก็ทำอย่างเต็มที่นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าฝ่ายค้านยังยืนยันจะนำเรื่องหัวสว.เนี่ยไปอภิปรายไม่ไว้วางใจกังวลใจไหมอันนี้คุณจุลพันธ์ก็บอกไม่นะคะไม่กังวลค่ะเป็นอำนาจหน้าที่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายที่จะทำภายใต้กรอบของกฎหมายฝ่ายค้านยังเหลือสิทธิ์อภิปรายทั้งตามมาตรา151และก็152คือสามารถดำเนินการได้ในสมัยประชุมสภานี้หากจะยื่นมารัฐบาลภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็พร้อมที่จะตอบอยู่แล้วในทุกประเด็นค่ะพอถามว่าถ้าหากว่าพรรคกล้าทำเนี่ยมาจริงจะสั่นคลอนพรรคเพื่อไทยไหมเพราะว่าตอน

0: เสียงรัฐบาลก็แน่นอยู่แล้วคุณจุลพันธ์นะคะก็ถามกลับว่าไม่ดีเหรอยิ่งเยอะก่อนจะบอกว่าตนไม่ทราบไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะก็พูดไปถึงเรื่องของพรรคก้าวไกลเลยนะคะเพราะว่าก็ถามไปว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีเงื่อนไขหรือเปล่าถ้าหากว่านายกเนี่ยจะดึงพรรคก้าวไกลเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลคุณจุลพันธ์บอกสำหรับพรรคเพื่อไทยไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมนะคะสิ่งที่ได้พูดคุยกันไปแล้วก็จบในวันนั้นแล้วก็มั่นใจในกรอบที่ได้พูดคุยกันเอาไว้ก็จะทำงานภายใต้อำนาจหน้าที่แบบเต็มที่นะคะในส่วนอื่นก็ขึ้นอยู่กับพรรคภูมิใจไทยค่ะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะพิจารณาหรือว่าตัดสินใจและนอกเหนือไปจากท่าทีของพรรคเพื่อไทยละวันนี้ทาง DSI เองค่ะคุณผู้ฟังก็มีรายงานออกมาเนี่ยนะคะว่าหลังจากที่กกต.เนี่ยได้มีมตินะคะออกมาเรียบร้อยละนะคะในการสั่งฟ้องเนี่ยนะคะ77รายเนี่ยปรากฏว่าความเคลื่อนไหวในส่วนของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะของทาง DSI เนี่ยกรณีเกี่ยวกับอ้างยี่ฟอกเงินอันนี้ก็ทาง DSI เองเขาก็เตรียมนะคะจัดทำหนังสือเนี่ยประสานไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเพื่อขอรายงานความเห็นและก็คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายทั้งคำวินิจฉัยเบื้องต้นที่มีการแถลงต่อสื่อมวลชนแล้วก็คำวินิจฉัยสำนวนฉบับเต็มนะคะที่จะจัดทำภายใน60วันนั่นนะคะเพื่อนำเข้าสู่สำนวนคดีประกอบการพิจารณาหลังจากที่ได้รับเอกสารเนี่ยทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนจะนัดประชุมร่วมกันค่ะเพื่อกำหนดนะคะประเด็นและพิจารณาความเห็นของกกต.ในส่วนของผู้ถูกร้องทั้ง77รายว่ามีพฤติการและการเชื่อมโยงพยานหลักฐานยังไงและจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะทาง DSI เนี่ยเขาก็จะดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษให้นำผู้ต้องหา8รายแรกเนี่ยมารวมเป็นสำนวนเดียวกันกับกลุ่มผู้ร่วมกระทำผิดอื่นหรือเปล่าแล้วก็นำพยานหลักฐานสำคัญในสำนวนกกต.มาประกอบไหมตลอดไปถึงนะคะตรวจสอบเอกสารคำขอเปิดบัญชีแล้วก็รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของคณะบุคคลเครือข่ายผู้กระทำผิดรวมไปถึงสอบเพิ่มค่ะในประเด็นตามหนังสือร้องขอความเป็นธรรมซึ่งการสอบสวนครั้งนี้ DSI จะต้องดำเนินการนะคะจนสิ้นกระแสความเนื่องจากว่าอัยการคดีพิเศษเนี่ยมองว่าสมาชิกกลุ่มผู้กระทำความผิดนั้นมีการร่วมกันวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเชื่อมโยงกันกับบุคคลจำนวนมากเรียกว่าเข้าข่ายเป็นองค์กรขนาดใหญ่ก็เอาเป็นว่าทาง DSI เนี่ยเขาจะขอคำวินิจฉัยกกต.นะคะเพื่อฟ้อง77สว.ขยายผลในคดีอ้างยี่ฟอกเงินก็เตรียมที่จะฟันกรณีของคุณเอกราชช่างเหลาด้วยนะคะที่ให้การอันเป็นเท็จค่ะอ่ะว่ากันเท่านี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องพักเบรกกันละพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16นาฬิกา33นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2ค่ะอ่ะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนะคะ

สำหรับในเบรกที่2นี้นะคะก็จะมีคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาพูดคุยผ่านทางช่องทางไลน์นะคะก็มีคุณสุประชัยที่ดินเนี่ยเข้ามาคนแรกเลยตามมาด้วยคุณออด59นะคะแล้วก็คุณติ๋วค่ะที่เข้ามาสวัสดีทักทายเด้งกับเล็กนะคะแล้วก็ยังมีคุณปองพลค่ะคุณปองพลนะคะก็ส่งข้อความเข้ามานะคะบอกว่าสวัสดีครับคุณเด้งกำลังรับฟังอยู่ฟังอยู่ในรถรถก็ติดดีจังเลยแถวบางนานะคะแถวบางนาเนี่ยรถติดประจำอยู่แล้วเนาะคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นค่ะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะคุณชูศักดิ์ส่งสวัสดีวันอังคารเข้ามาดอกกุหลาบสีชมพูหวานแหววมาเลยคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยนะคะก็ส่งสวัสดีวันอังคารเข้ามาเช่นเดียวกันนะบอกว่าพบเจอแต่สิ่งดีๆใจมีแต่ความสุขแล้วก็คุณพูนสุขค่ะคุณพูนสุขหายไปหลายวันเลยนะกลับจากเที่ยวญี่ปุ่นถึงไทยแล้วค่ะนี่หายไปหลายวันเพราะไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่เองจำไม่ได้เลยเพิ่งนึกได้เนอะคุณพูนสุขบอกไปแล้วบอกว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นหายไปร่างกายพังโดยไม่รู้ตัวให้ปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะการปรับพฤติกรรมมีอะไรบ้างคือถ้าเกิดดื่มน้ำน้อยเนี่ยนะคะมันจะทำให้เลือดข้นค่ะแล้วหัวใจทำงานหนักเพราะนั้นต้องดื่มน้ำเยอะๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าปล่อยให้คอแห้งแล้วค่อยดื่มเนี่ยความดันจะตกแล้วหน้าจะมืดแล้วถ้าเกิดกินหวานแทนน้ำเปล่านะคะมันจะทำให้ดื้ออินซูลินจะอ้วนและก็เสี่ยงเบาหวานด้วยแล้วก็กระดกน้ำทีละเยอะๆทีเดียวเนี่ยร่างกายใช้ไม่ทันสมองจะบวมไตจะทำงานหนักและถ้าดื่มทั้งแก้วก่อนนอนจะฉี่บ่อยนอนหลับไม่สนิทค่ะและถ้าดื่มน้ำเยอะก่อนกินข้าวเนี่ยน้ำย่อยจะถูกเจือจางย่อยไม่ดีท้องจะอืดโอ้ตายละต้องปรับพฤติกรรมเยอะเลยนะเพื่อสุขภาพที่ดีนะต้องจำกันนิดนึงนะโอ้ยตายแล้วข้อปฏิบัติตัวนี่มาคุณวิชานค่ะคุณวิชานตลิ่งชันนะคะโอ้ยวันนี้ส่งอะไรมานี่เยอะแยะเลยค่ะคุณวิชานตลิ่งชันบอกว่าวันนี้สวัสดีวันอังคารมีดอกไม้มีทั้งแพงพวยชมพูมียี่โถแล้วก็มีมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยคุณวิชานต่อที่คุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กคุณสุภจีไม่วายโดนถล่มอีกแล้วเรื่องย้ายคุณพิมพ์ชนกสรุปว่าน่าจะมีแก๊งเจนีวาจริงๆแน่ๆเลยเพราะว่าอดีตคนกระทรวงพาณิชย์บางกลุ่มเนี่ยออกโรงตำหนิกันใหญ่ที่สังเกตชัดได้เลยก็คืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอภิรดีผลงานไม่เด่นมาเด่นเอาตอนนี้แหละนะคะก็เรื่องโวยเกี่ยวกับการย้ายคุณพิมพ์ชนกใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยคุณลี LKK ค่ะก็เข้ามาสวัสดีนะคะเด้งกับเล็กค่ะบอกว่าฟังอยู่ฝนตกอีกแล้วแถวพระรามสี่ค่ะไม่รู้แถวนี้ตกไหมเนี่ยคุณส้มชัยนะคะคุณส้มชัยบอกว่า77คนที่โดนมีหลักฐานต่างจากคนไม่โดนยังไงครับเดี๋ยวได้อ่านนะเดี๋ยวคงจะมีคำวินิจฉัยออกมานะรายละเอียดนะเขาจะทำสำนวนส่งไปที่ศาลนะคะอีก2เดือนข้างหน้าก็นับไปนะอีก2เดือนข้างหน้านี่ก็ประมาณพฤศจิกานะครับประมาณพฤศจิกาคงเดี๋ยวคงจะได้เห็นละนะรายละเอียดว่าทางกกต.เขาจะมีการเปิดเผยออกมาหรือไม่หรือว่าจะมีอะไรที่มันเล็ดลอดออกมาสู่สาธารณะกันบ้างนะคิดดูขนาดสำนวนคดียังเล็ดลอดออกมาละเอียดยิบขนาดนั้นรอดูรอตามกันแล้วกันนะคะคุณมยุรีค่ะคุณมยุรีก็ส่งข้อความเข้ามานะเป็นกำลังใจฝนตกทั้งวันแล้วก็บอกว่าขอเทวดาจงนำพาแต่สิ่งดีๆคนดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็สวัสดีวันอังคารเข้ามาด้วยสำหรับคุณมยุรีค่ะส่วนคุณอมรค่ะคุณอมรบอกว่าสวัสดีวันอังคารสุขภาพแข็งแรงผมว่าผมได้เดินถนนแน่แล้วอ๋อจะไปม็อบเหรอนี่คุณอมรออกมาประกาศเลยว่าจะไปม็อบแล้วแล้วก็แฮปปี้ทิวสเดย์เข้ามานะคะอ่ะมาว่ากันต่อนะคะกับประเด็นข่าวอื่นๆก็จะมีข่าวเรื่องที่เป็นผลพวงเกี่ยวกับคดีหัวสวนี่แหละปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยค่ะผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมีการเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้ากรณีที่ DSI แล้วก็กกต.ที่เข้าไปแจ้งความนะคะร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีนะคะกับผู้กระทำความผิดในคดีสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งแล้วก็เอกสารทางราชการรั่วไหลอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นผลโยงกันออกมาในอีกประเด็นหนึ่งสำหรับกรณีที่กกต.เนี่ยได้ดำเนินคดีกับ

กลุ่มบุคคลเฉพาะเจาะจงรวมทั้งหมด6รายค่ะที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยการแอบถ่ายภาพภายในหน่วยเลือกตั้งที่9นะคะเขตคันนายาวกรุงเทพในการเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นะคะที่ผ่านมาและทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็มีการแต่งตั้งนะคะคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเป็นการเฉพาะโดยมอบหมายนะคะให้พลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทำงานเร่งรัดนะคะรวบรวมพยานหลักฐานค่ะเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีที่ DSI นะคะแล้วก็กกต.เนี่ยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่นำเอกสารสำนวนสอบสวนคดีหัวเลือกสว.ซึ่งเป็นเอกสารนะคะทางราชการชั้นความลับเนี่ยออกไปเผยแพร่อันนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะก็ได้มอบหมายให้ทางกองปราบนะคะเร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วซึ่งชนวนเหตุสำคัญเลยนะคะก็เกิดมาจาก DSI และกกต.ที่ตรวจพบแล้วค่ะว่าเอกสารความเห็นและสำนวนลับของคณะอนุกรรมการไต่สวนเนี่ยได้ร่วนไหลไปสู่บุคคลภายนอกและถูกนำไปเผยแพร่นะคะโดยไอลอรวมไปถึงนักการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมและอาจส่งผลนะคะที่เป็นผลกระทบต่อรูปคดีอย่างร้ายแรงขณะเดียวกันค่ะฝ่ายการเมืองและก็พรรคภูมิใจไทยเองก็ได้ออกมาเรียกร้องนะคะให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะว่าเอกสารลับทางราชการเนี่ยมันหลุดออกไปอยู่ในมือบุคคลภายนอกได้ยังไงก็จี้ให้มีการดำเนินคดีนะคะกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกันต่อไปด้วยและนะคะขณะเดียวกันค่ะนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีท่าทีนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะออกมาจากทางด้านของสว.วิวัฒน์ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่กกต.เนี่ยสั่งฟ้องเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางคุณวิวัฒน์นะคะคุณวิวัฒน์ไกลพิสิทธิ์กุลสว.เนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ตนเป็นสว.เชียงใหม่แต่ว่าถูกพาดพิงว่ามีเส้นเงินเกี่ยวข้องกับอดีตสว.ลำพูนที่เป็นน้องชายของตนที่พ้นตำแหน่งสว.กันไปเพราะผิดในเรื่องแจ้งเท็จคุณสมบัติผู้สมัครสว.แต่ว่ากกต.เนี่ยจับไปโยงกันกับสำนวนคดีของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26โดยไปเชื่อมโยงคำให้การของพยานคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาทรโดยใส่ร้ายว่าตนและน้องชายเนี่ยมีการจ่ายเงินให้พยานรายนี้นำไปจ่ายให้กับผู้สมัครสว.รายอื่นๆเพื่อที่จะล็อบบี้คะแนนเลือกสว.คณะอนุชุดที่26คือพยายามเชื่อมโยงตนว่ามีเส้นเงินเกี่ยวข้องกับน้องชายทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยถ้าน้องชายทำผิดถามว่าพี่ชายต้องผิดด้วยเหรอเรื่องนี้พร้อมไปชี้แจงกับทางศาลฎีกาค่ะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเส้นเงินใดๆทั้งสิ้นในคดีนี้แต่ว่าคณะอนุชุดที่26เนี่ยไปเชื่อคำให้การของพยานแค่คนเดียวที่อ้างชื่อตนและที่ผ่านมากกต.เองก็ไม่เคยเรียกไปชี้แจงข้อกล่าวหาในเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะทางตัวคุณวิวัฒน์เองค่ะสว.เนี่ยก็บอกว่ายังงงๆอยู่เหมือนกันว่าเกี่ยวข้องได้ยังไงคือดูแล้วเรื่องนี้เล่นการเมืองมากเกินไปรู้สึกน้อยใจที่คนดีอยู่ยากในประเทศนี้ในฐานะประธานกรรมธิการพาณิชย์วุฒิสภาทำประโยชน์ให้กับประเทศมากทำงานเต็มที่เช่นแก้ปัญหาเรื่องนอมินีข้ามชาติแต่กลับถูกทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลก็พร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นศาลฎีกาก็มั่นใจว่าศาลนั้นพร้อมที่จะให้ความยุติธรรมค่ะอ่ะนี่ก็เป็นมุมมองความเห็นนะคะสำหรับตัวบุคคลที่โดนศาลนะคะสั่งฟ้องแล้วค่ะแล้วก็ยังมีความเห็นอีกนะจากทางด้านของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนะคะทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะว่าต้องการให้มีการตรวจสอบมติกกต.ในคดีหัวสว.ค่ะโดยตั้งข้อสังเกตถึงเหตุที่ส่งฟ้องไปแค่เพียง77รายจากข้อเสนอเดิมเนี่ยถึง229รายเพราะฉะนั้นนะคะพฤติการของกกต.ครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของขบวนการที่มีออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เองก็ต้องการให้มีการเปิดคำวินิจฉัยรายบุคคลเพื่อให้สาวไปถึงผู้ที่วางแผนค่ะและก็สนับสนุนให้ผู้เสียหายเนี่ยนะคะได้ใช้ช่องทางกฎหมายในการตรวจสอบกกต.และจับตาดูรัฐบาลนะคะว่าอย่าไปแทรกแซง DSI โอ้โหวันนี้เนี่ยนะคะทางคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะก็ออกมาระบุเลยว่าได้เชิญฝ่ายกฎหมายของพรรคค่ะมาร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวการวินิจฉัยของกกต.ประกอบกับการดำเนินการนะคะในวันข้างหน้าเพราะว่าเคยพูดเอาไว้แล้วว่าวันที่14กันยาเนี่ยมันไม่ใช่วันจบวันสุดท้ายแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของบทต่อไปในเรื่องนี้ค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าได้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่ากกต.เนี่ยตัดสินใจส่งเรื่องนะคะให้ศาลฎีกาค่ะเพื่อดำเนินการกับบุคคลทั้ง77คน
เป็นจำนวนที่น้อยกว่าข้อสรุปของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เสนอให้ดำเนินการกับบุคคล229คนที่ครอบคลุมกลุ่มต่างๆที่มีความหลากหลายมากกว่านี้โดยเฉพาะคณะกรรมการ

0: การบริหารของพรรคการเมืองและก็ยังเป็นจำนวนที่น้อยกว่าความเห็นของเลขากกต.ด้วยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกเลยบอกว่านอกจากนี้เนี่ยนะคะทางประธานกกต.เองเนี่ยมีการอ้างถึงการตัดสินใจไม่ส่งบุคคลอีกหลายรายที่ออกตัวว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแต่เชื่อว่าเสียงข้างมากเนี่ยคงใช้เหตุผลในแนวทางเดียวกันก็คือวิธีการพิจารณาพยายามที่จะเอาบรรทัดฐานแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาเนี่ยมาเป็นหลักทั้งที่ความเป็นจริงแล้วอำนาจของกกต.มีทั้งในส่วนที่เป็นคดีอาญาและคดีเลือกตั้งเมื่อประกอบกันแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีการพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัยแต่ว่าดำเนินการเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าที่มันเคยเป็นบรรทัดฐานที่กกต.เนี่ยเคยดำเนินการและศาลฎีกาเนี่ยเคยพิพากษาแล้วว่าอะไรที่มันเกินเลยไปกว่าการที่จะให้ผู้สมัครเลือกโดยดูจากประวัติการทำงานก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้สมัครรายอื่นดังนั้นเนี่ยจะทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมค่ะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกเลยว่าที่สำคัญนะคะในส่วนของพรรคการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยน่าสังเกตว่าทางประธานจะแถลงว่ามี7ข้อหาโดยข้อหาเนี่ยนะคะที่1ที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับพรรคการเมืองเนี่ยอาจจะเกี่ยวพันไปถึงข้อหาที่2ก็คือผู้ที่ยินยอมให้พรรคการเมืองเข้าไปช่วยเหลือโดยพูดถึงเฉพาะการพาดพิงของพยานซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการพิจารณาข้อกล่าวหาที่1ถึง7เนี่ยมันต้องดูภาพรวมด้วยและปรากฏชัดเจนเลยว่าพอลงไปพิจารณาในข้อหาที่3ถึง7เนี่ยถึงขั้นตัดสินที่จะส่งศาล77คนคือมันมีพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นขบวนการอย่างชัดเจนมากกว่าเป็นความผิดรายบุคคลนี่คุณอภิสิทธิ์ว่าอย่างนั้นและยิ่งไปกว่านั้นค่ะที่กกต.เนี่ยใช้คำว่าผู้อื่นที่มีการยื่นศาลเนี่ยไปหลายคนเป็นบุคลากรของพรรคการเมืองพรรคเดียวกันหมดและการดำเนินการที่เป็นที่มาของการตัดสินในข้อหาที่3ถึง7เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นระบบแต่กกต.เนี่ยไม่ได้ยกประเด็นเหล่านี้มาพิจารณาว่าเป็นผู้วางแผนให้เป็นไปตามขบวนการแบบนี้หน้าที่จะเป็นใครและนอกจากนั้นในส่วนของการที่ไปให้น้ำหนักเนี่ยนะคะกับเรื่องของพยานที่กลับคำให้การโดยจะมีคำอธิบายที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงและทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของกกต.คือที่ว่าคำให้การของพยานที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าถูกขับออกแล้วก็ไปอยู่พรรคกล้าธรรมโดยใช้คำว่าซึ่งขัดแย้งกับพรรคภูมิใจไทยทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยพรรคกล้าธรรมและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันถึงขนาดนั้นนะคะนี่คุณอภิสิทธิ์ก็บอกเอาไว้แบบนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการระบุเอาไว้ตามการกลับคำให้การเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนข่มขู่นะคะโดนข่มขู่แล้วก็บีบคั้นจากพรรคการเมืองซึ่งมีอำนาจในช่วงเวลานั้นนะคะที่ต้องการให้เล่นงานพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยทางคุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกเอาไว้ว่าพยานคนนี้มาให้การครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาถ้ามีความเชื่อว่าการมากลับคำให้การทีหลังเนี่ยเป็นเพราะเกิดมาจากการข่มขู่เนี่ยก็น่าจะเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองเพราะนั้นตนขอตั้งข้อสังเกตว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็เป็นรัฐบาลอยู่แสดงว่าความจริงแล้วพยานเนี่ยมีเหตุอันควรจะกลัวพรรคภูมิใจไทยด้วยซ้ำแต่กลับมาให้การในลักษณะที่พาดพิงไปถึงบุคคลต่างๆดังนั้นเนี่ยจะพิจารณาเพียงแค่พยานก็คงไม่พอแต่ควรพิจารณาประกอบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยว่ามันสอดรับกับคำให้การของพยานหรือไม่เพราะนั้นการกลับคำให้การโดยทำเป็นหนังสือแต่ไม่มีรายละเอียดว่าไม่ผู้ชายคนที่ไม่ปรากฏนามเนี่ยที่ข่มขู่เนี่ยเป็นใครยังไงเมื่อไหร่ซึ่งมันก็จะทำให้เกิดคำถามในเชิงข้อกฎหมายเนี่ยนะคะก็ทางด้านคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยออกมาไล่เรียงแบบละเอียดยิบเลยทีเดียวนะคะในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยนะคะแล้วก็พยายามนะคะพยายามที่จะระบุให้เห็นนะคะถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะคะในการส่งฟ้องแค่เพียง77รายนั่นเองนะคะก็มองกันว่าเรื่องแบบนี้นะคะมันเป็นขบวนการหรือเปล่าก็อยากจะให้มีการเปิดคำวินิจฉัยนะคะเพื่อที่จะสาวไปถึงตัวของผู้วางแผนที่อยู่เบื้องหลังคดีหัวสวในครั้งนี้นั่นเองเอาล่ะทีนี้มากันที่ประเด็นอื่นๆกันบ้างคุณผู้ฟังวันนี้นะยังมีข่าวความคืบหน้าค่ะเกี่ยวกับกรณีนะคะของสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์กับกรณีสีกาเอ๋เนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยเนี่ยก็พูดถึงความคืบหน้าของคดีนี้เอาไว้นะคะว่าจากพฤติกรรมที่ตรวจพบนะคะมีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าอาจจะมีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินค่ะและมีลักษณะบางอย่างเนี่ยคล้ายกับการดำเนินงานของวัดพระบาทน้ำพุเลยโดยเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพยานหลักฐานแบบตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ได้มีการแจ้งข้อหาฟอกเงินไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยพร้อมกับที่จะส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้กับทางปปง.ได้ตรวจสอบเส้นทางทางด้านการเงินอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งอ่ะลืมไปเลยไปกันที่คุณเล็กวาสนาหนานร่วมค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรง

0: รงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
1: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลินเลย
1: เริ่มเลยโทษที
2: ไม่เป็นไรก็ฟังข่าวไปด้วยอ่ะแน่นอนแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ฮือฮาแล้วก็คือเรื่องของท่านศรีทศาพี่แดง
1: ใช่ๆอันคลอสอันคลอส
2: โอ้โหต้องบอกว่าในหน้าฟีดของไทยเราใน Facebook หรือว่าในสื่อเนี่ยต้องบอกว่าชื่นชมนะคะชื่นชมท่านศรีทศาในเวทีกรรมาธิการประนอมภาพบังคับที่ประชุมนัดแรกกับเขมรที่สิงคโปร์วันนี้เนี่ยโอ้ยเล็กเนี่ยฟัง3รอบเลยนะฟังภาคภาษาอังกฤษ2รอบแล้วก็ฟังที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่เขาภาคไทยเลยอ่ะนะต้องบอกว่าคุณศรีศักดิ์เมื่อสักครู่เนี่ยให้สัมภาษณ์นักข่าวที่สิงคโปร์นะนักข่าวไทยที่ตามไปที่สิงคโปร์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นการจู่โจมที่กัมพูชาคาดไม่ถึงว่าเราเนี่ยจะสปีชแบบนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่เนี้ยอ่านในพนมเปญโพสอ่ะเขาก็เหมือนด่าท่านศรีทศาเราว่านี่มันเป็นเวทีอันคลอสเป็นเวทีด้านด้านทะเลใช่ไหมแต่กลับใช้เวทีนี้เนี่ยในการมากล่าวหาพูดเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่ต้นยันมาจนปัจจุบันอะไรประมาณนี้นะคือท่านศรีทศาเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าคาดว่ากัมพูชาเนี่ยผิดคาดกัมพูชาเนี่ยเขาเห็นที่ผ่านมาคือท่านทูตของเราหรือการทูตของเราเนี่ยเราจะยึดตามเรียกว่ามาตรฐานสากลเนี่ย
1: มารยาทเราจะมีมารยาท
2: ใช่คือกฎกติกามารยาทเป๊ะเลยจนเขมรคุณนั่นแหละที่ใช้ทุกเวทีด้านการต่างประเทศเนี่ยพูดเรื่องเนี้ยทุกเรื่องเขมรเรื่องแบบฟื้นฝอยหาตะเข็บของเดิมอ่ะทุกเวทีแต่จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาท่านศรีศักดิ์เนี่ยเขาเรียกว่าออกนอกกรอบน้อยมากแต่มาครั้งนี้เนี่ยท่านศรีศักดิ์ให้เหตุผลว่าที่เราต้องย้อนกลับไปในอดีตว่าสาเหตุมันคืออะไรเนี่ยเพราะว่าการที่เราจะมาคุยกันวันนี้เรื่องของประนอมภาพบังคับเรื่องของภาพทะเลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องการให้ทางกรรมาธิการประนอมภาพบังคับของอันคลอสและคนทั่วโลกเนี่ยได้เห็นว่ามันมีที่มาใช่ไหมท่านศรีศักดิ์ก็เลยต้องย้อนไปตั้งแต่คุณอัดเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ของผู้นำแล้วก็เอามาปล่อยทั้งตอนที่เอาจรวดเนี่ย BM 21เนี่ยมายิงใส่ประชาชนพลเรือนที่บริสุทธิ์ทั้งการวางทุ่นระเบิดที่ทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาซึ่งต้องบอกว่าประโยคที่คุณศรีทศาพูดไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยคือเขมรเนี่ยอ้างตลอดว่าตัวเองเนี่ยยึดตามข้อตัวบทกฎหมายระหว่างประเทศแล้วตอนที่ทำแบบเนี้ยไอเอาคลิปมาปล่อยยิงประชาชนเราวางทุ่นระเบิดเนี่ยไอ้แบบเนี้ยแล้วตอนนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศน่ะอยู่ที่ไหนเหร
1: อ
2: กัมพูชายึดตรงไหนเหรอเออคือแบบย้อนสอน
1: อ
2: ะแล้วอีกอย่างนึงนะเราก็มีความรอบคอบแล้วพี่แดงจะเห็นได้ว่าท่านศรีศักดิ์เนี่ยประกาศบนเวทีเลยตอนถ้อยแถลงว่าการประชุมวันนี้เนี่ยการในเวทีเรื่องของกรรมาธิการภาคบังคับเนี่ยเฉพาะอ่าวไทยและไม่ครอบคลุมเกาะปูท่านแบบเขาเรียกว่าตีกันไว้ก่อนเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่รวมถึงเกาะปูแม้ว่ากัมพูชาจะพยายามลากเส้นสมมุติขึ้นมาเองแต่ฝั่งเราเนี่ยมีสนธิสัญญางามมีกฎหมายอะไรชัดเจนเพราะฉะนั้นจะไม่รวมถึงเกาะปูก็เหมือนกับเป็นการบอกกับทางกรรมาธิการแหละว่าเรามาคุยเนี่ยเราไม่เอาเรื่องเกาะปูมารวมนะคือเราแสดงเกตจำนงไว้ก่อนเลยว่าอย่ามาแตกเกาะกูดนะรวมถึงตอนท้ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการบอกกับกรรมาธิการว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินยังไงเราไม่ได้ต้องการมีใครแพ้หรือใครชนะแต่อย่าลืมว่าไทยกับกัมพูชาต้องอยู่เป็นเพื่อนบ้านกันต่อไปก็เหมือนเป็นการอะไรอะสกิดกรรมาธิการไว้เหมือนกันนะว่าจะตัดสินหรือว่าจะชี้อะไรเนี่ยก็ต้องมองด้านรัฐศาสตร์ด้วยประมาณว่ามองหน้ามองหลังหลายเรื่องอ่ะพี่แดงแต่ต้องบอกว่าสไตล์ของคุณศรีทศาเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมคือเรียกว่าเชื่อนิ่มๆสไตล์ท่านทูตอ่ะคือดูเสียงเนี่ยราบเรียบขรึมแต่ความคมของการเลือกใช้คำฮะการแบบโอ้โหนี่แล้วเล็กชอบมากพี่แดงคนแปลของเพจของกระทรวงการต่างประเทศเขาจะแปลเป็นไทยเลยใช่ไหม คนแปลเนี่ยก็ดูจะมีอารมณ์

ลมร่วมมากนะเขาจะมีการเน้นเสียงลากใช่อินแล้วก็ลากเสียงแล้วแบบคือเหมือนกับว่าอินไปกับท่านศรีหศักดิ์อ่ะแล้วจะมีตอนท้ายที่ท่านศรีหศักดิ์อ่ะบอกว่าอ่ะการมาครั้งเนี้ยคือเราต้องการที่จะจับไปสู่เรื่องของเจรจาทวิภาคีหรือใดๆก็ตามเราไม่ได้ไปติดประตูเรื่องของการพูดคุยนะคือเหมือนเขมรมาใส่ร้ายเราว่าเราอ่ะยกเลิก MOU 2544ทำให้เขมรเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นก็เลยต้องมาทางนี้ถ้ามาแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยท่านศรีสังพูดเสร็จเนี่ยเขาแปลเลยเขาบอกว่าเราคาดหวังว่าจากนี้ไปเนี่ยเขมรน่ะจะกล้านี่พี่คนแปลน่ะเขาลากเสียงเลยนะพี่ขอให้เขมรเนี่ยกล้าที่จะเดินตามบนเส้นทางที่มันเป็นการพูดเชิงมาตรฐานอู้แบบเขาเน้นแล้วเขาลากเสียงด้วยนะหวังว่ากัมพูชาจะกล้าอย่างนี้เลยทำเสียงอย่างนี้เลยโอ้โหไม่งั้นใครลองไปเปิดฟังดูนะในเพจของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยแปลแบบสดๆนะช่วงท้ายๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าก็ถือว่านานๆทีนะพี่เราจะได้ตอกกลับเอาคืนกัมพูชาบ้างนะเพราะว่าเราก็โดนเขาเล่นงานมาหลายทีแล้วนะคราวนี้เราก็เลยเขาเรียกว่าย้อนสอนทีเดียวเลยนะว่าโกหกรายวันใส่ร้ายไทยรายวันพูดโอ้ยนะเอาเป็นว่าเอาคืนครั้งนี้ถือว่าสะสมมากเลยนะฮะนั่นแหละนะอ่ะส่วนอันนี้เรื่องของเขมรต่อไปเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชา ยังไม่จบดีนะผลจากเมื่อวานนี้ที่ในห้วง2วันเนี่ยซึ่งทหารกัมพูชามีการเปิดประเด็นเนื่องจากว่าทีมของหลวงตาเยื้อนอ่ะพระเนี่ยเข้าไปสร้างถนนแล้วก็ไปเห็นว่าเฮ้ยเขมรเนี่ยขุดคูเลตขุดบังเกอร์ไอ้ตรงที่ทางฝั่งเราเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยกองทัพภาค2เขาก็แถลงอ้อมๆ นะพี่เด้งแถลงว่าโอ้ยกำลังทหารตรงเนี้ยของเขมรเนี่ยเขาอยู่มานานตั้งแต่สมัยเขมรแดงแล้วแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ป่าเขตอุทยานอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็บอกว่าคือเหมือนกับว่าเขมรเนี่ยรีบที่จะเจาะเป็นช่องเป็นบังเกอร์เป็นคูเลตเพื่อป้องกันกลัวว่าไทยจะเข้าไปยึดใช่ไหมเนี่ยเขาแถลงแบบนี้แต่ปรากฏว่าโอ้โหในโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ชาวบ้านหรือคนที่เขามีความรู้ในพื้นที่รวมถึงเพจที่เขาดูแลเรื่องเขาเจาะเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมอ่ะเขาก็ไม่เชื่อกองทัพภาค2พี่แดงโอ้ยเพจออกมาด่าเยอะเลยว่าทำไมกองทัพภาค2พูดแบบนี้ทำไมไม่พูดให้ชัดเจนเลยว่าเขมรมันล้ำแดนเราหรือไม่ล้ำทำไมไปพูดอ้อมซ้ายอ้อมขวาอยู่นะแต่ได้รับการชี้แจงจากกองทัพภาค2แบบนี้ว่าการที่เราต้องแถลงแบบนั้นเพราะ1ผู้บังคับบัญชาอนุมัติว่าต้องให้แถลงในแนวนี้ไม่ได้ให้แถลงแบบคือมันไม่ได้คือไม่ได้โกหกนะแต่ไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดแต่วันนี้เนี่ยทางกองทัพภาค2เนี่ยก็มีการเล่าให้นักข่าวฟังนะเล่าให้หลายคนที่โทรไปเนี่ยบอกว่าโหพี่โทรมาหลายคนเลยจนเขาก็ต้องเล่าให้ฟังและยอมรับในความเป็นจริงว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยคือเนิน450ตรงช่องกระโดนซึ่งอาจใกล้ๆกับช่องสงามที่ศรีสะเกษแต่จริงแล้วมันอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยตรงนั้นเนี่ยที่ทหารเขมรเนี่ยอยู่มาตั้งแต่เขมรแดงจริงๆแต่อย่างที่บอกไงว่าสมัยก่อนเนี่ยฝั่งทหารไทยเราก็ดีกับเขมรแดงอาจจะเรียกได้ว่าเหมือนเมื่อก่อนเราแอบหนุนเขาอะใช่ไหมแล้วเราก็ให้เขาอะมาอยู่ตรงพื้นที่ที่มันเหลื่อมกับของเรานะแล้วฐานเขมรแดงก็อยู่อย่างนี้มาตลอดจนเมื่อเขาภายในเขาสงบกันทหารเขมรก็ยังวางกำลังอยู่ที่เดิมโดยที่เราไม่ได้ไปทวงคืนเราไม่ได้ไปไล่เขาออกเพราะว่าเราก็มองว่าตรงนั้นมันนิดเดียวแล้วฝั่งเราเนี่ยมันเป็นป่าเราเข้าไปวางกำลังอะไรมันยากนะเพราะฉะนั้นจะถามว่าทางฝ่ายทัพภาค2เนี่ยชี้แจงอย่างไม่เป็นทางการว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมของฝั่งกัมพูชาคือฐานเขมรวางกำลังมายาวนานหลายสิบปีนะแต่อีกมุมนึงก็ยอมรับว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในแผนที่1ต่อ 50,000 ของเราเช่นกันแต่ก็อยู่ในแผนที่1ต่อ 200,000 ของเขมรเช่นกันเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยคือจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปักปันยังไม่ได้ตกลงกันนะแต่กองทัพภาค2บอกว่าทั้งหมดนี้อยู่ในลิสต์แล้วเพราะว่าหลังการสู้รบรอบ2เนี่ยเรามานั่งลิสต์แล้วว่าตรงไหนที่เขมรล้ำเราก็ถึงมีการสร้างถนนเข้าไปที่เราสร้างถนนที่ให้ที่หลวงตาเยื้อนเข้าไป

0: วยเนี่ยเพราะว่าเรามีแผนที่จะเอาคืนในรอบหน้าเพราะว่าอะไรพี่คราวที่แล้วเนี่ยเราเอาคืนไม่ได้เพราะถนนเรายังไม่
1: ม
0: ีมันก็เลยไม่ได้อยู่ในลิสต์ตั้งแต่ต้นก็จริงๆแล้วก็เหมือนยอมรับไกลๆว่ามันก็เป็นแผนพื้นที่ของประเทศไทยนั่นแหละอาจจะล้ำเข้ามา100เมตรอย่างที่ชาวบ้านว่าเพราะฉะนั้นกองทัพภาค2ก็เลยชี้แจงอย่างไม่เป็นทางการว่าคราวหน้าเอาคืนแน่เพราะเราสร้างถนนเข้าไปต่อแล้วซึ่งเราเห็นได้ว่ามีอีกหลายพื้นที่นะที่เราก็ยังไม่ได้เอาคืนตั้งแต่คราวที่แล้วเพราะว่ากำลังไม่พอ2คือถนนยังไม่เข้าถึงนะเพราะฉะนั้นคราวหน้าถ้ามีอีกรอบนึงเนี่ยเราจะเอาคืนไม่ต่ำกว่า10จุดนะที่เราเสียไปไอ้พื้นที
1: ่
0: อาจจะเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้แต่จะเอาคืนหมดนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการบอกว่ากองทัพภาค2บางครั้งก็ต้องชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาพี่แดง
1: ค่ะคงว่าได้เท่านี้นะต้องลาคุณผู้ฟังละไปละค่ะขอบคุณมากไปละสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเสหสักเผยกัมพูชาไม่ทันตั้งตัวหลังไทยกล่าวถ้อยแถลงเวทีอันคลอสฟาดกลับทำตรงข้ามกับที่บอกเคารพกฎหมายระหว่างประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับให้สัมภาษณ์หลังกล่าวถ้อยแถลงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982ณสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าดูเหมือนกับว่ากัมพูชาไม่ได้ตั้งตัวที่ไทยกล่าวแบบนั้นเพราะไทยกล่าวตรงไปตรงมาประเด็นการประนอมภาคบังคับจะแยกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลกับกระบวนการนี้กระบวนการนี้ออกมาอย่างไรมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเจตนาของไทยต้องอยู่ด้วยกันมีปัญหาความขัดแย้งก็ต้องก้าวข้ามต้องมีความจริงจังจริงใจแต่สิ่งที่เห็นกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเขาเป็นฝ่ายที่ชอบธรรมยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อที่จริงไม่ได้เป็นแบบนั้นต้องยกตัวอย่างให้คณะกรรมการประนอมเช่นการปล่อยคลิปเสียงคุยทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นการพูดคุยกันส่วนบุคคลแล้วปล่อยเพื่อเจตนาอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่จะบั่นทอนรัฐบาลไทยในขณะนั้นสร้างความแตกแยกในประเทศรวมถึงการยิงเข้าไปในสถานที่พลเรือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้มีคนเสียชีวิตทรัพย์สินถูกทำลายและที่สำคัญทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดได้รับบาดเจ็บโดยฝั่งกัมพูชาไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆนี่คือการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งข้อสงสัยนายเสียศักดิ์ยังยืนยันว่าประเทศไทยเราเข้าสู่กระบวนการอันคลอสด้วยความสมัครใจอยากจะร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมเพื่อให้เขาทำงานอย่างเต็มที่หวังว่าผลสุดท้ายจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนวุฒิสภาจัดกำลังตำรวจสภาเข้มประกบสื่อหลังสว.แตกตื่นโทรแจ้งกันวุ่นผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภาว่าจากกรณีที่กกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยมีสว.26คนทำให้วันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนมากมารอสัมภาษณ์สว.ที่มีรายชื่อทั้ง26คนรวมถึงนายมงคลสุรัตน์สัจจะในฐานะประธานวุฒิสภาโดยปักหลักตั้งแต่ช่วงเช้าจนทำให้สว.ส่วนใหญ่มีอาการแตกตื่นมีการโทรศัพท์แจ้งกันวุ่นว่ามีสื่อมวลชนมารอทำข่าวจากนั้นช่วงบ่ายหลังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยฝ่ายอาคารสถานที่ได้จัดตำรวจมา1ชุดมาตรวจสอบความเรียบร้อยซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้จะต้องอำนวยความสะดวกเรียบร้อยในอาคารรัฐสภาขณะที่หน้าห้องประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา

0: ซึ่งมีนายชีวภาพชีวธรรมสว.เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้และเป็นหนึ่งในรายชื่อ26สว.ได้มีสื่อมวลชนไปรอทำข่าวแต่ปรากฏว่านายชีวภาพไม่ได้เข้าประชุมโดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้ที่จะนำประชุมคือนายกิตติศักดิ์หมื่นศรีรองประธานกรรมการคนที่1ทำหน้าที่แทนด้านนายสุเทพสังวิเศษสว.ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจพร้อมพูดเสียงแข็งว่าไม่โอเคก่อนจะเดินเข้าห้องประชุมกรรมาธิการส่วนนายสมหมายศรีจันทร์หนึ่งใน26สว.ซึ่งมาประชุมในกรรมาธิการนี้ด้วยกล่าวด้วยท่าทียิ้มแย้มว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องคดียินดีในการเปลี่ยนแปลงขอบคุณทุกท่านไม่ต้องห่วงยังทำหน้าที่อยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับพลพีเผย 1.1 หมื่นบริษัทต้องสงสัยถือครองที่ดินดอมินี 2,200 บริษัทพุ่ง 8.5 หมื่นล้านเร่งตรวจสอบให้จบเดือนนี้พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวภายหลังประชุมบูรณาการข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของคนต่างด้าวอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และนอมินีว่าในการประชุมวันนี้เป็นการอัปเดตข้อมูลกันโดยการประชุมมีนางสุภจีสุทธรรมพันธ์เป็นประธานการประชุมพร้อมยอมรับว่าจะมีมาตรการออกมาซึ่งในที่ประชุมได้มีการพูดถึงข้อขัดข้องของแต่ละส่วนว่าตำรวจมีข้อขัดข้องอย่างไรกรมที่ดินมีข้อขัดข้องอย่างไรเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเป็นเรื่องของการประสานข้อมูลกันส่วนในที่ประชุมได้มีการมอบนโยบายอะไรเพิ่มเติมหรือไม่พลตำรวจโทรุตพลกล่าวว่ามีเรื่องของการให้ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันเพราะแต่ละคนทำอยู่แล้วทั้งตำรวจและฝ่ายมหาดไทยมีการปฏิบัติกันอยู่แล้วแต่หลังจากนี้จะมีการประสานข้อมูลกันมากขึ้นคาดว่าจะประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้งด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมว่าขณะนี้ธุรกิจนอมินีเริ่มมีการโอนหนีโอนย้ายแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาแผ่นดินไทยคืนโดยการจับนอมินีที่ถือครองที่ดินก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจากที่แต่ละหน่วยมาแสดงตัวเลขพบว่าที่ดินที่ถือครองโดยบริษัทต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยมีอยู่ประมาณ 2,200 บริษัทและบริษัทที่ต้องสงสัยที่อาจจะมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือเปลี่ยนเลขบัญชีมีประมาณกว่า 1,100 บริษัทส่วนอีก 10,000 กว่าบริษัทสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธุรกิจการค้ากรมที่ดินและกรมการปกครองจะร่วมกันสืบสวนสอบสวนว่าบริษัทที่ถูกหรือผิดหรือเป็นนอมินีก็จะดำเนินคดีและคัดจำหน่ายต่อไปยืนยันว่าการดำเนินคดีกับบริษัทนอมินี 11,000 กว่าบริษัทที่กำลังตรวจสอบอยู่นั้นจะต้องจบภายในสิ้นเดือนนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
8: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

ติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: คุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
4: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: พบกันช่วงเย็นวันอังคารที่15กันยายนนะเด้งนะ มาพร้อมฝนจริงครับโอ้โหตอนนี้ฝนถล่มหนักมากครับ
5: กระหน่ำมากเลยอะคือขาวโพลนไปหมดเลยอะ
4: มองไม่ค่อยเห็นอะไรขาวโพลนแล้วก็มืดด้วยนะเด้งนะครับ
5: น่าเป็นห่วงว่าเดี๋ยวเราจะขับรถกลับบ้านยังไงเนี่ย
4: จะถึงบ้านกี่โมงกี่ทุ่มกี่ยามไม่รู
5: ้น้ำท่วมแน่ๆเลย
4: น้ำมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอารถก็ติดเอาติดเอาฝนก็ตกหนักเอาหนักเอาโอ้โหเจ้าอะไรกันแน่เด้งนะโอ้โหเอาเข้าห้องน้ำเมืองข้าให้เรียบร้อยนะครับที่ไหนอย่างไรบ้างฟ้าฝนตกนะครับก็แจ้งข่าวมาหน่อยไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพเขตห้วยขวางกำลังตกหนักตอนนี้นะเด้งนะต่างจังหวัดครับเนี่ย101ครับ
5: ร้อยเอ็ด
4: ฝนกำลังตกอยู่เช่นเดียวกันนะครับไม่รู้หนักมากขนาดไหนนี่นะ
5: นี่คุณสุพจน์เขาบอกว่าตอนนี้ฝั่งทนวงเวียนใหญ่ฝนตกหนักมากเลย
4: โอ้แสดงว่าไปไกลมากเลยนะรอบกรุงเทพแน่เลยเด็ก
5: แล้วบอกว่าดูเรดาร์เนี่ยดูท่าทางคงจะตกอีกนาน
4: ครับโหเป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนจริงๆนะครับระวังฝนจะตกหนักนี่นะตั้งแต่นะครับนี่นะสิบหก17 18 19 20ยาวเด้งนะ
5: ยาวเลยอ่ะฝนน่ะ
4: ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะครับระวังด้วยครับกรมทรัพยากรธรณีเขาเปิดเผย17จังหวัดที่ฝนตกหนักแล้วก็เสี่ยงมันดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอ่ะเด้งนะตอนนี้ก็คือว่าที่ไหนล่ะครับ17จังหวัดที่ว่านี้ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือนะครับเช่นจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์นครสวรรค์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จันทบุรีตราดเลยกระบี่ระนองครับอ
5: ัน
4: นี้ฟ้าฝนจะหนักแล้วก็ถล่มครับดินนะครับอีสานไม่มีเด้งนะพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ต้องห่วงแล้วครับไม่ถล่มอยู่แล้วแต่ฟ้าฝนยังตกหนักอยู่เพราะฉะนั้นก็เตือนภัยกันไว้ครับ
5: ส่วนความคืบหน้าของสมีโชติเนี่ยกับสีกา กับสีกาเอ๋นะนั่นแหละแต่ปรากฏว่าไปมานะตอนนี้โอ้โหวงเงินเนี่ยมันสูงขึ้นทุกทีอ่ะตอนนี้ล่อไปถึง300ล้านแล้วนะ
4: โอ้โหซาจริงๆ
5: เนี่ยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกเลยเนี่ยบอกว่าตอนนี้รอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็ยืนยันเลยว่าตอนนี้เตรียมขยายผลในระยะเฟส2เฟส3เนี่ยตามที่ผู้บังคับการปราบปรามเนี่ยนะคะระบุเอาไว้แล้วก็ทรัพย์สินที่ตรวจยึดเพิ่มเติมเนี่ยตอนนี้พบเงินในบัญชีอีกจำนวนมากยอดรวมเนี่ยพุ่งสูงกว่า300ล้านเนี่ย
4: ครับ
5: ส่วนเรื่องของเซียนพระเนี่ยเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าเอ้ยมันลามไปถึงเซียนพระอะไรเงี้ยนะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะบอกยังไม่มียังไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่ามีผู้ทยอยเข้ามาให้เบาะแสต่อเนื่องแล้วซึ่งพนักงานสอบสวนนะคะพร้อมที่จะรับข้อมูลเอาไว้พิจารณาแล้วก็ยังคงปฏิเสธเรื่องของวัดจุฬามณีนะ
4: ครับจุฬามณีไม่มีใช่ไหมเด้งนี่นะ
5: ไม่มี
4: ครับ
5: แต่ว่ามันมีเรื่องเลยนะกรณีตรวจสอบเลยวัดป่าภูผาสูงซึ่งเขา
4: บอกที่โคราชเด้ง
5: ที่ทางทนายเขาก็ออกมาดำเนินการแล้วบอกว่าเนี่ยจะฟ้องร้องเลย
4: โอ้นะครับเรื่องของพระเรื่องนะของประธานโทษนี่นะวันนี้ขอพูดเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งครับผมเพิ่งกลับมาจากรับรางวัลเมื่อสักครู่เด้งนะโอ้โหปรากฏว่าเวทีรับรางวัลครับ
5: ค่ะ
4: ชอบมาถามผมเห็นผมเป็นนักข่าวเด้งนะ
5: เรื่อง
4: พระนี่ครับขนาดอยู่ในงานนะเด้งนะคนยังสนใจคืนใครก็แล้วแต่นะคร
5: ับ
4: คิด

0: เรารู้มากเลยเด้งว่าเออยังไงต่อแล้วครับจะมีอีกกี่รูปแล้วเขาบอกว่ามีพระใหญ่อีกรวมทั้งนะครับวงเงินเนี่ยมากมายไปอย่างนั้นนะโอ้มันเป็นกระแสครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับขออนุญาตไหนๆก็พูดแล้วครับเปิงไปรับรางวัลมาอินทรีทองอวอร์ดนะครับสาขาสื่อมวลชนดีเด่นแล้วก็ผู้ประกาศข่าวยอดนิยมแห่งปีว่างั้นเด้งมอบไฟเขินเหมือนกันครับและอีกรางวัลหนึ่งคู่กับน้องนีรชาหลิมสมบูรณ
1: ์
0: พิธีกรข่าวคู่กันในรายการคุยขโมงบ่ายสามโมงเนี่ยครับเป็นพิธีกรข่าวคู่ยอดนิยมว่างั้นนะก็กราบขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านได้ติดตามรายการหน้าจออยู่นะครับย่างปีที่19ครับนี่นะก็เป็นรายการที่สร้างเรตติ้งให้อสมทอันนี้ผมต้องพูดนะครับเพราะว่าผมเป็นพนักงานอสมทกันแล้วตอนนี้ผมก็ยังเป็นศิลปินสังกัดอสมทอยู่ครับก็กราบขอบพระคุณนะครับที่ท่านสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจกับการทำงานมาเรตติ้งสูงยิ่งกดดันนะครับเพราะว่ามันจะต้องให้ดีครับทำงานให้ดีในหน้าที่ของสื่อสารมวลชนก็กราบขอบพระคุณด้วยครับ
1: เนี่ยดูท่าทางฝนจะตกทั่วฟ้าเลยอะพี่สวิทก็บอกว่านี่ๆอย่างคุณติ๊กบอกว่าวันนี้หนองจอกฟ้ามืดทั้งวันเลยค่ะไม่มีแดดเลย
0: ครับ
1: แล้วก็คุณอมรก็บอกว่าลาดพร้าว14ก็ตกตอนนี้หนักพอสมควรเลยน้ำขังเนี่ยขอบทางเลนด้านซ้ายมือเนี่ยประมาณสัก10เซนได้ละแล้วก็ยังมีเนี่ยคุณไพศาลบอกว่าน้องฝนที่เมืองช้างก็ไม่แพ้กรุงเทพ
0: ครับ
1: มรสุมคราวนี้คงปะทะกับลมเหนือที่กำลังแผ่มาคุณดีดอนก็บอกอะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: พี่ๆทั้งสองท่านเนี่ยคงต้องนอนสถานีแล้วแหละ
0: เลยครับ
1: มืดฟ้าโมดินไปหมดเลยเดี๋ยวก็คงท่วมคือจริงๆนะเนี่ยดูฝนตกแบบนี้ดูท่าทางแล้วแบบท่วมแน่ๆ
0: หมดอนาคต
1: เลยท่วมแน่ๆนี่คุณเทียนท่านฉลองเพราะว่าพูดถึงพี่สวิตเรื่องได้รับรางวัลด้วยรางวัลดีมีรับกับป่าวิทย์นี่พูดถึงรางวัลที่ได้รับด้วย
0: ครับนี่นะเอ๊มีคนส่งข้อความมาแจ้งผมนะครับบอกว่าไม่ใช่ว่ารางวัลอินทรีแดงเหรอครับงั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่อินทรีทองอินทรีแดงเป็นตัวละครโน่นละครตายไปแล้วพระเอกมิตรชัยบัญชาเด้งนะ
1: อันนั้นอ๋อใช่นั้นอินทรีแดง
0: ครับ
1: อันนี้มีข่าวออกมาเรื่องนี้ด้วยนะ
0: ครับ
1: เรื่องที่มีการบุกจับรองผู้กำกับแบบพวกอ่ะรวม4คนน่ะหลังจากที่ถูกศาลอาญาคดีทุจริตออกหมายจับผู้ตำรวจในตอนนี้นะเป็นข่าวว
0: ่
1: าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี่ยอันนี้เทาๆดำๆเลยนะเนี่ยคือเรื่องนี้นะมีรายงานออกมาว่าทางชุดสืบสวนนะตำรวจภูธรของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาร่วมกันกับชุดสืบสวนของสภ.สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ย4รายแล้วก็10หมายจับแล้วปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคือว่าที่พันตำรวจโทกฤตพลอายุ57ปีแล้วมีตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับสังกัดสืบสวนแห่งหนึ่งในตำรวจภูธรภาค5ก็โดนหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือว่าหามาให้สินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตัวเองหรือว่าผู้อื่นและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีผู้ต้องหารายอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นนายนรากรอายุ39ปีนายเสริมศักดิ
0: ์
1: อายุ28ปีแล้วก็นายศิรภพอายุ38ปีคือทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5เนี่ยนะคะก็โดนจับกันแบบเป็นลูกระนาดเลย
0: ครับโอ้ว้าวฝนตกหนักอย่างนี้นะครับผมเป็นห่วงเด้งนะ
1: เรื่อง
0: ของน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบบท่อระบายน้ำที
1: ่
0: เชื้อเพลิงอะถนนเชื้อเพลิงอะเด้งนะพอฟ้าฝนตกหนักตรงนี้นะครับมันก็ไหลลงไปสิใช่ไห
1: ม
0: เออแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เนี่ยมันตัวนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่น่าห่วงครับท่านผู้ว่าชาติท่านบอกนะครับเรื่องของการตรวจสอบเหตุน้ำมันปนเปื้อนในท่อในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเนี่ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างที่ทราบข่าวกันอยู่นะจากการตรวจสอบนะครับท่อส่งน้ำมันหลักพบว่ายังคงอยู่ในสภาพปกติครับแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบโพรงใต้ดินลึก5เมตรกว่าครับซึ่งมีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะเห็นไห
1: ม
0: พอถ้าฝนตกหนักตรงนั้นนะครับมันจะลงไปมัน5เมตรนะครับท่านบอกว่าโพรงที่พบเป็นโพรงใต้ดินเดิมที่อยู่ใต้แนวทางรถไฟครับแล้วก็มีบางส่วนเชื่อมต่อกับระบบท่อระบายน้ำ

0: ้ำจากการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำมันที่มันซึมออกมาพบว่ามีค่าซัลเฟอร์สูงกว่ามาตรฐานของโรงกลั่นน้ำมันในปัจจุบันมากเอาจึงสันนิษฐานนะครับได้ว่าไม่ใช่น้ำมันใหม่ครับแต่อาจจะเกิดจากการลักลอบทิ้งน้ำมันเก่าเมื่อนานมาแล้วจนเกิดการสะสมตัวอยู่ในเพลิงใต้ดินเมื่อมีฝนตกหนักเห็นไหมแรงดันน้ำจึงดันให้น้ำมันเก่ามันเหล่านั้นมันไหลซึมเข้าไปปนเปื้อนในท่อระบายน้ำครับเนื่องจากว่าระบบท่อระบายน้ำของกทม.ไม่ได้เป็นระบบปิดแบบ 100% แต่การนำท่อคอนกรีตมาวางต่อกันจึงอาจจะมีช่องว่างที่ทำให้น้ำหรือน้ำมันนั้นไหลจากใต้ดินซึมเข้าไปได้ครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทำไงเด้งนะนำกระสอบทรายมากั้นครับเพื่อบล็อกการไหลของน้ำแล้วก็น้ำมันไว้ก่อนส่วนบริเวณพื้นผิวการจราจรได้รับผลกระทบได้มีการปูแผ่นเหล็กเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ชั่วคราวครับซึ่งปัจจุบันนี้คนก็ทราบอยู่ตรงนั้นครับแล้วปัจจุบันการสัญจรก็ไม่เยอะมากด้วยจึงไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการจราจรแต่ประการใดนะแต่จะผิดโดยรั่วอย่างถาวรนะครับหรือคืนผิวการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือว่ายังไงท่านบอกว่าต้องรอกระบวนการตรวจสอบระบบท่อน้ำมันทั้งหมดเสร็จสิ้นซะก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยอย่างแท้จริงนะครับ
1: อันนี้แล้วก็เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะดูจะมีแนวโน้ม
0: ว่า
1: คุณได้ต่อกันแน่ๆ
0: เอาเลย
1: เพราะว่านี่คุณสุปจีค่ะค
0: ุ
1: ณสุปจีสุธรรมพันธ์เนี่ยวันนี้ไปพูดกับผู้สื่อข่าวที
0: ่
1: หลังนกกระจอกเลยเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: เรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคือบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีความเสี่ยงในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์คือเห็นได้จากการปิดช่องแคบพอมูสเพิ่มเติมแล้วก็ราคาน้ำมันที่มันปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกก็เลยเข้าใจกับสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศเลยขอให้คุณเอกนิตินี่แหละได้พิจารณาต่อโครงการนี้ไปอีกสักระยะผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกว่าแล้วจะต่อโครงการนี้ไปอีกกี่เดือนคุณสุภจีชู2นิ้วให้ผู้สื่อข่
0: า
1: วแล้วก็บอกว่านายกให้เป็นแนวทางเอาไว้ว่า2เดือนก
0: ็
1: ถามว่าวงเงินเนี่ยจะได้เท่าเดิมหรือเปล่า 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยคุณสุปจีบอกรายละเอียดในคุณเอกนิติจะเป็นผู้ชี้แจงต
0: ้
1: องมาดูกันว่าภายใน2เดือนนี้จะแคะกระปุกช่วยได้ยังไงเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เริ่มจะมีแนวโน้มเป็นไปได้แล้วว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต่อ2เดือนแน
0: ่
1: เพราะว่าคุณสุปจีออกมาบอกไว้แบบนั้
0: นนี่นะตุลาพฤศจิกาส่งท้ายธันวาไม่ดีเหรอได้เอาให้หมดเลยเหมาเลย
1: เงินน่ะจะมีหรือเปล่าเงินน่ะมีไหม
0: โอ้โหนี่นะต่อไปนะโอ้เอาเรื่องของร่างอยู่ที่สุสานหนองสน
1: ค่ะ
0: ร่างของชาวยิวได้นะตกลงแล้วนะครับตอนนี้สีรันเคลื่อนย้ายแล้วครับมุ่งหน้าสุสานชื่อว่าเนวาน่าเมมโมเรียลปาร์คที่อำเภอบ้านบึงจ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดชลบุรีครับเคลื่อนไปเพื่อประกอบพิธีตามศาสนายิวอีกครั้งหนึ่งครับหล
1: ัง
0: จากพบว่ามี3ร่างถูกนำมาฝังโดยไม่มีใบอนุญาตครับขณะที่อีก1ร่างฝังในช่วงที่มีใบอนุญาตครับด้านการขุดเคลื่อนย้ายออกไปก็ปรากฏว่าเป็นด้วยความลำบากครับเนื่องจากว่าฝนตกเอี่ยวเด้งเลยนะเห็นไหมฝนตกก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับยากที่ว่านี้จนผู้ปฏิบัติงานชาวยิวนะเด้งนะหน
1: ้
0: ามืดเป็นลม4คนน่
1: ะ
0: คิดดูก็แล้วกันครับวันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปสังเกตที่บริเวณหน้าประตูสุสานหนองสนอที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคราชะเชิงเสานะครับปรากฏว่าขบวนรถตู้ของร้านจำหน่ายโลงศพนะครับสุริยาหีบศพเนี่ย4คันเลยครับน
1: ี
0: ่นะได้เคลื่อนออกจากประตูสุสานเป็นขบวนเลยครับนำร่างชาวต่างชาติ4ร่างออกจากพื้นที่โดย3ร่างก็ที่ถูกนำมาฝังโดยไม่มีอนุญาตนะครับแล้วก็อีก1ร่างที่ถูกฝังโดยช่วงที่มีใบอนุญาตครับมุ่งหน้าไปโน่นครับสุสานเนวาด้าเมมโมเรียลปาร์คที่ตำบลหนองอิรุณอำเภอบ้านบึงชลบุรีครับซึ่งเป็นสุสานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประกอบพิธีกรรมและก็ฝังร่างตามหลักศาสนายิวอีกครั้งในช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองครับนี่นะโอ้ปรากฏว่าเป็นไงเด้งนะเขาทำตั้งแต่ตีห้าเลยนะนะครับโดยใช้รถแบคโฮนี่ครับขุดเข้าไปรถแบคโฮขนาดเล็กนะครับเปิดใต้ดินซะก่อนเริ่มจากหลุมที่ของร่างนะครับที่นำมาฝังล่าสุดเลยซึ่งยังไม่ได้เทคอนกรีตปิดทับด้วยโดยเปิดหน้าดินนี่กว้างประมาณสัก2เมตรครับก่อนที่จะมีการขุดลงไปในแต่ละหลุมที่มีความลึกจากระดับพื้นคอนกรีตประมาณสักเกือบ2เมตรเด้งนะระหว
1: ่
0: างที่ดำเนินการอยู่ครับปรากฏว่าชายชาวยิว1คนนะครับสวมสูทแล้วก็หมวกสีดำด้วยธรรมะที่อ่านคัมภีร์ตลอดเวลาเลยที่มีการขุดร่างแต่ละร่างครับขณะที่ชายชาวยิวประมาณสัก10คนครับสวมชุด PPE ครับสีขาวลงไป

0: มันการนำร่างขึ้นหลุมขึ้นจากหลุมเด้งโอ้อันนี้เป็นตามความเชื่อนะครับแล้วก็พิธีกรรมครับท่านต้องทำอย่างนั้นนะครับชาวยิวก็เหมือนกับชาวพุทธเด้งนะต้องทำแต่ปรากฏว่าปัญหามันก็เกิดขึ้นจะเด้งนะฝนตกหนักอีกแล้วครับทำพรำด้วยภายในหลุมกลายเป็นดินโคลนแต่ละหลุมมีน้ำขังด้วยครับเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ว่านี้เป็นพื้นที่ที่ทำนาเก่าครับต้องใช้เครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากหลุมตลอดเวลาเลยขณะเดียวกันครับผู้ปฏิบัติงานชาวยิวที่ลงไปเก็บร่างเกิดอาการหน้ามืดและเป็นลม4คนเลยเด้งนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ร่างก็ทยอยไปนะครับจนกระทั่งช่วงบ่ายที่มานี้ก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็เสร็จสิ้นครับแต่นายอำเภอบางคราเด้งท่านก็ให้เกียรตินะให้เกียรติผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับพร้อมกับทางจ่าจังหวัดฉะเชิงเทราเลยนะร่วมวางช่อดอกไม้เพื่อเป็นการละลายแก่ทั้ง4ร่างบนฝาโลงก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายนะครับออกจากพื้นที่สุสานเดิมไปที่ใหม่นะเด้งนะ
1: อ่ะวันนี้ดูเหมือนว่าบรรดาสว.เนี่ยโอ้โหจะวุ่นวายกันมากเลยหลังจากที่เมื่อวานกกต.เขามีมติกันออกมาเนี่ยที่บอกว่าวุ่นวายแล้วก็แตกตื่นกันมากเนี่ยก็คือสื่อไปดักรอทำข่าวคือไปดักรอทำข่าวเนี่ยคือเฝ้าแบบตามจุดต่างๆเลยจนถึงขนาดที่ว่าต้องมีการโทรแจ้งกันแบบวุ่นวายเลย
0: ว่ามาจากไหนบ้างชื่ออยู่ตรงไหนบ้างออกซ้ายประตูขวาออกข้างหลังรถมารับตรงไหนบ้าง
1: เนี่ยก็ไปดักรอกันตามจุดต่างๆก็ทำเอาหูโทรศัพท์แจ้งบรรดาสว.กันแบบวุ่นวายเลยเพราะว่าบรรดาผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ไปดักรอตั้งแต่เช้าเลยอ่ะที่ฝั่งวุฒิสภาเนี่ยนะคะตั้งแต่โถงด้านหน้าเลยนะจนถึงหน้าห้องประชุมจันทราแล้วก็ทำให้สว.ส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการแตกตื่นแล้วก็โทรศัพท์แจ้งกันวุ่นวายว่ามีสื่อมวลชนมารอทำข่าวอยู่แล้วพอช่วงบ่ายเนี่ยนะช่วงบ่ายในถึงขนาดต้องจัดตำรวจเนี่ยมาคอยตรวจสอบความเรียบร้อยเลยคือเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเลยนะบอกเป็นปกติอ่ะพอเวลาเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็ต้องอำนวยความสะดวกเรียบร้อยในอาคารรัฐสภาในขณะที่นะผู้สื่อข่าวก็ไปดักรออยู่ที่ห้องประชุมกรรมธิการด้วยเพราะว่าคุณชีวภาพเนี่ยชีวธรรมก็เป็นหนึ่งในรายชื่อ26สว.ไงที่โดนส่งฟ้องที่ศาลเนี่ยปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ไปร่วมประชุมด้วยก็มอบหมายเนี่ยนะคะให้ทางคุณกิติศักดิ์หมื่นศรีเนี่ยในฐานะรองประธานกรรมาธิการเนี่ยทำหน้าที่แทนแต่ทีเนี้ยมีคุณสุเทพสังวิเศษเนี่ยสว.เนี่ยนะคะก็เข้าร่วมประชุมกรรมาธิการด้วยเนี่ยสีหน้าสีตาแบบไม่พอใจนะแล้วก็พูดเสียงแข็งเลยบอกไม่โอเคคือไม่ได้พูดเปล่านะเอามือเนี่ยปัดกล้องผู้สื่อข่าวด้วยก่อนที่จะเดินจากไปก็บรรดาสว.ก็ดูจะมีปฏิกิริยากันหน้าดูแหละนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมาอีกคนนึงคุณสมหมายศรีจันทร์อันนี้คนนี้ดูเหมือนจะไม่ได้แบบรู้สึกอะไรมากอ่ะก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสดีอยู
0: ่
1: ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องคดีก็บอกเลยบอกยังไม่มีการพูดคุยแล้วก็ยินดีในการเปลี่ยนแปลงคือพอถามบอกว่าถ้าหากว่าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะมีผลกับการทำงานไหมคุณสมหมายก็บอกว่าก็ทำตามกฎหมายมาตามรัฐธรรมนูญก็ต้องออกไปตามรัฐธรรมนูญไม่ห่วงขอบคุณทุกคนยังไม่ได้คุยกับทนายในการต่อสู้คดีอ่ะก็บรรดาสว.เองวันนี้ก็ดูจะบางคนอย่างห้องประชุมใครโดนเนี่ยก็จะมีเข้าไปโก่งกอดให้กำลังใจกันก็มีบรรยากาศก็จะมีสีสันให้ได้เห็นกันนะครับวันนี
0: ้อย่างไรก็ตามนะครับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดยกเข่งก็ต้องบอกกันนะเด้งนะโอ้เป็นไงบ้างครับไม่รู้อนาคตนี่นะหลายคนก็บอกเอ๊ะมันจะเป็นการจุดชนวนหรือเปล่านะครับในการที่ว่าม็อบตอนนี้กำลังเริ่มอยู่เดี๋ยวจะเอานี่ไปผสมโรงเดี๋ยวมันจะจุดติดหน้าก็สุดแต่นะครับการเมืองก็คือความไม่แน่นอนครับ
1: ค่ะ
0: แต่แล้วก็ตามนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องโฟกัสไปที่ภูมิใจไทยนะครับปรากฏว่าโฆษกท่านออกมาบอกในเรื่องนะนะครับบอกไม่ในจักไม่เคยหนักใจตั้งแต่แรกเลยยกคดีลุงพลน่ะเตือนสติเป็นตัวอย่างด้วยนะเพราะว่าอย่าไปใช้ความเชื่อในชี้นำเห็นไหมเรื่องของลุงพลนะครับที่เกิดปัญหากับน้องนะครับนี่นะที่เสียชีวิตไปนะครับอย่างที่เป็นข่าวนี่นะครับปรากฏว่าลูกพลตอนนี้ก็ยังอยู่จะอยู่ในคุกอยู่ระเด้งนะนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเปิดเผยจากคุณแนนบุญจธิดาสมชัยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลนี่นะที่เป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยเด้งท่านบอกเรื่องนี้นะครับบอกว่าก็เป็นไปตามที่กกต.วินิจฉัยนะครับเบื้องต้นไม่มีการพูดคุยกันอะไรภายในพรรคหรอกครับเพราะว่าเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะครับรายชื่อจะออกมาก็ค่ำแล้วครับพวกเราก็ต่างคนต่างทำงานของตนเองยังไม่ได้พูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อของคุณสุภชัยโพสุหรือคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์นะครับคุณพ่อของรัฐมนตรีวรศิษฐ์เด้งนะครับที่อยู่มาด้วยกันก็ขอได้ข้อสรุปอีกครั้งเพราะว่ากกต.ต้องใช้เวลา60วันก่อนส่งศาลฎีกาจึงขอแต่ละคนพูดคุยกับทนายความเกี่ยวกับเนื้อหาในการชี้แจงของศาลเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่นะครับท่านโฆษกบอกว่าไม่เคยหนักใจไม่หนักใจ

0: ตั้งแต่แรกเราเด้งนะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้ความเชื่อของสังคมมาเด้งเพราะว่าถ้าสมมติว่าเชื่อไปอีกแบบนึงนะครับชี้ไปก่อนเลยว่าต้องผิดต้องผิดนะครับสุดท้ายมันก็ไม่มีการชี้ออกมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหายกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นคดีลุงพลกับป้าแตนนะเด้งนะลุงพลนะครับดังนั้นอย่าไปพยายามใช้ความเชื่อชี้นำเพราะไม่มีใครเห็นหลักฐานได้มากขนาดนั้นยกเว้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่สืบสวนสอบสวนและตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายแล้วด้วยครับ
1: มาเรื่องของลิซ่าหน่อยที่ต้องพูดถึงเรื่องของลิซ่าเพราะอะไรรู้มั้ยคือเธอเนี่ยบินไปได้แบบคือหลายคนงงมากอ่ะจากวันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา อีกวันหนึ่งเธอไปโผล่แคนาดาม าล่าสุดเมื่อคืนเธอมาที่เมืองไทยแล้วคือเธอบินได้แบบว่อนมากอ่ะ
0: นางฟ้านะ
1: คือทำงานได้ทุกวันอ่ะคิดดูแล้วกันจากอเมริกานะมาที่แคนาดาค่ะแล้วก็มาที่เมืองไทยเขาบอกว่าขนาดคนที่ถ่ายทำสารคดีลิซ่าเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีแล้วก็ทีมงานของเธอเนี่ยคือทุกคนเนี่ยป่วยหมดยกเว้นเธ
0: อ
1: คือสุดมากแล้วก็ล่าสุดนะเมื่อคืนน่ะที่เธอมาปรากฏตัวเนี่ยนะเธอมาในงานเขาเรียกเป็นงานเซอร์ไพรส์เลยสำหรับผู้โชคดี20คนนะคะในงานกิจกรรมสุด Exclusive Lisa Listening Party ค่ะที่จัดขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยโดยทาง Sony Music Thailand เนี่ยเขาจัดกิจกรรมเมื่อคืนที่ผ่านมาเรียกว่าใกล้ชิดกับ Lisa มากชนก้งชนแก้วกันแบบสนุกสนานกันมากเลยอ่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้แฟนๆ นะคะได้ร่วมสัมผัสผลงานใหม่อย่างใกล้ชิดเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของช่วงเวลาพิเศษก่อนที่ EP Place Play เนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ลิซ่าเนี่ยทักทายแฟนคลับแบบเป็นกันเองมากรวมไปถึงแบ
0: บ
1: ชวนแฟนเนี่ยชนแก้วแล้วก็ดื่มดริ้งกันแบบสนุกสนานคุณแม่ยังมีการเข้ามาขอโทษขอโพยด้วยนะถ้าเกิดว่าแบบลิซ่าเกิดแบบหลุดรั่วอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยปรากฏว่าแฟนๆบอกไม่อะค่ะเหมือนกับว่าทำนองว่าแฟนๆเองเนี่ยก็เมาพูดอะไรแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือเรียกว่าเมาไปด้วยกันก็เลยทำให้โอ้โหไปดูเหอะในโซเชียลมีแต่คลิปภาพนะที่ลิซ่าเนี่ยไปเซอร์ไพรส์จนทำเอาบรรดาแฟนคลับเนี่ยโอ้โหคือเรียกว่าเกิดมาคุ้มอ่ะได้ใกล้ชิดกันแบบสุดๆอ่ะ
0: นางฟ้าหายตัวแล้วเด้งล่องหนก็ว่าได้นะโผล่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: ใช่เธอโผล่ไปแบบ
0: ดำดินก็ว่าได้ครับล่องหนก็ได้
1: ไม่มีใครรู้มาก่อนไงว่าเธอจะมางานนี้อยู่ดีๆก็มาโผล่ในงาน
0: ครับนะยิ่งกว่าอะไรก็ไม่รู้ผมว่าแต่เด้งเนี่ยมันเซอร์ไพรส์นะครับชีวิตเธอนี่นะ
1: ใช่บินไปนู่นมานี่อ่ะคือตอนนี้เธอจัดเป็นดาราฮอลลีวูดแบบชั้นแถวหน้าแล้วอ่ะ
0: ครับเหนืออ
1: ่ะ
0: ความเก่งครับเด้ง
1: พักกันก่อนค่ะ
2: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
1: ค่ะ17:33 นะคะอ่ะมา ดูคอมเมนต์

0: ช่คอมเมนต์สิดูข้อความที่คุณผู้ฟังส่งกันเข้ามาเนี่ยนะคะลุงนำส่งข้อความบอกว่าพี่สุวิทย์แถวเยาวราชฝนตกหนักมากเลยตอนนี
1: ้โอ้โหเลยครับ
0: ตกทั่วฟ้ามากเลยอ่ะตอนนี้ตกอยู่ไหมเนี่ยพี่อสมทเนี่ย
1: ครับหายยังไม่รู้ข้างนอก
0: เมื่อกี้ลืมวิ่งไปดูอยากรู้เหมือนกันว่ามันหยุดตกยังไม่หยุดตกนะโอ้โหเตรียมรู้อนาคตตัวเองได้เลย
1: อนาคตจริงๆได้กว่านี
0: ้คุณดีดอนบอกว่าทางที่ผ่านมากว่าจะถึงบ้านเนี่ยท่วมหมดแล้ว
1: เอ้าเหรอครับ
0: เนี่ยที่คุณดีดอนที่ก็บอกว่าให้เราสองคนนอนสถานีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีผ้าห่มไม่รู้ทอดที่ไหนครับ
0: เนี่ยสงสารรถเนี่ยยังกลัวอยู่เลยเพราะรถจอดบิ่มด้วยเน
1: ี่
0: ย
1: ครับ
0: จะท่วมไหมเนี่ยรถอ่ะเอาแค่รถก่อนเหอะจะรอดไหม มาคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะแล้วก็คุณมายุรีค่ะคุณมายุรีพรุ่งนี้อย่าลืมมียิงสดสาวเวลเลอร์บอลไทยพิชิตมองโกเลียตอนบ่ายสอง
1: ครับ
0: เห็นบอกว่าเนี่ยถ่ายทอดทางเลยนะพีพีทีวีคุณอมรบอกว่าตกมานานเกือบจะชั่วโมงแล้ว
1: โอ้โหถ้าชั่วโมงนี่เสร็จเลยนะครับ
0: ตายแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยลาดพร้าว
1: ลาดพร้าวโอ้ก็แถวนี้แถว
0: เมื่อตอนบ่ายก็
1: เส้นทางกลับบ้าน
0: เมื่อตอนบ่ายตกไปรอบนึงแล้วนะแถวนั้นนะแถวบ้านอ่ะคุณภูมิสุขบอกว่าฝนตกหนักลมแรงค่ะที่บ้านบางเขน
1: โอ้ยบ้านเด้งเอา
0: คุณรัฐเอ็นรอยบอกว่าแยกรัชดาลาดพร้าวเนี่ยน้ำอะไรเนี่ยเต็มฟุตบาทเหรอปริ่มแล้วคุณน้องเอ็นรอยใส่ท่วมแน่ๆเลยเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันอ่ะพอแวะบ้านมาไงกลางวันเนี่ยตอนออกมาเนี่ยจะมาจัดรายการตอนมองไปอ่ะน้ำมันปริ่มแล้วว่าแล้วนี่มาตกอีกรอบนึงเนี่ยในซอยอ่ะในซอยเนี่ยโหสงสัยดูไม่จืดแน
1: ่ๆ
0: อ่ะคุณชนิวัฒน์นะคะคุณชนิวัฒน์ใหม่ส่งอะไรมาบอกบอกว่าสวัสดีพี่เด้งพี่วิทย์มืดมากบนทางด่วนฝนตกหนักมากที่ปัดน้ำฝนเบอร์3แล้ว
1: โอ้โหอย่าขู่กันมากสิ
0: กลัวเลยเนี่ย
1: ผวา
0: ครับคุณกฤต USA บอกว่าวิ่งเข้ามาจากชลบุรีถึงบางพลีกระหน่ำยังไม่หยุดเลยจนตอนนี้ถึงบางนาคุณไพศาลค่ะคุณไพศาลเข้ามาแสดงความยินดีกับพี่สุวิทย์บอกว่าขอแสดงความยินดีชื่นชมกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจกับทุกคนด้วยครับโดยเฉพาะกับป๋า
1: ข
0: อออสุวิทย
1: ์ขอบคุณมากครับ
0: แล้วก็มีใครอีกอ่ะคุณสุวรรณบอกว่าพระขนงกำลังตกหนักเลย
1: ครับ
0: คุณยุทธคุณยุทธบอกว่ามีเรื่องใหม่ที่วัดในอัมพวาอีกครับเรื่องมันเป็นยังไงครับเขาออกมาปฏิเสธแล้วไงมันไม่จริง
1: โอ้ครับบรรจุลามณีเหรอครับยังไม่มีข่าวนะครับ
0: คุณชูศักดิ์นะคะคุณชูศักดิ์เนี่ยส่งรูปแฮปปี้ทิวสเดย์เข้ามาแล้วก็คุณใบเตยคุณใบเตยก็บอกว่าลาดพร้าว48ก็ตกหนักมากค่ะสุภชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาสวัสดีทักทายพี่สวิทย์กับเด้งค่ะแล้วมีใครอีกไหมมีคุณวัชรพงศ์บอกว่าลำลูกกาคลองสองแรงมาก
1: โอ้โหทั่วอะไรอย่างเนี้ยทั่วเลยครับ
0: คุณใบเตยบอกว่าถนนหน้าบ้านน้ำท่วมขังแล้วค่ะ อยู่ตรงไหนแล้วคะหน้าบ้านอะลาดพร้าวเหรอลาดพร้าว48เนี่ยอ่ะคุณดีดอนบอกว่าบ้านพี่เด้งไม่รอดแน่เช็คข้อมูลก่อน ก่อนจะออกจากสถานี อย่าแช่งกันสิคุณอมรก็ส่งรูปสวัสดีวันอังคารเข้ามาค่ะอ่ะเท่านี้พี่สวีท
1: อ้าวตำรวจก็เป็นข่าวใหญ่อีกแล้วไม่ดีอีกแล้วเด้งนะโอ้โหไปอุ้มชาวจีนครับไปรีดเงินเขาได้เด้งนะโอ้สองแสนบาทครับ
0: อ
1: ันนี้ตำรวจที่สันกำแพงไปรวบครับ
0: แน่เลย
1: ยศพันธบุตรโทเด้ง
0: เนี่ยแสดงว่า
1: ที่ตามหาอยู
0: ่ใช่
1: ที่ตามจับอยู่
0: เนี่ยออกหมายจับเนี่ยสิคนนี้แน่เลยออกมาจากคดีนี้เหรอ
1: จับได้แล้วครับเด้งนี่นะปรากฏว่าวันนี้นะครับนี่นะตำรวจสันกระแพงครับจังหวัดเชียงใหม่นี่นะได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวว่าที่พันธบทโทอายุ57ปีคนนี้แหละครับตำแหน่งคือสารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค5ครับตามหมายจับของศาลคดีอาญาทุจริตและก็ประพฤติมิชอบภาค5ก็คนนี้คนที่เด้งว่าเนี่ยครับเนี่ยก็กล่าวหาไปเลยครับเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบนะครับข่มขืนใจและขืนจูงใจเพื่อให้ผู้คนนั้นมอบหรือให้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนหรือผู้อื่นครับแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตครับอันนี้เป็นภาษากฎหมายนะครับที่ถูกตั้งข้อหาไปซึ่งนะครับถูกจับโดยร่วมกับใครครับชื่อนายเสกศักดิ์คนหนึ่งนะอายุ28

0: ปีครับนายนารากรอายุ39ปีแล้วก็นายศิรภพอายุ38ปีครับตามหมายจับของศาลเช่นเดียวกันเป็นผู้สนับสนุนเร่งนะก็เรื่องราวอย่างที่ทราบข่าวกันอยู่นะครับว่าเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจพันตำรวจโทคนนี้แหละครับพร้อมลูกน้องพลเรือนอีก3รายครับไปสืบข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดตามสถานบันเทิงแล้วก็ได้เจอผู้เสียหายเป็นชายชาวจีนที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่แสนกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับจึงได้เชิญตัวออกมานอกร้านแล้วก็เอาเงินจำนวน 200,000 กว่าบาทเข้าไปหลังจากนั้นนะครับผู้เสียหายก็ไปเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.แสนกำแพงแล้วก็ร้องสถานทูตจีนด้วยครับจึงเป็นข่าวใหญ่ออกมานี่นะในที่สุดแล้วนะครับวันนี้ก็ตามรวบได้ทั้งหมดยกแก๊งแล้วข่าวไม่ค่อยดีครับงามหน้าครับ
1: มาเรื่องของพ่อเด็กนี่มาที่ซ้อมอ่ะที่ซ้อมลูกอ่ะเป็นพ่อเลี้ยงนะไม่ใช่พ่อที่แท้จริงพ่อเลี้ยงเนี่ยซ้อมลูกตัวเองอายุ9ขวบโอ้โหม้ามแตกตับฉีกอ่ะคุณหนักเลยอ่ะก็เป็นพ่อเลี้ยงนะเกี่ยวกับกรณีเนี้ยเรื่องของพ่อเลี้ยงนะคะที่ซ้อมลูกเลี้ยงอายุ9ขวบเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เด็กคนนี้อาการสาหัสเลยนะคะเพราะว่าเจอทั้งหมัดเจอทั้งเข่าเจอทั้งศอกและยังไม่เท่านั้นนะยังจี้บุหรี่ที่ลำคอด้วยแถมยังขู่อีกนะว่าให้บอกญาติว่าเป็นอุบัติเหตุจากจักรยานไม่ได้ถูกทำร้ายล่าสุดนะคะปรากฏว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะจากศูนย์ปฏิบัติการปกป้องและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยของทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่กระบี่เนี่ยเขาก็นำญาติของเด็กนะคะที่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายเนี่ยไปแจ้งความละไปแจ้งความที่สภ.คลองท่อมในขณะที่พ่อเลี้ยงกับแม่ของเด็กเนี่ยตอนนี้ยังหายตัวไปเลยคือหายตัวเข้ากรีบเมฆเลยตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยแหละซึ่งญาติของเด็กเนี่ยนะคะก็ให้ข้อมูลค่ะบอกว่าเด็กเนี่ยอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายแต่ว่าทีเนี้ยในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยแม่กับพ่อเลี้ยงเนี่ยจะมารับค่ะจะมารับเนี่ยไปอยู่ด้วยเป็นประจำพ่อเลี้ยงเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมใช้สารเสพติดเด็กเนี่ยเคยถูกทำร้ายร่างกายจากพ่อเลี้ยงมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ก็ไม่รุนแรงเท่ากับครั้งนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะบอกใครและตอนนี้เด็กก็ปฏิเสธด้วยบอกไม่อยากจะไปอยู่ด้วยเพราะว่ากลัวว่าจะถูกทำร้ายอีกแล้วก็มีการถูกข่มขู่ห้ามบอกใครอีกต่างหากซึ่งผู้เป็นแม่เองเนี่ยนะก็ทราบด้วยนะทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์แต่ว่าก็ไม่สามารถจะแบบจะไปห้ามพ่อได้อะและเด็กเองก็ถูกบีบบังคับนะคะให้ปิดบังความจริงคือให้บอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เนี่ยรถจักรยานเนี่ยล้มก่อนที่พ่อเนี่ยนะจะเอาเด็กเนี่ยมาส่งคืนตากับยายคือบอกว่าตอนช่วงที่เอามาคืนเนี่ยคือเด็กเนี่ยแบบสะบักสะบอมเลยส่วนเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยนะคะก็ทราบว่าญาติญาติเนี่ยนะคะมีความประสงค์จะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุเนี่ยคือพ่อเลี้ยงเนี่ยให้ถึงที่สุดแม้ว่าแม่ของเด็กเนี่ยจะไม่เอาเรื่องก็ตามนะแม่เด็กไม่เอาเรื่องนะเพราะไม่ยอมให้เด็กเนี่ยอยู่ในสภาพอันตรายในขณะที่เพื่อนบ้านเนี่ยนะก็บอกเลยบอกว่าเด็กเนี่ยถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายทุบตีโดยไม่มีสาเหตุแล้วก็ถูกทุบตีเนี่ยบ่อยเลยแต่ว่าไม่ร้ายแรงเหมือนกับครั้งนี้จากการสอบถามเนี่ยทราบว่าพ่อเลี้ยงกับแม่เนี่ยตอนนี้หนีออกจากพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนยังไงและผู้ก่อเหตุเนี่ยยังมีความใกล้ชิดกับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยก็เลยทำให้การติดตามคนร้ายผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะแล้วก็อาการของเด็กอย่างที่บอกนั่นแหละคือม้ามเอ่ยตับเอ่ยฉีกขาดนะคะตอนนี้ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลใหญ่และคือโรงพยาบาลประจำจังหวัดกระบี
0: ่เรื่องของภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยๆช่วงนี้เด้งน
1: ะ
0: แต่ปรากฏว่าที่ประชุมครม.ครับไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีและจะคุ้มครองนะครับที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนนะครับรับมือภัยพิบัติ3ภัยนะน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครับ
1: ค่ะ
0: จะเริ่มคุ้มครองแล้ว1ตุลาคมนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นการแถลงนะครับของโฆษกไมเอี่ยมทอด้าม คุณหมอเอกภพเพียรพิเศษครับนี่นะแถลงประชุมครม.วันนี้แหละครับเห็นชอบให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติตามความช่วยเหลือเยียวยาหลังจากว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์นะครับบ่อยครั้งอยู่ตอนเนี้ยนะครับมันเป็นไงบ้างนะครับระบบป้องกันภัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเลยเพื่อเป็นการปรับแนวทางในของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเนื่องจากว่าภัยพิบัติมีความรุนแรงแล้วก็เพิ่มความถี่มากขึ้นครับขณะที่พื้นที่ประสบภัยไม่สามารถคาด

0: การได้ล่วงหน้าเลยอย่างแน่นอนครับระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือทำให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนแล้วก็กำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไหวครับแล้วก็ส่วนใดจะสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยได้ช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณเพราะฉะนั้นความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยที่ว่านี้จะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนครับตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักทะเบียนนะกรมการปกครองณวันที่10กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นะซึ่งก็อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่กรมธรรม์จะจ่ายยังไงบ้างเนี่ยครับอย่างเช่นตัวอย่างครับอย่างอุทกภัยนะค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งครับวาตภัยและก็แผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 55,000 บาทแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีของการเสียชีวิตนะฮะจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนแต่อย่าห้ามตายนะครับห้ามตายนะ
1: อือนี่มีคุณผู้ฟังนะส่งข้อความเข้ามา
0: แจ้งคุ
1: ณเบ
0: ิ
1: ร์ดคุณเบิร์ดก็ถามบอกว่าคุณสุวิทย์ได้รางวัลอะไรฟังไม่ทัน
0: บอกหน่อยสิรางวัลอินทรีทองอวอร์ดครับเนี่ยนะหรือรางวัลที่เรียกว่านะครับเนี่ยนะอีเกิลอวอร์ด2026ครับเผื่อท่านอยากจะดูรางวัลเอ๊ขอประทานโทษนะมันมีเรื่องขำๆอ่ะปุ๊บผมเปิดให้เด้งดูแล้วนะค่าขำดีครับพอดีคนที่รับรางวัลนั่งติดกับผมนี่นะนายกันจอมพลังครับเด้งปรากฏว่าลงมาก็ถ่ายรูปกันเอ้ยเราคนส่งรูปมาให้ผมนะครับติดหนวดด้วยเหมือนในการจอพลังเอาเปิดให้ดูเลยเห็นไหมฮะทางเฟซบุ๊กดูก
1: ็คือพี่สุวิทย์กลายเป็นฝาแฝดกับการจอพลังอะแข่งกับทนายตั้มอะที่เอาหนวดมาใส
0: ่มีหนวดมาใส่ผมด้วยโอ้ยคิดได้ไงก็ไม่ทราบได้เนี่ยคนนี่นะ
1: เนี่ยออกจากงานต้องอะไรนะต้องขี่สกูตเตอร์ไปด้วยนะ
0: ออกจากงานเหรอผมต้องหารปภ.ตามผมรปภ.ทั้ง3คนอย่างตามโอ้แต่วันนี
1: ้ทำไมรปภ.ตามตัวคุณกันเยอะมากเลยเหรอ
0: เยอะๆๆเด้งนะ
1: น
0: ะครับ
1: เป็น10มั้ย
0: ไม่ถึง10ไม่ถึง10ครับที่ผมเห็นวันนี้ประมาณสัก 3-4 คน
1: เหรอ
0: นะครับเออ 3-4 คนก็คือตามประกบนะคุณกันเนี่ยครับก็จะเดินแต่จะเดินเนี่ยมันไม่ได้นำหน้าลูกน้องนะเด้งนะแต่มีลูกน้องนำหน้าประกบแล้วเขาจะไปไหนเขาจะรวดเร็วมากเลยนะครับก็ปึ๊บไปอยู่กับที
1: ่
0: อย่างเรากรณีของเราคนทักเราเขาบอกขอถ่ายรูปเราก็ต้องหยุดใช่ไหมเด้งนี่นะแต่เขานี่จะคือ
1: เคลื่อนตัวตลอดเวลา
0: เคลื่อนตัวตลอดเวลาครับไม่เป็นเป้านิ่ง
1: รักษาความปลอดภัยตัวเอง
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันเด้งผมก็ว่าเออคนที่เขาเป็นอินฟูเขาเป็นซุปตาเขาปฏิบัติตัวอย่างนี้เหรอผมก็ไม่รู้นะเออมันทนต่างคนต่างอาชีพครับแต่เราเฝ้าดูนี่นะอืมแล้วเขาก็ไม่คุยใครนะเด้ง
1: เหรอ
0: เออครับไม่คุยใคร
1: เพราะว่าตอนนี้ยังเป็นประเด็นอยู่มั้ง
0: อ้าวเมื่อกี้ผมถามเขาเหมือนกันได้ก็เอ้าวันนี้ไม่ออกไปช่วยสังคมเลยเหรอไปครับพี่นี่ผมรับรางวัลเสร็จแล้วผมต้องรีบไปครับเหมือนกันนะครับผมไปช่วยเด็กครับวันนี้ไปช่วยเด็กผมก็ไม่อยากจะแซวต่อว่าอะไรเป็นไงเด้งนะเพราะว่ามันอยู่ในงานมีเกียรติอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปใหญ่อยากจะแซวครับเขาก็เหมือนกับว่าผมเขาก็ไม่รู้อยากผมมาเด้งเพราะว่าคือเขาระวังตัวไงครับเขานั่งทั้งนั่งติดกับผมนะเขาก้มเขาดูโทรศัพท์ตลอดเขาเลยไม่คุยกับใครแต่พอโฆษกบริเวณนี้เขาประกาศชื่อบอกว่าผู้ได้รับรางวัล นะครับก็คือชื่อผมนี่น
1: ะ
0: จากรายการคุยขโมงบ่ายสามโมง
1: เ
0: ออผมก็ไม่รู้ผมก็ขึ้นไปรับรางวัล นะครับพอลงมาเขารับรางวัลต่อผมเขาก็มายืนอยู่ข้างล่างเขาก็มาคุยกับผมเพราะว่าพี่ผมดูพี่อยู่นะเพราะงั้นอ้าวบอกอ๋อครับโอเคก็เลยถ่ายรูปกันไงเออนั่นแหละครับแล้วเขาก็ไปเลยนะ
1: พอเสร็จปุ๊บก็ไปเลย
0: ครับคือคนเหล่านี้ก็คือปุ๊บ
1: ความปลอดภัยเขาต้องรักษาความปลอดภัยแหละชีวิตคนแบบนี้เนี่ยโอ้ตายเนาะลำบากเนาะ
0: คนมีตังค์นะเด้งให้ชีวิตลำบากเหร
1: ออ่ะนี่มาความคืบหน้าของเด็กที่โดนทำให้นิ้วขาดอ
0: ่
1: ะวันนี้มีอัปเดตคืบหน้าล่าสุดนะคะของน้องยูฟ่า
0: ครับ
1: ก็คุณแม่ค่ะนะคะคุณแม่ของน้องยูฟ่าเนี่ยออกมาอัปเดตอาการของลูกเนี่ยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่อะผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยนะที่พลาดในขณะที่ถอดสายน้ำเกลือที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะจนส่งผลทำให้นิ้วชี้ที่มือขวาของน้องเนี่ยถูกตัดขาดกันไปปรากฏว่าตอนนี้อาการของน้องเริ่มดีขึ้นแล้วนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลย
0: สาธุสาธุ
1: ก็เด็กก็มีความสดใสมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณแม่บอกแบบนั้นโดยเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยคุณแม่ของน้องก็มีการโพสต์ข้อความขอบคุณนะคะทุกกำลังใจค่ะที่ส่งเข้าไปสอบถาม

0: 3แล้วก็ติดตามอาการของลูกโดยคุณแม่ก็อัปเดตบอกว่าหนูและพ่อของน้องพร้อมกับครอบครัวเนี่ยขอขอบคุณทุกความห่วงใยจากลุงป้าน้าอาทุกคนที่ทักเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ถามไถ่อาการน้องนะคะโดยตอนนี้น้องเริ่มสดใสขึ้นแล้วเริ่มกินอาหารกินนมได้ส่วนแผลน่ะนะคะของน้องเนี่ยอาจารย์หมออัปเดตบอกว่าวันนี้เรียกว่าเดินทางมาในทางที่ดีละและคุณแม่เองก็เริ่มจะมีความหวังนะคะแล้วก็หวังมากๆก็คือขอให้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับน้องนอกจากนี้นะคะคุณแม่เองยังออกมากล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักด้วยค่ะที่นำเสนอเรื่องราวของน้องเพื่อเป็นกรณีอุทาหรณ์รวมไปถึงขอบคุณนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อาจารย์หมอแล้วก็คณะทีมแพทย์นะคะที่รับการรักษาน้องอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดีค่ะ
1: โอ้ถือว่า
0: อัปเดตนี่แหละ
1: ถือว่าโชคดีนะครับแต่ผมยังให้กำลังใจว่าน้องกระดูกยังอ่อนนะเด้งนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพิ่งปีกว่าๆนี่นะอายุก็ยังไม่เยอะครับถ
0: ึ
1: งแม้ว่าจะต่อถึงแม้จะต่อ2ครั้งเด้งนะครั้งแรกคือว่าต่อไม่ติดนะครับล้มเหลวแต่ครั้งที่2นะครับหมอบอกนะประมาณสัก 30% อย่างที่ผมรายงานข่าวเมื่อวานนี
0: ้
1: แต่พอฟังเด้งรายงานข่าวนี่นะโอ้ให้กำลังใจแล้วก
0: ็
1: ปาฏิหาริย์คงจะมีจริงอ่ะเด้งนะเพราะอะไรครับเพราะว่าจู่ๆนะครับเด็กนี่นะเกิดมาแล้วก็พอโตขึ้นแล้วนิ้วขาดไปข้างนึงอย่างเงี้ยแล้วยังไงครับมันจะเป็นปมติดเด็กไปเลยนะเด้งนะโอ้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเอาข่าวเรื่องของเจ็บของป่วยนะครับของมือพลาดนี่ครับอาจารย์หมอโอ้โหเป็นไงบ้างครับขับรถชนนักเรียนชนนักศึกษา2คนตายเด้ง
0: เห็นวันนี้มีเจรจาไกล่เกลี่ย
1: อยู่ที่เชียงรายนะครับที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับที่บริเวณ3แยกไฟแดงดังแลที่ตำบลดังแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับที่คุณหมอกมลขับรถมาแล้วก็ไปพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษาขณะที่จอดติดไฟแดงอยู่นะครับโอ้ปรากฏว่าไงครับก็เสียชีวิตไป2แล้วก็บาดเจ็บไป1อย่างที่ทราบข่าวกันอยู่นะครับปริมาณของแอลกอฮอล์ที่วัดในร่างกายก็ไม่พบนะครับซึ่งคุณหมอผู้ขับขี่ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนแล้วก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรร
0: ม
1: นะครับพนักงานสอบสวนก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเพื่อดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาทเพื่อเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยครับนี่นะปรากฏว่าวันนี้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายครับนะครับได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อไกล่เกลี่ยความเสียหายบรรยากาศการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นไปโดยตึงเครียดเด้งนะครับโดยมีทางด้านรองผู้กำกับนะครับพื้นที่นะครับที่สภ.บ้านดูนี่แหละนะเป็นคนกลางในการเจรจาด้วยซึ่งระหว่างนั้นครับคุณหมอกมลได้นำพวงมาลัยมาขอขมาครอบครัวของผู้เสียหายครับโดยญาติของนักศึกษาที่รับบาดเจ็บยอมรับพวงมาลัยครับขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตของทั้งสองน้องอ่ะครับเด้งโศกเศร้าอยู่ครับปฏิเสธรับพวงมาลัยแล้วก็ไม่ยอมมองหน้าหมอกมลเลยสำหรับการตกลงเรื่องค่าสินไหมนั้นยังไม่ได้ข้อยุติเลยเด้งน
0: ะ
1: แต่เนื่องจากฝ่ายแล้วครับฝ่ายแพทย์ผู้ขับขี่นะครับเสนอเงินชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 100,000 แล้วก็ผู้บาดเจ็บรายละ 50,000 แต่ทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บครับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นเลข7หลักครับก็ทำให้เจ้าที่ต้องนัดหมายเจรจาใหม่อีกครั้งตามขั้นตอนต่อไปหมอนะครับเด้งนะกล่าวด้วยน้ำเสียงสลดอย่างเห็นชัดเจนเลยครับระบุถึงการพูดคุยว่าวันนี้ตัวเลขแล้วก็ข้อเสนอเยียวยาระหว่างตนกับทางครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตนะครับไม่ตรงกันและก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ในชั้นนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผู้สูญเสียเขาก็ประเมินเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าลูกยังอายุยังน้อยอยู่ยังเป็นเวดอนอยู่เพราะฉะนั้นการตีมูลค่านะครับมันประเมินไม่ได้เพราะฉะนั้น7หลักนี่ก็คือว่าก็เหมาะสมแล้วงั้นเด้งนะสุดท้ายนะครับเป็นไงครับก็ต้องเจรจากันอีกรอบใหม่หรือไม่นั่นเองเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยยุติครับ
0: มานี่เรื่องนี้กันนิดนึงเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยเวลาเขาจะใช้รถเนี่ยเขาจะใช้รถไอ้พวกรถเล็กๆอ่ะพี่สุวิทย์เคยเห็นมั้ยรถไฟฟ้ารถสำล้อไฟฟ้า
1: เออ
0: ได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนคุณภูเบศเขาอัพเขาแน่นขึ้นมาบอกว่าโอ้ยนี่ดูดิ
1: ฮะฝนเหรอแดง
0: ไม่ลานจอดรถไม่เหลือแล้วแล้วรถเด้งจะเป็นไงเนี่ย
1: เหลือ
0: เอาสมท
1: รจน
0: ท
1: อหาย
0: คุณภูเบศเขาแจ้งมาแล้วน
1: ี
0: ่แต่ว่าก็ยังไม่ท่วมเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยดูแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องลุยน้ำแล้วเนี่ยตอนกลับบ้านเนี่ยดูสิรถเด้งอ่ะพี่สวีเด็ดป
1: ะ
0: รถ
1: ครับวายรถเด้งจอดอยู่นี่โอ้โหมีคนบังดีกับเด้งมากนะถ่ายรูปให้ดูเลยเอามาให้เด้งขวัญผวาเล่นระหว่างจัดรายการ
0: แต่แสดงว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วเห็นปะ
1: ตอน

0: เนี่ยแสดงว่าคนหยุดแล้วที่อสมท
1: ครับ
0: เนี่ยที่ลานจอดรถอสมท
1: หย
0: ุ
1: ดแต่มันติดแล้วนะเด้งนะ
0: แต่ว่ารับรองรถติดแน่ๆอ่ะมาคุยถึงเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยนะทีนี้เขามักจะใช้พวกรถสามล้อไฟฟ้าเนี่ยขี่ไปนู่นมานี
1: ่
0: และทีนี้มันมีปัญหาไงคือมาใช้ขี่แบบบนถนนใหญ่อ่ะ
1: เออ
0: แล้วรถคันเล็กอ่ะแล้วสูงใหญ่คุณป้าคุณลุงทั้งนั้นเลยเพราะนั้นในเพจ Facebook นะคะหมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านชั้นเขตบางแคบ้านเราอันนี้ชื่อเพจ Facebook คนน่ะเขาก็มีการโพสต์ภาพคุณยายคนนึงเนี่ยนะคะในขณะที่ขับรถสามล้อไฟฟ้าหรือที่เขาเรียกกันว่ารถเร่งมรดก
1: รถเร่งมรดกมันไปกันเร่งมรดกคือทำให้ตายเร็วจะได้เก็บ
0: เออแบบนั้นน่ะเดี๋ยวระบุข้อความบอกว่านี่คือปัญหาหนึ่งของชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจเมื่อคุณยายตัวตึงขับรถไฟฟ้าออกสู่ท้องถนนในช่วงเวลาเร่งด่วนคือเวลา 16:50 นของวันที่14ในขณะที่การจราจรคับข้างก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายก็ออกมาขอร้องผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยมาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยโ
1: อ
0: ้เพราะว่าคุณยายแบบซิ่งมากอ่ะพี่สวิทย์ดูดิแล้วขับในเลนซึ่งแบบคืออยู่เข้าเลนขวาเลยอ่ะ
1: คุณยาย
0: เหมือนแซงรถอ่ะเหมือนแซงรถขึ้นมา
1: ดีนะคุณป้าไม่คุณยายไม่สวนเลนอ่ะเหมือนคุณเหมือนคุณยายเบน
0: ซึ่งจริงๆรถสามล้อไฟฟ้าเนี่ยนะก็มีการระบุเลยนะว่ามันไม่สามารถที่จะเอามาขับขี่บนถนนใหญ่ได
1: ้มีความผิด
0: เพราะว่ารถประเภทนี้นะคะไม่ได้จดทะเบียนกันเรื่อง
1: อยู่ในตอกในซอยในช่องในซอยในหมู่บ้านได้
0: ใช่เพราะมันไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของขนส่งทางบกเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ใช้รถแบบนี้นะฮะมาขับขี่บนท้องถนนเนี่ยมีความผิดนะคะตามกฎหมายแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยโดยข้อกฎหมายเนี่ยนะเขาระบุเอาไว้เลยว่
1: า
0: หากนำรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมาใช้บนผิวจราจรนะคะเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.รถยนต์ค่ะมาตรา6มีโอกาสถูกปรับนะไม่เกิน 10,000 บาทและถ้าหากว่าขับในลักษณะกีดขวางการจราจรประมาทหน้าหวาดเสียวเนี่ยก็จะโดนความผิดอีกกระทงหนึ่งคือผิดพ.ร.บ.จราจรทางบกนะคะในมาตรา43วงเล็บ3วงเล็บ4มีโอกาสโดนปรับอีกไม่เกิน 4,000 บวกกับนะข้อหาแรกอีก 10,000 ก็หมื่นกว่าบาทอ่ะจะโดนไม่ใช่น้อยเลยเนี่ย
1: พูดถึงฟ้าฝนตกหนักนะครับเด้งนี่นะโอ้โหไม่ใช่เฉพาะคนเดือดร้อนนะครับปรากฏว่าช้างครับ
0: ค่ะ
1: กลัวฝนเหมือนกันนะเด้งนะ
0: โอ้แต่บทภาพน่ารักมากเลยนะน่ารักมาก
1: เป็น Facebook นะครับของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีครับวันนี้ได้มีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศสุดน่ารักจริงๆครับของฝูงช้างป่ากุยบุรีขณะที่พากันนะครับไปยืนหลบสายฝนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ท่ามกลางผืนป่าสีเขียวชอุ่มหลังจากฝนตกหนักครับโอ้โหเจ้าหน้าที่เขาอยู่แถวๆนั้นเด้งนะเขาต้องออกตรวจตาใช่ไหมเขาก็ถ่ายรูปมาไว้นี่ครับแล้วปรากฏว่าเนื่องจากว่าไม่ไปไหนเด้งฝนมันตกใช่ไหมครับคนเหมือนกันครับคนผ่านไปตรงนั้นก็เห็นเหมือนกันถ่ายรูปมาเด้งนะพร้อมกับบอกแล้วนะครับว่าฝนตกแล้วขอหลบฝนสักหน่อยแล้วกันว่างั้นนะอันนี้เดาใจช่างพูดเองเดาใจช่างพูดว่าฝนตกหน่อยขอหลบเนี่ยนะเรื่องราวต่างๆนะครับก็เลยถูกแชร์ออกไปเยอะนะครับแต่เรื่องของสถานที่หลบฝนครับช้างตัวใหญ่และเป็นโขลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องต้นไม้ใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแบบร่มรื่นเพราะฉะนั้นถือว่านะครับเป็นภาพที่น่ารักเรายังอุดมสมบูรณ์ด้วยช้างสร้างรอยยิ้มครับเอง
0: ว่ากันเท่านี้เนาะ เดี๋ยวเราไปผจญภัยกันดีกว่าพี่สวิท
1: ทำใจก่อนทำใจก่อนนะเด้งนะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยสบายใจนะครับหาถุงก๊อบแก๊บขึ้นรถไปเรียบร้อย
0: แล้วก็แก้ว่าพี่สวิท
1: ไม่ใช่เด้งบอกเลยพี่บอกเลยเอาล่ะเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์

9:30 น.ถึง11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับ
5: คุณอัญชลีสวัสดีค่ะคุณไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่ขอเปิดไฟเดี๋ยวนะคะ
4: ไฟดับ
5: เดี๋ยวหาว่าที่ฉันเล่นหนังผีอยู่นี
4: ่อ๋อหรือไฟดับอะ
5: ไม่ดับ
4: วันนี้ฝนมาสองรอบหนักๆแล้วนะสำหรับที่บ้านผมเนี่ยสองรอบแบบหนักๆเลยทั้งลมแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าผ่าเปลี่ยนปลางไปหมดเลย
5: เต็มที่เขาเลยล่ะค่ะ
4: ทุกนั่นเลยฟ้าลั่นเปรี้ยงลงมาที่ไฟดับเลย
5: โอ
4: ้ไฟ
5: ที่บ้านยังไม่ถึงขนาด
4: ระบบไฟไอ้นั่นนะฮะเบรกเกอร์เขาตัดเลยฮะเพราะมีประจุไฟฟ้าสูงมากมีความรู้สึกเหมือนกับมันแลบรับเข้ามาในบ้านเลยล่ะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: สะดุ้งเลยต้องลุกจากที่นั่งเลยล่ะรับเข้ามาเลยมันรู้สึกมันมีแสงแบบเข้ามาแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วเสียงกัมปนาทมาก
5: พี่ไพศาลใช้ภาษาได้สวยมากเลยค่ะกัมปนาทที่มันใช้กับฟ้าเท่านั้นพระสุธากัมปนาทหวาดไหวว่าเว้ยนิลนนท์จันทร์หลังใช่ไหมคะพระสุธากัมปนาทหวาดไหวถูกแล้ว
4: บรรดาผู้ดูโขนคุ้นชินนะก็วันนี้ก็กึ่งกัมปนาทนะกกต.เสียงข้างน้อย
5: นั่นแหละค่ะ
4: นั่นแหละ
5: ถ้าฟ้าจะฝ่าฟ้าจะร้องสายฟ้าจะฟาดลงก็ที่กกต.นั่นแหละ
4: อืมโอ้โหก็ร้อนแรงมาก
5: พี่ไพศาลเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้าง
4: คือมันมีข่าวเจาะของทีมข่าวเนี่ยเขา

0: เขาไปรวบรวมแล้วก็รายงานก่อนที่เหตุการณ์มันก็จะเกิดขึ้นจริงก็คือคุณกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ย
1: สิทธิโชติ
0: คุณสิทธิโชติใช่ไหมท่านอดีตผู้พิพากษา
1: ผู้พิพากษาค่ะ
0: สิทธิโชติจริงๆเขาไล่มากับคุณณรงค์เลยนะ
1: อายุใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่เขาเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาก่อนคุณณรงค์เพราะว่าคุณสิทธิโชคเนี่ยเขาได้รับการสรรหาแล้วก็กกต.ชุดแล้วก็วุฒิสภาชุดนู้นอ่ะชุดหลัง
1: 62ค่ะ
0: หลังรัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้อ่ะ
1: มาเป็นกกต.ก่อนคุณณรงค์กลั่นวารินคุณณรงค์กลั่นวาริน
0: น
1: ี่
0: คือล่าสุดเนี่ยคือ
1: มาเป็นกกต.จากสว.ชุดปัจจุบันชุดที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าคุณสิทธิโชตินะคะท่าน
0: สว.ชุด
1: กกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นสว.เป็นกกต.ที่มาจากอินทรวิเศษนะคะท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษเป็นกกต.ที่มาจากสว.ปี62ค่ะหกสองหกหนึ่งคือคุณธิติเชษฐ์ลุชนาธยังเหลืออีกคนเดียวหกสองมาสองยังเหลืออยู่สองคนคือคุณสิทธิโชคอ
0: ิน
1: ทรวิเศษกับคุณชายนครไทยและที่เหลืออีกสี่ท่านก็คือมาจากสว
0: นี่เพิ่งมาม
1: าจากสวชุดที่ถูกกล่าวหาว่าหัวนี่แหละนะฮะพูดกันง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าดูที่มาที่ไปของสวแล้วเข้าใจได
0: ้คืออย่างนี้กกต.เนี่ยจะต้องว่างลง5แล้วก็ปรากฏว่าเขาสรรหาแล้วมาทดแทนแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยเขาเลือกมา4เขาตัดไป1ก็เลยทำให้คุณธิติเชษฐ์ท่านก็เลยยังต้องทำหน้าที่ต่อเพราะอีก1เนี่ยปรากฏว่าเข้าใจว่าสรรหามาแล้วแล้วก็สภาตีตกนะ
1: สรรแล้วสรรอีก
0: อุทิศภาเนี่ยตีตกไปไม่เอาก็มีบางคนเขาก็บอกว่าให้ท่านเป็นไปต่อเถอะดีแล้วอย่าเพิ่งเอาคนใหม่ให้ท่านคนให้ท่านมีคนผมได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วเขาบอกเนี่ยท่านให้ท่านไปเป็นไปก่อนดีละแล้วก็
1: คนเนี้ยค่ะที่เมื่อวานที่ท่านอ่านไปที่มีมือทำงานคนหนึ่งชื่ออะไรดร.
0: นัทวุฒิ
1: ไ
0: ง
1: นัทวุฒิเนียม
0: นัทวุฒินั่นแหละที่ว่าเขาเรียนรุ่นเดียวกันน่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แต่งตั้งมาเป็นอนุโดยที่ลืมตรวจสอบ
1: ก็ยังว่า
0: ลืมตรวจสอบประวัติว่าถูกไล่ออกจากตอนเป็นอัยการแล้วมารู้ปั๊บเขาเห็นว่าคุณนัทวุฒิเขารีบลาออกเลยไงเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาบานปลายก็เนี่ยมันก็จะมีเรื่องอะไรที่แบบมันมีที่มาที่ไปอยู่ของมติสรุปว่า52นะ
1: ตี
0: ออกมา52 52
1: มันก็มีนะคะที่เอกฉันท
0: ์5ก็คือเสียงข้างมาก2ก็คือเสียงข้างน้อยคือ52เนี่ยเป็นมติสำคัญของข้อหาแรกกับข้อหาที่2ฮะคุณดันมติ52เนี่ยข้อหาสำคัญคือข้อหาแรกข้อหาที่2 52ให้เสียงข้างมากไม่ฟ้องพวกพรรคการเมืองทั้งหมดเลย20 บวก1นะแล้วก็52เสียงข้างมากเนี่ยไม่ให้ฟ้อง138นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงจะมาเป็น43บ้างเอกฉันท์บ้าง61บ้างที่จะฟ้องสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกเท่านั้นเท่านี้ผมจำไม่ได้นะแล้วก็คนนอกอีกจำนวนหนึ่งรวมแล้ว77เนี่ยอันนี้มติมันจะเห็นก็บอกจะมีทั้งเอกฉันท์มีทั้ง43มีทั้ง61ต้องมติมันจะละเอียดแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยหัวใจสำคัญคือ1กับ2
1: ที่นักการเมืองหลุดหมด
0: ที่นักการเมืองหลุดหมดแล้วก็สว.ในส่วนแรกเนี่ยหลุดหมดก่อนในเรื่องหัวนะแล้วก็เหลือในส่วนหลังเนี่ยไล่เป็นคนๆไปดูเส้นเงินใครเส้นเงินชัดเจนโดนมันเป็นเท่าที่เขารวบรวมก็เป็นอย่างนี
1: ้ก็คือพวกที่เอกฉันท์ก็เพราะเส้นเงินมันมัดหมดค่ะ
0: ใช่ครับ
1: มันก็เลยต้องเอก

0: ฉันค่ะ
1: คราวนี้วันนี้เนี่ยสื่อเขาไปแคะคุยเขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเนี่ยมันมีรายงานข่าวว่าเกิดกระแสความระส่ำระสายภายใน

0: หลีกหัวเลือกสว.อย่างไรก็ตามท่ามกลางบรรยากาศสุดตึงเครียดมีรายงานข่าววงในระบุว่ามีกรรมการกกต.บางคนพยายามเดินเกมล็อบบี้อย่างหนักเพื่อยับยั้งไม่ให้มีการจัดแถลงข่าวของฝ่ายเสียงข้างน้อยเกิดขึ้นนะฮะเขาบอกชนวนเหตุสำคัญมาจากเบื้องหลังการลงมติของกกต.ทั้ง7คนประกอบด้วยกลุ่มเสียงข้างมากก็คือมีนายณรงค์กลัดวาลินนายถิติเชษฐ์ รุชนาถนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยและนายวิรุฒวิสารจิตกับกลุ่มเสียงข้างน้อยก็คือนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกับนายชายนครชัยซึ่งมีความเห็นแตกแยกอย่างสิ้นเชิงในแต่ละข้อกล่าวหาดังนี้มติ5ต่อ2เสียงในวงเล็บเสียงข้างมากให้ยกคำร้องเห็นชอบให้ยกคำร้องในส่วนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพรรคการเมืองและส.ส.พรรคภูมิใจไทยทั้งหมดมติ7ต่อ0เอกฉันท์เห็นชอบให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีกับกลุ่มผู้มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงเป็นส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกมติ4ต่อ3เสียงเสียงข้างมากบอกให้ดำเนินคดีเนี่ยมีมติให้ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาตัดสินดำเนินคดีกับกลุ่มสว.ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจำนวน26คนจำนวน26คนเนี่ยเสียงข้างมาก4ต่อ3การออกมาเคลื่อนไหวของกกต.เสียงข้างน้อยในครั้งนี้ถูกจับตามองว่าเป็นการเปิดศึกภายในครั้งใหญ่เพื่อสร้างความกระจ่างให้แก่สังคมหลังมติยกคำร้องฝ่ายนักการเมืองและพรรคการนักการเมืองของพรรคการเมืองใหญ่อย่างภูมิใจไทยถูกตั้งคำถามอย่างหนักทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าและอ้างโดยอ้างแหล่งข่าวจากกกต.บอกว่านายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการกกต.เนี่ยได้แสดงความไม่สบายใจต่อกรณีที่นายณรงค์กลัดวาลินประธานกกต.แถลงข่าวโดยไม่เคารพความเห็นของเสียงข้างน้อยพร้อมเสนอ
1: ไม่อธิบายว่าเสียงข้างน้อยคิดอะไรค่ะ
0: โดยเสนอให้กกต.นำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญมาใช้ในการแจ้งผลการลงมติครั้งนี้บรรทัดฐานศาลรัฐธรรมนูญเมื่อมีคำวินิจฉัยหรือการลงมติจะต้องแจ้งรายละเอียดชัดเจนว่ามีผลการลงมติอย่างไรพร้อมระบุรายชื่อบุคคลในฝั่งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยอย่างเป็นทางการปัญหาการไม่เผยแพร่มติหากกกต.ไม่เปิดเผยรายละเอียดมติว่าใครเป็นเสียงข้างมากใครเป็นเสียงข้างน้อยหลายฝ่ายเชื่อว่าอาจส่งผลเสียต่อกรรมการฝั่งเสียงข้างน้อยโดยตรงเนื่องจากเมื่อประชาชนนำเรื่องไปใช้สิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายกรรมการที่เป็นเสียงข้างน้อยอาจตกเป็นจำเลยและถูกฟ้องร้องไปด้วยทั้งที่ไม่ได้เห็นชอบกับมติดังกล่าวตั้งแต่ต้นผมว่าในเรื่องข้อกฎหมายไม่เท่าไหร่ตกเป็นจำเลยสังคมเนี่ยผมว่าเขากลัวถ้าเขาไม่รู้มติไงว่าใครมีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยใช่ไหม
1: นักข่าว
0: เ
1: วลาเขาถามนะฮะ
0: เขาซัดเขาซัดเขาซัดรวมเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ปรากฏว่าเข้าใจว่าเขาคงล็อบบี้กันแล้วเจ้าหน้าที่ก
1: ็ไม่กล้าตั้งโต๊ะให
0: ้ไม่กล้าตั้งโต๊ะนะ
1: ไม่กล้าตั้งโต๊ะให
0: ้ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณสุทธิโชติต้องมายืนลักษณะเป็นการให้สัมภาษณ์แบบเดินมาปะกันกับนักข่าวแล้วก็ตั้งไมค์แล้วก็พูดแต่ก็ชี้แจงยาวเลยนะ
1: พูดยาวพูดยาวแล้วก็มีไลฟ์สดกับหลายสถานีเลยค่ะไลฟ์สดฟังชัดเลยไปหาดูได้เลยค่ะไลฟ์สดยาวแล้วก็พูดไม่ต้องมาออกแขกไม่ต้องมาอลัมพบทไม่ต้องมาถาม
0: ครับ
1: พูดยาวเลยค่ะ
0: โอ้แล้วเป็นแบบพอเสียงข้างน้อยปั๊บนี่มุมมองหรือว่าเหตุผลนี่มันคนละมุมกับทางเสียงข้างมากอย่างท่านประธานกกต.เลยนะเอาว่าด้วยเรื่องพยานลำดับที่16เนี่ยโอ้โหนี่ไปคนละเวเลยนะไปคนละทางเลย
1: ก็เหมือนเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันนะว่าท่านประธานกกต.เมื่อวานบอกว่าพยานลำดับที่16
0: ก็เชื่อถือไม่ได้ตั้งแต่แรก
1: คุณอะไรนะฮะ
0: เอกราชช่างเหลา
1: คุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยไม่ไอ้น้ำหนักตอนมากับคำให้การเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่แรกเนื่องจากมีคดีความเนื่องจากศาลสั่งเป็นบุคคลที่อะไรนะไม่มีจริยธรรม
0: ทุจริต

0: ผิด
1: เงิน
0: จริย
1: ของ
0: ธรรมติดคุกโดน
1: อ
0: ศ
1: ื
0: าลสั่
1: ม
0: งติดคุกเนี่ยเป็นพยานที่ไม่มีความน่าเชื่อถือตั้งแต่แรก
1: อื
0: ตัด
1: ม
0: แม้กระทั่งน้ำหนักของการกลับคำให้การผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้ว
1: อ
0: แล
1: ื
0: ะเห
1: ม
0: ตุการณ์มันเกิดขึ้นปีหนึ่งเลือกตั้งเสร็จมาปีหนึ่งเพิ่งมาให้การเมื่อวันที่14เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเขา
1: อ
0: เล
1: ื
0: ือกตั้ง
1: ม
0: กัน67กลางปีมาให้การเมษา67แล้วมา
1: อื
0: กลับ
1: ม
0: คำให้การตุลา67อีกทีหน
1: อ
0: ึ่
1: ื
0: ง
1: มอืม
0: เด้งก็คุยกับพี่ในศาลเด้งก็ถามว่าแล้วเชื่อไม่เชื่อมันน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือก็ตามแต่ไอ้สิ่งที่มันพูดมันพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริง
1: มันมีเหตุการณ์มันมีอะไรเกิดขึ้นไหมใช่ไหมเออวันนี้คุณสิทธิศักดิ์คุ
0: ค
1: ณ
0: ุณ
1: สิทธิโช
0: ก
1: ต
0: ก
1: เนี่ย
0: ต
1: คุณสิทธิโช
0: ฝ
1: ต
0: ่า
1: ก็
0: ยเ
1: พ
0: สี
1: ู
0: ย
1: ด
0: งข
1: ถ
0: ้
1: ึ
0: าง ม
1: น
0: า
1: ะ
0: กบอกอย่างนี้ค่ะว่าก็จริงเขาก็เจอกันเขาก็โทรหากันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจอกันเพราะอะไรเขาคุยกันเรื่องอะไรเขาประชุมกันเรื่องอะไรและโทรศัพท์ก็ธรรมดาเขาก็โทรกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาโทรศัพท์คุยกันเรื่องอะไรและเป็นสิ่งเดียวที่เป็นพยานมัดก็คือปากคําเมื่อปากคําไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่แรกแล้วมากลับปากคําไม่มีภาพไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันก็ยกเพราะไม่มีความน่าเชื่อถือตั้งแต่แรกเขาไปเจอกันก็ไม่รู้เขาคุยอะไรเขาโทรศัพท์หากันก็ไม่รู้โทรศัพท์หากันเรื่องอะไรปรากฏว่าในประเด็นนี้คุณสิทธิโชติอธิบายว่าเข้ามาพูดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันก็สอดคล้องกับพยานปากอื่นที่บอก
1: ถึงว่าเขาจะมากลับคำให้การในภายหลังแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตามที่เขาพูดทีแรก
0: มันเกิดขึ้นจริงและไอ้ประเด็นสำคัญที่มากลับคำให้การในภายหลังก็คือบอกว่าไม่มีโพยแต่มันก็มีคลิปว่ามันมีโพย
1: มันมีคลิปถ่ายว่ามีเจ้าหน้าที่กกต.ไปเดินเก็บโพยอยู
0: ่มันมีคลิปบอกว่ามีโพยและไอ้ที่พูดว่าเขาไปประชุมกันที่โน่นที่นี่ที่นั่นมันก็มีจริงมาบอกไม่มีโพยมันก็มีโพยจริงแล้วมาบอกว่าโดนข่มขู่ให้ใส่ความให้ร้ายพอเดือนเมษาพอมาถึงตุลาบอกว่าสบายใจแล้วไม่มีใครข่มขู่แล้วขอเปลี่ยนคำให้การใหม่คุณสิทธิโชติเสียงข้างน้อยบอกว่าอย่างคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยนะใครไปขู่เขาได
1: ้อันที่มีผลอยู
0: ่ท่านพูดถูกไหมคะพี่เลยนะท่านพูดใช่ไหมคะคุณสิทธิโชติบอกว่าอย่างคุณเอกราชช่างเหลาอ่ะใครไปขู่เขาได้และพยานอีกคนที่กลับคำให้การคือใครทราบไหมคะ
1: พ่อตา
0: พ่อตาของคุณธรรมนัสคุณพ่อของคุณจุ๊บจิ๊บอะค่ะ
1: ใช
0: ่พ่อตาธรรมนัสกับใครไปขู่ได
1: ้หรือว่าขู่ให้ทีแรกขู่จนกระทั่งต้องมาให้การซัดทอดใช่ไหม
0: ค่ะ
1: โอเค
0: แล้วทีนี้เดี๋ยวก็ฟังลูกชายคุณสมศักดิ์คุณอะไรนะพาราดอนเนี่ยเขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรตรงนี้แต่เขาพูดเหมือนกับว่าคนที่ให้การอ๋อแล้วก็พูดว่าคนนี้เป็นคนเดียวที่ให้การมัดแล้วพอกลับคำให้การแล้วไม่น่าเชื่อถือทุกอย่างก็เลยจบมันไม่มีหลักฐานอื่นเลยคุณสิทธิโชติบอกมันจะมีหลักฐานอื่นได้ไงในเมื่อเก็บโทรศัพท์หมดค่ะนี่ในศาลโทรศัพท์เก็บหมดไอเห็นก็คือเห็นโทรศัพท์เก็บหมดคุณพาราดอนเนี่ยบอกว่าวัตถุประสงค์ของคนที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือต้องการยุบพรรคของเขายุบพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของคุณเอกราชเนี่ยคุณเอกราชเขาเป็นพรรคอะไรยังไงทำไมเขาถึงขนาดต้องยุบพรรคภูมิใจไทยอะพี่ไพศาลอันเนี้ยดิฉันไม่เข้าใจสายสัมพันธ์เขาอะค่ะ
1: คุณเอกราชช่างเหลาแล้ว
0: ใช่ค่ะคือถ้าจะบอกว่าทำทุกอย่างเพื่อต้องการให้มีการยุบพรรคภูมิใจไทย
1: ตอนนั้นเขายังเป็นส.ส.อยู่ไงตอนที่มันมีเหตุเกิดขึ้นที่มัน
0: แล้วเขาโกรธแค้นพรรคเบอร์ไหนถึงต้องแบบใส่ร้ายขนาดให้ยุบพรรคอ
1: ันนี้ที่ถูกกล่าวหาว่างั้นใช่ไหม
0: ที่เรียนสงสัยว่าเขาต้องออกตัวถึงขนาดแบบมาปั้น
1: เร
0: ื่
1: อง
0: ใส่ร้ายเขาโกรธอะไรเบอร์ไหน
1: ก็น่าจะบอกว่าเขาถูกให้ออกจากพรรคภูมิใจไทยนะเพราะว่ามีเรื่องคดีเรื่องอะไร

0: แต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาอธิบายแต่ว่าถ้าจะมีความหมายคือว่ามันเป็นช่วงที่ตอนที่คุณเอกราชเอาข้อมูลมาเปิดเผยเปิดโปงเรื่องการหัวสวเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เขาต้องออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วเขาก็ไปสมัครสังกัดกับพรรค
1: ค
0: ุ
1: ณธรรมน
0: ั
1: สพ
0: ี่
1: ฤา
0: ถาม ต้อง
1: พัก
0: ก่อน
1: จริง
0: ขอพักก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับ
1: มีความสงสัยอะค่ะว่าถ้าเราโดนคดีมาแล้วแบบศาลสั่งซะขนาดนั้นมันจะมีพรรคไหนที่ไม่ให้ออกบ้างคะ
0: มันก็คือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันคุณอานกำลังพูดหมายถึงว่าทางฝั่งของ
1: คุณเอกราชแกจะแค้นแบบจะต้องไปยุบพรรคให้ได้อะ
0: อันนี
1: ้มันมีเหตุแค้นจากอะไร
0: อันนี้เป็นข้อที่เขาบอกว่าเป็นแรงจูงใจของคุณเอกราชใช่ไหม
1: ใช่ใช่นี่ก็ฟังจากคือที่เขาฟังจากทางฝั่งของพรรคภูมิใจเขาอธิบายอ่ะว่าที่เขาถูกกระทำขนาดนี้ใส่ร้ายป้ายสีขนาดนี้คนทำมีวัตถุประสงค์อะไรก็คือคนทำต้องการให้มีการยุบพรรคแล้วที่ก็เลยสงสัยว่าเขาโกรธแค้นอะไรถึงขนาดที่ต้องออกตัวมาใส่ร้ายให้ยุบพรรค
0: เราเขา
1: แล้วที่ก็คิดว่าถ้าบุตรให้ถูกออกจากพรรคแล้วก็สงสัยอีกว่าก็โดนศาลตัดสินขนาดนี้อยู่พรรคไหนบ้างที่ไม่โดนออก
0: ใช่มันไม่ดูมันไม่น่าจะเป็นถูกกันกัดแกล้งอะไรนะ
1: แล้วจริงๆเป็นบุญคุณได้ซ้ำไปพักก็ให้เขาอยู่
0: ตัวเขาเองมาก
1: จนเขาใช่ไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่หรอก
1: ปัญหามันมีมาก่อนจนเขาได้อยู่พักนี
0: ้
1: ก็เลยสงสัยว่าจะแค้นอะไรกันเบิร์น
0: แต่รวมความอย่างนี้ผมดูแล้วที่วันนี้กรรมการสิ่งข้างน้อยอย่างคุณศรีโชติเขารู้สึกยังไงก็ต้องออกมาชี้แจงสื่อให้ได้ก็คือว่าเขาเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยประธานเนี่ย
1: ไม่พูดถึงเขาเลย
0: ใช้สิทธิ์ในฐานะเสียงข้างมากอธิบายในเรื่องของความเป็นเสียงข้างมากล้วนๆท่านจริงๆแล้วเขาบอกว่ามติเนี่ยเสียงข้างมากก็จริงแต่ว่ามันก็มีเสียงข้างน้อยก็ต้องเอาทั้งสองส่วนมาพูดถึงกันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าผมมาย้อนดูอีกทีคุณณรงค์เขาฉลาดตรงนี้เขาบอกว่าเพิ่งตัดสินแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ทำไอ้คำวินิจฉัยกลางอะไรออกมาต้องใช้เวลา60วันแต่ว่าเอาเรื่องว่าเกี่ยวกับพยานหมายเลข16เอาตามความเห็นผมเองดีกว่านะก็จะพูดง่ายไม่ได้พูดว่าเป็นความเห็นของกับที่มันประมวลมาเป็นกรรมของทั้งเสียงข้างมากเสียงน้อยเอาความเห็นของผมเองนะที่พูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นนักกฎหมายรู้แล้วก็พูดบอกว่าเนี่ยไม่ให้ความเชื่อถือตั้งแต่แรกอยู่แล้วกับคำให้การไม่กับคำให้การก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าโดย
1: ไม่ฟังตั้งแต่แรกอยู่
0: เครดิตของพยานปากนี้ก็เป็นคนที่ไม่มีเครดิตอยู่แล้วต้องคดีถูกตัดสินจำคุกในพฤติกรรมที่ทุจริตต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นคือบรรยายไปทั้งหลายเนี่ยซึ่งอันเนี้ย

0: ทำให้ทางคุณศรีโชติเนี่ยเขาคงจะไม่พอใจเพราะมันคล้ายกับว่าเนี่ยพยานปากเนี่ยทุกคนมองเห็นเป็นอย่างเรื่องนี้อย่างนี้หมดเลยทั้งที่จริงๆแล้วมันมีมิติของเสียงข้างน้อยที่เขาเห็นต่างไปวันนี้ก็จึงพยายามพูดไงว่าสำหรับเขาเขามองยังไงเขาในแต่เขาเป็นเสียงข้างน้อยแต่มันก็มีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งด้วยว่าเฮ้ยมันพยานเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันกลับคำแล้วไม่กลับคำต้องดูว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วมันมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นไหมถ้ามันมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมันมีการทำโพยเกิดขึ้นอ้าวก็แสดงว่ามันไม่ต้องเกี่ยวข้องกับว่าพยานเชื่อถือหรือไม่เชื่อถืออะไร
1: เขาพูดจริง
0: ก็คือมันก็มีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นอันนี้ท่านก็ว่าตามนั้นท่านนะคือผมว่าที่ต้องการจะสื่อสารนี่ก็คือสื่อสารในมุมนี้อยู่เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลานำไปสู่เรื่องของการฟ้องร้องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เอาความเห็นในส่วนเสียงข้างน้อยมาถ่วงดุลเลยมันคงไม่ได
1: ้
0: วันนี้ท่านคงจะร้อนท่านคงจะรู้สึกเดือดร้อนอ่ะถ้าไม่ได้ออกมาชี้แจงซึ่งผมยืนยันอีกทีนะว่าเรื่องข้อกฎหมายไม่มีปัญหาหรอกคือยังไงกว่าจะยื่นฟ้องเนี่ยเขาก็ต้องรู้แล้วว่าเสียงข้างน้อยเป็นยังไงแล้วก็ไอ้ความเห็นส่วนเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาก็เตรียมข้อมูลไว้พอละสมมุติว่าฟ้องไปทั้งหมดเนี่ยไปถึงศาลเนี่ยก็หลุดส่วนพวกเสียงข้างน้อยนะที่ถ้าเป็นข้อกล่าวหาเรื่อง
2: เดี๋ยวใครฟ้องใครอะไรยังไงคะ
0: สมมติมันจะมีคนฟ้องกกต.
2: ข้อหา
0: 157เนี่ย
2: โอเค
0: พอดีเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาถ้าบอกว่าเสียงข้างน้อยเขากลัวว่าเขาจะถูกพ่วงไปด้วยเนี่ยผมบอกไม่มีปัญหาหรอกถึงพ่วงไปถึงศาลเนี่ยก็หลุดออกมา
2: เขากลัวจากการเสียงข้างน้อยเป็นพยานมากกว่า
0: แต่ว่าที่เขากลัวมากเนี่ยก็คือว่าเขาจะโดนถล่มจากสังคมคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการที่ให้ปล่อยเรื่องนี้ไปอ่ะไม่ตัดสินส่งสารเนี่ย
2: mm-hmm.
0: ที่เขาก็นำโจมตีเข้ามาเนี่ยเขาตีคลุมไปหมดเนี่ยแม้กระทั่งเสียงข้างน้อยจะโดนไปด้วย mm-hmm. เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องออกมาเพื่อแสดงจุดยืนชัดเจนว่าผมเห็นต่างนะ
2: ที่ไปสารคะคนที่ไม่พอใจและตำหนิอ่ะตกลงเขาตำหนิมาที่กกต.หรือเขาตำหนิไปที่ตัวคนที่ถูกกล่าวหาแล้วไม่โดนแจ้งข้อหาไม่โดนส่งฟ้องคะ
0: โดยเกมตอนนี้มันต้องไปที่กกต.ละ
2: 20คนนั้นรอดไปหมดไม่ถูกว่าเลย
0: ไอ้ตอนนั้นไอ้ตอนนี้มันผมอย่างที่เมื่อเช้าคุยกันอะเรื่องข้อกฎหมายมันจบไปละเพราะเสียงข้างมากมันก็จบไปส่วนในทางการเมืองนี่เขาต้องไปว่ากันต่ออยู่ละหนีไม่พ้นแต่ว่าเฉพาะหน้าเนี่ยที่จะต้องโดนเนี่ยเพราะมีเรื่องข้อกฎหมายค้างอยู่เนี่ยก็คือกกต.เนี่ยจะต้องคงจะมีการเคลื่อนไหวที่จะไปฟ้องร้องอย่างน้อยเรื่อง157เนี่ย1กระทงแน่นอน
2: ตอนนี้มีคนที่ประกาศที่จะฟ้องกกต.พรรคของพรรคประชาชน
0: แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์อันนี้ที่แถลงที่เป็นทางการใช่ไหม
2: พรรคประชาชนไอลอว์ด้วยไหมคะ
0: ไอลอว์ไม่
2: ชัดเจน
0: ไอลอว์เขาจะเป็นเน้นเรื่องผลักดันจากนี้ไปเนี่ยเขาบอกเกมที่ต้องสู้อย่างหนักก็คือว่าจะต
2: ้
0: องเขียนรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนให้ได
2: ้กับแฉนู่นแฉนี่ออกมาแล้วก็ตัวเองบอกแล้วดิว่าจะแฉรายละเอียดแต่ละ
0: ก็วันนี้เขาก็เปิดไอ้นั่นนะฮะคำให้การของพยานปากสำคัญหมายเลขที่16คุณเอกราชช่างเหลาวันนี้เขาก็เปิดออกมาละ
2: ค่ะ
0: เข้าไปดูในเพจ Facebook ของไอลอว์เขาได้มีรายละเอียด
2: ค่ะคาดการว่าท่านกกต.เสียงข้างน้อยอย่างคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษหรือคุณชัยนครชัยคงจะกลัวการฟ้องของพรรคประชาชนมากใช่ไหมคะ
0: ไม่ไอเรื่องทางคดีเนี่ยผมบอกไม่น่ากลัวแต่ว่าไอเรื่องกระแสทางสังคมเนี่ยหนักคนที่ออกมาเนี่ยคุณอันดูซิมันไม่ใช่เฉพาะทางซีของพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนนะประชาธิปัตย์ก็มาหมดแล้วก็แม้กระทั่งผมดูเนี่ยอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะอาจารย์อะไรนะอาจารย์ธงทองอะไรพวกนี้นะไปหมดเลยเนี่ยคุณวัดติงสมิธอันนี้ชัดอยู่แล้วนะแล้วก็มีท่านอะไรนะที่เป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
2: ขออนุญาตอ
0: าจารย์จรัญภักดีธนากุล
2: แต่อย่างนี้นะพี่ไพศาลได้ขออนุญาตเห็นต่างนะแฟนคลับพี่ไพศาลไม่ต้องมาโกรธที่ฉันได้ฉันพูดจาสุภาพ

0: รายนามดังที่พี่ไพศาลกล่าวมาแล้วอ่ะเป็นขาประจำอยู่แล้วเขาไม่สนหรอกค่ะ
1: ขาประจำที่ซัดเรื่องนี้อยู่ใช่ไหม
0: ใช่เป็นขาประจำที่ไม่เคยว่าเขาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะตัดสินยังไงตัดสินไปเลยพวกนี้ไม่เคยมีใจให้เขาไม่ได้ชอบเขาอยู่แล้วเขาไม่สนในความเห็นดิฉันนะคะ
1: ครับ
0: ไม่สนหรอกและแถมประชาชนพวกฝั่งอนุรักษ์นิยมก็แบ่งเป็นสองข้างข้างหนึ่งก็พยายามหลับตาข้างหนึ่งก็เอาวะไอรอไอติมสองไอ
1: ออกมาเชีย
0: ออกมาเชีย
1: ออกมาเชียท่านประธานกกต.กันโอ้โหสุดยอด
0: อันนี้เอาพวกต่อต้านก่อนพวกต่อต้านก็บางทีก็บอกว่ามันก็ผิดด้วยกันนั่นแหละมันก็หัวด้วยกันนั่นแหละอีกฝ่ายหัวไม่สำเร็จอีกฝ่ายหัวไม่สำเร็จแน่จริงก็เอาทั้งหมดเลยทั้งสองฝ่ายเลยถูกไหมคะก็ไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไรอะไรเยอะพวกมาตา112อะไรไปครบได้ยังไงเลยฝั่งหนึ่งก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่ไพศาลแล้วก็เชียร์กกต.อะไรก็ว่าไปอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเรื่องอื่นว่ากันเป็นเรื่องๆถ้าเรื่องไม่ตรงไปตรงมาถ้าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องโกงเป็นพวกกันได
1: ้
0: อีกฝั่งนึงก็ว่าใครไปปรากฏตัวที่ศูนย์พัฒนธรรมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกทมก็โดนนี่คือฝั่งอนุรักษ
1: ์
0: แบ
1: ่
0: งเป็นสองขั้วใช่ค่ะฝั่งรักแบ่งเป็นสองขั้วทีนี้ที่ก็เลยโยงมาถามว่าแล้วถ้าพวกกกต.เสียงข้างมากเขาจะต้องแคร์ด้วยหรอพวกที่นั่นก็หนึ่งก็เป็นพวกขาประจำที่ก็ไม่เคยชอบเขาอยู่แล้วสองฝั่งอนุรักษ์ก็แตกเป็นสองข้างกล่าวหาว่าไปเดินตามไอรอกล่าวหาว่าไปเดินตามพรรคประชาชนแต่ที่ท่านเจาะอย่างนี้นะคะพี่ไพศาลที่เชื่อว่าที่กกต.กลัวเนี่ยกลัวการฟ้องคดีของพรรคประชาธิปัตย์ที่สุดพักกันก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมน่ากลัว
1: ครับสักครู่ครับกลับมาครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แล้วครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
0: ค่ะสื่อเนี่ยมักจะให้ความสำคัญมีข่าวไอติมกับไอรอข่าวพรรคประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีมาตลอดประชาชนเปิดหลักฐานดูนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่ไพศาลคะพรรคประชาธิปัตย์พูดมาตลอดนะคะว่าจะฟ้องกกต.แต่พูดไม่สำคัญเท่ากับเตรียมตัว
1: ล่าสุดก็เห็นเมื่อเช้าก็แถลงด่วนเลย
0: พูดไม่สำคัญเท่ากับเตรียมตัววันนี้นักข่าวได้เรียนฟังเขาเตรียมเรื่องนี้มา2เดือนแล้วค่ะเขาเตรียมเรื่องนี้มา2เดือนแล้วและแถมมือที่เตรียมไว้อ่ะคือมือที่ทำกกต.ชุดที่แล้วติดคุกค่ะพี่ไพศาล
1: มีใครบ้างอ่ะมีคุณนิทิศอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ใช่
1: อดีตอัยการนิทิศนะอินทรสมบัติ
0: ม
1: ัน
0: น่ากลัวไหมมันน่ากลัวไหมคะ25มกราคม2500
1: ม
0: ี
1: ค
0: ุ
1: ณอะไรนะที่แกร้องเรื่องไอ้สภงสภา
0: อ๋ออดีตส.ส.จังหวัดนครนายก
1: นครนายกนั่นด้วยมาทักทีมอยู่ด้วยนี่
0: ใช่ค่ะ

0: คือลำพังพวกไหนอ่ะพวกพรรคประชาชนอะไรเนี่ยที่ฉันเข้าใจว่าเขาจะไม่สามารถเอาใครเข้าคุกได้นะ
1: อ่ามือคุณมองกฎหมายเขาไม่นั่นเขาย
0: ังไม่มีใครเอาเขายังไม่เอาใครเข้าคุกได้แถม
1: อ
0: พ
1: ่
0: รรคถูก
1: าย
0: ุบแล้วยุบอีกมือกฎหมายเขาที่ยังไม่เห็นปรากฏตัวอะไรที่มันชัดเจนคนที่ทำกกต.ติดคุกตั้งแต่เมื่อตอนปี2549 25 กรกฎาคมเนี่ยคุณถาวรเสนเนียมพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนยื่นฟ้องนะคะเป็นคนยื่นฟ้องกกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบศาลอาญาได้ยืนยันในการที่กกต.จัดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมมิใช่เป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: คุณถาวรเสนเนียมค่ะ
1: ตัวนี้คงไม่ได้มาลงร่วมด้วยแต่มีคุณจะเห็นทับที่ผมดูว่าเปิดตัวก็จะมีคุณนิพิษใช่ไหม
0: มีคุณนิพิษ
1: ม
0: ีคุณนิพิษ
1: แล้วก
0: ็ราเมศ
1: คุณราเมศ
0: คุณราเมศรัตนชเวงแล้วก็
1: อันนี้ก็เป็นมือกฎหมายเก่ามันใช่ไหมคุณราเมศอดีตที่ปรึกษาอดีตที่ปรึกษาของคุณชวนเนี่ยตอนเป็นประธานสภา
0: ค่ะ
1: อืม
0: เรียนว่าเขากลัว
1: แล้วก็เนี่ยแล้วเนี่ยรู้สึกจะมีเนี่ยคุณอะไรด้วยที่คุณชาญชัยด้วยใช่ไหม
0: ชาญชัยอิสระเสนา
1: คุณชาญชัยเนี่ยโอ้ยคุณชาญชัยนี่มีเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องเป็นคนเดินเรื่องถึงศาลถึงอะไรนะเช่นเรื่องอะไรบ้างนะผมเข้าใจว่าเรื่องคุณเศรษฐาคุณอะไรก็น่าจะใช่นะคุณชาญชัยนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าจำไม่ผิดนะจนไปถึงศาลแล้วท่านมาดูนะครับ
0: ค่ะคือ
1: ยอมรับน่ากลัวจริงเป็นพวกเก๋ากฎหมายอยู
0: ่คือเราอาจจะดูข่าวกันบื้อหวาเปิดสำนวนฟ้องขู่แล้วขู่อีกเปิดแพมเปิดอลางชางบ้างเปิดนู่นเปิดนี่โทรมาบอกเดี๋ยวนี้นะทำไมโทรมาข้าจะเปิดนะอาจจะเปิดแล้วนะหนึ่งสองสามเปิดแล้วนะนะทุกวันอีกฝั่งหนึ่งประชาธิปัตย์ไม่ขู่ค่ะวันนี้น้องนักข่าวประจำพักเพิ่งเล่าให้ฟังว่าเขาเตรียมฟ้องมา2 เดือนแล้วค่ะพี่อัน
1: แล้วก็เนี่ยของกกต.นี่ที่เขาเถียงกันคนละขั้วเลยนี่ก
0: ็มีการเป็นพยานได้เลย
1: อดีตหัวหน้าอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาทั้ง2 ท่านเลยนะมาจากตำแหน่งประธานประธานแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาเลยสายตรงเลยมาลุกจากตรงนั้นก็มานั่งเป็นกกต.เลยถือพูดง่ายๆว่าทำงานเรื่องเกี่ยวกับไอ้คดีเลือกตั้งมานักต่อนักแล้วแต่ในฐานะศาลนะคดีต้องมาขึ้นทวนน้ำขึ้นมาอยู่ต้นน้ำมาเป็นกกต.
0: ก็จะขึ้นในศาลฎีกาสุดท้ายคดีถูกส่งไปที่ศาลฎีกาและถามว่าจะหลุดหมดไม่มีสาวไปดูไปนี่ไหมวันนี้เนี่ยคุณเศรษฐิโชติพูดว่าแล้วแต่ว่าศาลฎีกาจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองอย่างไรค่ะคำนี้ค่ะแล้วแต่ว่าศาลฎีกาจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองอย่างไรอยู่ที่ศาลฎีกา
1: เดิมเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะคุณรันเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสวเนี่ยถ้ากกต.มีมติเสียงข้างมากส่งฟ้องพวกกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะ
0: ค่ะ
1: เขาจะไม่ส่งไปที่ศาลแผนกคดีเลือกตั้งนะเขาจะต้องส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
0: ใช่เพราะเขาเข้าถูกตำแหน่งแล้ว
1: เพราะว่าเข้าสู่ตำแหน่งแล้วแต่ว่าถ้าเป็นพวกสว.เนี่ยจะไปที่คดีเลือกตั้งเพราะมันเป็นพฤติกรรมเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่จะเข้ามาได้รับ
0: เดี๋ยวนะคะที่ไปคดีนักการเมืองคือพวกไหนคะพวกสส
1: พวกสสพวกรัฐมนตรี
0: ที่เป็นนายกอบจอะไรพวกนี้เป็นรัฐมนตรี
1: คนที่มีตําแหน่งดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้เข้ามาไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าไอ้คดีเนี้ยนะเป็นคดีที่ไม่ติดคุก
0: ค่ะ
1: เป็นคดีที่พูดง่ายๆตัดสินก็คือให้หลุดจากตําแหน่งและตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าไปศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะก็คือถ้าศาลลงว่ามีความผิดเนี่ยคือตัดสิทธิ์ทางการเมือง ผมไม่แน่ใจว่า10ปีหรือตลอดชีวิตแล้วก็ต้องหลุดจากตำแหน่งนะถ้าเป็นพวกสวที่รับรองไปแล้วเนี่ยก็ต้องหลุดจากตำแหน่งไปแล้วก็คืนเงินนะตั้งแต่รับตำแหน่งมาต้องไปคืนเงินเพราะถือว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่แรกแล้วเรียกอย่างว่าทุจริตแต่ว่าถ้าเป็นพวกสสเป็นรัฐมนตรีเป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะจะไม่ไปที่คดีเลือกตั้งจะไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมืองตรงนั้นจะมีตัดสินจำคุกแล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องมีการยุบพรรคอันนั้นเราอันนั้นติดคุกนะศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองอ่ะ
0: ก็ที่สสจังหวัดสตูลติดคุกนี่ไงคะ
1: ไปแผนกคดีอาญา
0: ที่ให้เขาเสียบบัตรแทนกันน่ะ
1: ครับ
0: นั่นติดคุกจริงเลยนะคะพี่วิศาล
1: ไปเขาบอกไปศาลฎีกาเหมือนกันแต่ไปกันคนละแผนกไม่ใช่ว่าไปรวมอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอย่างเดียว
0: แต่ว่ากกต.ก็ติดคุกนะพี
1: ่กกต.ก็เคยมีคดีที่ต้องไปติดคุกจริง
0: ค่ะ
1: ก็ต้องเข้าใจว่าโดน157ด้วยนี่แหละสามท่านใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านรอดไปได้เพราะในการต่อสู้คดีรู้สึกจะไปมีพยานหลักฐานอะไรว่าไม่ได้เห็นด้วยสู้หลุดไปได้หนึ่งท่าน
0: เมื่อกี้มีท่านผู้ฟังเข้ามาแล้วก็บอกขอบคุณที่รายการเรากล้าพูดกล้าแชร์ความเห็นอะไรพวกนี้ให้มันมีความเข้าใจเรียนอยากจะแนะนำอย่างนี้นะคะไหนๆก็ถ้าหากชอบทางนี้กลับไปอ่านข่าวเก่าตอนกกต.ติดคุกว่ามันไม่ใช่แค่ตัดสินใจตัดสินให้เขาเลือกตั้งใหม่ล็อกเบอร์เก่าให้เขาคนเคยสมัครเขตนี้ไปเปิดโอกาสที่เขาสมัครเวียนอีกเขตนึงอะไรต่อมีอะไรรายละเอียดเนี่ยแต่พฤติกรรมในตอนนั้นเนี่ยมันมีคำพูดของพวกประธานกกต.อธิบายนู่นนี่นั่นอะไรโอ้มันแล้วคำพูดอะไรในทำนองอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเร่งกระแสพี่ไพศาล
1: ตอนนั้นไปสมยอมสมรู้ร่วมคิดกับการให้พรรคเล็กมาลงประกบใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ความบาด
0: ก็คือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ใน38เขต15จังหวัดเมษา49นะคะ
1: ครับ
0: เปิดรับสมัครใหม่ทั้งที่ไม่มีอำนาจเปิดรับสมัครใหม่ไม่พอกำหนดให้ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยในตอนนั้นได้เบอร์เดิมแต่ผู้สมัครจากพรรคใหม่ได้
1: จับเบอร์
0: ให้ไปจับใหม่แล้วก็ออกหนังสือเวียนกำหนดให้ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งหนึ่งเคยสมัครอันนี้แล้วแล้วก็มันจบไปแล้วใช่ไหมพี่เพียงสารแล้วก็ไม่ได้สามารถเวียนไปลงสมัครในอีกเขตหนึ่งได้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยต้องแข่งขันกับการได้คะแนนเสียง120คือมันจะต้องได้120อัพ
1: ใช่ถ้าไม่แข่งกับใครเลยต้องตัวเองจะต้องประชาชนต้องเลือกมากกว่า 20% ขึ้นไปของจำนวนผู้มีสิทธิ
0: ์สั่งให้รับสมัครผู้สมัครจากพรรคเล็กใหม่ในจังหวัดสงขลาโดยอ้างว่ามีการขัดขวางการรับสมัครและมีการจลาจลซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยต้องแข่งขันกับการได้คะแนนเสียง120แล้วที่อยากจะให้อ่านก็คือว่าที่อยากจะให้กลับไปอ่านเองก็คือว่าในระหว่างนั้นน่ะมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ไปฟังเวลาที่เขาออกมาพูดในตอนนั้นน่ะเขาพูดกันขนาดไหนฮะ
1: ตอนนั้นก็เถียงประธานใคร
0: นะวาสนาเพิ่มลาภ
1: พลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: รู้สึกจะเป็นเขาเรียกกันครูวาดหรืออะไรเนี่ยพอเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจไงตอนศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยจะสนิทเพราะว่าสอนหนังสือมาตลอดเป็นครูเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานคุณทักษิณก็เรียนก็นับถือมากเพราะเป็นครูอาจารย์มาจนกระทั่งพอตำแหน่งในโรงเรียนไปต่อไม่ได้แล้วท่านก็ย้ายออกมาข้างนอกตำแหน่งก็เลยได้ขึ้นไปจนท่านก่อนเกษียณนี่ก็เป็นพลตำรวจ

0: เอกนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้อดีตที่กกต.เคยโดนมาแล้วเป็นประวัติศาสตร์ที่กกต.ทุกท่านเวลามีเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็ต้องสะดุ้งนะถ้าอยู่ย้อนอดีตเรื่องนี้เข้าไป
1: เขาเตรียมตัวเรื่องนี้มา2 เดือนแล้วค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เขาเรียกทีมกฎหมายมาอะไรต่ออะไรที่วันนี้น้องนักข่าวเล่าให้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: บอกอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวจริง
0: เดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนนะฮะแล้วก็ไปต้องลาท่านผู้ฟังในส่วนภูมิภาคนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในส่วนของวิทยุ FM 100.5 ส่วนกลางนะครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีครับคุณอันครับ
3: ฝนตกหนักแล้วที่ฉันดูในเพจเพื่อนๆดูที่เขาแชร์มาเนี่ย
2: ของผมสองรอบแล้วหนักทั้งสองรอบหนักหนักจริง
3: ๆน้ำท่วมมาที่เพื่อนอยู่บางนา
2: น่าจะท่วมนะเพราะว่ามันตกดูแบบ
3: ตกขนาดนี้แบบ
2: ดูปริมาณฝนมันแบบลงมาแบบมันไม่ใช่แบบเหมือนกับคนเอาน้ำทั้งถังเทลงมามันมีปริมาณของการตกลงมาค่อนข้างจะมากเป็นไปได้นะหลายพื้นที่น่าจะมีการท่วมขังกันอยู่ละ
3: เราจะทำยังไงที่จะสื่อสารถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ว่าให้เข้าใจสมัยว่าเราไม่ได้ทำนาแล้วนะคะที่กรุงเทพตอนนี้ท่านยังเข้าใจอะไรผิดอยู่ป่ะคะลพบุรีไม่ตกเลยค่ะพี่ไพศาล
2: ก็กรุงเทพน่าจะมีคนดีเยอะฮะพวกตัวแห้งแล้งไม่ค่อยมาอยู่กันวันหลังช่วยอัญเชิญพวกตัวแห้งแล้งมาอยู่กรุงเทพกันเยอะๆหน่อย
3: เข้าใจเลยผิดป่ะว่าเราเลิกทำนาแล้วนะช่วยสื่อสารไปถึงท่านหน่อยไม่เข้าใจว่าพญาราชเศรษฐีทำนาอยู่บ้างเนี่ยไม่ทำแล้วนะฮะ
2: ครับ
3: ค่ะค่ะ
2: ก็มีปฏิกิริยาวันนี้จากหลายท่านนะเพราะว่ามีประชุมครม.บรรดารัฐมนตรีดังๆของรัฐบาลคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์กันหลายท่านนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: คุณณพินทร์เนี่ยสื่อถามศรีสรรพางเนี่ยนะคนบ้านโป่งเนี่ยคุณณพินทร์ก็บอกว่าถามว่าโล่งไหมอ๋อก็โล่งอยู่แล้วที่ศาลก็ตกลงก็สรุปว่าไม่มีความผิดนะไม่ต้องส่งศาลก็พร้อมกันนี้ก็บอกชมกกต.ใช้อำนาจได้เที่ยงธรรมอย่างยิ่ง
3: ใครนะใครชมนะ
2: คุณณพินทร์ศรีสรรพาง
3: ฟ้ามีตาป่ะคะ
2: ไม่บอกว่าใช้อำนาจเที่ยงธรรมครับ
3: อ๋อโอเค
2: แล้วก็คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐอันนี้แมนมากนะถามว่าเป็นยังไงบ้างโล่งไหมมะเฉยๆนะฮะแล้วจะมีการฟ้องร้องอะไรใครยังไงไหมเพราะว่ามีการกล่าวหามาถึงตัวคุณเจเศษนะบอกไม่อะไม่ฟ้องกลับใครไม่ฟ้องใครทั้งสิ้นเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะนี่นะฮะอีกท่านหนึ่งคุณพาราดอนปริศนาดันตกุลไอ้ชื่อเล่นก็ชื่ออะไรนะเขาชื่อแบ็คใช่ไหม
3: แบดกับบอลนะ
2: คะแบดปิงตันเองนะ
3: แบดกับลูกบอลใช่ค่ะ
2: ลูกแบดปิงตันนะคือเนื่องจากว่ามันมีการเปิด

0: เอกสารของไอลอเนี่ยที่เขาเปิดเป็นคำให้การโดยละเอียดของคุณเอกราชช่างเหล่าพยาน16ทับ26อะไรเขาเนี่ยพยานรหัส16ทับ26ซึ่งในเนื้อหาเนี่ย Man of the Match ผู้ที่เป็นเจ้าของต้นคิดอะไรต่างๆเนี่ยคุณเอกราชเขาบอกว่าคือคุณพราดรปริศนานันทกุล
1: คุณดลคุณอะไรนะคะพราดรเขาบอกเขาไม่ฉลาดขนาดนั้นนะ
0: คะพราดรไม่ฉลาดโอ้ยผมไม่เก่งหรือว่าเชี่ยวชาญไม่ได้ฉลาดอะไรในเรื่องเหล่านี้ที่จะต้องไปทำไอ้อะไรนะสามารถที่จะใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง
1: คนนี้เหมือนจะจบคนนี้เหมือนจะจบสแตทนะคะ
0: จบคณะวิทยาศาสตร์แต่ว่าผมไม่รู้สาขาอะไร
1: น่าจะ
0: พราดรนี่เขา
1: ที่ธรรมศาสตร์
0: เขาเป็นรุ่นที่ต้องไปเรียนที่นู่นแล้วมั้ง
1: โอ้ยไปตั้งแต่ปี29แล้วค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาจบเขาจบกับน้องน้องที่เป็นเขาเป็นพิธีกรอ่านข่าวอยู่เขาเคยอยู่อสมทแล้วตอนหลังก็ไปอยู่เนชั่นหรือไงเนี่ยชื่อคุณอะไรอ่ะเขาเคยอยู่อสมทแล้วก็มาจากวิทยุอยู่บ้างก็เจอก็เขาทักทายกันนะเขาจบเขาจบคณะเดียวกันกับคุณพราดรแต่จะรุ่นเดียว
1: นี่ไงว่าแล้วจบสถิติจบสแตทคนที่คือเอกราชเนี่ยจะว่ากล่าวหามั่วๆก็น่าจะทำการบ้านมาบ้างเพราะคนที่จะคิดอะไรพวกนี้ได้พวกนี้ต้องจบสแตทจบสถิติมา
0: อืม
1: เออถ้าเอกราชมากล่าวหาพวกเรากล่าวหาดิฉันกันละกันตกลงตกเลขอะไรมาเนี่ยอันเนี้ยยกได้เลยดันไปกล่าวหาคนจบสแตทมาเนี่ยเอกราชดีกว่า
0: จบสถิติเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเค
1: นี่จำได้คนหนึ่งจบสแตทคนหนึ่งจบบัญชีหรืออะไรอ่ะจบปริญญาตรีสาขาสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก Warwick UK ค่ะต้องมีความรู้เรื่องสแตทคนที่ทำอะไรพวกนี
0: ้เนี่ยการคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาบอกว่าผู้ริเริ่มแผนหัวเนี่ยนะคือนายพาราดรปริศนานันทกุลและมีการดำเนินการผ่านโปรแกรมออฟไลน์ก่อนมีการประชุมร่วมกับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยหลายรายได้แก่มีนายจุดๆอะไรเต็มไปหมดนะหลายชื่อลูกเทพเป็นส่วนใหญ่ผมอ่านชื่อเนี่ยนะ
1: 21คนนั่นแหละลูกเทพ
0: เป็นลูกเทพล้วนๆเลย
1: ลูกเทพปากใต้ลูกเทพสุโขทัยลูกเทพอยุธยา
0: ลูกเทพอยุธยาลูกเทพอ
1: ยุธยาก็ด้วยอยุธยาก็ด้วย
0: ชิมสุวรรณนี่ที่ไหนอ่ะสุสาครป่ะ
1: ฮะแล้วก็ลูกเทพอ่างทอง
0: อุทัยลูกเทพอุบล
1: ทั้งนั้นเลย
0: ลูกเทพบุรีรัมย์ลูกเทพศรีสะเกษ
1: ข้อกล่าวหาหนึ่งก็คือว่าผลงานเนี่ยทำให้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีกันด้วย
0: เป็นไปได
1: ้อะไม่น่าเป็นไปได้มั้งครับพี่มันน่าจะเป็นเรื่องความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงมากกว่า
0: เรื่องนี้ล
1: ่ะพี่ไม่สายพูดนะ
0: ว่า
1: พวกลูกเทพ
0: เรื่องอื่นยังไม่ได้แสดงฝีมือเลยก็เรื่องนี้มันชัดแต่โอ้โหตามาได้ตั้ง140 150
1: แบบและไอ้แบบนี้มันต้องเด็กรุ่นใหม่ทำถูกป่ะคะพี่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยวิธีคิดแต่ไอ้ศักยภาพเนี่ยต้องใช้รุ่นพ่อช่วย
0: เด็กรุ่นใหม่แล้วถ้าบอกว่าจบสแตทเนี่ยโอเคผมเริ่มครับเพราะผมเรียนเศรษฐศาสตร์ผมต้องเรียนสแตทนะ
1: ใช่
0: เพราะผมรู้อยู่ว่าพวกนี้โอ้โหต้องเรียนอนุกรมเรื่องเรียนอะไรกันหนักหนาสาหัสสอบแล้วยิ่งรุ่นผมเนี่ยคุณอันไอ้เครื่อง
1: ประมวลเลยไม่มี
0: เครื่องประมวลเนี่ยนะยังต้องใช้พวกแคลคูลัสมาสไลด์ชักเนี่ยนะแล้วก็ใช้เครื่องที่เขาเรียกว่าเครื่องคำนวณฟาสิก
1: ค่ะ
0: มันเป็นเครื่องแมคานิกอะคุณอัน
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาเข้าเวิร์กช็อปเนี่ยไม่ใช่ว่ากดอิเล็กทรอนิกส์นะมันเป็นแมคานิกก็คือมันใช้กลไกอะไรต่างๆแบบ
1: กว่าจะ

0: คนออกมาได
1: ้กลไกที่มันจะไปเกี่ยวมันอย่างนี้นะถ้าบวกเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าลบทวนเข็มนาฬิกามันจะกระกระกระกระกระกระลบแล้วก็ถ้าเขาจะมีคูณเขาจะมีอะไรเขาอยู่เครื่องฟาสิต
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมจะจำยี่ห้อได้
0: เดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวจบ
1: เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเป็นอิเล็กทรอนิกส์กดปุ๊บจะใส่ค่าพายค่าอะไรต่างๆมันอย่างรวดเร็วอ่ะแต่ก่อนผมต้องใช้เครื่องแมคานิกเรียนไปก็ต้องรู้กลไกรู้วิธีอะไรต่างแต่ว่าโอเคแล้วมันเร็ว
0: ใช้เครื่องไม่งั้นคิดไม่ได้
1: ต้องรู้ได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้สแตทคนเข้าสแตท1เลยก็ต้องเจอสแตท1สแตท2เนี่ยกว่าจะผ่านไปได้โอ้โหพวกที่เรียนเศรษฐศาสตร์ต้อง
0: 101 102
1: บังคับสแตท1สแตท2อยู่ในวิชาบังคับของพวกที่เรียนเศรษฐศาสตร์นะ
0: แล้วนี่เขาเรียนสแตทเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เขาสแตทโดยเฉพาะเขาไว้นะเขาต้องขึ้นไปพวกไอ้พวกชั้นสูง
0: 401อะไรเลยหลัก
1: ค
0: ือ
1: เขาต้องเรียนเท่าๆกับพวกที่เรียนวิศวะที่แบบต้องใช้สไลด์รูคำนวณคำนวณเวลาชักสไลด์เวลาดูไอ้เรื่องของสูตรคำนวณในการออกแบบทั้งหลาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะ
0: แต่เขาบอกเขาไม่ได้ทำนะฮะ
1: ครับเขาปฏิเสธแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้มีความรู้ความสามารถสูงมากอะไรขนาดนั้นอย่างที่มีการไปอ้างกันแล้วก็โอเคก็ในทางกฎหมาย
0: ก็ถือ
1: ว่าเสียงข้างมากเขาก็รับแล้วว่าถูกต้อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่
0: เชื่อ
1: ไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่อเอกราชสิ่งที่เอกราชพูดไม่เป็นความจริงค่ะ
1: ครับแต่ว่าคนที่ขยับลุกคาดเลยนะก็คือคุณอนุทินนะวันนี้มีรายงานข่าวว่าคุณอนุทินได้มอบอำนาจให้ทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยยื่นฟ้องยิ่งชีพอัชฌานนท์ผู้อำนวยการไอลอต่อศาลอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเป็นกรณีที่ยิ่งชีพเนี่ยไปยื่นหนังสือต่อผลิตวัชรศิลป์นะเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569หลังจากนั้นเนี่ยตัวยิ่งชีพได้แถลงข่าวภายหลังการยื่นหนังสือประธานวิปฝ่ายค้านนะโดยบอกว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลในพรรคภูมิใจไทย9คนแล้วก็เอ่ยชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลอยู่ด้วยฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าการแถลงและกล่าวอ้างของนายยิ่งชีพปราศจากข้อเท็จจริงและเข้าข่ายเป็นการใส่ร้ายป้ายสีจึงนำมาสู่การดำเนินคดีในครั้งนี้ทั้งนี้นายสิทธิโชคสิงห์เสนีทนายความผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยว่าศาลอาญารับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่อ.2672/2569แล้วและกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่14ธันวาคม69เวลา9นาฬิกาถัดไปธันวาคมนู่นเลย
0: อ
1: ันนี้คือจังหวะหลังจากที่มีมติชัดเจนแล้วว่ารอดหมดละฝ่ายกฎหมายของคุณอนุทินเขาก็เดินหน้าเลยฟ้องเลยครับ
0: เรียนเพิ่งสังเกตเสื้อของพวกบรรดาคนในพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปร่วมชุมนุมที่ไอลอจัดเนี่ยเสื้อเขาเขียนว่า7157นะพี่เลขา
1: เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดแต่กกต7คนจะโดน157นะเขารู้สึกเป็นจริงเป็นเลขตัวเลขที่เขาตอนอภิปราย
0: เขาก็เล่น
1: ประมาณวันก่อนที่ประธานจะห้ามเอาตัวเลขมาโชว์กันเนี่ยของประชาธิปัตย์เขาชูตัวเลขนี้7157
0: แล้วก็ทางฝั่งพรรคประชาชนก็เล่นเรื่อง239ตอนนั้นที่จะให้ฟ้องหมดไงฮะ
1: ฟ้องหมด
0: ใช่ละ
1: ใช
0: ่ละ157ใช่เขาจริงจังกับเรื่องนี้มากคำพูดของคุณสิทธิโชติเนี่ยท่านกกต.เนี่ยถูกนำมารีวิวเยอะมากนะจับตรงประเด็นนู้นประเด็นนี้ประเด็นหนึ่งที่พูดก็คือเหตุผลของผมสามารถร้อยเรียงหยิบเล็กหยิบน้อยจากการกระทำของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ร่วมกันให้เห็นว่ามีเบื้องหลังอย่างไรคล้ายที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยหยิบเล็กหยิบน้อยมาวินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคบางพรรคเป็นการซ่อกร่อนบ่อนทำลายเราก็เหมือนกันหยิบมารวมไม่เห็นว่า

0: ว่าช้างทั้งตัวเป็นอย่างไรไม่ใช่จับแค่งวงแล้วบอกว่าไม่ใช่ช้าง
1: รู้สึกมีถูกการวิพากษ์วิจารณ์ก.ต.โดนหนักนะบอกว่ามันเป็นลักษณะแบบช้างอยู่ในห้องแล้วก็ไม่มีใครเห็น
0: ตาบอดทำช้าง
1: ก็มีคนหนึ่งก็ไปโดนงวงก็อธิบายว่าสิ่งที่อยู่ในห้องนี้ก็
0: มัน
1: ม
0: ย
1: ี
0: าว
1: ล
0: ย
1: ัก
0: า
1: ษ
0: ว
1: ณะยาวๆยืดหยุ่นได้อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวกลับมา
0: ค
1: ุ
0: ย
1: ก
0: ัน
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: EMCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว EMCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอ่านครับ
0: ค่ะ
1: โอ้มาดูคุณสิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยโอ้จับหนักจริงๆนี่ผมมาดูที่สื่อเขาถอดความแล้วก็เอามาลงนะในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญมากๆเนี่ยผมมาถ่ายทอดให้ฟังกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณอันคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษบอกว่าการประชุมก่อนการแถลงมติเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกันว่าจะชี้แจงทีละข้อกล่าวหาว่ากกต.มีมติเสียงเท่าใดเสียงข้างน้อยเท่าใดเช่นเดียวกับมติของศาลรัฐธรรมนูญที่จะระบุว่าคำร้องหรือข้อกล่าวหานี้ผลเป็นอย่างไรด้วยมติเสียงข้างมากเป็นอย่างไรบ้างเสียงข้างมากเป็นใครบ้างในที่ประชุมคุยกันว่าไม่ต้องบอกชื่อก็ได้แต่ขอให้บอกว่าแต่ละข้อกล่าวหากกต.ได้ลงมติเสียงข้างมากเป็นอย่างไรส่วนเสียงข้างน้อยมีกี่เสียงก็บอกไปด้วยเพราะทุกมติไม่ได้เป็นเอกฉันท์ซะทีเดียว

0: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะเกิดอะไรขึ้น
0: ทราบเหมือนกัน
1: ต่อเลยค่ะพี่เราต้องหนักแน่นค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องที่ว่า
0: ก็คุณสิทธิโชคก็ยอมรับว่าตนเองและนายชายนครชัยเป็นเสียงข้างน้อยซึ่งดูพยานและหลักฐานที่ปรากฏค่อนข้างเชื่อได้โดยต้องมองบริบทการกระทําครั้งนี้ว่าไม่ได้
1: น
0: ิ
1: ดน
0: ึ
1: งค่ะขอย้อนนิดนึงพี่พิสารพูดมันขาดไปก็คือว่าส่วนสำคัญคือข้อหาที่1และ2เนี่ย

0: เกี่ยวกับการกระทำของบุคคลในพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ยืนยันว่ามติไม่เป็นเอกฉันท์21คนนั่นน่ะที่ยกหมดนั่นน่ะมติไม่ได้เป็นเอกฉันท์ผู้ถูกร้องที่สำคัญอาจเป็นมติให้ยกคำร้อง5ให้ลงโทษ2ส่วนบางคนอาจเป็นมติ6ต่อ1และบางคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ยกคำร้องแบบเป็นเอกฉันท์เลยนะ21คนนั่นน่ะมีทั้ง5 2มีทั้ง6 1และมีทั้งยกแบบเป็นเอกฉันท์
1: ครับ
0: ค่ะแต่เสียงนครชัย
1: แต่เสียงข้างมากก็คือเสียงข้างมาก
0: ให้
1: ยกทั้งหมดแต่ว่าเสียงข้างมากเท่าไหร่เท่านั้นครับ
0: เชิญต่อเลยค่ะ
1: แล้วก็บอกว่ายอมรับว่าตนเองและนายชายนครชัยเป็นเสียงข้างน้อยซึ่งดูพยานและหลักฐานที่ปรากฏค่อนข้างเชื่อได้โดยต้องมองบริบทการกระทำครั้งนี้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจุดเดียวแต่กระจายทั่วทั้งประเทศในส่วนที่จับได้ไล่ทันเช่นกลุ่มนครศรีธรรมราชกลุ่มภูเก็ตกลุ่มหนองบัวลำพูกลุ่มอุทัยธานีนครสวรรค์กลุ่มสุโขทัยซึ่ง
0: พี่ไพศาลเชื่อไหมคะว่าท่านพูดโดยที่ท่านไม่ได้ดูโพยเลยไม่ได้มีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างหน้าไม่ต้องมีรองเลขาคอยสะกิดไม่ต้องมีใครให้กำลังใจท
1: ่
0: านยืนพูดโดยแล้วก็มีนักข่าวล้อมกดดันไปหมดที่เอ่ยมาเนี่ยไม่ติดขัดแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะจังหวัดนู้นจังหวัดนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: บอกกลุ่มเหล่านี้ซึ่งมาประชุมกันในแต่ละโรงแรมเพื่อจัดทำโพยพอเราจับได้พบว่าโพยมีอยู่12โพยหัวมีหมายเลขเขียนไว้และพบว่าผู้ที่ได้ลำดับ 1-7 มีชื่ออยู่ใน12โพยหัวดังกล่าวซึ่งเกิดจากกลุ่มมาทำโพยและได้มติลงโทษในกลุ่มนี้สะท้อนว่าการทำโพยนี้เป็นการทุจริตการเลือกตั้งและอาจมีความผิดทางอาญาด้วยหากเข้ามาตรา 77 วงเล็บ 1การให้ทรัพย์สินการให้ทรัพย์สินการตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.2560
0: ทุกพื้นที่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นมาแทรกเลยทุกคนล้วนแต่เป็นสมาชิกของพรรคเดียวของพรรคหรือเกี่ยวข้องกับพรรคและในกลุ่มนี้เมื่อทำโพยเสร็จก็ไปสอดคล้องกับที่พยานกับคำให้การ
1: อันนี้คุณสิริโชคอธิบายเหตุผลในการลงมติเป็นเสียงข้างน้อยว่าตนเองไม่ได้เชื่อว่าพยานคนนี้จะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่ก็คือพยาน 16/26 เนี่ยนะแต่เชื่อว่าคำตามคำให้การเนี่ยสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงพิสูจน์ได้จากการทำโพยทุกจังหวัดรวมทั้งการโทรศัพท์ติดต่อทั้งสมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคส.ส.เมื่อตรวจสำนวนแล้วพบว่าเชื่อมโยงกันจริงและหลังจากประกาศผลการเลือกส.ว.แล้วได้มีการนัดประชุมกันที่โรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งในกทม.ซึ่งคนอยู่ในพรรคก็มาร่วมประชุมโดยพยานให้การว่าในวันดังกล่าวมีการนัดประชุมส.ว.เพื่อกำหนดตัวประธานและรองประธานซึ่งมีการเก็บโทรศัพท์แต่ได้พบคนสำคัญของพรรคเดินออกมาอาจพบถึงหัวหน้าพรรคแต่อยู่คนละห้องกันพฤติกรรมเหล่านี้รวมถึงการมีโทรศัพท์ติดต่อกันของรัฐมนตรีบางคนภายหลังหรือช่วงเวลาที่เลือกตั้งมันสอดคล้องกันไปหมดความเห็นส่วนน้อยก็เห็นว่ากรณีแบบนี้อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนหรือทำให้เกิดเหตุการณ์ทำโพยหัวในแต่ละจังหวัดตามที่พยานปากนี้ได้ให้การรวมทั้งนายดีเลกให้การสอดคล้องกับพยานปากนี้บอกชื่อคนคนหนึ่งว่าเคยอยู่กับรัฐมนตรีหนุ่มๆพร้อมบอกพฤติการว่าตรงกับพยานรหัส 16/26 ส่วนพยานที่กลับคำให้การนั้นนายสิทธิโชคเห็นว่าไม่น่าใช่การข่มขู่เพราะขณะนั้นเป็นส.ส.ส่วนอีกหนึ่งคนที่กลับคำให้การเป็นพ่อตาของหัวหน้าพรรคการเมืองระดับสำคัญแล้วก็ยังบอกว่าพยานยื่นหนังสือกลับคำให้การในช่วงตั้งคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ในวันที่30ตุลาคม2568ต่างจากที่ให้การไว้นานมากความเห็นเสียงข้างน้อยจึงเห็นว่าผู้ถูกร้องมีความผิดตามข้อกล่าวหาที่

หนึ่งและสองโดยยืนยันว่ากกต.ไม่ได้มีมติเอกฉันท์ในกลุ่มคนสำคัญมีแต่เป็นมติ5-2เสียงนักการเมืองคนสำคัญสำคัญของประเทศไม่มีเส้นเงินออกจากตัวเองแต่จะออกจากคนรอบ

0: จริงบางคนยกตัวอย่างจากประจวบคีรีขันธ์เส้นเงินมือจ่ายโอนไปทางใต้สุราษฎร์ท่านโอนเป็นแสนๆอยากรู้ว่ารับจากมาจากใครผมก็ถามคณะที่26ว่าคนที่โอนเป็นใครเพื่อที่จะได้ไปต่อแต่ได้รับแจ้งว่ากกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินนี้จึงเป็นมันจึงไปไม่ได้แต่ผมก็เห็นว่าผิดจะให้ไปถึงแหล่งเงินที่โอนเพื่อไปต่อก็มีข้อจำกัด
1: ทำไมเขาต้องไม่รับเส้นเงินนี้ด้วยคะไม่เข้าใจ
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: กกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินนี้เหตุผลเพราะอะไรอะคะเพราะว่าการที่เราจะมัดใครมันต้องเอาเส้นเงินเป็นหลักไม่ใช่หรอคะ
0: เนี่ยแต่เนี่ยได้ให้รายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งมันก็เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่นะซึ่งก็แปลกๆอยู
1: ่ซึ่งการที่ไม่ไปเส้นเงินเนี่ยมันก็หลุดสิคะ
0: คือเข้าใจว่ามติ4-3เนี่ยเป็นมติภายในคณะที่26เขาเองนะ
1: เหรอคะ
0: เป็นมติ
1: ไม่ใช่4-3ได้ไงคะคณะที่26อะค่ะนี่ได้รับแจ้งว่ากกต.มีมติค่ะ
0: อ๋อกกต.มีมติเลยใช่ไหม
1: ค่ะ4-3-7เนี่ยฮะ
0: ทำไมถึงต้องไปให้กกต.มีมติตรงนี
1: ้ดิฉันก็แปลกใจว่าคือถ้าท่านพูดเนี่ยแสดงว่ามันมีความหมายฮะก็เดมเงินเนี่ยเวลาจะโอนเนี่ยเขาไม่จบเขาไม่ลงที่ประจวบเขาโอนไปทางใต้แล้วค่อยวกขึ้นมาใช่ไหมคะลงไปทางใต้สุราษฎร์ท่าน
0: เป็นสุราษฎร์สุราษฎร์เป็น
1: ให้ทางสุราษฎร์จ่ายขึ้นมาอยากรู้ว่ารับ
0: เป็นหัวใจ
1: ผมก็ถามคณะที่6ว่าคนที่โอนเป็นใครจะได้ไปต่อได้ปรากฏเขาไม่รับเส้นเงินนี้ค่ะ
0: ก็งงกันไป
1: ไม่งงอะฮะเคลียร์เลยเคลียร์มากเลยค่ะ
0: โอเคสกัดตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งไข่เลยเอาตั้งแต่แรกไว้ก่อนเลย
1: ต้องระดับนี้
0: อันนี้เขาเรียกว่าคือในสำนวนพิจารณามันมีบางแผ่นก็ดึงออกนี่เป็นพยานหลักฐานเนี่ยดึงออกไปจากนั้นเลย
1: ดึงเส้นเงินออก
0: ดึงพยานหลักฐานเอ๊ะทับเส้นเงินนี่เป็นจุดสำคัญที่สุดนะถ้าจะเล่นงานก็ต้องเล่นอย่างเส้นเงิน
1: ก็อย่างเมื่อวานนี้ที่ยังถามว่าคนหนึ่งที่พี่ไปสารบอกเป็นผู้หญิงและเป็นเสมียนที่โดนอะที่อยู่ทางใต้อะค่ะ
0: เป็นเสมียนของพรรคการเมือง
1: แล้วยังก็เลยถามว่ามันมีแรงจูงใจอะไรที่เสมียนจะต้องเป็นคนจ่ายเงินแล้วเสมียนเอาเงินจากใครมาจ่าย
0: ก็ไม่น่าจะอยู่ในฐานะที่จะไปแล้วผลประโยชน์ก็ไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องอะไรนะยกเว้นแต่ว่าได้รับคำสั่งจากใคร
1: แล้วทำไมมันจบแค่ที่เสมียนค่ะ
0: ปรากฏชื่อของปรากฏหลักฐานอยู่เพียงแต่ว่าอย่างที่คุณสิทธิโชติว่าเนี่ยหลายจุดเนี่ยมันต้องไปต่อให้ได้เพราะมันจะจบแค่คนแค่นี้เนี่ยมันดูแล้วมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่มันเล็กน้อยมากนี่เป็นต้นนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับ
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: จุด9นาฬิกา14นาทีครับ
1: ค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีมติหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็มีความวิตกกันอยู่สุดท้ายเขาจบแล้วนะคะก็คือล้มมติครม.มีมติล้มการสร้างกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ค่ะที่จะมีงบผูกพัน3ปีก็คือยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่และนำงบผูกพัน3ปีก็คือปี69ถึงปี71มูลค่า 3,500 ล้านคืนคลังค่ะก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ชะลอการก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในมาตรการเร่งด่วนสำหรับแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพ ทีนี้คมนาคมก็จะแก้ปัญหาโดยการเช่าอาคารสำนักงานชั่วคราว

0: ระยะสั้นแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบโครงการในระยะยาวเป็นการเช่าอาคารที่ก่อสร้างโดยหน่วยงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แทนเดนเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยมันแล้วก็ตอนนี้บริษัทรับเหมาก่อสร้างของเราเนี่ยมันเหลือไม่กี่บริษัทละเอ๊ะวันนั้นที่เราอ่านดูคือเสี่ยงจะไปต่อไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะบริษัทรับเหมาของไทย
1: ก็บริษัทใหญ่หนึ่งก็กำลังเข้าสู่แผนฟื้นฟูอยู่
0: ค่ะ
1: นี่เป็นบริษัทใหญ่นะ
0: ค่ะ
1: เป็นแม่เขาก็เป็นบริษัทใหญ่มากแล้วก็มีอาการงอนแงนงอนแงนอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นบริษัทอีกอันหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันอยู่ในสถานะล้มละลายก็เข้าสู่แผนฟื้นฟูก็มันมีเจ้าที่เขายังไปได้ดีก็มีนะเจ้าที่เขาไปได้ดีบางคนก็อธิบายบอกว่ามันแล้วแต่ยุคด้วยยุคนี้การเมืองแบบนี้มันก็จะมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เขาไปได้ฉลุยก็มีอยู่ส่วนคนที่ตกสำ
0: ไม
1: ร
0: ่
1: ว
0: ใช
1: จ
0: ่พวก
1: ใน
0: เขา
1: ทางการเมืองก็ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนกันเองบางคนก็แทบเราพูดง่ายๆว่าปิดฉากเลย
0: ไม่
1: เต
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ี
0: ่
1: ยม
0: พ
1: ล้
0: วก
1: ม
0: เข
1: ล
0: า
1: ะล
0: ก็
1: า
0: ไม
1: ย
0: ่ได้
1: อันนี้ก็อันนั้
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ไปส่วนที่เป็นพอรอดก็ต้องกระเสือกกระสนกับส่วนที่ก็ไปชิวเลยก็เป็นอย่างนี้นะมันก็จะมีสามสถานะนี่ในส่วนก่อสร้างนะ
0: แต่พวกซับคอนแทคก็เหนื่อยมากนะคะพี่ไพศาลบริษัทใหญ่ได้งานจริงแต่ดึงเงินมากมากมากมากมากมีคนมาบ่นให้เรียนฟังดึงเงินสุดฤทธิ์จนเขาจะตายอยู่แล้วค่ะค่ะ
1: ก็มันเม็ดเงินมันน้อยลงอะนะตัวเล่นมันเยอะมันก็จะอำนาจต่อรองก็สามารถที่จะอยู่ในมือผู้ที่เขากุมงานได้
0: วันนี้เมื่อตอนเช้าเนี่ยนะคะเครือข่ายแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยประมาณ50 คนนำโดยนายมนัสโกศลเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยได้รวมตัวกันไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและเปลี่ยนผ่านแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างเป็นธรรมเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ะโดยมีสภาพแรงงานจากค่ายรถยนต์ต่างๆเข้าร่วมก็คือ Honda Toyota สภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่ Isuzu Mitsubishi Nissan Ford และ Mazda ก็7เลยนะคะแล้วก็มีสภาพแรงงานธนบุรีประกอบยนต์ประกอบรถยนต์ธนบุรีประกอบรถยนต์เป็นโรงงานแรกของประเทศไทยที่ประกอบรถเบนซ์ค่ะที่ในสารเขาขายเบนซ์มา70-80 ปีแล้วก็รถเบนซ์ประกอบครั้งแรกก็คือที่ธนบุรีนะคะธนบุรีพาณิชย์กลุ่มนี้แล้วก็สภาพแรงงานฮีโน่ด้วยสำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานประกอบด้วย1สิทธิประโยชน์จากรัฐต้องแลกกับงานและมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยรัฐบาลควรปรับโครงสร้างมาตรการส่งเสริมการลงทุนและภาษีให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างรถนำเข้าทั้งคันกับรถที่ผลิตและสร้างการจ้างงานในประเทศไทย 2. ดูแลและปกป้องห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ 3. รักษาฐานการผลิตในประเทศไทยโดยเฉพาะรถกระบะค่ะและพร้อมพายานยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่อนาคตนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐลงทุนกับแรงงานไม่ใช่ปล่อยให้แรงงานเป็นผู้แบกรับต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านพร้อมสนับสนุนและกระตุ้นตลาดรถกระบะรวมถึงผลักดันโครงการช่วยเหลือฐานการผลิตเติมอาทิรถเก่าแลกรถใหม่เพื่อรักษาการจ้างงานและขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในระยะต่อไปเขาก็ออกโครงมาแล้วแต่เขายังไม่กล้าเคาะตัวเลขค่ะพี่ไพศาลไอ้ที่เรียกร้องกันเนี่ยเขาก็จะทำอย่างนั้นนั่นแหละแต่เขายังไม่กล้าใส่ตัวเลขลงไปกลัวเราตกใจมากค่ะ
1: ไม่ใช่ใช่
0: ฮะไม่ใช่อ่ะ
1: ไม่ก็อย่างนั้นอ่ะเขาม
0: ันยากอ่ะเข้าใจว่ายากมันก็ยากจริงๆแหละ
1: คือนโยบายเปลี่ยนผ่านไปสู่รถ EV ก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเกิด

0: แล้วก็สร้างไอ้ฐานอุตสาหกรรม EV ขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะ
1: ค่ะ
0: เพราะช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านเนี่ยทำยังไงให้รถยนต์สันดาปของค่ายญี่ปุ่นเขาเนี่ยมันสามารถที่จะส่งต่ออยู่ต่อจนกระทั่งส่งไม้ไปสู่เรื่องของกระบวนการเพราะญี่ปุ่นเองเขาคงจะมีเชื่อว่าเขาก็คงจะพยายามที่จะถ้ากระแสไอ้เรื่องของ EV มันขึ้นมาแรงนะเขาคงจะเขาก็ไปได้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าเขาจะไปไม่ถึงนะผมเข้าใจว่าแบตเตอรี่เนี่ยที่จีนเขาใช้อยู่เนี่ยก็บริษัทญี่ปุ่นก็ไปร่วมลงทุนทำอยู่รถแบตเตอรี่รถยนต์
1: คืออย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลถ้าจีนทำได้เป็นร้อยๆยี่ห้อทำไมญี่ปุ่นจะทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่มีไอ้ตัวอะไรคะพี่ไพศาลแร่เอิร์ธหรอคะที่มันต้องใช้ในรถนะคะ
0: พวกชิปพวกที่จะต้องมาผลิต
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นชิปเป็นไม่ได้
1: ค่ะเขาไม่มีวัตถุดิบตรงนั้นค่ะ
0: เขาไม่สามารถที่จะคุมในเรื่องปัจจัยตัวนี้ได้อาจจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่ง
1: เขาต้องคือถ้าเขามาลงตลาดนี้เขาก็ยังต้องพึ่งจีนอยู่ดีค่ะก็เลยไม่เป็นเช่นนั้นค่ะ
0: ครับวันนี้คุณศิริศักดิ์เราพักแล้วใช่ไหมไม่ต้องพักแล้วใช่ไหมไป30เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคคุณศิริศักดิ์วันนี้ไปเข้าร่วมในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยในการประชุมเวที UNCROSSก็ตามรายงานข่าวเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังกล่าวถ้อยแถลงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982นะก็ไปร่วมประชุมณเวทีที่สิงคโปร์เดี๋ยวคุณศิริศักดิ์บอกว่าดูเหมือนว่ากับดูเหมือนว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวที่เรากล่าวแบบนั้นเพราะเราก็กล่าวตรงไปตรงมาคือคุณศิริศักดิ์เนี่ยบอกว่าก
1: ัมพูชามักจะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อย
0: ไทยเนี่ยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศนะแล้วก็
1: แต่ในขณะที่กัมพูชาเองมักจะพูดจาที่ไม่เป็นความจริงกล่าวหาไทยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะพี่อาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: คุณศิริศักดิ์บอกว่าที่เรากล่าวบนเวทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกล่าวอย่างตรงไปตรงมานะประเด็นการประนอมภาคบังคับจะแยกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลกับกระบวนการนี้ออกมาอย่างไรก็มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเจตนาของไทยเราต้องอยู่ด้วยกันเรามีปัญหาความขัดแย้งเราก็ต้องก้าวข้ามต้องมีความจริงใจและจริงจังแต่สิ่งที่เราเห็นกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเขาเป็นฝ่ายที่ชอบธรรมยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเราต้องยกตัวอย่างให้คณะกรรมการประนอมเช่นการปล่อยคลิปเสียงคุยทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นการพูดคุยกันส่วนบุคคลส่วนปล่อยแล้วเพื่อเจตนาอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่จะบั่นทอนรัฐบาลไทยในขณะนั้นสร้างความแตกแยกในประเทศรวมถึงการยิงเข้าไปในสถานที่พลเรือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้มีคนเสียชีวิตทรัพย์สินถูกทำลายและที่สำคัญทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดได้รับบาดเจ็บโดยฝั่งกัมพูชาไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆนี่คือการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งข้อสงสัย
1: mm-hmm.
0: และยังกล่าวถึงสิ่งที่นายปรักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาพูดเสมอว่าจะต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อที่จะได้เดินหน้าแต่สิ่งที่เราเห็นทุกวันในเวทีต่างๆการใส่ร้ายกล่าวหาประเทศไทยไม่หยุดยั้งเช่นเวทีคณะมนตรีสหประชาชาติแห่งมนุษยชนรวมถึงขณะนี้ในเวทีที่ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทบทวนอนุสัญญาว่าด้วย

0: บิดพวงครั้งที่3ระหว่างวันที่13ถึง18กันยายนก็มีการกล่าวหาประเทศไทยมันไม่สิ้นสุดแล้วเราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อย่างไรในการจะเข้าสู่กระบวนการประนอมส่วนที่กัมพูชาบอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นหลังไทยยกเลิก MOU 2544ต้องดูว่าเหตุใดจึงยกเลิกเพราะไปไม่ได้เราก็รู้ว่าไปไม่ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการแค่2รอบหลังจากนั้นก็ไม่มีความคืบหน้าส่วนหนึ่งมาจากที่เขาเผาสถานทูตไทยทำไมไม่พูดตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเสนอยกเลิก MOU 2544ให้มาเริ่มกันใหม่เพราะกัมพูชาเป็นภาคีอันครอสแล้วก็มาคุยในระดับทวิภาคีกันที่จริงคณะผู้นำสองประเทศเจอกันที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ในการประชุมสุดยอดอาเซียนก็ตกลงว่าจะพยายามพูดคุยทวิภาคีทั้งประเด็นทางบกทางทะเลสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันแล้วเราจะสามารถเดินหน้าในประเด็นต่างๆนี่เป็นวิธีการที่ประเทศเพื่อนบ้านปฏิบัติระหว่างกันนะก็ให้สัมภาษณ์
1: ขอบเขตของกระบวนการอันคอสที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในอ่าวไทยนั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยในดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดประเทศไทยปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ไปเดียวเมื่อปี15ค่ะ2515นะคะซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายไทยขอยืนยันอีกครั้งว่าเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการปี2516ค่ะเราไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินไปกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศพี่สารเรียนด้วยนะเรามีบุญมากเลยนะที่คุณศิริศักดิ์ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคือทั้งลีลาทั้งความรู้ท่าทีทุกสิ่งทุกอย่างต้องเบอร์นี้จริงๆไม่งั้นเอาไม่อยู่เลยนะคะสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยเรียนมีความเห็นอย่างนั้นเลยไม่งั้นเอาไม่อยู่จริงเพราะเขาต้องทิ่มแทงทุกเวทีเวทีเล็กเวทีใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำได้ทุกอย่างถ้าไม่ใช่เบอร์ใหญ่ขนาดนี้แล้วมีความเข้าอกเข้าใจและมีเครดิตพอเนี่ยเอาไม่อยู่ค่ะหนักมากขอแก้ข่าวนิดนึงเถอะเมื่อเช้านี้ค่ะเรียนก็อ่านไปด้วยความอินโนเซนต์เรื่องของคนอินเดีย5คนที่ไปกอดขอกันร้องไห้ไม่มีเงินซื้อข้าวกินนะคะพี่ไพศาลไม่แปลกใจเมื่อเช้าพี่ไพศาลเชื่อทั้งหมดเลยป่ะคะทัวร์อินเดีย200คนมาพักโรงแรม5ดาวและมีผู้ชายอินเดียคนหนึ่งไปพาผู้หญิงขายบริการขึ้นมาบนโรงแรมไอ้เพื่อน4คนเห็นก็เลยแบบเอาบ้างโทรเรียกมาอีก4คนเป็น5คนก็ขายบริการกันไปเสร็จแล้วผู้หญิงไทยก็หยิบเงินกันไปคนละ 5,000 3,000 อะไรเบ็ดเสร็จ5คนรวมกันได้ 24,000 เงินหมดเนื้อหมดตัวเลย5คนอยู่ 24,000 ฟันลุ่งขึ้นเขาพาขึ้นเรือไปเกาะช้างไปนั่งกอดคอไปร้องไห
0: ้ไม่มีตังกินข้าว
1: ไม่มีตังกินข้าวซื้อน้ำก็ไม่มีคนในทัวร์ที่เป็นมาจากอินเดียด้วยกันน่ะต้องมาช่วยกันให้ข้าวให้น้ำในบอมที่เป็นไกด์เห็นก็สงสารพามาแจ้งความแล้วคนอินเดียนี่ก็บอกว่าตัวเองรู้ว่าโดนล้วงกระเป๋าแต่ตอนนั้นแล้วก็ทะเลาะกันผู้หญิงก็ขู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็แยกกันไปเดี๋ยวยังถ่ายคลิปไม่ได้แต่ว่าเนี่ยเจ๊คนนี้แหละที่มามีผู้สันทัดกรณีที่เป็นเพศชายเล่านี่กันว่าไม่เชื่อเลยค่ะเพราะว่าถ้ามานอนโรงแรม5ดาวจริงเนี่ยเขาจะไม่ไปจีบผู้หญิงที่โคโคนัทไอแลนด์มาบนห้องเด็ดค่ะพี่เพศานรู้จักโคโคนัทไอแลนด์โคโคนัทพาราไดไอแลนด์ไหมคะ
0: มันคืออะไร
1: มันคือใต้ต้นมะพร้าวแถวๆหน้าหาด
0: อ๋อๆที่ว่าซุ่มๆโอเคเขาเรียกเป็นสัตว์โอเค
1: โคโคนัทพาราไดไอแลนด
0: ์
1: เขาก็บอกเขาไม่เชื่อว่านอนโรงแรม5ดาวเพราะนอนโรงแรม5ดาวอะไม่ไปนำพาจากโคโคนัทพาราไดซ์ไอแลนด์ขึ้นมาข้างบนหรอก แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการต่อรองอะไรกันแบบสุดๆแล้วไม่ลงตัวมากกว่า
0: จ่ายเงิน
1: ไม่ครบหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: แล้วก็หรือว่าอาจจะรู้สึกว่าจ่ายเยอะไปอะไรเงี้ย
1: ชอบต
0: ่อ
1: ชอบต่อชอบขอแถมอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ค่ะ
0: คิดว่ารอแล้วเจอสาวปิ้งอะไร

0: ที่ไหน
1: ไม่
0: ไ
1: ห
0: ด
1: ล
0: ้
1: ่อ
0: ไหม
1: ค่ะเปล่าค่ะหล่อไม่หล่อต่อตลอดค่ะพวกนี้ค่ะอันนี้ผู้เชี่ยวชาญ
0: เอาเขา
1: ส
0: บ
1: ั
0: อ
1: ม
0: ก
1: ผ
0: ม
1: ัั ส
0: ้ง
1: กรณีบอก
0: ฟังความข้างเดียวก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าฟัง
1: ใช่
0: ความหลายๆหลายๆฝากเนี่ยก็มันมีข้อพิรุธอยู่โอเค
1: เขาไม่เชื่อเขาบอกพวกนี้ทั้งต่ออ ท
0: ื
1: ั้งแถม
0: ม
1: แล้วก็ถ้า5 ดาวอย่างที่ว่าน่ะไม่ไปพามาจากแถวนั้นหรอกเป็นไปไม่ได้ค่ะค่ะเราก็ต้องรักษาภาพพจน์ของประเทศไทยใช่ไหมฮะค่ะ
0: ผมเพิ่งเข้าใจว่าเผลอๆถ้าเป็น5 ดาวก็ไม่ขึ้นเลยก็จะเจรจาถ้
1: ก
0: า
1: ็
0: เป็
1: ม
0: น
1: ีคนบอกดิฉันว่าอันดับแรกหนึ่งไม่เชื่อว่านอน5 ดาว
0: เพราะว่า
1: สอง
0: เขาจะไม่ได้คุยกับแขกเขาจะคุยกับทางฝ่ายผู้หญิงเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าถ้าเป็น
1: เขา
0: การ
1: ไม่ให้
0: ม
1: ข
0: า
1: ึ้
0: ท
1: นห
0: ำ
1: ร
0: งา
1: อ
0: น
1: ก
0: เนี่ยขอเลยหย่าเลย
1: ไม่ขึ้นไม่ได้
0: แล้วก็ผู้หญิงก็จะรู้สึกส่วนใหญ่แล้วก็ไม่กล้ามีเรื่อง
1: เขาจะรู้ว่าเขาจะไปโรงแรมไหนได้
0: อ่า
1: เขารู้ว่าโรงแรมนี้เขาขึ้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
0: มันมีการธรรมเนียมการปฏิบัติอยู่ครับ
1: ค่ะดิฉันเองก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวโชคดีมีผู้ที่มีความรู้กว้างขวางให้ข้อมูลมา
0: ครับ
1: ค่ะต
0: ้
1: องพักก่อนไหมคะ
0: ถ้าพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5 ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500 บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30 ธันวาคม 2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: นะครับคุณอันครับ
1: ค่ะพร้อมค่ะ
0: ไปดูหุ้นไทยวันนี้กันกับคุณสุเชษฐ์สุแท้นะฮะจากหลักทรัพย์ ASL ครับคุณสุเชษฐ์ครับ
8: สว
0: ั
8: สด
0: ี
8: คร
0: ับ
8: ผมเป็นคุณ
1: สุเชษฐ์
8: ปอน
1: ม
8: าตีวิทยาศาสตร์มาตีท่านฟังน้ำถมผมวันนี้ฟอร์เรนขายอีกนะฮะแต่ขายแค่66ล้านนิดหน่อยนะฮะวันนี้เนี่ยในตัวกองทุนขาย416นะครับตัวป๊อปเทรดขาย141ในขณะที่รายย่อยซื้อ624วันนี้หุ้นที่ลงหนักเนี่ยคือหุ้นเดลต้าตั้งแต่เริ่มต้นเช้าเลยนะเป็นเพราะว่าเขามีการเพิ่มทุนนะบริษัทแม่จะมีการเพิ่มทุนและเพิ่มทุนในแง่ของการออกเป็นหุ้นกู้นะมาซัพพอร์ตกับภายในก็เลยทำให้ระดับราคาหุ้นนั้นอ่อนตัวลงมา233เป็นจุดต่ำสุดของ

0: ตัวเดลต้านะครับลบ19บาทลงมา 7% กว่าหุ้นวันนี้หลายตัวหุ้นที่มีการประคับประคองตลาดนะฮะหุ้นของน้ำมันเนื่องจากราคาน้ำมันโลกขณะนี้เนี่ย WTI อยู่ที่102เหรียญในขณะที่ตัวเบนซ์อยู่ที่ 106.69 นะครับประมาณ107เหรียญ นะฮะตัวหุ้นที่มีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่งก็เป็นชุดของตัว K-Bank ตัว KTB ตัวไทยพาณิชย์ตัว TTB ตัวแบงก์กรุงเทพข่าวตอนนี้ในโลกตลาดเมื่อกี้ผมนั่งอ่านเนี่ยนะฮะทั้งตลาดยุโรปตลาดเอเชียเนี่ยกลัวว่าญี่ปุ่นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยกับทางสหรัฐอเมริกาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นมีลักษณะอ่อนตัวทั้งหมดทั้งตัวฮ่องกงทั้งตัวจีนขณะนี้ในตลาดหุ้นในเยอรมันนั้นลบไป27จุดครับในฝรั่งเศสลบ17ในลอนดอนลบ33ในอิตาลีบวก32ในขณะที่ดาวโจนส์ล่วงหน้าขณะนี้ลบ158ครับแล้วก็ Nasdaq ลบ35 S&P ลบ12ตอนนี้ราคาทองอยู่ที่4284นะครับ4284นั้นลงมา14เหรียญในขณะที่ Bitcoin วันนี้ลงมา2,200นะฮะ76950โอ้ลงเยอะมากนะวันนี้ลง 2.78% ใน Bitcoin นะฮะเพราะว่าตัวค่าบาทนะวันนี้ค่าบาทนั้นเป็นลักษณะอ่อนค่าธปท.ประกาศ 33.2680 นะฮะขณะนี้เทรดอยู่ที่ 32.27 นะครับในแง่ของตัวยางวันนี้ยางนั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงนะฮะอยู่ที่ 513.90 นะตัวน้ำตาลตัวพวกเกี่ยวกับกาแฟเป็นลักษณะอ่อนตัวหมดนะหุ้นคอมมูนิตี้เป็นลักษณะของการอ่อนตัวหมดนะครับตัวคอมมูนิตี้อ่อนตัวบิตคอยน์อ่อนตัวมีแต่น้ำมันนะฮะที่มีลักษณะการปรับนิทานที่เพิ่มขึ้นเพราะตัวตลาดทุนนั้นก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวข่าวเรื่องเกี่ยวกับผมนั่งอ่านไปจนถึงประมาณบ่ายแล้วนะฮะยังไม่มีข่าวอะไรเลยนะฮะเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่านั้นเองนะที่เข้ากระทบทางเอสแอลมองดัชนีเนี่ยตั้งแต่งานรีเสิร์ชช่วงเช้าเนี่ยนะว่าจะสามารถรับที่ระดับ1580ได้ไม่สามารถรับได้นะลงมาที่ปิดที่1578นะฮะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยดัชนีเนื่องจากขณะนี้ดัชนีโดยทั่วไปเนี่ยเป็นลักษณะกึ่งกลางๆนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยพรุ่งนี้เนี่ยยังคงเป็นคล้ายกับปัจจัยวันนี้ฮะเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องน้ำมันนะในขณะที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตัวเดลต้ายังถูกกดดันอยู่นะฮะเพราะนั้นพรุ่งนี้ดัชนีอาจจะหลุดลงมาอีกเล่นอีกประมาณ10จุดถ้า10จุดเนี่ยก็1570ลองดูฮะว่า1570จะอยู่หรือเปล่าใครที่ยังคงจะซื้อเดลต้าอยู่เนี่ยขอให้รอสักพักนะฮะดูความชัดเจนของกลุ่มการลงทุนเพราะว่าเนื่องจากหุ้นเดลต้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นสถาบันภายนอกที่เข้าเล่นนะมีสถาบันภายนอกสถาบันภายในเท่านั้นเองรายย่อยไม่ค่อยได้เล่นแต่ตัวอินเด็กซ์ของตัวการลดลงของตัวเดลต้าเนี่ยมันกดอินเด็กซ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เดี๋ยววันนี้เขาลง19จุด
0: 9บาทฮะ19จุด
1: 19บาทเนี่ยมันเท่ากับฉุดตลาดลงเท่าไหร
0: ่10
1: ประมาณ18จุด
0: 10ฮะ8ถึง9จุดนะพี่
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันนี้ลงแค่12จุดก็หมายถึงว่าพวกหุ้นแบงค์หุ้นปตท.ก็ช่วยพยุง
0: ช่วยได้เยอะฮะวันนี้ช่วยฮะวันนี้ช่วยได้เยอะมากหุ้นอีกกลุ่มนึงที่วันนี้ปูนใหญ่เนี่ยปูนใหญ่ลงไปบาทนึงนะฮะโอเคครับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามกันอีกทีนะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับผม
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณสุเชษฐ์ครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะจาก ASLเดี๋ยวไปดูทองคำกันต่อเลยนะครับกับคุณวรุษรุ่งขำนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ YLG Bullion and Future นะครับคุณวรุษครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
2: สวัสดีค่ะทองขึ้นบ้างหรือยัง
1: ผมดูทิศทางก็น่าจะลงนะ เพราะว่ายังไงก็ต้องให้ชัดเจนก่อนในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะเรื่องของ FOMC ครับ
3: ใช่เลยครับต้องบอกว่านักลงทุนในฝั่งทองคำยังกังวลนะครับผลการประชุมคณะกรรมการ FOMC พรุ่งนี้ซึ่งจะทราบผลเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยเวลา 01:00 ตามเวลาประเทศไทยและ 01:30 นาทีประธานธนาคารกลางสหรัฐคุณเควินมอสนะครับจะมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ทั้งนี้เนี่ยตลาดมุ่งความ

0: นใจไปที่รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจเราเรียกกันว่า economic projection ซึ่งจะมีการบ่งชี้ถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปี2026แล้วก็ปี2027นะครับทั้งนี้เนี่ยตลาดทองคำซึมซับหรือรับประเด็นเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐมาแล้วประมาณ 90% ครับราคาทองคำก็ลงหรือปรับฐานลงมาแล้วนะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนยังกังวลก็คือภาพของดอกเบี้ยในปีนี้ครับเพราะว่าหากเฟดมีการระบุเอาไว้ในตัว Economic Projection ระบุถึงเฟดฟันเรทนะครับเป็นการเปิดทางในการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อในปีนี้และปีหน้านะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะทำให้นักลงทุนมองครับว่าจากรายงานเดิมที่ดอกเบี้ยจะขึ้นปีนี้และปรับลดลงในปีหน้าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนักลงทุนจะเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับว่าดอกเบี้ยจะขยับขึ้นต่อในปีนี้แล้วก็จะขึ้นต่อในปีหน้าปีหน้าไม่ลงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทองคำที่ปรับตัวลงในช่วงสั้นๆอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการปรับตัวลงต่อหรือลงได้ลึกกว่าที่ตลาดมองหรือประเมินเอาไว้สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเลยยังคงทำให้ตัวราคาณปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบ5สัปดาห์ครับแล้วก็ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 4,300 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนณปัจจุบันครับ
1: ครับช่วงนี้นี่นักลงทุนต้องวางกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงครับเนี่ย
0: ครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาอาจจะแฝงอยู่ในกรอบที่ไม่ได้กว้างมากนักเพื่อรอผลการประชุมในกลางดึกของคืนวันพุธนะครับระยะสั้นหากไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนะครับ 4,325 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็อาจจะใช้แนวต้านดังกล่าวเนี่ยในการแบ่งขายหรือใครที่ซื้อเอาไว้ที่โลของเมื่อวานนะครับระดับ4254ก็อาจจะแบ่งขายเมื่อราคาเด้งกลับหรือมีการดีดตัวกลับไม่ผ่านแนวต้านระดับดังกล่าวรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐผ่านพ้นไปก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาซื้อใหม่แนวต้านระดับดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นทองไทย 67,750 บาทต่อบาททองถึง 68,000 บาทต่อบาททองนะครับเมื่อราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาดูระดับต่ำสุดของเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ5สัปดาห์นะในระดับต่ำสุดในรอบ5สัปดาห์ที่ 4,254ว่าจะหลุดไม่หลุดนะครับคิดเป็นทองไทยก็ประมาณ 66,900 บาทต่อบาททองแต่ถ้าหลุดหรือผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเป็นลบนะครับก็ประเมินรับถัดไปในโซน 4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนถึงประมาณ 66,000 บาทต่อบาททองคำระดับดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าราคาลงมาลึกมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแนวรับสำคัญที่น่าจะแข็งแกร่งมากพอที่จะรับแรงกระแทกจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐได้ครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณวรุษครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะเดนขอดูหน่อยสิว่าแฟนๆรายการเรายังดูเราอยู่ไหมฮะพี่ไพศาลก็คุณกิตบอกว่าโอ้โหพูดจะเห็นภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติชาตินั้นเลย
1: คุณกริด USA ป่ะ
2: คุณนัสค่ะค่ะใช่ค่ะ
1: อ๋อคุณกริด USA ของเราเนี่ยนะ
2: ค่ะนี่ไม่ได้มีความรู้ก็ฟังกับคนที่เขาชำนาญการคุณอินคุณอันผู้จะเห็นภาพผู้นักท่องเที่ยวประเภทนี้เลยค่ะทั้งต่อทั้งแถมอ่ะทั้งรถทั้งแถมอ่ะ
1: โอเค
2: ค่ะ
1: คร
2: ับ อันนี้เดี๋ยวหนักใจเนี่ยคุณวิทย์เนี่ยคุณวิทย์นะคุณวิทย์นะฮะหวังว่าข่าวหัวสวจะพอแค่วันนี้นะครับเบื่อเหลือเกินนักข่าวชอบเล่นข่าวคนที่ไม่น่าเชื่อถือเอาเป็นจริงเป็นจังลองนึกดูอ้าวบอกพี่ไพศาลขับรถผ่านสถานบริการบางที่แล้วพูดยังไงผมก็ไม่เชื่อหรอกมายกตัวอย่างจะอะไรอย่างเงี้ยขับรถผ่านเนี่ยแถวอสมทอย่างเงี้ยค่ะพี่อาจารย์
1: ครับ
2: ก็ตามนั้นค่ะก็เอาว่าไม่เชื่อจะมาแต่นี่จะให้จบเนี่ยไม่จบหรอกล่าสุดคะแนนออกมาแล้วนะคะพี่ไพศาลมันยืนอยู่ที่สองนะอีกฝั่งนึงไม่ขยับเลยค่ะ
1: คะแนนอะไร
2: คณะกรรมการเลือกตั้งมีมติไม่ยื่นคำ

0: ร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ถูกร้องจำนวน21รายโดยมีผลการลงมติดังนี้คนที่ได้5-2เสียงนะคะก็มีคุณอนุทินคุณชัยชนกอนุทินคุณชัยชนกคุณกรวีคุณวรสิทธิ์คุณชลัดรัชกิจประการคุณจักริดทองศรีกิตติธรกุลกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนภินทรศรีสันพางพิชัยชมพูพลสุขสมรวยวันทียกุลพระดอนปิศนานันทกุลและเนวินชิดชอบ5-2หมดเลยค่ะคือไม่มีวันที่จะขยื่น2เนี่ยขยับมาเป็น5-3ได้เลย5-2หมดเลยส่วน6-1เนี่ยมีนางสาวพิมรดาตันจราลักษณ์คุณธนยศทิมสุวรรณ6-1นะส่วนเอกฉันท์เนี่ยสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติชัยชนกชิดชอบตอน5-2เจเศษนะและแนนบุญธิดาสมชัยค่ะตัวเลขนี้เรียนว่ามันน่าวิตกตรงที่ว่าไม่ว่าจะยังไงเขายัน5ไว้ได้ไหม
1: มีแต่6หรือเอกฉันท์ไปเลย
0: ใช่
1: ไม่มีไม่มีหลุดไม่มี4-3
0: เซฟมาก
1: ไม่มี4-3
0: เซฟมาก5นี่เซฟมากๆเลย
1: ครับก็เนี่ย4ท่านที่เลือกมาในยุคของสวชุดเนี้ย6-7เนี่ยบวกคุณทิติเชษฐ์นี่แหละก็เป็น5ยืนส่วนอีกท่านหนึ่งท่านชายเนี่ยก็มี
0: ชายนครชัย
1: คุณชายนครชัยในบางคนก็อาจจะไปอยู่ทางซีกเสียงข้างมากแต่เสียงข้างน้อยเนี่ยน่าจะยืนอยู่ที่ท่านสิทธิโชคนี่ตลอด
0: แต่ไม่นะคะเอกฉันท์ก็กระโดดข้ามไป
1: มีบางคนมีบางคนที่ในส่วนของพรรคการเมืองใช่ไหมมีเสียงเอกฉันท์
0: ก็คืออะไรที่ไม่มีอะไรเกี่ยวพันคุณสิทธิโชคก็ให้เขาผ่านหมดนะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญมรกุลสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติชัยชนกชิดชอบเนี่ยท่านกกต.สิทธิโชคเนี่ยให้เลยนะคะเป็นเสียงข้างมากเลยพวกนี้เอกฉันท์หมดเลยนางสาวพิมพ์ฤดาตันจราลักษณ์อันนี้น่าจะสะพายบ้านใหญ่ที่อยุธยาคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ไตสุรีไตสรณคมไอ้ใช่คุณพิมพ์ฤดานี่6-1ค่ะนายกรวี5-2แนนบุธิดานี่เขาก็ให้เลยนายเอกฉันท
1: ์
0: คุณสุภมาศอิสระภักดีก็เอกฉันท์ค่ะไตสุรีเอกฉันพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์เอกฉันคือคุณสิทธิโชติเนี่ยแกกระโดดไปอีกฟากหนึ่งได้เป็นเอกฉันแต่อีกฟากหนึ่งที่เขายืนห้าเขาไม่กระโดดมาฟากนี้เลยสองลบหนึ่ง
1: ไม่มีบวกเขายืนไม่ฟ้องตลอดทุก
0: สองลบหนึ่งไม่มีบวกค่ะ
1: พรุ่งนี้จับตาประชุมบอร์ดกสทช.อีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ล่มอีกป่ะคะ
1: นัดต่อเนื่องล่มเป็นครั้งที่10ไปแล้วนะฮะโดยมีรายงานว่าการประชุมคณะกรรมการกสทช.วันพุธที่16กันยายนพรุ่งนี้เนี่ยซึ่งการประชุมต่อเนื่องหลังจากที่ต้องล่มมาแล้ว10ครั้งโดยล่าสุดก็คือเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากมีกรรมการเข้าร่วมไม่ครบองค์ประชุมการประชุมครั้งดังกล่าวต้องรอกรรมการตามระยะเวลาที่กำหนดแต่เมื่อผ่านไปกว่า30นาทียังมีกรรมการมาไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถเปิดประชุมได้และต้องเลื่อนการประชุมต่อเนื่องออกไปเป็นวันที่16คือวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 9:30 นที่ห้องประชุมสายลม1021สำนักงานกสทช.สำหรับการประชุมเมื่อวันที่10เนี่ยนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เข้าร่วมประชุมในห้องขณะที่มีกรรมการบางส่วนเตรียมเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ส่วนกรรมการอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมโดยให้เหตุผลเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการประชุมรวมถึงประเด็นสถานะของประธานกสทช.ภายหลังมีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้อง

0: ความเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นดังกล่าวส่งผลให้การประชุมบอร์ดกสทช.ไม่สามารถเดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและต่อเนื่องเข้าสู่เดือนกันยายนโดยการประชุมเมื่อวันที่10กันยายนถือเป็นครั้งที่10ที่ไม่สามารถเปิดประชุมได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบขณะเดียวกันก็มีวาระที่รอการพิจารณาสะสมจำนวนมากโดยก่อนหน้านี้มีการระบุว่ามีประมาณ193วาระในจำนวนนี้มีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรอบเวลาตามกฎหมายและการดำเนินงานของกสทช.อาทิเรื่องสิทธิวงโคจรดาวเทียมการจัดสรรเลขหมายการอนุญาตประกอบกิจการการจ่ายค่าเสียหายตามคำสั่งศาลรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและเรื่องที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีแต่มีรายงานว่าอย่างนั้นก็พรุ่งนี้ก็จับตาดูแต่ผมก็คาดเดาไว้ว่าถ้าท่านประธานก็ยังจะนั่งเป็นประธานอยู่ต่อไปกรรมการจำนวนหนึ่งก็ไม่เข้าองค์ประชุมไม่ครบก็ล่มนะหรือว่าถ้าท่านประธานไม่เข้าประชุมนะทางฝ่ายประจำเนี่ยเขาก็จะบอกว่าประธานไม่เข้าก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการประชุมได้นะเพราะไม่สามารถที่จะให้ใครมานั่งเป็นประธานได้แทนประธานซึ่งก็ยังอยู่ในตำแหน่งเขาจะว่าอย่างนั้นก็ให้เลื่อนไปให้เลื่อนการประชุมไปเลยทันทีโดยไม่ต้องรอกรรมการท่านอื่นครับ
1: เอกชนก็จะตายนะฮะทำแบบนี้เขามีอะไรที่ต้องรอเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
0: ท่านก็ยังอยู่กับคนอื่นตายไปก็ตายไปท่านก็
1: จะทำยังไงให้มันจบลงให้มันให้เอกชนเขาไม่เดือดร้อนบ้างคะ
0: ในขณะนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องทุกคนก็อ้างนิติรัฐกันอยู่เพราะว่าไปฟ้องอยู่ที่ศาลแต่ว่ามีบางคนก็บอกว่ามันต้องคำนึงถึงเรื่องนิติธรรมด้วยนะมันต้องมีสปิริตมีอะไรต่างๆเพราะไม่เช่นนั้นทุกอย่างมันก็จะชะงักงันนะเขาถึงบอกว่าบ้านเมืองต้องอยู่ได้ด้วยถึงทั้งนิติรัฐและนิติธรรมคือเอาเฉพาะนิติรัฐอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องมีนิติธรรมอยู
1: ่ค่ะ
0: ประกอบส่วนกัน
1: ท่านนายกจะทำอะไรที่เหมือนกับตอนที่บิ๊กตู่เข้ามาตอนนั้นมันมีปัญหาการเลือกอธิการบดีหลายมหาวิทยาลัยมันมีการร้องเรียนอะไรกันเดินหน้าไม่ได้บิ๊กตู่ใช้อำนาจพิเศษในการจัดการปัญหามหาวิทยาลัยหลายแห่งนะ
0: แล้วจบไหมผมไม่แน่จำไม่ได้ผมก็เข้าใจว่าไม่จบ
1: มีเรื่องมอสารคามมีเรื่องมอมหาสารคามจบมีเรื่องมอเกษตรจบมอสทไม่รู้เป็นอะไรเงียบไปละรามคำแหงก็ด้วยรามคำแหงน่าจะจบแล้วมั้งคะมสทนี่ไม่รู้จบยังไง
0: น่าจะคดีถึงที่สุดแล้วมั้งรามคำแหงการต่อสู้ทางด้านกฎหมายของอดีตที่การบดีที่เพราะมันรามคำแหงนี่สู้กันระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับทางฝั่งของที่การบดีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ยื่นไปยื่นมา
1: ที่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงกว้างขวางมากนะพี่สารแต่ตัวนักศึกษามันก็ลดลงเยอะอะฮะ
0: มีคนเข้าไปดูทำเลแล้วเขาบอกว่าทำไมมหาวิทยาลัยทั้งที่รามหนึ่งรามสองมันเงียบเหงาแล้วก็ไอ้ทำเลค้าขายที่เคยมีอยู่ไอ้ตรงไอ้นี่นะตรงรามคำแหงเนี่ยเงียบเหงาหมดนะร้านรวงปิดเปิดอะไรกันอุตลุดไปหมดอะแต่ก่อนเนี่ยจะเดินฟุตบาทนี่ยังยากเลยนะคนตั้งแผงตั้งแล้วนี่หายหมดเลยนะแจ้งว่านักศึกษาเขาหายหรือเขาไปอยู่ที่ไหนยังไงก็ไม่ทราบแต่เขาตามไปดูรามสองรามสองก็เงียบเหงาเหมือนกัน
1: ความ
0: ก็เลย
1: ไม่
0: แน่ใจว่าเป็นเพราะจำนวนนักศึกษาเขาลดลงอย่างมากหรือว่าอย่างไรก็ไม่ทราบ
1: หนึ่งจำนวนเด็กก็ลดลงค่ะพี่เนศานจำนวนเด็กลดลงแล้วก็ตั้งแต่มีการปล่อยให้กู้มีเงินกู้กยศเนี่ยเด็กก็สามารถกู้เรียนแล้วก็ไปเรียนราชภัฏราชมงคลมีชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
0: ที่ว่าใกล้บ้านเท่าหน่อยใช
1: ่ไหมใช่ค่ะ
0: จังหวัดก็อยู่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องเข้ามา
1: ไม่ต้องเข้ามากรุงเทพคณะที่ยังยอดนิยมของรามคำแหงอยู่ก็มีคณะนิติศาสตร์อย่างท่านสิทธิโชคนี่จบนิติศาสตร์รามคำแหงนะฮะแต่พอคณะอื่นๆเนี่ยพอกู้เรียนปุ๊บก็ไปแยกย้ายไปตามต่างจังหวัดเนี่ยเยอะมากความนิยมในการที่จะเข้าเรียนกรุงเทพ

0: เว
1: อ
0: ีย
1: ื
0: ดนามเดี๋ยวเมื่อก
1: ม
0: ่อนก็ตามภาพที่เห็นนะคะ
1: ครับ
0: มันก็ลดลงมากค่ะ
1: อื
0: เขาก็ไป
1: ม
0: เปิดปริญญาโทใช่ไหมคะเปิดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตทำนองนั้น
1: อืม
0: แต่ภาพมันไม่เหมือนเดิมค่ะเหงาเหงามาก
1: อืม
0: ๆนอกจากนี้พรุ่งนี้วันพุธท่านนายกกลับหรือยังไม่แน่ใจนะคะ
1: นายกกลับ16
0: อ๋อกลับ16เลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือพรุ่งน
0: ว
1: ี้
0: ัน
1: ะแต่ว่าไม่ก็น่าจะเป็นช่วงค่ำๆเย็นๆครับ
0: อืมค่ะก็คงรอตอบคำถามอะไรหลายๆอย่างแล้วมั้งคะ
1: กลับมาก็คงสื่อก็ต้องถามเรื่องสถานการณ์เรื่องที่เรื่องคดีอะไรต่างๆก็ผ่านพ้นไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อื
0: วัน
1: ม
0: นี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จ้างข้าราชการภายหลังจากเกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษโดยที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเสนอนะคะท่านแรกคุณวิชุเวชชาชีวะเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษภายหลังครบเกษียณอายุราชการ30กันยายนปีนี้ก็จ้างไปถึง31ตุลาปีหน้านางมาคะวดีสุมิตรหมอเช่นเดียวกันค่ะนะคะก็ได้รับค่าจ้างเท่ากับเงินเพิ่มพิเศษข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งประจำอยู่ในต่างประเทศรวมถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆที่ได้รับตามตำแหน่งเอกอัครราชทูตซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดำรงอยู่ก่อนเกษียณอายุค่ะ
1: อื
0: ออ
1: ม
0: กเป็นของกระทรวงการต่างประเทศนะ
1: ครับ
0: อืม
1: สุสานยิวที่บางคล้าเขาก็
0: ขอบศพนี้ไปละ
1: เห็นว่าก็มีการนำศพที่ฝังอยู่
0: สี่ร่างค่ะ
1: เอาไปปิดฉากสุสานยิวหนองสโหนวันนี้ย้าย4 ศพไปบ้านบึงแล้วด้านมาไทยแจ้งเหตุไม่ต่อใบอนุญาตนะก็ชี้แจงหลายรอบละก็คือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการประกอบเป็นศาสนสถานหรือว่าสุสานคือระยะห่างจากแหล่งน้ำก็ไม่ได้พื้นที่โดยรอบ
0: ชุมชนก็ไม่ยอมรับด้วยค่ะพี่ไพศาล
1: ใช่
0: เรื่องสำคัญคือเรื่องชุมชนด้วยแหละ
1: ก็ย้ายไปยังสุสานเนวาร่าเมมโมเรียลปาร์คจังหวัดชลบุรีนะก็ย้ายไปแล้ววันนี้หลังจากที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ขณะที่กรรมการปกครองชี้แจงว่าพบ3 ศพถูกฝังในช่วงที่สุสานไม่มีใบอนุญาตก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการออกใบอนุญาตครั้งแรกและการไม่ต่ออายุครับ
0: ค่ะ
1: ก็เขาก็ให้ความเขาก็ปฏิบัติตามข้อกฎหมายนะ
0: โอ้กระแสแรงขนาดนี้ไม่ได้หรอกค่ะดีๆกำลังลุ้นอยู่นะคะว่าเอเชียนเกมที่นาโกย่าจะเป็นยังไงจะเรียบร้อยไหม
1: เห็นว่าเขาเกาหลีเขา
0: ญี่ปุ่นเขาประหยัดนะคะเขาประหยัดเขาไม่อยากจะสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเขาก็ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เขาใช้เรือสำราญเอามาจอดเลยพักบนเรือสำราญซึ่งเห็นว่ามันก็ตอบโจทย์ดีนะคะจ้างเรือสำราญมาเลย
1: ครับ
0: แต่ที่ห้องพักมันก็เล็กๆอะค่ะตู้คอนเทนเนอร์
1: ใช่พรุ่งนี้พบกันครับคุณอันครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมท

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SGC คอนกรีจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาวบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริกกลางนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจัดเชิงเซาวัดกรุงกรักพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนอุบลราชธานีวัดศรีจอมพลสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพระพรผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฤาจรัมพรและคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์และคณะบริษัทแบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่นจำกัดมหาชนสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาอุตรดิตถ์วัดศรีสิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้าเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตพิษณุโลกที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมลำปางสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดบริษัทมงคลเอเนยีจำกัดบริษัทท็อปไลท์ดิจิทัลจำกัดบริษัทซอร์สโคจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาสมุทรสาครวัดบ้านทวนกาญจนบุรีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ลำพูนสวดมาติกาสดับกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทผ้า409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนยุติธรรมทางปกครองรุ่นที่2เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งมาจากวัดสุทธาเทพรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังจังหวัดสุรินทร์สมาคมธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
0: จบข่าวในพระราชสำนักสิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอลงกฎยอมรับปฏิกกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาคดีหัวสว.ยันทำทุกอย่างไปตามกฎหมายพร้อมสู้ตามกระบวน

0: การในอลงกตวรกีสมาชิกวุฒิสภา1ใน26สว.ที่ถูกกกต.มีมติส่งฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวเลือกสว.ให้สัมภาษณ์ยอมรับคำวินิจฉัยของกกต.และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาตามระเบียบกฎหมายโดยปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องการเตรียมข้อโต้แย้งพร้อมระบุว่าไม่ว่าผลในอนาคตจะออกมาอย่างไรหรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เป็นไปตามคำสั่งศาลทางนี้ยืนยันว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายและมองว่ากกต.ทำหน้าที่ตามอำนาจที่มีส่วนกรณีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด427คนแต่ถูกฟ้องเพียงบางส่วนก็เป็นเรื่องของกกต.เช่นกันสำหรับบรรยากาศในที่ประชุมวุฒิสภาในอลงกตเผยว่าได้มีการพูดคุยกอดให้กำลังใจและปรับทุกข์ผูกมิตรกับเพื่อนสว.ที่ถูกส่งฟ้องด้วยกันตามธรรมดาไม่ได้มีการหัวเราะเยาะใครและย้ำว่าไม่ได้มีการตั้งกลุ่มไลน์เพื่อพูดคุยกันตามที่มีกระแสข่าวนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความรู้สึกส่วนตัวว่าไม่ได้รู้สึกยินดียินร้ายหรือเสียกำลังใจรู้สึกเฉยๆเนื่องจากอายุ62ปีผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากทั้งเคยเป็นในอำเภอปลัดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงเคยถูกม็อบขับไล่และโดนสอบวินัยซึ่งทุกเรื่องคลี่คลายไปตามกฎหมายการเผชิญคดีครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องร้องไห้หรือดีใจแต่ต้องว่าไปตามกระบวนการและพร้อมเดินหน้าทำงานต่อโดยทิ้งท้ายก่อนเข้าประชุมว่าปฏิบัติตามกฎหมายและยอมรับคำตัดสินของกกต.ทุกประการสว.อัชรพันธ์แจงภาพเพื่อนสมาชิกกอดในสภาทำเป็นปกติเผย26สว.ยังไม่ได้คุยกันไม่มีการรวมกลุ่มสู้คดีหัวสว.นางสาวอัชรพันธ์หอมรถสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นหนึ่งใน26สว.ที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งคำฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.ให้สัมภาษณ์ว่าไม่กังวลเมื่อถามว่ายืนยันหรือไม่ว่าไม่มีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาและเคยชี้แจงกับกกต.แล้วหรือไม่นางสาวอัชรพันธ์กล่าวว่ามีแล้วก่อนจะบอกว่าขออนุญาตก่อนเมื่อถามว่าเมื่อช่วงเช้ามีสว.เดินเข้าไปกอดเป็นการให้กำลังใจกันหรือไม่นางสาวอัชรพันธ์กล่าวว่ากอดกันทุกวันอยู่แล้วเมื่อถามว่าในสว.26คนได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อนางสาวอัชรพันธ์กล่าวว่าไม่ได้คุยแล้วแต่เมื่อถามย้ำว่าจะแยกการต่อสู้คดีหรือรวมกลุ่มการต่อสู้คดีนางสาวอัชรพันธ์กล่าวว่าใช่ค่ะรัฐบาลเดินหน้า1กลม1โปร่งใสไร้เทาสกัดจุดเสี่ยงทุจริต24หน่วยงานนำร่องเร่งเห็นผลภายใน6เดือนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับโจทย์สำคัญด้านการแก้ไขปัญหาทุจริตโดยประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ประจำปี2568ที่33คะแนนขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงระดับมากรัฐบาลจึงเร่งวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตท.มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการติดตามป้องกันและปราบปรามการรับสินบนล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กลม1โปร่งใสไร้เทาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอมุ่งแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริการหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมมอบหมายให้สำนักงานกพร.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและติดตามผลดำเนินงานสำหรับระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องให้คัดเลือก 1-5 งานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาดำเนินการอาทิการอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีและการต่ออายุใบอนุญาตโดยวิเคราะห์จุดเสี่ยงกำหนดมาตรการป้องกันและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสียให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองอะไรกันครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ

0: แค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง M-Cod News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
5: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
2: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ2ทุ่ม12นาทีคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอมาแล้วนะคะคุณดำรงพุทธาด้วยพี่สมัยพิมพ์วิสาทกุลและอ้อมยุดากรสุนทรญาติสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีคุณดำรง
7: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้ง2ท่านด้วยครับ
6: ฝนหนักมากนะคะคุณดำรงวันนี้หลายคนกลับบ้านไม่ได้ค่ะอ้อมก็กลับไม่ได้อยู่สถานีตั้งแต่ช่วงเย็นเลยค่ะโอ้
7: พรุ่งนี้ก็ตกต่ออีกใช่มั้ยเนี่ยครับว่าตกไปถึงวันที่20
6: ค่ะ
7: ก็ยังดี
6: ตอนเลิกงาน
7: เราเจอแค่ฝนไม่เหมือนนานาอารยประเทศเขาเจอกันหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าที่เจอหนักอีกผมเป็นห่วงมากก็คือตอนนี้ผมเป็นห่วงท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยเรา500ท่านด้วยกันเนี่ยวันก่อนก็เห็นข่าวมาบอกว่ากำลังจะเป็นโรคกระเพาะอาหารเพราะว่าประชุมกับพาถึงกลางคืนแล้วก็ไม่ได้ทานไม่ได้รับประทานอาหารเย็นอาหารค่ำก็น่าเป็นห่วงเดี๋ยวจะเก็บไข้ได้ป่วยกันทั้งสภาเราก็จะไม่มีการพิจารณากฎหมายอะไรแต่อะไรในหน้าที่ของส.ส.นะครับ
6: ค
7: ุณอ้อมถามจริงๆคุณอ้อมรู้จักฝ้าไหมฮะ
6: ฝ้าเพดานเหรอคะรู้จัก
7: ฝ้าเพดานเนี่ย
6: ก็เกิดเหตุดีเป็นวันหยุดเนาะคุณดำรงที่สภา
7: โอ้ฝ้ามันถล่มลงมาครับ
6: ค่ะชั้น B2เป็นโรงอาหาร
7: ครับ
6: ค่ะ
7: มันก็เลยสร้างปัญหาทำให้บรรดาส.ส.หรือข้าราชการรัฐสภาเนี่ยก็เข้าไปรับประทานอาหารไม่ได้เพราะว่าเขาปิดให้การจำหน่ายเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารอาคารและสถานที่สำนักงานเลขาธิการสภาเนี่ยได้นำแนวกั้นมากั้นบริเวณทางเข้าและปิดประตูไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพร้อมจะติดป้ายข้อความว่าศูนย์อาหารขอปิดให้บริการภายในชั่วคราวเป็นเวลา1วัน
6: ตอนคุณดำรง
7: ขออภัยในความไม่สะดวก
6: เป็นที่ปรึกษาอาจารย์วันนออันนี้ก็มีโรงอาหารมีกี่ที่คะที่สภาค่ะมีหลายจุดอยู่ใช่ไหมคะ
7: ผมแทบจะไม่เคยไปเลยครับ
6: ค่ะ
7: เพราะว่าอะไรมันฟังเหตุผลจากผมไม่ขึ้นเพราะไปแล้วมันหลงนะ
6: มันกว้างใหญ่
7: โตมากเหลือเกินสภาของเราเนี่ยสร้างเป็นหมื่นหมื่นล้าน
6: เคยไปนั่งกินข้าวตรงชั้นไม่ได้ขึ้นข้างบนนะคะมันมีชั้นล่างอีกแต่ว่าโรงอาหารก็ไม่ใหญ่มากอันนี้น่าจะเป็นโรงอาหารใหญ่นะชั้น2
7: คือที่ผม ที่ปีหรือเกือบ2ปีที่อยู่

0: เป็นที่ปรึกษาท่านประธานวันนอเนี่ยที่ออฟฟิศท่านสำนักงานท่านเนี่ยท่านก็เลี้ยงอาหารมีอาหารกลางวันเลี้ยงหมายความว่าเจ้าหน้าที่อะไรบรรดาสสหรืออะไรที่ทำงานกับท่านอาจารย์วันนอเนี่ยก็มีอาหารคือมันก็เป็นอาหารฮาลาลนะฮ
1: ะ
0: มันก็ต้องเป็นอาหารเฉพาะคืออาหารสำหรับคนมุสลิมรับประทานนะครับก็เลยไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปหาซื้อกินตามร้านอาหารของสภา
1: ค่ะ
0: ทีนี้ขอพูดถึงความเป็นห่วงหน่อยขณะนี้ผมก็เป็นห่วงว่าเอ้ยถ้าสภาพสภาผู้แทนราษฎรอันใหญ่มหึมากว้างขวางมีห้องเยอะแยะมากที่สุดนะฮะแล้วฝ้าเพดานเนี่ยดันพังลงมาเนี่ยนะครับ
1: แล้วก็เพิ่งสร้างได้ไม่นานนะคุณดำรงไม่ใช่อาคารเก่านะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผมคิดเลยเถิดไปอย่างนี้คุณอ้อมว่านี่มันเป็นฝ้าในโรงอาหารแต่ถ้าเกิดมันเป็นฝ้าในห้องประชุมสภาที่สสหรือสวบางทีประชุมรวมกันเนี่ยก็อาจจะเป็น700คนเนี่ยนะฮะเกิดมันพังลงมาคือไม้เมยคอนกรีตอะไรแต่อะไรเนี่ยหล่นลงมาทับสสตายไปจะว่ายังไงครับเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าทางสภานี่ต้องหางบประมาณมาสำหรับให้สสสวข้าราชการสภาเนี่ยมีประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุทุกคนนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วขณะนี้ก็ยังไม่ทราบว่าสาเหตุที่ฟ้าถล่มลงมามันเกิดจากอะไร
1: เมื่อวานท่านประธานสภาไปตรวจดูแล้วค่ะคุณดำรงก็เกิดเหตุเป็นบริเวณร่องเครื่องปรับอากาศนะคะเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมอย่างต่อเนื่องแล้วเวลาเปิดแอร์เนี่ยนานๆเวลาเปิดใช้มันก็เกิดการควบแน่นทำให้น้ำจากท่อแอร์เนี่ยมันหยดลงบนฝ้าเกิดความชื้นจนฝ้าบวมแล้วก็หลุดลงมาค่ะเมื่อวานมีการชี้แจงต่อท่านประธานสภาตอนท่านไปตรวจดูแบบนี้นะคะค่ะ
0: โอ้ยแล้วตอนสร้างตอนเซ็นรับสร้างรับตึกกันเนี่ยมันยังไงกันครับผมคิดว่ามันเรื่องของการก่อสร้างหรือความผิดพลาดหรือความเสียหายในสภาของไทยของที่อยู่เนี่ยสภาผู้แทนเนี่ยรัฐสภาเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยๆแต่มันไม่ได้มีความชัดเจนสักทีว่าแก้ไขอย่างไรใครรับผิดชอบ
1: ค่ะก็เห็นหลังจากนี้เขาก็จะเพิ่มการดูแลแนวท่อแอร์ตามคำแนะนำของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะแล้วก็เขาบอกอาคารทุกแห่งในสภาเวลาใช้งานไประยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีการซ่อมแซมแล้วก็ดูแลรักษาอายุการใช้งานนะคะให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมีคนถามถึงระยะเวลาประกันด้วยค่ะว่าเอ๊ะมันหมดประกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยท่านประธาน
0: มันฟังไม่ขึ้นหรอกคุณอาคารใหญ่โตดีนะฮ
1: ะ
0: แล้วจะใหใช้ในระยะหนึ่งแล้วก็ต้องมาระวังมาตรวจโอ้ยมันป่วยแตกพูดตรงๆนะครับ
1: ค่ะก็มันก็ผวาเนาะถ้าเกิดเราอยู่ในสภาแล้วก็ไปนั่งกินตรงรอยที่มันเคยร่วงลงมานะคุณดำรง
0: ครับอันนี้ยังผวาแต่อย่างที่ผมบอกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในห้องประชุมสภาผู้แทนเนี่ยมีการตรวจสอบอะไรกันยังไงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เกิดมันพังถล่มลงมาคราวนี้มันบัตรสีบัตรเถลิงขายหน้าขายตาเข้าไปทั่วโลกนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณนันทนานันทวโรภาส
1: ค่ะ
0: สมาชิกสวคนดังพร้อมด้วยนายสุนทรพฤกษ์พิพัฒน์นาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์นะครับและใครต่อใครอีกนี่นะฮะได้แถลงข่าวถึงกรณีฝ้าเพดานพังถล่มในครั้งนี้คุณนันทนานำหมวกนิรภัยขึ้นมาสวม ก่อนเริ่มแถลงข่าวว่าหากจะมีสวัสดิภาพในการเดินไปเดินมาในสภาแห่งนี้ต้องสวมหมวกกันน็อกและหมวกนิรภัย นะฮะเนื่องจากเหตุฝ้าถล่มในห้องอาหารเนี่ยเป็นจุดที่สมาชิกรัฐสภาเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนแล้วก็บุคลากรต่างเข้าไปใช้บริการก็ลองนึกภาพสิว่าถ้าหากถล่มลงมาเนี่ยหลายท่านอาจจะ

0: นักข่าวก็อาจจะไม่ได้มายืนรายงานข่าวตรงนี้ก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เรื่องสวัสดิภาพในรัฐสภา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคุณสุนทรบอกว่าได้อภิปรายเรื่องความปลอดภัยของรัฐสภามาโดยตลอดทั้งอันตรายจากเพลิงไหม้น้ำรั่วประตูแตกและกรณีฝ้าถล่
1: ม
0: ทราบว่ามีวิศวกรมาเจาะตรวจหลายจุดที่มีรอยน้ำคาดว่าสาเหตุเกิดจากระบบแอร์มีน้ำหยดใส่เพดานการเดินแล้วน้ำหยดใส่ศีรษะก็เป็นเรื่องปกติและนอกเหนือจากฝ้าก็ยังมีน้ำท่อล่างพุ่งขึ้นมาจากลานจอดรถ B2สาเหตุจากปั๊มน้ำเสียเอาก็ไปก็หวั่นเกรงว่าช่วงน้ำขึ้นน้ำใต้ดินจะดันขึ้นมานอกจากนี้ยังพบรอยร้าวบริเวณกระเบื้องสระมรกตจึงอยากให้ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย
1: โอ้สระมรกตนี่คุณดำรงเคยไปอ้อมก็เคยไปมาแล้วคุณดำรงเดินผ่านบ่อยไหมคะถ้าเกิดเป็นคนไม่ชินจริงๆนะอาจจะมีตกได้นะเพราะว่าเขาทำเสมอกับพื้นที่เราเดินเลยอ่ะก็วันก่อนเห็นบอกมีพระสงฆ์เดินตกลงไปในสระมรกตด้วยค่ะบางทีมันก็เหมือนพื้นแล้วมันสะท้อนแสงจริงๆมันคือน้ำอ่ะมันก็สวยอยู่นะคะแต่มันหวาดเสียวค
0: ่
1: ะ
0: เอ้ยตอนนี้ผมตอนที่ผมอยู่ผมก็ยืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็นึกในใจถ้าเกิดอุทกภัยขึ้นมาเนี่ยผมว่าสภานี่มีปัญหาครับมีปัญหาแน่ๆถ้าน้ำขึ้นสูงมากๆนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และรัฐสภาแห่งนี้ก็มีอาคันตุกะต่างชาติเข้ามาใช้งานต่อเนื่องเข้ามาเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาอะไรนี่นะฮ
1: ะ
0: ในทางสถิติเนี่ยรัฐสภาของเราน่าจะประสบอุบัติเหตุจากโครงสร้างการก่อสร้างเป็นอันดับหนึ่งหากมีผู้เสียชีวิตใครจะรับผิดชอบพร้อมทั้งก็เสนอให้เปิดเผยข้อมูลก่อนหมดระยะเวลาประกัน60วันตรวจสอบว่าใครเป็นผู้เซ็นรับรองรวมถึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบจุดเสี่ยงภายในรัฐสภาและตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างส.ส.และส.ว.เพื่อติดตามจุดเสียหายที่ไม่ตรงสเปคและหาผู้รับผิดชอบผมคิดว่าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยอาจจะมีคนสมัครเป็นส.ส.น้อยลงเพราะกลัวว่าเข้ามาอยู่ในสภาแล้วฝ้าจะหล่นลงมาทับศีรษะคอหักตายนะครับ
1: ค่ะก็ส.ว.ในกลุ่มเดียวกับอาจารย์นันทนานันทวโรภาสก็บอกว่ามันก็มีหลายจุดนะอย่างเช่นที่พูดถึงสระมรกตเนี่ยก็ยังเคยมีเจ้าหน้าที่ไปพบหนูตายในสระมรกตด้วยคุณดำรงแล้วก็
0: พบอะไรตายนะครับ
1: หนูค่ะ
0: อ๋อครับ
1: หนูมิกกี้เมาส์เนี่ยค่ะหนูไปตายในนั้น แล้วก็ยังมีนอกจากปัญหาฝ้าแล้วยังมีน้ำจากท่อด้านล่างพุ่งขึ้นมาเต็มลานจอดรถชั้น B2เพราะว่าปั๊มน้ำที่ใช้ดูดลงแม่น้ำเจ้าพระยามันเสียเนี่ยอย่างที่คุณดำรงบอกว่าไปยืนดูน้ำถ้าน้ำขึ้นนี่น้ำใต้ดินอาจจะดันขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เห็นว่าไปเจอรอยร้าวตรงกระเบื้องที่สระมรกตด้วยนะคะมันก็มีหลายจุดอยู่นะ
0: รายการของเราก็คอยหาข้อมูลไว้คอยเตรียมที่จะเสนอข่าวพิลึกกึกกือจากในรัฐสภาของไทยเรานะครับผมเชื่อว่ารับรองคุณอ้อมมันต้องมีอีกเรื่อยๆข่าวอะไรประหลาดๆอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
0: ในประเทศไทยของเรา
1: ค่ะก็อย่าขอให้เกิดความสูญเสียเนาะค่ะ
0: ก็สภาก็ควรจะหางบมาหรือไม่ส.ส.ส.ว.ก็คงจะน่าจะเรียกร้องขอให้สภาประกันชีวิตประกันความปลอดภัยให้กับส.ส.ส.ว.รวมทั้งข้าราชการรัฐสภาด้วยครับผม
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะก็
0: เป็นทางออกที่ดีทางนึง
1: ค่ะพี่สม
0: แล้วก็ไม่เลวแล้วครับเวลาเข้าประชุมสภาใส่หมวกกันน็อกด้วย
1: ใส่ไว
0: ้คือมันอาจจะไม่ใช่ฝ้าถล่มมาโครมทั้งฝ้ามันอาจจะมีเศษอะไรต่ออะไรหล่นมาโดนศีรษะโดนคอหักตายก็ได้นะครับ
1: ค่ะเอา พี่วิชาติก็แสดงความเห็นเข้ามานะคะว่าอาคารมันใหญ่เกินความจำเป็นหรือเปล่านะคะ
0: ใช่เกินความจำเป็น
1: เป็นศักดิ์เป็นสีแก่ผู้ทรงพูกทรงเกียรติทั้งหลายแล้วงบประมาณล่ะเยอะจังเลยนะคะพี่สมนึกโอ้พี่สมนึกใจร้ายจัง

0: เลยอ่ะบอกว่าเวลาประชุมสภาถล่มลงมาก็ขอให้เป็นไม่พูดกันละกันเขาบอกอย่าให้เป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะพี่สมนึกขอบคุณพี่พิชาตินะคะพี่เทศยะด้วย
1: คุณสมนึกจะให้ถล่มในห้องประชุมสสใช่ไหมครับเอา
0: ใช่แล้วเลือกข้างด้วยนะใจร้ายมากเลย แซวแซวแซวค่ะก็ด้วยความห่วงใยนะคะคุณดำรงสวเองก็ออกมาแถลงข่าวด้วยความห่วงใยเช่นกันเพราะว่าก็ไม่ได้เจอแค่จุดเดียวไงจุดอื่นมันก็มีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
1: มันตลกนะคนที่มีเกียรติเป็นสสสวเนี่ยแต่ว่าไปทำงานเต็มไปด้วยความหวาดระแวงต้องหาหมวกกันน็อกมาใส่และก็มีความเป็นไปได้ที่จะพิกลพิการโดนอะไรต่ออะไรหล่นมาทับหรือลื่นล้มพื้นเนี่ยมันจะมีไออันนี้ผมเจอตลอดนะครับน้ำมันหยดลงมาจากบนฟ้านี่แล้วมันก็หล่นลงมาแล้วก็จะมีกะละมังเนี่ยมารอน้ำหยดมันเหมือนตามบ้านชาวบ้านเลยครับไม่น่าเชื่อว่านี่คือสภาฮะมันทุเรศดูแล้ว
0: เห็นบอกว่าบางจุดก็มีเอาถังไปรองด้วยนะคุณดำรงน้ำจากแอร์อย่างเงี้ย
1: เพราะไม่งั้นน้ำมันก็จะแฉะไปทั้งพื้นนะฮะ
0: มันไม่ไหวนะบ้านเรายังไม่เป็นแบบนี้เลยเนาะเป็นแบบนี้มันก็เรายังทนไม่ได้เลยอ่ะ
1: สภาเก่าผมอยู่มา10 กว่าปีไม่เคยเจออย่างนี้เลย
0: ค่ะฝนตกยังไม่ได้ยินเสียงฝนเลยคุณดำรงสภาเก่าอ่ะอยู่ข้างในห้องอ่ะค่ะโอเค
1: เอาละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หาเรื่องหรือว่าตามข่าวนี้มาคุยกันต่อนะคุณอ้อมนะถ้ามีข่าวนะครับ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ใหม่คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดังปี๊บเลยสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณอ้อมด้วยค่ะ
0: ก็ไปสภามาก็ไม่ได้ไปบ่อยอะตอนนั้นก็ไปทำธุระอะไรเกี่ยวกับเรื่องวิทยุนี่แหละนะคะไปเจอสระมรกตก็ตื่นตาตื่นใจแต่ว่าถ้าไม่เคยไปอะพี่ใหม่มันจะพลาดตกไปได้นะพี่ใหม่ไปไหมที่สภาตรงสระมรกตโอ้พี่ใหม่ปวดเสียวไหมมันสวยนะ
2: มันแค่มองมันก็หวาดเสียวแล้วคุณอ้อมแล้วก็เรื่องสภาของเราเนี่ยนะก็เดี๋ยวก็มีข่าวนู่นข่าวนี่อยู่เรื่อยไม่ใช่หรอใช่ไหมคะเดี๋ยวข่าวที่แล้วก็อะไรล่ะน้ำท่วมน้ำมันตกมาน้ำตกเป็นโอ้สมชื่อเลยอ่ะที่เขาจัดให้เป็นอะไรนะเขาอะไรนะเขาไกรลาดเหรอที่เนี่ยนั่นแหละ
0: วันนี้อาจารย์นันทนาก็เลยใส่หมวกมาเลยนะหมวกที่วิศวกรเขาใส่เนี่ยแหละป้องกันอะไรตกลงมาใส่ศีรษะก็ไม่อยากให้เห็นภาพแบบนี้เนาะพี่ใหม่เนาะก็เป็นที่ประชุมของผู้ทรงเกียรติทั้งหลายนะคะในการประชุมแล้วก็การก่อสร้างเองก็คงจะต้องตรวจสอบให้ดีนะว่ามันเกิดแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ได้อายุนานเลยอะอย่างที่คุณดำรงบอกก็จริงนะที่สภาเก่าอะพี่ใหม่ตอนที่อ้อมเป็นนักข่าวอะก็ไม่ค่อยเห็นข่าวแบบนี้นะไม่ค่อยเห็นหลังคารั่วมีรอยแอร์น้ำซึมอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ยินแต่นี่สภาใหม่ก็ยังไม่ได้ไปทำข่าวแล้วเนาะแต่ก็เนี่ยทางสวเขาไปประชุมบ่อยๆเขาก็เห็นแหละค่ะ
2: ไหมแปลกใจที่คุณอ้อมกับคุณดำรงคุยกันอยู่ตั้งนานแต่ไม่พูดถึงคำว่าคำคอร์รัปชันสักคำ ไม่เชื่อคุณอ้อม อะไรในเมืองไทยอ่ะไม่รู้สิพูดก็ไม่ดีนะแต่มันก็ต้องพูดอ่ะความจริงมันก็คืออย่างนั้นนะคะคุณน้องแล้วก็ไม่เคยไอ้เรื่องคอร์รัปชันไม่เคยจะไปจับมือใครมาลงโทษได้สักทีเลย
0: เอาละไว้ในฐานที่เข้าใจเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เพิ่งจะฟังข่าวสรุปนะฮะเรื่องของประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีทรัพยากรเยอะแยะมากมายรอที่จะขุดรอที่อะไรแต่ประเทศเขาไม่เคยเจริญเลยเพราะว่าเรื่องคอร์รัปชันไหมฟังข่าวเสร็จก็นึกถึงประเทศเราทันทีถ้าเราไม่มีคอร์รัปชันนะคุณอ้อมโอ้โหเราจะเจริญมากเลยเพราะประเทศเรามีทุกอย่างเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีทุกอย่างเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยส่งนักการเมืองแย่ๆมาเป็นผู้ปกครองประเทศไม่งั้นจะดีเกินไปคุณอ้อมเราเฮ้ยเราเจอหนักๆไม่รู้จะพูดยังไงเลย
0: เอาก็วันนี้วันอังคารนะพี่ไหมก็จะเป็นวันแห่งเรื่องลี้ลับนะคะที่หลายคนรอฟังอยู่เห็นไหมทำเสียงต่ำด้วยต้องทำเสียงต่ำด้วย ทำยังไงก็ไม่น่ากลัว
2: ขำขำสนุกสนุกค่ะแต่มันก็เฮี้ยนเฮี้ยนดีมันชื่อเรื่องว่า3 แยกเฮี้ยนนะเขาตั้งชื่อกันมาอย่างนี้
0: อยู่แถวไหน

0: แล้ว
1: ท
0: พี่ไหมใบ้เนี่ยมาอยู่แถวไหนแล้วเนี่ยที่จะเล่า
1: ทางเหนือของคุณอ้อมน
0: อ
1: ี่
0: ้
1: แหล
0: า
1: ะ
0: วทางเหนือด้วย
1: แต่ทีนี้หมายว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อมันเป็นไม่เชื่ออย่าไปลบหลู่มากกว่า
0: ค่ะ
1: นะไอ้เรื่องนี้เรื่องลี้ลับนี่ลบหลู่ไม่ได้คุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ค่ะเราไม่รู้อาจจะเจอจริงจริงจังจังเข้ากับตัวเหมือนที่คุณลุงคนนี้เจอมานะคะ
0: พี่โจมิเตอร์บอกว่าขายหน้าเข้าไปทั่วโลกเลยรัฐสภาสร้างเป็นหมื่นหมื่นล้านนะคะพี่ประภาสสวัสดีนะคะพี่ขวัญรัตค่ะมาแล้วนะคะแฟนประจำของเราโอ้พี่โจเย็นนี้ขับแท็กซี่เป็นอย่างไรบ้างติดอยู่ตรงไหน
1: โ
0: อ้
1: โหสงสารเลยนะ
0: โอ
1: ้
0: โหพี่ไหมฝนมันแบบเหมือนไปโกรธอะไรมาลงมาแบบมองไม่เห็นทางเลย
1: กระหน่ำต
0: ั้
1: งแต่บ่ายสามโมงกว่า
0: บ่ายสามโมงกว่าน
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: มันเป็นเวลาเลิกงานแล้วก็เนี่ยกลับกันไม่ได้หลายคนก็มากลับกันช่วงนี้ค่ะทุ่มกว่าสองทุ่มเพราะติดทางด้านหน้าด้านหลังเลยติด
1: มาอยู่ที่สูงนี่นะมองเห็นเลยมันมองไม่เห็นพื้นเลยอ่ะคุณอ้อม
0: วันนี้หนักจริงวันนี้หนักจริงสมกับเป็นหน้าฝนนะเพราะปกติอะไรนะเรนบอมอ่ะพี่ไหมวันนี้เรนบอมของแท้และนานด้วยปกติมันจะบอมแป๊บเดียวพี่ไหมสังเกตไหมก่อนนะเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียววันนี้บอมนานมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะนะ
1: แล้วก็เห็นบอกว่ามันมีข่าวออกมาบอกอะไรอ่ะหน้าหนาวปีนี้จะหนาวมากเพราะหน้าฝนจะจบเร็วหมายว่าโอ้จบสักทีไหม ฝนทรมานกันมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ย
0: ค่ะทางเหนือก็ยังมีน้ำป่าอยู่หลายจุดต้องระวังนะคะ
1: ค่ะ
0: โอเคด้วยความเป็นห่วงจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะพี่ใหม่ช่วงหน้าเนาะกลับมาคุยเรื่องนี้
1: เจอกันค่ะ
2: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะพี่สมบัติมาอีกท่านหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังติดตามได้ทาง Facebook Live นะคะ Mcord News FM 100.5 หรือแอปพลิเคชันก็ได้นะคะเป็นแอป Mcord Connect ค่ะเข้าไปแล้วก็ไปกดตรงด้านล่างเลยมันจะมีคำว่าวิทยุนะคะกดเข้าไปที่วิทยุปุ๊บก็จะเห็นหลายๆโลโก้เป็นวิทยุในเครือของอสมทก็กดไปที่โลโก้ 100.5 นะจ๊ะนะจำได้เนาะโลโก้ 100.5 เป็นรูปโลกแล้วก็มีเกลียวสีส้มๆนะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็ฟังได้เลยนะคะ
1: ตอนนี้บอกว่าแอปเราพัฒนาแล้วฟังสบายเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ฟังได้เลยทั่วโลกนะคะ
0: ค่ะ
1: เอาล่ะแต่วันนี้นี่อยากจะบอกว่าอย่าไปฟังแล้วกลัวนะคะฟังแล้วก็เป็นเรื่องสนุกสนุกไหมอ่านเรื่องขำเลยนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่น่ากลัวเรื่องสามแยกเฮี้ยนคนผู้เล่ามาบอกว่าตอนผมยังเป็นเด็กเนี่ยหน้าบ้านก็มีตรอกเล็กๆแล้วเลยตรอกไปเนี่ยนะคะก็จะมีบ้านเรือนอยู่ปลูกติดๆกัน ก็มีแต่มันไม่กี่หลังเท่าไหร่หรอกนะคะปลูกแต่มันก็มีรั้วมีอะไรก็ห่างกันสักหน่อยนะสองข้างทางก็มีต้นมงต้นไม้มีเถาวัลย์แล้วก็มันก็มืดครึ้ม

0: ไปหมดยิ่งกลางคืนมันยิ่งมืดเลยแล้วตรงนั้นก็มีต้นโพใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยกิ่งเนี่ยสามารถขึ้นไปเดินบนกิ่งได้เลยขนาดนั้นน่ะนะคะแล้วข้างใต้ก็มีศาลเล็กๆก็ต่างจังหวัดอะไรก็มีศาลไปหมดคุณอ้อมนะคะก็ลักษณะจะเป็นอย่างนั้นศาลแยกต้นโพเนี่ยใครๆก็บอกว่าตรงเนี้ยมันเฮี้ยนผีมันดุยามค่ำคืนก็เลยไม่มีใครเดินผ่านผีมันเกิดเหงาขึ้นมาไงก็ไม่รู้บางทีมันก็มาหลอกเอากลางวันก็มีได้ยินพ่อค้าแม่ขายหรือคนเดินผ่านไปผ่านมาใช่เขาก็เล่าว่าเอออย่าว่าแต่กลางคืนเลยกลางวันมันยังหลอกเลยสามแยกเฮี้ยนเนี่ยแต่ทีนี้ก็จะมีอยู่คนอยู่กลุ่มหนึ่งในเป็นบรรดาคอเล่าด้วยกันก็ประกอบด้วยพ่อของผู้เล่าคนหนึ่งละลุงกล่ำคนหนึ่งละทิดมีและก็ทิดเชิดสี่คนเนี่ยเขานั่งกินเหล้าที่บ้านผมที่อยู่บนแคร่เนี่ยนะทุกวันเลยนะคะแม่เนี่ยก็มีหน้าที่ทำอาหารเสริมนะแล้วก็อีกอย่างนึงแม่ทำก็คือทำต้มเหล้าด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเหล้าอยู่บ้านเราเนี่ยเหล้าเด็ดเหล้าป่าเนี่ยนะคะโอ้ยสบายเลยเพราะฉะนั้นก็กินอยู่ที่บ้านเนี่ยแทบจะทุกวันทีนี้เป็นเรื่องธรรมดาของวงเหล้าคุณอ้อมเวลาที่เขาเจอกันน่ะเขาก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็วกมาเรื่องผีทุกคนนะทิดมีทิดเชิดพ่อผมเน
1: ี่
0: ยก็จะมาเล่าเรื่องผียามค่ำคืน
1: คนเหนือนี้ถ้าเล่าเรื่องตลกก็จะบอกว่าเล่าเจื้อ
0: เล่าเจื้อคือ
1: เล่าเจื้อคือเล่าเรื่องตลกมีมุกขำอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าเล่าเรื่องผีล่ะคะ
1: เรื่องผีก็เรื่องผีนี่แหละค่ะ
0: เรื่องผีนี่แหละนะเรื่องผีนี่แหละเล่าเรื่องเจื้อกับเรื่องผี
1: เล่าเจื้อกับเรื่องผี
0: ค่ะแล้วบรรดาสามคนเนี่ยพ่อของผู้เล่าทิดมีทิดเชิดเนี่ยเขาก็มีเรื่องผีมาเล่าทุกวันเล่าอย่างนู้นอย่างนี้เล่าเรื่องขนหัวลุกอะไรต่างๆอู้น่ากลัวน่ากลัวหมดเลยทีนี้มีอยู่คนหนึ่งก็คือลุงกล่ำแกก็บอกว่าแกก็ฟังทีแรกแกก็หัวเราะหึ่หึ่หัวเราะหึ่หึ่ทุกคนก็งงบอกว่าโอ้โหลุงทำไมลุงไม่เคยมีเรื่องผีมาเล่าลุงไม่เคยเจอผีเลยเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงบ้านลุงก็รั้วลุงก็ติดอยู่กับสามแยกเนี่ยติดกับต้นโพสามแยกเคี้ยนเนี่ยจะไม่เคยเจอมันเป็นไปไม่ได้ลุงกล่ำก็เอ้ยพยักหน้าแล้วก็ทำคางเช็ดๆแล้วบอกว่าไอ้ฉันน่ะมันเป็นคนดวงแข็งตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เล็กกับโตที่นี่ผ่านสามแยกแล้วมาก็ไม่รู้เท่าไหร่ไม่เห็นจะมีผีพวกแกมันไม่ใช่คนจริงพวกแกมันไร้สาระผีน่ะมันไม่มีจริงหรอกโอ้ยทีนี้งานเข้าเลยพูดผีบอกว่าไม่มีจริงได้ไงใช่ไหมคะทิดมีคนที่ใจร้อนกับเพื่อนก็บอกว่าอ
1: ่
0: ะลุงกล่ำพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าผู้ผมโกหกกันเลยลุงกล่ำบอกไม่รู้เว้ยข้าก็ไม่เคยเห็นตาสักทีกับตาสักทีเนี่ยผีไอ้ตรงสามแยกต้นโพที่เองว่ามันเฮี้ยนอ่ะข้าเดินผ่านตั้งแต่ยังไม่นุ่งผ้าจนป่านนี้แก่ยังไม่เคยเจอเลยทิดมีท้าเลยเอางี้ไม่ล่ะลุงถ้าลุงคิดว่าผีตรงสามแยกไม่มีที่ชาวบ้านเขากลัวกันทุกคนแต่ลุงไม่กลัวอยู่คนเดียวเนี่ยนะลุงลองไปท้าให้มันหลอกไหมไปกันเดี๋ยวนี้ไหมไปท้าเลยนะลุงต้องร้องท้าสามหนเลยน
1: ะ
0: ถ้ามันไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมยอมเสียค่าเหล้าให้ลุงเอาไปเลย5ขวด
1: จ้าสู้ตายเลยสู้ตายเลยทีนี
0: ้เอาท้าอื่นนะไม่เป็นไรนะคุณอ้อมแต่ท้าเรื่องเหล้านี่ไม่ยอมเลยนะไม่ยอมกันเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลุงกล่ำทำไมจะไม่ยอมล่ะตอนแรกก็จะไม่รับคำท้าหรอกมาคิดว่าเอ๋แต่ทิดมีมาปรามาสด้วยท่าทางอย่างนี
1: ้
0: มันหยามกันนะและคำพูดหนักเข้านะคะและอีกทั้งคนอื่นต่างก็ช่วยกันเสริมแกก็แหละอ้าวเลือดขึ้นหน้าบกกรึมไปละลุงกล่ำเนี่ยกรึมเยอะเข้าไปแล้วนะก็เลยยอมรับคำท้าคุณอ้อมขณะนั้นที่เขาทั้งกลุ่มนะเขาก็พากันเดินไปสามแยกเนี่ยตอนนั้นมันก็สามทุ่มกว่าแล้วบ้านไกลเรือนเคียงก็เงียบๆแล้วบังเอิญคืนนั้นมันแรมสองค่ำคุณอ้
1: อ
0: มมันก็มืดอ่ะยิ่งมืดเข้าไปใหญ่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถึงแม้มันจะสว่างด้วยแสงจันทร์น้อยๆแต่มันก็มืดนั่นแหละลุงกล่ำก็ไม่ได้แสดงอาการกลัวพวกเพื่อนๆก็ยืนห่างสักประมาณ50เมตร100เมตรลุงกล่ำก็ไปยืน3แยกเลยนะคะไอ้พวกยืนสัก50เมตรก็แบบคล้ายๆร้องให้กำลังใจแล้วก็เงียบเสียงดูนะคะลุงกล่ำก็ไปยืนตรงนั้นแล้วก็ลุงกล่ำก็ท้าเลยผีโว้ยพากันไปไหนอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็อย่าช้านะรีบออกมาหลอกข้าเร็ว
1: ๆ
0: ข้าจะรีบกลับไปกินเหล้าแกก็สเปะสปะสเปะสปะเดินก็ยืนก็จะไม่ไหวแล้วนะแกก็เว้นระยะหน่อยแล้วก็ร้องท้าให้ครบ

0: 3หนเหมือนกับทิดมีเป็นคนปรามาสเอาไว้ว่าต้องร้องท้าผีเนี่ยเขาให้ท้าถึง3หนเลยนะอย่างนั้นนะคะทีนี้หนเป็นยังไงคุณอ้อมไม่มีปฏิกิริยาเลยค่ะไม่มีปฏิกิริยาตอบรับอะไรจากคุณผีเลยที่3แยกเขียนนี้นะคะนอกจากเสียงลมพัดกรุกกรากใบไม้ดังกราวใหญ่เสียงไผ่มันก็เสียดสีกันเป็นประจำเหมือนที่ทุกค่ำคืนมันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะลมทางเหนือเนี่ยเขาลมเย็นๆเนี่ยมันพัดมาเรื่อยๆเฉยๆแต่ใบไม้มันระริกระริกระริกเนี่ยบางทีเรายืนดูเอ๊ะลมก็มีแค่นี้แต่ใบไม้ทำไมมันไหวรุนแรงเหลือเกินเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะทางเหนือนะทีนี้ลุงก่ำอาจจะแข็งจริงก็ได้ดวงของแกนะคุณอ้อมนะหรือยังไงก็ไม่ปรากฏก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรลุงก่ำก็หันไปทางพวกเพื่อนๆพอหรือยังเว้ยไอ้ทิพย์มีข้าจะได้กลับไปกินเหล้ากับพวกเองสักทีหรือจะให้ข้าตะโกนอีกคนก็ว่ามาแต่ขอเพิ่มอีกครั้งละขวดนะถ้าจะให้ตะโกน พอแล้วล่ะลุงกลับมากินเหล้าต่อเหอะทิพย์มีก็ตะโกนกลับไปนะทั้งหมดก็กลับมากินเหล้ากันต่อก็เป็นประจำทุกค่ำคืนก็ดูดเหล้าเคฮากันจนถึงเที่ยงคืนแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านทุกคนเขาก็กลับไปตามทิศทางของเขาก็มีแต่ลุงกล่ำคนเดียวทิศนี้เขาก็ไปทางนู่นไอพ่อของผู้เล่าก็อยู่บ้านแม่ก็ทำกับป้งกับแก้มทำข้าวต้มให้กินแต่ก็จะนอนแล้วส่วนทิศเชิดก็ไปก็เหลือตะกล่ำคนเดียวที่จะต้องกลับบ้านทางเดินแกก็สเปะสปะสเปะสปะนะลุงกำได้เล่าแล้วก็กล่าวขอบใจนะเพราะเล่าก็ต้องให้กันใช่ไหมเพราะท้าเข้าไปแล้วนี่คุณอ้อมก็ต้องให้กันลุงกำกล่าวขอบใจที่มีตบบ่าที่มีเบาๆแล้วก็เดินทอดน่องท่องบทยี่เกผิดๆถูกๆกลับบ้านเหมือนเช่นเคยทุกวันนะแกก็เดินเด้งหน้าเด้งหลังกลับบ้านจนถึงบริเวณต้นโพคุณอ้อมนะแกก็รู้สึกแปลกใจน้องๆเล็กน้อยก็อีกตอน3ทุ่มมามันไม่มีไอ้ท่อนไม้ใหญ่นี่มาขวางไอ้ตรงสามแยกนี่นะแล้วนี่ท่อนไม้อะไรละมันหักมาจากไหนลมพายุอะไรก็ไม่มีมันขวางจนกระทั่งแกต้องหยุดน่ะต้นไม้มันใหญ่กว่าแขนซะอีกคุณอ้อมมันตกหักมาขวางตรงทางเดินนะทั้งที่อีกตอนแกร้องท้าผีมันยังไม่เห็นไม่เลยนะคะขณะที่แกกำลังจะเอื้อมมือไปจับไอ้กิ่งโพนั้นเพื่อจะลากไปให้พ้นทางแกจะได้เดินไปแล้วหูของแกก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคุณอ้อมมันดังตึงตังแกกากแกกากอยู่บนต้นโพนั่นแหละได้ยินอย่างนี้แกก็ต้องหันหน้าขึ้นไปใครได้ยินก็ต้องหันหน้าขึ้นบนต้นไม้ถูกไหมเห็นไหมคะแงนหน้ามองขึ้นไปทันใดนั้นโอ้โหต้องตกตะลึงยืนตัวแข็งเลยความเมาแทบจะหายไปจากมือไม้นี่เล่าล่วงเลยแหละคุณอ้อมนะภาพที่เห็นก็คือชาย2คนที่ยืนอยู่บนกิ่งนั้นเขากำลังหามหีบศพคุณอ้อมเดินตุ๊บปัดตุ๊บเป๋อยู่บนกิ่งโพนั่นแหละและกิ่งโพนั้นมันทอดมาทางที่แกยืนอยู่แล้วก็มีพระถือได้สายสินเดินนำหน้าอีกมือก็ถือเทียนไว้แต่ทำไมไปถือไปเดินอยู่บนกิ่งโพล่ะเห็นชัดแจ๋วเลยถึงแม้มันจะเป็นแรมสองค่ำก็ตามนะแต่พอแกมองขึ้นไปจู่ๆทั้งสามก็หยุดเดินไม่รู้ว่าผีหรืออะไรแหละที่อยู่บนต้นไม้ทั้งสามคนก็หยุดเดินพร้อมกันก้มหน้ามองดูแกแล้วตาของเขานี่ก็แดงแจ๋เลยแดงแจ๋ราวกับแสงไฟเห็นชัดเจนมากๆแล้วทั้งสามคนก็หัวเราะกักๆเสียงดังเพราะมันยิ่งเงียบตรงสามแยกนี้คุณอ้อมแกหน้าแน่มากเลยนะไอ้กรรมนะที่หานมาฆ่ามาหลอกฆ่ามาให้ฆ่าหลอกเนี่ยอันที่จริงเนี่ยมาร้องท้าฆ่าเนี่ยแต่เขาพูดช้าๆเย็นๆแต่มันเสียงดังไม่ก็ทำไม่ได้กลัวว่าจะกลัวซะเองคุณอ้อม อันที่จริงข้าก็อยากจะปล่อยแกเพราะเห็นว่าบ้านเราอยู่ติดกันกับรั้วบ้านเองเนี่ยแต่เองกำแหงมาท้าฆ่าเนี่ยเอาละไม่เกรงใจเองแน่จริงก็รับเอานี่ไปทันใดนั้นไอ้สองคนที่ขาบโลงศพอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่นั่นแหละคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็ยกคานหามออกจากบ่าค่ะโยนหีบศพลงมาข้างล่างทันทีมันตกลงข้างหน้าลุงกำไม่ถึงวาเลยอ่ะตรงถ้าจะข้างหน้าแกไม่ถึงศอกเลยมั้งอ่ะโครมโอ้โหลงแตกพาผีหลอกลุงกำร้องตะโกนสุดเสียงพร้อมวิ่งกระโจนข้างหน้าไปเป้าหมายของแก

0: ็คือบ้านของแกที่เห็นอยู่ด้านหน้าแล้วมันไม่ใช่ประตูทางเข้าเพราะมันวิ่งไม่ถึงประตูทางเข้าแล้วคุณอ้อมแต่ในที่เรื่องเขาเขียนมาว่าแกกระโดดสปริงตัวแบบลงตอนลงเนี่ยนะไม่รู้เอาขาไหนลงเนี่ยแต่แกกระโดดข้ามต้นเย็นเหี่ยวอ่ะมันคือต้นอะไรอ่ะความสูงไม่ต่ำกว่า1เมตรแต่รู้ว่ามันมีหนาม
1: า
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: อ้อม
0: ทางเหนือนะคุณอ้อมต้องรู้จักนะต้นเย็นเหี่ยวแล้วแกก็กระโดดข้ามรั้วแกก็ลุยเข้าบ้านแกก็ผ่านไอ้แปลงสับปะรดไอ้แปลงสับปะรดเนี่ยใบมันทั้งยาวทั้งหนามันก็รู้อยู่นะใครปลูกสับปะรดแถวบ้านไหมเชียงรายก็เห็นอยู่ปากก็ร้องให้ช่วยเป็นระยะระยะเลยพอไปถึงประตูบ้านก็หมดแรงนอนแผ่ล้าหมดสติอยู่ตรงนั้นก็จนกระทั่งเช้ามืดนะคุณอ้อมชาวบ้านก็พอจะรู้เรื่องกันจากเมียของแกป้าเอี่ยมภรรยาของแกก็มาตามพ่อของผมผู้เล่าเนี่ยนะเขาชื่อคุณสุพลเขาก็จะเขาจะกันก็มาตามพ่อของผมและเพื่อนก็คือทิดเมย์ทิดเชิดอีกสองคนไปดูอาการของลุงกำเห็นแกนอนหายใจขมับขมับอยู่บนที่นอนพูดจาแทบจะไม่มีเสียงเล็ดรอดออกมาเลยเนื้อตัวก็เต็มไปด้วยน้ำต้นเย็นเหี่ยวเนี่ยก็ไม่รู้มันมีน้ำหรือเปล่าแล้วก็เรียวน้ำของไอ้สับปะรดเนี่ยคุณอ้อมหน้าตาก็ฟกช้ำดำเขียวจนแทบจะจำไม่ได้เห็นสารรูปของแกแล้วหลายคนก็ต้องกั้นหัวเราะไว้แต่ก็ไม่กล้าหัวเราะนะคะโดยเฉพาะที่มีหลังจากนั้นนะคะหลวงปู่ทินท่านเจ้าอาวาสประจำหมู่บ้านก็ทำน้ำมนต์ให้อาบเพียง 2-3 วันแกก็หายเป็นปกติก็แปลกไอ้ที่เขียวช้ำรอยหนองรอยน้ำก็หายแต่ไอ้เรื่องจิตใจก็ต้องคอยดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ก็นับว่าดวงแกดีแล้วก็ดวงแกก็คงแข็งด้วยเพราะถ้าเกิดเจอปีศาจที่จัดหนักขนาดนั้นเป็นคนอื่นก็โอ้ยเป็นไข้จับไข้หัวโกรนไปแล้วแต่ตัวแกไม่เป็นอะไรแต่แกก็มีแรงจะมาพูดนะคุณอ้อมนะแกบอกโอ้ยข้าถูกเล่นงานหนักเหลือเกินออกจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละเชื่อแล้วผีอะไรดุนี่หมายรอดมาได้ก็นับบุญช่วยจริงๆ ที่เขาว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันก็เป็นเช่นนี้ ไม่เอาอีกแล้วขออย่าให้เจอกันอีกเลย
1: ขนาดเมาเมาอยู่เนาะพี่ใหม่เน
0: า
1: ะ
0: หายเลย
1: สางเลยเนาะ
0: แต่แกคงไม่เจอหรอกคุณอ้อมเพราะป่านนี้ก็ยังไม่เคยเจออีกเพราะบ้านแกอยู่สามแยกอย่างนั้นอยู่ติดกันนะ่ะและแกก็คงจะหาทางเดินไปทางอื่นแล้วถ้าต้องกลับมาทางตอนเที่ยงคืนทุกคืนนะ่ะหมายว่าอย่างนั้นนะ
1: เออเป็นเรื่องตลกดีเหมือนกันนะตลกลุงแกนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ชอบท้าดีนักนะคะ
0: ไม่บอกแล้วไม่น่ากลัว
1: ค่ะ พี่ใหม่มาดูเรื่องต่างประเทศบ้างนะคะพี่ใหม่ไปไอซ์แลนด์บ่อยไหมคะ
0: ไม่บ่อยค่ะ
1: ไอซ์แลนด์เขามีการล่าปลาวาฬด้วยเหรอคะในเชิงพ
0: ันโอ้ล่ากันอยู่หลายคุณอ้อมไม่ต้องถึงไอซ์แลนด์หรอก
1: ค่ะ
0: ประเทศที่ล่าปลาวาฬมากที่สุดจนถูกพวกGreenpeace หรืออะไรว่าตำหนิแล้วก็จะออกกฎหมายให้มันผิดให้ได้ก็คือญี่ปุ่น
1: ใช่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยพี่หมายรัฐบาลไอซ์แลนด์เนี่ยเตรียมเสนอร่างกฎหมายห้ามล่าวาฬในเชิงพาณิชย์ต่อสภาในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าถ้าผ่านก็จะเหลือแค่ญี่ปุ่นกับนอร์เวย์ค่ะสองประเทศเนี่ยที่ยังล่าวาฬอยู่นะคะคณะทำงานด้านบริหารจัดการการล่าวาฬเสนอแนวทางยุติการล่าวาฬเชิงพาณิชย์ในประเทศค่ะซึ่งถ้าร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบนะคะไอซ์แลนด์จะยุติการล่าวาฬเพื่อการค้าก็เหลือเพียงแค่ญี่ปุ่นกับนอร์เวย์ที่ยังคงเป็นประเทศล่าวาฬเพื่อการพาณิชย์ต่อไปนะคะประกาศของรัฐบาลไอซ์แลนด์เนี่ยมีขึ้นหลังจากบริษัทล่าวาฬเพียงแห่งเดียวของประเทศไม่ได้ออกล่าปลาวาฬเลยในปี67ที่ผ่านมาแล้วก็ปี68ด้วยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการเนื้อปลาวาฬที่ลดลงค่ะขณะที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านสวัสดิภาพสัตว์บอกว่าตั้งแต่ต้นปี69เนี่ยเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้มีวาฬถูกล่าในไอซ์แลนด์แล้ว80ตัวนะคะแล้วก็บอกว่าร่างกฎหมายมีแรงสนับสนุนอย่างมากทั้งจากฝ่ายการเมืองและก็ประชาชนแล้วก็หวังว่ารัฐสภาจะผลักดันให้กฎหมายผ่านด้วยเหตุผลด้านจริยธรรมและสวัสดิภาพสัตว์ด้วยไอซ์แลนด์เคยเป็นหนึ่งในประเทศที่สนับสนุนการล่าวาฬเชิงพาณิชย์แม้จะต้องเจอกับเสียงคัดค้านจากกลุ่มอนุรักษ์สัตว์และนานาชาติแต่ว่าญี่ปุ่นและนอร์เวย์เนี่ยก็ยังคงล่าวาฬเพื่อการค้าเหมือนกันแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะออกมาห้ามหรือว่ามีกฎหมายออกมาห้ามเลยนะคะพี่ไหมค่ะ
0: หลายปีมาแล้วนะคะคุณน้องใหม่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันมีใครบริโภคนักหนาหรอ
1: ใช่
0: หรือเขาล่าไปไม่คงไม่ใช่เอาเนื้อมากินแต่ก็มีขายเนี่ยนะเขาก็ขายกันคงจะใช้ไขมันหรือใช้อื่นๆ

0: มั้งแต่ก็ไม่น่าไปล่ามันโห
1: สงสารนะ
0: มันน่ารักจะตาย
1: ปลาวาฬน่ะก็ถ้ามันอยู่ตามธรรมชาติมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเนาะพี่ใหม่เนาะ
0: ใช่คนยังชอบดำน้ำไปดูมันด้วยซ้ำ
1: ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจับตาดูไอซ์แลนด์นะแล้วก็ดูว่าญี่ปุ่นกับนอร์เวย์เนี่ยเขาจะตามกับทางไอซ์แลนด์เมื่อไหร่ด้วยห้ามล่าวาฬในเชิงพาณิชย์นะคะค่ะพี่ใหม่ตอนนี้มันมีกฎหมายใหม่ของประเทศจีนจะมีผลบังคับใช้แล้วนะคะเขาจะเป็นกฎระเบียบควบคุมการเดินทางชุดใหม่ของจีนซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วกำหนดให้พลเมืองจีนที่ถูกมองว่าสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงหรือผลประโยชน์แห่งชาติขณะอยู่ต่างประเทศอาจจะถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลาสูงสุด3ปีค่ะนับตั้งแต่เดินทางกลับนอกจากนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบการนำเข้าและส่งออกทางเทคโนโลยีก็อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีก็จะถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศเช่นกันนะคะเป้าหมายเขาก็เพื่อจะปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้จำกัดการเดินทางของประชาชนทั่วไปนะคะเดี๋ยวทั่วโลกจะตกใจว่าอ้าวพี่จีนไม่ปล่อยคนออกมาแล้วบ้านฉันจะอยู่ยังไงล่ะเขาชอบเที่ยวกันทั่วโลกอยู่ตอนนี้นะคะแต่ผู้วิจารณ์มองว่ากฎหมายนี้กฎใหม่นี้เนี่ยยังจะเพิ่มความสามารถของรัฐบาลจีนในการควบคุมพลเมืองและกิจกรรมของพวกเขาในต่างประเทศด้วยนะคะภายใต้กฎใหม่พลเมืองจีนที่ถูกมองว่าทำให้ความมั่นคงหรือผลประโยชน์ของชาติจีนได้รับความเสียหายขณะอยู่ต่างประเทศอาจจะถูกห้ามเดินทางออกจากจีนเป็นเวลาสูงสุดถึง3ปีนับหลังจากเดินทางกลับประเทศนะคะนอกจากนี้อย่างที่บอกว่าเรื่องเทคโนโลยีก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศเช่นกันแพลตฟอร์มผีเย่าค่ะซึ่งเป็นช่องทางของรัฐบาลจีนเนี่ยสำหรับชี้แจงแล้วก็โต้ตอบข่าวลือบอกว่ากฎนี้ไม่ได้มุ่งจำกัดการเดินทางของประชาชนทั่วไปนะแต่เป็นมาตรการป้องกันบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้วยเขาอ้างถึงปัญหาประชาชนถูกหลอกให้เดินทางออกนอกประเทศรวมถึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายและแก๊งหลอกลวงในต่างประเทศก็น่าจะเป็นหนึ่งในมาตรการกำจัดสแกมเมอร์นะพี่ไหมฟังดูแล้วนะก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยนะคะแต่ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะของจากจอร์จทาวน์เนี่ยเขาบอกว่ากฎนี้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งสำหรับควบคุมสิ่งที่พลเมืองจีนทำหรือพูดในต่างประเทศแล้วก็บอกว่าในบางกรณีเนี่ยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรัฐอาจจะปฏิเสธการออกหนังสือเดินทางโดยตรงเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนในต่างประเทศหรือเพื่อลงโทษผู้ที่ทำกิจกรรมเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆนะคะชาวจีนบางคนก็บอกว่ามันเป็นข้อจำกัดในการเดินทางมาหลายปีแล้วนะโดยมีอยู่คนหนึ่งอายุ26ค่ะพี่ไหมเป็นผู้ชายเขาก็ให้ข้อมูลว่าคำขอทำหนังสือเดินทางของเขาเนี่ยถูกปฏิเสธในปี2023แล้วก็เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่ในฮ่องกงเมื่อปี2019ด้วยนะคะเขาก็มีมาตรการควบคุมแล้วพี่ไหมเนาะประเทศเขาคนเยอะไง
0: ถ้าเขาไม่มาเที่ยวสั่งห้ามเขาก็เคยมีแล้วนะคุณอ้อมที่สั่งห้ามออกเที่ยวอ่ะนะคะเคยมีหนแล้วละหมายจำได้นะ
1: คะ
0: ตอนนั้นพวกเราก็เดือดร้อนกันเป็นแถบๆเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็มีแต่จีนแหละไปทุกประเทศเลยแล้วก็เขาเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพด้วยคือเขามีสตังค์เขาจับจ่ายใช้สอยจริงๆ
1: คือปัจจุบันนี้คนจีนเขาไม่สามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้ว่าอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการเดินทางออกนอกประเทศหรือเปล่าโดยทั่วไปจะรู้ก็ต่อเมื่อเขาไปยื่นขอเอกสารหรือพยายามจะเดินทางออกนอกประเทศแล้วเขาไปไม่ได้นะคะมันไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาค่ะพี่ใหม
0: ่โอ้ลำบากนะดีนะที่บ้านเรายังไม่ริดรอนสิทธิ์เรื่องนี
1: ้
0: ใครจะเดินทางก็ได้หมดขอให้มีตังค์
1: นะตอนนี้นักสิทธิมนุษยชนของเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเหมือนกันนะคะกฎใหม่นี้เนาะมันก็เป็นมาตรการที่เขาจะดูแลคนในประเทศเขาแหละนะตอนน
0: ี้พรุ่งนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: เรื่องประเทศจีนเนี่ยนะคุณอ้อมทราบไหมว่าสิ่งหนึ่งที่มันขอกันลำบากมากไอ้ซื้อรถเนี่ยมันยังขอมันยังซื้อง่ายนะคุณอ้อมเขาผลิตกันเยอะแยะแต่คนที่ไม่ค่อยนิยมจะซื้อกันเพราะอะไรรู้ไหมสิ่งที่มันยากกว่าการซื้อรถก็คือการขอทะเบียนรถขอทะเบียนรถนี่ยากมากบางทีต้องมีประมูลบางทีต้องจับฉลากเดี๋ยวพรุ่งนี้หมายจะเอาเรื่องนี้มาเล่านะคะเพราะนักเขียนของเราก็เขียนเรื่องนี้ไว้นานแล้วแล้วหมายก็ลองศึกษาดูเดี๋ยวนี้ก็ถามพวกไกด์ที่เขายังไปเมืองจีนอยู่แล้วเขาก็บอกเป็นอย่างนี้ปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่มันไม่เหมือนเมืองไทยโอ้ทะเบียนรถเนี่ยได้ง่ายมากเราก็จะมีรถเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ จะเอาเรื่องนี้มาเล่ากัน
1: ค่ะ

0: วันนี้ส่งท้ายกันที่เรื่อง5นิสัยยามเช้าของคนที่ประสบความสำเร็จพัฒนาตัวเองได้ง่ายๆในทุกวันนะคะพี่ไหม
1: ไม่มีเราไม่มีไหม
0: ไม่แน่นะพี่ไหมฟังก่อนนะคะอย่างข้อแรกเนี่ยสร้างเขตปลอดหน้าจอในชั่วโมงแรกในการตื่นนอนถ้าตื่นมาแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือทันทีเนี่ยก็คือหยิบเอาความคาดหวังปัญหาและเสียงของคนอื่นเข้ามาในหัวตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงใช่ออมจะเปิดเช็คไลน์กลุ่มก่อนเลย ว่าน้องๆแท็กหาหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่านะคะเขาบอกว่างดเช็คอีเมลหรือว่าดูโซเชียลมีเดียอย่างน้อย 30-60 นาทีหลังจากตื่นนอนเพื่อให้สมองเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายแล้วก็มีสมาธิก่อนแล้วค่อยไปตั้งรับกับปัญหาที่มันจะถาโถมเข้ามาทางหน้าจอนะคะในนาทีที่61เป็นต้นไปนะคะพี่ไหม
1: ทำไม่ได้
0: ขนาดปิดเสียงนะมันก็ยิ่งกังวลใหญ่เลยว่าบางทีมีอะไรด่วนมาแล้วเราไม่รู้หรือเปล่านะคะอย่างที่สองคือปลุกพลังงานด้วยการขยับร่างกายนะคะปลุกระบบเผาผลาญและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะยืดเหยียดร่างกายสั้นๆเล่นโยคะนะคะหรือว่าออกมารับแสงแดดตอนเช้า 10-15 นาทีให้ร่างกายเนี่ยได้หลั่งสารเอนโดรฟินแล้วก็เพิ่มระดับออกซิเจนในสมองก่อนแล้วก็ค่อยไปกินกาแฟอาบน้ำอะไรก็ว่ากันไปนะคะอย่างที่สาม
1: อย่
0: าเนยนิ่งลุกๆนะคะ อย่างที่สามคือการคัดกรองงานที่สำคัญที่สุดงานยุ่งไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังก้าวหน้านะคนที่ประสบความสำเร็จจะใช้เวลาช่วงเช้าในการระบุว่างานที่เขาต้องสร้างผลกระทบสูงที่สุดเพียง 1-3 อย่างแทนที่จะทำลิสต์รายการยาวเหยียดที่ทำไม่เคยจบเป้าหมายวันนี้จะทำอะไรให้เสร็จสักประมาณ3งานเอางานเร่งด่วนก่อนงานสำคัญก่อนนะคะไม่ใช่ทุกอย่างมากองกันไว้หมดมันก็จะเหนื่อยนะคะค่ะอย่างที่4นะคะฝึกสติและความรู้สึกขอบคุณค่ะการใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่ออยู่กับลมหายใจหรือสิ่งที่รู้สึกขอบคุณเช่นปรับจูนทัศนคตินะคะวันนี้เราโชคดีจังเลยหลับแล้วเรายังตื่นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีได้เนาะพี่ใหม่เนาะคิด
1: หลับแล้วเรายังตื่นคืออะไรคุณน้อง
0: บางคนหลับแล้วก็ไม่ตื่นไงพี่ไหมเราโชคดีแค่ไหนแล้วที่เราหลับแล้วเช้า
1: ที่เราตื่นขึ้นมา
0: ถูกต้อง
1: ค่ะไม่หลับคิดบวก
0: ไม่ไหลตายพี่ไหม
1: คิดบวก
0: วันนี้สมมติว่าเราหาข้อดีไม่เจอเลยโอ้ยท้องก็ผูกอะไรอย่างเงี้ยนั่งห้องน้ำก็ยังไม่ออกไม่เป็นไรวันนี้เราโชคดีที่เรายังตื่นใช่ไหมอย่างแรกแล้วนะคะแล้วก็เติมความสดชื่นด้วยน้ำเปล่านะคะอันนี้ก็ทำอยู่ตื่นมาก็ดื่มน้ำเปล่าไปบ้วนปากก่อนแล้วก็ดื่มน้ำเปล่า 1-2 แก้วทันทีเป็นการเปิดสวิตช์ร่างกายให้เลือดขับเลือดไหลเวียนดีช่วยล้างสารพิษด้วยนะคะพี่ไหมค่ะ
1: ดีๆๆพรุ่งนี้จะทํา5อย่างเลย
0: ลองดูนะคะพี่ไหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ
1: ค่ะพบกันพรุ่งนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุภจีเผยนายกสั่งเอกนิติหาทางต่อไทยชุดไทยพลัส2เดือนชี้ไทยยังไม่ฟื้นจากวิกฤตพลังงานนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความชัดเจนโครงการไทยชุดไทยพลัสเฟส2ว่าขณะนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อีกแล้วเห็นได้จากการปิดช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มเติมและราคาน้ำมันที่ปรับตัว

ขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้าใจสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจึงขอให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาต่อโครงการดังกล่าวไปอีกสักระยะได้หรือไม่เมื่อถามว่าจะต่อโครงการไปอีกกี่เดือนนางสุปชีชู2นิ้วให้กับผู้สื่อข่าวพร้อมบอกว่านายกรัฐมนตรีให้เป็นแนวทางเมื่อถามว่าวงเงินจะได้เท่าเดิม 1,000 บาทต่อเดือนหรือไม่นางสุปชีกล่าวว่ารายละเอียดนายเอกนิติจะเป็นผู้ชี้แจงต้องมาดูว่าภายใน2เดือนจะแค่กระปุกช่วยได้อย่างไรส่วนจะแค่กระปุกด้วยพรก.กู้เงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีนางสุปจีกล่าวว่ามีทุกกระปุกแกะหมดซึ่งนายเอกนิติจะเป็นผู้ดำเนินการว่าจะใช้กระปุกใดเมื่อถามว่ากระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการรับมือราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรนางสุปจีกล่าวว่าตนได้ซ้อมใหญ่มาแล้วในช่วงเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นต้องทำในลักษณะคล้ายกันซึ่งเมื่อวานนี้ได้หารือกับนายเอกนิตินายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงพลังงานในรูปแบบวงเล็กหลังจากนี้จะมีแผนออกมาอธิบายให้ฟังโดยเป็นมาตรการที่ดำเนินการที่ทันทีไม่รอไปจนถึงช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะไม่ได้มีแค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่จะมีมาตรการอื่นด้วยเพราะวิกฤตนี้อาจจะรุนแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำพลพงษ์ย้ำโยกย้ายผู้บริหารพาณิชย์วางคนตรงงานพร้อมมอบภารกิจสำคัญผู้ตรวจนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ว่าหลักคิดสำคัญคือการพิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรกับภารกิจโดยที่ผ่านมาอาจมองว่าผู้บริหารสามารถไปทำหน้าที่ในหน่วยงานใดก็ได้แต่ครั้งนี้มีแนวคิดเพิ่มเติมว่าหากผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับงานของกรมที่จะเข้าไปรับผิดชอบจะช่วยสร้างงานและตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวงได้มากขึ้นสำหรับข้อกังวลเรื่องขวัญกำลังใจจากการย้ายผู้บริหารบางคนไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการนายพูนพงษ์กล่าวว่าผู้ตรวจราชการรองปลัดกระทรวงและอธิบดีเป็นผู้บริหารระดับเดียวกันแม้บทบาทหน้าที่จะแตกต่างกันโดยต่อไปจะมีการมอบหมายภารกิจสำคัญให้ผู้ตรวจราชการแต่ละคนนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาช่วยขับเคลื่อนและพัฒนากระทรวงการพิจารณาผู้บริหารครั้งนี้มีการหารือระหว่างปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันกับตนในฐานะว่าที่ปลัดกระทรวงเนื่องจากทั้งสองฝ่ายรู้จักบุคลากรและภารกิจของกระทรวงก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาโดยรัฐมนตรียังซักถามถึงเหตุผลและความเหมาะสมของการจัดวางบุคลากรในแต่ละตำแหน่งเช่นกรณีของนางสาวจิตติมาศรีถาพรซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นบุคลากรที่เติบโตจากสายงานกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงมีทั้งความรู้และประสบการณ์ตรงกับภารกิจของกรมด้านกรมการค้าภายในในวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กลับมาเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกครั้งแทนนายวิทยากรมณีเนตรที่ขยับไปเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยเป็นบุคลากรที่เติบโตจากกรมการค้าภายในมีความเชี่ยวชาญด้านการค้าภายในจึงเป็นอีกตัวอย่างของการนำผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงกลับไปรับผิดชอบงานที่มีความเชี่ยวชาญครม.เห็นชอบปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกแก้น้ำแล้งน้ำท่วมซ้ำซาก8จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกเช่นคลองระพีพัฒน์คลองระพีพัฒน์แยกใต้คลอง13คลองนครเนื่องเขตคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตคลองสำโรงและคลองด่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมและไม่มีปัญหาการลุกล้ำส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักความยาวประมาณ460กิโลเมตรและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชาย

0: ทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
6: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
3: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
8: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับฟังสดในที่หน้าปัดวิทยุของเราหรือจะว่าฟังสดชมสดในที่หน้าแฟนเพจของเราครับ MCOT News FM 100.5 ก็ได้เช่นกันนะครับฝากคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ตลอดชั่วโมงของไขปมคนในข่าวรวมถึงกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับหรือจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับเชื่อมคุณผู้ฟังให้ฟังรายการต่างๆของอสมทได้ง่ายขึ้นนะครับรวมไปถึงฟังรายการวิทยุของ FM 100.5 ได้ด้วยเช่นเคยนะครับและอีกช่องทางพูดคุยกันมาได้พิมพ์กันมาได้นะครับส่งข้อความผ่านทาง LINE @นะครับ @mcot news นั่นเองนะครับพูดคุยได้แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องหลากหลายช่องทางที่ทาง FM 100.5 mcot news ของเรานะครับ เปิดกว้างนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันได้โดยสะดวกนั่นเองนะครับวันนี้ไขปมคนในข่าวประจำวันอังคารที่15กันยายน2569นะครับอยู่กับผมครับเสอโอชุสนะตันตยานนท์นะครับวันนี้เป็นหนึ่งประเด็นที่ เกี่ยวกับพระอีกแล้วแต่วันนี้มาในมุมมองของเป็นพระที่เรียกว่าทำการบริจาคแต่ว่าเงินบริจาคก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สร้างความสนใจให้กับสังคมเหมือนกันแล้วก็หลายคนก็ยินดีที่มีลักษณะของการบริจาคเช่นนี้เพื่อสังคมนะครับมาไขปมประเด็นในวันนี้กันนะครับสาธุหลวงพ่อเนรบริจาคเงิน 2,000 ล้านสร้างโรงพยาบาลครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
9: สวัสดีครับโดครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
8: ครับหลวงพ่อเนนนะครับหรือว่าพระเด

0: พระคุณพระเดชพระคุณเจ้านะพระพรหมวชิระคุณาทานจากเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามอาจารย์ครับ2,000
1: ล้านเป็นพระอารามหลวงนะฮะเป็นพระอารามหลวงนะฮะอยู่บางกอกน้อยนะ
0: บางกอกน้อยนะฮะบางกอกน้อย

0: น้อยเลยที่ไม่รู้ว่ากรุงเทพมหานครมีความหวั่นด้วย
1: ครับผมไม่จำตั้งแต่นนทบุรีผมได
0: ้นะครับก็คือกรุงเทพดุจเทพสร้างนะเมืองศูนย์กลางการปกครอง
1: ครับ
0: วัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทย
1: ครับ
0: จุดขายคือวัดวังวัดและวังอ่ะ
1: งามเรืองรองอ่ะก็ต่อท้ายด้วยงามเรืองรอง
0: ใช่ใช่เมืองหลวงของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เต็มไปด้วยวัดแล้วก็วังด้วยวังเรามีวังเยอะนะเช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: นะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ทีนี้พอพูดถึงกรณีนี้ผมว่าเป็นที่น่าปลื้มใจ
1: ปลื้มเลยแหละ
0: แล้วก็
1: อาจารย
0: ์ทุกคนก็มองมาในขณะที่กระแสข่าวเรื่องอะไรอ่ะ
1: จะพูดว่า
0: จะม
1: า
0: จะหมีก็ได้จะพูดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเสียความรู้สึกไปตามๆกันเนี่ยนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะก็จริงๆก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อวัดแต่มันก็ต้องเอ่ยแหละนะมันก็แต่ถึงเอ่ยไปเนี่ยแต่วันนี้คนก็รู้สึกว่าดับกลับไปเที่ยวเยอะนะไปดู
1: เ
0: รียกอะไรไปดูสถานที่เกิดเหตุอ่ะ
1: ครับครับก็อาจจะไปดูโบราณสถานที่นั่นด้วยอาจารย์ยังไงโบราณสถานที่นั่นก็สำคัญ
0: วัดพระศรีสันเพชรนี่ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่นะว
1: ั
0: ดต้องเท่าไหร่อายุประมาณสัก600 ปี
1: ครับ
0: นะเป็นอย่างน้อยเพราะว่าประเทศไทยเรานี่กว่า700 ปีถูกไหมฮะแล้วก็ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่อยุธยานะฮะเปลี่ยนจากสุโขทัยมาอยู่อยุธยาแล้วก็แสดงว่าวัดนี่เก่าแก่มากตั้งแต่เริ่มต้นของอยุธยาหรือได้ทำไปบ้างนะถ้าที่ดูเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวัดพระศรีสันเพชรนี่เราก็พอได้ยินเรื่องข่าวนี้ก็รู้สึกว่าเสียความรู้สึกไปตามๆกันแล้วก็นึกย้อนกลับไปเมื่อปี2568มันมีแต่เรื่องความเสียหายทั้งนั้นเลยถูกไหม
1: ใช
0: ่
1: ฮะ
0: ใช่ฮะแต่พอเราได้ยินเรื่องดีเนี่ยนะเราก็มีความรู้สึกปลื้มใจโอ้โหดีมากเลยนะครับแล้วก็มันตรงกันเลยล่ะผมก็เคยพูดถึงเรื่องนี้แล้ววันนี้ก็เลยคิดว่าเราอยากจะคุยถึงเรื่องนี้นะครับ
1: ครับครับ
0: เพราะว่าไอ้ความรู้สึกดีๆว่าเงินที่เราไปทำบุญที่วัด
1: ครับ
0: นะบางคนก็เรียกเงินบริจาคแต่บางคนก็เรียกว่าเงินทำบุญ
1: เงินทำบุญ
0: จำไห
1: มมันดูได้บุญด้วยทั้งคือให้วัดแหละแต่ว่าก็เป็นเรียกว่าคนไทยผูกติดกับการทำบุญชอบทำบุญชอบบริจาคช่วยเหลือเพราะว่าตามความเชื่อนะตามความเชื่อความศรัทธาค
0: ิ
1: ดว่าเชื่อว่าทำบุญแล้วภายภาคหน้าก็จะได้รับผลบุญกลับคืนมา
0: คือจริงๆบุญก็คือการให้นะถ
1: ู
0: กไหมฮะบุญนี่เป็นการให้ทำบุญหรือว่าบริจาคก็คือการให
1: ้
0: นะคำว่าบริจาคอาจจะคำดูเหมือนเป็นทางการหน่อยทำบุญก็ดูเหมือนเป็นคำอะไรทั่วๆไปนะฮะแล้วไปทำอะไรวันนี้ไปทำบุญบ้างนะแต่ถ้าบอกวันนี้ไปบริจาคมารู้สึกมันเป็นทางการนะเอาเป็นว่าบริจาคเนี่ยที่มันดูเป็นทางการเนี่ยซึ่งคนที่ไปเข้าวัดเนี่ยในรูปแบบของการทำบุญเนี่ยก็จะมีหลายแบบเช่นหนึ่งก็คือไปไหว้พระ
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็อดไม่ได้ที่จะหยอดตู้หรือว่านะ
1: ค่าน้ำค่าไฟบรรพชาสามเณ
0: รตู้ก็จะมีหมดอะทำบุญเพื่ออะไรค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถะถูกไหมครับค่าดอกไม้ธูปเทียนค่าอะไรก็ว่าไปถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะหรือบางคนจะไปทำบุญอะไรวัดเขาเรียกอะไรพระประจำวันอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็ได้หมดอะพูดง่ายว่าเล็กๆน้อยๆ20 บาทใส่เหรียญก็ยังได้ไม่ได้ว่าอะไรใส่แบงค์ร้อยก็ได้แบงค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะนั่นคือตั้งใจไปทำบุญนะพระไหว้พระก็ทำบุญกันหน่อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นอีกประเภทหนึ่งก็คือทำบุญแบบเฉพาะเจาะจงก็คือเข้าไปทำบุญกับวัดเลยใช่ไ
1: หมคร
0: ับเช่นว่าบางทีก็ไปบริจาควัดกำลังมีสร้างนั่นสร้างนี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเราก็ไปร่วมทำบุญด้วยแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปทำบุญเราก็จะต้องรับเมื่อก่อนนะสมัยก่อนนี่นะก็จะรับเขาเรียกว่าใบอนุโมทนาบัตรเพื่อเอามาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับ
1: คร
0: ับก็พูดง่ายว่าเอามาหักลดหย่อนภาษีนะหักได้1 เท่านะแต่มาถึงวันเนี้ยตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2569เป็นต้นมาเนี่ยใบอนุโมทนาบัตรนี้จะมาใช้ประกอบในการยื่นภาษีไม่ได้แล้วหักภาษีไม่ได้แล้ว มันจะต้องเป็นการบริจาคแบบ e-donationeDonationแปลว่าอะไรฮะแปลว่าบริจาคตรงเข้ากับแล้วก็ต้องแจ้งสรรพากรโดยตรงเลย
1: ครับผม
0: เพราะว่าที่ผ่านมาสมัยก่อนนี่นะครับเวลาเราบริจาคกับวัดปั๊บเนี่ยวัดก็จะเป็นผู้ออกเขาเรียกใบอนุโมทนาบัตรนะฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้ตอนหลังเราก็พบว่ามันมีใบอนุโมทนาบัตรแบบเขาเรียกว่าปลอมอ่ะไม่ได้บริจาคจริงแต่ว่ากรอก

0: ข้อมูลเพื่อจะให้คนเอาไปใช้เป็นประโยชน์ทางสิทธิประโยชน์ทางภาษี
1: คร
0: ับเช่นกรณีเนี้ยที่กรณีวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยใช่ไหม
1: คร
0: ับที่สมีโชติถูกจับเนี่ยนะครับก็เพราะว่าไปปลอมใบอนุโมทนาบัตรอ่ะเขียนใบอนุโมทนาบัตรแต่เงินไม่ได้เข้าวัดเงินเข้าส่วนตัว
1: คร
0: ับเท่าไหร่ครับ92ล้านที่ก็ไปตรวจสอบเจอเนี่ยนะถูกมั้ยฮะอย่างเงี้ยมันก็ดูรู้สึกตอนนี้มันก็ถูกควบคุมใหม่แล้วว่าจะต้องผ่านอนุโมทนาบัตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะไปไอ้โทษทีจะต้องผ่านในอีโรเนชั่นแล้วอนุโมทนาบัตรนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: นะนี่มันก็ตัดปัญหาไปแล้วแล้วก็กูโรก็น่าตกใจนะก็ไม่ใช่น่าตกใจก็แปลกใจก็คือว่าเขาบอกว่ายอดเงินบริจาควัดเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 23,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: อันนี้ก็ทำให้นะเขาเรียกอะไรกรมสรรพากรสักสะดุ้งเหมือนกันนะ
1: ครับใช
0: ่เงินก้อนนี้พูดง่ายๆว่าเป็นเงินที่ไม่ได้ภาษีนะเพราะว่าเป็นเงินบริจาคเข้ากับวัดเนี่ยก็เลยก็กำลังเริ่มมีแนวคิดว่ามันอาจจะต้องมีขอภาษีกันบ้างแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เยอะนะ 23,000 ล้านเนี่ยนะถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าเป็นเงินที่คนเข้าไปทำบุญหรือไปบริจาคถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณโอ๊กลองรู้ไหมว่าตอนนี้เรามีวัดเท่าไหร่ของทั่วประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
1: หลักหมื่น
0: ตอนเนี้ยหลักหมื่นถูกต้องวันนี้เราทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับอันนี้ผมเอาตัวเลขจากสำนักพุทธศาสนานะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เรามีวัดอยู่ 44,700 กับ2แห่ง2วัดอ่ะ
1: ครับ
0: 44,000 แล้วคิดตัวเลขกลมๆก็ได้ 44,000 วัดนะ
1: ครับ
0: จริงๆก็ถือว่าเยอะนะฮะ
1: เยอะ
0: แล้วก็เป็นพระอารามหลวงซะ328วัดนะครับนะพระอารามหลวงนี่ก็ถือว่าสำคัญหน่อยนะครับนะฮะถ้าพูดถึงจำนวนพระและเนนเนี่ยนะครับทั่วทั้งหมดเลยเนี่ยก็มีกว่า 200,000 รูป
1: ครับ
0: กว่า 200,000 รูปนะครับนะทีนี้ที่เราพูดถึงจำนวนวัด 44,700 กับ2วัดเนี่ยคุณโอ๊คคิดว่าวัดหนึ่งเนี่ยน่าจะได้รับเงินสักเท่าไหร่มีเงินสักเท่าไหร่เงินวัดเนี่ยสักเท่าไหร่นะ
1: เงินวัดแต่ละเดือนใช่ไหม
0: วัดใหญ่วัดเล็กกันนะเข้าใจนะวัดใหญ่ที่ก็จำนวนเงินน่าจะเยอะนะถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: วัดใหญ่ก็ต้องเยอะก็น่าจะจำนวนเงินน้อยนะ
1: ใช่วัดใหญ่ก็อาจจะหลักแสนต่อเดือนวัดเล็กก็อาจจะหลักพันหลักหมื่นแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ความเข้าถึง
0: เราจะบอกต่อเดือนก็ได้หรือบอกเงินที่เก็บไว้อยู่ก็ได้ถูกไหมครับเพราะเงินวัดนี่หมายถึงเงินที่คนมาบริจาคนะฮะคนที่มาทำบุญเสร็จแล้วก็เก็บไว้เรื่อยๆถ้าเอาไปสร้างอะไรก็สร้างถ้าไม่สร้างก็ยังอยู่ถูกไหมครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: แล้วก็ต้องมีการดูแลเขาเรียกว่ามีบัญชีวัดเก็บเงินไว้เนี่ยสมมุติว่าเอาแค่ง่ายๆเราคิดแบบกลมๆก็ได
1: ้
0: สมมุติวัดหนึ่งเฉลี่ยนะวัดหนึ่งมีเงินอยู่ประมาณสักวัดอันหนึ่งล้านบาทก็แปลว่าอะไรแปลว่าปัจจุบันนี้มีเงินที่อยู่ในบัญชีวัดที่อยู่ในวัดเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับวัดเนี่ยประมาณ 44,000 ล้านแล้วนะ
1: ครับผม
0: สมมุติว่าถ้าเป็นวัดละ2ล้านนะคุณโอ๊
1: ค
0: มันปาเข้าไป 88,000 ล้านนะครับถูกไหมครับ
1: เกือบแสนล้านแล้ว
0: เพราะฉะนั้นไม่รู้สิเราไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน
1: ที่ชัดเจน
0: ไม่มีการรวบรวมอ่ะ
1: ครับ
0: คนที่จะบอกว่าจะให้สำนักพุทธศาสนาเป็นคนรวบรวมก็ถ้าจะรวมจริงมันก็น่าจะได้นะถ้าจะ
1: ได้ได
0: ้ต้องแรงงานกันเนี่ยนะแต่ก็ไม่เห็นมีการพยายามรวบรวมตัวเลขออกมานะครับ
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าคิดว่ามันจะถึงแสนล้านได้ไหมเอาคิดแบบ
1: โอ้ผมว่ายังไงก็ถึงอาจารย์เลยด้วย
0: ถึงแน่นอน
1: แสนเท่าไหร่นะท่านเอง
0: แสนเท่าไหร่ท่านเองถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าถามว่าเงินก้อนนี้เอาไว้ทำอะไรอย่างนี้นะสมมติที่ไปบริจาคเสร็จแล้วบริจาคเสร็จแล้วจะไปเก็บไว้ในบัญชีก็ต้องถูกใช้จ่ายไปนะครับบางทีก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก็ตั้งตู้รับบริจาคไปทำหลังคาวัดค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายของพระหรือว่าอะไรพระอาพาธอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้มันก็ต้องถูกดึงออกไปใช้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เข้าใจได้นะแต่ถ้าเก็บไว้ ในบัญชีของวัดเสร็จแล้วก็หาโอกาสในการที่จะทำกูรู้คิดว่าปกติเวลาเราจะสร้างไอ้พวกเขาเรียกอะไรพวกวัตถุทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรศาลาการเปรียญหรืออะไรนะกุฏิสงฆ์หรือว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่าสร้างอยู่นะเจดีย์มหาเจดีย์ว่าไปเนี่ยนะสุดท้ายก็วนอยู่แค่นั้นแหละถูกไหมคร
1: ับ ใช่ไม่เป็นเรื่องของวัตถุทางศาสนา ที่ก็ให้เพื่อให้คนเข้าไปเคารพ

0: ครบสักการะตามปกติครับ
1: ขอโทษอะบางวัดก็ทำซะสวยแล้วเราก็ดีนะมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์มันก็เป็นความสวยงามถูกไหมครับม
0: ัน
1: ด
0: ึ
1: งดูดนักท่องเที่ยวเข้าอะนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่สุดท้ายก็คือก็แค่นั้นแหละแล้วไอ้เงินแค่นี้สมมติว่าถ้าสร้างไปเต็มที่แล้วจะทำไงอะทุกของเก่าแล้วก็สร้างของใหม่อย่างนั้นเหรอใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็พูดง่ายๆว่าโอกาสที่จะใช้เงินในนั้นเนี่ยมันก็ไม่มากทีนี้เจ้าวาดหรือผู้ที่ดูแลคณะกรรมการวัดบางทีถ้าเกิดมีแนวความคิดว่าจะต้องเอาเงินวัดเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันควรจะก่อประโยชน์บางวัดก็เป็นวัดที่เขาเรียกว่ามีโรงเรียนดูแลอยู่โรงเรียนนั้นเขาจะเรียกว่าโรงเรียนวัดเลยนะครับ
0: ครับ
1: โรงเรียนวัดแล้วโดยธรรมดาแล้วเจ้าวาดวัดก็มักจะเป็นครูใหญ่โดยตำแหน่งหรือเป็นเจ้าของโรงเรียน
0: ครับ
1: นะอันนี้สังกัดอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนะครับโรงเรียนวัดนะแปลว่ามันต้องมีการอุปถัมภ์นะวัดก็อุปถัมภ์โรงเรียนนั้นถูกไหมครับ
0: ครับ
1: อันนั้นคือมีนักเรียนมาเรียนวัดโดยส่วนใหญ่ก็จะส่งอะไรบางทีก็มีทุนมีอะไรต่อมีอะไรให้กับทางโรงเรียนด้วยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: นะมาช่วยสนับสนุนก็เรียกโรงเรียนวัดและประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าโรงเรียนพุทธศาสนาหรือว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมปริยัติธรรม
0: ครับผม
1: โรงเรียนปริยัติธรรมนี่ก็มีก็บางทีก็ใช้เงินของวัดนี่แหละมาอุดหนุนในเรื่องของปริยัติธรรมนะฮะก็คือคนเข้ามาเรียนนี่เลยเป็นอะไรเรียนปริยัตินะปริยัติประโยคอะไรเนี่ยว่าไปเลยนะแล้วก็สอบเป็นเรื่องเวลาเลยด้วยนะถูกไหมครับนะฮะก็เป็นโอกาสที่จะไปใช้ได้บ้างนะกระจายออกมาถูกไหมครับนะฮะบางวัดก็เริ่มมีเขาเรียกว่าโรงพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วจะจำได้ไหมครับวัดไร่ขิงอ่ะ
0: โรงพยาบาล
1: วัดไร่ขิงก็ได้ส่งต่อเข้าไปที่โรงพยาบาลเรียกว่าโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ
0: ์เกี่ยวกับสายตาดวงตา
1: เกี่ยวเรื่องโรงพยาบาลตาถือว่าดังมากโรงพยาบาลก็บางคนก็เรียกโรงพยาบาลว่าได้ขิงนี่แหละนะแต่ชื่อเป็นทางการก็คือเมตตาประชารัฐ
0: ครับ
1: ให้เงินสร้างขึ้นมาเลยแหละนะได้ที่ได้ทางต่างๆแบบนี้แล้วก็อุดหนุนแล้วบางคนทำบุญจากที่วัดไร่ขิงก็ใส่กล่องแล้วก็บอกว่าจะส่งให้ก็ไปช่วยที่โรงพยาบาลเมตตาประชารัฐหรือโรงพยาบาลวัดไร่ขิงแต่ปรากฏพอตอนสมัยหลวงตาแย้มที่นั่นปั๊บปรากฏมันไม่ได้ถูกส่งไปไงฮะ
0: ครับ
1: ทางโรงพยาบาลบอกไม่ได้รับหรอกก็แต่ทางนี้บริจาคไปทุกวันน่ะพูดง่ายๆนะฮะตกลงก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโดนดึงออกไปหมดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมันก็คือนี่คือช่องทางที่มันเงินจะถูกต่อไปข้างนอกได้แต่พอมันมาเกิดเนี่ยกรณีวันนี้ที่เรากำลังพูดถึงของหลวงพ่อเนนเนี่ยนะหลวงพ่อเนนบริจาคเงินเนี่ย2,000 ล้านบาทนะครับสร้างโรงพยาบาลดอนเมืองที่บอกเนี่ยนะโรงพยาบาลใหม่นะเป็นโรงพยาบาลใหม่ในเขตดอนเมืองนะครับก็เป็นที่สาธุกันโดยทั่วไปทุกคนก็มีคำถามนะเริ่มมีคำถามมาว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะเงิน 2,000 ล้านเนี่ยเป็นเงินของหลวงพ่อเองเลยเหรอใช่มั้ย
0: เพราะว่าตัวเลขมันเยอะไงอาจารย์ 2,000 ล้าน
1: เยอะนะฮะแต่แล้วก็มีคนก็ตั้งคำถามเอ้าไหนบอกพระให้ถือเงินไม่ใช่เหรอห้ามถือเงินไม่ใช่เหรอนะครับนะฮะมันก็ควรจะอยู่ในบัญชีวัดแล้วบริจาคในนามของบัญชีวัดหรือบริจาคในนามหลวงพ่อสมมุติอย่างนั้นมีคนก็พยายามตั้งคำถามหรือว่าจะต้องตอบกันออกมาแต่บางคนบอกไม่รู้แหละก็ออกมาจากทางหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นเรื่องสาธุแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยอาจารย์บรรจบอ่ะเราศาสตราจารย์พิเศษร้อยโทบรรจบบรรณรุจินะครับเป็นนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและราชบัณฑิตนะครับอันนี้ก็ดังนะจะบรรจบเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็ชี้แจงเรื่องดังกล่าวได้บอกว่าตามที่มีการลงข่าวว่าพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระพระพรหมวชิระคุณาธานเจ้าวาดวัดศรีสุดารามเนี่ยนะบริจาคเงิน 2,000 ล้านให้สร้างโรงพยาบาลเขตดอนเมืองนั้นขอชี้แจงว่าการสร้างโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกรุงเทพมหานครที่พระเดชพระคุณนำสร้างซึ่งใช้งบประมาณนับพันล้านนั้นมีที่มาของเงินเป็นดังนี
0: ้
1: แปลว่าอะไรแปลว่านี่ไม่ใช่วัดแรก
0: ครับไม่ใช่โรงพยาบาลแรก
1: ไม่ใช่วัดแรกที่นะครับหลวงพ่อเน
0: ร
1: ก็เรียกอะไรเป็นตัวกลางเป็นประธานเป็นประธานจัดหาทุนมาสร้างโรงพยาบาล
0: ครับ
1: นะพูดง่ายๆอย่างนี้เพราะว่า งบประมาณที่ใช้เป็นพันพันล้านในแต่โรงพยาบาลเนี่ยมีที่มา

0: ของเงินก็คือ1
1: ครับ
0: มาจากผู้มีจิตศรัทธารายใหญ่ๆซึ่งเป็นระดับเศรษฐีกหบดีเจ้าของธุรกิจต่างๆที่เคารพนับถือในพระเดชพระคุณเป็นผู้บริจาค
1: ครับก็เศรษฐีทั้งหลาย
0: 2อันนี้ก็สำคัญก็ได้มาจากงบของกรุงเทพมหานครที่จัดสรรให้ในแต่ละปี
1: ก็มีงบอยู
0: ่ครับครับผ่านสภากรุงเทพมหานครแหละนะ3ก็คือเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธารายย่อยร่วมบริจาคมากบ้างน้อยบ้างไปตามกำลังศรัทธานะครับ
1: ก็คือพวกเราท่านๆที่บริจาคตามวาระที่เรามีโอกาสไปวัดหรือว่ามีโอกาสอยากทำบุญเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับสรุปแล้วก็เป็นเงินสมทบทุนที่มีที่มีพระเดชพระคุณเป็นศูนย์กลางนะบางคนก็เรียกว่าเป็นสะพานบุญก็แล้วแต่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ระหว่างเศรษฐีใจบุญผู้บริหารกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคนะครับนะซึ่งทั้งหมดต่างเข้ามาช่วยให้กุศลเจตนาของพระเดชพระคุณที่จะช่วยเหลือดูแลสังคมตามหลักสักขะวัตถุธรรมบรรลุเป้าหมายพระเดชพระคุณไม่ได้มีสิทธิ์ถือครองเงินเหล่านั้นเป็นการส่วนตัวทั้งหมดใช้ในการก่อสร้างตามกุศลเจตนาที่ตั้งไว
1: ้
0: จึงเรียนมาเพื่อทราบบรรจบบรรลุจินะฮะอันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ว่าก็เป็นไปได้ว่าคำพูดที่เขียนขึ้นมาเนี่ยมันรวบรัดด้วยเจตนาที่ดีต้องการบอกกับสังคมว่าประสงค์ก็เสียสละยังมีที่เสียสละยังมีแต่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะว่าทำให้คนเข้าใจผิดได้ว่าเป็นทรัพย์ส่วนตัวของพระเดชพระคุณ
1: ด้วย
0: ชี้แจงมาเพื่อทราบ
1: ด้วยไทม์ไลน์มันเกี่ยวเนื่องกับเหตุก่อนหน้านี้ด้วยไงอาจารย
0: ์
1: มันก็เลยทำให้
0: สวรรค์นี่แหละ
1: ใช่เลยทำให้คนคิดไปได้โอ้องนี้ท่านทั้ง 2,000 ล้านเนี่ยท่านเก็บมายังไงเนี่ยก็คิดใช่ไหมแต่มันมีที่มาที่ไป
0: จริงไม่ใช่จริงๆท่านเป็นผู้รวบรวมอ่ะพูดง่ายๆนะเป็นผู้นำอ่ะนะฮะ
1: ก็เหมือน
0: สร้างมาพอไปดูแล้วนี่ปรากฏว่าหลวงพ่อเนรนี่ขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลโดยไม่ยิ่งกรุงเทพมหานครแล้วก็เขาเรียกอะไรพยายามกระจายโรงพยาบาลออกไปในพื้นที่ต่างๆนะครับ
1: ก็ไม่ได้กระจุกอยู่ที่เดียวที่ไหนขาด
0: ไม่ใช
1: ่แคลนหรือว่ามีโครงการเนี่ยก็คือมีทีมงานในการพิจารณาโครงการแหละผมว่าแล้วก็ท่านก็เริ่มดำเนินการไม่ใช่ที่แรกด้วย
0: ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นตัวแทนเป็นผู้รวบรวมนะเป็นประธานนะผู้จัดการนำเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โดยอย่างเช่นกรณีอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ก็เป็นข้อมูลที่ได้มาจากเพจพัดยศนะครับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทยเนี่ยนะก็บอกว่าระบุว่าพระพรหมวชิระกุณาธารหรือหลวงพ่อเนนเนี่ยนะพระมหาเถระผู้ทรงคุณด้านบารมียิ่งใหญ่ท่านบำเพ็ญกุศลสงเคราะห์มาโดยตลอด
1: ครับ
0: เพื่อเป็นพระหูประโยชน์ใช้คำดีนะประโยชน์มากหลายอย่างหลายประการนะพระหูมากกว่าหนึ่งนะแก่สาธารณชนสืบไปซึ่งท่านเป็นประธานดำเนินการในการจัดสร้างโรงพยาบาลใหม่ดังนี้หนึ่งก็คือโรงพยาบาลราชพิพัฒน์พุทธมณฑลสาย3
1: ครับ
0: นี่ก็
1: แถวบางแค
0: นี่ก็ไอ้บางกุโรกใช่ไหมฮะ
1: แถวบางแคเลยไปโอ้เลยไปไกลอยู่ครับเลยไปไกลอยู
0: ่ต่อไปก็ศูนย์แพทยศาสตร์การเรียนรู้ผู้สูงอายุพุทธมณฑลสาย3อีก
1: ครับ
0: ต่อมาก็ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจรอยู่ราชเทวี
1: ครับ
0: แล้วต่อไปก็โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์อยู่คลองสามวา
1: คลองสามวา
0: ครับต่อมาทางด้านนี้แล้วคลองสามวานี่ทางมีนบุรีอะไรทางนี้ใช่ไหม
1: ใ
0: ช่ไหมต่อไปก็โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีพุทธมณฑลสาย3
1: ครับภาษีเซนเล
0: ยแล้วก็โรงพยาบาลนะครับบุษราคำจิตการุณอยู่ในเขตสายไหม
1: ครับ
0: และก็ล่าสุดที่กำลังก่อสร้างตอนนี้ก็คือโรงพยาบาลใหม่ในเขตดอนเมือง
1: ครับ
0: ซึ่งโรงพยาบาลใหม่เนี่ยใช้งบประมาณ 2,000 ล้าน
1: ครับ
0: นะครับนะฮะคือทั้งหมดเนี่ยเอาเป็นว่านะครับหลวงพ่อเนนเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นประธานจัดนะ
1: ครับ
0: ประธานแล้วก็
1: มีใครับเป็นเจ้าภาพศูนย์กลางศูนย์รวมนะอาจารย
0: ์
1: ถ้าไม่มีคือเจ้าจะเป็นใครทั่วไปเนี่ยบางทีก็การที่จะได้เงินบริจาคหรือว่าช่วยเหลือกันเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่พอเป็นหลวงพ่อท่านซึ่งมีผู้จิตศรัทธาเยอะลูกศิษย์ลูกหาเยอะการเป็นความเป็นไปได้ในทุนก้อนนี้เนี่ยเอามาใช้กับโครงการนี้มันก็เป็นไปได
0: ้เขาบอกท่านมีวิธีการอย่างนี้นะถึงว่าโรงพยาบาลปักปุ๋ยเข้าไปที่ตรงไหนก็แล้วแต่เขาจะประสานกับกรุงเทพมหานคร
1: อืมครับ
0: กรุงเทพมหานครก็รับรู้แล้วว่าตรงนี้จะสร้างขึ้นมาท่านก็ทำ

0: ที่นำเขาเรียกอะไรนะรวบรวมนะเงินบริจาคใช่ไหมครับซึ่งวิธีการเริ่มต้นท่านก็จะไปเริ่มต้นจากการหาที่ดินก่อน
1: อย่างแรกนะอาจารย
0: ์ก็หาคนที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือมีที่ดินเยอะเนี่ยก็ให้เป็นผู้บริจาคถูกไหมคร
1: ับ
0: พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาซึ่งการวางแผนในการสร้างโรงพยาบาลนะที่ดินนั้นถูกไหมครับใครจะมาร่วมสร้างก็ว่ามานะแล้วก็จัดอะไรก็แล้วแต่ที่จะสามารถระดมเงินเข้ามาเพื่อที่จะสร้างโรงพยาบาลแห่งนั้นได้
1: ครับ
0: นะฮะแล้วพอสร้างโรงพยาบาลแห่งนั้นได้ปั๊บก็จะต้องประสานกับทางกรุงเทพมหานครให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีงบประมาณเข้ามาสนับสนุนด้วยนะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นงบส่วนไหนก็แล้วแต่จะมาเป็นงบเครื่องมือแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะ
1: เพราะโรงพยาบาลอย่างนี้ใช้งบเยอะนะอาจารย์เพราะค่าสร้างค่าก่อสร้างก็ส่วนหนึ่งละไหนจะอุปกรณ์การแพทย์ที่โอ้โหแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ได้ถูกนะอาจารย
0: ์ใช่
1: ครับ
0: เสร็จแล้วสุดท้ายปลายทางก็ยกให้กับกรุงเทพมหานครครับ
1: ให้ไปอยู่ในสังกัดของกทม.กทม.
0: ให้ไปอยู่ในสังกัดของกรุงเทพมหานครก็คือให้กทม.เป็นผู้บริหาร
1: ครับ
0: นะคุณโอ๊คทราบไหมครับว่ากรุงเทพมหานครของเรามีโรงพยาบาลเท่าไหร่ที่เป็นโรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพมหานคร
1: โอ้ตัวเลขไม่ทราบเลยอาจารย์
0: ของโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของกรุงเทพมหานครเนี่ยปัจจุบันมี17โรง
1: โอ้17โรงผมนึกว่าเยอะกว่านี้นะ
0: แต่ว่าเปิดแล้วเนี่ย15ไอ้เปิดดําเนินการ
1: ใช้บริการ
0: 15โรง
1: ครับ
0: นะฮะที่ยังไม่เปิด2โรงก็คือโรงพยาบาลเนี่ยในเขตดอนเมืองที่กําลังก่อสร้าง
1: อยู่ครับครับ
0: แล้วก็โรงพยาบาลอีกอันนึงก็คืออยู่ในเขตพื้นที่ผมอ่ะเขตทุ่งครุนี่เป็นโรงพยาบาลใหม่เลย
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะใช้งบของกรุงเทพมหานครในการก่อสร้าง
1: ครับ
0: นะครับนอกนั้นแล้วเราก็จะคุ้นเคยคำว่าโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครก็แปลว่าโรงพยาบาลที่ใช้งบประมาณการดูแลโดยกรุงเทพมหานครเลยที่ใหม่มากนี่เราจะจำได้คือโรงพยาบาลผู้สูงอายุเขตบางขุนเทียนอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่มากอันนี้เป็นโรงพยาบาลใหม
1: ่ครับ
0: แล้วก็โรงพยาบาลเก่าแก่แล้วก็จะจำได้นะที่สังกัดกรุงเทพมหานครเช่นโรงพยาบาลวชิระ
1: ชื่อคุณดีคุณเคยกันดีวชิระ
0: ต่อมาก็เนี่ยฮะโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เนี่ย
1: ครับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชาร
0: ัก
1: ษ
0: ์โรงพยาบาลตากสินเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อย่างสมมุติเนี่ยนะคือแล้วก็โรงพยาบาลกลางของกรุงเทพมหานคร
1: นะครับคุณเคยกันดีครับโรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลตักซี่บอกโรงพยาบาลตักสินแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน
1: ์ครับ
0: อันนี้เราก็จะไม่ค่อยคุ้นแล้วล่ะนะโรงพยาบาลเวชการุณ
1: ครับ
0: โรงพยาบาลสิรินธรนะฮะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ
1: ์
0: นะ
1: ฮะก็
0: น่
1: าจะมา
0: สังกัดนะฮะโรงพยาบาลนคราภิบาลเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็เนี่ยตะกี้เนี่ยที่บอกว่าที่พระเดชพระคุณนะนะหลวงพ่อเนนเนี่ยได้เป็นผู้นำในการบริจาคที่อื่นอีกเนี่ยนะก็เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายซึ่งผมคิดว่าน่าอนุโมทนาสาธุอย่างยิ่งเลยว่า
1: จริงครับ
0: เอาเงินการทำบุญเนี่ยไม่ใช่มันจะต้องเข้าไปเก็บไว้ในวัดทำไมล่ะนะถูกไหมฮะสร้างในวัดตามสมควรในพึงในสิ่งที่พึงจะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าสามารถส่งต่อไปสร้างโรงพยาบาลโอ้กุศลนั้นยิ่งใหญ่นะถูกไหมครับ
1: รักษาคนช่วยเหลือคน
0: มันคือการช่วยคนจริงๆถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เงินทั้งหลายที่ใช้กระทรวงสาธารณสุขนั่นก็ไม่พอแล้วมันต้องสร้างเครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆอีกด้วยต่างๆอีกด้วยนะครับ
1: คือถ้ามัวแต่รอเงินจากกระทรวงสาธารณสุขหรือแม้จากกทม.เองกทม.ก็มีงบของตัวเองก็จริงแหละแต่ว่าถ้าจะรอเนี่ยมันโอ้โหกว่าจะได้แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องเก็บสะสมกี่ปีก็ไม่รู้กว่าจะได้โรงพยาบาลนะอาจารย
0: ์ใช่
1: ครับ
0: ในอดีตที่ผ่านมาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเนี่ยพวกเราคงจะจำได้หลวงพ่อคูณเนี่ย
1: แห่งโคราช
0: คนทำบุญเยอะมาก
1: ครับ
0: แล้วเจตนาของหลวงพ่อคูณคือท่านไม่ประสงค์ที่จะเอาเงินไว้อ่ะ
1: ครับ
0: ท่านก็วิธีการใครไปทำบุญกับท่านเนี่ยมุดทำบุญร้อยหนึ่งเนี่ยนะมีเอาแบงค์20ใบละ20ให้กับท่าน5ใบร้อยหนึ่งนะท่านก็จะเก็บไว้4ใบแล้วอีก3ใบก็คือเจ้าของไปไอ้ตัวดีเก็บไว้40คนที่เป็นเจ้าของเงินเอาไป60
1: ครับ
0: คนเจ้าของเงินแรกๆก็จะไม่เข้าใจทำไมท่านคืนล่ะครับก็ไม่อ๋อเองก็ถือว่าเองได้บุญเลยไง
1: นะอ๋อถูก
0: นะเป็นกุศโลบายเป็นกุศโลบายน
1: ี่สุดยอดไม่ต้องรอไม่ต้องรอนะ
0: ไม่ต้องรอมันทำมา
1: ควันเลย
0: ทำมาสองใบก็ท่านก็จะเก็บแบงค์เล็กไว้แบงค์ใหญ่เจ้าของเงินก็กลับไป
1: ครับ
0: นี่เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วท่านก็จะเรียกอะไรเขกหัวจะป๊อกหนึ่งนะอย่างเงี้ยนะเนี่ย

0: นนี่ปรากฏว่านี่ท่านบริจาคเงินช่วยเรื่องโรงเรียนและโรงพยาบาล
1: ครับ
0: นะครับท่านได้ช่วยเหลือบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลผู้ป่วยในให้แก่โรงพยาบาลด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดของหลวงพ่อคูณเนี่ยนะซึ่งต่อมาได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นอนุสรณ์และรำลึกถึงความเมตตาที่ท่านได้สนับสนุนทางด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง
1: คร
0: ับนะเนี่ยอันนี้ก็ปรากฏว่าท่านก็ได้รับเงินมากมายนะฮะแล้วจะเห็นว่าท่านเนี่ยท่านก็เป็นตัวกลางในการที่คนมาทำบุญเนี่ยนะท่านก็เอาเงินของท่านเนี่ยนะแล้วก็ดูแลอย่างนี้เลยนะจัดการในหมดนะเอาส่งไปบริจาคต่างๆนี้ไปต้นเนี่ยนะครับโดยที่ยิ่งโรงพยาบาลและโรงเรียนนะฮะและเมื่อท่านนะจะละสังขารนี่นะครับท่านก็บริจาคร่างของท่านนะ
1: ครับ
0: เห็นไหมจะเห็นว่าตัดปัญหาไปเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยคนต้องมาแย่งร่างกันนะท่าน
1: ลูกศิษย์ลูกหาเพียบไงอาจารย์จะมีปัญหาเหมือนเกจิหลายๆองค์ที่นะละสังขารไปแล้วก็มีปัญหา
0: ท่านก็บริจาคสรีระสังขารให้คณะแพทย์เป็นอาจารย์ใหญ่ไปแล้วที่มาไปเลยขอนแก่นนะ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดนี่ก็ตัวอย่างของพระที่บริจาค
1: ครับ
0: อีกตัวอย่างนึงอันนี้ผมสัมผัสด้วยตัวเองเลยผมเนี่ยได้มีโอกาสไปบรรยายที่โรงพยาบาลสกลนครก็เรียกว่าโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะฮะ
1: คร
0: ับ แล้วผมไปก็ได้รับเชิญไปตอนนั้นก็เนี่ยคุณแหม่มสุริวิภาเนี่ยเผอิญเค้าก็ติดต่อให้ผมไปบรรยายให้กับพนักงานไอ้เป็นอะไรเจ้าหน้าที่เป็นอะไรต่างๆของโรงพยาบาลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปบรรยายให้ความรู้ด้วยความสนุกสนานด้วยกระตุ้นเรื่องการทําหน้าที่เรื่องการทํางานแล้วก็เลยได้รู้ประวัติว่าโอ้โรงพยาบาลนี่ใหญ่นะเป็นโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็เลยเป็นที่ได้รับทราบว่าโรงพยาบาลนี้เนี่ยนะครับหลวงปู่แบนธนากโรนะฮะหลวงปู่แบนธนากโรเนี่ยนะครับนะชื่อจริงๆของท่านก็คือพระภาวนาวิสุทธินะครับญาณเถรนะครับนะฮะหรือหลวงปู่แบนธนากโรเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านเป็นผู้มีเมตตานำศิษยานุศิษย์ร่วมบริจาคเงินสร้างตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน
1: ครับ
0: พร้อมเครื่องมือแพทย์มูลค่า800ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
1: ครับ
0: นะหลวงปู่แบนเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นก็เรียกว่าเป็นพระสายป่านะเป
1: ็
0: นพระป่านะฮะก็เรียกว่าเป็นพระเถระสายพระป่าในประเทศไทย
1: ครับ
0: เป็นสหายธรรมมาเป็นสหัสธรรมมิกผู้ใกล้ชิดกับพระเขาเรียกอะไรพระบัวหลวงตาบัว
1: ยานสัมปันโ
0: นหลวงตาบัว
1: ครับ
0: ชื่อของท่านก็คือพระธรรมวิสุทธิมงคลเนี่ยนะครับ แล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากหลวงตามหาบัวให้เป็นเสาหลักของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างผมโอ้โหรู้สึกปลื้มเลยแบบขนลุกเลยแล้วไปบรรยายที่นั่นบอกนี่เพราะคนทําบุญแล้วก็แปลงจากเงินทําบุญเนี่ยมาอยู่ที่ตึกนี้แล้วสร้างตึกหัวใจเพื่อแผ่นดินเพื่อต้องการให้สกลนครเป็นโรงพยาบาลที่มีส่วนหัวใจไม่จําเป็นจะต้องวิ่งเข้าไปเมืองอ่ะไม่งั้นเนี่ยบางทีใครป่วยทั้งหลายก็ต้องวิ่งถ้าเกิดสกลนครถ้าใกล้สุดก็ไปขอนแก่น
1: ครับ
0: หรือไม่ก็ต้องวิ่งไปถึงนู่นน่ะอะไรนครราชสีมาอย่างนี้ไปต้นเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาดูแลได้เลยที่สกลนคร
1: ก็ต้องไปจังหวัดใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดจังหวัดเล็กไม่มีโรงพยาบาลศูนย์อะไรเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้วยนะการบริจาคของหลวงพ่อเนรที่ท่านเป็นผู้นำเนี่ยนะผมว่านี่เป็นตัวอย่างแล้วก็อยากให้เห็นอันนี้คือแบบฉบับของเรื่องของการนำเงินวัดเนี่ยมาทำสาธารณประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นถูกไหมคร
1: ับ
0: ถ้าเม็ดเงินก้อนใหญ่นับแสนล้านที่เราได้ลองคำนวณเล่นๆกันเนี่ยถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งการศึกษาโรงเรียนเนี่ย
1: คุ
0: ณโอ๊คคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์มากมายไหมครับ
1: แน่นอนอาจารย์ก็มันจะ
0: แทนที่จะไปเก็บเม็ดเงินเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะไปเก็บไว้เฉยๆเนี่ยนะครับ
1: อยู่ในก้นกุฏินะไม่รู้ไว้ทำอะไรบ้าง
0: มันก้นกุฏิหรือว่าจะตอนหลังมันจะถูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
1: ไปเปย์หรือไปใส่สล็อตไม่ใช
0: ่โอ้นั่นแหละไปใส่สล็อตใส่เบย์หรือว่าไปทำอาหารอยู่บนโต๊ะกลมอะไรก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: ยังไงก็ไม่รู้แหละนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์เท่ากับการที่ไปทำพวกสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เหล่านี้ทั้งการศึกษาแล้วก็การสาธารณสุขเนี่ยผมว่าอันนี้มันจะสุดยอดมากนะครับ
1: ครับ
0: เป็นที่น่าปลื้มใจมากถ้าสิ่งเหล่านี้มันจะบังเกิดขึ้นแล้วก็ถูกขับเคลื่อนลักษณะอย่างนี้ผมอยากจะเห็นใครที่เป็นผู้รับผิดชอบหรือคนที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยประกาศสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วเราจะเห็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองแล้ว

0: เงินเหล่านี้ก็จะถูกเอามาใช้ประโยชน์จริงๆครับนะก็ขออนุมาอนุโมทนาสาธุนะครับ
1: ก็เหมือนชื่อประเด็น
0: ที่
1: เหมือนชื่อประเด็นที่เราตั้งเลยจ้ะสาธุไว้ก่อนเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ครับก็ยังมี
0: จริงๆครับ
1: ยังมีอีกหลายพระหลายองค์นะครับที่ไม่เป็นข่าวนะอาจารย์แล้วก็อยู่เบื้องหลังของโครงการสำคัญเพื่อสังคมเนี่ยหลาย
0: ใช่ครับ
1: หลายองค์ก็เรียกว่ามีเรียกว่ามีสิทธิ์ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วก็เป็นศูนย์กลางแบบนี้แหละนะครับผมอ่านข่าววันก่อนมีหลวงพ่อพงมั้งฮะจากวัดใหม่สี่หมื่นนะอาจารย์ที่ราชบุร
0: ี
1: นั้นก็เป็นอีกมุมนึงนะก็คืออุปการะเด็กที่ขาดแคลนหรือว่าด้อยโอกาสไว้ดูแลอยู่ที่วัดโอ้โหผมไปอ่านบทความหนึ่งจากท่านพูดถึงมีเด็กที่รับอุปการะแล้วก็ได้เรียนถึงท่านได้สอบชิงทุนไปต่างประเทศอาจารย
0: ์
1: แล้วก็แบบหลวงพ่อท่านสัญญาว่าถ้าชิงทุนได้เนี่ยเดี๋ยวจะส่งเสียให้ไปเรียนได้จนสำเร็จเลยก็ทำได้จริงแล้วก็รับปริญญากลับมาเป็นแบบเป็นความภาคภูมิใจของหลวงพ่อเหมือนกันแล้วก็ทางวัดเหมือนกันที่วัดก็อุปการะเด็กเป็นร้อยคนนะอาจารย
0: ์
1: นะเรื่องแบบนี้ก็คือก็เป็นข่าวที่เราอยากพูดถึงบ่อยๆนะอาจารย์อยากพูดถึงข่าวแบบนี้บ่อยๆเลยไม่ว่าจะเล็กจะน้อยหรือว่าจะมากจะมายังไงแต่ว่าถ้าเป็นมุมแบบที่สังคมแบบได้ประโยชน์ได้คุณค่าสร้างประโยชน์ให้สังคมมันก็น่าชื่นชมทั้งนั้นแหละนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์มากเลยครับวันนี้ครับ
0: ค
1: ุยเพลินเลย
0: นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็เป็นหนึ่งเรื่องที่คุยกันเพลินเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดแล้วก็อิ่มเอมใจไปด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆของมุมดีของพระสงฆ์พระพุทธศาสนานะครับที่ค้ำชูสังคมด้วยการเอาเงินทำบุญเนี่ยมาต่อยอดให้กับสังคมนั่นเองนะครับสำหรับใครที่วันนี้นะรถติดนะคุณผู้ฟังเพราะว่าฝนตกมาช่วงเย็นเนี่ยหนักมากๆเลยนะครับใครกำลังขับรถอยู่หรือว่าเพิ่งขับรถถึงบ้านอาจจะปวดเมื่อยนะครับต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดเส้นตึงจากการนี่แหละครับขับรถนานๆกลางแบบสภาพการจราจรที่ติดหนักๆนะครับหรือว่านั่งทำงานที่หน้าจอนานๆก็เป็นได้นะครับให้สุกายะครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสรองนะครับตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสรองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานของอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสรองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดครับแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร021143990ครับโทร021143990ครับค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสรองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสรองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสรองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร021143990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News

0: อัปเดตช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับช่วงนี้ก็ยังพูดคุยกันต่อในมุมมองทางด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่านะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์หนุ่ยนะครับดร.นพพรโสวรรณะที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรและความเป็นเลิศทางการบริการครับสวัสดีครับอาจารย์หนุ่ยครับ
2: สวัสดีครับโนครับ
1: ครับอาจารย์หนุ่ยครับคุยเรื่องพระกับอาจารย์หนุ่ยแล้วนะครับ
2: ครับดีฮะดี
1: ครับก็วันนี้ก็น่าปลื้มใจอย่างที่อาจารย์เสน่ห์พูดคำว่าปลื้มใจนะฮะคือวันก่อนเราคุยอีกมุมนึงนะวันนี้มาคุยในมุมแบบสังคมได้ประโยชน์สังคมแบบอยากให้สังคมแบบมีความสุขกับเรื่องที่เราคุยกันแต่มันมีเรื่องหนึ่งครับที่ทางจิตวิทยาน่าจะอธิบายได้ทำไมอาจารย์หนุ่ยครับอาจารย์หนุ่ยในหลักจิตวิทยาหรือว่าเชิงจิตวิทยาเนี่ยศาสนาหรือว่าศูนย์กลางของ อย่างเช่นบุคคลสำคัญพระคุณเจ้าหลายๆองค์เองหลายๆรูปเองก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจทำไมถึงสามารถจูงใจให้คนเนี่ยมาบริจาคหรือว่าจะสร้างอะไรก็แล้วแต่วัดหรือว่าพระอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะเป็นจุดศูนย์กลางได้ครับ
2: คือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยเหมือนถ้าเกิดว่าสมมติร้านค้าที่เขาตั้งเขาเรียกไง
1: ครับ
2: ทอดกระถิ่นอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างนะ
1: ครับ
2: แล้วเรารู้ว่าร้านนั้นเนี่ยเขาไม่ขี้โกง
1: ครับ
2: เชื่อว่าร้านนั้นเนี่ยก็จะได้ยอดกระถิ่นเนี่ยเยอะ
1: ครับ
2: คือหลักคิดเนี่ยก็เช่นเดียวกันเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้าพระรูปไหนที่เป็นพระดีนะก็ทำให้นึกถึงว่าพระดังไม่ดีนะเมื่อที่ผ่านมาใช่ไหมวันนี้คือพระดีและดังคือพระดีเนี่ยก็แน่นอนว่าคนที่ประชาชนชาวพุทธที่รู้เนี่ยเขาก็จะศรัทธาแล้วก็คือเหมือนกับว่าไม่เป็นข่าวอ่ะแบบเงียบๆอ่ะแต่เงินมหาศาลอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเหมือนว่าเป็นศูนย์รวมของจิตใจหรือว่าคนดีที่ยินดีที่จะบริจาคแล้วก็มั่นใจอะครับเนาะ
1: ค
2: ือมั่นใจว่าเงินหลายๆล้านเนี่ยนะที่ตัวเองบริจาคไปเนี่ยนะเป็นหลัก10ล้านร้อยล้านอะไรแล้วแต่ก่อนมันจะกว่าจะถูกรวมมาเป็น 2,000 ล้านเนี่ยนะใช่ไหมฮะมันอยู่บนความเชื่อใจแล้วก็อยู่บนคุณความดีอะครับ
1: เข้าใจทำให้เหมือนกับว่าพอสังคมเชื่อใจและการให้หรือว่าการร่วมมืออ่ะมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมอาจารย์หนุ่ย
2: ครับเหมือนถ้าสมัยก่อนใช่ไหม
1: ครับ
2: เราก็มีพระที่ปฏิบัติในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมอย่างเช่นหลวงตามหาบัวใช่ไหม
1: สมัยบริจาคทองคำ
2: นั่นแหละ
1: อะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ก็เป็นศูนย์รวมศูนย์กลางเป
1: ็
2: นศูนย์กลางของการทำความดีเหมือนว่าผ่านพระนะ
1: ครับ
2: ผ่านพระดีว่าอย่างนั้นไม่ใช่แนวเครื่องรางของขลัง
1: อันนี้
2: เป็นการบริจาคเพื่อประโยชน์ของสังคม
1: ครับ
2: แล้วก็ถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยหลายๆอย่างในบ้านเรานะครับก็คือเป็นแรงศรัทธาของประชาชนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะบางทีเนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่าบางทีพึ่งภาครัฐเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกว่ามันช้าหรืออะไรเงี้ยพลังประชาชนคนใจบุญเนี่ยนะร่วมแรงร่วมใจกันก็เดี๋ยวแป๊บเดียวก็เกิดขึ้นละโรงเรียนหรือโรงพยาบาลเนี่ย
1: ครับ
2: ใช่แต่ว่าภาครัฐก็ต้องผ่านงบประมาณต่างๆนะแล้วมันก็ต้องมีนะอย่างที่เรารู้นะนะครับมันมีเงินทอนอะไรเงี้ยเรากลับเรื่องพระดีแล้วกัน
1: ซื้อของเกินมันก็ต้องทอนดี
2: ต้องถอนโอเคครับคุณนกเชิญต่อฮะ
1: ครับก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาเพราะว่าเข้าใจว่านะอาจารย์คือถ้าเราไม่มีความร่วมมือกันแบบเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกเลยคือกว่าภาครัฐจะเดินได้เนี่ยมันมีขั้นตอนมีการตรวจสอบหรือว่า
2: ครับ
1: ปัญหาหากเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันติดขัดไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยประชาชนร่วม

0: ร่วมมือกันสังอ่ะเอกชนแล้วกันเอกชนร่วมมือจะสร้างอะไรเอกชนอย่างง่ายพูดถึงหลักการง่ายๆนะเช่นเดียวกันกรณีแบบเนี้ยยิ่งเป็นแบบผู้บุคคลที่เป็นที่เคารพเป็นที่ศรัทธาเป็นที่รักความศรัทธากับความเคารพเนี่ยมันไม่ได้สร้างกันง่ายๆนะอาจารย์หนุ่ยคือมันเป็นจุดสําคัญคําสําคัญเลยในการที่แบบในเชิงจิตวิทยาเลยเรารักและเคารพบางครั้งมันไม่ต้องมีหลักการมาอธิบายเยอะเลยก็แค่รักแล้วเขารักและเคารพท่านต้องการเอาเงินไปสร้างวัดสร้างโรงสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลใช่ไหมอุ้ยบางคนเต็มใจโดยไม่ต้องแบบอุ้ยจะเป็นรูปแบบไหนไม่ต้องดูอ่ะขอแค่รู้ว่าจะทำอะไรก่อน
1: ว่าบริจาคให้กับพระรูปไหน
0: หรือว่า
1: ก็
0: หรือว่าแม้แต่คนที่เรียกว่าเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบก็แล้วกันหลายครั้งเราเห็นนะดาราก็เรียกว่าระดมเงินจากแฟนคลับอ่ะอาจารย์คล้ายกันเลย
1: ครับใช่ก็คือเป็นดาราที่มีจิตใจดีแล้วก็เขาเรียกว่าพิสูจน์มาระยะหนึ่งนะหลายปีแล้วว่าเป็นคนดีไม่ตุกติกพูดภาษาแบบง่ายๆไม่ตุกติกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาระดมทุนเพื่อไปช่วยชาวดอยหรือที่เขาลำบากเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายครับ
0: ถ้าคิดถึงการสร้างวัดดาราที่นึกถึงคนแรกนึกถึงต้องคือคุณสรพงษ์นะคุณสรพงษ์ชาตรีใช่ไหมฮะ
1: เยอะย้อนยุคเลยฮะน้องๆรุ่นใหม่นี่แบบคนไหน
0: ก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่สร้างอยู่กับวัดสร้างกับวัดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หลายๆท่านดาราหลายๆคนมีชื่อเสียงแล้วกันรวมถึงประชาชนคนทั่วไปอย่างเราๆอ่ะก็เคยเหมือนกันเหมือนเรารวมรุ่นนะอาจารย์หนุ่ยเรารวมรุ่นแก๊งชาวเพื่อนร่วมมหาลัยศิษย์เก่าอะไรเงี้ยไปบริจาคปีนึงไปบริจาคที่นี่สักทีนึงก็ทำได้เช่นกัน
1: ครับครับ
0: เพราะแต่ละที่อ่ะคืองบประมาณของรัฐอ่ะมันลงไปไม่ทั่วหมายถึงว่าทั่วแหละแต่ว่ามันไม่มากพอออย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้น
1: อาจจะน้อย
0: ใช่
1: ไหมอาจจะน้อยแต่พอกระจายไปก็เหลือนิดเดียวอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้สึกว่ามันมาถึง
0: เพราะฉะนั้นเองพลังศรัทธาเนี่ยแหละมันเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญเลยใช่ไหมอาจารย์หนุ่ยที่จะช่วยในการที่แบบยกระดับพื้นที่ที่แบบขาดแคลนได
1: ้ครับครับใช่คือตรงนี้เนี่ยถ้ามองเนี่ยในมุมหนึ่งก็คือว่าการบริจาคเนี่ยนะบางท่านก็จะเชื่อว่าเป็นการสะสมบุญใช่ไหมแต่จริงๆถ้ามองในมุมของศาสนานะถ้ามองสามศาสนาเลยนะในเชิงพุทธเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของเจตนาไม่ได้อยู่ที่ว่ายอดจำนวนเงินถูกไหมครับนะเป็นการลดความโลภและความยึดติดอะไรเงี้ยใช่ไหมลากิเลสใช่ไหมจริงๆของคริสก็มีนะครับก็คือให้โดยไม่แสวงหาการยกย่องนะจริงๆคนคริสเนี่ยก็จะได้ยินคำพูดว่าทำบุญมือขวาเนี่ยอย่าให้มือซ้ายรู้แบบนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งของอิสลามจริงๆก็มีคล้ายๆกันก็คือให้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์หลีกเลี่ยงการโอ้อวดถ้าเกิดว่าให้แบบลับๆนี่ยิ่งมีคุณค่ามากเลยครับ
0: ก็จ
1: นตรงเนี้ย
0: ต่อได้เลยครับ
1: คุณโอ๊ค
0: ต่อได้เลยครับ
1: เชิญเชิญ
0: ก็
1: คือ
0: ชนกันอาจารย์ก่อนเลย
1: คือสั้นๆก็คือตรงเนี้ยมันทำให้เป็นการฝึกจิตนะฮะนะเชื่อว่าเรายังให้อยู่เนี่ยก็คือโอเคเพราะว่าคนอื่นเขาลำบากแล้วเป็นอันละกิเลสนะถ้าพูดแบบพูดนะครับอาชัยคุณโอ๊คครับ
0: ครับผมจะบอกว่าสารต่อเลยก็คือจริงๆแล้วทุกศาสนาเราไม่ได้แบบผมที่รายการมาพูดเนี่ยไม่แบบหมายถึงชื่นชมศาสนาพุทธอย่างเดียวนะพระนู่นนี่นั่นอย่างเดียวนะคือทุกศาสนาหลักการเนี่ยชัดเจนหมดเลยนะอาจารย์หนุ่ยพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกฮินดูนะอาจารย์ทุกศาสนาคือต้องการเป็นคนดีให้คนเป็นคนดีสังคมมีความสุขสังคมมีความกลมเกลียวอยู่ร่วมกันในสังคมได้อยู่สังคมมีการพัฒนาอย่างถูกต้องตามครองธรรมคันลองซึ่งแน่นอนถ้าใช้ให้ถูกทางหรือว่าศึกใช้หลักเข้าถึงหลักการที่ถูกต้องมันไปถึงทิศทางนั้นได้เลยแต่เพียงแต่ว่าสังคมมันคนหลากหลายเนาะมันบิดไปได้ไปเรื่อยบิดหาทางบิดเพื่อที่จะเอาจุดเชื่อมโยง
1: ประโยชน
0: ์เอาความศรัทธามาเป็นประโยชน์เนี่ยแหละ
1: ได้ประโยชน์เข้าตัวเองนะคือถ้าเกิดว่าอยู่ในศีลในธรรมอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: อยู่ในร่องในรอยยึดอยู่บนพื้นฐานของความดีเน
0: ี่
1: ยแน่นอนว่า โลกมันก็จะมีความ

0: ความสงบใช่ไหมในชุมชนก็มีความสุขไม่เบียดเบียนกันใช่ไหมมีการให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ไหมมันก็เต็มไปด้วยความสุขอ่ะนะช่วยเหลือกันนะครับแต่ในความเป็นจริงก็พอมีกิเลสเมตตาก็มันเลยตรงกันข้ามนะ
1: จริงจริงครับจริงครับทุกอย่างมันเขาเรียกว่าระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมมันพยายามบิดให้เราไปในทิศทางใช่ทิ้งท้ายครับอาจารย์หนุ่ยเรื่องนี้กับเรื่องที่เราคุยมาพอสมควรเนี่ยพอจะสอนสังคมได้ไหมครับในทางจิตวิทยาสอนสังคมได้ไหมว่าเราทุกอย่างมันมีขาวและดำเราแค่ต้องแยกให้ถูก
0: ครับก็คือเหมือนอย่างที่เราคุยกันในรอบที่แล้วใช่ไหมกับรอบนี้เนี่ยมันก็คือมีทั้งสองด้านใช่ไหมว่าเราเนี่ยเราจะมองตรงนั้นอย่างไรในลักษณะที่ว่าในเชิงของความดีที่เกิดขึ้นเช่นมีการบริจาคใช่ไหมด้านหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเกิดการบริจาคแล้วสมมุตินะเป็นเคสอื่นเนี่ยแล้วเงินที่เราบริจาคเนี่ยเขาไปทำมีการเอาไปทำอย่างอื่นที่อาจจะไม่ค่อยไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยเราก็ต้องแยกเป็นเรื่องๆว่าโอเคส่วนดีก็มีส่วนที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ว่าเป็นเรื่องๆนั่นคือการมองอย่างมีสติอะครับ
1: ครับก็สำคัญนะเพราะว่าการมีสติทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เราเห็นได้กว้างขึ้นได้หลากมุมมองแล้วก็รู้เท่าทันอันนี้สำคัญเลยรู้เท่าทันมากขึ้นขอบพระคุณครับอาจารย์หนุ่ยครับ
0: ครับคุณโอครับ
1: ครับอาจารย์หนุ่ยครับสวัสดีครับก็หมดเวลาพอดีนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมส่งกันมาพูดคุยกันมาตลอดรายการนะครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
6: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟัง

0: ทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นเช้าวันใหม่ไปด้วยกันนะคะเช้าวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพี่ต้นคะ
1: สวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับ19กันยายน2569แล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่วันก็จะหมดเดือนกันยาแล้วเนาะ
0: อีก2สัปดาห์โดยประมาณ
1: ครับผมครับวันเช้าวันนี้เราก็ยังมีข่าวมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกใบนี้ของเราในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา 6:40 นวันนี้เราจะไปคุยกับคุณยีกงนะครับผู้สื่อข่าวจากฮ่องกงพาเราไปดูเรื่องของการลงทุนแบบรวมๆเงินกันนะครับแล้วก็อะไรอย่างที่เรียกว่าเป็นการลงทุนนะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อย่างเง
0: ี้
1: ยเมื่อมันถูกรางวัลขึ้นมาแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปตามกันเลยโอ้โหรางวัลตั้ง30ล้านเนี
0: ่ยเป็นเงินจำนวน มากมายมหาศาลนะคะสำหรับเรื่องลอตโต้เนาะเดี๋ยวมาดูประเด็นนี้กันค่ะนอกจากนั้นนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ 7:15 นาทีนะคะเดี๋ยวคุยกับคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรองประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนะคะขออภัยนะยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ปั้นคนรุ่นใหม่เศรษฐกิจสูงวัยสิงคโปร์สิงคโปร์เขาก็ออกมาเรื่อยๆเลยนะคะในเรื่องของการให้ทุนการศึกษาการให้โอกาสในการเรียนในสายงานใหม่ๆนะคะพวกงานที่เกี่ยวกับเรื่อง AI เรื่องดิจิทัลสำหรับคนในหลากหลายด้านเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเขาจะสามารถจัดการกับเรื่องเศรษฐกิจสูงวัยได้อย่างไรบ้างสิงคโปร์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่ประสบปัญหาอัตราการเกิดต่ำทำให้รัฐบาลต้องหาสารพัดวิธีค่ะที่จะทำให้คนหนุ่มสาวเนี่ยได้มาตั้งแต่รักกันเลยแต่งงานกันมีลูกกันนะคะเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันค่ะ
1: ครับผมเรื่องสิงคโปร์เนี่ยเขาเตรียมเรื่องนี้มานานแล้วนะหลายสิบปีแล้วเท่าที่ผมได้ตามข่าวเข้ามานะครับแต่ข่าวที่เราจะต้องไปตามกันในวันนี้ก็คือเรื่องของซาอุดิอาระเบียคร
0: ับ
1: เพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตั้งแต่เหตุการณ์การสู้รบกันของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลแล้วร่วมกับอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยก็แล้วก็ทำให้ช่องแคบของมุสลิมติดไปตั้งแต่นู่นละเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยตามปกติแล้วน้ำมันเนี่ยเขาจะตามส่งออกไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็จะผ่านกอล์ฟออฟเปอร์เซียแล้วก็มาผ่านตรงช่องแคบโฮมูดออกไปแต่ประเทศอิสราเอลประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็ยังความโชคดีอยู่อย่างนึงคือดินแดนของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะมันเหมือนกับมี2ช่องทางเลยเดียวออกทางช่องแคบฮอร์มุซก็ได้ออกทางทะเลแดงก็ได้มาทางผ่านไปทางกอล์ฟออฟอาเดนก็ได้แต่ว่าตอนนี้ช่องทางตรงนี้ก็โดนนะครับพวกคูดีสนะครับแล้วก็ตรงกลุ่มที่อยู่ในประเทศเยเมนเนี่ยก็ปิดช่องทางนี้อีกซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยซาอุดิอาระเบียเขาจะขนส่งน้ำมันเนี่ยนะครับแต่เขาโดนผ่านเส้นทาง East West Pipeline ซึ่งเป็นทางทอดส่งน้ำมันเนี่ยมีความยาวถึง 1,200 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับ745ไมล์เนี่ยปรากฏว่าตรงไอ้ไพป์ไลน์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถูกกลุ่มฮูดีสโจมตีไปแล้วซาอุดิอาระเบียก็เรียกร้องให้สหรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในตรงนี้ในการที่จะเข้าไปโจมตีพวกฮูดีสแล้วก็เพื่อจะได้ยุติการโจมตีตรงนี้แต่ว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ลังเลใจแล้วก็ปฏิเสธนะครับทีนี้ก็เลยทำให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็เลยต้องมีการไปพาดหัวข่าวเอาไว้บนหน้าของนิวยอร์กไทม์ว่าซาอุดิอาระเบีย face worst case scenario after being rebuffed by Trump ครับหลังจากที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์นั้นปฏิเสธในการที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้ระอักระอ่วนกันไปเลยทีเดียวแล้วจะทำยังไงเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเองก็ไม่ได้อยากจะมีสงครามกับกับอิหร่านนะฮะเพราะว่าก็อยู่ประเทศใกล้ๆกันนั่นแหละแต่ว่า เมื่อส

0: หรัฐมีการโจมตีอิหร่านอิหร่านก็เลยมาโจมตีฐานทัพต่างๆที่อยู่ในของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียซึ่งตามปกติแล้วเขาก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่ามีการโจมตีทางทหารอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางซาอุดีอาระเบียก็จะได้รับความคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าตอนนี้ความคุ้มครองนั้นมันไม่มาแล้วมันก็ไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปเป็นจำนวนมหาศาลเป็นหลักบิลเลียนต่อดอลลาร์เพราะว่าซาอุดีอาระเบียเองเขาก็ซื้อทั้งอาวุธท
1: ั
0: ้งอุปกรณ์ทั้งบินเลยจากสหรัฐอเมริกาแต่ว่าแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่ากลายเป็นเศษน้อยไปนะครับจะทำอย่างไรเป็นสถานการณ์ที่ซาอุดีอาระเบียนั้นกระอักกระอ่วนมากแต่ผลกระทบจากความกระอักกระอ่วนของซาอุดีอาระเบียนั้นมันก็มากระทบกับเราครับเพราะว่าแน่นอนเลยว่าน้ำมันเนี่ยมันคงต้องมีราคาสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าท่อน้ำมันที่ถูกโจมตีไปเนี่ยนะครับจะส่งผ่านลำเลียงท่อน้ำมันเนี่ยน้ำมันเนี่ยนะครับประวันหนึ่งประมาณ 4-5 ล้านแบเรลต่อวันเพื่อที่จะออกมาเป็นประมาณ 5% ของน้ำมันที่ใช้บนโลกใบนี
1: ้ค่ะตอนนี้ก็สองฝั่งที่ออกมาไม่ได้นะคะสำหรับน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องความร่วมมือของสหรัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบียในแง่ military นะคะหรือว่าในแง่กองทัพเนี่ยถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยาวนานและสำคัญที่สุดเลยในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะโดยเขามีหลักการที่เรียกว่าOil for security นะคะหรือว่าน้ำมันแลกความมั่นคงคือสหรัฐเนี่ยก็รับบทบาทเป็นผู้ประกันความมั่นคงให้กับซาอุดิอาระเบียในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะถ้าหากว่ามีความขัดแย้งอะไรใดๆเกิดขึ้นก็ตามนะนอกจากนั้นนะคะอย่างที่พี่ต้นบอกเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่นะลูกค้าอาวุธนะคะใหญ่ที่สุดเลยของสหรัฐโดยมูลค่าในการซื้ออาวุธเนี่ยอยู่ที่ 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ซื้อสารพัดจะซื้อค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศนะชาร์จนะคะเครื่องบินรบ F-15 และยังมีแผนจะซื้อ F-35 อีกรถถังขีปนาวุธต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการสกัดกั้นจากโดรนแล้วก็ขีปนาวุธต่างๆนะคะรวมไปถึงมีการร่วมมือกันในแง่ intelligence and targeting นะคะหรือว่าข่าวกรองค่ะและการระบุเป้าหมายนะพวกภาพถ่ายดาวเทียมการใช้ AI ในการรบการระบุเป้าหมายของพวกฮูตีสในเยเมนนะคะที่อย่างที่พี่ต้นรายงานไปเมื่อสักครู่คือเขาก็พยายามที่จะโจมตีพวกโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเมืองท่าต่างๆเนี่ยจะเป็นเป้าอยู่เรื่อยๆนะคะสหรัฐและซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขามีการฝึกซ้อมรบร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าพอในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเริ่มจะมีความจำเป็นแล้วดันไม่ช่วยเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าสั่นคลอนความมั่นคงทางใจระหว่างกันมากน้อยขนาดไหนนะคะพูดถึงเรื่องกลุ่มประเทศอ่าวพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เนี่ยจริงๆเขาจะต้องมีการจัดประชุมเมื่อวานใช่ไหมคะวันที่14กันยายนที่กรุงมัสกัสนะคะเป็นการประชุมระหว่างกลุ่มประเทศอ่าวนะหรือว่าคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับนะคะที่จะต้องมีการประชุมร่วมกับฝั่งอิหร่านค่ะแต่ว่ายกเลิกไปนะเอาจะซีร่ารายงานเอาไว้ว่า Strait of Hormuz talks postponed due to Yemen events นะคะซึ่งโอมานเนี่ยจริงๆเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็เป็นผู้ออกมาประกาศว่าต้องเลื่อนการประชุมออกไปค่ะเป็นฉันทามติโดยทางฝั่งอิหร่านเนี่ยบอกว่ามาจากซาอุดิอาระเบียค่ะคือนั่งไม่ติดนะรู้สึกว่าประชุมไม่ได้เพราะมองว่าการที่ฮูตีมาทำสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นการสนับสนุนจากอิหร่านและ IRGC นะคะซึ่งการโจมตีของฮูตีเนี่ยก็มีทั้งยิงขีปนาวุธส่งโดรนมาโจมตีฐานทัพอากาศนะคะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียใกล้ๆกับชายแดนเยเมนนะคะแล้วก็มีการโจมตีโรงเก็บอากาศยานระบบเรดาร์รันเวย์คลังเก็บกระสุนถือเป็นอีกจุดพร็อกซี่ของอิหร่านที่มีบทบาทสำคัญเหมือนกันนะคะเวลาที่เขาต้องการจะกระจายการโจมตีในจุดสำคัญต่างๆอย่างนอกจากช่องแคบฮอร์มุสก็ยังมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือช่องแคบบับอัลมันเดบด้วยนะคะข่าวนี้มาจากอัลจาซีราค่ะส่วนอีกเรื่องพี่ต้นขออนุญาตต่อไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่

เกี่ยวกันแหละเพราะว่าทางตัวแทนของอิหร่านนะคะผู้อำนวยการองค์การพลังงานปรมาณูแห่งอิหร่านหรือว่า AEOI นะคะไม่สามารถที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมใหญ่

0: เอ๊ะอนุมัติไปแล้วไม่ใช่หรอว่าจะต้องไปในสัปดาห์นี้ทำไมล่ะทำไมถึงต้องเพิกถอนนะคะก็มีการยืนยันออกมาจากทางฝั่งสหรัฐนะคะโดยเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำ IAEA นะคะบอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้มีการยื่นคำร้องคัดค้านการเข้าร่วมงานครั้งนี้ของตัวแทนอิหร่านนะคะเพราะมองว่าถ้าไปร่วมเนี่ยมีโอกาสที่อิหร่านจะใช้เวทีนี้ในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อนะคะแล้วก็มองว่าอิหร่านจะไม่ให้ความร่วมมือที่เป็นสาระสำคัญของการคุยกันในครั้งนี้น่ะก็เลยมีการเพิกถอนก็สรุปคุยกันไม่ได้นะคะ IAEA ที่จะเกิดขึ้นที่ออสเตรียไม่มีนะคะตัวแทนอิหร่านที่จะไปค่ะ
1: อาจจะให้เขาแบบจำกัดเรื่องวุฒิเคลียร์แต่ถ้าไม่เขาเข้าไปคุยมันก็งงอยู่เหมือนกันนะครับข้อมูลวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานี้ก็ทำให้งงอย่างข้อมูลอันนี้นะครับเขาก็บอกว่าที่ลอนดอนเนี่ยกับอังกฤษก็รู้สึกจะไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ทางการทูตประจำสถานทูตของสหรัฐอเมริกาในกรุงลอนดอนเนี่ยได้ถูกทางการของอังกฤษนั้นกล่าวหานะครับว่ามีการเผยแพร่แล้วก็มีการอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของชายพนักงานก็คือภาพที่เกี่ยวกับเด็กในทางที
0: ่ภาพอนาจารเด็กและผู้เยาว
1: ์ใช่ครับเสร็จแล้วทีนี้ทางการของอังกฤษเนี่ยก็กำลังจะสอบสวนนำตัวขึ้นไปดำเนินคดีแต่ปรากฏว่าทางสถานทูตของอเมริกาก็ได้ลักลอบนะครับเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าลักลอบพาตัวเจ้าหน้าที่การทูตคนนี้ออกจากประเทศนะครับอังกฤษนะครับโดยผ่านฐานทัพอากาศ RAF หรือว่า Royal Air Force Stafford นะครับโดยผ่านเข้าไปบนใช้เรือใช้เครื่องบินบรรทุกสินค้าเนี่ยแล้วก็นำตัวเจ้าหน้าที่คนนี้กลับไปที่ประเทศอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นทางการของอังกฤษก็ไม่สามารถที่จะดำเนินคดีได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่ามันไม่สามารถจะใช้ข้อมูลในเรื่องของการว่า diplomatic immunity ได้นะเพราะว่ามันเป็นการผิดกฎหมายของอังกฤษในเรื่องของ child pornography นะทางการอังกฤษก็ได้เรียกร้องนะว่าเจ้าหน้าที่ของตัวเองของรัฐบาลอังกฤษที่ไปประจำการอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องเลยแหละในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าที่ของอเมริกาที่มาปฏิบัติงานในอังกฤษก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเราไม่ใช่ว่าเอาพอผิดอย่างนี้ปั๊บแล้วคุณก็ลักลอบพาตัวกลับไปหายต๋อมและไม่สามารถที่จะดำเนินคดีหรือว่าสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ต่อได้นะครับในขณะที่ทางฝรั่งเศสเองนะครับหลังจากที่เมื่ อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยนะครับประนามสหรัฐอเมริกาตอนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่โหวตให้กับเลขาธิการผู้ที่ดูแลเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับให้ดำรงตำแหน่งในสมัยที่2ซึ่งทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาหนุนคนนี้อยู่แต่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาไม่ต่อนะครับนั่นก็คือวอลเตอร์เทิร์กและการทูตของออสเตรียให้ดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในวาระที่2ทางฝรั่งเศสก็เลยประนามว่าสหรัฐเนี่ยเคยเป็นสัญลักษณ์ของสิทธิมนุษยชนแต่ว่าไม่ได้เป็นอีกแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นแสงของคำว่าสิทธิมนุษยชนแต่เดี๋ยวนี้สหรัฐไม่ได้ทำตัวเป็นแบบนั้นอีกแล้วก็ทำให้สหรัฐเนี่ยโกรธกริ้วมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวแทนของคณะการทูตของสหรัฐที่อยู่ที่เจนีวาเนี่ยก็เดินออกในขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยกำลังแถลงในเรื่องนี้แต่ตอนนี้ครับทางฝรั่งเศสออกมาขอโทษแล้วนะครับฝรั่งเศสบอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อข้อความที่ได้โพสต์ลงไปนะครับในวันที่25กรกฎาคมที่โพสต์บน X ตั้งคำถามต่อความมุ่งมั่นของสหรัฐในเรื่องสิทธิมนุษยชนฝรั่งเศสบอกคอยดีกว่านะครับในเรื่องนี้ก็ดูกันต่อไปนะครับว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้เนี่ยจะกลับมาดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าตัวของท่านประธานดีเอ็มมานูเอลมาครองกับท่านโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่นะครับในเรื่องต่างๆเพราะว่าฝรั่งเศสไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐนั้นไปทำสงครามกับอิหร่านแล้วก็ไม่ช่วยเหลืออะไรเลยก็คือเป็นแบบนั้นครับ
0: diplomatic immunity ที่พี่ต้นพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะหมายถึงเรื่องความคุ้มกัน

0: ทางการทูตหรือว่าเอกสิทธิ์ความคุ้มกันทางการทูตนะคะปกติเนี่ยจะเหมือนกับช่วยคุ้มกันในแง่ของกฎหมายประเทศต่างๆนะที่ทำให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยและเป็นอิสระนะคะแต่ว่าเรื่องที่พี่ต้นรายงานเมื่อสักครู่เกี่ยวกับชาวพอร์โนกราฟีใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นประเด็นส่วนตัวเนาะไม่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่มันเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมส่วนตนนะคะมาดูเรื่องเรือเฟอร์รี่ที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะที่พลิกคว่ำกลางทะเลชวาเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยยังมีผู้สูญหายอยู่กว่า130คนเลยทีเดียวค่ะ Reuters รายงานไว้ว่า Rescuers search for about 130 missing people after Indonesia ferry capsizes หมายถึงคว่ำหรือพลิกคว่ำนะคะ capsize นะคะเรือลำนี้มันเป็นเรือเฟอร์รี่นะคะชื่อว่า Virgo Transport 8นะเป็นเรือที่เกิดการพลิกคว่ำกลางทะเลชวานะคะโดยบนเรือเนี่ยมีผู้โดยสารบวกกับลูกเรือประมาณ240คนเจ้าหน้าที่เขาสามารถช่วยผู้ประสบเหตุได้แล้วนะคะประมาณ108คนแต่ว่ายังคงกระจายกำลังเร่งค้นหาผู้ที่สูญหายอยู่ในเบื้องต้นมีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว6รายนะคะเรือเนี่ยอยู่ในสภาพเอียงเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าทางกราบขวาของเรือนะคะก่อนที่เฮลิคอปเตอร์ค่ะซึ่งบินผ่านบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะพบว่าโอ้มีเรือพลิกคว่ำอยู่ก็เลยมีการประสานกับกู้ภัยสาเหตุจริงๆเนี่ยนอกจากคลื่นเขาก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนอยู่นะคะเรือลำนี้เนี่ยเดิมทีชื่อว่าเฟอร์รี่ฟุกุชิมะนะก็จะดูเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะเป็นเรือที่สร้างขึ้นในญี่ปุ่นค่ะตั้งแต่ช่วงพุทธศักราช2530แล้วก็เคยให้บริการเดินเรือที่ญี่ปุ่นมาก่อนจากนั้นจึงนำมาใช้งานที่อินโดนีเซียนะคะในปัจจุบันการเดินทางด้วยเรือเนี่ยถือเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในอินโดนีเซียนะเพราะว่าอินโดนีเซียเองเป็นประเทศหมู่เกาะนะคะมีเกาะมากมายเลยกว่า 17,000 เกาะแต่ค่ะก็มักจะมีอุบัติเหตุทางเรือเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะเพราะว่าสภาพอากาศรุนแรงความปลอดภัยของเรือการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีวิธีการรับมือที่มีมาตรฐานหรือเป็นมืออาชีพมากนักนะคะก็เป็นเหตุการณ์น่าเศร้าค่ะที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องไฟไหม้ป่าแล้วก็ยังหนักค่ะตอนนี้หมอกควันกระจายไปยังประเทศที่อยู่ติดกันอย่างเช่นมาเลเซียและสิงคโปร์นะคะยังไม่สามารถที่จะรับมือแล้วก็จัดการได้
1: ตอนเรื่องไฟไหม้ป่าเรื่องอะไรแบบเหล่านี้มันก็เป็นผลกระทบมาจากเรื่องของความเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศด้วยครับ
0: แล้วของเขามีเรื่องมนุษย์ด้วยค่ะมนุษย์ที่ไปแผ้วถางนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จับไปเยอะแล้วนะคะหลายสิบคนเลยทีเดียว
1: เหมือนบ้านเราทางเหนือนะครับที่จะเอาแผ้วถางกันเรื่อยๆนะต่อสู้กันต่อไปนะครับมาพากันไปที่เวียดนามบ้างนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ลงในทุกสำนักข่าวนะครับพาดหัวกันตัวใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามมีหรือว่าเวียดนามเอ็กซ์เพรสหรือว่าทีเซของเวียดนามนะครับลงข่าวในเรื่องของการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนเวียดนามนะครับเป็นอย่างเป็นทางการเป็นสเตทพิเศษเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่14 15และ16นะครับในการเสด็จพระราชดำเนินในคราวนี้นะครับหนังสือพิมพ์ของเวียดนามเนี่ยเขาก็เอาไปลงไว้ด้วยนะว่าพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีของเราเนี่ยทรงขับนะครับเครื่องบินด้วยพระองค์เองในการที่เสด็จเยือนในครั้งนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ติดตาติดใจสำหรับประชาชนแล้วก็ข่าวที่ทางเวียดนามนะครับที่พระเจ้าแผ่นดินนั้นขับเครื่องบินไปเองเขาบอกว่าการเสด็จเยือนในครั้งนี้นะครับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในวาระโอกาสฉลองความสัมพันธ์50ปีนะครับตั้งแต่ปี2519เป็นต้นมาแล้วก็เป็นครั้งแรกในที่พระประมุขของประเทศไทยเนี่ยได้เสด็จเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเคยเสด็จเยือนเวียดนามในระหว่างที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับเมื่อปี2535แล้วก็ปี

0: 2540นะครับในคราวนั้นแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในฐานะพระประมุขของประเทศก็จะมีการคุยกันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตเพราะว่าคู่เรากับเวียดนามเนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญกันมากนะครับมีมูลค่าทางการค้าสูงมากเลยทีเดียวก็หวังว่าจะได้เห็นความร่วมมือดีระหว่างเรากับเวียดนามนะครับ
1: ค่ะก็เป็นภาพแห่งความปิตินะคะของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระองค์ท่านนะคะมาที่เรื่องการเลือกตั้งที่บริเวณเขตปกครองตนเองมุสลิมที่ฟิลิปปินส์ค่ะอัลจาซีรารายงานเรื่องนี้ไว้นะคะว่าฟิลิปปินส์มุสลิม majority บังซามอรอ region votes for first parliament นะคะก็เป็นการลงเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาชุดแรกนะคะของเขตปกครองตนเองชาวมุสลิมในฟิลิปปินส์ค่ะแต่ก็ไม่ได้ราบรื่นด้วยดีนะคะเพราะว่ามันมีเหตุความรุนแรงนะมีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนนะแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบริเวณด้านนอกหน่วยเลือกตั้งค่ะในตรงจุดนั้นเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า2ล้านคนนะคะที่จะลงคะแนนเพื่อเลือกสมาชิกสภาจำนวน80ที่นั่งซึ่งมีการแข่งขันกันค่ะระหว่างพรรคการเมือง13พรรคโดยประชาชนจำนวนมากนะคะก็มีการเข้าแถวรอลงคะแนนกันอย่างสงบนะหน้าหน่วยเลือกตั้งท่ามกลางการเฝ้าระวังของทั้งรถถังแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะคือการเลือกตั้งเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าก่อนหน้านั้นนะไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งจะมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะเมืองมาลาวีนี้เนี่ยเคยเกิดการปะทะนองเลือดระหว่างกองกำลังรัฐบาลกับกลุ่มติดอาวุธมุสลิมหัวรุนแรงมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งก็นำไปสู่การจัดตั้งเขตปกครองตนเองบังซามอรอในมินดานาวมุสลิมซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศเมื่อวานนะคะช่วงเช้ามืดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก15คนนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ยิงปะทะกันหน้าโรงเรียนซึ่งถูกใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งค่ะไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่คูหาเลือกตั้งจะเปิดทำการนะก็ยังไงล่ะข่มขวัญข่มขู่หรือเปล่าคะเหตุยิงกันเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยนะคะในขณะที่สมาชิกของกลุ่มการเมืองคู่แข่งเนี่ยก็พยายามจะแย่งชิงสิทธิในการลงคะแนนเสียงก่อนเป็นกลุ่มแรกโดยเริ่มต้นจากการผลักกันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งในแถวนะคือต่อแถวก็ต้องแย่งกันด้วยนะคะแล้วก็บานปลายไปเป็นการชกต่อยก่อนจะมีการยิงปืนท่ามกลางฝูงชนในที่สุดนะคะเขาก็เลยจริงๆมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่พอค่ะขณะที่เขามีการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 นายไปยังพื้นที่ลงคะแนนเสียงและจัดตั้งหน่วยตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่นะมันเปราะบางค่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นความขัดแย้งทางความคิดความเห็นที่มันยังรากฝังลึกในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ปกครองตนเองมุสลิมทางตอนใต้สุดของฟิลิปปินส์ค่ะ
0: อยู่บนเกาะมินดาเนาใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาเรียกว่าเป็นปัญหาภายในของเขาที่ยังต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับพาไปดูปัญหาที่สปป.ลาวกันบ้างเรื่องของการถ่ายเทแรงงานเนี่ยเราก็รับรู้นะครับว่าเยาวชนหรือว่าแรงงานของสปป.ลาวเนี่ยเขาก็จะเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศกันเยอะนะครับแต่ทางสปป.ลาวก็รับแรงงานมาจากบังคลาเทศเหมือนกันเอามาทำงานก่อสร้างมาเลยต่างๆนานานะครับแต่ว่าตอนนี้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของสปป.ลาวเนี่ยก็ได้ประกาศระงับการอนุมัติใบอนุญาตทำงานใหม่นะครับโดยแรงงานที่จะนำเข้ามาใหม่นี่นะครับเขาก็จะหยุดการออกใบอนุญาตในตั้งแต่วันที่9กันยายนเป็นต้นมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันมีคือทำขออนุญาตนำคนจากบางประเทศเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาด้วยวิธีการที่ถูกต้องแล้วอีกส่วนหนึ่งก็มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะตอนนี้การทางการเขากำลังจะไปตรวจจับดูนะครับว่าอันไหนมาถูกก็อยู่ต่อไปถ้าอันไหนมาไม่ถูกก็จะต้องถูกปรับแล้วก็ถูกในประเทศนะครับเราก็จะต้องถูกปรับด้วยคือผู้ที่เป็นนายจ้างหรือผู้ที่นำคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในประเทศแล้วก็เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายเนี่ยจะต้อง

0: ถูกค่าปรับนะครับถึง110ยูเอสดอลลาร์ต่อคนงานต่อการละเมิด1ครั้งนะครับแล้วถ้าละเมิดเป็นครั้งที่2ครั้งที่3 3ครั้งเป็นต้นไปก็จะถูกเนรเทศแล้วก็แบ็คลิสต์ไม่ให้กลับเข้ามาทำงานในสปป.ลาวอีกต่อไป
1: ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณยุยกงค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
4: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงที่สองของรายการ Good Morning ASEAN เช้านี้นะคะยังอยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับคุณยุยกงโอ้โหน่าสนใจนะสำหรับเรื่องที่จั่วหัวมาเป็นยังไงคะพี่ต้นคะ
0: 30ล้านเหรียญฮ่องกงนะครับตอนนี้กำลังมีปัญหาสำหรับเรื่องของเงินรางวัลนี้นะครับจะแบ่งกันยังไงเราไปตามคุณยุยกงกันเลยครับ
7: Good morning
1: Hi good morning Yu Gong
8: Hello good morning Hello
0: How are you doing
8: The ring just subsided. Very happy. Only 5 minutes ago, it was still ringing very happily. But at least now I can walk out.
0: Mm. Oh, congratulations.
1: Wow. Yes. The scenery around you look serene.
8: Oh, is it? I'm here by the gas station. Unfortunately, gas is getting more and more expensive these days in Hong Kong. But what can I say? When the car needs to get filled, we need to pay.
0: The same here in Bangkok, in Thailand. Also, you know, the price stacking up every day.
8: Yes, it's going up every day.
1: All right, this morning you'll be sharing us about the 30 million haze became embarrassment for the government in Lotto scandal. What kind of scandal is this?
8: So in Hong Kong, we have a weekly lottery called Mark 6, in which you get six numbers right, and then you win a big prize. So last week, the grand jumbo had the first place prize at about 180 million Hong Kong dollars. So in which this 180 million Hong Kong dollars was won by six tickets. Mm-hmm. And one ticket, so that means each ticket get 30 million. Now, one of the groups of people were thought, oh, wow, they're so lucky. They win 30 million Hong Kong dollars. But then after 5 days, a group of civil servants, they filed a complaint to the police saying that they got scammed and one of their colleagues took all the money. So people wonder like, oh, you guys are civil servants. You are working for the Department of Food Safety and Hygiene Department. So what happened? And what happened is one of the higher ranking officials in the group, they had a WhatsApp group and they all buy these lottery tickets every week together. So this guy, he bought the ticket using the money from everybody. And then after he won, he told people that, hey, look, I bought the ticket, so I should take all the money. Why don't I'll take 30%. And all of you will split the remaining 20. And of course, his colleagues would not agree, saying that, hey, it's all of our

0: lottery is. Sometimes they change it to special holidays, and sometimes people just forgot to pay. So I'll buy, and it's very easy to buy. We just buy on our phone, and I will just buy it with my own money. But yeah, unfortunately, I haven't even come close to winning any of that.
1: Life might be easier when you try to be a solo sometimes.
0: Right. In this case, it certainly is.
1: All right. Thank you very much for your update from Hong Kong this morning, Yu Gong.
0: Thank you. Thank you for having me.
1: We're honored to have you.
2: Thank you so much.
1: Bye-bye.
0: Thank you. Bye-bye.
1: สัญญาณก็ทำให้คุณยูกงจากไปแบบสโลโมชันนะคะโอ้โหเป็นเรื่องเงินทองและโชคลาภนะคะซึ่งที่ฮ่องกงเนี่ย เขามีการซื้อลอตโต้แบบเป็นกลุ่มเนาะแล้วดันมีเรื่องอื้อฉาวหรือว่าสแกนเดิลนะคะเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่รวมกันแล้วซื้อลอตโต้ซื้อเรียกว่าหวยได้ไหมหวยของเขาเนี่ยดันมีปัญหากันเอง
2: ก็เป็นเรื่องคือผมว่าบ้านเราก็มีนะแต่ว่าการรวมกลุ่มกันเนี้ยอย่างมูนได้อยู่ในหมู่เพื่อนฝูงไงผู้จัดอย่างผู้จัดรูปแบบเนี้ยเชี่ยบอกอะเราลงถึงกันแล้วก็ให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นทำหน้าที่เป็นคนที่ไปซื้อลอตเตอรี่ในแต่ละงวดแล้วถ้าเกิดว่าถูกรางวัลเราก็มาแบ่งกันนะครับปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยกลุ่มนี้นะเขาบอกว่ามีอยู่8คนนะครับก็ลงขันกันอยู่ ซื้อในงวดนี้ที่มันถูกปรากฏว่าได้รางวัล30ล้านเนี่ยพอได้30ล้านมาปั๊บไอ้เจ้าคนที่ไปซื้อที่บอกว่าเออฉันเป็นคนเดินไปซื้อนะเพราะฉะนั้นเป็นกฎจะต้องได้1ใน3ของเงินรางวัลก็คือ10ล้านส่วนนี้ที่เหลือ20ล้านเนี่ยพวกยูก็ไปแบ่งกันเองพวกที่เหลือ7คนเขาก็เลยบอกว่าโอ๊ยไม่ได้นะเราก็เงินทุกคนมันเท่ากันไงทุกคนเท่ากันถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนเดินไปซื้อเนี่ยก็ตามแต่ว่าเงินทุกคนเท่ากันเป็นการลงทุนเราก็ต้องแบ่งเท่าๆกันสิไอ้เจ้าคนนี้ก็เลยหายตัวไปไม่มาทำงานนะครับคืออยู่ในหายตัวไปไอ้คนที่เหลือก็เลยไปแจ้งความนะครับพอไปแจ้งความขึ้นมาเขาก็ตำรวจก็ไปตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าเงินยังอยู่ในแอคเคาท์ของเจ้าคนนี้แล้วก็บอกภายใน5วันเนี่ยเอ๊ะหลังจากที่ได้รับเงินรางวัลไปแล้วทำไมมันเขาตั้งคำถามนะครับว่าเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นประเทศที่เป็น financial hub ของเอเชียแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับจะมีที่โตเกียวฮ่องกงแล้วก็มาที่สิงคโปร์ใช่ไหมเพราะในเรื่องการถ่ายเทเงินอะไรเนี่ยมันไปได้อย่างรวดเร็วแต่ไอ้เจ้านายคนนี้เนี่ย5วันไปแล้วยังไม่สามารถจะเอาเงินออกไปซื้อนู่นซื้อนี่ได้อีกหรอเพราะว่าเงินในฮ่องกงเนี่ยมันน่าจะไปเร็วแล้วการที่มีเงินอยู่แบบนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะโอนไปซื้อหุ้นหรือว่าโอนออกไปนอกประเทศอะไรต่างๆนานาแต่เงินมันก็ยังอยู่พอเรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาปั๊บคราวนี้มีคนมาสมทบอีกว่าเอ้ยฉันก็เคยจ่ายเงินนะลงไปซื้อไอ้ทีมเนี้ยหุ้นเนี้ยไอ้ซื้อหุ้นไอ้ไปซื้อหวยเพิ่มมาเป็น15คนครับตอนนี้ก็เลยจะต้องเป็นเพื่อนที่ทางการของฮ่องกงก็คือตำรวจที่จะต้องมาสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะก็ไม่รู้มันจะเป็นเรื่องเหมือนแบบอะไรนะที่เราเคยมีเรื่องหวยครูปีชา
1: ค่ะคือเมื่อกี้ฟังแล้วดิฉันก็นึกถึงประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าตัวเลขมันคือ30ล้านนะคะของเขาก็ล้านบ้านเขาเราก็ล้านบ้านเราเนาะแล้ว2ท่านของเคสในบ้านเราเนี่ยก็เป็นท่านนึงเป็นครูท่านนึงเป็นหมวดใช่ไหม
2: ใช่ครับอดีตตำรวจ
1: ค่ะน่าสนใจแหมเงินมันเยอะนะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดก็มีมาแล้วเงินนี่มันคมนะมันบาดมันตัดเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะ
2: ระวังจริง
1: อ่ะพี่ต้นคะเรามาดูประเด็นข่าวสารกันเพิ่มเติมดีไหมคะ
2: ดีครับผมน้ำหวานจะไปก่อนหรือพี่จะไปก่อน
1: ค่ะเดี๋ยวน้ำหวานเล่าก่อนละกันนะคะเพราะว่ามีเรื่องแร่หายากแน่ซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะเทคนิคอลนะคะมันเป็นข้อมูลที่เฉพาะกลุ่มเนี่ยถึงจะรู้จักนะคะโลหะนี้นะเป็นโลหะที่ชื่อว่าอิตเรียมค่ะมีคุณผู้ฟังท่านใดที่รู้จักบ้างค่ะกลายเป็นโลหะลับในมือจีนและเป็นอาวุธต่อรองเกมการค้าโลกที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอิตเรียมเนี่ยเป็นโลหะที่มีความสำคัญต่อ

0: ุตสาหกรรมไฮเทคค่ะตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์ไปจนถึงสารเคลือบป้องกันความร้อนสำหรับเครื่องยนต์ไอพ่นนะคะซึ่งอุปทานทั้งหมดของโลกเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบๆนะมาจากจีนเกือบทั้งหมดของโลกมาจากนี่ทั้งหมดเลยนะคะเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วค่ะจีนได้มีการประกาศควบคุมการส่งออกอิตเทรียมทำให้การส่งออกไปยังสหรัฐเนี่ยหยุดชะงักเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อเรื่องซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอุตสาหกรรมการบินอวกาศพลังงานเซมิคอนดักเตอร์ดูสิแต่ละเรื่องโหดๆทั้งนั้นนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจีนจะกลับมาส่งออกเป็นระยะแต่ว่าปริมาณและจังหวะของการส่งออกเนี่ยไม่สม่ำเสมอค่ะทำให้หลายฝ่ายมองว่าเอ๊ะอิตเทรียมเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้กดดันคู่ค้าของจีนหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐนะคะซึ่งมันไม่ได้กระทบแค่สหรัฐเท่านั้นแต่ว่าญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบจากการพึ่งพาจีนในเรื่องแร่สำคัญแบบนี้ในขณะที่ยุโรปเองก็กำลังจับตาดูเรื่องนี้และพยายามจะกระจายความเสี่ยงนะคะในเรื่องแหล่งจัดหาแร่ลักษณะนี้ค่ะจากโลหะที่แทบไม่มีใครรู้จักนะตอนนี้อิตเทรียมกำลังกลายเป็นหนึ่งในไพ่ใบสำคัญของจีนบนโต๊ะเจรจาการค้าโลกเพราะว่าใครก็ตามที่ควบคุมวัตถุดิบสำคัญย่อมมีอำนาจการต่อรองในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมากขึ้นตามไปด้วยค่ะเรื่องนี้มาจาก Mining เป็นเว็บไซต์ที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องการขุดแร่ขุดเหมืองโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะ Chinese Rare EarthSuppliers halt U.S. shipments amid political concerns. ตึงเหรอตึงก็ขอดึงนิดนึงละกัน
1: ตึงก็อันนี้ผมว่าอันนี้เนี่ยพอเขาดึงอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นง่อยเลยแหละไปไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะว่าแร่ลิเธียมที่คุณน้องน้ำหวานได้เรียนให้คุณผู้ฟังทราบเนี่ยนะครับเป็นแร่ที่แหล่งผลิตหลักของโลกก็คือที่ประเทศจีนนะครับผลิตมากกว่า 90% ของผลิตของการผลิตทั่วโลกแล้วก็แร่ชนิดนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับมันเป็นแร่ที่อยู่แฝงอยู่กับแร่โมนาไมต์กับแร่กาโดลิไนท์นะครับที่จะต้องสกัดออกมาด้วยวิธีการแบบระดับสูงเลยทีเดียว
0: มันต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษคือนอกจากแหล่งจุดกำเนิดมันจะอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเทคโนโลยีในการที่จะสกัดและนำออกมาใช้เนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะซึ่งจีนมีอยู่ตอนนี
1: ้ใช่มีที่เมียนมาอินเดียบราซิลและออสเตรเลียนะครับแต่เขาก็มีแต่ว่าไม่สามารถจะนำเอามาใช้ได้ก็คือต้องส่งไปสกัดที่จีนใช้กับเรื่องจอภาพและหลอดไฟใช้กับการแพทย์รักษาโรคมะเร็งลากฟันเทียมนะครับใช้กับเลเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
0: แต่ละเรื่อง
1: แล้วก็ใช้ผสมกับโลหะผสมแอลลอยเพื่อเพิ่มความทนทานต่อความร้อนในเครื่องยนต์ไอพ่นของเครื่องบิน
0: นะเป็นไพ่ใบสำคัญเลยของจีนอะไรนะตึงหรอตึงโอเคขอควบคุมเรื่องนี้ละกันนะแล้วก็เรื่องการพัฒนาแข่งขันทางเทคโนโลยีเนี่ยมันดุเดือดและแข่งกันแบบรวดเร็วนะมันหมุนเร็ว
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาดูเรื่องการพัฒนาคนของสิงคโปร์กัน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรองประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ปั้นคนรุ่นใหม่เศรษฐกิจสูงวัยสิงคโปร์ค่ะไปคุยกันเลยค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณกฤษรัต
4: น์สวัสดิ์ครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่สุชาติท่านพี่ต้นคุณน้ำหวานท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับ
0: สดใสสู้กับยามเช้านะคะคุณกฤษรัตน
4: ์ครับผมสดชื่นมากครับเช้านี
0: ้วันนี้จะเล่าเรื่องการพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่ของสิงคโปร์นะคะคือเขามีทั้ง โครงการที่จัดสรรเม็ดเงินมาเพื่อใช้ในการให้ทุนการศึกษานะคะสนับสนุนให้เรียนให้สร้างอาชีพใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเรื่องตลาดงานใหม่เนี่ยตรงนี้สะท้อนอะไรบ้างของนโยบายบ้านเขาค่ะ
4: คือที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบนะครับสิงคโปร์เขาสร้างประเทศด้วยคุณภาพของประชากรนะครับคุณภาพของการทำงานนะครับคุณหวานครับที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงระยะหลังเนี่ยนะครับมันมี4ปัจจัยหลักด้วยกันนะครับในการที่เขาจะกำหนดนโยบายในการสร้างคนรุ่นใหม่นะครับก็เนื่องจากปัจจัยผลกระทบด้านแรกก็เนื่องจากว่าเด็กที่เกิดน้อยลงนะครับอัตราการเกิดต่ำนะครับอันที่สองคือวัยของคนทำงานเนี่ยอายุยืนมากขึ้นนะครับวัยเกษียณก็สั้นลงเขาก็จะมีการปรับขยายวัยเกษียณที่สำคัญคือพอเนื่องจากสองปัจจัยนี้ปั๊บเนี่ยมันก็กระทบเรื่องแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะลดลงไปด้วยนะครับสิ่งสุดท้ายเลยที่คุณน้ำหวานเพิ่งเมนชั่นไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามา disrupt ตัวอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับก็มีหลายโครงการด้วยกันจากที่ผ่านมาสิงคโปร์เองโดยท่านนายกแล้วก็ทางสภาก็รับรองหลายโครงการนะครับเช่นในกรณีของเด็กเกิดน้อยเงี้ยนะครับเขาจะมีโครงการที่เรียกว่า baby bonus นะครับในการที่จะให้เงินสนับสนุนเลยครับก้อนแรกตั้งแต่เด็กแรกเกิดเนี่ยตั้งแต่10,000 เหรียญ US $10,000สิงคโปร์เป็นต้นไปจนกระทั่งอายุ17 ปีนะครับก็วงเงินรวมๆก็ถ้าคิดออกเป็นเงินไทยก็เป็นหลักล้านนะครับล้านเกือบ2 ล้านบาทนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเขาไม่ใช่แค่สนับสนุนให้เด็กเกิดใหม่นะครับก็เขาดูในภาพรวมบูรณาการด้วยทั้งในแง่ของพ่อแม่ต้องมีเวลาในการลาวันหยุดวันลาวันป่วยนะครับวันพักต่างๆเพื่อจะมาดูแลลูกด้วยนะครับแล้วก็เขาขยายเรื่องสังคมสูงวัยเกษียณให้ยาวนานขึ้นมีการรีสกิลอัพสกิลแล้วก็นิวสกิลใหม่ๆครับ
0: ค่ะคือไม่ได้สนับสนุนผลักดันให้คนมีลูกกันอย่างเดียวแต่พยายามจะสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวด้วยนะคะ
4: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆ เขาไม่ได้พึ่งพิงเฉพาะเรื่องสถานการศึกษาอย่างเดียวต้องยอมรับว่าระบบการศึกษาสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับพี่ต้นครับคุณวัฒน์ครับคือถ้าเราดูจากดัชนีอะไรต่างๆหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิซซ่าที่มีการเทสเนี่ยนะครับสิงคโปร์อยู่อันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็อยู่เหนือกลุ่มประเทศ OECD ในทุกมิติเลยนะครับโดยเฉพาะที่เขาโดดเด่นมากๆก็เรื่องเกี่ยวกับการสอนให้คนproving ตัว solving การแก้ไขปัญหาแล้วก็การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆคะแนนเข้ามาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ563ถ้าเทียบกับกลุ่มประเทศ OECD อยู่ที่500รวมทั้งมิติต่างๆครับในการจ้างคนของเขานะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในการบริหารจัดการคนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องระบบการศึกษาแต่ก็ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการสร้างครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่มีคุณภาพแล้วก็พ่อแม่มีเวลาในการดูแลลูกอย่างดีมากขึ้นนะครับ
1: สิงคโปร์เนี่ยเขาก็ยังตอนนี้เขาก็อยู่ในสภาพก่อนเราหรือคล้ายๆเราหรือมากกว่าเราครับในเรื่องของ
0: aging
1: การมีประชาaging society เนี่ยครับของเขาไปถึงในระดับไหนแล้วครับแล้วของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อมีความประชากรเนี่ยมีความมีเป็นพวกสูงวัยมากขึ้นขนาดเนี้ยสิงคโปร์เขาจะรักษาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็บทบาทของเขาที่จะเป็นผู้นำในเวทีของอาเซียนแล้วก็เอเชียได้ยังไงครับ
4: ครับพี่ต้นครับท่านผู้ฟังครับก็โดยหลักการคือในแง่ aging society ของเขาก็ตัวเลขค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็เกิน 20% แล้วก็แปลว่าคนสูงวัยที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยทุกๆ100คนก็มีมากกว่า20คนของเราก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในสิ่งที่เขาบาลานซ์3เรื่องนะครับอันที่1คือเขาพยายามให้เด็กเกิดใหม่มากขึ้นนะครับเพื่อแล้วก็ผลิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะครับมิติที่2เนี่ยในกรณีที่แรงงานที่ลดลงครับพี่ต้นครับเขาไม่ได้มองแค่เพียงว่าเอาแรงงานที่เป็นคนสิงคโปร์นะครับอย่างเดียวเขาชดเชยด้วยการนำแรงงานต่างประเทศที่เขาเรียกว่า high skill talent work นะครับเข้ามาซึ่งส่วนของที่นำเข้ามาก็ไม่ใช่น้อยนะครับอยู่ในหลักล้านคนเหมือนกันนะครับเขาเลือกคนครับเขาเลือกในการที่ดึงคนที่มีศักยภาพในการเข้าไปเติมเต็มแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีศักยภาพนะครับซึ่งสัดส่วนเนี่ยล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีก็เองก็แถลงนะครับว่าความเป็นห่วงกังวลของสิงคโปร์คือจะมีต่างชาติที่มี talent เยอะๆเนี่ยเข้ามากลืนคนในประเทศไหมนายกสิงคโปร์ก็แถลงชัดเจนนะครับว่าสัดส่วนต้องต่ำกว่า คนสิงคโปร์ก็แปลว่าคนสัญชาติสิงคโปร์ก็ยังเป็น majority อยู่

0: ขาจะเติมเต็มแรงงานพวกนี้ครับเขาดูเรื่องดึงตั้งแต่เด็กวัยเรียนเด็กที่มีศักยภาพของต่างประเทศนะให้ทุนเข้าไปแล้วก็ให้โอกาสในการทำงานอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของคนสูงวัยเองเขาก็พยายามบาลานซ์ครับก็คือเขาจัดโปรแกรมที่เรียกว่าให้มีการจ้างงานต่อเนื่องเขาจัดเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะครับโดยเฉลี่ยครับท่านพี่ต้นครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่อายุ40ปีเป็นต้นไปของคนสิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลสนับสนุนเงินประมาณสัก 4,000 US ดอลลาร์ต่อปีในการที่จะไป up skill re skill แล้วก็ new skill ครับผม
1: เป็นเงินที่เขาตั้งใจนำมาใช้เลยนะคะในเรื่องการพัฒนาทักษะของคน
0: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคืออย่างที่สิงคโปร์สร้างประเทศด้วยคนนะครับสรุปครับผม
1: ค่ะคราวนี้เราสามารถเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างคะจริงๆคุณบอลนิ่งอาเซียนเราก็นำเสนอบ่อยนะเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าการพัฒนาคนเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญคราวนี้มันมีปัจจัยเรื่องทั้ง AI เรื่องเศรษฐกิจสูงวัยการแข่งขันด้านทักษะนะคะเราเองก็เพิ่งจะลงทุน AI ไปด้วยเม็ดเงินมหาศาลเหมือนกันเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างคะ
0: คือด้านหนึ่งก็คือว่าสิงคโปร์เองก็ยอมรับนะครับว่าในการที่จะผลิตคนหรือเตรียมคนเนี่ยเขาเตรียมคนมุ่งเน้นในเรื่องการใช้ AI นะครับเขาไม่ได้เน้นเพื่อไปสร้าง AI นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นคีย์ success ตัวหนึ่งของเขาคือเขาต้องสอนคนของเขานะครับมุ่งเน้นให้รู้จักการใช้ AI อย่างฉลาดนะครับให้เป็นประโยชน์ให้เป็นเครื่องมือในการที่จะเสริมในทุกภารกิจไม่ว่าจะภารกิจในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของเขาในการ manage นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญของเราคือเราต้องพยายามมุ่งเน้นการใช้ AI มากกว่าที่จะไปสร้าง AI เพราะว่าศักยภาพประเทศเราก็คงจะต้องเริ่มต้นจากการใช้ AI ให้เป็นนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องการเรียนการสอนของเขาชัดเจนอย่างที่ผมเรียนนะครับเขาไม่ได้เน้นการเรียนการสอนแค่เพียงในมหาวิทยาลัยแต่เขาเน้นการเรียนการสอนที่ระหว่างการทำงานด้วยเขาเพิ่มเงินสนับสนุนนะครับให้กับภาครัฐเนี่ยสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้กับแต่ละบริษัทโดยเฉพาะ SME ครับผมคิดว่า SME บ้านเราเนี่ยเป็นมีสัดส่วนค่อนข้างสูงมากคุณนภัทรครับถ้ารัฐบาลสามารถจะมุ่งเน้นเพิ่ม AI เข้าไปในระบบใช้ AI ใน SME ได้นะครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับผม
2: คุณกิจลักษณ์ครับในบ้านเราประเทศไทยเราเองเนี่ยเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนในทุนมนุษย์เนี่ยคิดว่าเรามีมากพอที่จะสามารถที่จะแข่งขันนะครับกับประเทศอื่นๆหรือว่าสิงคโปร์หรือประเทศชั้นนำได้หรือยังครับ
0: คือถ้าเทียบจากสัดส่วนครับพี่ต้นครับก็ต้องยอมรับว่าทุนมนุษย์เนี่ยเรากำลังพูดถึงในระยะแค่ย้อนหลังไปไม่ถึง10ปีนะครับเรื่องการลงทุนพวกนี้มันต้องเป็นการลงทุนระยะยาวหรือลองเทอมนะครับแต่ก็ยังไม่สายเกินไปเพราะตอนนี้รัฐบาลเองประเทศไทยเองก็กลับมาเน้นเรื่องทุนมนุษย์ผมคิดว่าเรื่องการสร้างคนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเรามองอย่างเป็นระบบนะครับตั้งแต่เรื่องการแรกเกิดจนกระทั่งไปจนกระทั่งการวัยทำงานแล้วก็ไปจนกระทั่งวัยหลังการทำงานเนี่ยผมว่าถ้าเรามองอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับผมคิดว่าใน3ปี5ปีเนี่ยทุนมนุษย์ของไทยเนี่ยก็จะมีศักยภาพเพราะพื้นฐานของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆนะครับผม
1: จริงๆเมื่อเทียบกับไซส์ด้วยนะคะขนาดของประเทศเราเนี่ยนะคะคราวนี้คุณกฤษรัตน์มองว่าอะไรคะที่จะเป็นเรื่องการลงทุนมนุษย์ในไทยที่เราพอจะทำได้ในระยะอันใกล้นี
0: ้คือในระยะอันใกล้ครับคือผมอ้างอิงถึงตัวบทรายงานของ World Bank นะครับที่จะมีการประชุม World Bank ประจำปีในประเทศเราเนี่ยในช่วงเดือนหน้าเนี่ยผมคิดว่าAI แล้วก็การพัฒนาเนี่ยเรื่อง advanced manufacturing คือเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมันจะต้องมีการเพิ่มเติมเข้าไปในคนรุ่นใหม่ก่อนนะครับสำหรับคนที่กำลังจะผลิตสถานการศึกษาที่ผลิตออกมาเนี่ยผมคิดว่า advanced technology ต่างๆเนี่ยต้องเติมเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญคือเราต้องสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานเราด้วยเทคโนโลยีครับเติมต่อยอดเข้าไปเช่นเรื่องไอทัวริสต์อย่างเงี้ยนะครับเรื่องการท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องเกษตรเรื่องเกษตรเรื่องอุตสาหกรรมอาหารพวกนี้ครับมันเป็นพื้นฐานเดิมของเราอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เกิดที่เราใช้คำว่า smart farming นะครับอะไรทั้งหลายแหล่พวกนี้ครับซึ่งถ้ารัฐบาลสามารถที่จะจับมือร่วมกันกับภาคเอกชนด้วยนะครับในการที่จะเติมเต็มเหล่านี้แล้วก็ดึงเทคโนโลยี

0: ศักยภาพจากต่างประเทศเชื่อมโยงกับสิงคโปร์หรือกลุ่มประเทศที่มีพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแล้วพวกนี้ครับก็จะเติมเต็มให้ไวยิ่งขึ้นครับ
1: จากข้อมูลที่ผมได้รับทราบมาเนี่ยนะครับเรามีแรงงานคนรุ่นใหม่เนี่ยวัยหนุ่มสาวเนี่ยที่อยู่กับเรื่องของการขนส่งในกรุงเทพเนี่ยประมาณ 200,000 คนเรามีรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะทำยังไงให้คนในกลุ่มนี้เนี่ยสามารถไปสู่แรงงานที่มีคุณภาพในเรื่องของการใช้ AI และเทคโนโลยีได้บ้างไหมครับ
0: คือในเรื่องของแรงงานปัจจุบันนะครับคนหนุ่มสาวเองปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มการทำงานก็อาจจะเปลี่ยนไปอย่างที่พี่ต้นเรียนนะครับก็จะมีกิ๊กอีโคโนมีเข้ามาแรงงานประเภทอิสระแล้วก็เอ็นเทอร์เพรเนอร์ต่างๆพวกนี้ครับทีนี้ในส่วนของเทคโนโลยีเองอ่ะอย่างที่เรียนเลยครับว่าการเรียนนอกห้องเรียนการเรียนนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยหลักสูตรอะไรต่างๆพวกนี้ครับต้องเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในการเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือองค์การภาคเอกชนสภาการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับก็น่าจะมีส่วนในการที่ช่วยสนับสนุนโปรแกรมต่างๆที่จะต่อยอดให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการที่จะไปต่อยอดอาชีพของเขาในระยะยาวครับคงไม่ใช่แค่เพียงเป็นอาชีพอิสระอยู่ตลอดไปนะครับการสร้างธุรกิจจากสเกลเล็กไปหากลางไปหาใหญ่ครับพี่ต้นครับ
2: ค่ะก็ต้องพัฒนาไปหลายๆเรื่องนะแล้วตอนนี้มีเรื่อง AI นะคะที่เติบโตพัฒนาทั้งเราต้องรู้จักใช้งานและเราก็ต้องรู้จักที่จะรอดในช่วงที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดแบบนี้ด้วยนะคะเช้านี้ขอบคุณคุณกฤชรัตน์มากๆนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังแล้วก็คิดว่าเมื่อมาเรียนอยู่ในหลักสูตร CEO of ASEAN ในรุ่นที่3ก็คงจะได้มีโอกาสฟังคุณกฤชรัตน์แบบเต็มๆมากกว่านี้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะถูกต้องนะคะเอาละค่ะวันนี้มีคุณผู้ฟังที่บอกว่าคนไทยต้องพัฒนาตนเองนะแล้วก็รัฐบาลต้องมองเรื่องการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะอีกท่านนึงบอกว่าคนไทยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพตนเองให้คิดเชิงระบบแล้วก็คิดแผนระยะยาวมากกว่าเฉพาะหน้านะคะก็น่าสนใจมากๆเลยสำหรับความเห็นของคุณผู้ฟังในเช้านี้นะคะ
1: ครับผมก็วันนี้คุณหมอเนี่ยซึ่งของเราก็ทำหน้าที่มาจนกระทั่งจะหมดเวลาแล้วนะครับเราทั้งสองคนคุณน้องน้ำหวานอุตริศรีชันกินแล้วผมต้นสินชาติสว่างกุลก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้6:30 น.ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสุรพรยานาวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันอังคารที่15 กันยายน 2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะก็ปรากฏว่าเมื่อวานเหตุการณ์ใหญ่สุดก็คือเรื่องของรายชื่อสว.ที่กกต.มีการแถลงออกมาใช่ไหมคะในช่วงหลังบ่าย3โมงที่229คนปรากฏว่าเขาบอกปลาลอดตะข่ายไปธรรมดาปลาลอดตะข่ายจะเป็นปลาปลาตัวน้อยตัวนิดตัวเล็กใช่ไหมคะอันนี้เป็นปลาตัวใหญ่ทั้งนั้นที่เหลือนี่เขาบอกปลาสิวปลาสร้อย77คนเนี่ยจริงๆมากนะคะ
5: ก็ถือว่าเยอะนะจาก229คนนี่มีมติสั่งฟ้องถึง77คนนะครับซึ่งใน77

0: กรณีอย่างที่คุณชูพรเรียนคุณผู้ฟังว่าไม่ใช่ปลาซิวปลาส้อยนะเป
1: ็
0: นปลาใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นสวชุดปัจจุบันเนี่ยถึง26คนด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนรวมทั้งมีบุคคลอื่นถึง15คนแต่ปลาใหญ่ที่หลายคนก็จับตาดูโดยเฉพาะกลุ่มของพรรคประชาชนกับกลุ่มไอลอว์ก็คือสมาชิกและรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยที่บอกรอดไปหมดเลยทุกคนไม่มีใครติดร่างแหในชุดที่ถูกปองเลยครับ
1: ค่ะซึ่งประเด็นนี้แหละเป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่จริงๆก็คือทางพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ผู้ที่ต้องการตรวจสอบ อยากจะให้ติดเข้ามาในตะข่ายนะในแหในอวนเนี่ยเพื่อที่จะได้มีโอกาสเข้าไปตรวจสอบถึงเรื่องของความไม่ชอบมาพากลของระบบของการเลือกสว.ว่ามันมีความผิดปกติและมันมีการทุจริตในแวดวงหรือว่าจะเรียกว่าเป็นทุจริตหรือว่ามีความผิดปกติมีการหัวกันนะตามข้อมูลที่มีการเผยแพร่มาก่อนหน้านั้นแล้วก็บี้กันมาตลอดนะคะรวมถึงความเห็นว่า77คนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกซึ่งไม่ค่อยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งมันเป็นไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเพราะกลุ่มเป้าหมายก็คือนักการเมืองในพรรครัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและจะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองใหญ่ๆของพรรคภูมิใจไทยเนาะหรือว่าพรรครัฐบาลนะ
0: แต่หัวหน้าพรรคด้วย
1: หัวหน้าพรรคด้วยหัวหน้าพรรคไปว่ายน้ำรอดไปก่อนเลย
0: ไอ้กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาบอกไม่มีใครติดร่างแหชุดนี้มาเลยก็เลยทำให้พรรคประชาชนกับกลุ่มไอลอว์เนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมาติดครั้งนี้มันดูแปลกๆนะดูไม่น่าเชื่อถืออะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะแล้วที่เมื่อวานก็มีการออกมาแถลงกันหลายยกเหมือนกันนะก็เป็นที่พักการเมืองใช่ไหมคะเพราะเมื่อวานหลังคาที่โรงอาหารถล่มไปแล้วก็ยังเขาก็ยังไม่ได้อะไรกันมากมายนี่ปรากฏว่าวันนี้ค่ะจริงๆมันมี26สว.ที่อยู่ในข่ายคดีหัวเนี่ยนะคะวันนี้ก็ไปประชุมสภาตามปกติด้วยนะแถมก็บอกเพื่อนสว.ตอดให้กำลังใจกันโอ้โหคุณหนาวฝากข้างอบอุ่นอะไรแบบนี
0: ้ก็ต้องดูกันเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับท่านออกมาแถลงแล้วก็คือจากนี้ไปคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดจะต้องทำคำวินิจฉัยนะครับย
1: ื
0: ่นต่อศาลฎีกาภายใน60วันนะครับโดยสว.ที่ถูกดำเนินคดีทั้ง26คนนั้นยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่วันนี้เลยมีการเข้าไปประชุมวุฒิสภาใช่ไหมครับมีการเว้นแต่ว่าถ้าหากศาลมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาตอนนั้นก็อาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งอย่างไรด้วยนะครับ ซ
1: ึ่
0: งสว.ชุดนั้นก็อาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานะครับซึ่งหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดสมาชิกภาพของสว.ทั้ง26คนนั้นนะครับก็จะสิ้นสุดลงนับจากวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะเห็นว่าก็จะมีการแจ้งความอะไรด้วยเนาะแล้วก็มีการนำรู้สึกจะเป็นคลิปแล้วก็ข้อมูลของหนึ่งในอดีตสว.อดีตได้ปะคุณเอกภพคุณเอกราชช่างเหลาอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่อดีตสส.
1: อดีตสส.เออแล้วก็เป็นคนที่เอาข้อมูลมาเผยแพร่แล้วตอนหลังกลับคำกลับเขาเรียกอะไรนะกลับแค่เหมือนคำให้การนะจริงๆเขาไม่ได้ให้การหรอกก็คือกลับข้อมูลว่าคือขอถอนตัวนะไม่ให้ใช้ข้อมูลอันนี้มันก็จะมีอีกวาระหนึ่งซึ่งสำคัญและอาจจะเกี่ยวข้องก็คือวันที่28กันยายนที่ศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่มีนัดหมายสำคัญในเรื่องของการอ่านคำวินิจฉัยอันนี้จะเป็นคดีบาร์โค้ดแล้วก็คดี QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งส.ส.ซึ่งอาจจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องตรงส่วนนี้นะซึ่งจะเป็นเรื่องของรูปแบบและการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่มีรหัสบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดว่าเข้าข่ายที่จะทำให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนได้ซึ่งจะขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนโดยลับตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะซึ่งอันนี้พูด

0: ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องหลังจากที่ได้มีการรับการร้องเรียนจากประชาชนอ่ะย้อนกลับมาที่เรื่องของสสสวและกกต.นะคะก็ปรากฏว่ามีกระแสที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลังจากมีการแถลงของกกต.ไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีความเห็นกันว่าคือกกต.นั้นอาจจะมีเพียงแค่คือไม่ใช่ว่าเป็นศาลอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถึงกับมีหลักฐานอย่างชัดเจนและเพียงแต่มีข้อมูลที่เชื่อว่ามีมูลหรือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะส่งดำเนินคดีหรือว่าส่งต่อไปที่ศาลได้เนี่ยก็จะมีการเหมือนขึ้นบัญชีเนาะในก็คือตอนนี้ก็คือ77คนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เขาก็เลยบางสำนักพิมพ์เขาก็เรียกว่าหูปล่อยผีนะ
1: ครับเราต้องไปดูคนที่เขาจับตาดูมากเป็นพิเศษอย่างพรรคประชาชนนะ
0: คุณว่าไปก่อนคอมพิวเตอร์ดิฉันยังไม่เป็นใจ
1: ครับไม่แถลงข่าวที่สภาแต่ว่าไปแถลงข่าวที่ทำการพรรคเลยนะครับก็คุณณัฐพงษ์
0: คุณณัฐพงษ
1: ์เรืองปัญญาพุทธหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในมหากาพย์การโกงเลือกตั้งสวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยนะครับซึ่งเขาบอกว่าพรรคเห็นว่าการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักกฎหมายถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นทางพรรคประชาชนก็เตรียมที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อคณะกรรมการเลือกตั้งทั้ง7คนถามความผิดฐานความผิดมาตรา157นะครับแล้วก็จะสนับสนุนเพื่อให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยที่ยังไม่ถูกฟ้องเนี่ยจะนำมาเปิดเผยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พรรคประชาชนได้แถลงเมื่อวานนี้นะครับ
0: ซึ่งก็คาดว่าจะฟ้องมาตรา157นั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าตัดตอนทำให้พรรคภูมิใจไทยรอดคดีหัวสวไปนำโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะหรือว่าคุณเท้งที่ออกมาแถลงหลังจากมีการแถลงของทางกกต.ที่มีรายชื่อที่เขาบอกว่าเชื่อ77คนที่จะส่งไปที่ศาลฎีกาในคดีเอี่ยวโกงสวนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการแถลงน่าจะก่อน6โมงเย็นนะประมาณ5โมงกว่าๆนะคะโดยคุณเท้งนะคะนอกจากเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็มีรองหัวหน้าพรรคมีส.ส.พรรคของพรรคประชาชนมาร่วมกันแถลงหลายท่านเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่กรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีหัวสวทั้งสิ้น77คนโดยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสวในปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคสสแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรัฐมนตรีไม่มีการส่งฟ้องแต่อย่างใดนะคะก็เขาบอกว่าคือผลที่ออกมาจริงๆไม่ใช่มติเอกฉันท์แต่ว่าเป็นเสียงข้างมากนะคะคุณเท้งเองคุณณัฐพงศ์บอกว่าคดีการโกงเรื่องสวถือเป็นหนึ่งในมหากาพย์การโกงครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งเกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเขาเรียกว่ากินทั่วประเทศอันนี้ขยายความคำของคุณจักรพันธ์นะก็บอกว่าต้องการควบคุมสถาบันทางการเมืองผ่านกระบวนการที่ขัดต่อกฎหมายไม่มีความยึดโยงกับประชาชนอย่างไรก็ตามนะคะกกต.มีมติสั่งฟ้องเพียงแค่ส่วนน้อยก็ผลการไต่สวนก็คือสั่งฟ้องสว.แค่26คนแล้วก็ไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามส.ส.กรรมการพรรคนะหรือรัฐมนตรีไม่เหลือไม่มีแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยคุณเท้งบอกว่าเป็นการตัดทอนให้เรื่องของผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ต้องถูกพิสูจน์ในชั้นศาลนะซึ่งจริงๆคุณเท้งบอกว่าหลักฐานเกี่ยวกับขบวนการโครงการที่เลือกสว.ที่ถูกกล่าวหาเช่นโพยนะใบสั่งสถิติบัตรลงคะแนนเส้นทางทางการเงิน

ทั้งคลิปเสียงหลักฐานการนัดหมายตามศูนย์ทำโพยประวัติการโทรศัพท์นะล้วนเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่าการกระทำความผิดนั้นเป็นลักษณะรูปแบบกระบวนการที่จะต้องไม่ตัดทอนแบ่งแยกหรือสั่งฟ้อง

0: มีความชัดเจนช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับสวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
3: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับอันนี้เราคุยเรื่อง
0: นิดหน่อยใช่ขอนิดหน่อยนิดหน่อย
3: ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากสวแล้ว
0: มีแต่ว่าขอนี้ก่อนเพราะคดีมันใหญ่แล้วก็อย่างวันก่อนที่เราก็คาดหมายกันว่ามันก็จะมีอยู่3ประเด็นที่ผลจะออกมาก็คือสั่งฟ้อง229คนตามที่ทางพรรคฝ่ายค้านคาดหวังแล้วก็อาจจะมีบางส่วนแล้วก็ยกฟ้องเลยคือหมายถึงว่ายกคำร้องเลยก็คือไม่ฟ้องใครเลยนะเพราะปรากฏว่ามันก็เป็นไปในแนวทางที่2คือบางส่วนที่น่าจะต้องมีการฟ้องต่อคือ77คนหลายคนก็บอกว่าโหนี่ปลามันลอดตะข่ายไปส่วนใหญ่มันเป็นปลาใหญ่ที่เขาหวังไว้เช่นเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ทางฝ่ายบริหารปัจจุบันหรือว่าอยู่ในพรรคภูมิใจไทยหรือแม้กระทั่งเป็นส.ส.หรือเป็นรัฐมนตรี
3: คุณศิวพรต้องไปดูหลักการทางกฎหมายของกกต.นะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคือเรื่องเนี้ยมันเป็นการใช้ดุลพินิจของกกต.
0: ใช่
3: ส่วนที่ว่าประธานกกต.พูดว่าเคยเป็นศาลมาก่อนแล้วก็พยานไม่น่าจะถือเลยครับ
0: ไม่เยอะไม่น่าเชื่อถืออ
3: ันนั้นเดี๋ยวละไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังเอาหลักการก่อนคือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยผม
0: เขาไม่ใช่ศาล
3: เขาไม่ใช่ศาลหรอกแต่ว่าผมก็ต้องไปดูว่าประเทศอื่นอ่ะกกต.เนี่ยเขาวางตัวกันยังไงประเทศอื่นอ่ะประเทศอื่น
0: ความอันนี้หมายถึงความประพฤติหรือการวางตัวเลย
3: คือ
0: ยังไง
3: องค์คำว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าเป็นองค์กรอิสระใช่ไหม
0: ใช่
3: ไม่ได้สังกัดใครจะมาชี้นิ้วสั่งไม่ได
0: ้ค่ะ
3: แล้วก็ในบางประเทศเนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยคือมีหน้าที่ฟันเลยว่าผิดหรือถูกอ่ะ
2: ครับ
0: ไม่ต้องส่งต่อ
3: ไม่ต้องส่งต่อฟันเลยว่าผิดหรือถูกแต่ปรากฏว่าองค์กรอิสระของประเทศไทยในปี2569ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ถูกตั้งคำถามจากเรื่องของบัตรการเลือกตั้งบาร์โค้ดการหัวสวถูกตั้งคำถามนะต
0: ั
3: ้งคำถามว่าในการใช้ดุลพินิจตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยท่านใช้ดุลพินิจแสวงหาข้อเท็จจริงมากแสวงหาข้อเท็จจริงน้อยหรือวินิจฉัยเลย
0: ค่ะสมเหตุสมผลไหม
3: ถ้าเอาหลักการของศาลถ้าเอาหลักการของศาลมาเนี่ยไม่ต้องมีกกต.แล้วครับปล่อยให้หมดนะครับไม่ต้องมีฟ้องหรอกครับ
0: หมายความว่าไง
2: ทำไมไง
3: อ้าวคุณไปรู้ได้ไงว่าเขาหัวสว 100% ถ้าคุณเอาหลักการศาลมาชี้ถูกชี้ผิดว่าสว.คนนั้นหรือผู้สมัครสว.คนนี้จะมีความผิดตามกฎหมายคุณเอาหลักการอะไรมาเป็นตัวยืนอ่ะคุณใช้หลักอะไรอ่ะในการชี้คนที่1กับคนที่2แตกต่างกันน่ะคณะองค์คณะในการพิจารณาทำคดีหัวสว.เดิมคณะที่เท่าไหร่36ป่ะ
0: 2616ครับ16อันนี้พยานเลขที่16กับ26 26กับ36
3: มันจะมี
0: 26นี่ต้องการลุยทั้งยวงนะ
3: ก็จะมีคณะ26ที่เขาต้องการจะดำเนินคดีทั้งหมดแต่ทีนี้พอมีการเปลี่ยนคณะทำงานของพนักงานกกต.ก็บอก
0: เป็นคณะ36
3: เอาจะเป็นคณะ36ก็เอาเฉพาะที่หลักฐานชัดคำถามที่น่าสนใจคือคุณผู้ฟังถ้าเราดูกกต.เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะเห็นกกต.เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งที่อยู่หน้าคูหาครับที่อยู่ประจำคูหาแต่ถ้าเรามองถอยออกมาหน่อยกกต.มีอำนาจของตำรวจที่เวลาคนด่ากันพ
0: ี่
3: น้องประชาชนเดินไปแจ้งความโรงพัก
0: ก็จับได้นะ
3: คำถามคือ
0: แจ้ง
3: คำถามคือดุลพินิจของกกต.ในการแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยมันต้องขนาดไหน
0: ระดับไหน
3: คือเรากำลังบอกว่าพยานหลักฐานที่จะส่งไปยังศาลเนี่ยเป็นพยานหลักฐานที
0: ่
3: น่าเชื่อถือ ใช้คำว่า

0: น่าเชื่อถือกับไม่น่าเชื่อถือ การไม่น่าเชื่อถือเนี่ยผมเห็นประธานกกต.มาแถลงเกี่ยวกับพยานที่ให้ถ้อยคำกลับไปในลักษณะกลับไปกลับมาคุณจักรพันธ์คุณศิวพร
1: ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือเหรอ
0: คือผมเนี่ยนะมันมีสองมุมมองเรื่องนี้คุณผู้ฟังที่ทำให้เราอดโมโหไม่ได
1: ้มุมมองที่หนึ่ง
0: มุมมองที่หนึ่งคือกกต.กำลังบอกว่าคนที่ตัวเองส่งไปศาลเนี่ยผิด 100%
2: อืมครับ
1: ครับ
0: ทำไมผมถึงพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าประธานกกต.ซึ่งพูดเมื่อวานว่าไอ้ที่ไม่ฟ้องเนี่ยดูแล้วพยานกลับไปกลับมาไม่น่าเชื่อถือก็แสดงว่าไอ้ชุดที่ส่งไปเนี่ย 100% เมื่อมัน 100% เสร็จปุ๊บเขาฟ้องเรื่องอะไรคุณจักรพันธ์เขาฟ้องเรื่องหัวสว.
1: ครับเข้าใจเข้าใจคุณ
0: ก็แสดงว่าในกระบวนการสรรหาจัดหาเลือกตั้งคัดสรรที่ประชาชนไม่ได้เลือกโดยตรงเนี่ยมีการหัวสว.จริงเขาถึงส่งสารเมื่อวานเนี่ยแต่ถึงแค่ส่งไปปริมาณน้อยกว่าที่ไอลอต้องการ
1: อันนี้หมายถึงว่าคุณรณรงค์เห็นว่าเขาพูดประหนึ่งว่าตัวเองเป็นสารเพราะนั้นมันก็คือพยานหลักฐานมัน 100% ถูกไหมแต่ในความเป็นจริงเท่าที่เห็นเวลาอยู่หน้าตู้อะไรต่างๆเนี่ยหรือหน้าคูหาเนี่ยมันต้องเป็นหน้าที่มันเป็นลักษณะของการทำงานแบบตำรวจคือเป็นพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานที่มีเพียงพอแล้วก็ส่งฟ้องต่อแบบนั้นนะป่ะ
0: คุณผู้ฟังเคยเห็นการแทรกแซงคดีในโรงพักไหม
1: เคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็น
0: การแทรกแซงคดีในโรงพักคุณจักรพันธ์โดยหลักการทางกฎหมายกระบวนการยุติธรรมต้องแทรกแซงไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะอ
2: ืมครับ
0: เราไม่ได้แทรกแซงครับเราตั้งคณะกรรมการค่อมเข้าไปในพนักงานสอบสวนเราตั้งคณะกรรมการพอเราตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจากเดิมเนี่ยหนึ่งคดีเนี่ยเราใช้ร้อยเวรชี้เลยว่าคดีนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรานั้นมาตรานี้จากพฤติการแบบนี้มีความผิดยังไงหลักฐานยังไงดูแล้วน่าจะกระทำความผิดก็แสวงหาหลักฐานต
1: ่
0: อแต่ถ้าเกิดว่าร้อยเวรดูแล้วมีความไม่ยุติธรรมอ่
1: ะ
0: อยากจะเอื้อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันคนที่เขาเสียเปรียบเขาก็จะไปร้องผู้กำกับใช่ไหมร้องเรียนผู้กำกับให้ผู้กำกับลงมาทำผู้กำกับเขาก็จะใช้วิธีว่าอ่ะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมของการเริ่มต้นตามปวิอาญาเดี๋ยวผู้กำกับตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาทำคดีนี้เวลาสั่งความเห็นจะไม่ได้มีแค่ร้อยเวรหนึ่งคนจะมีเป็นคณะสั่งก็จะเหมือนกับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งชุด26ตั้งชุด36ขึ้นมา
1: ค
0: ือเดิมเนี่ยสั่งคนเดียวนี้ตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อสั่งไปในแนวทางเดียวกันการเป็นคณะทำงานนั่นหมายถึงว่าเวลาคุณให้ความเห็นทางกฎหมายคุณต้องบันทึกไว
1: ้
0: และในการที่คุณบันทึกไว้เนี่ยมันจะถูกตีความว่าคุณมีความเข้าใจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: นี่มันจะไล่ลงมาอย่างนี้แต่มันก็เป็นเกราะคุ้มครองเรื่องของดุลพินิจของพนักของเจ้าพนักงานผมใช้คำนี้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานที่สั่งโดยชอบโดยกฎหมายคือถ้าคณะกรรมการมีความเห็นว่าพยานหลักฐานที่ดูแล้วเนี่ยผมไม่ได้เอื้อให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ผมมีดุลพินิจส่วนตัวของผมว่ามันไม่พออ่
1: ะ
0: ผู้ร้องช่วยไปหามาเพิ่มได้ไห
1: ม
0: แต่กกต.เนี่ยมันเป็นระบบที่ต้องไปแสวงหาหลักฐานนะเมื่อมีคนร้องมาก็ต้องไปหาต่อคำถามก็คือมันจะเหมือนกับคดีที่โรงพักอะครับเวลาที่พยานหลักฐานไม่เพียงพอฟ้องเราคุณจักรพันธ์คุณเสียว
1: พรก็ต้องออกแรง
0: ผมหน่อยเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงต้องถามผมหน่อยมันจะเป็นเรื่องทางเทคนิคแล้วอย่างเงี้ย
2: อย่างนี้เปลี่ยนอย่างนี้ได้ไหมครับคุณรณรงค์สมมติว่า
1: คนที่ไม่เข้าใจ
2: กรรมการเนี่ยเป็นเหมือนต้นน้ำไปอยู่ที่โรงพักแต่กกต.เนี่ยอาจจะเหมือนกลางน้ำได้ไหมไอ้เปรียบเสมือนเป็นอัยการได้ไหมที่จะเตรียมว่าข้อมูลหลักฐานจากโรงพักมาเนี่ยมันบางอย่างมันอ่อนบางอย่างมันไม่ละเอียดบางอย่างมันไม่มีข้อมูลกับกกต.ในฐานะอยู่กลางน้ำเนี่ยเปรียบเสมือนอัยการเนี่ยก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ไปทำมาใหม่ทำแล้วก็เห็นว่าอันนี้ส่วนนี้สามารถที่จะฟ้องได้ก็ยื่นฟ้องต่อศาลแต่บางส่วนที่เห็นว่ามันไม่ฟ้องไม่ได้ก็เลยไม่ฟ้องตัดตกไปอย่างนี้พอจะ

0: เปรียบเทียบภาพอย่างนี้ได้ไหมครับ
1: คือตอนนี้นะครับกกต.เนี่ยกำลังพยายามที่จะใช้ดุลพินิจของตัวเองเกี่ยวกับการวินิจฉัยข้อเท็จจริงเรื่องของพยานหลักฐานเนี่ยในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานแล้วเมื่อวานเนี่ยเขาชั่งน้ำหนักมาแล้วแล้วปรากฏว่าเขาชั่งว่าพยานหลักฐานเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเขาเลยไม่ส่งไปศาล
0: เนี่ย
1: เรื่องที่เราคุยกันมาและที่มีการแถลงข่าวกันคือสาระสำคัญคือพยานหลักฐานที่กกต.วินิจฉัยไม่น่าเชื่อถือ
0: ครับ
1: ที่เราคุยกันแต่คุณจักรพันธ์
2: เหมือนเขาวินิจฉัยมาแล้ว
1: คือในคำวินิจฉัยที่บอกพยานไม่น่าเชื่อถือเนี่ยผมจะอธิบายยังไงดี
2: อธิบายว่าถ้าเป็นตำรวจเขาจะคิดยังไงเขาจะทำยังไง
1: สมมติว่ามีร้อยเวรหนุ่มไฟแรงชื่อร้อยตำรวจโทจักรพันธ์แล้วกัน
0: ชื่
1: อ อยากจะสั่งฟ้องให้ได้ผมก็โหยภูมิกับสั่งก็สั่งไม่ได้
2: ค่ะ
1: งั้นตั้งรองภูมิกับหรือตั้งที่ใหญ่กว่าไปเป็นคณะกรรมการร่วมเวลาเซ็นเวลาสั่งสำนวนจะได้สั่งตามเสียงโหวต
0: คร
1: ับทีนี้พอเป็นเสียงโหวตแล้วเอ๊คุณจักรพันธ์เสียงเดียวนี่ตอนแรกชุดคณะไหนนะที่บอกฟ้องหมดอ่ะ36ป่ะ
2: 26
1: ฟ้องหมดเขาจะมีสัดส่วนเสียงฟ้องไม่ฟ้องอยู
2: ่ค่ะ
1: ทีนี้พอเขาไปเปลี่ยนคณะเสร็จปุ๊บดุลพินิจของเจ้าพนักงานก็เปลี่ยนตามคณะพอเปลี่ยนตามก็มองพยานหลักฐานคนละบัตรคนละ
2: ชุดอ่ะเขาเรียกว่าคนละชุดความคิด
1: แหม
2: แต่ขอโทษนะถ้าพูดถึงประเด็นนี้คือถ้ามันเป็นข้อมูลเดียวกันนะมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เพิ่มเติมมาเนี่ยมันไม่ควรจะแตกต่างกันมากซะจนเนาะ
1: คือเมื่อวานเนี่ยถ้าประธานกกต.เนี่ยท่านไม่อ้างว่าท่านไทยเคยทำงานเป็นศาลมาก่อนศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาที่ท่านพูดท่านกำลังบอกว่าท่านเอาองค์กรที่ท่านเคยทำงานมาการันตีผลงานกกต.เมื่อวานนั่นน่ะคือเหตุผลที่ผมอยากจะเข้าสายวิทยุวันนี้เหลือเกิน
2: รู้สึกไม่สมเหตุสมผล
1: คือการไปอ้างองค์กรว่าตัวเองเคยเป็นผู้พิพากษามาก่อนแล้วก็วันนี้มาสั่งฟ้องคดีหัวสวขอให้ทุกคนเชื่อใจ
2: มันก็ไม่ถูกนะ
1: มันไม่ถูกอะ
0: ท่านบอกงี้ได้ไหมมีประสบการณ์ว่าประสบการณ์ของท่านอยู่ในวงการยุติธรรมมาเนี่ย30กว่าปีเป็นผู้พิพากษามาหลายคณะหลายศาลแล้วเนี่ยก็เรียกว่าท่านทำงานเนี่ยโดยยึดหลักกฎหมายโดยยึดหลักพยานหลักฐานชัดเจนในการที่จะดำเนินการต่างๆอะไรที่หลักฐานมันอ่อนพยานหลักฐานมันไม่ชัดเจนท่านอาจจะปรับตกไปไม่ฟ้องตรงนี้พอจะฟังได้ไหมครับ
1: คือหลักการเนี่ยเวลาอธิบายให้มันสวยหรูอ่ะมันฟังได้อ่ะคุณจักรพันธ
2: ์คือ
1: ผมอ่ะคืออันนี้นะนิดเดียวเลยไม่ต้องมาอ้างว่าเคยทำงานศาลมาก่อนได้ไหมอ
2: ันนี้น่าจะดีสุด
1: คือเวลาสังคมเวลาประชาชนเขาด่าเขาจะได้ไม่ไปด่าถึงที่ทำงานเก่าท่าน
0: ท่านก็อยากจะแสดงให้เห็นว่านี่ทำงานด้านกฎหมายมาไม่ใช่ว่าแหมแค่หลับหูหลับตาแล้วท่านก็จะเปรียบเสมอนะว่ากกต.เนี่ยไม่ใช่ไปรษณีย์ไม่ใช่มีหน้าที่แค่ส่งไปเฉยๆมันก็ต้องมีการสืบสวนไต่สวนวินิจฉัยการกรองตามหลักฐานจริงๆแล้วถึงจะส่งให้ศาลเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระศาลไม่ใช่ว่าอะไรก็โยนฟ้อง400คน500คนก็ให้ศาลไปพิจารณาเองท่านกุศลช่วยกันกรองอย่างนี้ได้ไหม
1: อยากเสียงประธานกกต.ให้ฟังเหลือเกินในประโยคเน
2: ี้
1: ยจริงๆแล้วผมก็นั่งฟังประโยคเดียวกันที่คุณจักรพันธ์อ่านนี่แหละ
0: ครับ
2: คือ
1: ฟังแล้วอารมณ์สุดขีดเลยอ่ะ
2: ในกรณีที่มันมีบางส่วนที่อาจจะเห็นว่ายังเป็นที่สงสัยแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ส่งเลยมันจะตัดโอกาสอย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกเลยนะตัดตอนใช่ไหมมันจะตัดตอนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือคนที่เขาสงสัยหรือว่าควรสงสัยออกจากกระบวนการทั้งหมดเลยไหมมันมีโอกาสที่จะฟ้องสว.หรือว่าผู้ที่สมัครในท่านที่หลุดรอดไปที่เรียกว่าปลาลอดตะข่ายไปเนี่ยได้อีกหรือเปล่านอกเหนือจากกต.แล้วเนี่ยมันจะทำให
1: ้
2: โดนตัดตอนไปไหมเออ
1: ตั้งคำถามอย่างนี้ดีกว่าDSI ตอบคดีหัวสวมาจนกระทั่งมีการกลับคำให้การของพ พยาน

0: ในสำนวนคดีที่เป็นพยานสำคัญ
1: คุณเอกราช
0: ไปบอกว่าคนไหนเนี่ยผมว่าน่าจะหลายคนคือพยานเนี่ยในคดีหัวสวเนี่ยมีปริมาณเยอะและมีการกลับคำให้การครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามคือถ้ามีการสอบปากคำครั้งเดียวแล้วก็ส่งฟ้องเลยอันนี้มันก็เบสิกพื้นฐานแต่ปรากฏว่ามันมีการที่กรณีพยานเนี่ยมาให้การกลับไปกลับมาซึ่งเป็นเนื้อหาสาระสำคัญด้วยผมกำลังจะบอกว่าเรื่องเนี้ยทางสวที่เขาได้รับบรรจุไปแล้วเขาก็ต้องสู้ตามสิทธิ์ของเขาเหมือนกันว่าอันนี้เป็นกระบวนการกลั่นแกล้งเขา
1: ค
2: ่
1: ะ
0: นี่เป็นกระบวนการกลั่นแกล้งเพราะฉะนั้นทางกกต.ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกลั่นแกล้งด้วย
1: ก็ทีนี้ DSI มีข่าวเหมือนกันว่ามีความเห็นว่าจะประสานกกต.ขอมติที่ชี้มูลคดีหัวสวประกอบสำนวนคือมันจะมีคดีหนึ่งเรื่องอ้างยี่ฟอกเงินถูกไหมเป็นไปได้ไหมที่จะขอมติในคดีนี้เพื่อไปประกอบอีกคดีหนึ่งซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดการพลิกผันได้อีกจริง
0: เท่าที่ฟังนะเท่าที่ฟังที่กกต.แถลงเมื่อวานเนี่ยเขาบอกเส้นเงินก็ไม่ชัดมันมีประโยคนึงนะคุณ
2: คร
0: ับ ดิวพรจักรพันธ์ได้ฟังนะมีประโยคนึง
1: ได้ฟัง
0: เส้นเงินไม่ชัด
1: ไม่ใช่แล้วขยายผลต่อไหมได้ไหม
0: ปัญหามันคืออย่างนี้สิปัญหาคือมันเป็นพยานหลักฐานชุดเดียวกันแต่มีการกลับคำให้การไปกลับคำให้การมาในฐานะที่เราเป็นองค์กรการเลือกตั้งที่ต้องเป็นกลางเมื่อเราเห็นพยานกลับคำให้การไปกลับคำให้การมาแสดงว่าพยานปากนี้ไม่น่าเชื่อถือ
1: ต้องตัดทิ้งเหร
0: อแต่การที่พยานไม่น่าเชื่อถือเนี่ยพยานกำลังโกหกแน่นอนแต่แล้วความจริงคืออะไรทำไมกกต.ไม่แสวงหาความจริงแทนศาลน่ะแสวงหาแล้วไปให้ศาลดูซิว่าศาลเชื่อไหม
1: ค่ะ
0: คุณแสวงช่วยแสวงได้ไหมอ่ะ
2: เมื่อวานท่านก็เก็บตัวนะท่านให้รองเลขาธิการมันแถลงแทน
0: ทุกทีคุณแสวงต้องมานั่งรับหน้าสื่อนะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ผมก็ไม่เข้าใจว่าหรือว่าท่านก็มีปัญหาอย่างไรว่าเรื่องคุณสมบัติของท่านว่าจะอยู่ต่อหรือจะได้ไปต่อหรือเปล่าท่านก็เลยมอบหมายให้รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมาร่วมแถลงกับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ครับ
1: การแสวง
0: ผมยังแปลกใจนะกกต.นี่ไม่ใช่ปปช.นะที่จะทำอะไรลักลมข่มในจะแถลงแต่ละทีแต่จะพูดแต่ละทีเนี่ยหาคนมานั่งให้ชาวบ้านเห็นหน้าเนี่ยยากเหลือเกินในบรรดาคณะกรรมการการเลือกตั้งผมจำคุณแสวงได้คนเดียวอ่ะกับประธานในตอนเนี้ยประธานเนี่ยผมจำได้ตรงช็อตเด็ดตรงที่บอกว่าพยานไม่น่าเชื่อถือ
1: เส้นเงิน
0: ต
1: ั
0: ดทิ้งเลยแต่ทีนี้ผมก็นั่งคิดอีกลำดับหนึ่งอ้าวแล้วที่เขาฟ้องมาแสดงว่าอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์สิ
2: อาจจะข้อมูลหลักฐานชัดเจนทำให้ท่านคณะกรรมการเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะท่านก็บอกแหมประสบการณ์ท่านในฐานะผู้พิพากษามาเลยไม่ใช่น้อยๆนะ30กว่าปีเป็นผู้พิพากษา
0: คณะ
2: คณะในศาลอุทธรณ
1: ์ครับแต่ถ้าปกติถ้ามันเป็นที่สงสัยเขาต้องขยายหรือว่าคือมันเป็นที่น่าสงสัยไงถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยอาจจะกลับไปกลับมาแต่ว่าถ้ามันเพื่อประเด็นแห่งความยุติธรรมเนาะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมมันต้องตามต่อนะ
0: ผมได้ข้อมูลอย่างนี้มาคุณจักรพันธ์ไม่รู้ข้อมูลตรงกันไหมกกต.เขากลัวถูกฟ้องกกต.กลัวถูกฟ้องถ้าเกิดไปสั่งคดี
1: อ๋อหมายถึงว่าเหมือนกลั่นแกล้ง
2: แบบ
1: น
2: ั้
1: น
2: เหรอค
1: ะถ้าจะยกชุดใช่ไหมคะ
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเคยมีประเด็นที่ไปแจกใบแดงหรือใบเหลืองนะที่เชียงใหม่อ่ะที่สสเพื่อไทยฟ้องชนะ
2: อ
0: ่ะ
1: น่าจะใบแดงนะ
0: ใบแดงอ่ะคือ
1: เคสก็เสียสิทธ
0: ิ์แต่ผมแค่จะเปรียบเทียบให้ดูนะว่าอันเนี้ยในสมัยก่อนในสมัยก่อนเนี่ยกกต.เขายังขยันทำงาน
1: ค่ะ
0: ขยันแสวงหาหลักฐานมากในการเลือกสสนะแต่พอมาเป็นการหัวสวมันมีประโยคนึงอ่ะไม่รู้ว่าไปคุยกับคุณนอคุณอว่าอะไรไปเจอจริงแต่ไม่รู้คุยว่าอะไรเกี่ยวกันไหม
1: มันต้องตามไหม
0: กกต.ไม่ไปหาคำตอบมาให้ผม
1: มันต้องตามไหมว่าเขาไป

0: คุยกันเรื่องอะไรยังไงแล้วมันถึงจะบอกได้ว่าไม่เกี่ยวข้องแบบนั้นใช่ไหม
1: คืออันเนี้ยเป็นการพยายามใช้หลักการทางอาญาที่ว่าต้องพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยว่าเขากระทำความผิดจริงอันนี้หลักการที่ประธานกกต.พูดนะพอเอามาใช้อย่างนี้ปุ๊บแล้วหลักฐานไม่มี
0: ไม่ใช่
1: ให้โอ้ยอย่างนี้เอาใครมานั่ง
0: เขาเรียกว่าต้องยกประโยชน์ให้จำเลย
1: โอ้คุณศิวพร
0: ถ้าไม่ชัดคุณ
1: ถ้าคุณไม่สืบสวนเพิ่มไม่แสวงหาอะไรเพิ่มคุณก็ต้องยกอยู่แล้วแต่ในมุมนึงถ้าคุณแสวงหาเพิ่มแล้วมันไม่มีแล้วยังไงต่อก็ต้องยกเหมือนกันจะโดนด่าไหม
0: ไม่
1: โดนด่าเหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็โดนด่าเรื่องศักยภาพการสืบสวนสอบสวนของกกต.ทีเนี้ยผมก็ไม่อยากไปฟื้นฝอยหาตะเข็บว่าใครสืบสวนคดีให้กกต.
2: คร
0: ับ ใครคะ
1: คือเวลามีคนมาแจ้งความคุณจักรพันธ
0: ์
1: กกต.ก็เป็นแค่หนึ่งเป็นแค่คณะบุคคลที่อยู่ในจังหวัดก็ต้องมาอาศัยความร่วมมือกับกกต.ในจังหวัดในการสืบสวนหาหลักฐานที่ว่ามีมูลมีอะไรไหมหน่วยไหนก็มาช่วยตำรวจอีกนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือข้อมูลพื้นฐานต่างจังหวัดนะถ้าเรามองที่ DSI เนี่ยเราจะเห็นกรุงเทพแต่ถ้าเราไปมองต่างจังหวัดเราจะเห็นเจ้าหน้าที่ที่หาหลักฐานส่งขึ้นมาจริง
0: ๆค่ะ
1: ทีนี้ในเจ้าหน้าที่ระดับเล็กเนี่ยที่ส่งหลักฐานจากต่างจังหวัดขึ้นมาในกรณีการพบเห็นการกระทำความผิดเนี่ยทำไมต้องเป็น DSI เพราะว่าเพื่อไม่ให้มีแรงกดดันไปยังกกต.ในต่างจังหวัดไงเขาก็เลยดึงมาส่วนกลาง
0: ค่ะ
1: อย่างไรก็ตามครับเขาสั่งไม่ฟ้องนะครับและดุลพินิจกกต.เนี่ยนะคุณจักรพันธ์อุทธรณ์ด้วยนะ
0: อุทธรณ์ได
1: ้คุณจะมาอุทธรณ์อะไรล่ะไม่มีอุทธรณ์แล้วก็มีแต่ว่าจะไปแจ้งความกกต157แล้วเนี่ยแต่คำถามคือกกตละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ยังไงกกตก็สั่งฟ้องอยู่เนี่ย
2: ครับ
1: ผมเคยเจอเคสแบบนี้คือเวลาฟ้องไอ้คำว่าฟ้องไปตามพยานหลักฐานเนี่ยบางครั้งผมก็ชอบแต่บางครั้งก็ไม่ชอบนะคุณจักรพันธ์คุณศิวพร
2: ครับ
1: คือเหมือนกับว่าหลักฐานเรารู้แหละว่าเขากระทำความผิดอ่ะแต่เราหาหลักฐานได้แค่เนี้ยเราจะฟ้องเฉพาะที่เราพิสูจน์ได้หรือเราจะฟ้องเกินไปกว่าที่เราพิสูจน์ได้ไม่ชัวร์เราจะต้องคิดหลักอย่างนี้ก่อนพนักงานสอบสวนบางคนก็จะฟ้องไปก่อนก็มีบางคนก็จะฟ้องเฉพาะที่หลักฐานมีอันนี้แหละครับที่เราเรียกว่าดุลพินิจทีนี้ในดุลพินิจตัวที่ฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยมันก็เลยมาอยู่ในกกต.ที่แถลงข่าวเมื่อวานแต่บังเอิญว่าที่กกต.แถลงเนี่ยมันเป็นคดีที่กระทบคนไทยทั้งประเทศเพราะมันเป็นที่ไปที่มาของสว.
0: โดยหลักคิดแล้วถ้ามันเป็นกรณีนี้มันควรจะต้องฟ้องถูกไหมเพื่อให้มีการหรือว่าหน่วยงานที่ใหญ่กว่าที่มีแขนขามากกว่านะได้มีโอกาสตรวจสอบหรือว่าลงไปได้ลึกกว่านี้อีกหรือเปล่าแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกร้องเนี่ยก็อาจจะฟ้องกกต.กลับได้ไหม
1: แต่กกต.กับร้อยเวรพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะมีคำว่าใช้ดุลพินิจตีความวินิจฉัยทางกฎหมายคือเวลาที่ร้อยเวรเนี่ยใช้ความเห็นส่งฟ้องใครเนี่ยเจ้าพนักงานเนี่ยจะถูกแจ้งความดำเนินคดีกลับหรือฟ้องกลับเนี่ยไปถึงศาลก็ยกนะครับเพราะว่าเป็นการใช้ดุลพินิจตามอำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ที่ว่าคือกกต.มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดไหมเมื่อมีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดและชี้ขาดไปแล้วตามพยานหลักฐาน
0: ค่ะ
1: และแถมยังอ้างหลักกฎหมายด้วยว่าต้องสิ้นสงสัยเมื่อท่านอ้างหลักกฎหมายเรื่องความยุติธรรมก็ต้องเป็นเรื่องของความยุติธรรมแต่ถ้าต้องยุติธรรมแบบ 100% แล้วมันตรวจจับใครไม่ได้เลยก็เท่ากับว่าเรากำลังปล่อยคนทุจริตคอร์รัปชันในกลไกของภาครัฐไปใช่หรือไม
0: ่
1: อันนี้น่าสำคัญกว่าด้วย
0: เพราะนั้นในกรณีที่คุณรณรงค์ให้ความเห็นแบบนี้ก็คือมันควรจะต้องใช้ความเห็นของชุด26ลุยไปทั้งชุดเลยแล้วให้เขาไปประจนชะตากรรมเองอีกรอบหนึ่งส่งต่อไปให้ศาลถูกไหม
1: แล้วเวลาเราชุด2ชุดคณะสืบสวนคณะสอบสวนคณะที่คุมสำนวน2คณะมีความเห็นแตกต่างกันเวลาไปถึงศาลคณะหนึ่งฟ้องคณะหนึ่งไม่ฟ้องแล้วมันจะไปเหลือเหรออ
2: ืมครับ
1: มันก็เป็นช่องในทางอีกฝั่งเขาสู้อยู่แล้ว
0: จริงๆพูดถึงถ้าเกิดว่าส่งยกเซตนะปลอดภัยสุดแต่มันก็มีปัญหาอีกแหละคนก็จะต้องส่งต่อกลับมาถึงคำถามว่าโหคุณทำงานเนี่ย มันมีการโกงแบบ

0: โหฬารตั้ง200กว่ารายการ200รายเนี่ยนะคุณไม่สำเนียกเลยเหรอคุณไม่รู้อะไรบ้างเลยเหรอคุณปล่อยขั้นตอนมาจนถึงเขาทำงานได้ไปเป็นปีแล้วเนี่ย
1: พอคุณเดือดฟอนพูดเนี่ยนะผมอยากแหมถ้าเราไม่ใช่ทีวีนะผมอยากจะตัดภาพตอนคุณแสวงเดินอยู่ในงานตอนที่กำลังกาบัตรคำว่าไม่รู้เนี่ยคุณแสวงเดินอยู่นะคือคำว่าไม่รู้ประเด็นอันนึงที่เราเถียงกันมาคือคุณจะก็สั้นคุณเอาโปรยกระดาษอะไรเข้าคูหาเลือกตั้งคุณโดนจับนะแต่คุณถือเข้าไปกาสวได้
0: มันต่างกันตรงไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ผมเนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันต่างกันตรงไหนอ่ะ
0: อ
1: ันแต่อันนึงคือเป็นเลือกสสเลยนะห้ามไออันนึงนี่เลือกสวได
0: ้มันต้องเป็นเกณฑ์เดียวกันไหม
1: ผมรู้สึกว่าผมกำลังถูกเลือกปฏิบัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย คุณเท้งช่วยเพิ่มข้อหาให้กกต.หน่อยนะไหนๆจะไปแจ้งแล
2: ้วแค่157นี่ก็เยอะแล้วนะ
1: ที่ผมรู้สึกว่าไอ้ขั้นตอนที่การเอาโพยเอกสารลายชื่อเข้าไปได้แต่ผมรู้สึกว่าผมถูกเลือกปฏิบัติอ่ะทำไมผมเอาเข้าไปไม่ได้แล้วเขาถึงเอาเข้าไปได้อันนี้ยังไม่ได้ชี้แจงให้รู้สึกว่ามันหายสงสัยเลยนะผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ดูเหมือนกกต.ไม่ค่อยเน้นอ่ะ
2: ครับ
0: จริงๆเราก็เถียงกันมาตั้งแต่ตอนที่เขาเลือกเลยนะจำได้ไหมเราก็ถามอยู่ว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกับเลือกตั้งตรงไหนอะแล้วทำไมอันหนึ่งได้อันหนึ่งไม่ได้มันยังไงกัน
1: แล้วประเด็นเนี้ยผมถามว่าประเด็นเนี้ยถ้ามันเป็นความบกพร่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องที่หน่วยงานตัวเองบกพร่องเนี่ยมันจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญไหม
0: แต่ตอนนั้นเขาอธิบายนะไม่ใช่มีคนถามเฉพาะตอนนี้ตอนนั้นก็มีคนถามเรื่องมีคนเอาโพยเข้าไปว่ามีคนทิ้งโพยไปกลางทางไงจำได้ไหมรู้สึกไปตามทางแล้วก็ในห้องน้ำบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีคนเก็บได้ตอนนั้นก็เป็นข่าวไปรอบหนึ่ง
1: อ่ะคุณเสียพรใช้ว่าคนเก็บได้ผมใช้คำว่าคนกันเองเอามาส่ง คือที่พูดมาเนี่ยนะคุณผู้ฟังดูเหมือนถามเหมือนอะไรแต่จริงๆมันคือหลักการทางกฎหมายท
0: ั้
1: งหมดเลยนะ คือทางฝ่ายที่เขาตรวจสอบเนี่ยเขาต้องการให้กกต.เนี่ยขุดคุยไปตามแนวการสืบสวนของคณะการทำงานชุดเดิม
0: ซึ่งตอนนั้นก็เห็นด้วยใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ก็คือเห็นด้วยอยากให้เป็นไปตามชุด26ก็คือให้ส่งฟ้องทั้งหมดเลย229คน
1: แต่ทีนี้ไม่ใช่227มันจะไปเกี่ยวกับการเมืองด้วยมันเกี่ยวกับผู้บริหารการเมืองด้วยนี่คือประเด็นสำคัญ
0: ก็คือรัฐบาล
1: ผมจำได้ว่าประธานกกต.พูดชัดนะว่าใครยังไงบ้างท่านไม่เกี่ยวเพราะอะไร1 2 3 4ครับพูดมาค่อนข้างชัด
0: ขอเบรกสัก1นาทีได้ไหมเดี๋ยวฉันปวดห
1: ัวได้ครับ
0: สักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยต่อนะคะคุณรณรงค์คุณจักรพันธ์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: ประเด็น
2: รวมอยู่ในสายใช่ไหมฮะ
0: ยังอยู่ไหมรอแป๊บหนึ่ง
2: อ๋อครับ
0: ประเด็นนี้ทางด้านของคุณจุลพันธ์ก็เห็นว่าทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลนี่มั่นคงขึ้นนะ
2: ครับ
0: อันนี้ใ
2: ช่เพราะว่าไม่มีนักการเมืองไม่มีส.ส.ไม่มีกรรมการบริหารพรรคไม่มีรัฐมนตรีคนใด
0: โดน
2: ที่ถูกสั่งฟ้องเลย21คนรอดหมดเราทำเสถียรภาพรัฐบาลก็มั่นคงนะครับใช่ได้
0: แต่ว่ามันก็มีหลายๆท่านที่ให้ความเห็นอย่างกรณีของท่านวัดติ่งสมิธนะคะจริงๆท่านก็เป็นผู้อดีตผู้พิพากษาเช่นเดียวกันก็ให้ความเห็นประเด็นนี้ที่น่าสนใจเหมือนกันบอกว่ามันสวนทางกับบทบัญญัติของกฎหมายก็ใช้คำว่าตัดตอนเหมือนกันอะ

0: ตัดตอนส่งฟ้องคดีคุสวก็อาจจะทำให้กกต.เองก็เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งตอนนี้ทางด้านท่านวัดดิงสมิธนี่ตอนนี้ถือว่าเป็นนักวิชาการอิสระแต่ท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาแล้วก็ในกสม.ด้วยก็แสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคุณรณรงค์นะคะค่ะก็คุยต
1: ่อผมขออนุญาตถามคุณรณรงค์นี่อาจจะไปหาให้กันไปทีคือมีอยู่ประโยคนึงที่เรียกว่าพยานบางคนเนี่ยกลับคำให้การเนี่ยโดยปกติเนี่ยลักษณะอย่างนี้การกลับคำให้การถ้าเปิดอยู่ในศาลปกติใช่ไหมฮะก็จะมีความผิดด้วยใช่ไหมครับและกรณีของอันเนี้ยมากลับคำให้การในชั้นอนุกรรมการสอบสวนเนี่ยถือว่ามีความผิดที่จะเอาผิดลงโทษได้ไหมครับ
2: อันนี้แหละครับที่น่าสนใจเพราะว่าการให้ถ้อยคำในคดีอาญาเนี่ยถ้าเป็นการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาหรือให้ได้รับโทษทางอาญาหนักขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นมีอัตราโทษตามกฎหมายเอาผิดได้อยู่ครับเรียกได้ว่าเป็นพยานหลักพยานเท็จใส่ร้ายกลั่นแกล้งแต่คำถามที่น่าสนใจนะคุณจตุพันธ์การกลั่นแกล้งเนี่ยมันต้องไม่กลับไปกลับมา
1: ครับ
2: การกลั่นแกล้งมันต้องไม่เอาเส้นเงินมาเปิดอ่ะ
1: ครับ
2: คือเส้นเงินเนี่ยมันจะมีความสำคัญอย่างหนึ่งและปัจจุบันการสืบสวนสอบสวนเนี่ยถ้าเวลาเราหาความเชื่อมโยงเราถามว่าเขาคุยอะไรกันเนี่ยด้วยสิทธิตามรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐเนี่ยจะไปดักฟังสัญญาณโทรศัพท์การโทรคมนาคมหรือการติดต่อพูดคุยกันสองต่อสองเนี่ยรัฐจะทำไม่ได้เว้นแต่จะใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษคือคุณเสี่ยวพรต้องไปดูนี่ไอคอนเซ็ปต์ของกกต.เขาใช้อะไรนะสุจริตเที่ยงธรรมคงสัตย
0: ์มียุติธรรมไหมปัจจุบัน
2: มันเพิ่มมีไหมเพิ่มไหมสุจริต
0: เขาเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะมอตโต้ใช่ไหม
2: นั่นคือไอ้มอตโต้เนี่ยมันมาจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องกกต.ไงว่ากกต.เนี่ยนะคุณจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามคำขวัญที่เขาคำขวัญนะมอตโต้ก็ได้มาโต้ดังต่อไปนี้สุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ใส่เอ๊ะมีตรวจสอบได้เปล่าวะ
0: ไม่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางเที่ยงธรรมแหม1 2 3 4ถูกต้องสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สุจริตไหมสุจริตเพราะว่าสั่งการตามกฎหมายเลย
0: ค่ะโปร่งใสไหม
2: โปร่งใสไหมตอนนี้ DSI ไปแจ้งความสำนวนหลุดอยู
0: ่เป็นกลางเปล่า
2: เป็นกลางไหมอ
0: ันนี้ไม่รู
2: ้กกต.มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภา
1: ครับ
0: สมาชิก
2: เป็นกลางไหมอ่ะ
0: ดูมันมีเส้นสายเชื่อมโยงไงไม่ทราบเที่ยงธรรมไหม
2: เที่ยงธรรมเนี่ยมันเที่ยงมันเป็นคำในอุดมคติใครๆก็พูดได
0: ้เป็นนามธรรมอ่ะค่านิยมในองค์กรทีนี้ในประเด็นเรื่องของการตีความหรือว่าการเขาเรียกอำนาจหน้าที่เนาะการตีความขององค์กรอิสระอย่างกกต.ที่อาจจะมันมีความซ้อนกันอยู่กับเรื่องของหลักการของคดีอาญาอย่างที่คุณรณรงค์เล่ามาเนี่ยในเมื่อมันซ้อนกันแบบนี้ ขออภัยมันจะมีมันจะกลายเป็นแนวคิดที่ผิดพลาดในหลักการไหมเพราะมาตรฐานการพิสูจน์ในคดีมันน่าจะมีความต่างนะมันเอามาใช้เป็นเรื่องเดียวกันได้ไหมเอาไปเป็นเกณฑ์เลยได้ป่ะเข้าใจคำถามไหมยังอยู่ใช่ไหม
2: ครับแต่ยังอยู่กับคำถาม
1: ยังงง
0: ก็คือเท่าที่ฟังจากคุณรณรงค์แล้วก็หลายๆท่านอย่างกรณีของท่านวัตินสมิธก็เหมือนกันก็คือมันมีการซ้อนกันอยู่มันปะปนกันในเรื่องของหลักการต้องถามก่อนว่าในคดีอาญาหลักการวิธีการอย่างก็คือท่านผู้พิพากษาเนี่ยจะเป็นแบบหนึ่งใช่ไหมพนักงานสอบสวนแบบหนึ่งอัยการแบบหนึ่งในส่วนของ
2: หลักการของความยุติธรรมใช่ไหมว่าอะไรคือความยุติธรรม
0: ไม่หน้าที่คุณเนี่ยทำได้แค่ไหน
2: โอ้โหก็ความยุติธรรมอ่ะเห็นไหมมอตโต้เขียนว่าไงนะขออีกท
0: ีดิฉันก็ลบไปแล้ว

0: อันแรกมีเป็นมีเป็นกลางด้วยเรียกค่านิยมองค์กรแนวคิดในค่านิยมก็คือแหมดิฉันก็
1: คือความยุติธรรมของแต่ละคนมันไม่เท่ากันหรอกคุณจักรพันธ์เสือทองคุณผู้ฟังเพราะถึงกฎหมายกฎหมาย
0: สุจริต
1: กฎหมายให้
0: เที่ยงธรรม
1: สุด
0: ไม่เดี๋ยวนะ
1: สุจริตแน่นอนเที่ยงธรรม
0: เป็นกลาง
1: แล้ว
0: เป็นกลาง
1: เป็นกลางก็ไม่เห็นด่าพรรคการเมืองพรรคไหนนะ
2: ครับ
1: ก็เป็นกลางนะวิจารณ์ทุกพรรคการเมืองกกต.
2: เอ้คุณหลวงครับผมกลับมาเรียนถามตรงนี้นี่กรณีที่เนี่ยพยานคนหนึ่งที่บอกกลับทำให้การเลยเรื่องคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันมีส่วนในการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมาพิจารณาไหมอาจจะไม่รับเพราะว่าคนนี้เคยมีปัญหามีเรื่องของความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก็พ้นจากการเป็นส.ส.ไปแล้วทำให้คุณสมบัติตรงนี้ทำให้กกต.ฟังดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือแล้วยิ่งมากลับทำให้การตอนแรกบอกอย่างนี้ว่าจะเอาผิดนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งแกนนำด้วยตอนหลังมาไม่เอาผิดแล้วอย่างนี้ทำให้กลับไปกลับมาลักษณะนี้ทำให้ขาดของความชอบธรรมในการที่จะฟังทำให้การของพยานคนนี้หรือเปล่า
1: ก็พยานต่างนี้นี่แหละครับที่เมื่อวานประธานกตหยิบขึ้นมาพูดแต่เข้าใจว่าคงพูดหลายปากแต่ไม่ใช่แค่ปากเดียวแต่โดยหลักการนะถ้าไม่น่าเชื่อถือเอาขึ้นมาศาลก็ไม่เชื่ออยู่ดีอ่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อครับ
1: แต่เราอ่ะแต่คุณจักรพันธ์คดีระดับกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเราต้องคิดอะไรให้มันลึกซึ้งกว่าโรงพักหน้าปากซอยถ้าเราเป็นร้อยเวรโรงพักหน้าปากซอยเนี่ยเออเขามาแจ้งหาไม่เจอก็สั่งไม่ฟ้องก็จบเพราะมันไม่ต้องใช้สมองคิดเยอะ
2: คร
1: ับ แต่ถ้าเราเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเฮ้ยมีใครมาคุกคามพยานฝั่งนี้จนกระทั่งกลับคำให้การไปกลับคำให้การมาหรือเปล่าหรือมีการจ้างวานพยานให้กลับคำให้การเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดหรือไม่เพราะนี่คือกระบวนการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทั้งคู่แสดงว่าพยานเนี่ยเบิกความจริงและไม่จริงDSI ต้องไปหาหลักฐานให้เจอว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความไม่จริงต้องแยกให้ออกแต่ถ้ามาตัดว่าไม่น่าเชื่อถือเลยไม่น่าใช่
0: อันนั้นน่าจะเป็นมาตรฐานในคดีอาญาไหม
1: คืออย่าไปใช้มาตรฐานคดีอาญาแบบคดีทั่วไปดิคดีทุจริตการเลือกตั้งมันมีความสลับซับซ้อนน่ะคือเข้าใจว่า
0: จะ
1: มีความสลับซ
0: ับ
1: ซ้อนนะสลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลที่สามารถสั่งย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสืบสวนเป็นทางลับอันนี้ไม่ใช่สำนวนหลุดลุ่ยออกมาวันนี้ยังมีคนแถลงเลยบอกจะไปแจ้งความสำนวนหลุด
0: ก็ไม่จะถามและไอ้สำนวนที่คงไม่ได้หลุดหรอกมีคนส่งออกมาให้เนาะหรือไม่ก
1: ็ผมเพราะมันได้ผมดูทำลายเนี่ยผมเดาได้เลยนะหลุดจากใครนะผมเดาได้นะคุณเดชกพันธ์
0: คุณอย่าเดา ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
2: เดาแล้วเปิดเดาแล้วบอกหน่อยได้ไหมครับ
0: กฎหมายไม่ให้เดา
1: คือตอนนี้เขาไปแจ้งความกันอยู่ไอ้ที่หลุดมาเนี่ย ไอ้เราเนี่ยก็เดาดูเอ๊ะจะมาจากไหนนะ เราเนี่ยเห็นหน้าอยู่คนหนึ่งคิดว่าใช่แน่
0: มาตอนนี้ดีกว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยสามารถเรียกว่าในส่วนของสบที่หลุดลอดปลาลอดตะข่ายไปยังมีโอกาสที่จะ อุทธรณ์เพราะว่ากกต.มันไม่ได้ใช่ไหมมีหน่วยงานอื่นที่สามารถดำเนินการต่อได้ไหมเช่นอย่าง DSI แบบนี้นะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือดำเนินคดีแจ้งความดำเนินคดีกับกกต.ได้หรือไม
1: ่เดี๋ยวก็ต้องแยกก่อนนะคือคดีเนี้ยเป็นกฎหมายการเลือกตั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดซึ่งรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดด้วย
0: คือมันจะจบที่กกต.ถูกไหม
1: ถูกต้องเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรถ้ามันเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ว่าจะอะไรเลือกตั้งแบบไหนก็ตามโดยเฉพาะส.ส.สว.มันจะไม่วิ่งไปที่ท้องถิ่นมันจะวิ่งมาที่ส่วนกลางเลย
0: มันก็จะจบตรงนี้
1: ใช่ครับเพราะว่ามันต้องจบอย่างนี
0: ้
1: มันจะไปจบที่โรงพักหน้าปากซอยไม่ได้มันต้องหรือจะไปจบที่ DSI ไม่ได้ DSI ก็ไม่ได้มีอำนาจนะครับตอนนึงมีการเถียงกันอยู่ว่า DSI มีอำนาจทางคดีว่าสว.หรือไม่เห็นไหม

0: มีช่วงเนี้ย
1: ใช่ใช่
2: คร
1: ับ คือเราเคยคุยแล้วจริงๆก็คือตอนนั้นก็คือไม่ได้เนาะมันเป็นก็คุณรณรงค์ก็พูดแบบเนี้ยแต่ทีนี้พอมันมีคดีอื่นอีกด้วยที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเชื่อมโยงมันอาจจะเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานอื่นเช่น DSI นะคะขอข้อมูลจากมติของทางกกต.หรือพวกพยานหลักฐานที่กกต.เขาดำเนินการเนี่ยเอาไปประกอบได้ไหมแล้วมันขยายผลได้ไหม
0: ผมเคยขอเอกสารแบบนี้กับกกต.นะ
1: ก็ให้ไหม
0: ไม่ใช่ขอมันเข้าเวลานาน
1: เวลานาน
0: ใช้เวลานาน
1: อ๋ออาจจะเกินเวลาจนไม่เป็นประโยชน์แล้วเปิดเผยได้ไหมขอให้เปิดเผย
0: คือไอการเปิดเผยของกกต.เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันทำไม่ได้อยู่แล้วที่ DSI ขอเนี่ยเป็นการขอความเห็นภายในที่ไม่ได้มีการเปิดเผยเพื่อเอามาประกอบความเห็นที่ว่าก็คือทำไมกกต.ถึงตีความกฎหมายว่าผิดหรือไม่ผิด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับ
0: คือเวลาผมทำพวกคดีความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพิเศษหรือกฎหมายเฉพาะเนี่ยจะมีการร้อยเวรเนี่ยเจ้าของสำนวนจะหน่วยงานไหนไม่รู้ว่าจะต้องทำหนังสือถามถึงหน่วยงานนั้นก่อนว่าท่านมีความเห็นอย่างไรถ้าเขาไม่ตอบหรือว่าตอบเขาว่าไม่ผิดแน่อะไรเราก็จะสั่งตามนั้นเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวขอฟอร์เซ็ตพบเลยต้องไปแถลงข่าวสู่พิทักษ์เด็กกระทรวงศึกษาตอนบ่ายสามครับ
1: อุ้ย
2: อ๋อใช่ครับ
1: จะหล่อน้อยกว่านี้ได้ไง ขอบคุณค่ะ
0: จะต้องไปแถลงข่าวกับรัฐมนตรีช่วยครับตอนบ่ายสามเขานัดไว
1: ้เรื่องนี้ป่ะ
0: เรื่องเด็กถูกบูลลี่ในโรงเรียนที่อุดรธานีแล้วก็พาไปร้องไปขอใช้ศูนย์ใหม่ของรัฐมนตรีช่วยที่เพิ่งเปิดนะครับ
1: เก็บตกมาเล่าสู่กันฟังวันพรุ่งนี้เนาะ
0: ได้ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: รับมือลอง
1: ประเด็น
2: เจ็บผม
1: จริงๆมันมีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะที่น่าสนใจอย่างกรณีของแวดวงวิชาการเองแล้วก็ในแวดวงของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายก็มีหลายๆท่านที่ให้ความเห็นเช่นเดียวกันนะคะคือบางท่านเนี่ยก็ให้ความเห็นว่าคือถ้ากกต.ไม่ได้ดำเนินการตามหน้าที่ท้ายสุดก็อาจจะมีคำสั่งยุติเรื่องโดยเห็นว่าไม่มีมูลใช่ไหมผู้สมัครสว.ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยรอดพ้นกระบวนการตรวจสอบประเด็นมันอาจจะย้อนกลับมาตกอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ของกกต.นี่แหละนะคะซึ่งประเด็นเนี้ยก็อาจจะกลายเป็นประเด็นสำคัญคือกลายเป็นข้อกล่าวหาว่ากกต.ปฏิบัติหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระสุจริตยุติธรรมตามมอตโต้มีโปร่งใสด้วยกันนะเพราะฉะนั้นกระบวนการตรวจสอบท้ายที่สุดอาจจะนำไปสู่คำวินิจฉัยที่ว่ากกต.กระทำผิดจริงนะซึ่งผลกระทบมันก็จะไม่ใช่แค่เรื่องของการตัดสิทธิ์ผู้สมัครสว.บางคนนะแต่ว่าอาจจะคลุมไปจนถึงเรื่องของกระบวนการเลือกทั้งระบบแล้วก็อาจจะมีข้อเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ทั้งหมดเลยเนาะอาจเป็นไปได้เหมือนกันแล้วก
2: ็
1: มันก็จะลุกลามไปจนถึงเรื่องของความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้งกระบวนการนั่นเองนั่นแหละนะอันนี้เป็นความเห็นของเข้าใจว่าจะเป็นของอาจารย์จรัญพันธิธนากูลนะฮะที่เห็นเกี่ยวกับประเด็นอันนี้ซึ่งจริงมีหลายท่านที่น่าสนใจอย่าง
2: แต่ว่าอย่างคุณปราดอนคุณปราดอนนี่ก็เห็นแล้วบอกว่าเรื่องนี้จริงๆเป้าหมายธงเนี่ยคือต้องการจะ discredit พรรคภูมิใจไทยมากกว่าจากพยานที่เข้าไปยื่นคำร้องและมีการกับคำให้การนะครับคุณประดอนปริศนานันทกุลก็บอกว่าที่จริงเนี่ยเรื่องนี้ทราบมาแล้วว่ามีกระบวนการที่จะ discredit พรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อต้องการล้มล้างพรรคภูมิใจไทยและก็นำไปสู่การยุบพรรคการเมือง

0: มากกว่านะครับในเรื่องที่ในการเลือกตั้งสวเนี่ยก็พยายามมีการปั้นหลักฐานมีการส่งหลักฐานแล้วก็เลยบอกว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้พรรคก็จะไม่ดำเนินการกับคนที่ฟ้องเด็ดขาดนะครับก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมปล่อยให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ศาลฎีกาครับ
1: ค่ะก็เห็นข่าวสวสำรองบางท่านว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับกกต.ก็คือเห็นว่ามติเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็อาจจะมีคดีต่อได้อีกนะจริงๆวันนี้เรามี
0: สิทธิ์เป็นสิทธิ์เพื่อทางนี้ก็ต่อเขาบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอะไรก็ได้ตามสิทธิ์ในฐานะประชาชนคนไทยคุณมีส่วนได้เสียก็ฟ้องร้องมาอะไรคำนองเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่ก็อาจจะถูกปรับตกไปอะไรประเภทนั้นนะครับ
1: ก็น่าจะเห็นข่าวว่า16กันยาวันนี้ที่เท่าไหร
0: ่วันนี้15แล้ว
1: พรุ่งนี้เห็นข่าวว่าบางท่านเนี่ยจะไปสวสำรองเพราะก็กระทบสิทธิ์เขาด้วยใช่ไหมก็อาจจะไปฟ้องนะกับประเด็นอันนี้เหมือนกันวันนี้จริงๆเรามีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องมากนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องหัวสวนี่หรอกนะคะเรื่องปลอคังดำก็ยังไม่ได้คุยเรื่อง
0: ใช่เยอะ
1: ดัตต้าเซ็นเตอร
0: ์มาเจอเรื่องนี้ซะก่อนก
1: ็หมดเวลา
0: แต่ยังไงก็แต่พรุ่งนี้16ก็อย่าลืมเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับจะลงเล่นเอเชียนเกมพรุ่งนี้เป็นนัดแรกนะครับก
1: ็
0: ส่งใจเชียร์กันนะกันพรุ่งนี้
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ตีกับใครนะไอ้ตบกับใครนะมีกีกิสถาน
0: มองโกเลียใช่ไหม
1: มองโกเลียก่อน
0: ใช่ไหม
1: มองโกเลียแล้วก
0: ็
1: เที
0: ่
1: ยวสองก็จะเป็นกีกิสถานแล้วก็จะเป็นไชนีสไทเปเนี่ยดิฉันสิวพรยันนะวิทยากุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับและคุณรณรงค์แก้วเพชรต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาแปดนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันอังคารที่15กันยายน2569นะครับอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจนะครับและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ทุกท่านเลยนะครับ
4: เมื่อวานนี้หลังจากที่เราลุ้นกันทั้งวันนะ
3: 4โมงเราจบรายการพอดีเริ่ม
4: จบรายการแล้วก็ถึงเวลาก็ยังคงมีคำถามเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าจบจากรายการไปจนค่ำคืนจนถึงเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังคงไปตามดูนะพี่บอลเพราะว่าหลังจากที่มีมติออกมาแล้วว่ากกต.ส่ง77คนไปศาลฎีกาแล้วก็ดำเนินคดีอาญาใช่ไหม
3: ใช่
4: คือตอนนี้คำถามมันไม่ใช่ว่า77คนนี้มีใครบ้างเท่านั้นแต่มันเป็นคำถามว่าการให้เหตุผลของการส่ง77คนนี้คืออะไรและที่หนักกว่านั้นก็คือแล้วที่เหลือทำไมถึงไม่ส่ง
3: คือถ้าเกิดเอาภาพรวมก่อนเนา
4: ะ
3: ว่าลักษณะของการวินิจฉัยหรือมีมติแบบลักษณะนี้จนนำไปสู่บางส่วนถูกส่งดำเนินคดีและอีกบางส่วนรอดไปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกฉากทัศน์ที่เคยตั้งกันเอาไว้ว่าดูทรงแล้วก็น่าจะออกมา
4: แบบ
3: ลักษณะแบบนี้เพราะถ้าไม่ส่งเลยอันนี้ก็ถูกตั้งคำถามส่งทั้งหมดก็อาจจะมีฝั่งที่รู้สึกพอใจกับส่งบางส่วนแน่นอนว่าก็จะต้องโดนตั้งคำถามและก็แน่นอนว่าก็จะต้องมีทั้งฝั่งที่พอใจในมตินี้และฝั่งที่ก็ยังไม่พอใจในมตินี้เพราะ77ที่ว่านอกจากว่าเป็นใครบ้างก็ยังอยากที่จะต้องให้เปิดเผยคำวินิจฉัยที่ลงรายละเอียดหรือไม่ใช่แค่อยู่ในกระดาษในการแถลงข่าวเท่านั้น
4: อ
3: ันนี้หลังจากนั้นก็จะมีการแสดงความคิดเห็นออกมาจากหลากหลายฝ่ายเลยนะน้องอุ้มนะ
4: ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นด้วยแล้วก็อยู่เขาเรียกว่าประกอบกับสิ่งที่กกต.ท่านแถลงด้วยแต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดวันนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนำทีมกฎหมายชุดใหญ่ไปฟ้องตั้งใจว่าจะฟ้องมาตรา157กับกกต.ละ
3: ครับ
4: เกี่ยวกับมติคดีหัวสวเนี่ยก็เมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปพร้อมกับฝ่ายกฎหมาย

0: หลายพรรคเลยไปแถลงข่าววิพากษ์วิจารณ์กกต.กรณีที่มีมติสั่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.ให้เหลือเพียง77คนบอกว่าเนี่ยเป็นการใช้บรรทัดฐานที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงและเดี๋ยวจะเตรียมดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายด้วยคือคุณอภิสิทธิ์บอกว่า14กันยายนไม่ใช่จุดจบนะมันคือจุดเริ่มต้นของบทต่อไปกกต.ตัดสินเรื่องให้ศาลฎีกาขออภัยส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเพียงแค่77คนน่ะมันน้อยกว่าข้อสรุปของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เสนอให้ดำเนินคดี229คนแล้วก็น้อยกว่าความเห็นของเลขาธิการกกต.อีกก็ออกมาวิจารณ์กกต.แบบโดยตรงเลยอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี้ของมติในการส่งไป77คนเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีข้อสังเกตที่น่าจับตามองก็คือว่ากกต.ไปใช้บรรทัดฐานคดีอาญาที่มันเกินจำเป็นอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเนาะที่เขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะเมื่อวานนี้ตอนแถลงก็หลายคนก็สับสนเหมือนกันว่านี่คือความคิดเห็นของกกต.หรือว่าเป็นพื้นฐานการวินิจฉัยของศาลในเบื้องต้น
1: ใช่โอ้ยพอน้องกุ้งพูดแบบนี้ถึงความคิดเห็นของคนที่ออกมาตั้งคำถามหรือข้อสังเกตลักษณะแบบนี้มันจะไปคล้ายๆกับโยงหรือว่าสอดคล้องก็ได้กับความคิดเห็นที่อาจารย์อดีตเป็นอดีตอาจารย์นะครับประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์อรรถจักรสัตยานุรักษ์เนี่ยที่ท่านออกมาให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้แล้วก็มีการเผยแพร่ลงในสื่อในบางฉบับนี้ด้วยนี่นะฮะที่อาจารย์ได้บอกมาลักษณะว่าจากจะเตือนสังคมไทยว่ารัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์ใช้คำว่าสุดอัปลักษณ์นี้กกต.เป็นทางเดียวที่จะทำให้กระบวนการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมเปรียบเหมือนรัฐธรรมนูญสร้างยักษ์เอาไว้ดูแลทางเข้าสู่อำนาจแต่วันนี้ยักษ์อาจารย์บอกว่ากลายเป็นแมวยอมสยบกับอำนาจทำให้คนผ่านประตูไปมีความสะอาดไม่เพียงพออาจารย์ไม่ได้ใช้คำว่าไม่สะอาดนะใช้คำว่าสะอาดไม่เพียงพอไม่สะอาดเพียงพอกกต.ต้องทำตัวเองมีหลังพิงหากว่าตัวเองกลัวอำนาจที่เหนือกว่าหลังพิงนั้นก็คือสังคมและประชาชนดังนั้นกกต.ต้องเปิดเผยทุกอย่างและก็ดำเนินการตามที่สังคมตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามและมีหลักฐานพิสูจน์การนำเอาอดีตความเป็นผู้พิพากษาเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ที่น้องอุ้มบอกว่ามีหลายคนตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามอาจารย์บอกว่าการนำเอาอดีตความเป็นผู้พิพากษา38ปีมาข่มขู่ผู้คนและเทศนาสั่งสอนผู้คนราวกับว่าคนในสังคมนี่โง่หมดเป็นสิ่งที่ต้องยุติกกต.ต้องแสดงเหตุผลทางการวินิจฉัยอย่างเปิดเผยรวดเร็วอย่าตีมึนใช้แค่กระดาษแถลงข่าวหากว่าพวกคุณตีมึนสยบต่ออำนาจเถื่อนพวกคุณก็จะถูกประณามจากผู้คนในสังคมวันนี้และสาปแช่งจากผู้คนในอนาคตอย่างแน่นอน
0: ก็มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์แถลงวันนี้ค่ะบอกว่าอำนาจของกกต.เนี่ยมันครอบคลุมคดีเลือกตั้งซึ่งใช้เกณฑ์เพียงแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเพื่อป้องกันการเอาเปรียบของผู้สมัครรายอื่นถูกไหมแต่ว่าพฤติกรรมที่เราได้มีโอกาสได้เห็นการออกมาแฉกันหรือว่าออกมาเปิดเผยหลักฐานต่างๆกันเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ทำเป็นขบวนการแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็มองว่ากกต.ละเลยถึงการสอบขยายผลถึงผู้วางแผนแล้วการพิจารณาข้อกล่าวหาก็ต้องจริงๆต้องดูภาพรวมไงแต่พฤติกรรมในข้อหาที่3ถึง7ของผู้ถูกกล่าวหา77คนเนี่ยส่อลักษณะทำเป็นขบวนการอย่างชัดเจนมากกว่าความผิดรายบุคคลผู้กล่าวหาหลายรายเป็นบุคลากรของพรรคการเมืองเดียวกันมีพฤติการที่คล้ายคลึงกันอย่างเป็นระบบแต่ว่า กกต.เนี่ยกลับไม่พิจารณาว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือผู้ที่วางแผนคือเรียกว่าจับผิดประเด็นอะประเด็นเขาให้เขาเรียกอะไรไม่ครอบคลุมแล้วกันมันไม่ใช่ว่าจับผิดประเด็นมันคือการไม่ครอบคลุมอะมันเหมือนมีผู้ให้และผู้รับแล้วไปจับผู้รับแต่ไม่จับผู้ให้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คือมันไม่ครบอ่ะ
0: มันไม่ครบทั้งกระบวนการ
1: อ
0: ่ะ
1: ใช้การตั้งข้อสังเกตและใช้ประโยคนี้น่าจะเหมาะกว่า
0: แล้วก็ อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของพยานที่กลับคำให้การประธานกกต.เขาบอกว่าพยานกลับคำให้การเพราะว่าขัดแย้งกับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ย้ายไปพรรคกล้าทำแต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าพรรคกล้าทำกับพรรคภูมิใจไทยเขาไม่ได้ขัดแย้งกันนะ
1: ครับ
0: พยานให้การครั้งแรกช่วงเดือนพฤษภาคมตอนนั้นอ่ะพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลอยู่แล้วถ้าพยานจะเกรงกลัวอำนาจการเมืองควรกลัวตั้งแต่ตอนนั้นไห
1: ม
0: ทำไมเพิ่งจะมากลัวตอนที่เป็นทำลายที่กลับคำให้การแล้วบอกว่าการกลับคำให้การอ่ะมันทำเป็นหนังสือไม่ได้ระบุรายละเอียดเลยว่าชายไม่ทราบชื่อข่มขู่ที่ไหนยังไงคือรายละเอียดมันไม่มีอะค่ะก็เลยตั้งคำถามข้อกฎหมายกับกกต.ว่าทำไมกกต.ไม่ดำเนินคดีกับพยานที่ให้การเท็จล่ะคือเหมือนข้ามแล้วก็ละเลยไปในหลายๆจุดเลยอะค่ะแล้วบอกว่าพยานรายดังกล่าวเดิมอะเป็นผู้ถูกกล่าวหา แต่ถูกกันไว้เป็น

0: พยานเพราะว่าให้การเป็นประโยชน์และพอเจ้าตัวมาอ้างภายหลังว่าสิ่งที่เคยพูดไว้เป็นเท็จทำไมกกต.ถึงไม่ดำเนินคดีในข้อหาให้การเท็จหรือแจ้งความอันเป็นเท็จเขาเรียกว่าแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
1: ก็
0: ในเมื่อข้อมูลเดิมมันเป็นเท็จไงแล้วสถานะของพยานมันก็ควรจะกลับมาเป็นผู้ถูกกล่าวหาสิแต่ว่ากกต.แล้วก็อนุชุดที่36กลับรับฟังหนังสือกลับคำให้การโดยที่พยานไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอันนี้พิรุธมากประชาธิปัตย์บอก
1: ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจตรงนี้ก็แต่ก็มีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะโดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะฮะก็ได้เตรียมจะทำหนังสือประสานไปยังกกต.เพื่อจะขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการทั้ง7ท่านนะฮะคำวินิจฉัยในเบื้องต้นที่มีการแถลงต่อสื่อมวลชนไปแล้วก็เป็นตัวสำนวนฉบับเต็มที่จะจัดทำภายใน60วันแต่ทีนี้มันมีมากกว่าแค่เรื่องของคำวินิจฉัยโดยลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเรื่องของเกี่ยวกับพยานเท็จเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันที่อาจจะเตรียมจ่อที่จะฟ้องจะเรียกว่าอะไรดีในเรื่องของการที่คุณเอกราชให้การเท็จเนี่ยตรงนี้ DSI ก็จะลองเข้ามาพิจารณาในจุดนี้ด้วยตรงนี้เป็นความเคลื่อนไหวของทางฝั่ง DSI นะที่จะทำต่อไปเป็นพยานคุณเอกราชช่างเหล่าซึ่งประธานกกต.ระบุว่าไม่สามารถรับฟังคำให้การได้ตั้งแต่แรกเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นผู้ต้องคำพิพากษาจำคุกคดียักยอกทรัพย์แล้วก็มีการกลับคำให้การไปมาจนไม่มีน้ำหนักก็เลยส่งผลให้กกต.ไม่สามารถดำเนินคดีกับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองก็ทางนี้ใส่บอกว่าก็พบว่าเอกราชคุณเอกราชเนี่ยได้ไปให้ปากคำในฐานะพยานต่อทั้ง DSI และคณะอนุกรรมการคณะที่16ซึ่งข้อมูลช่วงแรกสอดคล้องกันและก็มีพนักงานอัยการร่วมรับฟังแต่ภายหลังกลับส่งหนังสือขอแก้ไขอย่างที่ได้ตกเป็นข่าวนะครับพฤติการกลับคำให้การมีผลแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเช่นนี้ถือเป็นคำให้การที่มีนัยสำคัญจึงอาจเข้าข่ายความผิดฐานให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวนซึ่งก็ต้องติดตามว่าทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย DSI แล้วก็คณะอนุกรรมการ26เนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในกรณีของคุณเอกราชช่างเหลา
0: เกี่ยวกับเรื่องของการลงมติของกกต.ว่าทั้ง7ท่านน่ะ
1: ครับ
0: คือมันตกลงแล้วตัวเลขมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีนักข่าวเขาก็ถามเหมือนกันนะนักข่าวเขาก็ถามตรงๆว่ากกต.ทั้ง7คนร่วมลงมติครั้งนี้ครบหรือเปล่าเมื่อวานเนี่ยก็คำถามของนักข่าวแต่ละคนไม่ตั้งใจฟังไม่เคยตั้งใจฟังอะไรได้ขนาดนี้มาก่อน ประธานกกต.ตอบเรื่องนี้ค่ะว่าครบทุกคนไม่มีใครถอนตัวประเด็นนี้ถูกจับตานะพี่บอลเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีคำถามไงคะว่ากกต.บางคนควรจะถอนตัวหรือเปล่าก่อนที่จะมาตัดสินวันเนี้ยตัดสินเมื่อวาน
1: อ่
0: ะโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นที่มาของแต่ละท่านแล้วก็รวมไปถึงความสัมพันธ์กับวุฒิสภาชุดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหากกต.คือมันมีความโยงใยกันอยู่อะค่ะ
1: ใช่มันมีความเกี่ยวข้องกันอยู
0: ่แต่ว่าประธานกกต.ท่านก็ยืนยันนะว่ากรรมการทุกคนต้องทำหน้าที่แล้วก็บอกว่าการถอนตัวโดยไม่มีเหตุอันควรอาจจะเป็นปัญหาทางจริยธรรมได้ทุกคนจึงเข้าร่วมพิจารณาแล้วก็ทุกคนร่วมลงมติแต่คำถามคือ7คนลงมติแบบไหนอันนี้แหละที่สังคมอยากรู
1: ้
0: เพราะในการแถลงมีการใช้คำว่ามติเสียงข้างมากไง
1: ใช่
0: ใช่ป่ะเสียงข้างมากคืออะไร
1: ก็คือ
0: 1มั้ย52มั้ย
1: 5243
0: เออไม่ได้บอกไง
1: ใช่
0: ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังขนาดศาลรัฐธรรมนูญยังเปิดเลย5-2ใครเสียงข้างมากใครเสียงข้างน้อยจำได้ไหมเวลาที่มีการตัดสินอะไร
1: ใช่เสร็จแล้วเราก็จะเปิดว่าเสียงข้างมากประกอบด้วยใครบ้างเสียงข้างน้อยประกอบด้วยใครบ้างท่านไหนบ้างซึ่งลักษณะเนี้ยเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เคยคาดกันเอาไว้ก่อนหน้าเมื่อวานนี้ ว่ามันจะออกมาในลักษณะของมติแบบรว
0: ม
1: โดยไม่ได้แยกว่ามีกี่เสียงต่อกี่เสียงและกี่เสียงนั้นประกอบไปด้วยใครบ้างนั่นแหละแล้วมันจะทำให้จุดเนี้ยเมื่อทราบว่าใครออกมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
0: ค่ะ
1: เราก็จะรู้แล้วก็จะไปค้นกันต่อสื่อก็จะไปค้นกันต่อถูกไห
0: ม
1: ว่าท่านที่ลงมติเห็นหรือไม่เห็นด้วยท่านนี้เป็นใครโยงใยเบื้องหลังกลับไปอย่างไรก็ถูกตั้งข้อสังเกตกลับมาได้อีกว่ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่ามันก็จะเป็นการตั้งคำถามต่อไปได้ด้วยไง
0: ก็จริงๆเรื่องนี้ประธานกกต.ท่านก็พูดเลยนะว่าผมกล้าสู้หน้านะเพราะว่าผมเอาความจริงมาพูด
1: ครับ
0: สามารถยืนยันคำตอบได้เพราะเชื่อว่าทุกอย่างพูดจากความจริงไม่ได้บิดเบือนถ้าจะมีคนฟ้องก็พร้อมที่จะชี้แจงต่อศาล

0: คือไม่ได้ท้าทายนะที่จะให้ฟ้องอ่ะ
1: ครับ
0: แต่เชื่อว่ากรรมการทั้ง7ท่านก็ทำหน้าที่ตามกรอบกฎหมายแล้วก็บอกว่านับตั้งแต่ที่ท่านเข้ารับตำแหน่ง1ปี14วันท่านก็พยายามจะพัฒนาองค์กรแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นกลับมาขอให้สังคมดู

0: มาค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งพ
1: ร
0: รคประชาธิปัตย์ก็บอกนะว่าขอเตือนนะว่ารัฐบาลอย่าแทรกแซงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวโยกย้ายข้าราชการชุดทำสำนวนคดีนี้เพื่อหลายคนมองว่าเพื่อตัดตอนความรับผิดชอบหรือเปล่าไงทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเนี่ยพร้อมเลยนะจะแตนบายพร้อมช่วยเหลือผู้เสียหายเลยนะแล้วเดี๋ยวจะฟ้องมาตรา157ด้วยถ้าใครที่ไม่ไปตามเส้นที่มันควรจะเป็นเนี่ย
1: โอ้โหเรื่องนี้นี่ก็อย่างที่ทางคุณอภิสิทธิ์ได้พูดเลยมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดเนา
0: ะ
1: มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นแล้วมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งมหากาพย์เลยหรือเปล่าของสังคมไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ยังทำให้ถูกรู้สึกว่าค้างคาใจแม้ว่าหลายๆท่านก็จะตั้งคำถามแหละว่าเนี่ยเวลาที่มันมีคดีใหญ่ๆแล้วสังคมให้การจับตาหรือสนใจเป็นพิเศษพอเวลาที่คำตัดสินหนึ่งออกมามันจะเรียกว่าคำตัดสินก็ไม่เชิงเพราะว่ายังไม่ใช่ศาลแต่หมายถึงเอาเป็นว่าในเบื้องต้นมติของกกต.เนี่ยที่จะส่งเนี่ยพอมันออกมาในลักษณะหนึ่งก็แล้วกันไปก็จะมีฝั่งที่พอใจกับคำตัดสินกับคำตอบนั้นและฝั่งที่อาจจะรู้สึกไม่เห็นด้วยกับคำตอบนั้นไปก็มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแทบจะทุกคดีที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะแล้วอย่างที่ทางกกต.บอกว่าตั้งแต่เข้ามาก็พยายามที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นแล้วก็ทำงานให้ดีขึ้นมันก็ยังมีคำวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นจากหลากหลายฝ่ายและหนึ่งในนั้นก็จะมีอีกหนึ่งนักวิชาการเป็นอาจารย์คณบดีคณะสังคมศาสตร์และก็มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและก็นักวิชาการรัฐศาสตร์ด้วยนะก็คือศาสตราจารย์ดร.พันชดาสิริวรรณบุตรเนี่ยนะฮะอาจารย์บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยโดยเฉพาะสว.ที่ถูกดำเนินคดี26คนและไม่ได้เป็นคนสำคัญในพรรคสีน้ำเงินอาจารย์มองว่าจะส่งผลในทางการเมืองคือความเชื่อมั่นของประชาชนลดลง
0: เนี่ยแหละก็จริงๆมันก็มาจากตั้งแต่เวลาที่เขาทำโพลแล้วนะพี่บอลแต่มันจะมีผลอะไรหรือเปล่าไงก็เนี่ยถึงขั้นมีคำถามเลยนะพี่บอลขออนุญาตแทรกนิดนึงว่าคือคนที่เขาจัดรายการนะอุ้มก็ดูรายการวิเคราะห์การเมืองหลายรายการมากๆน
1: ะ
0: คำถามที่คล้ายๆกันที่เขาถามทั้งฝั่งไอลอว์แล้วก็ฝั่งพรรคประชาชนนะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เราไม่ได้บอกว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดนะแต่เรากำลังบอกว่าฝั่งหนึ่งที่พยายามจะหาหลักฐานต่างๆมาคานอ่ะพอมันเกิดผลของการชี้แบบนี้ของกกต.แล้วอะค่ะเขาถามตรงกันหมดเลยพี่บอลว่าเหนื่อยไหมที่ผ่านมาที่อุตสาห์ทำเป็นพีเรียดเขาเรียกอะไรอ่ะมันมาเป็นเอพิโซดเนาะ1 2 3 4 5แล้วหลักฐานก็มาหลากหลายเส้นต่างๆนานาขยายความแชร์กันขนาดนั้นอ่ะแต่มันไม่ได้เป็นผลอะไรเลยเหนื่อยไหม
1: เหมือนกำลังเหมือนก็จะหลายๆคนก็จะคาดหวังว่าอ๋อที่เขายังไม่ได้เปิดละเอียดไม่ว่าจะมาจากทางฝั่งพรรคประชาชนหรือว่าทางไอลอก็เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทยอยเปิดแต่สุดท้ายพอจะบอกว่าสุดท้ายไหมก็คงไม่สุดท้ายแล้วกันแต่ว่าในเบื้องต้นเป็นแบบเนี้ยจนกลับมาสู่การตั้งข้อสังเกตที่น้องอมมาบอกพูดให้ฟังเนี่ยซึ่งอาจารย์ก็พูดต่อด้วยนะว่าเฉพาะสว26รายจะเห็นความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับพรรคภูมิใจไทยชัดเจนมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวจับตาดูต่อเพราะว่าหลังจากนี้เราก็จะต้องดูถึงการพิจารณาของศาลถูกไหมฮะของผู้ที่ถูกส่งไปเพื่อที่จะดำเนินคดีทั้งหมด77คนแล้วก็สว26รายที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับทางพรรคสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถที่จะดึงย้อนกลับมาสู่พรรคสีน้ำเงินในระหว่างการพิจารณาของศาลได้อีกคราวหนึ่งหรือเปล่า
0: จะจบแล้วหรือเปล่าจบเสร็จสิ้นแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองถาม
1: จะแบบ
0: อาจารย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่อย
1: น่าสนใจใช่
0: ก็จริงๆเรื่องนี้พอหลังจากที่เกิดเคสที่เป็นมติของกกต.แล้วอ่ะมันอุ้มไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันโยงเกี่ยวกันหรือเปล่านะพี่บอลผู้ชมผู้ฟัง
1: ครับ
0: อาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมอ
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ือท่านเวลาที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับข้อกฎหมายเนี่ยเราจะไปถามท่านถูกไหม
1: ใช
0: ่แล้วพอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆอ่ะท่านก็โพสเนี่ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนน่ะท่านพูดว่าทนไม่ไหวแล้วโว้ยโกงกันทั้งแผ่นดินบ้านเมืองจะอยู่ยังไงแต่ท่านก็ไม่ได้พูดว่าหมายถึงเรื่องอะไรแต่มันพอมันเป็นพีเรียดช่วงนี้ปุ๊บอะ
1: มันทำให้นึก
0: คือท่านไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคการเมืองไม่ได้เอ่ยชื่อหน่วยงานคดีหรือว่าเหตุการณ์อะไรเลยนะพี่บอล
1: ใช่ใช่
0: มันนึกอดที่จะนึกไม่ได้ว่าพูดถึงหัวเลือกสว.หรอคดีโกงสอบท้องถิ่นหร
1: อ
0: คดีเงินวัดหรือเปล่าหรือว่าคดีทุจริตอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้เปิดในตอนนี
1: ้แล้วก็ยังต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องที่เรา

0: มวลชนก็ติดตามกันมาเรื่อยๆตลอดเวลาหลังจากก็ไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าสังเกตไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะว่าบรรยากาศของการที่สังคมนักวิชาการนักกฎหมายหรือหลายๆท่านเนี่ยออกมาแล้วทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศของบ้านเมืองมันเต็มไปด้วยความไม่สะอาดไม่โปร่งใสหรือใช้ขอหยิบยกคำของอาจารย์อรรถจักรมาว่าความสะอาดไม่เพียงพอก็ได้มันเหมือนกลับมาอีกหนึ่งครั้งถ้าย้อนกลับไปในสมัยคดีการเมืองก่อนหน้านี้แล้วกันผมไม่อยากที่จะพูดถึงว่าเป็นเพราะใครอะไรไงไม่อยากจะฟื้นฝอยหาตะเข็บแบบนั้นแต่มันย้อนกลับไปในยุคที่โอ้โหมันเป็นการโกงในทั้งในระบบสภาในใดๆ
1: ไอ้หมายถึงก่อนหน้านี้นะคะ
0: ก่อนหน้านี้นานมากแล้วอ่ะซึ่งท่านออกมาจากคุกแล้วพูดง่ายๆแบบนี้แล้วกัน
1: ก็อ่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยหลังจากที่กกต.ท่านมีมติออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วท่านก็บอกว่าเสียงข้างมากตัดสินใจแบบนั้นใช่ไหมแต่มันก็ยังมีคำถามอีกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นเรื่องของโพยที่มันมีการอ้างคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดว่ามีโพยแล้วไม่ผิดแต่ถ้าโพยนั้นมีการหัวกันมาก็จะเข้าข่ายว่าผิดนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าส่งฟ้อง26คนก็เลยมีคำสงสัยว่าอ้าวแล้ว138ชื่อในโพยอ่ะทำไมไม่โดนหายไปไหน
0: ทำไมถึงไม่เกี่ยว
1: ทำไมถึงไม่เกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่ามีข้อกล่าวหาที่1ที่ไม่ส่งชื่อนักการเมืองแล้วมันมีข้อกล่าวหาที่2บอกว่าสว.ได้รับการช่วยเหลือจากบรรดาพรรคการเมืองแล้วผลออกมาคือไอ้ข้อกล่าวหาที่2อ่ะผิดคือสว.ที่ได้รับการช่วยเหลือจากพรรคการเมืองอ่ะผิดแต่1ไม่ผิดคำถามคืออ้าวถ้า1ไม่ผิดแล้ว2รับจากใครอ่ะเข้าใจมั้ยว่ากระบวนการมันไม่จบไง
0: เออคือมันดูแล้วแบบเอ๊ะมันไม่ครบกระบวนความอะไรประมาณนั้นเน
1: า
0: ะ
1: มันมีความย้อนแย้งเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับนักวิชาการกันแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ต้องเตือนนิดนึงก่อนอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วนะคุณผู้ชมผู้ฟังพี่บอลเรื่องอากาศฝนตกมาเลยวันนี
0: ้
1: หนักหน่วงมากแล้วก็สทนชก็ออกมาเตือนแล้วด้วยว่า 15-19 กันยายนนะ
0: วันนี้แล้วเนี่ย
1: ใช่น้ำมาเร็วน้ำป่ามาเร็วดินถล่มแน่นอนน้ำล้นตลิ่งด้วย
0: เอ๊ะในพื้นที่ไหนเอ่ย
1: พื้นที่ทั้งหมด27จังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ก็เรียกว่าทั่วประเทศแหละแต่ว่าเท่าที่อุ้มสแกนดูนะเร็วๆนะไปเร็วๆก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ระนองพังยะพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสพี่จริงๆมันคือพื้นที่เดิมหมดเลยอ่ะ
0: ใช่กำลังฟังอย่างรวดเร็วก็จะเป็นภาพย้อนกลับโผล่ปุ๊บๆๆๆขึ้นมาว่าเป็นพื้นที่ไหนบ้างอย่างไร
1: แม่น้ำสายสำคัญก็มีโอกาสที่จะขึ้นเร็วแล้วก็ล้นตลิ่งแม่น้ำยม
0: ครับ
1: แม่ฮ่องสอนแม่น้ำแม่สายแม่น้ำกกแม่น้ำน่านแม่น้ำเมย
0: แม่น้ำเดิม
1: ๆแม่น้ำแควน้อยเดิมๆหมดเลยค่ะแม่น้ำป่าสักแม่น้ำสงครามที่จังหวัดสกลนครแม่น้ำโกลกคลองตันยงมัดเนี่ยเดิมๆหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยรีบๆเตือนกันก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาในเบรกสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาไล่เรียงให้ได้ฟังกัน
0: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวช่วงที่เราจะได้มีโอกาสที่เอาข่าวอื่นๆมานำเสนอนอกจากเดี๋ยว2ช่วงเราจะคุยกันในเรื่องของควันหลงจากมติของกต.เรื่องหัวสว.เนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกช่วงนึงก็คือเรื่องคล้ายๆเมื่อวานก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: ในเฟสที่จะเขาก็เรียกกันว่าเฟส2เนี่ยมันก็จะมีความเห็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาว่าเงินจำนวนที่เหลือเนี่ยมันจริงๆแล้วมันอาจจะใช้ได้ไม่ครบทั้งไตรมาสที่เหลือเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่เขาบอกว่าตามกฎหมายแล้วสามารถที่จะไปเอาอีกก้อนนึงอะ
0: มันก็กลายเป็นอีกคำถามว่าอ้าวแล้วเราควรจะเอาเงินก้อนนั้นหรอเพราะก้อนนั้นก็คือวางวัตถุประสงค์ไปแล้วแล้วก็เคยมีเรื่องที่ถกเถียงกันไว้ว่าตกลงแล้วมันเร่งด่วนหรือเปล่าไอ้ก้อนที่สองเนี่ยใช่ไหม
1: ก็แล้วก็ดูแนวโน้มว่าถ้าทางจะใช้ด้วยนะ เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาต้องจะมีการประชุมแล้วพี่บอล
0: ใช่
1: ก็ต้องเป็นการประชุม3โครงการเลยคือโครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: ครับ
1: ว่ากระทรวงการคลังจะเอายังไงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่ากติกาเนี่ยจะออกมาแบบไหนช่วยเท่าไรแต่ละจังหวัดมีอัตราการช่วยเหลือแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็อีกโครงการนึงก็คือโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนของกระทรวงมหาดไทย
0: ใช่ซึ่งไอ้ส่วนหลังนี่แหละมันคืองบก้อนที่เหลือ2 แสนล้าน
1: ใช่แต่ทีเนี้ยเดี๋ยววันนี้ที่เราจะคุยกันกับผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะเราจะต้องถามเกี่ยวกับเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัส
0: ไทยช่วยไทยพลัส
1: นี่แหละพี่บอลเพราะว่าทั้งหมดอ่ะมันต้องเสนอครม.ก่อน30กันยา
0: แต่มันมีจุดนึงน่าสนใจเดี๋ยวบอกเกริ่นไว้ก่อนว่าคือถ้าสมมติใช้ต่อเนื่องเลยอ่ะลองกลับมาดูกำลังซื้อของทั้งประชาชนเองตรงเนี้ยสามารถต่อได้เลยไหม

0: ี่มันก็มีส่วนสำคัญในการที่จะบอกระยะเวลาการดำเนินโครงการเฟสสอง
1: ขึ้นอยู่กับว่าวัดที่อะไรถ้าวัดที่ความรู้สึกของประชาชนอะต่อเลยต่อเลย
0: มัน
1: กำลังมาเลยกำลังมาเลยแต่ถ้าเกิดวัดในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลที่คุณถามเมื่อวานนี้ค่ะ plus แล้วมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นไหม
0: มันได้ไหม
1: ถ้าถึงเวลาแล้วเราให้เงินอย่างเดียวแต่เราไม่ให้วิธีการในการดำเนินชีวิตต่อ
0: เดี๋ยวกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะรอหรือเปล่าเนี่ยว
1: ่
0: าเดี๋ยวเฟสสองจะมาแล้วเดี๋ยวไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเงินก็ไม่ได้ลงกลับไปสู่โดยเฉพาะ SME รายเล็กที่พอครึ่งเดือนหลังคนใช้หมดปุ๊บคราวนี้ยอดกลับมาหดหายเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ย
1: เดานะเดาว่าเฟส2กลับมาแล้วก็เป็น 50-50 เพราะว่าคุณเล่าว่ารนบอกแล้วว่าถ้าใช้ 60-40 เนี่ยเงินมันไม่พอขนาดนั้น
0: ได
1: ้แค่1เดือน
0: ครับแล้วก็อาจจะต้องดูกลุ่มเป้าหมายด้วยนะ
1: ใช
0: ่ใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ช่วงหน้าเดี๋ยวมาเรื่องของมติของกกต.เรื่องคดีหัวสวกันสักครู่นะฮะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงที่2นะฮะเราก็มาต่อกันเรื่องของมติกกต.คดีหัวสวที่เดี๋ยวเราจะถามกับนักวิชาการนะครับว่าพอมันมีมติออกมาแบบนี้เนี่ยในลักษณะรูปแบบของการแถลงลักษณะนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: นอกจากปฏิกิริยาของสังคมความคิดเห็นของบรรดานักวิชาการหลากหลายท่านที่ออกมาแล้วเนี่ยหลังจากนี้บรรยากาศของการเมืองมันจะเป็นยังไงต่อไปด้วย
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าพอคำตัดสินออกมาไม่มีระดับบนเลยไม่มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเลย
0: ใช
1: ่แล้วมันไม่เกี่ยวข้องอ่ะไม่เป็นไรแต่ไม่เกี่ยวข้องบนเหตุผลที่ฟังขึ้นหรือเปล่าฟังได้หรือเปล่าเนี่ยอย่างล่าสุดคุณพระดอนปริศนานันทกุลบอกว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดพอที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาที่จะทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือว่ากรรมการบริหารพรรคก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการได้มาซึ่งสว.เอาอย่างนี้ลองถามกับผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิดา รองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณบอลคุณดุ้ม
0: ครับ
1: อาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นตามคาดเกินคาดหรือว่ายังไงคะอาจารย์ตัวเลข77
3: ตามนั้นคือมันน้อยไปหน่อยนึงสว.นะ
1: ค่ะ
3: 26เนี่ยตอนแรกประเมินว่าน่าจะสัก 4-50 น้อย
1: อาจารย์
3: แต่ว่าที่จริงมันต้องส่งบทน
1: ะ
3: ตามที่ควรเนี่ยต้องส่งบทแต่ว่าดูพวกโครงสร้างอำนาจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่40แต่เมื่อเขาตัดเหลือ26เนี่ยก็แปลว่าโครงสร้างเดิมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย
0: ครับ
3: ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง
1: คนอาจจะงงอาจารย์อุ้มเป็นหนึ่งในนั้นว่าถ้ากกต.ส่งฟ้องตั้ง77คนแปลว่าก็ยอมรับว่าจริงๆก็มีความผิดปกติบางอย่างแต่ว่าทำไมสุดท้ายเส้นเรื่องมันกลับไปหยุดก่อนจะไปถึงนักการเมืองหรือว่าระดับบนๆนะคะอาจารย์เห็นความย้อนแย้งตรงนี้ยังไงบ้าง
3: คืออย่างนี้ร่วมคือเขามองแบบแยกส่วน
1: ค่ะ
3: มองแบบแยกส่วนไม่ได้มองเรื่องนี้เนี่ยเป็นกระบวนการ
1: ค่ะ
3: แยกส่วนเนี่ยเขาก็จะดูรายบุคคลว่าใครทำผิดกฎหมายก็ไหนอย่างเช่นคนที่โดนเนี่ยคือคนที่อาจจะมีหลักฐานในการโอนเงินจ่ายเงินหรืออะไรก็แล้วแต่แบบจ่าๆที่เขาจับได้
1: ค่ะ
3: นะเขาก็เลยส่งไปส่วนคนที่อยู่ในโพยแต่ว่าไม่มีหลักฐานโอนเงินเส้นเงินหรืออะไรหรือมีพยานอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ส่งนะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการร่วมกันกระทำผิดอย่างเป็นกระบวนการนะมันมีการวางแผนมีการทำโพยที่เราเห็นเนี่ยคนที่อยู่ในโพยเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่ามี26คนผิดแล้วก็ที่เหลืออีกร้อยกว่าคนเนี่ยไม่ผิดเพราะมันอยู่ในโพยเดียวกันตัวเลขก็เหมือนกันลำดับก็ยังเหมือนกันเดียอะไรแบบนี้นะในการเลือกของแต่ละกลุ่มเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าย้อนกลับไปที่คำที่เราเคยตั้งข้อสังเกตกันว่าอันควรเชื่อได้ว่ามันก็เหมือนกับไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ครบจากคนที่มีอยู่ในโพยแต่เอามาแค่บางส่วนมันก็กลายเป็นว่าก็ไม่ใช่คำว่าควรเชื่อได้แล้วถูกไหมอาจารย์เพราะมันเหมือนกับว่าอ้าวในเมื่อมันดูมีความเชื่อมโยงก็แปลว่ามันก็ควรเชื่อได้ว่าแล้วก็ค่อยส่งไปแล้วก็ศาลจะพิจารณาว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ค่อยว่ากันในกระบวนการนั้น
3: คือ

0: าใช้หลักของศาลมาใช้กับกกต.หลักของศาลเฉพาะศาลอาญานะก็คือว่าต้องมีหลักฐานที่ปราศจากข้อสงสัย
1: ถ
0: ึงจะมีความผิดแต่นี้เอามาใช้กับกกต.ซึ่งในกกต.เนี่ยเขาเขียนว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าซึ่งถ้ามีสติปัญญาสักหน่อยนะ
2: แรงมากอาจารย
0: ์จริงว่าแหละเพราะคนทั้งสังคมเนี่ยเห็นข้อมูลแบบนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะคิดได
1: ้
0: ว่ามันมีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นกระบวนการแน่ใส่เสื้อเหมือนกันนอนโรงแรมเดียวกันอยู่ในโพยเดียวกันไอ้อย่างเนี้ยมันจะเป็นการกระทำผิดของแต่ละปัจเจกบุคคลได้อย่างไรนะแปลว่ามันจะต้องมีเป็นเรื่องของกระบวนการแล้วก็มีนั่งรถตู้เข้ามาคันเดียวกันอะไรแบบนี้นะคุณลุงก็คือเป็นคือทุกคนเห็นหมดแหละแต่กกต.ไม่เห็นอ่
2: ะ
3: คล้ายๆกับว่าโอเคเอาล่ะเราคงไม่มีหลักฐานอะไรขนาดนั้นในทุกๆคนหรอกแต่ว่าในเมื่อมันดูเหมือนกับว่าเชื่อมโยงกันได
2: ้
3: ม
2: ัน
3: ก็น่าจะควรเชื่อได้ว่าใช่ไหมอย่างน
0: ี
3: ้แค่นี้แหละ
0: อาจารย์เนี่ยเขาไปถามพยานคือกกต.เนี่ยที่ประธานเขาพูดเนี่ยคือเขาตัดพยานปากเท่าไหร่นะ16หรือ26เนี่ยผมไม่แน่ใจ
3: 16
0: ไหมฮะ16อ่ะเท่าไหร่นะ
3: ผม
0: เด็กก็ร่างตั้งหล่อ
3: รู้สึกจะนะเมื่อกี
2: ้16มั้ง
0: ฮะ16ใช่ใช่16
3: ใช่
0: คือก็บอกว่าพยานปากนี้เนี่ยเชื่อถือไม่ได้เพราะว่าประวัติไม่ดีถูกศาลตัดสินมันคนละเรื่องกันนะคือถ้าเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับพยานเนี่ยเขาก็สั่งสอบเพิ่มสิจะไปยากอะไรเอาลูกน้องกกต.มีอยู่ตั้งเยอะว่าถ้ามอง
2: ว่าทำไมถึงกลับคำเนอะอาจารย์
0: ใช่นี่ก็คือว่าทำไมถึงกลับคำแล้วก็เรียกคนที่เขากล่าวหาเนี่ยมันสอบเลยคุณเนวินมาสิวันนั้นเนี่ยคุณไปตรงนี้หรือเปล่าคุณอนุทินมาไหมเปล่าหรือคุณพลาดอนนะอยู่ไหมพรีเซนต์ไห
1: ม
0: แล้วก็โทรศัพท์ไปเนี่ยหาคนเนี่ยโทรไปเรื่องอะไรเนี่ยลองพูดมาสิอะไรแบบนี้นะก็สอบสิแล้วมันก็จะได้ความจริงว่าเขาไปหรือไม่ถ้าเพราะว่าคนที่เขาอ้างนะคนที่เขาอ้างในที่เขาให้การเนี่ยโอ้ยมีเป็นสิบเลยนะ
2: ค
0: ุณนุ่มใช่ไหมตั้งแต่คุณอนุทินคุณเนวินคุณพลาดอนคุณคอรวีสารพัดเลยนะมีเป็นสิบอ่ะก็เรียกมาสอบให้หมดสิหรือไม่ถ้ามีข้อสงสัยถ้าถึงไม่สอบก็ได้แต่มีข้อสงสัยนะว่ามันเป็นเรื่องกระบวนการก็ส่งศาลให้ศาลท่านพิสูจน์ดิเพราะศาลฎีกาเนี่ยใช้วิธีการไต่สวนอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: ถ้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะไต่สวนแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: นะมันก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ถ้าตั้งใจจะทำ
2: อาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการหลังจากนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมามันเกิดขึ้นไปแล้วจบไปแล้วมันสามารถที่จะเรียกสอบได้ไหมอาจารย์สอบต่อว่าตกลงแล้วใครเป็นคนบังคับข่มขู่หรือว่าจูงใจให้มาให้การเท็จหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะตามต่อได้อีกไหมคะอาจารย์
0: นี่แหละตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าตอนคนเหล่านี้เนี่ยไปขึ้นศาลนะ
2: ค่ะ
0: ศาลท่านก็จะซัก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: พอซักเท่าโยงถึงใครเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยก็สามารถใช้ในการที่จะเอาผิดภายหลังได้ก็คือเอาคำพิพากษาของศาลนั่นแหละไปเอาผิดในภายหลัง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นั่นแหละอันนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะถ้าหากว่า77คนนี้ขึ้นศาลและมีการไต่สวนอะไรต่างๆแล้วก็ยอมอาจจะยอมสารภาพเพื่อแลกกับการลดโทษหรืออะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นก็สามารถที่จะฟ้องภายหลังได้นะครับ
2: อาจารย์ภาพรวมจนถึงตอนนี้อาจารย์มติครั้งนี้ถือว่าเป็นชัยชนะของพรรคภูมิใจไทยไหมเพราะว่าเหมือนกับเป็นการพิสูจน์แล้วว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวจริงๆหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่เพียงรอดไปด่านแรกเฉยๆแล้วเดี๋ยวจะมีศึกต่อไป
0: ไม่ได้คือของกกต.เนี่ยมันล้างผิดใครไม่ได
2: ้
3: ครับ
0: คนทั้งสังคมก็ไม่เชื
1: ่อ
0: แล้วเขาก็มองว่ากกต.เนี่ยไม่ได้เป็นอิสระเพราะวันนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตเขาย้ำคำว่าเป็นอิสระหลายครั้งน
2: ะ
0: เพราะเขาก็รู้ว่าคนไม่เชื่อว่าเขาเป็นอิสระเพราะงั้นเนี่ยไอ้ตัดสินใจภายใต้ที่คนไม่เชื่อว่าเป็นอิสระเนี่ยถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ต้องไปเผชิญหน้าในศาลในเวลานี้แต่สังคมเนี่ยเขาก็

0: ไม่ได้มองว่าคุณจะบริสุทธิ์ผุดผ่องหรอก
1: ครับครับ
0: เพราะว่าถ้าอยากจะรู้ว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงเนี่ยเมื่อมีการกล่าวหาแบบนี้ก็ไปสูตรกันพิสูจน์กันในศาลไงถ้าศาลตัดสินแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยจึงจะสามารถที่จะบอกได้ว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่กกต.ซึ่งคนในสังคมมองหรือว่าเชื่อว่าอยู่ภายใต้การกำกับวงการเนี่ยแล้วก็คนเชื่อถือกกต.ในแค่ 3% กว่าๆคราวนี้เนี่ยไม่รู้เหลือถึง 1% หรือเปล่าเนี่ย
2: ครับอาจารย
0: ์มาอันนี้ก็ไป
2: นั่นสิฮะแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยสมมติว่าเข้าไปสู่ในชั้นศาลทั้ง71คนหรือว่าโดยเฉพาะสว26แล้วเกิดมีการสักทอดเริ่มมีพยานหลักฐานใหม่เปิดเผยขึ้นมาในการต่อสู้แล้วก็โยงกลับมาที่พรรคสีน้ำเงินอันนี้ก็จะกลับเข้าสู่การที่จะต้องไปพิสูจน์กันต่อได้ถูกต้องนะฮะอาจารย์ถูกไหม
0: ได้ก็คนก็จะมีคนเอาเนี่ยคำพิพากษาของศาลเนี่ยไปร้องเรียนต
2: ่ออ
0: ่าแล้วก็ยื่นให้กกต.ไปสอบต่ออ
2: าจารย์สายหลุดไปนะฮะโอเค
3: เกิดอาถรรพ์อะไรหร
2: ือแม่พูดถึงสารปั๊บขึ้นมาหลุดทันทีไม่กำลังจะถามอาจารย์นะว่าประมาณว่าโอเคอย่างที่บอกว่าแม้ในความรู้สึกนะดูเหมือนว่าจะรอดแต่กกต.ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินหรือว่าจะบอกว่าใครผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่ศาลแต่ทีนี้เมื่อเข้าสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาลแล้วถ้าเกิดกลับมาโยงกับอาจารย์หัวล้อ มีอาถรรพ์อะไรอาจารย์พูดถึงศาลปั๊บสายหลุดเลยอาจารย
0: ์สายหลุดใช
3: ่เชิญต่อเลยค่ะอาจารย
0: ์ก็นี่แหละก็คือหมายความว่ามีอย่างกรณีที่พรรคก้าวไกลยุคก่อนใช่ไหมที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านตัดสินอ่
3: ะ
0: แล้วก็มีคนเอาคำที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไปยื่นกกต.เพื่อให้ยุบพรร
2: ค
0: ก้าวไกล
2: นะ
0: อันนี้ก็เข้ายุโรปเดียวกันถ้าเกิดศาลฎีกาท่านตัดสินเนี่ยแล้วก็มีเนื้อหาใดคำกล่าวหาใดเนี่ยโยงถึงใครก็สามารถเอาสิ่งนั้นเป็นศาลตั้งต้นให้กกต.ดำเนินการต่อได้
2: อ๋อครับแล้วถ้าเกิดในลักษณะของแบบนั้นเอามาเป็นสารตั้งต้นในการดำเนินการเรื่องอื่นต่อแต่ว่ากลับมาเพื่อจะกลับมาฟ้องคนที่ถูกโยงเมื่อเข้าสู่กระบวนการของศาลอีกครั้งหนึ่งไหมฮะอาจารย์มาทำได้ไหม
0: ก็สามารถที่จะฟ้องได้ไงสามารถทำได้เพราะมีหลักฐานเพิ่มเติ
2: ม
0: สามารถทำได้เพราะว่าของกกต.เนี่ยเขาสามารถสืบสวนได้มันไม่มีอะไรนะสิ่งที่เขาเรียกว่าฟ้องซ้ำเนี่ยนะมันไม่มีห้ามฟ้องซ้ำหรืออะไรประมาณนั้นนะแต่ถ้ามีหลักฐานใหม่หรืออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปสู่กระบวนการนี่แหละที่เขาทำกันเนี่ยก็คือไต่สวนสอบสวนแล้วก็กกต.ส่งฟ้อง
3: อาจารย์ทีนี้ในแง่ของคดีนั้นเป็นเรื่องนึงแต่ทีนี้ต้องขออนุญาตพาอาจารย์เข้ามาอยู่ในมุมของการเมืองบ้างเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นพรรคประชาชนก็ประกาศเลยว่าเดี๋ยวจะฟ้องกกต.เดี๋ยวจะหาทางส่งหลักฐานเข้าสู่ศาลเดี๋ยวจะใช้สภาในการตรวจสอบจะปฏิรูปองค์กรอิสระจะแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้อาจารย์คิดว่าเขาสามารถทำให้คดีหัวสว.จากคดีบุคคลให้กลายเป็นคดีระบบการเมืองได้ไหมคะอาจารย์
0: คือหัวสว.เนี่ยมันเป็นคดีการเมืองอยู่แล้วแต่ว่ากกต.เนี่ยพยายามทำให้เป็นตัวบุคคลทีนี้เนี่ยทางพรรคประชาชนหรือว่าคนอื่นๆก็ตามเนี่ยเท่าที่ผมจะดับกับฟังมาตอนนี้ก็หาช่องทางฟ้อง157กกต.กันแหละเดี๋ยวพรรคประชาธิปัตย์ก็คงมาด้วยแหละ
3: ใช่แถลงแล้วค่ะอาจารย
0: ์นั่นแหละแล้วก็จะหาว่าเพราะว่าส่งไปที่ศาลเนี่ยมันหลายมาตรฐานแตกต่างจากของเดิมไง
3: ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวจะฟ้อง157นะส่วนพรรคประชาชนก็คงไปหาช่องทางทางกฎหมายฟ้อง157เช่นเดียวกันกับกกต.นะส่วนในแง่ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงมีการนำประเด็นเนี้ยเพราะว่ามันมีที่ถูกส่งฟ้องไปเนี่ยมันก็จะมีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอยู่หลายคนนะเช่นคุณสุประชัยใช่ไหมเป็นต้นเนี่ยว
3: ่
0: าพ่อของรัฐมนตรีอะไรแบบนี้นะก็จะอยู่ในสายนั้นก็สามารถที่จะเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในโอกาสต่อไปส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีอีกหลายกลุ่มนะที่เขาไปร้องศาล
2: ค
0: ัดค้านคำสั่งของกกต.นะวันที่16เนี่ย

0: สวสำรองพลตำรวจโทผมจำชื่อท่านไม่ได้นะนั่นแหละเป็นสวสำรองเนี่ยเขาจะไปยื่นค้านคำสั่งของกกต.มติของกกต.ครั้งนี้นะ
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นรูปทางอีกอันหนึ่งทีนี้กกต.เนี่ยนอกจาก157แล้วเนี่ยมันยังมีอีกมาตราหนึ่งที่ในพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.นะน่าจะเป็นมาตรา69
1: ค่ะ
0: เพราะแปลว่ากกต.เนี่ยต้องโดน2มาตราถ้าหากว่าก็คงจะโดนหนักพอสมควรแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเท้าข้างหนึ่งเนี่ยก็เริ่มเหยียบเส้นเหยียบเส้นเรือนจำอ่ะ
1: แหมอันนี้คือในฝั่งของฝั่งการเมืองแต่ว่าในกลุ่มของฝั่งประชาชนเองเนี่ยทั้งความแง่ความรู้สึกแล้วก็การเคลื่อนไหวหรือบรรยากาศของการเมืองหลังจากนี้อาจารย์สังเคราะห์ให้ฟังหน่อยอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นแบบไหน
0: ผมคิดว่าประชาชนมีปฏิกิริยาออกมาในหลากหลายรูปแบบนะ
1: ครับ
0: ตามการสร้างสรรค์ของแต่ละคนอย่างเมื่อวานเนี่ยทันทีที่เขาตัดสินเนี่ยหน้าสำนักงานกกต.ที่เชียงใหม่ก็กลายเป็นสีน้ำเงินไปเลย
2: ค่ะอาจารย์
0: ทาสี
2: ค
0: ่ะแล้วก็เข้าใจว่าก็น่าจะมีอีกหลายกลุ่มหลายที่ที่อาจจะมีการแสดงออกทางการเมืองในลักษณะทำนองนี้อาจจะแสดงออกเป็นกลุ่มอาจจะไปประท้วงหน้ากกต.นะหรือว่าจะไปนี่แหละไปทาสีหรือว่าจะไปทำรูปแบบอื่นก็แล้วแต่หรือวิพากษ์วิจารณ์กันในหน้าโซเชียลอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่อาจจะไม่พร้อมที่จะไปลงท้องถนนส่วนคนที่พร้อมที่จะไปลงท้องถนนเนี่ยเข้าใจว่าก็น่าจะมีบรรดาแกนนำทั้งหลายเนี่ยเขาก็คงจะเริ่มนัดกันโดยเฉพาะกลุ่มของคุณสนธิก็คงจะเริ่มนัดแล้วก็กลุ่มของไอลอก็คงจะมีก็คงเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะเช่นดังว่ารวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เขาก็ทยอยกันเปิดนะเปิดกันใหญ่เลยนะตอนนี้คุณไอรอแล้วก็คุณร้อยอะไรต่างๆเนี่ยก็เปิดกันให้สังคมได้ศึกษาดูว่าทำไมกกต.ถึงไม่ฟ้องร้อยกว่าคนที่เหลือเนี่ยว่ามันมีเหตุอันใดถึงได้ไม่ฟ้องหรือว่ามีเหตุอันใดถึงได้ฟ้อง77คนก็จะต้องแจ้งแถลงไขให้กับประชาชนได้รับทราบก็ภาคประชาชนเขาก็คงจะเคลื่อนไหวในทำนองนี้ส่วนพลังจะสะส
1: ม
0: แล้วมากพอที่จะสั่นคลอนรัฐบาลได้หรือไม่เนี่ยมันก็ต้องดูเป็นระยะตามสถานการณ์ไป
2: เดี๋ยวต้องดูค่ะ
0: ครับ
2: ต้องดู28นี้ด้วยไหมจันที่จะมีตัดสินเกี่ยวกับเรื่องบาร์โค้ด QR โค้ดอันนี้จะมีผลด้วยกันไหมจัน
0: จะมีส่วนอีกเรื่องหนึ่ง
2: มันจะเสริมกันไหมคะอาจารย์
1: มันจะสุ่มเข้าไป
0: ก็เสริมไม่สุ่มคือประเด็นวันที่28เนี่ยถ้าเกิดว่าศาลว่าท่านไม่รับเนี่ยนะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็สั่งให้เลือกตั้งใหม่อันนั้นก็ไปว่ากันในสนามเลือกตั้งแนวโน้มตอนนี้เนี่ยที่มีการประเมินกันซึ่งผมก็เห็นว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเลือกตั้งใหม่ไอ้ตัวปาร์ตี้ลิสต์นะ
1: ครับ
0: อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ในตรงนั้นเพราะว่ามันชัดเจนส่วนส.ส.เขตเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าศาลท่านมองว่าการเลือกตั้งมันเชื่อมโยงกันเนี่ยทั้งส.ส.เขตแล้วก็บัญชีรายชื่อเนี่ยท่านก็อาจจะสั่งให้เลือกตั้งใหม่ทั้งชุดก็ได้หรือว่าถ้าหากว่ามองว่าอันนี้เนี่ยมันสามารถเข้าถึงความลับได้แต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นในแง่ของความเป็นจริงก็คือยังไม่มีการที่จะไปแสวงหาว่าใครกาให้ใครเนี่ยศาลก็อาจจะยกในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องมีการจัดเลือกตั้งใหม่ก็ได้แต่ผมคิดว่าแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือนี่แหละก็อาจจะมีการเลือกตั้งใหม
2: ่
0: เฉพาะบัญชีรายชื่อน
2: ะ
0: ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การเมืองหยุดชะงักไปสภาก็จะประชุมไม่ได้แล้วก็รัฐมนตรีรัฐบาลก็จะต้องเปลี่ยนอาจจะไม่รู้เอาใครมารักษาการนะก็อันนั้นก็จะเป็นปัญหา
1: ครับ
0: ตามมาอีกแง่มุมหนึ่งอันถ้าทางที่ดีเนี่ยก็จะเลือกตั้งใหม่ไปทั้งหมดก็อาจจะดีกว่า
1: ครับอาจารย์แต่เราเห็นปรากฏการณ์หรือว่าจะเป็นรูปแบบเลยก็ว่าได้อันนี้เราละไว้ว่าใครถูกใครผิดกันก่อนนะ

0: แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งตั้งแต่เหลืองมาแดงมาส้มจนน้ำเงินใดๆเนี่ยเวลาที่มันมีคดีหรือเรื่องใหญ่ที่สังคมติดตามเนี่ยมันก็จะมีคำตอบที่ทำให้ฝั่งนึงพอใจอีกฝั่งนึงไม่พอใจตามกันต่ออะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็กลายเป็นปรากฏการณ์แบบเนี้ยซึ่งบางส่วนที่เป็นประชาชนรับฟังข่าวก็จะรู้สึกว่าก็แยกแยะไม่ได้อยู่ดีว่าตกลงแล้วอะไรถูกอะไรผิดหรือว่าควรจะต้องให้น้ำหนักไปทางแบบไหนอาจารย์มีคำแนะนำไหม
1: คือสิ่งไหนที่มันผิดไปจากบรรทัดฐานที่เคยมีการปฏิบัติกันกับบุคคลอื่นในอดีตสิ่งนั้นคือความผิดปกตินะฮะอย่างเช่นการไม่มีบาร์โค้ดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในอดีตเพราะอยู่ๆเนี่ยมีบาร์โค้ดขึ้นมานี่แปลว่าผิดปกติมันก็มีเหตุผลใดที่จะมาอธิบายก็จะต้องอธิบายให้คนเนี่ยเข้าใจได้แต่ถ้าอธิบายไม่ได้คนก็จะสงสัยว่ามีแรงจูงใจอะไรแฝงเร้นอยู่หรือเปล่านั่นเองแล้วเรื่องอะไรอยู่ๆคุณถึงได้มาทำบาร์โค้ดทั้งๆที่ในอดีตไม่เคยทำ
0: อ
1: ันนี้ตอบยังไงก็กกต.ยังตอบไม่ได้เลย
0: ถ้าเกิดอย่างหัวสวนี่แหละอาจารย์
1: หัวสวก็เหมือนกันหัวสวเนี่ยถ้าเป็นการเลือกตั้งกันตามหรือว่าการเลือกกันตามปกติมันไม่ควรมีโพยที่เรียงลำดับเหมือนกันเป๊ะแบบนี
2: ้
1: ไอการมีโพยที่เรียงลำดับเหมือนกันเป๊ะเนี่ยแปลว่ามันจะต้องมีการร่วมมือมีการจัดตั้งเป็นนี้ผิดปกติแน่ๆน
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะมีเนี่ยก็อาจจะมีแค่คนสองคนจะไม่แลกกันอย่างเช่นคุณอุ้มกับผมเนี่ยไปเลือกกันเนี่ยสองคนจ
2: ะ
1: จับมือกันไม่ได
0: ้
1: ที่จริงถ้าสองคนเนี่ยมันก็จำได้อยู่แล้วเนา
2: ะ
1: แต่ถ้าสามสี่คนขึ้นไปเนี่ยก็แปลว่าเริ่มเป็นกระบวนการแล้วล่
2: ะ
1: แต่ถ้าคุยกันสองคนเนี่ยไอ้คุณกายให้ผมผมกายให้คุณอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เฮ้ยคุณห้าคนมากายให้ผมนะไอ้อันเนี้ยก็เริ่มที่มีการจัดตั้งแล้วอันนี้ก็เริ่มผิดปกติแล้วนะคร
0: ับ วิธีการสังเกตแบบไม่ใช่เพราะว่าทางคุณแนนในฐานะโฆษกของทางภูมิใจไทยเนี่ยออกมาให้ความเห็นในกรณีในเรื่องนี้ทิ้งท้ายไว้นิดหน่อยตอนให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเวลาที่จะกล่าวหาใครคนนี้ผิดหรือคนนี้ไม่ผิดเนี่ยมีกรณีตัวอย่างอย่างคดีลุงพลที่อย่าใช้ความเชื่อชี้นำสังคมเพราะไม่มีหลักฐานก็เลยอยากจะเนี่ยให้อาจารย์ได้แนะนำว่าเวลามันเกิดคดีเนี่ยคนที่เชื่อแบบนึงก็จะเชื่ออยู่แบบนั้นน่ะไม่ว่าคำตอบมันจะออกมาแบบไหนก็ตามไม่ถูกใจตัวเองก็คือจะไม่เชื่อถูกใจก็เชื
2: ่
0: อก็เลยทำให้กลายเป็นว่าโอ้ไม่รู้ละอะไรถูกอะไรผิดกันแน่นั่นแหละครับอาจารย
1: ์ครับก็ดีคือคดีนี้เนี่ยหัวสวมันมีหลักฐานเพียบเลยปัญหาคือว่าไปอ่านกันหรือเปล่านี่แหละหลักฐานที่เขาชี้แจงแถลงไขกันตั้งแต่อะไรล่ะคุณไอติมคุณไอรอ
0: ครับ
1: แล้วก็คนอื่นๆเป็นเอกสารที่มาจากการสอบสวนทั้งนั้นนะเอกแล้วหลักฐานที่เป็นโพยอันนั้นก็ชัดหลักฐานที่อยู่กันในตามโรงแรมหลักฐานจากการโทรศัพท์ที่ผิดปกติคนอะไรโทรกันอะไรล่ะ20 30ครั้งในเวลาไม่กี่วันเนี่ยมันก็ผิดปกติอ่
2: ะ
1: ปกติอย่างเราเนี่ยก็โทรกันอาทิตย์ละครั้งใช่ไหม
2: อาจจะไม่มีเรื่องคุยกันเยอะขนาดน
1: ั้
2: นอาจารย์
1: ทุกวันก็คงไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เวลาไม่กี่วันถ้าเมื่อก่อนไม่เคยโทรมาก่อนแล้วอยู่ๆในช่วงหนึ่งเนี่ยโทรหนักขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่าง
2: ธุระเพิ่งเกิดเป็นไปได้ไหมอาจารย์มันเริ่ม
1: ก็นั่นเนี่ยก็อาจจะเป็นธุระอะไรเพิ่งเกิดก็ได้ก็ต้องไปถามให้ชัดเจนไง
2: เอาให้เคลียร์ให้เคลียร
0: ์สงสัยได้ว่า
1: เนี่ยว่าไอ้คุณคุยเรื่องอะไรกันนั่นแหละหรือว่าถ้าสงสัยก็ขออะไรไม่รู้ว่าทางบริษัทโทรศัพท์เขาอัดไว้หรือเปล่าที่เราคุยเนี่ยถ้ามีก็ไปขอฟังดูหน่อยว่าคุยกันเรื่องอะไรเพราะไอ้คือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันผิดปกติจาก
2: ที่มัน
1: การรับรู้หรือว่าจากสามัญสำนึกของวินยูชนทั่วไปอ่ะ
2: ค่ะอาจารย
1: ์อันนั้นแหละก็เริ่มมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างกรณีนี้เนี่ยคือถ้าตาไม่บอดไม่ปิดหูปิดตาของตัวเองเนี่ยก็คงได้เห็นและได้ยินแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่มีคนผิดคนไหนว่ายอมรับว่าตัวเองผิดหรอก คุณก็หงุดหงิด
3: ใช่ค่ะแปลว่าเดี๋ยว
1: ก็จะยื่นกระต่ายขาเดียวตลอดแหละว่าตัวเองไม่ผิด

0: เดี๋ยวต้องดูต่อในสภาใช่ไหมคะอาจารย์หลังจากนี
1: ้ครับก็ดูต่อในสภาแล้วก็ดูต่อในทางกลุ่มต่างๆที่เขา
0: เคลื่อนไหวได้ค่ะอาจารย
1: ์ครับ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์พิชัยรัตนดิลกนักภูเก็ตนะฮะจากนิด้านะฮะก็คล้ายๆกับเวลาที่ถ้าสมมติว่าพี่บอลโทรหาน้องอุ้มทุกคืนบ่อยผิดปกติในช่วงหลังภรรยาพี่บอลก็คงจะสอบถามมาว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
0: หรือไม่ก็ก่อนหน้านี้คุยกันทุกวันเลยอยู่ๆหาย
2: เงียบไปเลยอ
0: ันนั้นก็คือไม่ปกติเหมือนก
2: ัน ใช่แต่มันก็อาจจะบังเอิญได้ช่วงนี้อาจจะคุยข่าวกันเยอะมีประเด็นต้องมาคุยหลังไมค์
0: ก็ได้บอกว่ามันมีธุระหรือเปล่าอาจารย์เขาก็บอกไงว่าก็ชี้แจงมาให้ได้
2: เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่หลักฐานไง
0: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันเป็นคำตอบคำถามที่มีคำตอบที่เปิดกว้างหลายมุมมากนะเราก็พยายามจะถามแทนทุกมุมอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆของแชร์เล่าข่าวเด็ดกันสักครู่เดียวค่ะ
2: สักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: มาแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับเรามาพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสนะฮะที่กำลังจะใช่
0: นะอายุไตรมาสแรก
2: มีหลายความคิดเห็นเนาะที่ออกมาเอาหลักก็จะมีคนที่ชื่นชอบแล้วก็จะมีคนที่ก็เห็นด้วยแหละแต่ก็อาจจะต้องมีเงื่อนไขนิดนึงหรือว่ามีรูปแบบอะไรที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนหน่อยเพราะว่าตัวเงินเนี่ยมันไม่ได้เท่าเดิมแล้ว
0: ใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดจะต่อเฟส2
2: ใช่
0: แต่มีอยู่ท่านนึงแนะนำว่าต่อได้นะแต่ควรจะทิ้งช่วงไทยช่วยไทยพลัสเพื่อที่จะเหตุผลอะไรต้องถามจากปากของท่านเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมค้าส่งครับปลีกไทยนะคะคุณสมชายพรรัตนเจริญอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับและผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
0: ค่ะคุณสมชายขออนุญาตทราบวิธีคิดของคุณสมชายหน่อยค่ะว่าเฟสหนึ่งเห็นด้วยไหมว่ามันดีขึ้นแล้วควรที่จะต่อเฟสสองไหมด้วยเหตุผลอะไรแล้วต่อเลยดีไหมหรือว่าควรทิ้งช่วงอย่างไรคะ
4: ควรทิ้งช่วงหน่อยเพราะว่าถ้าเราใช้ต่อเนื่องเนี่ยประชาชนจะเสพติดเรื่องของการแจกจ่ายเงินแล้วก็ของก็อาจจะแพงเกินจากความเป็นจริงไปที่ควรมันจะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจคือถ้าสินค้าเนี่ยมันขายโดยปกติแล้วถ้ามันขายดีขายไม่ดีเนี่ยพ่อค้าก็จะจัดเรื่องของไอ้โปรโมชั่นเรื่องของการทำส่วนลดอะไรต่างๆแต่พอเราไปกระตุ้นเอาเงินใส่เข้าไปโดยไปการไม่เป็นไรเงินของรัฐช่วยมาส่วนนึงซึ่งอาจจะไม่เห็นความสำคัญของคุณค่าของเงินมากนักก็จับใจใช้สอยแบบเฟ้อๆไปหน่อยก็เหมือนกับภาวะเศรษฐกิจดีหาเงินง่ายแล้วก็จ่ายไปซึ่งทำให้ของมันแพงคราวนี้ในส่วนของประชาชนที่มันไม่ได้หรือว่ารายได้ไม่ดีเนี่ยมันปิดร่างแผลไปกับการที่ต้องไปซื้อของแพงแล้วของไหมฮะมันเราเอาเงินอยู่กระตุ้นเพื่อเศรษฐกิจโตให้สินค้ามันได้ราคาให้เงินมันหมุนแต่ทุกวันเนี่ยนับวันปัญหาของประชาชนที่มันเหลื่อมล้ำกันเนี่ยระหว่างคนรวยคนจนเนี่ยมันห่างกันมากขึ้นแล้วคนที่เป็นหนี้เป็นสินก็สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะเรามีนโยบายของรัฐบาลที่กระตุ้นการใช้จ่าย
2: ครับ
4: แต่เรายังไม่มีนโยบายของรัฐบาลใดเลยที่มากระตุ้นการหาตังค์ให้ได้เพิ่มมากขึ้นที่ผ่านมาคุณลองทบทวนดู50 กว่าปี20 กว่าปีมาเนี่ยเรามีแต่ว่าให้ไปช่วยกันใช้เงินช่วยกันกู้เงินมาใช้ช่วยกันสารพัดอะไรต่างๆเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรต่างๆที่พยายามถาสมใส่เข้าไปทุกธุรกิจเพื่อให้ไปกระตุ้นเพื่อเศรษฐกิจมันโตเพื่อ GDP โตพอโตเสร็จปุ๊บศักยภาพของประเทศก็ไปดึงคนรุ่นคนนี้มาลงทุนแต่มันมาไม่ได้จริงแล้วก็มันเป็นการดึงเอาศึกเข้าบ้านเอาคนที่เก่งกว่าแข็งแรงกว่า
2: เข้าใจแล้ว
4: เทคโนโลยีดีกว่ามาทำ
0: คนที่อ่อนกว่าก็อยู่ยาก
4: ใช่ครับตอนนี้พวก SME หรือร้านเล็กร้านน้อยนี่เริ่มหมดแรงเริ่มไม่มีปัญญาไปต่อถึงต้องเอาเงินมาใส
2: ่
4: เพื่อเพิ่มกำลังซื้อแต่การเพิ่มเอาเงินไปใส่ในการเพิ่มกำลังซื้อเนี่ยก็ไปเพิ่มของคนรวยค่ะเพราะธุรกิจที่มันอยู่ได้เราเพื่อนคนที่มันอยู่รอดแล้วมีฐานแข็งแรงแล้วแต่เรายังไม่ได้มาโฟกัสเรื่องของว่าเอ้าคนที่เดือดร้อนนะวันเวลานี้จริงๆมันคืออะไรยังไงเราจะช่วยเขาอย่างไรเพื่อให้อาชีพเขารอดเนี่ยแล้วคุณไปซื้อไปแข่งเขาไปแข่งกับเขามันแข่งได้ไหนมันแข่งไม่ได้มานานแล้ว
2: คือเหมือนกับว่าทุกโครงการที่ออกมาเนี่ยคือใช้ในเรื่องของเงินซื้อไม่ว่าจะถูกลงหรือยังไงก็ตามแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่ได้หาเงินเพิ่มเลยไม่มีวิธีนั้นเลย
0: ไม่มีรายได้เพิ่มเงินเดือนก็ไม่เพิ่มผลิตภาพก็ไม่เพิ่ม
2: ต่อให้จะต้องจ่ายน้อยลงก็ใช่แต่ก็ยังเป็นโครงการที่จะต้องควักเงินจ่ายมากกว่าการหาเงินเข้าอยู่ดี
4: ถูกต้องเพราะว่าสินค้าเนี่ยเมื่อพ่อค้าเห็นโอกาสการขายพอมันขายได้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าตอนที่60-65มันแพงขึ้นไปหน่อยไหมเอางี้ดีกว่าอาจจะ

0: ไม่เยอะแต่ว่ามันคนขายมันขายง่องขายง่ายขายคล่องขึ้นมันก็ไม่ต้องไปจัดโปร
1: ไม่ต้องลดราคาจัดโปรไม่เป็นไปตาม
0: กลไกตลาดมันก็เลยทำให้คนที่ได้เงินมาเนี่ยอาจจะได้รับมา600บาทสมมติได้มา600บาท
1: ครับ
0: แต่ว่าคุณต้องไปจ่ายของซึ่งมันอาจจะแพงขึ้นไปสัก200จากเดิ
1: ม
0: ซึ่งจริงๆแล้วมันคือ400แต่พอหมดรายการพวกนี้เนี่ยเรากลัวของมันค้างตึงแบบนี
2: ้
0: เพราะว่าราคามันจะอยู่บนพื้นฐานนี้เขาชินกับราคาแล้วมันก็ก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรปกติพอฟาดไป60ปุ๊บที่มันจะค้างตึงที่60
1: คร
0: ับ แต่เราไม่เห็นรัฐบาลที่มาทำยังไงให้มันมีคนขายก๋วยเตี๋ยว30แบบเมื่อก่อนได
2: ้
0: เช่นไปลดค่าใช้จ่าย
1: ลดต้นทุน
0: สมมติว่าบนบาทวิถีที่เมื่อก่อนเขาขายได้แล้วแข่งกันขายเยอะๆแล้วมันถูกเพราะว่ามันมีข้อต่ำพอเรามีไปจัดระเบียบบาทวิธีหายไปต้องไปเข้าในห้างในห้างก็ไปเจอค่าเช่าห
1: ้
0: างไป 30% ก็ต้องแพงไป30บาทแต่ร้อยหนึ่งเสร็จปุ๊บประชาชนบอกขี้เกียจออกจากห้างโฟกัสสั่งออนไลน์ไปอีก 30% กลายเป็น 60% ซึ่งคนที่อยู่ในบ้านต้องจ่ายไป 60% กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเลย
1: ครับครับ
2: แล้วการที่
0: ถึงก่อนนะตามทันไหมให้เองถึงก่อนเนี่ย
1: เข้าใจฮะ
0: ขั้นตอนแต่ละตอนมันมีคนส่วนหนึ่งที่กินค่าเปอร์เซ็นต์ระหว่างทางตรงนี้อยู่
1: 30
2: แล้วการข้อดีถ้าจะพูดให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆเลยคือการทิ้งเฟส1ไปสักเดือน2เดือนแล้วค่อยมาต่อเฟส2เนี่ยข้อดีที่คุณสมชายมองคืออะไรนะคะ
0: ก็เว้นให้ชาวบ้านที่บางคนซื้อไปแล้วไปเก็บอยู่ในบ้านหรือว่ากินทิ้งกินขว้างอะไรอยู่เนี่ยนะให้มันพักผ่อนหน่อยแล้วก็เอ้ยไม่ต้องรีบไปกระตุ้นใช้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาดูว่าไอ้ที่ให้ไปแล้วเนี่ยความทั่วถึงเป็นอย่างไรแล้วธุรกิจที่อยู่ในองค์กรหรือในวงจรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงปรับตัวได้ไหมเราดูสองขาแล้วก็ดูว่าไอ้ตอนเนี่ยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคในการขายของประชาชนส่วนใหญ
1: ่
0: เช่นตอนนี้ผักหญ้ามีพิษสารพิษมาจากเมืองต่างประเทศเราเยอะแยะเลยเพราะเราไปเปิด FTA เรามาล้อมรั้วบ้านเราไหมประเทศไปเจรจาเปิดก็ต้องเปิดไปเพราะว่าเราจะไปเขาก็เปิดให้เราฟรีเขามาเราก็เปิดก็ฟรีแต่เราอ่ะไม่รู้ไปเขาได้มาเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆตอนนี้มันมีในทุนต่างๆพยายามดึงของที่มันถูกกว่าก็มาไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไรก็หาวิธีการหรือหากลยุทธอย่างไก่เนี่ยตอนนี้คุณจะเห็นชัดเจนมากเนื้อไก่แพงไปมา 20%
1: ครับ
0: ซึ่งไม่มีเหตุผลว่าต้องแพงขนาดนั้นแต่ก็มีคนที่ไปทำเรื่องขอนำเข้ามาบอกว่าไก่ตัวนี้มันแพงนะมันเอาไก่ตัวนี้มาทำให้มันถูกลงแต่จริงๆเป็นการทำลายระบบการที่เรามีปัญญาเลี้ยงเองฆ่าเองแต่ทำไมต้องไปนำเข้ามาถ้าผมว่ามันมีเหตุผลว่ามันเกิดโรคระบาดเกิดอะไรทำให้เนื้อไก่มันตายไปส่วนนึงแพงแล้วแพงชั่วคราวใช่ไหมไม่ได้แพงต่อเนื่องใช่ไหมแล้วทำไมต้องมีเหตุผลไปนำของต่างประเทศเข้ามาอันนี้เป็นมาตรฐานของปลาใหญ่กินปลาเล็กหรือปลาที่มีอิทธิพลครอบงำ
1: แ
0: ล้วทำให้คนในสังคมเราอ่อนแอคนเลี้ยงไก่ตายหมดเหมือนกับผักตอนนี้ผักทางเหนือตายหมดเลยไม่มีใครปลูกเลยเพราะเข้ามาถูกมากแล้วเขาสดเขาสวยนะเขาวางไว้10วันยังไม่เหี่ยวไม่เฉาเนี่ยแต่นี่เราก็ไม่รู้เป็นนโยบายยังไงที่ปล่อยให้มันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาซึ่งมันไม่ควรจะมีในประเทศที่มีอุตสาหกรรมแล้วประกาศว่าเราจะเป็นครัวของโลกเราจะเป็นนู่นเป็นนี่แล้วประกาศมาสารพัดอ่
1: ะ
0: แต่พฤติกรรมเราไม่ได้มาระวังเราแวดเรื่องของอย่างนี้เลยไอ้เรื่องที่เป็นเจือปนสารพิษต่างๆแล้วปล่อยให้ประชาชนบริโภคกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็สังเกตดูตามโรงพยาบาลก็แน่นไปหมดแล้วก็มาเป็นภาระของการรักษาพยาบาลทำให้โรงพยาบาลเป็นหนี้เป็นสินกันหมดโรงพยาบาลต่างๆเริ่มอยู่ลำบากแล้วพ้นอย่างนี้จะหมายเงินมีก็มาแจกกินหมดแล้วเกิดมันเหตุรุนแรงขึ้นมาเนี่ยประเทศจะเอาอะไรที่ไหนใช้ตังค
1: ์ครับถ้าสมมุติว่าเว้นไปแล้วก็กลับมาในโครงการเฟส2ต่อเนี่ยต่อให้มันจะมีช่วงเว้นระยะแต่ว่าพอมันกลับมาอีกมันก็จะเข้ารูปเดิมหรือเปล่า
0: คือถ้าสมมติว่าเว้น3เดือนนะฮะสมมติว่าเดือนนี้หมดไปเว้น3เดือนมันก็จะเกิดการของซีซั่นที่จะเป็นช่วงปลายปีเงินโบนัสบ้างเงินอะไรต่างๆที่มันจะมีเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลของปีใหม
1: ่
0: มันจะมากระตุ้นอะไรต่างๆนี่ทำให้พวกห้องพ่อค้าแม่ขายต่างๆมีเวลาที่เตรียมตัวที่จะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือทำหน้าร้านทำโปรโมชั่นอะไรต่างๆเพื่อรับเทศกาลต่างๆขึ้นมานะครับแล้วพ้นจากนั้นไปสมมติว่าไปมกราแล้วตังที่มันได้จากพิเศษจากโบนัสจากอะไรก็แล้วแต่มันหมดไปแล้วก็มาดูไตรมาสนั้นว่าหลังมกรากุมภามีนาจะทำยังไงแล้วก็เว้นไปสักเมษาเพราะช่วงนี้เทศกาลเที่ยวเนี่ยเราเอาเงินไปอัดใส่

0: งของไทยเที่ยวไทยอะไรต่าง
1: ๆ
0: ถูกไหมฮะมันก็มีรู้ไอ้ช่วงของอารมณ์ที่อยากจะไปใช้ตังส่วนหนึ่งนะแล้วถ้าถือว่าต้องจะแจกจริงๆก็มาดูคนที่ไปไหนไม่ได้ไม่มีตังไปเราจะทำอย่างไรให้เคยให้กลุ่มรัฐสวัสดิการที่ร้านประชารัฐ300ก็อาจจะคงไว้แล้วก็คัดกรองคนที่แก้งจนหรือคนที่อยากจนเพราะนี่เราก็ดีลิสต์ไปว่าให้เห็นกับประเทศชาตินิดนึงอะไรเงี้ยเพราะก่อนมัน10ปีที่แล้วที่ตอนแจกอ่ะมันแจกด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะโครงการตอนนั้นมันรีบรีบแล้วก็ให้ไปบางคนมีตึกแถวมีรถมีอะไรเต็มไปหมดคราวนี้ให้มานานจนคุ้นเคยว่าเขาต้องจนลืมว่าตัวเองไม่จนนะแต่เฮ้ยเราต้องทำเป็นคนจนจะได้เอาเงินตรงนี้มาซึ่งเป็นเงินเห็นแก่ตัวเห็นแก่อยากได้ของเขาซึ่งโอเคนะไม่ให้เขาได้ให้มานานมันก็กลายเป็นว่าต่อไปใครจะยกเลิกไม่ได้กลายเป็นโรคประจำตัวโรคอยากจนต
2: อ
0: นนี้เราก็มาดูรักษาคนแก่จริงๆคนป่วยจริงๆไปเพิ่มยังไงเพราะปัจจุบันมันไม่พอแล้วไอ้300เนี่ย
2: ก็เห็นพ้องกับที่หลายๆท่านคิดเห็นเนาะว่าต้องแจกเฉพาะกลุ่มเนาะคนที่เขาควรที่จะได้รับจริงๆทีนี้ตั้งแต่เฟสแรกที่กำลังจะจบในอีก15วันนี้ค่ะคุณสมชายคิดว่ามันมีอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาในคำว่า plus อะค่ะเพราะก่อนหน้านี้มันจะเป็นคนละครึ่งถูกไหมคะแต่พอมาเป็นไทยช่วยไทยโอเคเป็น60 40แล้วมันมี plus เข้ามาด้วยคุณสมชายเห็นอะไรที่มันมีความแตกต่างหรือว่ามีความพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะค่ะ
1: ครับทิ้งท้ายสั้นๆแบบนี้วันนี้หมดเวลาค่ะ
2: ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังคีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา1นาฬิกาถึง2นาฬิกาคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมกดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยลำนำแห่งความเป็นไทยเดินควบคู่กันไประหว่างเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยหรือว่าเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งอันเป็นเพลงที่เป็นหลักของรายการของเรานะครับถ้าช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นรายการลำนำสยามซึ่งเป็นเพลงไทยเดิมล้วนๆส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นเป็นบทเพลงไทยเดิมผสมเพลงไทยสากลร่วมสมัยเพลงไทยในยุคเก่าๆนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงของครูเพลงยุคเก่าทั้งนั้นนะครับยุคสมัยเมื่อ 5-60 ปีก่อนเนี่ยครูเพลงกลุ่มนี้นี่หาใครเทียบยากถือว่าเป็นกำเนิดของครูเพลงที่มีความสำคัญทั้งนั้นซึ่งช่วงหลังมานี่ค่อนข้างจะหาครูเพลงอย่างนี้ยากนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของแนวเพลงที่ในปัจจุบันนี้ทำให้ครูเพลงเหล่านี้ไม่สามารถจะเกิดได้คือไม่มีเวทีซะแล้วนะครับไม่แน่นะครับในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของศิลปินศิลปะแม้ทั้งการแต่งกายเหมือนกันนะครับมันจะมีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรกลับมาสักวันหนึ่งผมว่าไม่นานนะเพลงเหล่านี้ต้องกลับมาโดยเฉพาะในช่วงสมัยในยุคนี้ใน 3-4 ปีหลังเนี่ยผมเชื่อว่าเพลงยุคนี้กลับมาแรงมากแรงมากเพราะผมได้ทราบว่าได้มีเยาวชนนะครับโดยเฉพาะเยาวชนของชาติพอเห็นแล้วมีอายุตั้งแต่17 18ถึงแค่20เศษๆเท่านั้นเองเขาจัดเป็นชุมนุมเป็นกลุ่มขึ้นมาชมรมหนึ่งมีไม่ต่ำกว่า50คนแล้วมีหลายสิบชมรมนะครับเฉพาะในกรุงเทพนี่นะครับต่างจังหวัดไม่นับนะเขาชื่นชอบในบทเพลงลูกกรุงยุคเก่าๆแม้กระทั่งรวมทั้งเพลงลูกกรุงเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งทั้งขับร้องเดี่ยวทั้งขับร้องคู่บางคนถึงกับลุกขึ้นมาจัดเวทีประกวดกันมาบันทึกเสียงกันผมไปเห็นนักร้องเหล่านี้เนี่ยขับร้องกันในงานต่างๆในเวทีต่างๆนะครับโอ้โหต้องยอมรับเลยเขารักจริงๆฝึกฝนจริงๆร้องได้ดีเลยนะครับเหมือนกับนักร้องยุคเก่าที่ขับร้องกันไว้เลยเพราะนั้นเพลงต่างๆเหล่านี้น่าจะเริ่มกลับมาอย่างแรงโดยอย่างยิ่งนะครับผมจัดรายการนี้มาหลายปี

มีความรู้สึกทราบเนี่ยเลยว่าทางจากที่โทรศัพท์เข้ามาจดหมายเข้ามานี่โอ้แฟนเพลงกลุ่มนี้ยังอยู่อีกเยอะแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะคนที่มีอายุ40-50ขึ้นไปจะฟังนะครับหนุ่มสาวทั้งนั้นเลยที่ฟังรายการของเราเยาวชนของชาติยังฟังรายการอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ชื่นชมว่าสมบัติของชาติเหล่านี้ไม่ตกหล่นสูญหายแน่ๆไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเดิมหรือเพลงไทยสากล นะครับก่อนจะนำเสนอบทเพลงของกุสง่ารำพีนะครับเรานำเสนอบทเพลงจากเพลงไทยเดิมแท้ๆก่อนครับวันนี้ยังเป็นเพลงไทยสำเนียงแขกเพราะว่าในเรื่องของเพลงไทยเดิมนั้นยังนำเสนอบทเพลงซึ่งมาจากเพลงไทยสำเนียงแขกจากตับนิทาจากริศซึ่งนำเสนอมาหลายวันแล้วนะครับผมตัดมาเป็นเพลงเขาเป็นตับซึ่งยาว7-8เพลงผมตัดมาเรียงร้อยต่อกันหลายวันในเพลงแรกนี้ยังไม่นำเสนอในชุดตับนิทาจากริศนะครับแต่เป็นเพลงไทยสำเนียงแขกซึ่งเป็นเพลงเถาเอาเพลงยาวหน่อยเพราะว่าในเพลง2ชั้นนั้นค่อนข้างสั้นนะครับเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงแขกอาหวังเถานะแขกอาหวังเถานี่ก็เป็นเพลงแขกซึ่งนิยมกันมากนะครับมาเลนะครับร้องกันอยู่บ่อยๆก็จะได้ยินกันอยู่บ่อยๆเพลงนี้บทเพลงแขกอาหวังเถานี่ก็เป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงชั้นเดียวนะครับปกติเพลงเถานี่จะขยายจากเพลง2ชั้นเป็นส่วนใหญ่แต่เพลงนี้ขยายมาจากเพลงชั้นเดียวซึ่งเป็นเพลงทํานองเก่านะครับใช้นาทับปรบไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะเป็นเพลงที่แปลงทำนองมาจากเพลงชวาของโบราณเกิดขึ้นมาโดยท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านแต่งไว้เป็นทางชวาโดยท่านแต่งไว้เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เครื่องปี่พาทย์ชวาที่ประเทศอินโดนีเซียจัดถวายนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2471เพลงนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเพลงแขกตาเสือนะครับเพลงแขกตาเสือนี่แต่ละเมื่อปีพ.ศ. 2474ครูมตรีตราโมทได้แต่งขยายแขกตาเสือเป็นอัตรา2ชั้นและ3ชั้นครบเป็นเพลงเถานะครับแต่แต่งไว้2ทางทางหนึ่งสำหรับให้วงมโหรีและวงปี่พาทย์ไทยบรรเลงอีกทางหนึ่งแต่งสำหรับบรรเลงและวงปี่พาทย์ชวาเรียกว่าแขกอาหวังทางชวาแต่วันนี้เป็นแขกอาหวังทางไทยนะครับเพราะว่าบรรเลงในวงมโหรีของไทยครับขอเชิญรับฟังแขกอาหวังเถาครับ

บทเพลงแขกเอาหวังเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่ขยายมาจากชั้นเดียวแล้วก็เป็นเพลงชวาโบราณทําไมท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงถึงแต่งไว้เป็นทางชวาแล้วก็ท่านแต่งเพลงทางชวาเก่งสาเหตุเพราะว่าท่านได้ตามเสด็จนาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชหรือที่เรียกกันว่าสมเด็จวังบุรพานั่นเองนะครับท่านเป็นผู้ที่ชักนําหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงมาจากการเป็นในสอนจากอัมพวาสมุทรสงครามเข้ามาสู่กรุงเทพแล้วก็มาเป็นนักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ตามเสด็จท่านไปทั่วท่านตามเสด็จนาทุนกำอาสมเด็จวังบุรพาไปประเทศอินโดนีเซียหรือชวาสมัยก่อนเรียกว่าชวาก็ภายหลังถึงมาตั้งชื่อใหม่เป็นประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วพอสมัยรัชกาลที่7ก็ยังไปอีกท่านได้ไปนำเพลงชวามาเป็นเข้าโครงเพลงไทยเดิมหลายเพลงแล้วยังนำเครื่องดนตรีของอังชวาชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าองคลุงหรือที่เราเรียกว่าอังคลุงนั่นเองนะครับตั้งแต่เดิมนะครั้งของเก่าก็มี5เสียงท่านมาประดิษฐ์ให้มี7เสียงและของเดิมเนี่ยก็บรรเลงกันอยู่เสียงเดียวนะท่านก็พยายามทำให้เป็นให้บรรเลงสามารถบรรเลงก็ได้2มือคือเมื่อก่อนบรรเลงมือเดียวเพราะว่าของชวาเนี่ยผมลามนิดนึงนะไหนๆเล่าถึงท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะกับอังคลุงองคลุงกับชวาแล้วเนี่ยคือองคลุงและอังคลุงเนี่ยเมื่อก่อนเดิมของชวาเขาเนี่ยมันอันมันใหญ่ใช้กระบอกไม้ไผ่นะครับ2ปล้องเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดปลายทีนี้เวลาบรรเลงเนี่ยนะครับมันต้องความที่อันมันใหญ่เนี่ยต้องใช้มือหนึ่งอย่างเช่นสมมติถ้าถนัดขวาก็มือขวาเขย่านะครับเกิดเป็นเสียงหนึ่งกรุ้งกับกรุ้งไปเลยนะครับแต่ต้องใช้มือซ้ายเนี่ยประคองขึ้นไปเขย่าจับฐานเขย่าแต่ภายหลังที่คุณหลวงประดิษฐ์ไพเราะท่านมาประดิษฐ์ให้มีความเล็กลงนะครับแล้วก็สามารถเขย่าด้วยมือเดียวเพราะนั้นคนหนึ่งเลยสามารถเขย่าได้2เสียงมือซ้ายอาจจะกรุ้งมือขวาจะกรุ้งกรุ้งกรุ้งกรุ้งกรุ้งอีกคนนึงอ่ะกรุ้งกรุ้งกรุ้งก็เป็นเพลงกันไปเป็นตำนองนะครับเป็นดนตรีชนิดเดียวที่มีความสามัคคีที่สุดเพราะไม่สามารถบรรเลงคนเดียวให้เป็นเพลงได้บรรเลงคนเดียวได้แค่อยู่2เสียงเท่านั้นเองนะครับต้องใช้หลายคน5คนขึ้นไปถึงจะบรรเลงเป็นเพลงได้นะครับก็นี่เรื่องราวของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะที่เกี่ยวข้องกับเพลงแขกเอาหวังเถาหรือเพลงในแนวทางชวาเนี่ยครับมาเล่าสู่กันฟังเป็นสาระให้รู้กันนะครับคือท่านผู้ฟังจะได้รู้จริงๆท่านผู้ฟังมีอยู่เยอะนะครับซึ่งชอบดนตรีไทยชอบอังคลุงแต่ท่านไม่ทราบหรอกครับท่านยังถือว่าโอ้ยผมเคยได้ยินนะนักดนตรีที่คุยมาจากปทุมธานีเนี่ยท่านบอกว่าผมไม่ค่อยได้เปิดเพลงอังคลุงเลยท่านชอบฟังอังคลุงมาตั้งแต่เด็กๆเป็นเครื่องดนตรีของไทยซึ่งหาฟังยากนะครับไม่เคยมีใครนำมาเล่นเลยเขาเล่นกันมาหลายร้อยปีแล้วเดี๋ยวอยู่ก็มาหายสาบสูญไปผมต้องมาอธิบายท่านฟังวันนี้ก็มาอธิบายออกอากาศเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มาจากชวาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5โดยฝีมือของท่านครูหลวงปิ่นไพเราะนะครับแล้วจากการที่เป็นกระบอกใหญ่บรรเลงมือเดียวแล้วก็หนักก็ท่านก็มาทำให้เป็น2มือบรรเลงมือละเสียงนี่ครับปรับเป็นทางไทยและทำให้เป็น7เสียงแบบของไทยซึ่งของอังคลุงของชวาเนี่ยเขาทำไว้เดิมมีแค่5เสียงเองก็นี่เรื่องของอังคลุงนะครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องคู่สง่าอัลัมพีนะครับโดยประวัติของท่านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเราพูดถึงกันมาโอ้โหหลายครั้งมากคู่สง่าอัลัมพีนี่จัดเพลงของท่านเนี่ยเรียกว่า 3-4 เดือนครั้งหนึ่งเพราะว่าท่านเป็นครูเพลงซึ่งเป็นที่รักของวงการนักร้องนักดนตรีวงการบันเทิงแถมยังเป็นที่รักของแฟนเพลงด้วยเพราะว่าเพลงของท่านนั้นท่านประพันธ์เพลงไว้ประทับใจหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะครับสังเกตอย่างว่าเพลงของคู่สง่าอัลัมพีเนี่ยน้อยครั้งจะมีเพลงที่อยู่ในแนวของโศกหรือระทมทุกข์ส่วนมากจะเป็นแค่ตัดพ้อต่อว่านะครับที่มากจริงๆคือการชมความงามหรือว่าแนวของความรักหวานเป็นส่วนใหญ่นะครับและในคืนวันนี้ผมก็จะนำเพลงซึ่งท่านผู้ฟังจะไม่ค่อยได้ฟังต้องบอกว่าไม่ค่อยได้ฟังจริงผมยังไม่ค่อยได้ฟังนะครับเวลาที่ผมไปหยิบเพลงต่างๆขึ้นมาก็มานึกเพลงนี้ร้องยังไงนึกไม่ออกนึกไม่ออกเลยจริงๆนะครับจนเพลงเปิดไปแล้วลองเปิดอ๋อร้องอย่างนี้เองเคยฟังเมื่อเด็กๆวันนี้ก็นำเสนอให้ฟังหลายเพลงนะครับขอเริ่มต้นด้วยเพลงสาบรักและชะตารักครับสาบรักและชะตารักเป็นผลงานของคู่สง่ารำพีนะครับประพันธ์ไว้และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเป็นผู้ขับร้องขอเชิญรับฟังครับเพลงซึ่งไม่ค่อยได้ฟังของคู่สง่ารำพีนะครับขับร้องโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็ประพันธ์โดยคุณสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติครับสาบรักและชะตารักครับ

บทเพลงสาปรักณชตารักจากผลงานการประพันธ์ของครูสง่าอารัมภีกาจบลงไปแล้วนะครับครูสง่าอารัมภีนี่ท่านมีบุคลิกซึ่งเยือกเย็นมีแต่รอยยิ้มไม่เคยเห็นลุงแจ๋วโกรธใครเลยครับมีแต่รอยยิ้มใครทําได้ทั้งนั้นถ้าใครถูกลุงแจ๋วประชดประชันนะคนนั้นก็แย่ไม่ถึงว่านะไม่ถึงดุด่านะแค่ประชดประชันนั่นก็ถือว่าแย่แล้วอย่างมากบางครั้งท่านเหน็บแนมก็เหน็บแนมด้วยความรักเท่านั้นเองนะครับท่านเป็นผู้ที่มีอารมณ์โรแมนติกมีรอยยิ้มชอบท่องเที่ยวผมเคยตามท่านไปเที่ยวหลายๆครั้งนะครับก็ต้องคุยเล็กน้อยว่ามีโอกาสได้ตามครูสง่าอารัมภีไปเที่ยวหลายครั้งหรือมีความสุขมากไปเที่ยวก็อย่างว่าแหละครับผมก็วัยหนุ่มท่านก็ตอนนั้นท่านก็หนุ่มใหญ่นะครับจริงๆแล้วท่านเป็นรุ่นพ่อผมได้ซ้ำเราก็ตามเด็กๆตามผู้ใหญ่ไปดื่มกินกันไปเมื่อก่อนนี้ไปเนี่ยก็นั่งรถไฟเที่ยวไปมีคุณรองก็มันก็ดีคุณนฤพลบุรีพันธ์คุณธานินทร์อินทรเทพแล้วก็ปักหลักกันไปที่สถานีรถไฟหัวลำโพงก่อนตั้งแต่สายเมื่อก่อนนี้ไม่มีเคอร์ฟิวก็ดื่มกินกันไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นรถไปร่างกันไปยาวหลายชั่วโมงไปลงที่บ้านภาชีจังหวัดลพบุรีแล้วก็นั่งกลับมาลงที่หัวลำโพงเวลาไปกลับเนี่ยก็นั่งตู้เสบียงตลอดครับไม่ได้นั่งตู้อื่นเนี่ยเพลิดเพลินกันไปเพื่อจะไปคุยเรื่องราวต่างๆสาระเกี่ยวกับวงการบันเทิงเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องของเพลงดนตรีต่างๆก็มีเรื่องเล่าจากครูสง่าอารัมภีไล่ฟังเยอะแยะน่าเสียดายเมื่อก่อนผมไม่ได้จดไว้นะครับจำได้เล็กน้อยท่านเองท่านก็ชอบเล่าเรื่องเบื้องหลังของเพลงนู้นเพลงนี้การประพันธ์แล้วท่านก็จะมองนู่นมองนี่บางครั้งเราคุยกันฮาเฮแต่ลุงแจ๋วจะหยุดมองไปข้างหน้าตาลอยๆนึกเลยเดี๋ยวท่านต้องมีเพลงเกิดขึ้นมาแล้วเห็นอะไรปุ๊บก็เป็นเพลงเห็นอะไรหน่อยก็เป็นเพลงนะครับเมื่อก่อนคิดถึงเนี่ยไปอย่างนี้กับลุงแจ๋วไปบ่อยไปเรือไปรถไปเที่ยวกันจริงๆแล้วท่านไปเพื่อจะเก็บข้อมูลมาเป็นประสบการณ์ชีวิตมาเป็นบทเพลงของท่านแต่พวกเราไปตามท่านไปเนี่ยเสียเวลาเปล่าครับไปดื่มกินอย่างเดียวอย่างมากก็จดจำมาได้เล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องหนึ่งของชีวิตแต่ก็ปรากฏว่ามาเป็นสาระที่ผมนำมาหากินอยู่ได้ทุกวันนี้ก็จากการที่ตามครูเพลงต่างๆหลายๆท่านไปเนี่ยสมัยก่อนนี้ผมชอบเกาะกลุ่มต้องคุยเล็กน้อยชอบเกาะกลุ่มตามผู้ใหญ่ผมไม่ชอบช่วยเที่ยวกับรุ่นเดียวกันยังเก่งก็รุ่นพี่นะครับผมจะตามมาก่อนตามไปคุณนาจินปัจจพันธ์คุณกำธรสุวรรณพิยสิริคุณสมจินธรรมทัศน์คุณสง่าอารัมภีพี่อู๊ดและพี่ปอพี่อู๊ดและพี่ปอนี่ถึงขนาดไปปักหลักดื่มทานที่บ้านท่านเลยนะครับไปเฝ้าคอยว่าวันนั้นเขาจะมีนักประพันธ์นักดนตรีนักร้องใครมาคุยกันที่บ้านนี่แล้วก็จดจำเรื่องที่เขาคุยกันว่าก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับลำดับต่อไปอีกสองเพลงครับเป็นเพลงในยุคแรกๆของครูสง่าอารัมภีซึ่งก็หาฟังยากทั้งสองเพลงเลยครับชื่อว่าเพลงเรียมครวญและสวยไม่สางเรียมครวญและสวยไม่สางนี่ครับร้องคุณชานเย็นแขนะครับคุณชานเย็นแขนี่เป็นนักร้องซึ่งโด่งดังมากในยุคเมื่อ60ปีก่อนนี้ก่อนยุคที่คุณชลินคุณสุเทพจะเกิดคุณชานเย็นแขขับร้องไม่มากแล้วก็เพลงของท่านเนี่ยถูกนักร้องยุคหลังนำมาบันทึกเสียงใหม่หมดเลยเพลงดังๆเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยเรียมควรกับสวยไม่สางนี่ก็เป็นเพลงที่หาฟังยากนะครับแต่คือไม่ค่อยได้เปิดกันมันมีเพลงที่นิยมมากกว่านั้นเปิดถ้าจนแซงเพลงนี้ไปแต่ปรากฏว่าลองฟังเพลงนะครับทั้งสองเพลงเนี่ยเพราะมากเลยครับไม่น่าที่จะจางหายไปเลยนะครับขอเชิญรับฟังจากคุณชาญเย็นแขผลงานเพลงของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติครับเรียมครวญและสวยไม่สางครับ

ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพลงจากผลงานของครูสง่ารำพีศิลปินแห่งชาตินะครับเพลงของลุงแจ๋วชุดนี้เป็นเพลงซึ่งไม่ค่อยได้พบได้ฟังกันนะครับคือมีอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้เปิดกันคือเรื่องเพลงของท่านมีเพราะเป็นร้อยๆพันๆเพลงแต่ว่ามันถูกเพลงต่างๆเหล่านั้นแซงไปหมดเพลงพวกนี้ก็เลยถูกเปิดน้อยไปแต่ก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะและก็น่าฟังมีคติทั้งนั้นเลยนะครับแต่ตอนนี้มาฟังเพลงไทยสำเนียงแขกกันก่อนเป็นเพลงที่อยู่ในตับนิทราชาคริตนะครับใกล้จะจบแล้วตับนิทราชาคริตนี่ลำดับต่อไปนี่เป็นเพลงแขกเจ้าเซนนะครับทำนองเพลงแขกเจ้าเซนสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับเจ้าเซนมีสองท่อนท่อนละสี่จังหวะก็มีบทร้องที่ร้องติดปากกันว่าจะกล่าวถึงแขกเจ้าแดงเป็นผู้จัดแจงจะลงนาวาก็เลยนิยมเรียกชื่อเพลงนี้ว่าแขกแดงด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาลลิศรานวติวงศ์ทรงนำไปประจุไว้ในอันดับที่5ในตับนิทราชาคริตเราก็นำเสนอตั้งแต่วันก่อนนี้รวมทั้งชั่วโมงแรกมาแล้ว4เพลงนะครับคราวนี้เป็นอันดับที่5ในตับนิทราชาคริตซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาลลิศรานวติวงศ์เป็นตอนอบัวสันแต่งงานกับนางนอสตันวดัตครับขอเชิญรับฟังมโหรีจากกรมศิลปากรมาเลยนะครับร้องในเพลงแขกเจ้าเซนครับ

บทเพลงแขกเจ้าเซนก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงอันดับที่5ในตับนิทราชาคริตนะครับคราวนี้2เพลงต่อไปก็น่าจะเป็นเพลงอันดับสุดท้ายของกุสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติครับ2เพลงนี้หาฟังยากนะไม่ค่อยได้ฟังจริงๆแล้วเป็นเพลงที่มีความไพเราะมากด้วยแต่ว่าขาดการสนับสนุนทางด้านการเปิดก็อาจจะว่ามาประพันธ์มาดังตอนที่ช่วงที่วงการเพลงไทยสากลเริ่มจะพลิกผันนะครับถูกวัฒนธรรมต่างชาติกับสตริงนี่เข้ามาแทรกแซงจนทำให้ซบเซาลงไปทำให้เพลงชุดนี้ก็เลยหายไปนะครับทั้งที่เพราะมากทีเดียวรวมทั้งนักร้องก็ร้องเพราะเหลือเกินเป็นนักร้องในดวงใจผมอีกท่านหนึ่งคุณจินตนาสุขสถิตครับครับพี่ต้อยนะครับศิลปินแห่งชาติผมชอบท่านมาตั้งแต่สาวๆเลยที่ชอบไม่ได้ชอบตัวท่านนะท่านเป็นรุ่นพี่ท่านเป็นลูกศิษย์ของคุณแม่ผมจากโรงเรียนสตรีวิทย์คุณต้อยหรือคุณจินตนาสุขสถิตนี่ร้องเพลงเสียงดีมากนะครับมาใหม่ๆนี่ร้องในแนวของคุณสรีประกาพันธ์แต่พอฟังแล้วท่านมีเอกเทศของตัวท่านเองคือมีความกังวานกว่าคุณสรีนั่นเป็นเสียงที่มีไวเบรชั่นสูงสามารถจะร้องเพลงในแนวของโซปราโนหรือเพลงคลาสสิกได้ดีสูงก็สายไวเบรชั่นสูงมากแชร์คุณจินตนาสุขสิทธิ์นี่เป็นเสียงที่มีความกังวานหวานใสเสียงที่สง่างามฟังเสียงของท่านแล้วมีความรู้สึกว่ากว้างครับเป็นเพลงที่มีสโคปกว้างแล้วก็สง่างามท่านได้รับเกียรติให้เป็นผู้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หลายเพลงเลย2เพลงต่อไปนี่คุณจินตนาสุขสิทธิ์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องทั้ง2เพลงและเป็นชื่อเพลงที่เกี่ยวกับดอกไม้ทั้ง2เพลงนะครับโดยฝีมือของคุณโกวิทศรีตลายันกับคุณอาจินปัญจพันธ์นะครับนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านผมว่าเพลงชุดนี้น่าจะเกิดจากการที่ท่านมานั่งดื่มนั่งคุยกันสนทนากันและเกิดเพลงชุดนี้ขึ้นมาเพราะในช่วงนั้นเนี่ยคุณโกวิทศรีตลายันท่านก็เป็นนักหนังสือพิมพ์อยู่ไทยรัฐคุณอาจินปัญจพันธ์ก็เป็นนักเขียนเจ้าของสำนักพิมพ์ฟ้าเมืองไทยครูสง่ารัมพีนี่ท่านนอกจากเป็นผู้นักดนตรีนักประพันธ์เพลงไทยสากลแล้วเนี่ยนะครับท่านยังเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวนักคิดนักเขียนท่านเป็นผู้ที่ก่อกำเนิดให้เกิดสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยโอ้โหท่านเป็นผู้กำเนิดเยอะมากท่านเป็นกาวใจของทุกวงการเพราะนั้นคงจะมานั่งคุยกันในกลุ่มนี้แหละครับดื่มกันไปคุยกันไปกินกันไปแล้วก็คุยกันว่าน่าจะเป็นเพลงอย่างนี้ขึ้นมาก็เอ้าคุณโควิดไปแต่งเพลงนี้คุณอาจินไปแต่งเพลงนั้นซึ่งล้วนแล้วเป็นเพลงในแนวของดอกไม้นะครับคุณโกวิทศรีตลายันแต่งเนื้อร้องเพลงเฟื่องฟ้าคุณอาจินปัญจพันธ์แต่งเนื้อร้องเพลงดอกรักคุณสง่าอารัมพีแต่งทำนองทั้งสองเพลงคุณจินตนาสุขสถิตขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับเฟื่องฟ้าและดอกรักจากผลงานการประพันธ์ของคุณสง่าอารัมพีครับ

บทเพลงจากผลงานการประพันธ์ของคุณสง่ารำพีครับของวงแจ๋วซึ่งเป็นที่รักของพวกเรานั้นจบลงไปแล้วทั้งเฟื่องฟ้าและดอกรักคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาเหลือสักแค่ไหนแต่ว่ามันยังมีเพลงเหลืออยู่อีกเพลงนึงคือเพลงแขกพรามที่บอกว่าเพลงเหลือเพราะว่าเป็นเพลงสุดท้ายในตับนิทราชาคริต

นะครับถ้าไม่นำเสนอเพลงนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังจะฟังได้ไม่จบชุดผมนำเสนอต่อกันมา2วันนะชุดนี้เพลงแขกพราหมณ์2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่ามี4ท่อนนะครับใช้ประกอบการแสดงละครเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานวติวงศ์ทรงบรรจุเป็นเพลงอันดับที่6ซึ่งเป็นเพลงอันดับสุดท้ายของตับนิทราชากฤตเป็นตอนอบัวซันแต่งงานกับนางนอสตันวดัตนะครับวงมโหรีของกรมศิลปากรจะบรรเลงและขับร้องในเพลงแขกพราหมณ์เป็นเพลงสุดท้ายในตับนิทราชากฤตและเป็นเพลงสุดท้ายของรัตนสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้จบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามุกดีก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธศาสนามีคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมและเป็นไปตามเหตุผลดังนั้นผู้มีปัญญาตรีตรองจึงจะเห็นจริงและมีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างมั่นคงการส่งเสริมเผยแพร่พระศาสนากล่าวได้ว่าควรจะเน้นที่การสร้างศรัทธาเป็นข้อสำคัญศรัทธาความเชื่อนั้นกล่าวได้ว่ามีสองอย่างได้แก่ศรัทธาที่มีผู้อื่นชักนำกับศรัทธาที่เกิดขึ้นในตนเองศรัทธาอย่างไหนก็ตามอาจให้ผลได้ทั้งทางดีและทางเสื่อมขึ้นอยู่กับวิธีการที่สร้างขึ้นถ้าสักแต่ว่าเชื่อไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากศรัทธานั้นอาจเกิดโทษก็ได้จำเป็นต้องใช้ปัญญาความรู้เหตุรู้ผลพิจารณาวิเคราะห์ให้เห็นท่องแท้ก่อนว่าเรื่องใดสิ่งใดมาจากความคิดที่ดีหรือจากความคิดที่ชั่วและปลูกศรัทธาลงแต่ในส่วนที่เกิดจากความคิดที่ดีจึงจะได้ประโยชน์เต็มเปี่ยมผู้ที่จะเผยแพร่พุทธธรรมควรอย่างยิ่งที่จะถือเป็นภาระเบื้องต้นในการชี้แจงให้ผู้ฟังเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งต่างๆโดยชัดแจ้งจึงจะสามารถสร้างศรัทธาที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นได้และสามารถจันโลงพระศาสนาส่งเสริมจริยธรรมได้เป็นผลสำเร็จพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในโอกาสที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบรรดาสมาคมพุทธศาสนาในเครือทั่วราชอาณาจักรจะได้จัดให้มีการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่22ณหอประชุมวัดโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา7-9ธันวาคม2517

ชาติหมายถึงการเกิดเป็นสมมุติบัญญัติต้นไม้เกิดวัวควายเกิดหมูม้าเป็ดไก่เกิดในแต่คนเกิดก็มีลักษณะคือเกิดการเกิดที่เป็นบุญกุศลแตกต่างกันตามเหตุปัจจัยนั่นๆเรียกว่าการเกิดไม่ว่าจะเกิดที่ไหนเกิดที่บ้านที่โรงพยาบาลหรือที่อื่นๆใดๆก็ได้ชื่อว่าการเกิดความหมายของความก็คำว่าเกิดจึงไม่ได้เลิศเลอเกินกว่ากันตายก็เหมือนกันต้นไม้ตายหมูม้าเป็ดไก่ตายคนตายแม้แต่ช้างตายก็คือตายไม่ได้มีคำวิเศษวิโสไปมากกว่ากันตายคือตายเกิดคือเกิดผู้ปฏิบัติพึงเข้าใจไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสเกินกว่าความจริงเกิดคือเกิดตายคือตายนี่คือความหมายของทั้งที่เป็นต้นไม้ทั้งที่เป็นคนและสัตว์โดยทั่วไปสิ่งที่เราได้คำตอบง่ายว่าเกิดที่มีความแตกต่างกันก็อยู่ที่จะเป็นต้นไม้

ก็เรียกว่าดินดีปุ๋ยดีปุ๋ยดีอากาศดีสภาพสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยให้การเกิดนั่นก็ดีได้โดยง่ายหากเป็นต้นไม้หากเป็นสัตว์มนุษย์โดยทั่วไปก็อาศัยการฝึกการปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเห็นว่ามีประโยชน์ถ้าไม่งั้นไม่เห็นจะมีอะไรแตกต่างกับการเกิดโดยทั่วไปเกิดมาเพื่อการฝึกการปฏิบัติเกิดมาเพื่อการสั่งสมคุณงามความดีใส่ใจจะเป็นทานามัยศีลามัยภาวนามัยเป็นต้นต่างก็เป็นคุณงามความดีเรียกว่าบุญกุศลที่ทุกคนที่มีโอกาสเกิดได้มีความดีได้มีความพร้อมได้มีความสมบูรณ์อยู่ที่การเกิดไม่ได้อยู่ที่อื่นพึงเข้าใจในลักษณะของการเกิดอย่างนี้พึงทราบได้เข้าใจชัดในลักษณะของการเกิดอย่างนี้เกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆนั่นคือมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปแต่การเกิดที่แท้จริงที่เราเข้าใจได้ง่ายว่าการเกิดมาสร้างคุณงามความดีที่จะเห็นการเกิดนั้นดีขึ้นโดยสถานที่สิ่งแวดล้อมโอกาสจังหวะการเกิดนั้นถึงจะได้ชื่อว่าประเสริฐสุดดีที่สุดประเสริฐสุดดีที่สุดจะอยู่ที่ว่าอยู่ที่การเกิด

การเกิดจึงมีความหมายการเกิดจึงมีความจริงความเข้าใจและอยู่ที่การเกิดตรงที่ได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลใส่ใจของตนเองถ้าไม่งั้นก็ไม่เห็นจะมีอะไรมากไปกว่าการเกิดของสัตว์โดยทั่วไปสัตว์นั้นก็อาศัยการฝึกคนนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกถ้าฝึกแล้วดีทั้งนั้นถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ขัดไม่ได้แต่งแล้วก็อย่างที่รู้กันก็ดีอย่างที่รู้กันนั่นแหละไม่ใช่ไม่ดีภูมิธรรมภูมิปัญญาจึงรู้ว่ามีความแตกต่างกันมากอยู่ที่ฝึกกับไม่ฝึกการฝึกก็คือการเดินสวนทางต่อกิเลสของตนเองเรียกว่าการฝึกถ้าจะพูดอย่างเองคือด่าเจ้าของเป็นสอนเจ้าของได้ทนต่ออำนาจกิเลสตัณหามายาของตนได้ชื่อว่าการฝึกที่ฝืนที่ทนต่อความรู้สึกดั้งเดิมขี้เกียจขี้คร้านไม่อยากทนไม่อยากอด

เมื่อไม่อยากทนไม่อยากอดข้อปฏิบัติของเราจึงนำมาว่าไม่ดีขึ้นการฝึกคือรู้จักฐานะอาฐานะควรไม่ควรการใดควรพูดการใดไม่ควรพูดการใดควรแสดงออกการใดไม่ควรแสดงออกการใดควรทำการใดไม่ควรทำนี่คือลักษณะของการบอกว่าฝึกมีปากก็รู้จักการใช้มีหูก็รู้จักการฟังมีตาก็รู้จักการดู

ปีใจก็มีไว้สำหรับกันกรองไม่ทรงเดชพูดไม่ทำทรงเดชไม่พูดทรงเดชเมื่อไม่ทำทรงเดชไม่พูดทรงเดชเหตุอื่นใดก็เป็นหลักเป็นฐานเหตุอื่นใดก็เป็นคำจริงคำสัตย์ในภาคปฏิบัติจึงเห็นได้จากใจของแต่ละคนมีหลักประกันอยู่ที่การฝึกการปฏิบัติด่าเจ้าของเป็นสอนเจ้าของเป็นทนได้ต่อเสียงดีเสียงไม่ดีข่มได้ฟื้นได้ต่อเสียงดีเสียงไม่ดีอดกั้นได้ต่อเสียงดีเสียงไม่ดีภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้น

การฝึกฝนอบรมจึงเห็นได้ในลักษณะแย้งขัดต่อความรู้สึกโดยทั่วไปขัดแย้งต่อความรู้สึกโดยทั่วไปเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจได้ว่าการฝึกการปฏิบัตินั้นเน้นในเรื่องของการถากถางกิเลสหยาบกิเลสปานกลางกิเลสละเอียดของตนเองรู้เท่าทันต่อความรู้สึกนึกคิดของตนเองอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนพอใจอันไหนไม่พอใจอันไหนรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ได้อันไหนรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้ก็พึงรู้ได้แก่ใจของตนเองก็พึงรู้ได้แก่ใจของตนเองเรียกว่าอยู่ที่การฝึกการปฏิบัติเมื่อได้ฝึกเมื่อได้ปฏิบัติเมื่อได้เขี่ยวเข็นเมื่อได้ขุดคุ้ยเมื่อได้ถากถางจึงรู้ว่าอยู่ที่การฝึกการปฏิบัติรู้จักการควรพูดรู้จักการควรทำรู้จักการไม่ควรพูดรู้จักการควรนิ่งไม่ควรนิ่งมีพื้นฐานของใจคือความเคารพถ้ามีจิตใจมีพื้นฐานของความเคารพไว้ในใจแล้วความสงบสงัดของใจก็เกิดขึ้นง่ายความเย็นของใจก็เกิดขึ้นง่ายภาคปฏิบัติจึงเห็นได้เป็นรูปธรรมง่ายอยู่ที่ฐานของความเคารพเมื่ออยู่ที่ฐานของความเคารพแล้วทุกอย่างมันก็ดูได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายรู้ได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายความจริงถึงบอกมีความหมายมีคำอธิบายที่บ่งบอกที่ชัดเห็นชัดให้กับจิตใจของแต่ละคนว่าหลักเหตุหลักผลนะมีความจริงเป็นอย่างนี้หลักเหตุหลักผลมีความเป็นธรรมอย่างนี้เฝ้าทำเพียรทำพยายามทำตั้งใจทำทำจนเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติที่แท้จริงจึงเข้าใจในหลักปฏิบัติปราบปรามเล็กๆในน้อยก่อนตั้งแต่สิ่งที่แสดงออกถ้านิดหน่อยเล็กน้อยไม่เรียบร้อยอย่างอื่นก็ลำบากถ้านิดหน่อยเล็กน้อยไม่เรียบร้อยอย่างอื่นก็ลำบากเพราะไม่มีรากฐานของความจริงปรับพื้นไม่เรียบร้อยนั่งไม่สะดวกปรับเบื้องต้นไม่เรียบร้อยจะก่ออะไรทำอะไรก็ลำบากไปหมดหากปรับราบเรียบแล้วดูง่ายสะดวกไปหมดความจริงอย่างไรที่เราต้องฝึกก็อย่างนั้นซึ่งเป็นของจริงออกมาจากใจของแต่ละคนโดยเน้นในเรื่องของความเคารพถ้าความเคารพเป็นชีวิตจิตใจในหัวใจที่บริสุทธิ์เคารพต่อบุคคลเคารพต่อชุมชน

คารพต่อการคารพต่อประมาณการที่ตนมีอยู่เมื่อมีความคารพเป็นหลักเป็นฐานเมื่อมีความเคารพว่าเป็นเหตุเป็นผล

เมื่อสร้างเหตุของความเคารพให้เกิดขึ้นกับใจแล้วสิ่งอื่นใดก็ง่ายสะดวกไปหมดเห็นจะลำบากสร้างฐานของความเคารพเมื่อมีความเคารพแล้วการเกิดก็จะเห็นว่าการฝึกการปฏิบัติง่ายขึ้นการได้เกิดจะเห็นว่าการฝึกการปฏิบัติได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นถึงบอกความเสื่อมเพราะไม่เคารพความเจริญเกิดขึ้นเพราะมีความเคารพเคารพต่อบุคคลเคารพต่อชุมชนเคารพต่อเวลาและเคารพต่อประมาณการที่ตนพึงอยู่พึงไปร่วมเป็นเหตุผลของการเคารพในตนเองเป็นหลักปัญญาก็จะย้อนกลับมาดูความจริงที่ต้องเคารพทำไมต้องเคารพ

ทั้งหมดเห็นได้ชัดจากความแตกต่างกับคือฝักฝึกไม่ฝึกเคารพก็ไม่เคารพโรคดื้อยากับโรคไม่ดื้อยาจะเฝ้าดูความจริงได้แตกต่างกันมากการเช่นนั้นบุคคลเช่นนั้นสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นฐานะอย่างนั้นเราควรเป็นอย่างไรความเข้าใจเราก็จะง่ายขึ้นกับการต้องอยู่ต้องไปต้องอาศัยต้องแสดงออกความเคารพนั้นบอกถึงซึ่งความจริงที่มีอยู่กับใจของตนเองเมื่อวานเป็นอย่างนี้จึงบอกตั้งมุมานะให้เกิดความสงบสงัดเพราะจิตใจเรามีกำลังของความสงบสงัดแล้วอื่นใดก็เป็นหลักเป็นฐานกับใจของจะพูดก็ดีจะทำก็ดีแม้แต่ความคิดอ่านใดๆก็ดีต่างก็สร้างเหตุศีลสัธรรมให้เกิดขึ้นกับใจต่างก็สร้างคำจริงคำสัตย์ให้เกิดขึ้นกับใจของได้

พยายามถ้าผิดปกติเราก็พยายามฝืนพยายามฝืนพยายามยกขึ้นเพียงแต่ศีรษะเรายังประคองไม่อยู่อย่างอื่นก็ลำบากเพียงแต่ศีรษะเรายังประคองไว้ไม่ได้อย่างอื่นก็ลำบากเมื่อเป็นอย่างนี้ความตั้งอยู่ในลักษณะต้องฝืนต้องข่มต้องสะกดกันเป็นความจำเป็นในการฝึกการปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของความตั้งใจดีหากเรานั้นไม่เขี่ยวเข็นเจ้าของหากเรานั้นปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดก็คงไหลตามอำนาจกิเลสตัณหาเป็นอย่างเดิมคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกินกว่าความจริงเมื่อก่อน

ต้องฝืนต้องปรับถึงจะเป็นการยกระดับของใจได้ว่าฝึกสิ่งอื่นใดถึงจะตามมาได้เรียกว่าความเคารพพอมีความเคารพแล้วทุกอย่างก็มีหมดพอมีความเคารพทุกอย่างก็เป็นหมดอยู่ที่ความเคารพไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ความเคารพนั่นแหละเคารพตัวเองรักตัวเองอย่างไรก็ควรจะทำความจริงให้เกิดขึ้นกับใจอย่างนั้น

บอกอย่าเผลอคอยกำหนดดูคอยสังเกตอยู่แม้จะดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็พึงประคับประคองไว้พึงรู้ไว้พึงดูไว้พึงรู้ไว้ในลักษณะอย่างนั้นข้อปฏิบัติจึงรู้ได้ง่ายว่าถ้ามีความเคารพมันสะดวกสบายไปหมดจิตมันรวมตัวลงได้ง่ายนะท่านพึงกำหนดได้ในลักษณะแห่งความเคารพเป็นเบื้องต้นการย้อนต่อความรู้สึกนึกคิดใดๆก็จะเป็นการรวมความคิดได้ง่ายเคารพต่อบุคคลเคารพต่อชุมชนเคารพต่อเวลาได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเคารพในตนไปจะมากหรือน้อยความตั้งใจที่มีอยู่ก็จะละเอียดและสุขุมขึ้นให้มีลักษณะประคองใจของให้มีลักษณะฟื้นใจตัวเองให้มีลักษณะสะกดความรู้สึกของตัวเองให้อยู่อย่าให้เคลิ้มอย่าให้หายเงียบไปเราจะเห็นท่าแท้ว่าการใดควรพูดการใดไม่ควรพูดการใดควรทำการใดไม่ควรทำการใดควรนิ่งการใดไม่ควรนิ่งความจำเป็นมากน้อยอย่างไรความละเอียดของใจก็จะเกิดขึ้นกับการฝึกการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของเหตุผลก็จะมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมด

ถ้าหมอกแผลเป็นเต็มไปหมดมันก็คงไม่เจริญเติบโตถ้าเป็นที่ฝ่าเท้ายิ่งเดินไม่ได้ถ้าเป็นส่วนอื่นใดต่างก็ดูไม่งามไม่เรียบร้อยความจริงทางใจเราก็เหมือนกันถ้าเราขาดศีลขาดธรรมขาดความจริงใจต่อตนแล้วยากลำบากต่อการหาเหตุหาผลกับจิตใจที่มีอยู่ยิ่งเฝ้าดูยิ่งสังเกตอยู่ย่อมเห็นความแตกต่างกันมากกับเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ความละเอียดความรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นพอฝึกเท่านั้นแหละการเกิดถึงบอกมีสิ่งที่ดูว่าประเสริฐกว่าสัตว์โดยทั่วไปดีก็เหตุอื่นใดที่จะทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้ที่จะทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้กับใจของแต่ละคนมีชาติเดียวเท่านั้นคือการเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ชาติอื่นใดก็คงไม่ถึงมรรคผลนิพพานทั้งนั้นอย่างมากก็ชั้นพรหมพยายามย้ายขาดสติค่อยๆกำหนดดูอยู่อย่างนั้นอย่าเผลอตั้งไว้ทิ้งเที่ยงถ้ามันเงียบมันหายไปก็พยายามดึงลมสั้นลมยาวลมสั้นลมยาวหรือไม่ก็กัดฟันด้วยฟันกั้นลมหายใจเข้าออกของตัวเองถึงจะได้เหตุแห่งความเคารพถึงจะได้ฐานของความเคารพสมมุติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดสมมุติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดสมมุติอย่างนั้นสมมุติอย่างนี้สมมุติอย่างนั้นสมมุติอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในชาติของการเกิดนี้มีความเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเพราะในส่วนของสมมุติเพิ่งเข้าใจว่าลักษณะของสมมุติมีความจริงอย่างไรปรับอย่างไรแก้อย่างไรเปลี่ยนอย่างไรเพิ่งรู้เท่าทันต่อสมมุติ

กลั้นข่มพยายามประคองสติเราให้กล้าให้เด่นให้ชัดเราจะเห็นสมมุติที่มีความจริงที่ปรากฏอยู่กับใจของตนเองเกิดนี่ก็สมมุติอยู่นี่ก็สมมุติแม้แต่ตายก็ยังสมมุติชั่วครู่ชั่วยามการเกิดใหม่ก็มีอยู่อย่างนั้นถึงบอกอย่าเผลอนะอย่าขาดสตินะคอยกำกับไว้คอยดูไว้คอยรู้ไว้คอยเห็นไว้ในอาการที่ทรงอยู่ภาคปฏิบัติถึงจะได้ชื่อว่ามีหลักเบื้องต้นหยาบๆยังแก้ไม่ได้อย่างอื่นก็คงแก้ยากเบื้องต้นง่ายๆยังแก้ไม่ได้อย่างอื่นก็คงลำบากมันเป็นอย่างนี้ถึงบอกพยายามกำหนดพยายามเฝ้าพยายามสังเกตพยายามดูความจริงของใจของก็จะเกิดขึ้นจะเห็นความแตกต่างว่าอยู่ที่ฝึกที่ปฏิบัติหากจะดูว่าเป็นการด่าเจ้าของสอนเจ้าของเตือนเจ้าของก็เป็นสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมแม้เสียงรูปอื่นใดเข้ามาสัมผัสในใจก็พึงตั้งอยู่ด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมคือความไม่ประมาทนี่รากฐานของความเคารพเป็นหลักใจที่ครองอยู่ความจริงนั้นๆจะทำให้เราตั้งอยู่ได้ในภาคปฏิบัติการเกิดของเราก็จะมีความหมายการเกิดของเราก็จะมีความสมบูรณ์การเกิดของเราก็จะมีหลักมีฐานงานด้านการฝึกปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นพยายามประคองพยายามเฝ้าสังเกตอาการที่เกิดดับของลมเกิดดับของความรู้สึกนึกคิดเกิดดับของอาการเวทนาที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์ของตนเองเฝ้าสังเกตเฝ้าดูเฝ้าประคับประคองอยู่อย่างนั้นแล้วก็เราจะได้เวลาที่เรากำหนดไว้ตามความตั้งใจที่เรามาอยู่ฝึกปฏิบัติกันถึงจะได้ชื่อว่ามีหลักฐานของการยกฐานะของการเกิดให้ดีขึ้นวันสิ้นสุดของเดือน10ขึ้น15ค่ำเดือน10ทดแรม15ค่ำเดือน10เป็นวันสิ้นสุดโดยปกติชาวพุทธจะเห็นความสำคัญเสืบเนื่องและต่อเนื่องกันมาเดียวเป็นวันศาสตร์วันทำบุญเป็นพิเศษวันทำบุญเป็นพิเศษนึกถึงผู้มีพระคุณท่านมีมารดาบิดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เคยเกื้อกูลสนับสนุนตัวเราและต่อเนื่องกับตัวเราแม้สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งมีพระคุณต่อตัวเราและบุคคลที่ต่อเนื่องกับตัวเราโดยส่วนมากให้อยู่กันได้และอยู่ได้ด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อมาหวนระลึกได้ในคุณนามความดีหรือคุณูปการของท่านเหล่านี้เราทั้งหลายถือเอาว่าวันแรม15ค่ำเดือน10ซึ่งเป็นวันที่สิ้นสุดของเดือน10ได้ถือปฏิบัติอุทิศบุญกุศลกัลปนาผลให้กับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วด้วยความกตัญญูกตเวทิตาเป็นบุคคลที่รู้คุณคนอื่นหากมีโอกาสแล้วก็ตอบบุญแทนคุณโดยการทำบุญอุทิศกุศลให้โดยการทำบุญอุทิศบุญกุศลให้

เมื่อได้ทำบุญอุทิศให้กับบุคคลผู้มีพระคุณความกตัญญูกตเวทิตาย่อมปรากฏขึ้นกับจิตใจของบุคคลผู้นั้นเพราะถือว่าชาวพุทธที่มีความเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามหลักคำสั่งสอนที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้อย่างไรเรานั้นเมื่อมีโอกาสมีเวลาได้มาอยู่ในสถานที่อันเป็นแดนบุญกุศลคือในเมืองไทยได้รับการสนับสนุนในการกุศลได้มีวัดวาศาสนามีพระสงฆ์สามเณรชีนักพจน์นักบวชนักเอตอื่นใดเมื่อมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเรานั้นก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญเรียกว่าเรามีโอกาสได้ทำบุญเรียกปฏิรูปประเทศวะประเทศอันควรที่ดีประเทศที่ดีงามประเทศอันเหมาะสมที่เราได้มีโอกาสได้ทำบุญทำทานมีความเชื่อมั่นและมั่นใจอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้านั้นได้เคยรับสั่งได้เคยปรารภเรื่องการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหลายเรื่องหลายอย่างเป็นต้นว่าการปรารภทำบุญอุทิศให้บรรดาญาติของพระเจ้าพิมพิสารผู้ที่ยังมีภพภูมิยังไม่สมบูรณ์ยังอาศัยบุญกุศลจากบุคคลอื่นอยู่เป็นที่ยกฐานะยกภูมิให้ดีขึ้นก็จำเป็นจะต้องอาศัยบุญกุศลจากบุคคลที่ต่อเนื่องจากบุคคลที่มีความผูกพันเรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาเป็นเรื่องของความดีเป็นเรื่องของความดีเมื่อตั้งใจแล้วจำจะต้องให้โอกาสกับทุกคนที่มีใจเชื่อมั่นในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปุญญานิปรโรกัสมิงปฏิท่าห้นติปานีนันติบุญเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งบุญเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งสุโคปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญจะนำความสุขมาให้ความหมายนี้จึงเน้นในเรื่องของการบุญกุศลนั่นคือการแสดงออกด้วยการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมตามโอกาสจะได้ชื่อว่าเป็นบุญกุศลเฉพาะตนเฉพาะบุคคลเป็นบุญกุศลเฉพาะตนเฉพาะบุคคลก็เรียกบุญที่ควรทำอย่างยิ่งตามวันเวลาโอกาสที่จะพึงทำได้กตัญญูกตเว

เมธิตาร ู้ว่าท่านทำบุญกับเราทำคุณกับเราทำคุณกับชาติบ้านเมืองทำคุณกับสังคมยังประโยชน์ส่วนใหญ่ได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขเรานั้นก็มาระลึกได้เช่นวันนี้ตั้งจิตเป็นทานตั้งจิตเป็นกุศลให้โอกาสเวลากับตนเองที่จะเพิ่มคุณงามความดีใส่ใจจึงเฝ้าให้ทานรักษาศีลฟังธรรมตามกำลังวันเวลาโอกาสที่มีอยู่บุพการีบุคคลที่ทำคุณไว้ก่อนเป็นบุคคลที่หาได้ยากหาได้ลำบากคนที่จะมุ่งตรงต่อประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะแม้ผู้มุ่งเพื่อการเสียสละเพื่อสังคมให้ดีขึ้น เมื่อมุ่งอย่างนั้นเมื่อตั้งใจอย่างนั้นเมื่อมุ่งอย่างนั้นเมื่อตั้งใจอย่างนั้นกล่าวได้ว่าความดีที่เราเห็นความดีที่เราไปจากด้วยตนเองเป็นความดีของบุคคลผู้มีบุญมีกุศลเป็นความดีของคนที่มีเหตุมีผลเพียงพอที่เราจะต้อง ตอบบุญแทนคุณ ที่เราจะต้องตอบบุญแทนคุณตามวันเวลาและโอกาสเพิ่งทำได้พระสัตว์โดยทั่วไปนั้นไม่รู้จักบุญจักคุณไม่รู้จักบุญรู้จักคุณไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำไม่รู้จักบาปจักบุญไม่รู้จักดีจักชั่วสัตว์โลกโดยทั่วไปนั้นจะไม่รู้อย่างนี้ยากลำบากนอกจากมนุษย์ผู้ได้รับการฝึกฝนทางด้านจิตใจได้เห็นเนื้อแท้ธาตุแท้ของที่มาที่ไปว่าการเกิดอย่างนั้นมีเหตุอย่างนี้การเกิดอย่างนี้มีผลอย่างนั้นถ้าไม่ได้ฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติจริงจังและจริงใจยากที่จะรู้เหตุในการหล่อล้อมชีวิตของคนสัตว์เห็นความแตกต่างกันด้วยปัญญาที่สุขุมลุ่มลึกเมื่อเป็นอย่างนี้จึงเห็นได้ว่าสัตว์โดยทั่วไปถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมด้วยดีโดยเฉพาะมนุษย์ยากที่เรารู้จักคำว่าบุญคุณคำกตัญญูลำบากยิ่งที่จะรู้จักคำว่ากตัญญูใครเคยทำคุณมาก่อนที่เราอยู่เย็นเป็นสุขที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้สะดวกสบายทุกวันนี้มีหลักมีแหล่งมีประเทศเป็นตรงของตัวเองมีภพภูมิเป็นที่อยู่ของตนเองที่มีความสมบูรณ์มาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้เราผู้เกิดมาภายหลังจึงจะอยู่ในประเทศอันควรอันงามประเทศที่ดีถ้าจะพูดถึงโดยตัวไปแล้วเป็นประเทศที่มีความร่มเย็นเป็นสุขในแง่ของเหตุและผลคือศีลคือธรรมแตกต่างกันมากโดยพื้นฐานของคำว่ารู้จักคำว่ากตัญญูที่ดูแล้วว่าเกินกว่ามนุษย์เกินกว่าสัตว์โดยตัวไปตรงที่ความกตัญญูรู้บุคคลที่เคยทำบุญทำคุณทำดีทำชั่วไว้ก่อนนางมีโอกาสก็จะได้เห็นความจริงเข้าใจปฏิบัติจริงทำจริงเพื่อให้เป็นไปในการรักษาคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นเรียกว่ารักษาดีไว้ได้

รักษาดีไว้ได้เมื่อรักษาดีไว้ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเพิ่มดีให้กับใจของตนเองเพิ่มดีให้กับสังคมเพิ่มดีให้กับประโยชน์ส่วนใหญ่เพิ่มดีให้กับประโยชน์ส่วนใหญ่

เมื่อมีดีเมื่อได้ดีเมื่อเข้าใจในดีดีนั้นก็เป็นหลักเป็นฐานดีนั้นก็เป็นเหตุเป็นผลดีนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลกับใจของแต่ละคนจากใจที่ฝึกฝนจากใจที่อบรมจากใจที่ขัดเกลาด้วยเหตุผลของศีลของธรรมแต่คำจริงคำสัตย์ที่มีอยู่จึงสร้างดีให้กับใจของแต่ละคนได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

นี่ซึ่งกล่าวโดยหลักฐานด้วยเหตุผลจึงเป็นดีที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นดีจริงที่ตั้งใจทำดีทุกวันนี้ดีจริงๆดีคงเส้นคงวาดีเสมอต้นดีเสมอปลายเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองใดๆเรียกว่าเป็นบุคคลที่ดีได้และได้ดีโดยเหตุผลเพียงพอมีความดีที่ดีได้และได้ดีโดยเหตุผลเพียงพอจากใจจริงที่ฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติจากใจจริงที่มุ่งต่อคุณงามความดีที่เป็นหลักเป็นฐานที่ทำดีด้วยดีตลอดไม่หวั่นไหวใครจะว่าอะไรใครจะไม่ว่าอะไรใครจะไม่เป็นอะไรดีเราก็ทำได้ทุกที่ทุกสถานซึ่งวันเวลาโอกาสที่เรามีเหตุผลเพียงพอสถานที่ความเหมาะสมจังหวะโอกาสชุมชนบุคคลสิ่งแวดล้อมเรามีโอกาสได้ตลอดเวลาซึ่งปัญญาของเราพิจารณาแล้วพิจารณาอีกก่อนทำก่อนพูดสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบุญกุศลก็เกิดขึ้นกับใจจากที่เราตรึกตรองพิจารณาอย่างรอบคอบละเอียดแล้วความดีของเรานั้นจึงเต็มด้วยอำนาจสิ่งที่แสดงออกสร้างความหนักแน่นสร้างความมั่นคงให้กับจิตใจของตนสร้างความมีเหตุมีผลให้กับจิตใจของแต่ละคนความดีนั้นจึงเป็นความดีที่สูงส่งความดีนั้นจึงเป็นความดีที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรียกว่าดีสูงขึ้นดีสูงขึ้นถ้าเรียกว่าดีจริงดีจริงๆดีเป็นหลักเป็นฐานดีเป็นเหตุเป็นผลดีอันจะนำพาดีให้ดีได้กับทุกคนทุกคนจนดีปรากฏโดยหลักฐานของความเข้าใจว่าดีได้ในหลักฐานของความจริงดีได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจากใจจริงที่ดีได้โดยเหตุผลเพียงพอจากใจจริงที่ดีได้ในหลักฐานของความดีเพียงพอก็วัดปฏิบัตินั้นจึงบอกเฝ้าดีดูดีงามดีมันดีไปหมดอะไรมันดีไปหมดเพราะเรามีดีจากใจของเราโดยเฉพาะความกตัญญูถือว่าเป็นยอดของคนผู้ที่เจริญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อได้ชื่อว่าเป็นคนที่มียอดกตัญญูยอดของความกตัญญูนั้นคือสิ่งที่บอกเหตุแสดงออกได้ในทุกยุคทุกสมัยในทุกที่ทุกสถานมีลักษณะปรับตัวปรับใจ

ไม่หลงไม่ลืมไม่เก้อเขินนี่คุณงามความดีที่สูงส่งนี่คุณงามความดีที่บอกได้ด้วยเหตุผลเพียงพอด้วยหลักฐานของการอยู่ร่วมกันฝึกปฏิบัติร่วมกันจึงสร้างความเป็นศีลเป็นธรรมให้กับใจจึงสร้างความเป็นเหตุเป็นผลให้กับใจจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติจากการขัดเกลาจิตใจของตนให้มีได้มีดีได้โดยเหตุโดยผลเพียงพอให้มีดีได้โดยความจริงคำสัตย์การฝึกการปฏิบัติจึงทำให้เรานั้นมีหลักมีฐานจากคุณงามความดีของใจที่มีอยู่จากความดีของใจที่มีอยู่ธรรมนั้นจึงปรากฏได้จากใจที่ฝึกจากใจที่ปฏิบัติจากใจที่เฝ้าฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นความดีที่สะอาดและบริสุทธิ์เป็นความดีที่เย็นคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายด้วยความหมายได้ว่าความกตัญญูทำดีกับคนที่มีดีทำดีกับบุคคลที่มีบุญทำดีกับบุคคลที่มีดีทำดีกับบุคคลที่มีบุญความกตัญญูในใจก็เกิดขึ้นเรียกว่าอะไรให้ความสำคัญกับชีวิตเราอะไรที่เราอาศัยกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นเราก็ควรจะต้องรู้รับผิดชอบรับรู้รับผิดชอบไม่ปล่อยปละเลยไม่ทิ้งไม่ขว้างยิ่งรู้ว่าทุกอย่างมันมีความดีอยู่แล้วแต่ความดีจอดลึกเข้าไปเพิ่งเห็นความสำคัญว่าสิ่งที่เราอาศัยสิ่งที่เราพักพิงสิ่งที่เราได้พักพิงอาศัยเรานั้นไม่ควรจะทิ้งไม่ควรจะทิ้งควรจะต้องเป็นภาระธุระและรับผิดชอบตามวันเวลาโอกาสที่จะพึงทำได้เรียกว่าไม่ลืมบุญลืมคุณในแง่ของการพิจารณาโดยคุณงามความดีใดๆซึ่งจะดูว่าจากความดีที่บริสุทธิ์ใจและจริงใจเข้าใจในความดีซึ่งกันและกันเรียกว่าเป็นความดีที่สะอาดและบริสุทธิ์เป็นความดีที่มุ่งต่อประโยชน์หมู่คณะเป็นความดีที่มุ่งต่อหมู่ต่อคณะเป็นความดีที่ยอดของความดีที่เราทั้งหลายจะพึงเฝ้าฝึกและปฏิบัติที่เราทั้งหลายจะพึงเฝ้าฝึกและปฏิบัติจากใจที่เราเพียรพยายามอยู่ทุกวันทุกวันเฝ้าอยู่สองอย่างเรียกว่าบุพการีรู้ว่าบุคคลที่เคยทำคุณทำประโยชน์ชาติบ้านเมืองไว้ก่อนจนมาถึงบิดามารดาของเรากตัญญูกตเวทิตารู้คุณบุคคลที่เคยสั่งสมคุณงามความดีเพื่อหมู่เพื่อคณะไว้แล้วเราก็ควรจะตอบบุญแทนคุณโดยการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมตั้งใจอุทิศบุญกุศลอันเป็นส่วนในคุณงามความดีทุกประการให้กับท่านเหล่านั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความดีอันสมบูรณ์ในชีวิตเป็นผู้มีความดีอันพร้อมในชีวิตอยู่ตรงไหนไปตรงไหนเมื่อไรต่างก็เห็นความดีอย่างจงแจ้งจากใจของตนเองเรานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสได้ทำบุญอุทิศให้กับบุคคลผู้ที่เราเคารพและรักนับถือเรียกว่าเป็นวันรวมญาติเป็นวันรวมมิตรเป็นวันรวมเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเรามารวมกันสร้างบุญกุศลโดยให้โอกาสกันตนได้ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมตามวันเวลาและโอกาสมีอยู่แม้เหตุอื่นใดอันมุ่งที่จะรักษาคุณงามความดีให้กับสังคมแต่ว่าให้ประโยชน์กับสังคมอันจะให้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่อยู่เย็นเป็น

สุขได้สิ่งนั้นเราควรทำอย่างยิ่งสิ่งนั้นเราควรทำอย่างยิ่งสิ่งนั้นเราควรทำอย่างยิ่งสิ่งนั้นเราควรทำอย่างยิ่งสิ่งใดที่มุ่งตรงเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสัตว์โลกโดยทั่วไปสิ่งนั้นเราควรทำอย่างยิ่งสิ่งนั้นเราได้ชื่อว่าควรทำอย่างยิ่งในบุญกุศลในเหตุผลของคุณงามความดีของแต่ละคนจึงเป็นคนที่มีหลักมีฐานจึงเป็นคนที่มีเหตุมีผลในบุญกุศลในคุณงามความดีของทุกคนที่มีอยู่โดยอาศัยการฝึกโดยอาศัยการปฏิบัติโดยอาศัยการขัดเกลาจิตใจของตนให้รู้ได้ว่าความหยาบละเอียดสุขุมเยือกเย็นเพียงพอให้ภาคปฏิบัติซึ่งจะรับผิดชอบตนและสังคมประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะได้นี่กล่าวว่าเป็นบุญกุศลโดยไถ่เดียวด้วยความหมายของความดีโดยความหมายของคำว่าบุญจึงเป็นที่รวมไว้ซึ่งความงามความดีของใจจึงเป็นที่รวมได้ของคุณงามความดีของใจเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ารับผิดชอบรับรู้รับผิดชอบจนเป็นที่ยอมรับโดยเหตุผลของสิ่งที่มีอยู่จนเป็นที่ยอมรับและตายใจเพราะสิ่งที่มีอยู่ฝึกฝืนทนอดจนได้ชื่อว่ามีเหตุผลมีที่มามีที่ไปมีลักษณะที่ทุกคนเข้าใจมีลักษณะที่ทุกคนรู้เรื่องบุญกุศลนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ความมีเหตุมีผลมีความจริงเป็นอย่างนี้เฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าขัดเกลาจิตใจของตนจนเป็นที่ยอมรับจนเป็นที่ยอมรับและก็รับได้โดยเหตุผลดังที่กล่าวมาทั้งหมดอยู่ที่อำนาจบุญกุศลอยู่ที่อำนาจคุณงามความดีจะพึงหวังจะพึงได้ที่จำต้องทำที่จำต้องให้โอกาสกับตนเองอาศัยหลักภูมิธรรมภูมิปัญญาที่เฝ้าฝึกปฏิบัติมาจึงพอที่จะเลือกดีและมีดีและเอาดีมาอวดคนอื่นได้จากที่เราทำจริงทำจังจากที่เราจริงจังจริงใจจากที่เราปฏิบัติจริงปฏิบัติจังทำจริงทำจังนี่นะจึงเป็นความดีที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เป็นความดีที่ทุกคนยอมรับเป็นความดีที่ทุกคนเข้าใจและยอมรับได้ว่าดีจริงประเสริฐจริงเลิศจริงเป็นความดีที่น่าสะใจจากความดีที่รักษาไว้ได้คงเส้นคงวาจึงขออนุโมทนาในความดีของพวกท่านทั้งหลายที่พยายามทำกันทุกรูปแบบตามกำลังโอกาสเวลาที่มีอยู่สถานที่บุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อม

0: มีส่วนทำให้พวกท่านได้ทำดีให้โอกาสกับพวกท่านได้ทำดีก็ขอได้รักษาดีและให้มีดีคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายตั้งจิตอุทิศบุญกุศลอันเกิดโดยทานโดยศีลโดยภาวนาความดีทุกประการที่ตั้งใจดีต่อชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ขออำนาจคุณงามความดีคำสัตย์จงโดนบันดาลให้สิ่งที่พวกท่านตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้บุคคลผู้ที่มีพระคุณกับเราต่อเนื่องกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แม้ว่าท่านเหล่านั้นจะอยู่ในภพภูมิใดก็ขอได้พึงทราบด้วยบุญกุศลและภพภูมินั้นได้มีภพภูมิที่สมบูรณ์ขึ้นมีภพภูมิที่ดีขึ้นมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในภพภูมินั้นๆได้สูงขึ้นยิ่งๆจากผลบุญผลทานผลศีลผลภาวนาความดีทุกประการที่หมู่เราตั้งใจอุทิศให้จะพึงได้โดยทั่วกันจะได้มีเวรซึ่งกันและกันจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นสุขเป็นสุขพ้นทุกข์โดยโทษหน้ากันตั้งจิตตั้งใจไว้อย่างนั้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น
2: ขอเจริญพรบรรดาญาติพี่น้องพุทธศาสนิกตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ณสถานที่หอประชุมแห่งโรงพยาบาล2ในวันนี้โดยจัดรายการให้มีการแสดงธรรมและอธิบายธรรมะข้อปฏิบัติและจุดมุ่งหมายที่แจงแสดงข้อคิดให้ชาวพุทธได้มีคิดในชีวิตของผู้มีสติปัญญาในวันนี้อาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2530ในวันนี้โดยจัดรายการของมูลนิธิกล่าวเหตุผลที่ได้ตั้งมูลนิธิด้วยนอกเหนือจากนั้นในรายการของท่านอาจารย์มนัสอุปถัมภากุลในวันนี้อาตมาภาพได้รับอรัตนามาชี้แจงแสดงในวันนี้อีกวาระหนึ่งแต่จะชี้แจงแสดงธรรมะให้ชื่อเรื่องนี้ว่าตามศัพท์ภาษาไทยให้ชื่อเรื่องว่าทำใจได้รวยมหาศาลเป็นข้อคิดในวันนี้ถ้าท่านสาธุชนทำใจได้และประกอบกิจในชีวิตของพุทธศาสนิกได้เมื่อใดซึ่งใจในรสประธรรมแล้วคนนั้นรวยมหาศาลรวยอย่างหน้าอนุโมทนาให้ชื่อเรื่องว่า3จอ5สอ5ปอ5จริงทุกสิ่ง5อปอปอลอกอในวันนี้เพื่อเป็นข้อคิดถ้าท่านทั้งหลายทำถึงซึ่งใจในธรรมะได้ท่านจะรู้ว่า3จอและรู้5สอรู้5ป5จริงทุกสิ่งเรียกว่า5อปปลกในวันนี้ให้ชื่อเรื่องเปิดฉากชี้แจงแสดงธรรมจุดมุ่งหมายของกปปลกมีความหมายมากแต่ผู้ใดซึ่งใจเข้าไปถึงรสประธรรมทำใจได้มาใดก็จะสรุปได้ว่าปปลกแล้วจะสรุปว่าป9ปแล้วก็9หน้า5ส5ปปปลกมีความหมายมากแต่คนเราทุกวันนี้เป็นชาวพุทธน่าเสียดายที่สุดแล้วเพราะไม่ซึ้งในรสธรรมทำใจกันไม่ได้จึงรวยไม่ได้คำว่ารวยตัวนี้ไม่หมายถึงปัจจัยโดยเงินทองแก้วเพชรนิลจินดาแต่ประการใดแต่มันมีเพชรอยู่น้ำหนึ่งในหัวใจอันเด็ดเดียวของบุคคลผู้ทำใจได้ผู้ที่เสียสละได้ด้วยความจริงใจและจริงจังจึงจะรู้คำว่าปปลกในวันนี้โดยที่ท่านอาจารย์มนัสท่านมีความเข้าใจและต้องการให้ธรรมะนี่ชี้แจงแสดงเรื่องนี้เรื่องปปลก

ก็ของชีวิตของบุคคลผู้เป็นชาวพุทธถ้าคนไหนใจใสสะอาดบริสุทธิ์เมื่อใดแล้วคนนั้นจะรู้เองโดยปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิรู้ได้อย่างนี้แต่คนเราชาวพุทธทุกวันนี้ไม่มีความเข้าใจมากแต่เป็นนักวิชาการรู้ธรรมะกันมากหรือเกินแต่ธรรมะปฏิบัติไม่มีคือปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลชาวพุทธอันแสนจะสุดซึ้งจะได้ยากที่สุดดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นวันนี้แสดงกันย่าปากคอกแสดงง่ายๆที่คนเขามองข้ามไปเส้นนานแล้วคนเราชาวพุทธทำไมถึงเป็นชาวพุทธได้แสนจะสุดซึ้งก็เนื่องจากว่าไม่ใช่ชาวพุทธแบบปลอมที่ไปลงชื่อว่าข้าพเจ้านับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นชาวพุทธที่ลึกซึ้งเห็นคุณค่าของชีวิตคนนั้นถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงถ้าไม่เห็นคุณค่าของชีวิตอันราคาของเราแล้วคนนั้นจะมองข้ามไปหมดมองข้ามและเหยียดหยามประชาชนเหยียดหยามตนเองหมิ่นประมาทตัวเองโดยไม่รู้ตัวไอ้คำว่าหมิ่นประมาทตัวเองนั้นหมายความอะไรข้ามตัวเองไปและไปดูแต่ข้างนอกข้างในไม่ดูไม่มองถึงอารมณ์ของบุคคลผู้มีค่าของชีวิตเป็นความคิดของชาวพุทธอาตมาจะเปิดฉากที่สองว่าชะตาชีวิตมันฝากไว้ความคิดของเราแต่เราคิดไม่ดีเพราะอะไรเพราะมีชะตาไม่ดีถ้าชะตาดวงดีมันต้องมีความคิดดีตลอดรายการไม่ต้องไปหามาดูเสียเวลาเปล่าๆไปนั่งตามวัดเพื่อหาพระดูเป็นหมอดูน่าจะได้พระท่านไม่รู้เลยท่านก็ดูให้ไปตามเรื่องตามราวของหมอดูทํานองนี้บางคนก็เข้าวัดไปนั่งหลับตานั่งภาวนาแต่จิตไม่พัฒนานั่งดิ่งพระสุธามโนยิชิติดนิมิตตลอดเลยการเลยจิตไม่พัฒนาก็นั่งอยู่นั่นตลอดเวลาการจิตไม่พัฒนาไม่มีความคิดปอปอลอกอไม่มีความคิดเลยสติไม่ดีปัญญาไม่เกิดเลยก็นั่งประเสริฐล้ำเลิศอยู่ดิ่งพระสุธาดิ่งพระสุธาแหมมันเจริญสุขมันเจริญใจแต่จิตไม่พัฒนาติดนิมิตติดเครื่องหมายติดสัญลักษณ์ติดอนุสรณ์ติดอาจารย์ติดครูติดบุคคลติดสถานที่ติดวัดติดวาเป็นต้นแต่ข้อจะติดในอารมณ์ที่จะมีข้อคิดที่จะทำใจได้นั้นทำได้ยากเหลือเกินก็เนื่องจากว่าเราชาวพุทธแบบฟอร์มเป็นชาวพุทธไปวัดข่าวขันแต่งโถเท่านั้นแล้วไปทำบุญตักบาตรอุโปสถังอุโปสถังไปวันหนึ่งในวันพระแต่ไม่รู้ซึ้งจิตไม่พัฒนาคนที่นั่งสมาธิขาดสติสัมปชัญญะนั่นจิตไม่พัฒนาขอสรุปว่าอย่างนั้นจิตไม่พัฒนาสติไม่ดีปัญญาก็ไม่เกิดแล้วก็จิตก็ไม่ล้ำเลิศประเสริฐด้วยปัญญาไอ้ตัวปัญญานี่น่ะมันพาจิตให้เกิดถอนทำให้เกิดกุศลในการทำงานด้วยกิจกรรมของตนนั่นเองจึงเรียกว่าจิตพัฒนาคนที่ไปนั่งสมาธิตามวัดบวชชีพราหมณ์กันมากจริงๆส่วนใหญ่จิตไม่พัฒนาก็ไปฟังองค์โน้นพูดบ้างองค์นี้บรรยายบ้างองค์โน้นบ้างองค์นี้บ้างแล้วก็สาธุมโนยิชิติดอยู่ในนิมิตของอาจารย์เลยก็หลงไหลพระอาจารย์ไปเสียมากมายก็มีไม่ใช่น้อยเพราะเราขาดความลึกซึ้งขาดปปลกขาด3ส3จ5อ5ปอขาดมากเหลือเกินเพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีสติไม่มีพฤติกรรมคำว่าธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนท่านมีมั้งไหมในตัวของท่านมีแล้วครบดังที่อาตมากล่าวเปิดฉากแล้วครบฉากที่2นั้นทำใจได้ทำอย่างไรถึงจะทำใจได้ฉากที่3รวยมากรวยมหาศาลนึกเงินจะได้ไหลนองนึกทองไหลมาบางคนดิ่งพระสุธาขี้เกียจสะบัดเลยจุดมุ่งหมายทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งครอบครัวไปเลยจุดมุ่งหมายไม่เข้าข้อคิดในชีวิตผู้มีปัญญามันจะรวยได้อย่างไรเล่าเพราะไม่มีเหตุผลนี่แหละนั่งสมาธิภาวนามีหลายด่าหลายอย่างแต่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเดียวที่เหตุผลทุกถึงบรมสุขคือนิพพานต้องจัดปปลกก่อนถึงจะแน่นอนถ้าไม่มีปปลกแล้วรับรองได้เลยว่าคนนั้นจัดรูปแบบไม่ได้จัดตัวเองก็ไม่ได้จัดส่วนตัวก็ไม่ได้จัดอารมณ์ก็ไม่ได้อารมณ์ไปอย่างนี้จัดอารมณ์ก็ไม่เป็นเพราะดิ่งนิมิตเลยติดมโยนิมโนย

ทิกันถึงได้สร้างกันใหญ่ฟักเงินไม่ขาดกระเป๋าเลยทำโน่นทำนี่โดยไม่มีความหมายเสียพระราชทรัพย์เสียเงินทองไปเปล่าไร้ประโยชน์ขาดเหตุผลคนที่ดีมีปัญญาเขาจะแจ้งชัดขึ้นมาเองทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีโทษจะไม่ทำเหตุผลนั่นเป็นประการใดขอเจริญพรอนุญาตกล่าวต่อไปว่าคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนานั้นก็พูดซ้ำพูดซะพูดกันยากมันนานพระทุกองค์ท่านก็พูดเข้าถึงรัตนตรัยนะโยมมันเข้าช่องไหนทำไมจะเข้าได้โดยวิธีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นในช่องนั้นไม่ใช่หมายความเราเป็นชาวพุทธรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจทุกคนทุกคนรู้ทุกคนมีความเข้าใจแต่วิธีปฏิบัติการให้มันเข้าไปด้วยความจริงใจและจริงจังมันเข้าตรงไหนทุกคนรู้แต่ไม่มีความรู้ในข้อความรู้ในความคิดไม่มีสติปัญญาเสียมากมายมันเกิดเหตุผลประการใดท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเราจะเห็นบางวัดจะเห็นบางคนนั่งสมาธิสบายเขาก็บอกแหมสบายเหลือเกินพระคุณเจ้าเอ๋ยนั่งสุขเหลือเกินสุขอยู่ที่นั่นขาดจิตพัฒนาเพราะไม่มีสติขาดปัญญาไม่มีการริเริ่มไม่มีการดำเนินชีวิตไม่มีปัญหามีปัญหาแก้ไม่ได้เพราะมันดิ่งพระสุธาอยู่ในจุดนั้นตลอดมาเรียกว่าสมาธิมโนยิธิสมาธิติดนิมิตสมาธิติดวัดสมาธิติดพระอาจารย์สมาธิติดตัวบุคคลสมาธิติดสถานที่อย่างนี้ไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีติดเรามาอย่าคามะไปอย่าคอกเราพี่น้องอย่าคาญาคุสะแสดงขึ้นมาณบัดนี้มีความหมายมากญาคามาอย่าคอกเราเป็นพี่น้องอย่าคาถ้าคนไหนยังคายังคอกคนนั้นไม่เป็นพี่น้องอย่าคามีความหมายมากนี่หรือดิ่งพระสุธาสบายมากแหมตั้งแต่เข้าวัดมันสุขขอวิเวโกหรือเกินวิเวโกคืออะไรมันดิ่งพระสุธาไม่เอาไหนเลยไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนจุดปัญญาเป็นจุดตั้งจุดคิดเป็นจุดนอนจิตจุดตั้งเป็นจุดดำเนินงานนโยบายของชีวิตให้ดำเนินเร่งรัดพัฒนาจิตให้มีชีวิตของผู้มีปัญญาแหลมรึกและแหลมหลักแหลมหลักปักอยู่ในหลักของผู้ใจคือจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะดำเนินอันใดก้าวหน้าต้องเกาะและต้องเก็บไว้ให้ได้ก้าวคนจะเดินก้าวขาไปมันต้องเกาะไม่งั้นไม่มีหลักเดี๋ยวจะล้มลงไปไม่มีความเห็นในหลักเกาะอยู่ตรงไหนประการใดแล้วก็เก็บไว้สะสมไว้ในจิตใจของตนแต่ละก้าวแต่ละก้าวไปเดี๋ยวนี้คนเราก้าวพรวดเลยไม่ต้องมีหลักไม่ต้องเกาะหาที่เกาะไม่ได้แล้วหาที่เกี่ยวไม่ได้แล้วก็ปัญญาก็ไม่เกิดสะสมได้ตรงไหนประการใดท่านสาธุชนโปรดทราบรัตนตรัยคนรู้กันทั่วไปแต่ไม่มีนะไม่มีอยู่ในจิตถ้ามีแล้วท่านจะมีความคิดถ้ามีความคิดแล้วท่านจะเกิดปัญญาปัญญาแหลมลึกและแหลมหลักคือหลักนิ่งคือก้าวต้องเกาะต้องเก็บเอาไว้ในจิตสะสมหน่วยกิจใช้ชีวิตของผู้มีปัญญาคนนั้นขยันตลอดเวลารวยมหาศาลบางคนนี่ไม่มีความขยันเลยแต่ขยันทางที่ไม่ถูกทางไม่ใช่เรื่องของตนก็กลับไปขยันนอกประเด็นนี้เสียมากมายเรื่องก็ไม่ใช่แต่ประการใดกลับไปขยันนอกประเด็นกิจกรรมของตนที่มีอยู่ในบ้านของตนในครอบครัวของตนในจิตกมลสันดานที่มันมีอยู่ที่ผ่านมาแล้วทุกประการกลับไปก้าวออกไปนอกประเด็นนี้คนนั้นไม่ใช่เจ้าพุทธไม่รู้ธรรมะกันจริงๆรู้ทุกอย่างพูดขึ้นมาแล้วหัวเราะล่าว่าอ๋อรู้แล้วใช่แล้วรู้แล้วมีบ้างไหมล่ะมีเอามาใช้เกิดประโยชน์บ้างไหมล่ะอะไรทำนองนี้เป็นต้นหามีไหมข้อนี้ข้อสำคัญที่จะชี้แจงแสดงบรรยายในวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นหลักง่ายๆไม่ยากเลยคำว่า3จอก็ดี5สอก็ดี5จริงทุกสิ่ง5ปอปอปอลอกอก็ดีอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติได้ถ้าท่านทั้งหลายมีธรรมะท่านจะรู้เลยที่จะมาพูดเนี่ยนะ
ต้องรู้

ู้ทีเดียวถ้าท่านไม่รู้ก็ท่านไม่มีความเข้าใจในธรรมะแต่รู้ธรรมะจริงเข้าใจจริงในอ่านหนังสือวิชาการแต่ท่านไม่รู้ในธรรมะโดยมีธรรมะดูในจิตสันดานของนอเนื่องในสันดานโดยดังที่กล่าวมามีความหมายหลายประการดังนั้นที่จะเข้าถึงจุดนี้ง่ายๆไม่ยากเลยแต่เขาไม่ทำกันกลับข้ามขั้นตอนไปทำยอดไม้ไอ้เบื้องต้นไม่ทำแต่ไปทำเบื้องปลายไปอยากให้มันได้สวรรค์ไวๆไปนิพพานไวๆไปเร่งรัดพัฒนาตอนโน้นแต่ตอนที่ขั้นตอนที่จะพื้นฐานของชาวพุทธไม่ปูพื้นฐานไหนเลยเราจะถึงธรรมะได้และปฏิบัติธรรมะได้ไม่ปูพื้นฐานเพราะคนเราเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมันต้องปูพื้นฐานจะสร้างบ้านจะสร้างอาคารจะสร้างหอประชุมอย่างนี้มันต้องทำพื้นฐานว่าฐานนั่นมันกว้างเท่าไรมีหลักฐานเท่าไรมีน้ำหนักเท่าไรจะทานน้ำหนักได้และจะสร้างตึกสูงเทียมวีหาจะทำอย่างไรมันอยู่ที่พื้นฐานต้องทำพื้นฐานก่อนทำไมถึงไปเลอเร่อที่ตึกรามบ้านช่องที่สวยงามที่จะต้องสร้างกับเขาบ้างเขาสร้างได้แล้วก็สร้างได้เขามีธรรมะบ้างเราก็อยากจะไม่มีธรรมะแล้วอยากจะไปวัดไปวาไปกับเขาบ้างก็ตามกันไปเลยพื้นฐานไม่มีก้าวพลวดเลยถึงสวรรค์อยากจะไปสวรรค์ดูหนังสือสูงขึ้นอ่านหนังสือให้มากขึ้นไม่ต้องปฏิบัติไม่มีธรรมะในใจพื้นฐานต้นมันไม่มีก่อตึกเดี๋ยวจะล้มก่อตึกเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็คลื่นลงมาอย่างแน่นอนนี่ชาวพุทธขาดข้อนี้ขาดพื้นฐานของชาวพุทธที่แน่นอนที่จะแสนจะสุดซึ้งพื้นฐานไม่มีไอ้คำว่าพื้นฐานคืออาคารที่จะก่อตั้งขึ้นมาคานมันมากมันหนักอย่างไรพื้นฐานเป็นประการใดนี่แหละมาอยู่ที่พื้นฐานของชีวิตของบุคคลผู้เป็นชาวพุทธมีความสำคัญมากอาตมาจะมาพูดพื้นฐานเรื่องง่ายสำหรับผู้ชาวพุทธที่มีจริงๆชาวพุทธที่มีธรรมะแล้วจะได้ปฏิบัติตามที่จะมากล่าวเบื้องต้นอย่างแน่นอนที่อาตมากล่าวแล้วเป็นข้อ2ว่าทำใจได้รวยมหาศาลคนเราเดี๋ยวนี้ทำใจไม่ได้แต่รู้ธรรมะกันจริงกระทบไม่ได้เลยแล้วก็ทำใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้เสียสละไม่ได้โดยวิธีนี้เพราะพื้นฐานไม่ดีพื้นสีใช่ไม่ได้สีแดงจริงแต่ชาติมันไม่ดีทาสีก็ไม่แดงพื้นมันไม่ดีไปทายังไงทายังไงมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวมันก็ลอกเดี๋ยวมันก็ปอกออกไปสีดีชาติดีทาไม่แดงหรือทาแดงแต่พื้นมันไม่ดีไปทาไว้ทำไมทาแล้วมันก็ไม่ดีเหมือนแต่เดิมมานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทาสีตึกทาสีตึกก็ดีทาไปแล้วแต่ไอ้ตึกมันสกปรกตึกนั้นมันมีขี้ตะไคร้มากมายเออกากเอาสีอย่างดีไปทาของดีไปไว้ไปเปาะไว้มันจะอยู่ได้อย่างไรไม่ช้าสีมันก็หลุดไปอีกนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่พื้นฐานของชาวพุทธในเบื้องต้นที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาดังกล่าวแล้วบางคนเข้าถึงในเรื่องความรู้แต่ไม่เข้าถึงในภาคปฏิบัติมันแยกแตกกันไปโดยวิธีนี้เป็นต้นคนที่ถึงธรรมะต้องตีธรรมะให้แตกตีให้แยกออกกันอย่างนี้ไม่ใช่ตีสามีภรรยาทะเลาะวิวาทการตีให้มันแตกแยกออกไปไม่ใช่เป็นเช่นนั้นต้องตีให้มันแตกแยกออกเสียให้ได้ถ้าตีไม่แตกแยกออกไม่ได้แล้วไหนเลยเราจะมีธรรมะจะรู้ธรรมะรู้ชี้แจงแบ่งแจงรู้ให้จิตแจ้งเข้าใจมันจะยากเหลือเกินจะลำบากเหลือเกินทำนองนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาเปรียบเทียบก่อนยกอุทาหรณ์ก่อนนี่เหมือนเราสร้างบ้านจะทาสีนะจะทาเข้าไปไม่ได้ดูพื้นเลยทาทรงเดชไม่ได้ลงพื้นเลยแล้วทาไปก็เป็นหลุมเป็นบ่อไม่ลงพื้นทำให้มันเรียบเปรียบเปรยไม่ละเลยทำพื้นที่ดีพื้นไม่ดีแล้วทำอย่างไรเอาสีอย่างดีไปเมืองนอกไปญี่ปุ่นไปอเมริกาไปซื้อสีอย่างดีมาทาก็เสียสตางค์เปล่าๆไม่เกิดประโยชน์เลยพื้นเดิมไม่ดีพื้นใช้ไม่ได้สีทาติดได้ไงจะทาไม่ติดเลยนี่ชาวพุทธสำคัญมากอาตมาสังเกตมาแล้วถามตอบไม่ได้โดยวิธีปฏิบัติตอบได้ทางวิชาการทางนั้นรู้รัตนตรัยรู้คุณพระ

ธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ารู้จริงๆแต่ไม่จริงในข้อปฏิบัติมันเป็นสีเป็นพื้นฐานของก่อนมันต่างกันอยู่บนคันธีกล่าวกันในวาทีและวาทะกล่าวกันไม่ลดละภาวนาที่ถูกต้อง

ให้มันสะอาดหมดจดแล้วให้เรียบร้อยสีดีทาทนทานมันจะเกาะอยู่นานไม่ใช่น้อยเลยสีไม่ดีก็ยังเกาะอยู่นานเพราะพื้นมันดีมันก็พอใช้ได้มันก็พอจะไปหน้าจะสีไม่ดีแต่พื้นมันดีทาแล้วมันก็เกาะได้เหมือนกันถ้าพื้นไม่ดีสีอย่างดีที่หนึ่งก็เกาะอยู่ไม่นานเพราะมันสกปรกเดี๋ยวมันก็หลุดอีกมันเดี๋ยวมันก็หลุดเหมือนชาวพุทธนั่นแหละเหมือนชาวพุทธเป็นธรรมะรู้ธรรมะนั่นแหละแต่พื้นไม่ดีจิตใจสำคัญมากมีความหมายหลายชั้นทีเดียววันนี้เทศต่ำๆอธิบายการขั้นตอนสำหรับชาวพุทธที่จะเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงมันจะเข้าจุดไหนต้องล้างให้สะอาดก่อนแหมพระพุทธเจ้าสอนลึกซึ้งเหลือเกินแต่เราไม่ลึกซึ้งเราไปข้ามยอดอยากจะออกดอกออกผลอยากจะกินต่อปลูกมะม่วงอยากให้รีบออกดอกออกช่อวันนี้เลยอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้เป็นชาวพุทธที่เห็นแก่ตัวจริงๆทำบุญนิดหน่อยอยากจะไปสวรรค์ทำมาหลับหูหลับตาฉันอยากจะไปนิพพานให้เร่งรัดพัฒนาการเป็นต้นไปไม่ได้หรอกญาติพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเพิ่นมันไม่ดีสีมันหลุดไปแล้วถามใหม่มันก็หลุดอีกทำยังไงมันก็หลุดอีกก็จอมปลอมกันมาตลอดรายการในจิตใจของตนมีความหมายมากนี่หรือจะรวยมหาศาลมันจะรวยได้อย่างไรเล่ามีแต่เศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านแต่รวยไม่ได้เลยแต่มีเพียงเงินนะมีเพียงทองต้องสองก็ยังช่วยอะไรเศรษฐีผู้นั้นไม่ได้ผู้นั้นเป็นเศรษฐีก็ยังร้องไห้กินข้าวก็น้ำตาน้ำไหลออกตาไม่พักนี่หรือจะช่วยได้เพราะพื้นไม่ดีฐานไม่ดีมีเงินสักร้อยล้านก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดเอาสีไปเปาะอยู่ไงมันก็หลุดมันก็ต้องหลุดอยู่อย่างแน่นอนอันนี้มีความหมายมากนี่ประการหนึ่งคนช่างไม้ก็ดีเขาขัดแล้วขัดอีกขัดเงาตลอดเวลาการทาแล้วมันเป็นเงาย้อนเป็นบุญกุศลเงาเนี่ยมันแสดงออกเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทำของตนที่เป็นเงาแวบวาวสกาวตามีความหมายมากต้องอยู่จุดนี้จุดตั้งจุดนอนจุดยืนมันมีจุดร่วมจุดรวมจุดอุปถัมภ์จุดมีความสำคัญอยู่ในจุดนี้สำคัญมากแต่ชาวพุทธลืมอยากจะเลอเลิศประเสริฐทุกประการพูดเหยียดหยามตัวเองหมิ่นประมาทตัวเองและต้องการไปสวรรค์ต้องการไปนิพพานหลับหูหลับตาจะไปนิพพานแล้วแน่นอนไม่ได้แน่ไม่ถึงแน่นอนแค่พื้นฐานเรายังปูไว้ไม่ได้พื้นมันยังไม่ดีฐานจะดีได้อย่างไรแล้วสีทาไปเดี๋ยวก็เกาะทาแล้วเดี๋ยวต้องทาซ้ำทาซากทากันอยู่นั่นตลอดเวลาการมันพื้นไม่ดีจุดมันไม่ถึงจิตไม่ถึงธรรมธรรมไม่ถึงชีวิตไม่ถึงคุณค่าของบุคคลผู้มีธรรมสัมมาปฏิบัติแต่ประการใดอันนี้มีความหมายมากทีเดียวเพราะฉะนั้นคนจะก่อตึกก่อล้ำให้สูงก็ต้องทำฐานให้ดีฐานให้มั่นคงดำรงไว้หลักฐานต้องเริ่มต้นด้วยภูมิรู้เกิดภูมิฐานฐานมันก็ดีขึ้นมาโดยวิธีนี้ในเมื่อฐานดีแล้วจะก่อตึกไปกี่ชั้นก็ก่อไปตามอย่างสบายฐานไม่คลอนแคลนฐานไม่ละหลวมไม่เลาะแหละไม่เลวไหลด้วยประการทั้งปวงตึกก็สง่างามตามระเบียบขึ้นมาตามฐานฐานก็สูงขึ้นเหมือนจิตใจก็เช่นเดียวกันเปรียบเทียบให้ญาติโยมฟังก่อนจะเห็นอุทาหรณ์ที่ยกนะบัดนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างลึกซึ้งและก็สอนไม่ใช่สูงสอนต่ำๆสอนทุกระเบียบทุกระบอบให้ถูกระบบสอนทุกระเบียบสอนทุกขั้นตอนไม่ใช่สอนไปนิพพานทุกคนนะไม่ใช่สอนให้ไปนิพพานทุกคนเพราะพระพุทธเจ้ารู้วาระจิตของประชาชนชาวโลกว่าคนหมู่นี้ยังไปนิพพานไม่ได้ต้องสอนตามขั้นตอนคนหมู่นี้สำเร็จกิจแล้วหมดภาระกิจแล้วพระองค์จึงยัดเยียดพระนิพพานให้สอนได้ไวมากเพราะเขาหมดภาระกิจแล้วไปนิพพานได้ง่ายไม่ยากนักแต่อีหมู่หนึ่งมันยังมีภาระกิจมากพระองค์ก็สอนภาระกิจแม้พระองค์นี้ยอดที่สุดในโลกยอดจริงๆไม่มีใครเทียมเท่าพระองค์ในโลกแล้วต้องยอมรับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ใช่สอนไปนิพพานแต่คนชาวพุทธคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราไปนิพพานสอนให้เราไปสวรรค์เท่านั้น
ไม่ใช่

สอนปูพื้นฐานของเราให้อยู่ในกรอบขอบเขตให้อยู่ในเหตุในผลตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมให้เราอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีความหมายท่านสอนทุกอย่างสอนเด็กตั้งแต่ออกจากครรภ์มาสอนพ่อแม่ให้ปกปักรักษาลูกสอนให้ลูกอย่างไรลูกจะต้องปฏิบัติพ่อแม่ประการใดเธอกำลังอยู่ในวัยเรียนท่านสอนหมดว่าเรียนต้องทำอย่างไรจึงจะเรียนได้สำเร็จในวิชาการตามเป้าหมายมีธรรมะสอนทุกข้อแล้วสอนต่อไปแล้วสำเร็จการวิชาธรรมะก็มีอีกให้สอนให้หางานมีกิจกรรมทำงานของตนให้สมศักดิ์ศรีได้ใหญ่วิชามาเรียนรู้สู้กับงานฐานจะดีมีสอนหมดมีความรู้แล้วต้องกลับไปสู้กับงานปฏิบัติการให้ตามขอบเขตของงานโดยคุณธรรมสอนให้รู้หลักรู้ฐานรู้งานด้วยแล้วจะมีคู่ครองก็สอนอีกว่าจะมีคู่ชนิดไหนจะแต่งงานกับคนไหนดีแม้พระพุทธเจ้าสอนทั้งแต่งงานสอนให้มีผัวสอนให้มีเมียมีผัวให้มันถูกผัวมีเมียให้มันถูกเมียได้มีเมียเสียไม่ได้อย่างไรกันแม้พระพุทธเจ้าสอนทุกขเบียดนิ้วไม่ได้สอนไปนิพพานอย่างเดียวนี่เห็นไหมคนในหมู่นี้เนี่ยหมดภารกิจก็สอนไปนิพพานเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นชัดคนที่มันถึงขั้นแล้วมันจะเห็นชัดเหมือนอยู่สำเร็จชั้นหนึ่งมันเห็นชั้นสองแหละพอสำเร็จชั้นสองมันจะเลยเห็นชั้นสามพอสำเร็จชั้นสามมันจะเลยเห็นชั้นสี่สำเร็จชั้นสี่มันจะเลยเห็นชั้นห้าแล้วทีนี้คนอยู่ชั้นห้าไปสอนชั้นหนึ่งอย่างไรไอ้คนยังมีอยู่ชั้นหนึ่งกลับเอาสอนชั้นห้าชั้นหกเอามาสอนมันจะไปกันไม่ได้หรอกแล้วพระท่านก็ไม่รู้ท่านก็สอนนิพพานโยมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ในที่ประชุมนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเจริญวิปัสสนาใช่แล้วก็ถูกแต่วิปัสสนานี่เป็นส่วนรวมของชีวิตเป็นข้อคิดให้เกิดปัญญาใช้ได้ทุกระดับคำว่าวิปัสสนาใช้ได้ทุกระดับแต่จิตที่จะเข้าไปสู่ภาวะของจิตใช้ชีวิตต่อผู้ปัญญาเนี่ยแสนจะยากแสนจะลำบากลำเค็ญใจมากพระพุทธเจ้าจึงสอนหลายๆแบบสอนหลายอย่างสอนให้คนได้คิดมีชีวิตต่อสังคมอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทุกประการนอกเหนือจากนั้นแล้วญาติโยมโปรดพิจารณาต่อไปว่า การที่เราจะเข้าถึงธรรมะแล้วมีธรรมะประจำจิตเรียกว่าทำใจได้มีวิธีปฏิบัติอย่างไรจะเข้าไปถึงธรรมะแล้วมีธรรมะที่จะประแนบสนิทติดอยู่หัวใจเราได้มันมีความหมายประการใดอันอยู่ในข้อนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากคำว่าปัจจัยนั้นมันมีตัวที่ทำตัวในกฎการกระทำของชีวิตในการกระทำนั้นๆที่อาตมาเปรียบเทียบยกตัวอย่างแล้วเหมือนผ้าขาวผ้าขาวนี่จะไปย้อมต้องซักให้สะอาดย้อมมันจะติดง่ายมีความหมายอย่างนั้นนะเราจะเห็นได้ว่าเอาผ้าดำเอาไปย้อมสีมันคงไม่ติดมันสกปรกไปย้อมแล้วมันคงไม่ติดติดมันคงกระด่างกระดำมันมีเป็นจุดต่างๆนานาประการไม่สะอาดพอเลยก็ย้อมไปอย่างนั้นเองเลยดูได้หน้าเกลียดไปใหญ่เลยหน้าเกลียดพิลึกคนที่สกปรกเหมือนผ้าสกปรกไปย้อมสีมันก็ด่างดำดำดูมันไม่มีพื้นฐานเลยดูมันเป็นยังไงพิลึกเหมือนคนรู้ธรรมะนั่นแหละแต่ย้อมกันเข้าไปย้อมเข้าไปมันก็ไม่ติดมันไม่ติดอยู่ที่หัวใจนี่มีความหมายมากจริงๆมันไม่ติดแต่ไม่ติดแล้วดูหน้าเกลียดใหญ่เลยปิดตรงไหนนะมันจะติดมันจะอยู่ในหัวใจประทับใจได้นี่แยกแสนจะลำบากลำเค็ญใจมากเพราะฉะนั้นขอเปรียบเทียบญาติโยมฟังคนที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนานั้นต้องเข้าหลักนี้ต้องเข้าที่พระเจ้าสอน3ประการถึงจะรู้เหตุการณ์ของชีวิตได้บางคนเนี่ยไปถึงเลยเรียนธรรมะอ๋อฉันก็รู้กับเขาเลยก็ไปกับเขาเรื่อยไปโน่นไปนี่ไปกับเขาเป็นนักธรรมะทั้งนั้นแต่ใช่แล้วเป็นนักธรรมะแต่มันข้อปัญหามีว่าไม่มีธรรมะแล้วทำใจไม่ได้เลยคนประเภทนี้จะทำใจ

ไม่ได้จะเจ้าแง่สันงอนส่วนมากจะโกรธง่ายคนที่รู้ธรรมะประเภทนี้คนที่ด่างดำอยู่ภายในพยายามจะน้อยใจและเจ้าแง่สันงอนมีทิฏฐิสูงจะเห็นได้จากพระสงฆ์องค์เนนก็มีในเพศคฤหัสถ์ก็มีทั่วไปใครจะว่าอะไรไม่ได้นะโมโหโทโสออกมาเลยทีเดียวแนะแนวไม่ได้เลยคนประเภทนี้ไม่มีอยู่ทางในมันมีความหมายมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโปรดพิจารณาตามที่ตมาพิจารณาแล้วได้กระทำมาแล้วโดยเหตุนี้นี่แหละมีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นผ้าที่เขาจะไปย้อมเขาต้องซักต้องให้สะอาดย้อมมันติดทนทานเหลือเกินแล้วมันไม่ค่อยตกสีมันก็ดีด้วยย้อมแล้วมันก็สะอาดผ่องใสจริงๆนี่เปรียบเทียบทางพระพุทธศาสนาเดี๋ยวโยมจะเห็นชัดจะเห็นชัดเพราะฉะนั้นคนรู้ธรรมะทำไมจิตใจไม่เหมือนกันล่ะมันน่าจะเหมือนกันทุกคนที่รู้ด้วยกันอย่างนี้เนี่ยควรจะรู้แล้วควรจะเข้าใจแล้วแต่ก็ต่างกันนานาจิตต่างเพราะจิตนี่เองคือพื้นฐานนั่นเองพื้นฐานสกปรกมันไม่สะอาดเลยไปยอมเขามันก็กระด่างกระดำกระดำกระด่างดูไม่น่าดูเลยสวยไม่เรียบเรียบเลยสวยไม่ละเลยสวยไม่ตลอดการก็เป็นก็บ่อนก็แบ่งก็ตอนก็แตนตลอดเวลาการในอารมณ์ของจิตนี่แหละจึงทำได้ยากทำด้วยลำบากเหลือเกินนี่มีความหมายหลายประการจึงขอสรุปใจความว่าต้องสะอาดพออย่างที่เขาไปเป่ายันกรอบเพชรการเขาโยมจะไปรับเป่ายันนะต้องสะอาดนะยันถึงจะติดนะไอ้ยันแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ค่ะแหมไปเป่าทำไมไม่รู้ยันต่างสันต่างคือวิกฤตคะเลกลึงให้มันโยกลึงให้มันแน่นนั่นแน่อยู่ในจิตใจยันยันต่างสันต่างวิกฤตคะเลยันอยู่ตรงไหนล่ะยันอยู่ตรงไหนล่ะบ้านยังต้องมีเสต้องยันไว้ก่อนนะจะปลูกบ้านยันหน้ายันต่างสันต่างวิกฤตคะเลบางคนไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะยันหน้ายันหลังยันข้างยันเหนือยันใต้ยันล่างยันบนไม่รู้ค่ะไม่รู้ไปเป่าทำไมล่ะไปเป่าทำไมเป่านี่ต้องรู้ยันหน้ายันหลังมีหลักมีฐานมียันนะยันวิกฤตคะเลให้มันแน่นยันขาดตอนไม่ได้นะนี่เห็นชัดเป็นธรรมะหมดไม่ใช่เรื่องเหลวไหลของท่านดีท่านเป่าได้เงินเมื่อวานนี้ได้ทราบข่าวว่าได้ถึง14-15 ล้านได้มากอาตมาก็เป่าเมื่อวานนี้เป่าเสียข้าวสารเป็น5 กระสอบเรียงกันมากมายคนเป่ายันมากินข้าววัดอัมพวันเป่าได้ข้าวสารอาตมาก็อาราธนาเทวดาล้อนึกจักกลินเทวดานั่นแน่อธิษฐานจิตให้แรงนี่ทำใจได้นะรวยอย่างนี้เดี๋ยวจะบอกวิธีรวยให้แต่อาตมาคิดว่าที่มานั่งนี่ชอบรวยไหมชอบไหมรวยชอบถ้าใครไม่ชอบก็นิ่งไปชอบสวยไหมชอบชอบดีไหมชอบทุกคนชอบทุกคนอาตมาเอ๊ะข้าวสารจะหมดแล้วนี่ก็เป่ายันกันเนี่ยหมดไป4-5 กระสอบแล้วเนี่ยก่อนที่จะมานี่มาต้อง28 กระสอบไม่รู้เลื่อนลอยมายังไงทั้งข้าวสารแล้วงอกได้นะทำจิตให้มันงอกเถอะของมันงอกหมดสำคัญจิตมันหดเสียฉันเป็นนักธรรมะจ้ะแต่จิตหดเหลือเกินจิตหมดอะไรจะอยากเลยเห็นไหมเห็นไหมจะเห็นด้วยหรือไม่ประการใดเดี๋ยวโยมจะรู้แจ้งแก่ใจของโยมต่อไปถ้าจิตหดหมดอะไรแต่อยากไม่ต้องไปงิดถึงเงินไหลไม่ไหลนองทองก็ไม่ไหลมาจิตมันหดหมดอะไรจะอยากแล้วหน้าเศร้าอกกลมหลักคมขมขื่นอยู่ในใจมันก็แสดงออกมาเนี่ยบริวารมีบริวารดีนะเวลาบริวารเรามีเพราะน้ำใจดีบริวารหดเพราะน้ำใจลดบริวารหดน้ำใจลดบริวารมันหมดเพราะน้ำใจแห้งบริวารมันกลั่นแกล้งเพราะไม่ยุติธรรมเห็นไหมเห็นไหมใครเห็นไหมไม่เห็นก็ทำใจไม่เห็นตามใจเพราะรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะจึงมองไม่เห็นเนี่ยบางบ้านนี่บริวารดีเหลือเกินบริวารเขามีมาบริวารมีมากเพราะน้ำใจเขาดีบริวารลดเพราะน้ำใจมันหดบริวารมันหมดเพราะน้ำใจมันแห้ง
บริวาร

เกิดมากลั่นแกล้งเพราะเราไม่ยุติธรรมเห็นชัดไหมเห็นด้วยไหมเรียบเห็นซะเลยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไปคิดให้มันเสียเวลาไปทางอาตมาคิดให้แล้วนะเนี่ยใครไม่คิดก็ตามใจแต่คนไหนมีธรรมะเห็นด้วยเห็นด้วยเลยนี่ข่าวสารใหม่เนี่ยก่อนจะมานี่มาต้อง28กระสอบเมื่อวานนี่หมดไป5กระสอบวันนี้มา28กระสอบเสียใจเหลือเกินไม่น่ามาให้ต้องไปเก็บลำบากเลยนะแล้วก่อนจะมาพิมพ์หนังสือเอามานี่เดี๋ยวฉันขออนุญาตอนุญาตหน่อยได้ไหมเอาสตางค์ช่วยพิมพ์หนังสือแม่ลำบากยิ่งจะขึ้นรถมาเดี๋ยวอาจารย์มนัสก็จะว่าเอาเนี่ยนี่แม่มันกลุ้มประเทศไทยมันกลุ้มไปคนละอย่างนะกลุ้มเรียกเงินไม่ได้บางคนก็กลุ้มจนขี้เกียจนับเงินโอ้ยขี้เกียจจริงๆนี่มันก็กลุ้มคนละอย่างกลุ้มคนละแบบมันหลายแบบหลายแผนกลุ้มคนละอย่างสุขคนละอย่างทุกคนละทางมันเหมือนกันที่ไหนเล่าไม่เหมือนกันดังที่กล่าวมาดังนั้นขอที่แจงข้อนี้ว่านี่แหละบริวารคุณจิตบริวารจิตไม่ดีแล้วบริวารบ้านจะมียังไงเล่านี่อย่าลืมนะโยมนะจำอาตมาไว้ถ้าหากว่าบริวารมันหมดอะไรจะอยากเพราะอะไรนะอยู่ที่นี่บริวารมันมาตามเหตุการณ์คุณจิตจิตนี่สำคัญมากนะมันงอกได้มันหดได้มันยืดได้มันหยุ่นได้มันหมดได้อะไรจะอยากได้นี่เพราะจิตทำไม่ได้ทำใจไม่ได้มันจะเป็นได้อย่างไรเล่าและวิธีทำใจหน้าที่มันจะเข้าสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยทำอย่างไรปัญหาเกิดขึ้นแล้วปัญหาเกิดอยู่ที่ภาคปฏิบัติมันไม่ใช่ภาครู้มันต้องภาคการกระทำของตนเองโดยวิธีนี้จะรู้ได้แต่ตนที่ผู้ทำถ้าผู้ไม่ทำมันจะไม่รู้ไม่ได้เลยจะรู้ไม่ได้เลยโดยทำนองนี้เป็นต้นมีความหมายหลายประการ คนที่เข้าไปสู่ถึงจุดพระพุทธศาสนานั้นอย่างอาตมากล่าวแล้วข้างต้นเดี๋ยวจะชี้แจงให้เข้าใจให้เห็นชัดนี่ต้องสะอาดนะโยมจะผ้าไปย้อมเนี่ยต้องซักให้สะอาดก่อนย้อมมันจะติดเดี๋ยวนี้ย้อมติดที่ไหนน่ะไม่ติดหรอกเอาผ้าดำไปย้อมย้อมติดที่ไหนสีไปซื้ออเมริกามาอีกสักกี่กระสอบก็ไม่เกิดประโยชน์มันย้อมไม่ติดนี่เหลือจะติดในธรรมะธรรมะอยู่ในใจมันจะเข้าไปกลึงทะเลได้ไงยันตังสันตังวิกลึงทะเลเมื่อวานนี่มาเป็นพันเลยไปเป่ายันมาบอกยันติดตรงไหนยันแปลว่าอะไรไม่รู้ค่ะแล้วเป่าเป็นไงค่ะก็ดีค่ะดียังไงคะไม่รู้ค่ะโอ้ไม่รู้ทางนั้นเลยยันตังสันตังวิกลึงทะเลนี้ยันกลึงไว้มันแน่นยายมันหลวมใหญ่เหลาะแหละเลี้ยวไรยันนี่โยงกันเป็นระยางโยงกันไปอย่างเดี๋ยวจะเจอปปลกทีเดียวมันโยงไปหาจุดโน้นจุดโน้นต้องโยงมาทางนี้จุดนี้ต้องโยงไปตรงนั้นมันโยงกันไปหมดเลยใช่ไหมยันเกาะเพชรมันโยงไปที่โน้นโยงไปที่นี่คนเราไม่รู้จักโยงเลยไม่รู้จักยางเลยคนเดียวอยู่ได้แล้วมันต้องโยงกันโยงโน้นโยงนี่โยงนี่โยงนั่นให้สัมพันธ์คนนั้นกรมประชาสัมพันธ์สื่อสารประสานงานทั้งกรมพลังงานมันต้องโยงกันพอโยงแล้วมันจะได้จุดมันจะได้คิดมันจะต้องมีบริวารและมีเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการนี่หยุดนี่นี่ยันข้างในมันจะบอกชัดสะอาดยันจะติดวิกลึงเคล็ดกลึงยันต่างชั้นต่างไม่ใช่เรื่องเลวหลายเรื่องเขาดีดีมากแต่ธรรมะที่ว่าดีก็จริงนะแต่ธรรมะเป่าไม่เป็นไม่ได้เรียนถ้าเรียนก็จะเป่าบ้างเหมือนกันนะมาวานี่เป่าไปเยอะหมดไป5กระสอบเรียนกันสนุกดีไอ้ที่หากระสอบนี่ไม่ใช่เลี้ยงเฉพาะข้าวนะเขามาขอข้าวสารไปด้วยเขาไปให้เด็กเขาบอกว่าหุงข้าวไปเลี้ยงเด็กกลางวันอาตมาให้ไปกระสอบหนึ่งสองกระสอบเลี้ยงเด็กกลางวันอาตมาข้าวสารเยอะเยอะจริงๆแม้ใจมันงอกเลยก็ไอ้ของก็งอกมาอย่างนี้ข้าวสารก็เสือกงอกอีกนะมันงอกอีกนะมาหวานให้ไปให้เด็กหุงกลางวันเลี้ยงเด็กโรงเรียนเด็กไม่มีข้าวจะกินพ่อแม่ก็อยากจนเลี้ยงขนมอีกนะเลี้ยงขนมเด็กนักเรียนอีกมันงอกไปกระทั่งโรงเรียนงอกไปทั้งมูลนิธิเอาเงินมาให้เด็กเรียนหนังสือนี่สิคนจิตงอกคนถึงธรรมะเขาต้องทำอย่างนี้แต่คนไม่ถึงธรรมะอ๋อไม่ละฉันเห็นแก่ตัวอย่ากลัวลำบากความยากจะมีคนรู้ธรรมะนี่ส่วนมากจะมีมรรคสองไม่ได้ปฏิบัติมีมรรคสองมรรคสองนะโยมนะมรรคสองอะไรเอ่ยส่วนมากมีมรรคสองเห็นชัดเลยมรรคง่ายก็ไอ้มรรคได้
มีสองมรรคถ้าคนถึงธรรมะจะมีมรรค8เลยทำอะไรก็ดำริชอบจะกิจกรรมก็ชอบพูดจาก็เพราะกิจกรรมทุกอย่างก็ดำเนินมาด้วยความชอบใจของบุคคลร่วมกันโยงไปที่โน้นโยงไปถึงนี้นี่ก็ชอบโยงไปที่นั่นก็ชอบคือมรรค8นั่นแน่มรรค8คือยันกรอบเพชรมีรัตนะใจไปที่ยึดเหนี่ยวของยันยันต่างสั้นต่างวิกลคลเยึดยันของรัตนะใจไว้แน่นตอกตะปูลงไปเลยนี่หัวใจประศาสนายันต่างสั้นต่างวิกลคลเก็ออกไปเป็นมรรค8ดูนะยันกรอบเพชรต่อมาอ่านออกเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ทำกับเขาหรอกเพราะไม่ค่อยว่างไปเป่ายันเลยก็เป่าในตัวเองและยันของเราก็ยันต่างสันต่างตอกตะปูไว้แน่นแล้วไม่คล้อนแน่ไม่ละหลวมไม่ละแหละเหลียวไหลอย่างแน่นอนนี่เนี่ยคนที่เป่ายันกรอบเพชรก็หมายความมารับรัตนตรัยรับมรรค8ให้มันตรึงอยู่ในหัวใจแล้วก็ปลอดภัยคือยันกรอบเพชรมีความหมายมากเมื่อวานอธิบายไปหลายชั่วโมงเลยแต่หลวงพ่อฤาษีท่านไม่มีเวลาอธิบายเลยก็มาอธิบายอยู่ที่วัดอัมพวันเป็นการเสริมและส่งและประนีประนอมยอมความช่วยเหลือกันไปให้มันเสริมไปโยงไประยางเป็นยันตังยันตังวิกฤตเกรก็ต้องเสริมส่งกันเพื่อดีทั้งนั้นไม่มีทางเสียหายแต่ประการใดก็เกิดประโยชน์เหมือนกันนะยันตังยันตังวิกฤตเกรเนี่ยนี่มันไม่ค่อยยันไม่ยันหน้ายันหลังแล้วไม่มีเกาะไม่มีเกี่ยวไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีงานทำในชีวิตแล้วหางานในชีวิตกรรมฐานไม่ได้มันจึงละหลวมออกไปนอกประเด็นของยันมีความหมายอย่างนั้นอาตมาจะไม่ขออธิบายต่อไปก็ขอสรุปว่าเหตุผลเป็นอย่างนั้นจริงๆนอกเหนือจากนั้นแล้วก็เข้ามาถูกสู่ประเด็นว่าเข้าถึงได้ยังไงพื้นฐานของเราจะต้องปูพื้นอย่างไรกันต่อไปถึงจะเข้าถึงประสาทนะและทำให้จิตใจรวยจิตใจรวยได้มันต้องทำก่อนถึงจะรวยจิตใจรวยแล้วจิตใจรวยแล้วก็เรียกว่าทำใจได้ใจมันไม่หดใจไม่หมดอะไรแต่อยากจิตใจก็งอกออกมาเพราะทำใจได้ถ้าท่านสาธุชนทำใจไม่ได้แล้วส่วนใหญ่มันจะหดมันจะหมดอะไรแต่อยากมันหมดกำลังใจที่จะทำงานของเราในกิจประจำวันและที่จะทำงานของเราต่อไปในโอกาสข้างหน้าอย่างแน่นอนจุดนี้เป็นจุดสำคัญของพระพุทธศาสนามีความสำคัญอยู่ไม่ใช่น้อยเลยการย้อมจิตย้อมใจย้อมสิ่งที่เป็นสีทาในจิตใจมีความหมายต้องสะอาดต้องหมดจดคนที่จะซึ้งในรสประธรรมเนี่ยร้อยละหนึ่งหายากนะต่อถัวเฉลี่ยคน50ล้านในประเทศไทยร้อยหนึ่งนี่หายากจริงจริงไอ้ที่กล่าวนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าโยมไม่มีนะหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติได้มันจะร้อยละหนึ่งเท่านั้นแต่คนที่จะปฏิบัติธรรมะนะขอเจริญพรดังนี้ต้องชำระก่อนต้องชำระก่อนต้องสะอาดก่อนโยมอยู่บ้านทำไมอาบน้ำไหมอาบน้ำแล้วมันสบายนะสบายนี่ชำระกายแม้มันมีความสุขเหมือนกันบางทีไปเหนียวเหือมาไปทำงานเหือหยดลูกคางลองไปอาบน้ำสิมันสบายนึกดูก่อนแท้อย่างนี้มันจะสบายไหมนี่ต้องชำระชำระกายแล้วใส่เสื้อใหม่ถ้าเอาเสื้อของเรานี่ยกตัวอย่างก่อนเสื้อนี่เราไปใส่นะขอประทานโทษยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อใส่เสื้อใส่ผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็ตามทีเถอะใส่แล้วถ้าไปเหือออกมานี่ยกตัวอย่างไอ้เหือออกมาแล้วเราจะอาบน้ำถ้าอาบน้ำแล้วชำระกายสะอาดนะสะอาดนะยอมลองเอาเสื้อเก่ามาใส่สิอาจจะไปเปื้อนเหือมาจะสบายไหมบางคนก็ใส่แล้วใส่อีกซ้ำซากซากอยู่นั่นแหละมันจึงเคยชินไอ้ความเคยชินของชาวพูดไปอย่างนี้เนี่ยมันจึงเอาดีไม่ได้มันเคยชินเอาเสื้อเนี่ยที่เราไปใส่เหือตากเหือมาแล้วเช่นวันหนึ่งไม่เป็นไรยังไม่ข้ามวันยังไม่ต้องซักนี่เขาว่าอย่างนั้นนะไม่ต้องซักนะแล้วก็มาใส่อีกนะอาบน้ำสะอาดปะแป้งซะดีใช่ไหมแล้วเอาเสื้อตัวนั้นมาใส่แล้วเอาผ้าตัวนั้นมานุ่งอีกมันจะรู้สึกอย่างไรหรือรู้สึกยังไงเอาลองชาวพุทธคิดอยู่นี่นะฮะพูดให้เห็นดูดิด้วยเห็นด้วยไหมมันจะเหนียวเหนอะไหมมันจะสบายหรือเปล่าแล้วไปนอนขนาดนั้นไปยังไงอ่ะนี่ไม่มีความสบายเลยนะแล้วจะทำไงน่ะจะทำยังไงล่ะจะดีน่ะก็เปลี่ยนเสื้อใหม่ไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนเสื้อใหม่ใช่เอาเสื้อใหม่มาใส่ถ้าหากว่าเราล้างกายสะอาดแต่เอาเสื้อที่มันไปเปื้อนเหือเอามาใส่อีก

มันจะเหนียวเหนอะนะมันจะไม่สบายนะเพราะจากไอ้คนที่มันเคยชินสิ่งแวดล้อมของมันมานานพื้นฐานมันอย่างนี้มันก็ใส่ก็ทนลำบากไปแล้วก็เคยชินอย่างนี้ตลอดมามันก็เอาความสุขไม่ได้สิแล้วไหนจะชำระใจได้ล่ะจิตใจชำระได้แล้วกายชำระได้แต่เสื้อไม่ชำระชำระแต่กายเห็นแค่ตัวเห็นแค่ตัวนี่เหตุผลที่น่าฟังนะเสื้อต้องใส่ซักใหม่ต้องเอาอื่นมาใส่สิอาบน้ำแล้วต้องใส่ใหม่ที่สะอาดเนี่ยเสื้อมันเนี่ยเห็นไหมผงธุลีเนี่ยมันอยู่ตลอดเวลาบางคนก็เห็นมักง่ายมักได้มีมักสองไม่เป็นไรแล้วใส่ไปเถอะมันก็ได้เหมือนกันใช่มันก็ได้เหมือนกันก็ชาวพุทธเหมือนกันมันก็ได้เหมือนกันฉันเป็นชาวพุทธเหมือนกันจ้ะก็แบบนั้นอีกแล้วพื้นฐานจะเป็นยังไงล่ะจิตใจมันต่างกันอย่างนี้ประการหนึ่งถ้าชำระใจสะอาดหมดจดดียิ่งไปกันใหญ่เลยที่เราพูดพังเพยว่าสะอาดกายมันสบายใจทำให้ใจสบายนะถ้าหากว่าอาบน้ำแล้วใส่ผ้าใหม่ๆหน่อยนะแหมซักสะอาดแหมหอมลื่นสบู่หรืออะไรก็ตามทีมันชื่นใจนะสะอาดกายมันก็สบายใจอย่างนี้พอสะอาดใจขึ้นมาทำไงก็เกิดความสุขปราศจากทุกข์ได้จริงนี่ง่ายๆง่ายๆเหลือเกินแต่เขาไม่ทำนี่หมายถึงไม่ใช่หมายถึงโยมนะที่พูดทีนี้เดี๋ยวจะหาว่ามาว่าโยมที่นี่ว่าไม่ซักผ้าหรือยังไงไม่ใช่ยกอุทาหรณ์ให้โยมเห็นทำความเข้าใจเสียก่อนนี่ทำความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยในเมื่อไปชนีแล้วชาวพุทธที่แน่นหนาวิกลึงทะเลกลึงถึงหัวใจมันจะกลึงได้ต้องล้างพื้นฐานต้องสะอาดหมดจดแล้วจะต่อตึกลามไปสูงเทียมเวหามีวาสนาบารมีต้องตึกเป็นชั้นๆบารมีสิบทัศน์บารมีสิบสร้างไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วพื้นฐานให้มันหน้าแน่นหนาคือศีลสมาธิเป็นอย่างเป็นพื้นฐานของชาวพุทธมีความอย่างแสนจะสุดซึ้งแต่คนเราจะมีศีลได้อย่างไรสมาธิได้อย่างไรปัญญามันจะเกิดได้อย่างไรต้องชำระก่อนต้องชำระยอมเห็นไหมเอาลูกไปบวชเป็นนาคต่ออาบน้ำนาคใช่ไหมเอาขี้เม่นใสถวิวันมาขัดกันใหญ่เลยให้มันสะอาดดิมันจะเข้าวัดแล้วนี่เราบวชเป็นหน่อลูกหน่อพระชินสีใช่ไหมล่ะขององค์พระศาสดาเห็นหมอทองขวัญเขาว่าอย่างนั้นแม้ว่าสะเพาะพริ้งในหมอทองขวัญนะราคาต้อง 20,000 นะเมื่อก่อนเข้าภาษาเนี่ยพวกจังหวัดสิงห์ก็หาไปหมอทองขวัญกรุงเทพเนี่ย3คน 20,000 นึงแม้บวชจะคลึกคลื้นมีหนัง2จอโอ้บวชแล้วเป็นลูกหน่อพระชินสีเลยไม่ใช่อาตมาดูไปนูมาเป็นลูกของหน่อไม้ไม่ใช่หน่อพระเจนสีลูกหน่อไม้ลูกหน่อไม้มีไอ้พระรามซะด้วยสิมีอะไรนะเขาเรียกอะไรเชื้อราหน่อไม้ชนิดนี้ใครไปกินก็เกิดเป็นโรคมะเร็งเลยนี่หรือเป็นโรคหน่อพระเจนสีองค์ประสาทดาแน่บวชนะเอาลูกไปบวชนะบวชชีพรามก็เหมือนกันอยากจะไปหน่อชินสีบวชแล้วกลับมากลายเป็นหน่อไม้กลับมาเป็นพิษเป็นภัยกับสามีในบ้านด่าสามีแหลกไปเลยนะแหมเธอนี่ไม่น่ากินเหล้าเธอนี่ไม่น่าเจ้าชู้เลยดิฉันนี่นะไปบวชชีพราหมณ์เป็นลูกของหน่อพระจินสีพระท่านสอนนั่นแน่หน่อพระจินสีกลับมาบ้านเป็นหน่อไม้ไปเลยหน่อไม้โอ้โหไม่เชื่อลาติดมาซะด้วยสิเลยเชื่อลาก็แย่สิในบ้านก็แหลกไปเลยสินะนี่หรือชาวพุทธนี่หรือทำใจได้นี่หรือรวยรวยอะไรแหลกไปแล้วแหลกไปแล้วเนี่ยนี่หน่อพระจินสีแล้วโยมเอาลูกไปบวชกับเหมือนกันนะอาตมาสังเกตเนี่ยจะไม่ใช่กรุงเทพนะนี่บ้านนอกอาตมาอยู่บ้านนอกหน่อไม้บ้านนอกกรุงเทพไม่มีหน่อไม้มั้งไม่มีไม่เคยมีเนี่ยวิ่งรถมาไม่มีหน่อไม้นะที่บ้านนอกมีแน่หน่อไม้เยอะนะอย่าลืมนะเอาลูกไปบวชเป็นญาติพระศาสนาเอาลูกมาเป็นทายาทเป็นธรรมทายาทต่อพระศาสนาเขาว่าอย่างนั้นเปล่าเลยไม่เป็นหน่อพระชินสีห์เลยต้องชำระก่อนคนที่จะไปบวชนั่นต้องชำระก่อนต้องชำระก่อนพระพุทธเจ้าตั้งหลักพื้นฐานที่เข้าเป็นชาวพุทธมี3ประการ1ต้องละได้ละลายละชั่วหมดเลยนะถึงจะไปสร้างความดีในวัดได้เหมือนญาติโยมผู้หญิงก็ดีโยมผู้ชายก็ตามนะจะไปบวชชีพราหมณ์ก็ตามต้องละก่อนถึงจะเข้าวัดนะเห็นด้วยไหมรีบเห็นซะ

ีเห็นซะจะได้ไม่ต้องพูดให้ยืดยาวไปเสียเวลาเปล่าๆต้องละก่อนนี่ถึงจะเข้าไปหาธรรมะเนี่ยที่จะไปเป็นหน่อพระจินทร์ศรีเนี่ยเป็นโลกของตถาคตนะเป็นหน่อพระจินทร์ศรีถ้าไม่ละเป็นโลกหน่อไม้เลยเป็นโลกหน่อไม้ที่ไปบวชกันนะศึกเช้าเมาเย็นกันเนี่ยไม่เอาเนื้อเอาใต้เลยเนี่ยเป็นหน่อไม้จริงๆนะนี่หรือความรู้เป็นคนดีได้ไม่ใช่ความรู้อาตมาว่าต้องปฏิบัติเลยทีเดียวต้องละก่อนคนที่จะเข้าวัดจะเป็นแสดงตนเป็นอุบาสกบาติกาเข้าวัดต้องละได้หมดเดี๋ยวนี้ละไม่ได้ก็เข้าไปหาเรื่องกับพระไปมีเรื่องกับพระกันเยอะแยะเดี๋ยวนี้วุ่นวายเกิดกุลียกแล้วลบลาฆ่าฟันกันมากมายทั้งวัดทั้งบาททั้งกลุ่มวัดกลุ่มบ้านกลุ่มเมืองไม่ละคายเครื่องแคลนเศรษฐกิจไม่สามารถแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีได้เพราะมันขัดข้องทางเทคนิคโดยวิธีปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยไหนเลยเราจะเป็นหน่อพระจินทร์ศรีองค์พระศาสดาชายที่ไหนเสียชื่อพระพุทธเจ้าเปล่าๆว่าเราเป็นลูกของท่านเราเป็นลูกของท่านไม่ทำเป็นหน่อพระจินทร์ศรีเนี่ยกลายเป็นหน่อไม้ไปหมดเลยแล้วเชื้อราขึ้นซะด้วยแล้วเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมนี่ชาวพุทธมีความหมายมากเหลือเกินโดยเหตุดังกล่าวมามีความหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าวัดจะปฏิบัติก็ดีจะเอาลูกไปบวชก็ตามต้องละได้หมดละชั่วก่อนคือละบาปที่ตนจะไปทำบุญจะไปสร้างบุญต้องละบาปให้ได้ถ้าละบาปไม่ได้อย่าไปสร้างบุญนะเดี๋ยวบุญก็บาปตีกันเลยบุญบาปตีกันตีกันไปตีมาบุญแพ้บาปชนะลองดูเด็กบุญแพ้บาปชนะเลยแล้วออกมาเต้นและเจงแข่งกันเดี๋ยวนี้ชาวพุทธทะเลาะกันชาวพุทธทะเลาะกันแย่งแกงแย่งแกงดีการทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ว่ากันไปเถอะนี่เราพูดตามเหตุผลนะอาตมาพูดตามหลักความจริงที่พุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าถึงสัมมาต้องละได้หมดสะอาดก่อนสะอาดก่อนแล้วค่อยไปย้อมธรรมะมันจึงจะติดกลึงทะเลวิกลึงทะเลยันต่างสันต่างวิกลึงทะเลนั่นหนามากเลยไม่มีหลุดไม่หลุดจากจิตใจแน่เดี๋ยวนี้หลุดแหละไปบวชกัน3 1 3เดือนก็ดี120วันก็ตาม1วัฏสาที่พูดกันถ้าเหตุดังที่กล่าวมาไม่มีติดธรรมะไม่ติดอยู่ที่หัวใจเลยเพราะบาปอยู่มากมายแล้วจะไปสร้างบุญได้ยังไงนี่ข้อเหตุผลที่น่าฟังคนที่จะสร้างบุญกุศลได้ต้องละบาปได้ต้องละบาปนี่จะพูดให้มันสั้นก็คือบาปคือความชั่วความเศร้าหมองใจทละได้หมดอะไรจะอยากในเรื่องนั้นแล้วก็สร้างบุญได้ง่ายเข้าวัดแล้วบุญมันก็ติดประทับใจก็เป็นหน่อพระจินทร์ศรีโลกตถาคตแน่บวชยาตมานี่เรียกว่าลูกตถาคตเขาพูดกันอย่างนั้นนะโลกเขาหน่อพระจินทร์ศรีองค์พระศาสดาหมอทำขวัญเขาว่าเขาพูดเพราะจะด้วยเขาร้องเพราะ 20,000 ใช่ไหมมาทำขวัญ3ชั่วโมงเอาซะ 20,000 นั่นแหละแล้วมีหนัง2จอบวชไม่เอาไหนเลยเป็นหน่อไม้ไปเลยเป็นหน่อไม้นี่หน่อพระจินทร์ศรีไม่ได้เพราะมันไม่ละบาปไม่ได้ละชั่วไม่ได้เลยแล้วไปสร้างความดียังไงความดีไปย้อมไม่ติดไปย้อมสีไม่ติดนี่มันสกปรกลามกอยู่ตลอดเวลานี่หรือชาวพุทธที่แน่นอนที่สดอาตมาเขาเจริญพรพี่น้องไว้เป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าหากว่าสละได้เสียสละได้ละบาปได้สร้างบุญได้ง่ายเหลือเกินถ้าละบาปไม่ได้สร้างบุญไม่ได้อาตมาขอยืนยันไปสร้างบุญไอ้บุญบาปตีกันตีกันไปตีกันมาบุญแพ้ไปเลยเพราะไอ้บาปเต็มเปาเต็มกระเป๋าอยู่มากมายมันจะแพ้เลยนะบุญแพ้ไปเลยบาปก็เต็มเปาเต็มกระเป๋าต่อไปเลยเป็นชาวพุทธต่อไปอีกนี่อย่างนี้น่าเสียดายเหลือเกินนี่พื้นฐานของพรอยู่ในจุดนี้มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นต้องละคนที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนานี้ต้องละทั่วได้ง่ายๆแท้ๆแต่บางคนก็บอกโอ้ยหลวงพ่อพูดอย่างนี้เนี่ยเขารู้กันหมดใช่แล้วรู้ทำไมไม่ปฏิบัติให้มันได้อย่างนี้เนี่ยรู้แต่ปากกันเองแต่ไม่มีธรรมะในใจความรู้แต่ไม่รับรู้ซะเลยคนที่รู้ธรรมะอย่างเดียวไม่ปฏิบัติจะไม่รับรู้แต่เพียงรู้แต่ไม่รับรู้ซะสิรับรู้นี่เป็นตัวปฏิบัติทำในเมื่อรับรู้ปฏิบัติขึ้นมาก็เกิดความรอบรู้เกิดความรอบคอบเกิดชอบระวังเกิดตั้งใจตรงทรงทิ้งธรรมนำทางก็ถูกปลูกสติดับริก็ชอบประกอบกุศลได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญนี่จุดนี้จุดสำคัญจุดตั้งของชาวพุทธท่านทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านทั้งหลายเข้าถึงอุปถัมภ์ในการของกุศลของจิตใจของตนแล้วตนเองก็จะเข้าสู่จุดมุ่งหมายได้สมปรารถนาดังกล่าวเช่นเดียวกันเข้าได้ถึงธรรมะธรรมะก็ติดแน่นเหมือนย้อมสี

ละแล้วสละแล้วทุกประการบาปไม่มีอยู่ในจิตใจคือสะอาดแล้วไปย้อมติดแน่นไม่มีหลุดเป็นธรรมะที่อยู่ในใจไม่หลุดแน่ทำใจได้แน่ในเมื่อเข้าถึงนี้ทำใจแน่ๆถ้าคนไหนยังละไม่ได้สะอาดไม่พอยังสกปรกลามกอยู่ในจิตใจแล้วไปย้อมสีรับรองไม่แน่นนะแล้วคนนั้นไม่ถึงธรรมะแล้วทำใจไม่ได้แน่แต่คนที่ย้อมไม่ติดทำใจไม่ได้ในเมื่อทำใจได้รับรองรวยแน่รวยมหาศาลแน่เรียกเงินได้นึกถึงเงินไหลนองทองไหลมาถ้าญาติโยมผู้ที่ถึงทำแล้วโดยวิธีนี้ถ้าสวดพระปัจเจกับพุทธเจ้าวิรัตโยโยคนยังมีหลายคนที่สวดเงินไหลนองทองไหลมาเกิดปฏิหารอัศจรรย์อย่างแน่นอนบางคนไม่สวดแล้วนี่เธอสวดบ้างสิคะนี่เขาบอกกับเพื่อนเขาอ๋อจะไม่สวดแล้วแล้วตัวไปเป็นนี่อย่างนี้มันจะสวดเป็นยังไงจิตมันไม่ถึงอ่ะทำใจไม่ได้สวดไม่ได้หรอกไม่มีวาสนาจะสวดบางคนก็สวดแต่ปากจิตมันไม่สวดเพราะมันไม่มีกลึงคะเลมันสะอาดไม่พอจึงเอาปากสวดคนที่สะอาดพอแล้วสร้างบุญได้ง่ายในเมื่อสร้างบุญได้ง่ายแล้วเอาจิตสวดเลยจิตตั้งใจถึงเลยในเมื่อจิตตั้งใจถึงก็ทำใจได้ทำใจได้เพราะมีสติครบไอ้พฤติกรรมของตัวธรรมะไม่มีอะไรเกินสติสัมปชัญญะสองอย่างบวกกันเป็นธรรมะธรรมะนี่แก่ได้แก่อะไรทนได้ทุกได้รู้ได้เข้าใจได้ไอ้ตัวทนนี่หมายความไงไม่ต้องไปพูดซ้ำกันหมายความว่าคนที่จะทนได้และขันติได้1รอได้2ช้าได้นั่นแน่รอได้ช้าได้3ทนได้4ดีได้บางคนรอไม่ได้เลยใจผุนพันแล่นเออจะไปท่าเดียวไม่เอาเรือใต้เลยจะได้ของดีเหรอจะได้ของดีเหรอรอได้จ้ะช้าได้จ้ะฉันทนได้จ้ะฉันก็ดีได้จ้ะเห็นไหมแหมบางคนรอไม่ได้เลยช้าก็ไม่เอาด้วยใจผุนผันใจร้อนเหลือเกินทำใจไม่ได้นี่เอาง่ายๆกันฉันรอไม่ได้จ้ะฉันช้าไม่ได้จ้ะช้าไม่เอาด้วยทนไม่ได้จ้ะเลยจะดีได้ยังไงทำใจไม่ได้นี่อยู่ตรงนี้เนี่ยถ้ารอได้ช้าได้ดีได้ทนได้ทนกลากล้ำไม่ต้องกล่าวแล้วเขารู้กันทั่วไปกลากล้ำทนลำบากได้แปลว่าทนได้ก็แล้วกันอดได้ไหมอดได้ทนได้ไหมได้ดีได้ทำใจได้นี่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องมากเลยไม่ต้องไปจารณัยให้ละเอียดละออไปกว่านี้เลยนะถ้าช้าก็ไม่ได้รอก็ไม่ได้ทนก็ไม่ได้แล้วดีไม่ได้แน่ตอบสรุปอีกข้อหนึ่งคือทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เลยในเมื่อทำใจไม่ได้แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาโดยทำนองนี้เป็นต้นคนที่เข้าถึงธรรมะแล้วจะมีศีลเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปรับกับพระนะถ้าทำละใจสะอาดเหมือนพระขาวไปยอมธรรมะมีธรรมะมีสติสัมปชัญญะติดแน่นอยู่ในหัวใจคนนั้นแล้วรับรองออกมาเลยแสดงออกมาเองนะไม่ต้องพระพุทธเจ้าสอนด้วยแต่พระเจ้าจะต้องแสดงแนวนี้และก็ต้องเกิดขึ้นแนวนี้เองมันมีศีลอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยสมาธิมีอยู่แล้วปัญญาก็มีอยู่แล้วนะในตัวทุกคนเนี่ยมีอยู่ครบเลยแต่ไม่แสดงออกถ้าหากว่าเราละชั่วใดมาลายนะละชั่วใดมาลายละบาปได้มาลายบุญจะเกิดเองไม่ต้องสร้างบุญจะเกิดเองเกิดอะไรขึ้นมาก่อนข้อหนึ่งอย่าลืมศีลมาแล้วศีลาจารวัตรเกิดขึ้นเองศีลเกิดตามปกติแล้วทำอะไรก็ปกติกายปกติวาจาแล้วมีสมาธิหมายความว่าอะไรไม่ต้องพูดชั้นสูงสมาธิหมายความว่าจิตตั้งใจถึงต่องานไม่ทิ้งงานคนพวกนี้ไม่ทิ้งงานแน่มันมีอยู่ในตัวคนแหละแต่ไม่ทำเพราะไม่มีธรรมะไม่ทำมันมีอยู่การกระทำของเรามีครบแล้วในตัวเรานี่มีเครื่องมือครบเลยที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่พุทธเจ้าสอนอย่างนั้นแต่ไม่ทำซะเองเพราะไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะมันเกิดอัตโนมัติออกมามีความปกติกายปกติวาจาเองเลยไอ้คำว่าปกติคืออะไรคือศีลทำไมถึงปกติได้เพราะคนนั้นมีธรรมะทำไมมีธรรมะล่ะเพราะมันสะอาดแล้วมันเกิดอัตโนมัติมีอะไรบ้างก็มีสติทำอะไรมีสติระลึกก่อนสัมปชัญญะมีความรู้ตัวปัจจุบันก็เกิดเป็นงานขึ้นมาคือศีลแล้วก็ทำงานไม่ชิงงานขยันไม่นอกหน้าที่การงานมีเหตุผลพอแล้วขยันเฉพาะงานของตนไม่เอางานคนอื่นมาปะปนกับคนกันนี่ตัวสมาธิตัวสมาธินี่ตัวไม่ทิ้งงานไม่ใช่หลับตามีสมาธิแล้วขี้เกียจนะจิตไม่พัฒนาคนที่มีชีวิตอันเป็นข้อ

0: คิดของจิตโดยที่ทำใจได้คนนั้นจะมีงานโดยอัตโนมัติแล้วงานจะมีทำตลอดเวลาจะไม่ทิ้งงานแล้วลูกหลานลูกใหม่เนี่ยบอกไม่มีงานทำเพราะมันไม่มีสมาธิมันจึงได้จะไปเดินแต่ถนนไปแต่ถนนมาไม่ทำงานช่วยพ่อแม่คนที่มีสมาธิแล้วตามหลักของพระพุทธเจ้ารับรองต้องช่วยพ่อแม่ทำงานแน่จะไม่ทิ้งงานของพ่อแม่มันเกิดอัตโนมัติเองไม่ต้องไปฟังพระเทศเลยถ้าสะอาดพอเนี่ยมันสะอาดพอมันจะไม่ต้องไปฟังพระเทศหรอกมันจะเกิดสมาธิเลยจากศีลนี่เนี่ยมันต่อสมาธิขึ้นกันสองต่อสมาธิแปลว่าไงข้าพเจ้าจะทำงานไม่ทิ้งทุกสิ่งจะต้องทำงานให้เสร็จนี่สมาธิเรียกว่าทำงานงานคือสมาธิจับจุดงานไม่วางธุระงานก็เสร็จเรียบร้อยเป็นตัวปัญญาปัญญาแปลว่าอะไรไม่มีปัญหาที่ทำงานทำงานแก้ปัญหาได้เรียกว่าตัวปัญญาคือแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยมันเกิดขัดข้องประการใดปัญญาก็บอกแก้ปัญหามันเกิดปัญญาเองคนเรามีปัญญาด้วยกันทุกคนไม่ใช่ไม่มีนะไม่ต้องไปหาที่พระนะไม่ใช่ไปหาที่คนอื่นมันมีอยู่แล้วแต่ใช้หรือเปล่าไม่ใช่เลยเพราะไม่สะอาดพอทำใจไม่ได้ในเมื่อทำใจได้ก็เกิดปปลกดังที่กล่าวมาปปลกคืออะไรเกิดสามจอขึ้นมาแล้วเกิดสามจอขึ้นมาแล้วเกิดเองอัตโนมัติไม่ต้องไปฟังพระเทศไม่ครับพระพุทธเจ้านี่ยอดจริงๆนะตามขั้นตอนเป็นลูกโซ่คลอดคล้องเป็นยันโยงกันไปโยงกันมาเห็นไหมไอ้ศีลโยงไปหาสมาธิไอ้สมาธิโยงไปหาปัญญาปัญญาก็โยงไปเรื่อยๆมันโยงไปมรรคแปดรอบด่านมีแปดทิศเห็นไหมยันเกาะเพชรมันยันเกาะมีแปดโยงแล้วเข้าไปโยงสี่แล้วไปโยงสามแล้วไปโยงสองเหลือโยงหนึ่งนี่ยันเกาะเพชรป้องกันได้เลยนะมีความหมายเหมือนกันนะมันโยงกันเห็นไหมถ้าคนไหนมีศีลไอ้สติสัมปชัญญะมันโยงให้มีศีลเองนะเกิดศีลแล้วศีลาจารวัตรเกิดปกติกายวาจามันทำให้คนขยันคนที่มีศีลนี่ขยันนะทำให้เกิดมีศิลปะมีขันหัตถกรรมวาทศีลมีวาทศีลเกิดขึ้นในจิตใจของตนมันเอิดอัตโนมัติที่อาตมาพูดนี่เนี่ยวันนี้เนี่ยพูดเนี่ยอาจารย์มนัสแกบอกให้พูดอย่างนี้ไม่ซ้ำใครแท้แหมแล้วพ่อพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อไปมันก็ต้องซ้ำไม่ซ้ำยังไงไม่ซ้ำได้แล้วดูหนังสือหนเดียวได้แล้วต้องซ้ำพอซ้ำไปโอ้ยเรื่องพระเวสสันดรมีอ๋อดูหนเดียวเรื่องพระเวสสันดรเอ้าซ้ำลงไปอีกเนาะโอ้โหมี13กันเอ้าซ้ำไปอีกตายหาเลยทศพรเออมีทศพรด้วยแฮะมีเนื้อหาสาระอยู่10ประการมีพร10ประการดูซ้ำเข้าไปอีกโอ้แต่ละพรเป็นอย่างไรเนื้อหาสาระเป็นประการใดซ้ำเข้าไปอีกพี่โจเอ๋ยทศพรก็เข้ามาสู่หิมพานต์ว่ากันเป็นคล้องจองไปอย่างนี้นี่มีบทกลอนต้องซ้ำ
1: รายการเจริญธรรมทาง Mcot News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย

0: หนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mport News โทร 02-201-6373

0: ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทยทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
1: ็
2: ด
1: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: ห้านาฬิกาสี่นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งครับประจำเช้าวันพุธที่16กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเช้านี้ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะวันนี้หลายๆคนน่าจะตั้งตารอนะคะวันที่16แล้ววันแห่งความหวัง
4: วันแห่งความหวัง
5: ค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าสีอะไรเป็นสีมงคลเข้า Facebook มาดูคุณภูเบศกันได้นะคะสีมงคลเต็มๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ
4: นิดนึงครับ
5: ค่ะคุณผู้ฟังฟังเรานะคะผ่านวิทยุ FM 100.5 ค่ะและผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 พูดคุยกันมาได้อีกช่องทางนึงก็คือช่องทาง LINE ค่ะ @mcotnews ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
4: ครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนเลยนะครับ Daily News เช้าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเสด็จเยือนระหว่าง14-16กันยายนก็เป็นส่วนหนึ่งในวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามณกรุงฮา

0: ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับ
1: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนก็มีภาพข่าวเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะและพาดหัวที่เกี่ยวข้องก็คือถวายต้อนรับสมพระเกียรติในหลวงพระราชินีทรงเยือนเวียดนามวันที่2สานสัมพันธ์2ประเทศครบ50ปีประธานาธิบดีถวายพระกยาหารค่ำในหลวงพระราชินีทรงพบโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในพิธีต้อนรับสมพระเกียรติพระราชทานการสื่อสารการเรียนการสอนแก่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยค่ะ
0: ข่าวใหญ่ข่าวดังยังคงเป็นเรื่องของคดีหัวสวนะครับมีภาพของนายสิทธิโชคอินทรวิเศษนะครับกกต.1ใน2เสียงข้างน้อยก็มีการออกมาแถลงข่าวชี้แจงกรณีการลงมติคดีหัวสวนะครับยืนยันว่าที่ประชุมมีมติไม่เป็นเอกฉันท์นะโดยตนเองและก็นายชายนครชัย2เสียงข้างน้อยที่เห็นควรสั่งฟ้องเพราะเชื่อว่าทำผิดจริงนะครับก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้ไว้กกต.เสียงข้างน้อยโผล่โต้หัวสวทำผิดจริงลุ้นศาลฎีกาสั่งสอบเพิ่ม DSI กล้าวกวาดยกขบวนการเชือดดาบ2อีกอั้งยี่ฟอกเงินเปิดมติกกต5-2ครับไม่ฟ้องนักการเมืองกกตสิทธิโชคเผยเสียงข้างน้อยเชื่อหลักฐานโพยหัวและคำให้การจากอดีตหัวหน้าห้องรัฐมนตรีแฉยับที่สอบเส้นทางครับ
1: มติชนก็เป็นประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะสิทธิโชคชี้เหตุไม่เชื่อเลือกสว.สุจริตกกต.เสียงข้างน้อยแจงมีหลักฐานว่ากระจายทั่วประเทศพรรคประชาธิปัตย์ตั้งทีมลุยเอาผิด7เสืออนุทินส่งทนายฟ้องไอลอว์โกแพมั่นใจพ่อแจงข้อหาได้ภูมิใจไทยโล่งส่วนอีก26สว.พร้อมสู้คดีค่ะ
0: ครับนอกจากนั้นก็ยังมีภาพของนายนิพนธ์เอกวานิชนะครับเป็นภาพด้านซ้ายแล้วก็นางสาวอัชรพันธ์นะครับทอมหอมรถนะฮะก็สว.2ใน25คนใน26คนนะครับที่ถูกกกต.เสียงข้างมากมีมติสั่งฟ้องก็ยังเข้าพูดคุยยังเข้าประชุมกับคนอื่นตามปกตินะครับโดยมีเพื่อนสว.ให้กำลังใจด้วยนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวเช้านี้นะครับไล่เช็คบิล 1.1 หมื่นนอมินีฮุบที่ดินคนไทยย้าย4ร่างไปชนปิดฉากสุสานยิวสุภชีรุทธพลนั่งหัวโต๊ะถก4หน่วยงานปราบนอมินีสแกมเมอร์ประธานประสานข้อมูลเชิงลึกทำงานเป็นระบบปิดตำนานสุสานยิวย้าย4ร่างไปฝังต่อที่สุสานเอกชนบ้านบึงจังหวัดชลบุรีผลพีงัดฉะเชิงเซาโมเดลสแกนสุสานทั่วประเทศตีกรอบ3วันส่งสัญญาณครับ
1: ค่ะในมติชนมีภาพข่าวของไทยและกัมพูชาในการถกอันคลอสนัดแรกนะคะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชากล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวานนี้ค่ะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องเวทีอันคลอสเริ่มถกไทยเขมรซัดกันเดือดเสียศักดิ์ฟาดกัมพูชาหนักเล่นบทเหยื่อทำไม่ตรงพูดปรักโวยเลิก MOU ฝ่ายเดียวค่ะ
0: หนูทุบกระปุกเลยครับไทยช่วยไทยพลัส2ยืดเวลาไป2เดือนอุ้มปากท้องลดค่าครองชีพคนไทยเตรียมเฮรัฐไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จ่อชงคณะรัฐมนตรีขยายเวลา2เดือนสุภชีส่งสัญญาณนายกหนูสั่งแคะกระปุกอุ้มค่าครองชีพครับ
1: มติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะอนุทินสั่งต่อไทยช่วยไทย2เดือนเลือกใช้งบพ.ร.ก.กู้เงินสหรัฐมอบทุนลุยไฟฟ้า SMR สุปจีแย้มนายกสั่งเอกนิติต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนชี้ไทยยังไม่ฟื้นจากวิกฤตพลังงานเลือกเองใช้งบหรือพ.ร.ก.กู้เงินค่ะ
0: ครับประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ Daily News ครับจัดหนักรายวันล้างบางสมีโชติพอเจอซุกอีก300ล้านสยบลือวัดจุฬามณีบิ๊กต่อเดินหน้าเฟส2ครับล้างบางเครือข่ายสมีโชติพบเงิน300ล้านบาทซุกบช.จับมือปปง.ลุยเส้นเงินลั่นเอี่ยวถึงใครไม่เอาไว้ครับ
1: ปกรณ์ปัดข่าววัดจุฬามณียันตรวจสอบเบื้องต้นไร้ผิดกลางแผน5ระบบสกัดเงินส สกัดโกงเงินวัดค่ะและนอกจากนี้นะคะมีภาพข่าวของเครือข่ายแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะคะจากเครือข่ายรถยนต์ชั้นนำ8แห่งนำโดยนายมนัสโกศลประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะขอให้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนการ

0: เปลี่ยนผ่านแรงงานไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างเป็นธรรมโดยมีการยื่นกันที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ค่ะอันนี้ก็คือภาพรวมของหนังสือพิมพ์มติชนและเดลินิวในเช้าวันนี้นะคะ
1: ครับนะฮะก็มาตามต่อประเด็นแรกกันเลยนะครับประเด็นฮอตประเด็นร้อนนะครับเรื่องของหัวสวหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ครับแถลงคดีเลือกสว.โดยส่งให้ศาลนะครับฎีกาเนี่ย77คนก็ถือว่าเป็นสว.ปัจจุบัน26คนแล้วก็มีสส.อีก1คนก็คือนายสมเจตลิมปพันธ์สส.สุโขทัยพรรคภูมิใจไทยนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับบอกว่าขอฉันทามติจากประชาชนใช้เงินกองทุนสู้กกต.นะครับเป็นล้าน1ล้านบาทนะครับจ้างทีมทนายความที่ดีที่สุดเปิดกฎหมายทุกฉบับฟ้องกกต.ทุกชุดที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ทุกมาตราทุกศาลทุกช่องทางภายใน26วันเท่ากับจำนวนสว26คนที่เขาส่งฟ้องศาลเงินกองทุนซื้อสู้กกต.ที่รับบริจาคมาเพื่อสู้กับกกต.กรณีฟ้องปิดปากประชาชนมียอดเงินบริจาคประมาณ 2.2 ล้านซึ่งยังไม่ได้เบิกออกมาจากบัญชีแม้แต่บาทเดียวก็ขอฉันทามติจากพี่น้องประชาชนว่าสมควรใช้เงินกองทุนเพื่อจ้างทีมทนายความที่ดีที่สุดในประเทศไทยอันนี้ใครก็ได้ที่เสนอตัวเข้ามาให้ประชาชนช่วยกันพิจารณาคันคัดเลือกพลิกกฎหมายทุกฉบับเพื่อทำคำฟ้องกกต.ทุกคนทุกชุดที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ต่อทุกศาลและทุกช่องทางในกรณีที่กรรมการกองทุนมีมติเห็นด้วยเราจะดำเนินการทันทีแต่ถ้าหากกรรมการกองทุนเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยเราจะชี้แจงมติพูดลงมติเสียงข้างเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็เหตุผลต่อประชาชนส่วนทางด้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแถลงนะครับว่าทราบว่ามีผู้ที่เสียหายที่ต้องการจะดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ไม่ว่าจะเป็นความผิดตามมาตรา69ของกฎหมายกกต.ประมวลมาตรากฎหมายอาญามาตรา157พ.ร.ป.ปปช.มาตรา172ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้เสียหายได้ติดต่อเข้ามาทางพรรคประชาธิปัตย์แล้วเพื่อขอทราบเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับโดยตนเองก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายพรรคเนี่ยมาช่วยดำเนินการอย่างเต็มที่และก็มีรายงานด้วยนะครับกรณีที่กกต.มีมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว77คนนั้นก็มีรายงานว่าผลการลงมติเนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหารายบุคคลทั้ง427คนใน7ข้อหานั้นนะครับเสียงกกต.ที่มีมติส่วนใหญ่เป็นเสียงข้างมากทั้งสิ้นนะครับมีจำนวน4ต่อ3 5ต่อ2 6ต่อ1ที่กกต.มีมติสั่งฟ้องสว26รายในข้อกล่าวหา3ถึง7นะครับคือการฝ่าฝืนระเบียบการแนะนำตัวของผู้สมัครไปจนถึงการให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจการลงคะแนนจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์นะครับตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะครับนอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาเรียกรับหรือว่ายอมรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการสมัครสว.ตามมาตรา79และมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกรับผลประโยชน์เพื่อแลกรับการลงคะแนนตามมาตรา81นั้นถือเป็นมติเสียงข้างมาก4ต่อ3ในขณะที่ข้อกล่าวหาที่1และ2นะครับก็เป็นความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา76วรรค1นะครับแล้วก็วรรค2ที่กำหนดห้ามผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.ผู้บริหารท้องถิ่นหรือว่าผู้ดำเนินตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมาช่วยผู้สมัครผู้ใดผู้หนึ่งนะครับในการลงคะแนนนะครับตำแหน่งทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยถูกร้องรวมเนี่ย21รายและกกต.ก็มีมติไม่สั่งฟ้องทั้งหมดนั้นก็ถือว่าเป็นมติเสียงข้างมาก5ต่อ2อันนี้แหละครับที่มีคนออกมาพูดโดยเสียงข้างน้อยก็คือนายสิทธิโชคอินทรวิเศษและนายนครชัยส่วนที่กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์อาทินายสรชาติวิชยะสุวรรณพรหมนะครับกลุ่มที่13นะครับอันนี้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสื่อสารและสร้างสรรค์นวัตกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งตามสำนวนของคณะที่26นะครับเขาไปเจอหลักฐานว่าเส้นทางการเงินและแชทไลน์กับนายสุบินศักดาก็อยู่ในกลุ่มบุคคลอื่นโดยนายสุบินเนี่ยเป็นผู้ช่วยของสสของนายพิชัยชมภูพลสสสุราษฎร์ธานีพักภูมิใจไทยที่พบหลักฐานเส้นทางการเงินเนี่ยโอนให้กับนายวรพจน์พันตั้งพันเพียรนางสาวนิสิตาหมั่นชัยซึ่งก็ถูกกกต.สั่งฟ้องด้วยนะครับนายสิทธิโชคอินทรวิเศษกกต.1ในเสียง2ข้างน้อยเนี่ยออก

มาแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการลงมติคดีทุจริตเลือกสว.นะครับว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติไม่เป็นเอกฉันท์โดยตนเองและก็นายชัยนครชัยเป็น2เสียงข้างน้อยที่เห็นควรให้สั่งฟ้องในมติส่วนคนสำ

0: กระจายทั่วประเทศอาทินครศรีธรรมราชภูเก็ตหนองบัวลำภูอุทัยธานีนครสวรรค์และสุโขทัยซึ่งก็มีการจัดทำโพยหัว12โพยและผู้ที่ได้รับเลือกอันดับที่1ถึง7ล้วนมีรายชื่อตรงกันกับในโพยทั้งหมดเลยนอกจากนี้นะครับยังมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเลือกสว.ระดับประเทศก็คือวันที่26มิถุนายนปี67อันนี้บันทึกภาพผู้สมัครที่ดึงโพยออกมาลอกรวมถึงภาพถ่ายโพยโทรศัพท์ที่ระบุวันเวลาที่ชัดเจนก็เป็นการยืนยันว่าโพยดังกล่าวนั้นมีอยู่จริงตั้งแต่ต้นไม่ใช่การจัดทำขึ้นมาภายหลังเพื่อกลั่นแกล้งกันนอกจากนี้ก็ยืนยันว่าพยานปากสำคัญที่เคยเป็นหน้าห้องรัฐมนตรีเลขาส.ส.ก็ให้การสอดคล้องกันกับอดีตผู้สมัครส.ว.ว่ามีการนัดประชุมส.ว.ใหม่ในวันที่21กุมภาพันธ์ปี67ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพเพื่อล็อกตัวประธานและก็รองประธานส.ว.โดยมีการยึดโทรศัพท์มือถือและมีคนระดับแกนนำพรรคปรากฏตัวในสถานที่ดังกล่าวส่วนประเด็นที่มีพยานบางปากกลับคำให้การในภายหลังนั้นก็มองว่ามีพิรุธเนื่องจากว่าพยานเหล่านั้นเนี่ยเป็นถึงส.ส.และก็เป็นผู้มีบารมีจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะถูกข่มขู่ได้ง่ายครับอ่ะ
1: ก็ค่ะก็อันนี้เป็นท่าทีของกกต.เสียงข้างน้อยนะคะค่ะสำหรับคนที่โดนสั่งฟ้องไปถึงศาลฎีกาในคดีหัวสว.หนึ่งในนั้นก็คือนายอลงกฎกรวีนะคะสมาชิกวุฒิสภา1ใน26สว.ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งคำฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.นะคะก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าถึงแนวทางการต่อสู้เนี่ยยังไม่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะขอให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลโดยยืนยันและยอมรับมติของกกต.นะคะและพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะบอกว่าเมื่อกกต.มีคำสั่งส่งฟ้องแล้วเนี่ยก็ต้องสู้กันตามกระบวนการของศาลฎีกานะคะพร้อมย้ำว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายค่ะส่วนกรณีสว26คนเนี่ยมีการพูดคุยมีการรวมกลุ่มกันหรือไม่นะคะนายอลงกฎก็บอกว่าเป็นเพียงการปรับทุกข์แบบผูกมิตรแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีการรวมกลุ่มเป็นกรุ๊ปไลน์เพื่อพูดคุยกันเรื่องนี้เมื่อถามถึงภาพของกกต.บางคนที่เข้าสวมกอดให้กำลังใจกันในการประชุมสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวานนี้นะคะนายอลงกฎก็บอกว่าเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันพร้อมย้อนถามว่าคุณจะให้ผมหัวเราะกับเขาหรือยังไง อันนี้นะคะก่อนย้ำว่าทุกคนน่ะต้องยึดตามระเบียบแล้วก็กฎหมายนะคะสำหรับกรณีกกต.มีมติส่งฟ้อง26สว.เนี่ยนะคะจากผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด427คนนายอลงกฎก็บอกว่าเป็นอำนาจของกกต.ที่จะพิจารณาส่งฟ้องกี่คนและตนยอมรับการดำเนินการดังกล่าวตามกระบวนการกฎหมายระหว่างการรอพิจารณาของศาลเนี่ยนะคะนายอลงกฎก็ยืนยันว่าจะยังคงทำหน้าที่สว.ต่อไปค่ะพร้อมระบุว่ากำลังที่จะเข้าประชุมคณะกรรมาธิการทหารและไม่มีเหตุผลที่จะหยุดทำงานเพราะต้องทำงานดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายแล้วก็เป็นหน้าที่ในการทำหน้าที่สว.นะคะนายอลงกฎก็บอกว่าประสบการณ์ชีวิตในการทำราชการตลอด62ปีมาเนี่ยนะคะเคยผ่านการตรวจสอบทางวินัยและเหตุการณ์ม็อบไล่สมัยเป็นราชการมาก่อนแล้วทุกเรื่องดำเนินการตามกฎหมายจึงไม่รู้สึกหวั่นไหวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยก็พร้อมย้ำความรู้สึกนะคะว่าเฉยๆแต่ว่าเฉยๆของท่านเนี่ยนะคะก็บอกว่าเฉยๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่กลัวนะแต่ว่าก็เมื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามนั้นไปตามขั้นตอนนะคะก็เมื่อวานนี้สว.หลายคนก็เวลามาพบนักข่าวเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ามีการตั้งกล้องทับของผู้สื่อข่าวเนี่ยเยอะมากส่วนสว.อลงกฎเองเนี่ยตอนเจอผู้สื่อข่าวเนี่ยก็บอกว่าโอ้ my god คือแบบเยอะมากจริงๆ
0: กองทัพเรียกว่าเป็นกองทัพ
1: ส
0: ื
1: ่อมวลชน
0: มาดักรออยู่นะครับ
1: ค่ะสำหรับอีกท่าทีนึงนะคะสำหรับด้านของคุณวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กกต.เนี่ยมีมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา77คนในคดีหัวเลือกสว.เนี่ยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์เป็นบิดาของคุณวรศิษฐ์นะคะก็คือมท.4นั่นเองค่ะก็บอกว่าได้พูดคุยกันแล้วโดยเคารพความคิดเห็นของกกต.และมั่นใจว่าหากกกต.เนี่ยมองว่าเป็นไปตามนั้นก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ไปพิสูจน์กันตามกระบวนการยุติธรรมค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยกับคุณสมเกียรติแล้วหรือไม่นะคะหลังจากนี้จะมีการต่อสู้อย่างไรนะ ะคะนายวรสิทธิ์ก็บอกว่ามีข้อเท็จจริงในส่วนที่เราต้องชี้แจงไปเพราะมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดแบบนั้นอยู่แล้วตอนนี้คุณพ่อทราบเรื่องแล้วไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรท่านเองก็มีความมั่นใจและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าขณะนี้ไม่ได้คิดที่จะฟ้องใครกลับเพราะมองว่าเป็นระเบียบและกติกาอยู่แล้วที่ผ่านมาเรา

0: ก็อยู่ในกติกาเดียวกันแล้วก็เป็นกติกาเดิมและพร้อมที่จะเคารพส่วนผู้ที่กล่าวหาก็ต้องดำเนินการพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการต่อไปค่ะส่วนกรณีที่มีความพยายามเชื่อมโยงถึงตัวรัฐมนตรีนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าต้องถามกลับว่าตนไปทำอะไรให้และเชื่อมโยงอย่างเดียวไม่มีหลักฐานแค่ความสัมพันธ์พ่อกับลูกเนี่ยคือไม่สามารถทำได้นะคะเมื่อถามถึงกรณีที่ไอลอว์เปิดหลักฐานมีการพูดคุยถึงแผนหัวสวในที่ประชุมกรรมาธิการพรรคภูมิใจไทยนายวรสิทธิ์ก็ย้อนถามกลับว่าเขาอยู่ในที่ประชุมด้วยหรือผู้สื่อข่าวก็บอกว่าไอลอว์อ้างข้อมูลจากพยานก็คือนายเอกราชช่างเหลานายวรสิทธิ์ก็บอกว่าหากจำไม่ผิดเนี่ยนายเอกราชเนี่ยกลับคำให้การไปแล้วแต่จะกลับคำให้การอีกหรือไม่ตนไม่ทราบอย่างไรก็ตามนะคะในข้อเท็จจริงแล้วในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีการพูดคุยถึงเรื่องการหัวเลือกสว.นะคะส่วนหลักฐานที่กกต.ใช้ฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งสามารถที่จะหาข้อมูลหักล้างกันได้หรือไม่นายวรสิทธิ์ก็บอกว่าต้องไปดูรายละเอียดก่อนว่าทางกกต.มีความเห็นอย่างไรในทางพฤตินัยมั่นใจอยู่แล้วว่ามั่นใจอยู่แล้วนะคะว่าสามารถชี้แจงได้ค่ะ
1: ครับฮะทางด้านของทนายความแล้วก็ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยครับซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายสุภชัยใจสมุทรประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเดินทางไปที่ศาลอาญาเพื่อยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์ครับในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาการดำเนินคดีครั้งนี้สืบเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้กับนายสุภชัยดำเนินคดีในฐานะโจทยื่นฟ้องนายยิ่งชีพที่เป็นจำเลยจากเหตุการณ์เมื่อวันที่21กรกฎาคม69หลังจากนายยิ่งชีพแถลงข่าวหลังจากยื่นหนังสือต่อนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านก็บอกว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลภายในพรรคภูมิใจไทย9คนและก็มีชื่อของนายอนุทินรวมอยู่ด้วยฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยนะครับก็เห็นว่าการแถลงและกล่าวอ้างของนายยิ่งชีพปราศจากข้อเท็จจริงและเข้าข่ายเป็นการใส่ร้ายป้ายสีจึงนำมาสู่การดำเนินคดีในครั้งนี้นายสิทธิโชคสิงหเสนีครับทนายความผู้รับมอบอำนาจก็บอกว่าศาลอาญารับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำนะฮะและกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่14ธันวาคม69เวลา9นาฬิกาทนายความย้ำนะครับว่าการยื่นฟ้องครั้งนี้เป็นการดำเนินคดีในนามส่วนตัวของนายอนุทินไม่ใช่ตำแหน่งหรือว่าอำนาจหน้าที่ในฐานะนายกในการดำเนินคดีส่วนกรณีผู้เสียหายรายอื่นครับจะดำเนินคดีเพิ่มเติมหรือไม่นายสิทธิโชคบอกว่าไม่สามารถตอบแทนบุคคลอื่นได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิดและก็การตัดสินใจที่แตกต่างกันครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องการเมืองคุณพิเบศมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็อาจจะเป็นปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่มีการถกกันนะครับในเวทีอันคอร์สนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตามเวลาท้องถิ่นที่สิงคโปร์คณะกรรมการประนอมภาคบังคับครับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982ครับก็เริ่มการประชุมครั้งแรกโดยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยนะครับก็บอกในถ้อยแถลงการเปิดประชุมว่ากัมพูชามักจะกล่าวอ้างว่าเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและก็สร้างภาพนะครับว่าไทยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศทั้งที่กัมพูชาควรนึกถึงเหตุการณ์ที่นำมาสู่ความขัดแย้งอาทิเหตุการณ์ที่กัมพูชาจงใจปล่อยบทสนทนาทางโทรศัพท์ของผู้นำทั้งสองประเทศเหตุการณ์ที่กัมพูชายิงจรวดใส่ไทยซึ่งพรากชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์กัมพูชายังคงกล่าวร้ายประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยนำเสนอเรื่องราวเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงและกล่าวหาประเทศไทยโดยไม่มีมูลแทบทุกวันรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศกัมพูชาก็มักจะเล่นบทเหยื่อผู้ถูกกระทำด้วยความเชื่อมั่นว่าตัวเองดีเหนือผู้อื่นและสร้างภาพว่าตัวเองมีความชอบธรรมเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าการเมืองภายในอิทธิพลที่มีต่อที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ของกัมพูชาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศความเป็นอยู่ของประชาชนของ2ประเทศไม่ควรจะถูกนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นแต่กลับเป็นแนวทางที่กัมพูชาเลือกใช้มาโดยตลอดการที่กัมพูชาอ้างว่ายกเลิก MOU ของไทยเนี่ยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเข้าสู่กระบวนการประนอมนี้คำกล่าวอ้างนี้ไม่เป็นความจริงเพราะในข้อเท็จจริงตลอดเวลา25ปีที่ผ่านมาเราสามารถจัดประชุมอย่างเป็นทางการได้2ครั้งเท่านั้นการให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอันคอสของกัมพูชาจะเป็น

0: โอกาสที่เหมาะสมในการเจรจาบนพื้นฐานอันเดียวกันที่มีความมั่นคงยิ่งขึ้นไทยก็ขอยืนยันเขตแดนทางทะเลของไทยตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการวันที่18พฤษภาคมปี2516ขอย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดของประเทศไทยปฏิเสธเส้นเขตแดนไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515นะครับทางคุณปักสุคนว่าไง
1: ทางด้านคุณปรักสุคนนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็บอกว่าการประนอมครั้งนี้นะคะกัมพูชามีเป้าหมายหลักนะคะคือการระงับข้อพิพาทที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศก็คือหวังส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคกัมพูชาหวังว่าคณะกรรมาธิการจะสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศสามารถบรรลุสนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศในการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพียงเส้นเดียวระหว่างสองประเทศนะคะขณะเดียวกันกัมพูชาก็พร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อพัฒนาทรัพยากรชั่วคราวอย่างเท่าเทียมกัมพูชาหวังว่าคณะกรรมาธิการประนอมเนี่ยจะช่วยให้ทั้งสองประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งฟื้นฟูความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ร่วมกันและช่วยให้กัมพูชาและไทยนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันกับกรณีของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียนะคะซึ่งจะนำไปสู่สันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนะคะนอกจากนี้นะคะก็สำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับนี่นะคะทางด้านนางสาวใจไทยอุปการนิกรเกษตรค่ะอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์ว่าคาดว่าหลังจากการประชุมนัดแรกนะคะจะใช้เวลาประมาณ12เดือนหลังจากนี้น่าจะมีการพูดคุยประชุมกันเรื่อยๆค่ะทั้งนี้กระบวนการอันคลอสนะคะไม่ใช่การขึ้นศาลสุดท้ายคณะกรรมาธิการจะจัดทำแนวทางข้อเสนอให้กับทั้งสองประเทศไปพิจารณาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพูดคุยเจรจากันต่อไปค่ะนางสาวใจไทยก็บอกต่อด้วยนะคะว่าขอให้มั่นใจในรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีการเตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็ได้มีการปรึกษาหารือกับทีมกฎหมายซึ่งประกอบด้วยนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งเตรียมพร้อมมาอย่างดีเพื่อปกป้องอธิปไตยและสนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างสันติยั่งยืนนะคะบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศค่ะส่วนข้อเสนอแนะของทั้งสองฝ่ายจะทำได้หรือไม่นางสาวใจไทยก็ย้ำว่าสิ่งที่คณะกรรมาธิการเสนอนะคะจะเป็นพื้นฐานที่จะเป็นการพูดคุยกันต่อไปแต่แน่นอนว่าเป้าหมายอยากให้มีทางออกในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติยั่งยืนทั้งในเรื่องของเขตแดนทางทะเลและความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะคะทั้งนี้อยากให้มีการทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะมีผลผูกพันหรือต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดหรือไม่นะคะนางสาวใจไทยกล่าวว่ากระบวนการได้เริ่มต้นไปแล้วก็คงต้องดำเนินการต่อไปค่ะ
0: ครับผมนะฮะมาพักกันก่อนดีกว่านะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายๆประเด็นให้คุณฟังได้ติดตามครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่ม

0: ้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Review SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับก
2: ็ไปทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะดิฉันขอไปช่องทางไลน์ก่อนนะคุณผู้เบ
1: ครับผม
2: ก็ช่องทางไลน์วันนี้คึกคักพอสมควรนะคะคุณสุภชัยเข้ามาทักทายเราทั้งคู่เลยค่ะป้าติ๋วสวัสดีค่ะคุณจำรูนนะคะสวัสดีมีส่งรูปมาทักทายกันในจอนเช้าวันนี้นะคะคุณสงครามหัวใจเดิมคนหัวใจเดิมนะคะทักทายกันเข้ามาคุณภูเบศตอบคุณสงครามไปอยู่นะคะตอนนี้นะคะคุณนายหัวนะคะทักทายมาขอข้อความจากดิฉันส่งข้อความไปให้แล้วนะคะ คุณชัยนรงค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญคุณภูเบศนะคะสวัสดีคุณชัยนรงค์เช่นเดียวกันถ้าจำไม่ผิดคุณชัยนรงค์อยู่มีนบุรีป่ะคะตอนนี้มีนบุรีฝนตกหรือเปล่าช่องทาง Facebook Live เป็นไง
1: คุณธันชนกบอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้คุณภูเบศใส่แว่นตาดูเท่ดูดีอวยขอบคุณนะครับก็จริงๆเนี่ยสายตาสั้นนะแล้วก็พอแบบช่วงปีหลังมาเนี่ยสายตามันแปลกๆครับใส่หรือไม่ใส่บางทีแบบเท่ากัน
2: ดิฉันมีประสบการณ์เรื่องใส่ไม่ใส่ในแปลกๆเหมือนคุณภูเบศนะใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่าถ
1: ้
2: ามองไกลอ่ะมองไม่เห็น
1: ใช่
2: ถ้
1: ามองใกล้อ
2: ่
1: ะ
2: มองใกล
1: ้ใส่แว่นอ่ะเมื่อก่อนอ่ะจะชัดเจนดีแต่ตอนนี้
2: ใส่แว่นมองไม่เห็นดิฉัน
1: ใส่แว่นมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าใส่แว่นมองไกลๆอ่ะเห็น
2: ใช่ถ้าใส่แว่นคืออ่านหนังสือใกล้ๆเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังอ่านไม่ออก
1: เป็นจริงๆสายตากับตาลปัด
2: ค่ะ
1: คุณธนัญญานะครับลาดพร้าวอากาศดีฝนตกทั้งคืนนะครับจริงๆด้วยเมื่อวานนี้ก็คือแบบว่าฝนตกหนักมากเลยตั้งแต่หัวค่ำ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ประมาณสัก 5:00 นกว่าๆโอ้โหเทลงมาแป๊บเดียวท่วมครึ่งล้อผมเปียกนะเมื่อวานเนี่ยขับรถแต่เปียกนะฮะคุณผู้ฟังสื่อท้องถิ่นนะครับคุณสื่อท้องถิ่นบอกว่าเติมที่เดิมสภากาแฟนะครับฟังกันหลายคนทักทายที่สภากาแฟด้วยนะครับคุณทัชชัยครับสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์นะครับแพร่26องศาคุณสุภชัยมาทุกช่องทางครับคุณสัชิมาเมื่อวานบอกว่าช่วง 4:00 นเนี่ยโอ้โหฝนจัดหนักให้เลยนะครับแต่ว่าตกไม่นานแต่ว่าก็ยังดีที่ตกให้นะครับแต่เช้านี้ไม่มีนะอุณหภูมิยังอยู่ที่24องศาเมื่อวานกรุงเทพน่าจะชนะเลิศนะ
2: เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะชนะเลิศอีกหรือเปล่าวันนี้น่ะ
1: คุณ My God นะครับอย่าพึ่งลิงโลดยังมีสารอีกขั้นตอนนะครับผู้บริสุทธิ์ใจว่าตนดีสะอาดเขาไม่แสดงออกแบบนั้นนะครับคุณสังกานะครับสวัสดีครับคุณภูเบศคุณขวัญประชาชนกินข้าวนะครับพวกเราไม่ได้กินหญ้านะฮะและก็มีคุณอาพรป้าแต๋วนะครับสวัสดีวันพุธเข้ามาคุณทองทูลนะครับคุณนี่ใครสายตาเริ่มยาวยัง มันไม่ได้สายตายาวนะคุณผู้ฟังถ้าบอกว่าสายตายาวเนี่ยเราถอดแว่นอย่างเงี้ยมันต้องอ่านออกใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ถอดแว่นไม่อ่านไม่ออกนะมองไม่เห็นถ้าเป็นพี่อ้อมเนี่ยก็คือจะชัดเจนเลยนะ
2: พ่อพิงเดี๋ยววันนี้จะไปเล่าพี่อ้อมไม่ใช่เป็นคนช่างฟ้องแต่อย่างใด
1: เออนะฮะก็ไหนแล้วข้อความผมหายไปไหนมันจริงๆมันมีอีกนะแต่ผมว่าผมอ่านไปแล้วแต่ว่ามันเลื่อนไม่เจอนะก
2: ็
1: มีหลายท่านที่แสดงความเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกค่อนข้างที่จะบอกทั่วถึงเท่าเทียมฝนเท่าเทียมนะเมื่อวานเนี่ยทั่วทุกพื้นที่กรุงเทพเลยนะครับ
2: ค่ะขอไปที่สุกายะกันนิดนึงนะคะถ้าท่านไหนเนี่ยรู้สึกแบบไม่ผ่อนคลายอยากนวดคลายเส้นเนี่ยขอให้สุกายะเป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายยิ่งขึ้นนะคะมั่นใจในมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับอ่ะมาข่าวดีที่หลายๆคนอาจจะรอคอยอยู่นะครับหลายคนก็อาจจะเป็นกังวลว่าอีกแล้วเหรอนะครับ
2: เอาเงินมาจากไหนเน
1: า
2: ะ
1: นะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับได้ไปต่อ

0: ต่อแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เดิมนายกรัฐมนตรีออกมาประกาศข่าวดีนะครับว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus ไปอีก 1-2 เดือนอันนี้นะครับก็นายกเนี่ยบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้ดำเนินมาถึงเดือนสุดท้ายแล้วก็ทราบว่ายังมีงบประมาณเหลืออยู่นะจากการที่ประชาชนหลายคนไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทก็ต้องสั่งการให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีกตามกรอบวงเงินที่มีเพียงพอการขยายเวลาไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องนี้นะครับก็จะไปคาบเกี่ยวเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีเพื่อที่จะเอาเงินงบประมาณเนี่ยไปหมุนเวียนลงระบบเศรษฐกิจฐานรากให้ได้ทันท่วงทีซึ่งหลังจากนี้กระทรวงการคลังก็ประเมินความจำเป็นพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลารูปแบบการใช้เงินว่าจะเป็นเหมือนเดิมไหมจะเป็น 60-40 หรือว่าจะเป็น 50-50 จะเป็นคนละครึ่งหร
1: ือ
0: จะเป็นคนละเสี้ยวนะครับอีกคนนึงที่ออกมาพูดคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะฮะผู้ที่ทำเนียบถึงความชัดเจนของโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางประเทศไทยเนี่ยก็มีความเสี่ยงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อีกแล้วเห็นได้จากการปิดช่องแคบพอมูชเพิ่มเติมและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอันนี้เรื่องจริงข
1: ึ้
0: นแทบทุกวันนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เข้าใจสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจึงขอให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังให้พิจารณาต่อโครงการไปอีกสักระยะได้หรือไม่นะครับประเด็นก็คือผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะต่อโครงการนี้ไปอีกสักกี่เดือนนะครับคุณสุภจียกมือขึ้นทำอย่างนี
1: ้สู้ๆเหรอคะ
0: สองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วหมายความว่าสองเดือนท่านนายกบอกว่าเป็นแนวทางอันนี้คุณสุภจีบอกนะท่านนายกบอกให้เป็นแนวทางขณะที่คำถามว่าวงเงินเนี่ยจะได้เท่าเดิมไหม 1,000 บาทต่อเดือนคุณสุภจีตอบว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคุณเอกนิติจะเป็นผู้ชี้แจงก็ต้องมาดูว่าภายใน2เดือนเนี่ยจะแคะกระปุกช่วยได้ยังไงใช้คำว่าแคะกระปุกนะครับทางด้านคำถามบอกว่าจะแคะกระปุกด้วยพ.ร.ก.เงินกู้หรือว่างบประมาณรายจ่ายคุณสุภจีก็บอกว่าอ้าวก็มีทุกกระปุกแคะหมดเลย ซึ่ง คุณเอกนิติเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินการว่าจะแคะกระปุกไหนส่วนคำถามที่ว่ากระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการรับมือราคาน้ำมันที่มันพุ่งสูงขึ้นยังไงคุณสุภจีบอกว่าตนเองเนี่ยได้มีการซ้อมใหญ่มาแล้วช่วงเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นจะต้องทำในลักษณะคล้ายกันซึ่งเมื่อวันที่14กันยายนเนี่ยได้มีการหารือกับนายเอกนิตินายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกและกระทรวงพลังงานในรูปแบบวงเล็กหลังจากนี้จะมีแผนออกมาอธิบายให้ฟังโดยเป็นมาตรการที่ดำเนินการได้เลยไม่ต้องรอไปถึงช่วงปลายปีพร้อมกันนี้คุณสุภชีก็ยอมรับด้วยนะครับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะไม่ได้มีแค่โครงการไทยช่วยไทย plus แต่ว่าจะมีมาตรการอื่นด้วยเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้อาจจะรุนแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าเราช้ำจากรอบแรกแล้วก็ยังไม่ฟื้นประกอบกับช่วงโควิด-19คือก็จะต้องไปดูกันทั้งระบบนะครับ
1: อืมค่ะอันนั้นเป็นไทยช่วยไทย plus นะคะทางอีกเรื่องนึงก็คือสแกนบัตรคนจนที่จะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็จ่อที่จะดึงเอาร้านไทยช่วยไทย plus เนี่ยมารับสแกนบัตรคนจนที่จะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนี้ด้วยนะคะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะเร่งทบทวนสิทธิ์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนปี2569นะคะเปิดให้ผู้ที่ต้องการยื่นเอกสารดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยดำเนินการได้ถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะก็ใครที่ต้องยื่นอุทธรณ์เนี่ยต้องยื่นหลักฐานให้ครบด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ยื่นหลักฐานครบเนี่ยคุณอาจจะถูกตัดสิทธิ์ในภายหลังได้นะคะและก็จะมีการประกาศผลในวันที่30กันยายนนี้ค่ะขณะผู้ที่มีสิทธิ์ที่ต้องยืนยันตัวตนตัวบุคคลเนี่ยต้องยืนยันด้วยระบบ EKYC นะคะจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดแล้วก็จะต้องได้ถ้าตามกำหนดก็คือภายในสิ้นเดือนนี้ก่อนที่จะรับสิทธิ์การใช้จ่ายในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะโดยผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ตัวตนผ่านระบบ EKYC นะคะจะต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ทุกคนส่วนกลุ่มที่2ก็คือ ผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมที่ใช้การมอบอำนาจนะคะใครใช้การมอบอำนาจเนี่ยก็จะต้องมีการไปยืนยันตัวตนอีกครั้งนึงนะคะซึ่งถือกลุ่มที่มอบอำนาจก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเดินทางไปยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองค่ะเช่นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้พิการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นการไปยืนยันตัวตนใหม่เพื่อรับมอบอำนาจใหม่ตามมาตรการการยืนยันตัวตนของธนาคารแห่งประเทศ

0: ประเทศไทยนะคะผ่านหน่วยงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ค่ะซึ่งจะเน้นเชิงรุกเข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งเรื่องนี้นะคะกระทรวงการคลังก็ขอให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยเร่งดำเนินการยืนยันตัวตนให้เสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะได้รับการจ่ายเงินในวันที่1ตุลาคมส่วนผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่ไม่ได้มีการมอบอำนาจและผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะก็รอที่จะใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมได้ทันทีเลยนะคะสำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กระทรวงการคลังมีแนวทางในการช่วยเหลือและก็ผ่อนปรนเพื่อความเป็นธรรมโดยเฉพาะกรณีถูกแอบอ้างสิทธิ์หรือมีปัญหาเรื่องของหลักฐานรายได้กับกรมสรรพากรเนี่ยหากประชาชนได้แจ้งกรมสรรพากรว่ารายได้ดังกล่าวไม่ใช่ของตนเนี่ยกรมสรรพากรก็จะอนุมัติสิทธิ์เบื้องต้นให้ก่อนแล้วจะมีการตรวจสอบภายหลังว่ามีการคืนสิทธิ์แก่ประชาชนเป็นลำดับแรกๆนะคะคือในเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าคนที่ถูกแอบอ้างนำชื่อไปเป็นประธานบริษัทเป็นกรรมการบริษัทบ้างอะไรทำนองนี้ที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความเป็นอยู่ถึงขั้นที่ได้รับตำแหน่งเป็นประธานบริษัทตรงนี้เนี่ยกรมสรรพากรเนี่ยเขาจะยืดหยุ่นให้ได้รับสิทธิ์ทันภายในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะโดยประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ตามปกติในรอบถัดไปแล้วก็ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาซ้ำซ้อนคือการรอนะคะก็นอกจากนี้กระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนาระบบสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะโดยร้านที่เข้ามาร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยให้สามารถชำระเงินจากคนที่ถือบัตรคนจนได้ด้วยนะคะรูปแบบการชำระเงินก็สามารถสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและขณะนี้ก็สามารถจ่ายผ่านร้านธงฟ้าได้ด้วยซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเดิมบางคนก็อาจจะไม่ได้มีแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์อันนี้หลายคนก็อาจจะใช้บัตรประชาชนในการจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนายวินิจนะคะก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยได้หารือระดับรัฐมนตรีถึงแนวทางการขยายสิทธิ์ไปยังร้านค้าในโครงการคนละครึ่งหรือว่า60-40นะคะอยู่ที่การใช้ระบบกับระบบเป๋าตังเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการทำระบบเพื่อให้รองรับตรงนี้ทั้งร้านที่เคยเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสร้านที่เคยเป็นร้านดั้งเดิมที่บัตรคนจนใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็นอกจากนี้ก็จะรวมไปถึงร้านที่เป็นบัตรธงฟ้าด้วยอันนี้ก็จะครอบคลุมทุกร้านค้ามากยิ่งขึ้นทำให้ประชาชนที่ถือบัตรคนจนเนี่ยสามารถใช้ได้หลายช่องทางครอบคลุมสินค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นสมีโชติกันบ้างนะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับก็พูดถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบและดำเนินคดีวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มีการอายัดเงินสดของสมีโชติและก็สีกาเอเอาไว้แล้วส่วนเงินในบัญชีธนาคารของสมีโชติเบื้องต้นนะครับก็มีประมาณ300ล้านบาทขณะนี้ก็นำข้อมูลไปให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อเตรียมดำเนินคดีในเฟส2และเฟส3ต่อไปโดยกองปราบครับก็จะเน้นดำเนินคดีอาญาเฉพาะประเด็นที่เจ้าวาดเบียดบังทรัพย์สินของวัดส่วนพฤติกรรมหรือว่าประเด็นอื่นๆที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของคดีอาญาจะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไปส่วนกรณีข่าวลือวัดจุฬามณีในโลกออนไลน์นั้นนะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ก็บอกว่าสำหรับกรณีวัดจุฬามณีขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือว่าพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะยืนยันว่ามีพฤติการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงดังนั้นตำรวจจึงยังไม่สามารถดำเนินการใดๆได้จากข้อมูลหรือว่ากระแสที่มีการพูดถึงในสังคมออนไลน์โดยจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเป็นสำคัญพร้อมทั้งย้ำนะครับว่าประชาชนแยกแยะพฤติกรรมบุคคลออกจากศาสนาซึ่งการทำงานของตำรวจต้องยึดตามหลักฐานและก็กฎหมายเป็นสำคัญขณะที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพูดถึงความคืบหน้ากรณีอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับว่าได้ตอบชี้แจงไปในสภาแล้วส่วนการตรวจสอบบัญชีวัดนั้นก็ได้เร่งรัดมาโดยตลอดสำหรับกระแสข่าวร้องเรียนวัดอื่นๆอย่างเช่นวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามเบื้องต้นได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบแล้วนะครับยังไม่พบสิ่งผิดปกติซึ่งยังคงต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจเพิ่มเติมก็ขอฝากเตือนประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนอย่าไปกล่าวหาใครโดยไม่มีหลักฐานเพียงพอหรือว่าแชร์ข้อมูลต่อๆกันตามความเชื่อตามสื่อออนไลน์เพราะว่าถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่นและก็สร้างความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาทุกอย่างต้องยึดตามหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงไม่ใช่ไปสร้างดราม่าไปทุกเรื่องซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหา

0: ที่ดีที่สุดก็คือการวางระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการวางระบบควบคุม5รายการทั้งเรื่องของบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดการจัดการบริจาคการระบบการจัดการศาสนสมบัติและก็กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นมานานให้เร็วที่สุดครับ
1: ค่ะมาที่ปัญหาความเสียหายจากนอมินีและก็ทุนเทาบ้างนะคะรัฐมนตรีพลพีก็บอกว่าตอนนี้พุ่งไปถึง 85,000 ล้านบาทค่ะนายพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าได้มีการประชุมระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมถึงเรื่องความเชื่อมโยงของนอมินีทุนเทาสแกมเมอร์ค่ะว่าเป็นการหารือนอกกรอบความร่วมมือของเป็นการหารือนอกรอบนะคะร่วมกันของหลายหน่วยงานนอกจากเรื่องนอมินีแล้วยังมีเรื่องอื่นๆที่กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการอยู่ค่ะรวมถึงการนำปัญหาจากการลงพื้นที่ว่าไปพบปัญหาอะไรบ้างมาแลกเปลี่ยนกันระหว่างหน่วยงานนะคะสำหรับตัวเลขเบื้องต้นที่พบเรื่องของกรณีที่ดินมีชาวต่างชาติถือครองมากกว่าคนไทยค่ะซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายประมาณ 2,200 รายขณะที่บริษัทต้องสงสัยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหุ้นเนี่ยมีประมาณ 1,100 บริษัทนะคะเดิมมีมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ 65,000 ล้านบาทแต่จากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยตรวจสอบเพิ่มเติมก็มีความเสียหายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 85,000 ล้านบาทค่ะโดยจะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนึงนะคะขณะที่กรมที่ดินก็จะมีการดำเนินการสืบสวนการครอบครองที่ดินต่อไปด้วยส่วนบริษัทอีกกว่า 10,000 บริษัทเนี่ยจะมีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบร่วมกันเพื่อที่จะชี้ให้ชัดนะคะว่าบริษัทเนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่หรือเป็นนอมินีหรือไม่ก่อนที่จะดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายต่อไปค่ะขณะที่การลงโทษทางกฎหมายนะคะนายพลพีก็บอกว่าการครอบครองที่ดินเนี่ยไม่เข้าข่ายการเนรเทศส่วนหนังสือที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามเนรเทศชาวต่างชาตินั้นเนี่ยนะคะไม่ต้องการให้ทุกคนไม่ต้องการใช้โอกาสนี้กับทุกโอกาสไม่ต้องการใช้อย่างพร่ำเพรื่อแต่หากชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมขัดต่อกฎหมายหรือมีคำตัดสินชัดเจนจากศาลต่างๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเข้าข่ายทันทีแต่ในเขตรัชดาห้วยขวางเนี่ยนะคะผมได้ลงพื้นที่ไปจับก็มีชาวต่างชาติประมาณ5คนที่ได้ใช้วิธีการลงโทษด้วยการถอนวีซ่าแล้วก็เชิญตัวออกนอกประเทศไปค่ะอันนี้ก็คือล่าสุดสำหรับการปราบทุนเทาในเรื่องของทุนนอมินีต่างชาตินะคะ
0: ครับคุณผู้ฟังแจ้งข่าวมานะครับว่าที่พิษณุโลกเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานแข่งเรือ18ถึง19กันยายนนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นที่อำเภอเมืองหน้าวัดใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะที่เรือยาวใช่ไหม
0: ใช่แข่งเรือยาว
1: ชอบเสียงเชียร์มากเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่เสียงเชียร์เสียงพาก
1: เสียงพาก
0: นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าชอบบรรยากาศแบบนั้นก็ไปดูให้ได้นะครับที่พิษณุโลกเนาะนะครับน่าจะมีอีกหลายๆจังหวัดแหละนะครับในช่วงนี้ที่ใกล้จะออกพรรษาแล้วนะครับก็จะมีการแข่งขันเรือยาวนะครับแล้วก็มีคุณฟังส่งข้อความเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าเป็นเสียงเป็นเอกฉันท์เลยนะ
1: เรื่อง
0: ภูเบศรเนี่ยน่าจะสายตาเริ่มยาวแล้วนะฮะก
1: ็
0: ได้ก็ได
1: ้ต้องยอมรับแล้วแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยววันต่อวันนี้ค่ะไปช่วงหน้านะคะไปติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ

0: งสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณเอกนงครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงครับ
3: ค่ะช่วงนี้ค่ะก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้อยู่นะคะโดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะเพราะว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยก็ได้เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังมีกำลังค่อนข้างแรงขออภัยค่ะกำลังปานกลางนะคะปกคลุมต่อเนื่องค่ะก็จะทำให้ด้านที่เป็นด้านรับมรสุมกับแนวที่ร่องพาดผ่านเนี่ยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นค่ะ
1: ครับฮะเมื่อวานนี้กรุงเทพเนี่ยก็คือ
2: ชุ่มฉ่ำมาก
1: ชุ่มฉ่ำทั่วถึงเท่าเทียมนะเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้จะเป็นอย่างนั้นไหมฮะ
3: วันนี้แนวร่องมันเลื่อนขึ้นไปค่ะจะไม่เหมือนเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้บริเวณกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางเป็นแนวที่ร่องพาดผ่านอยู่แต่ว่าวันนี้เลื่อนขึ้นไปแล้วนะคะวันนี้ฝนเยอะๆจริงๆจะไปหนักอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแต่ทางด้านกรุงเทพก็ยังไม่ได้ฝนหายไปนะคะยังมีอยู่แต่ว่าตัวแปรหลักเนี่ยตัวที่มีอิทธิพลหลักก็จะยังเป็นเรื่องของตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะทำให้มีฝนส่วนใหญ่จะเน้นบ่ายถึงค่ำค่ะ
2: ค่ะบ่ายถึงค่ำวันนี้ก็รอรับกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับพื้นที่ภาคใต้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณเอกนงคะ
3: ภาคใต้เองก็ยังคงมีฝนอยู่อ่ะแต่ยังจะเป็นลักษณะของฝนปานกลางเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงหนักเพราะว่าแนวร่องมันเลื่อนขึ้นไปอีกเนี่ยภาคใต้ก็จะยังเน้นทางด้านภาคใต้ตอนบนของทั้งสองฝั่งนะคะที่ยังมีโอกาสมีฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆค่ะ
2: ค่ะสำหรับคลื่นลมในทะเลล่ะคะมีอะไรน่ากังวลไหมคะ
3: ช่วงนี้ยังไม่มีนะคะก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าทางด้านทะเลอันดามันตอนบนค่ะคลื่นอาจจะสูงกว่าหน่อยนะคะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะแต่ช่วงวันที่18 19เนี่ยหรืออาจจะเริ่มในวันที่17เนี่ยคลื่นลมมันจะเริ่มแรงขึ้นนะคะอาจจะอยู่ในเกณฑ์2ถึง3เมตรค่ะ
1: ครับ18 19นี่เฉพาะทางภาคใต้มั้ยฮะหรือว่าทางอีสานทางเหนือนี่จะมีเรื่องฝนเพิ่มมั้ยฮะ
3: ฝนเนี่ยจะเยอะขึ้นนะในช่วงวันที่17ไปจนถึง20นะคะก็เน้นบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงแรกค่ะหลังจากนั้นก็จะมาทางด้านภาคใต้ที่อาจจะมีฝนตกหนักมากได้นะคะวันแรกเนี่ย17 18เนี่ยอาจจะมีทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นฝนเหนืออีสานเนี่ยจะเริ่มเบาลงแล้วก็จะมาเน้นทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณภาคใต้ตอนบนค่ะแต่เรื่องของคลื่นลมเนี่ยตั้งแต่วันที่17ไปเนี่ยก็จะแรงขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างแรงนะคะโดยเฉพาะทางด้านทะเลอันดามันตอนบนในช่วงแรกและหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นทั้งอ่าวนะคะไม่ได้เน้นแค่ตอนบนละ
1: ครับ
3: ค่ะ
1: ก็คือหนักกว่าช่วงนี้ใช่ไหม
3: ใช่ฝนจะเยอะขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะ
1: ครับฮะเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับ
3: ค่ะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ยังมีฝนตกได้เกือบตลอดทั้งเดือนเนี่ยหมายถึงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอาจจะมีวันที่เบาลงไปวันสองวันนะคะกำล
1: ัง
3: จะนั้นฝนก็จะกลับขึ้นมาเยอะอีกนะคะก็ยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามนะคะในเรื่องของประกาศคำเตือนรวมถึงเตรียมพร้อมรับมือกับบริเวณที่อาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะยังมีเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้ค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ชาวนี้ขอบคุณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาเรื่องเบาๆกันบ้างคุณผู้ฟังครับน้องเนเน
2: ่ไปอเมริกาแล้วใช่ไหม
1: ใช่เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาอีกครั้งพร้อมครอบครัวนะครับเพื่อเตรียมขึ้นเวทีรอบชิงชนะเลิศรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับเพื่อหลังจากสร้างความประทับใจในรอบก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับจนได้โกลเด้นบัสเซอร์นะจากคณะกรรมการเนเน่เนี่ยก็เตรียมเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งกำหนดจัดขึ้น22กันยายนนี้ตามเวลาท้องถิ่นก็ตรงกับเวลาประเทศไทย 7:00 นของวันที่23กันยายนนะครับก่อนหน้านี้น้องเนเน่ก็สร้างความสนใจตั้งแต่รอบออดิชั่นด้วยการร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์เพลง Zombie นะฮะ
2: เด็กๆร้องกันใหญ่เลย Zombie
1: ร้องกันใหญ่เลยในเพลงนี้ผมจำได้ว่าตั้งแต่นู่นนะสมัยม.4มันอาจจะดังมาก่อนหน้านู้นแล้วแหละแต่ผมจำได้

0: ว่าม .4 นี่ก็คือแบบโอ้โหร้องกีฬาสีกับเพื่อนสนุกสนานมากนะครับก่อนที่จะตอกย้ำความสามารถในเพลงต่อๆมานะครับก็เนเน่ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางนะครับบอกว่าพร้อมสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วก็ตั้งเป้าจะคว้าแชมป์แล้วก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดในการแสดงครั้งนี้ส่วนรอบชิงชนะเลิศนะครับเนเน่เนี่ยจะแข่งขันเวทีกับผู้เข้ารอบสุดท้ายคนอื่นๆของอเมริกา Got Talent นะครับโดยแฟนๆชาวไทยเตรียมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ได้เลยครับ
1: ค่ะมากันอีกเรื่องนึงนะคะเตือนกันช่วงฤดูฝนแบบนี้ไข้หวัดใหญ่พุ่งนะคะโควิด-19 ก็มา RSV ก็แรงอยู่นะคะกรมควบคุมโรคนะคะเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์โรคแล้วก็ภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝนการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ5อันดับโรคที่พบมากที่สุดในช่วงวันที่9สิงหาคมถึง8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือ1คือไข้หวัดใหญ่รองลงมาเป็นอุจจาระร่วงและโควิด-19 แล้วก็ปอดอักเสบรวมถึงโรคสุดท้ายก็คือมือเท้าปากนะคะ5อันดับโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงในผู้ป่วยนะคะก็คือโรคพิษสุนัขบ้าโรคลิเจียนแนนะคะแล้วก็โรคเมอร์ลินอยโดลิสแล้วก็โรคไข้หูดับแล้วก็โรคไข้สมองอักเสบนะคะโดยช่วงวันที่1มกราคมถึง15กันยายนที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมแล้วนะคะ 135,667 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต26รายค่ะและมีอัตราป่วยที่สูงขึ้นนะคะร้อยละ 0.02 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า1ปีค่ะขณะที่มีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ในกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม608หรือว่าคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปทั้งนี้การปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขก็จะเร่งติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์ของโรคทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมแล้วนะคะ 359,672 คนเสียชีวิต57รายค่ะนอกจากนี้ก็เชื้อไวรัส RSV นะคะตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมแล้ว8,578 รายค่ะเสียชีวิต1รายนะคะก็ตอนนี้ไข้เลือดออกก็ยังมีมานะคะในปี2569พบผู้ป่วยสะสม 25,026 รายเสียชีวิต39รายนะคะถ้าหากว่าท่านมีอาการผิดปกติในเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยเบื้องต้นถ้าดูคล้ายๆหวัดก็ลองตรวจโควิดก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันมีชุดตรวจที่ตรวจได้ทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดแล้วก็ RSV ด้วยอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพก็ซื้อชุดตรวจมาตรวจเองก่อนแล้วก็ถ้าหากว่าพบว่าเป็นไข้ทั้ง3ชนิดก็คือไข้หวัดใหญ่โควิด RSV ก็รีบไปรักษากันที่โรงพยาบาลนะคะ
0: ครับทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะครับคุณขวัญกมลพรและผมภูเบศรลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตี 5:00 ถึง 6:00 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธตาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @ MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัด

0: 02-201-6770
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ต้นด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันและผมต้นสุชาติสว่างกุลครับ
3: ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเมื่อกี้แบบว่าอึ้งไปชั่วขณะหลังจากที่เห็นหน้าปกของไลฟ์ FacebookFM 100.5 รายการ Good Morning ASEAN นะคะคือแต่ละคนเนี่ยอยู่เยนุกอยู่ในยุค 80s หมดเลยค่ะตอนแรกเห็นเอ๊ะนี่เป็นรายการใหม่หรือเปล่า
4: เอ๊ะอันนี้ดีหรือไม่ดี
3: ดีค่ะดีค่ะคือมันแบบว่าเป็นอีกมูดหนึ่งเนาะเป็นอีกโทนหนึ่งค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังได้เห็นหน้าปกFacebook Live รายการ Good Morning ASEAN ช่วยส่งกำลังใจให้พวกเราทั้งผู้จัดทุกคนในรายการนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook FM MCOT News FM 100.5 ค่ะ
4: ครับแล้วเราก็มีการถ่ายทอดสดนะครับไลฟ์สดทาง TikTok เป็นที่เรียบร้อยนะครับของคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 นะครับคุณผู้ฟังครับก็ฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ไปให้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับรู้รับทราบด้วยว่ามีรายการ Good Morning ASEAN ในตอนนี้นะครับ
3: ใช่ค่ะและช่วง 6:40 นาทีนะคะหลังจากที่ได้ฟังข่าวอัปเดตสถานการณ์โลกจากพี่ต้นและจากเจเจไปแล้วระยะหนึ่งนะฮะจะได้ฟังข้อมูลล่าสุดค่ะจากคุณเบอร์นี่มากิลัสค่ะผู้สื่อข่าวของฟิลิปปินส์นะคะจะมาพูดถึงโครงการขนส่งมวลชนนะฮะโครงการโลจิสติกค่ะที่กำลังเรียงแถวนะคะที่จะผุดขึ้นมาค่ะในระเบียงเศรษฐกิจลูซอนนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วง 6:40 นาทีฟิลิปปินส์นี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆ นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออันดับต้นๆของอาเซียนนะคะในช่วงปีนี้ค่ะที่มีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตเร็วอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
4: ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ในช่วง 7:10 นต่อลึกอาเซียนวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพาเราไปดูเรื่องของการตกลงกันของไทยกับกัมพูชาเรื่องอังคลอสเป็นอย่างไรก้าวแรกคือไปเริ่มเลยที่สิงคโปร์นะอาจารย์จะมาอัปเดตให้เราทราบนะครับว่าอันนี้จะไปยังไงจะไปรอดจะไปต่อจะไปยังไงนะครับเร
3: ื่อง
4: ของความขัดแย้งของสองประเทศนี้ครับ
3: ค่ะเราไปดูสถานการณ์โลกกันเลยดีไหมคะพี่ต้นคะ
4: ครับเชิญเลยครับผม
3: ค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะขอไปที่เรื่อง AI ก่อนนะคะคือในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นนะคะว่ามีอดีตนักวิจัยค่ะของบริษัท Anthropic นะคะซึ่งออกมาพูดถึงภัยคุกคามของ AI นะคะโดยย้ำค่ะว่าถ้าหากว่าโลกของเราเนี่ยยังไม่ได้มีมาตรการควบคุมการใช้งานและการพัฒนา AI นะคะซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยดีไม่ดีในระยะ10ปีนี้นะคะ AI จะฆ่ามนุษย์ได้หรือถ้าอย่างเร็วก็ภายในอีกเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะคะแต่ว่า เสียงเตือนนี้นะคะกลับเป็นที่ปฏิเสธค่ะ

ากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะผู้นำของสหรัฐค่ะซึ่งเขาก็ยังคงตอกย้ำนะคะว่านี่เป็นเรื่อง conspiracy นะคะหรือว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดเราเคยได้ยินทรัมป์พูดถึงคำว่า conspiracy กันมาแล้วครั้งหนึ่งในยุคที่เขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกนะคะที่พูดถึงปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังตื่นตัวกันในตอนนั้นนะคะว่าถ้าเราไม่เร่งทำอะไรสักอย่างหนึ่งโลกจะต้องเจอกับมหันตภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์สภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนั้นทรัมป์ก็ใช้คำนี้ด้วยเช่นกันนะคะว่าเรื่องที่พูดกันมาโลกร้อนอะไรเนี่ยไม่มีหรอกมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันนะฮะแต่หลังจากนั้นผ่านไป8ปีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คงจะได้เห็นแล้วนะคะว่าปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยมันแตกต่างไปจากเมื่อ8ปีที่แล้วอย่างไรและทรัมป์ก็ใช้คำเดียวกันนั้นค่ะกับเสียงเตือนนะคะเตือนภัยจาก AI ค่ะและล่าสุดนะคะโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ได้ต่อสายโทรศัพท์พูดคุยค่ะกับเจนเซนหวงนะคะซึ่งเป็น CEO ของ Nvidia บนเวทีเสวนาที่มีชื่อว่า All In Summit นะฮะโดยทรัมป์เนี่ยค่ะก็ยังคงยืนยันนะคะว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และรวมถึง Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลเนี่ยเป็นเสมือนทรัพยากรน้ำมันแห่งอนาคตในอีกราวๆ 20-25 ปีข้างหน้าที่จะสร้างความมั่นคงยิ่งใหญ่กว่ายุคอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็บอกว่าเรื่องที่พูดกันว่า AI จะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ชาวโลกเนี่ยเป็นทฤษฎีสมคบคิดเพราะว่าคนที่จะแฮปปี้ที่สุดนี่ก็คือจีนนะคะยังไงก็ตามสหรัฐเนี่ยเชื่อว่าสหรัฐเอาอยู่นะคะและหนทางเดียวที่จะควบคุมแล้วก็จำกัดการพัฒนา AI ไม่ให้ฉลาดจนกลายเป็นภัยของมนุษย์ได้เนี่ยต้องมีผู้นำที่มีปฏิภาณไหวพริบดีมีสมองมีความชาญฉลาดนะคะแล้วก็มีความสามารถในการตัดสินใจซึ่งสหรัฐมีแล้วเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลในคุณสมบัติต่างๆเนี่ยมันอยู่ในตัวของเขาเองนะฮะแล้วก็ยังยืนยันตอกย้ำด้วยซ้ำว่าโลกทุกวันนี้ถ้าหากว่าประเทศไหนเอาชนะ AI ได้ประเทศนั้นคือผู้ชนะนะคะและในขณะเดียวกันค่ะในการต่อสายพูดคุยโทรศัพท์นะฮะในเวทีการประชุม All In Summit เนี่ยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังบอกด้วยซ้ำนะคะว่ากระแสความกลัวเรื่องหุ่นยนต์หรือ AI จะยึดครองโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องเกินจริงทั้งนั้นเลยนะฮะสหรัฐเนี่ยจะต้องเร่งผลักดันอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ค่ะโดยบอกว่าแนวทางของเขานะคะสามารถที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศได้มากถึงราวๆ20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ660ล้านล้านบาททางด้านเจสันหวงนะคะผู้บริหารของ Nvidia ค่ะก็สนับสนุนนะคะบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะต้องเดินหน้าต่อเพื่อให้ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนได้รับชัยชนะจากการแข่งขันด้าน AI ในครั้งนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะก็มีรายงานนะคะว่าเป็นรายงานจากหน่วยงานที่เขามักจะทำการสำรวจนะคะแล้วก็วิจัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะนั่นก็คือ Morgan Stanley นะคะซึ่งรายงานวิจัยฉบับล่าสุดของ Morgan Stanley เนี่ยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจีนกำลังก้าวล้ำหน้าสหรัฐไปแล้วนะคะในเรื่องอัตราการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยมาปรับใช้ในกลุ่มผู้บริโภคนะคะเขาบอกว่าในภาคผู้บริโภคเนี่ยจีนแซงหน้าสหรัฐไปละค่ะเรื่อง AI นะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามีบริษัทนะคะที่เป็นเทคยักษ์ใหญ่ของจีนไม่ว่าจะเป็น Tencent หรือว่า Alibaba Group เนี่ยค่ะเขาผนวกเอาระบบ AI เข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันกับแอปพลิเคชันที่ผู้คนชาวจีนจะสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันนะแม้ว่าในถ้าจะพูดกันถึงในเรื่องขีดความสามารถของโมเดล AI ขั้นสูงเนี่ยจีนยังไม่เทียบเท่ากับสหรัฐก็ตามแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการยอมรับนะในกลุ่มผู้บริโภคแล้วก็มีการใช้งานมากกว่ากันเนี่ยเขาบอกว่าจีนค่ะ80%นะคะของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามชาวจีนเนี่ยเขาบอกว่าใช้ AI เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเนี่ยนะอย่างน้อยๆสัปดาห์ละ1ครั้งแต่ถ้าไปถามความคิดเห็นของคนอเมริกันเนี่ยจะมีเพียงแค่ 54% เท่านั้นเองค่ะที่บอกว่าใช้ AI ในชีวิตประจำวันนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าตอนนี้ฐานผู้ใช้งาน Generative AI หรือว่า AI ประเภทแบบรู้สร้างนะคะในจีนเนี่ยขยายตัวอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะจากในปี2024หรือว่า2567นะฮะมีคนใช้Gen AI เนี่ยเพียงแค่249ล้านคนแต่ว่าในปีนี้นะคะขออภัยไม่ใช่ปีนี้ปีที่แล้วค่ะตัวเลขผู้ใช้ Gen AI เนี่ยพุ่งขึ้น

0: มาเป็น602ล้านคนซึ่งนับได้ว่าเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าอัตราเปิดรับอินเทอร์เน็ตบนมือถือในช่วงเวลาเทียบเคียงกันซะอีกค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: เรื่อง AI นี่เป็นเรื่องประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็เราก็ใช้ตรงกันด้วยผมก็ไปดูเรื่องนี้มาเหมือนกันคนที่ออกมาเตือนนะครับว่าการพัฒนา AI เนี่ยมันจะต้องแบบสโลว์ดาวน์ลงหน่อยนะเพื่อที่จะมาดูว่าจะต้องออกกฎเกณฑ์อะไรต่างๆในการควบคุมในการพัฒนาอย่างไรคนที่ออกมาเตือนไม่ใช่แบบว่าตาสีตาสานะครับก็คือดาริโออาโมดีนะครับซึ่งเป็น CEO ของ Anthropic นะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็คือ CEO ของ OpenAI นั่นก็คือแซมออลต์แมนนะครับคือทั้งคู่เนี่ยเป็นเรียกว่าเจ้าพ่อวงการ AI เลยทีเดียวคือตัวพ่อนี่พูดเองว่าให้ระวังให้ดีนะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเป็นอย่างที่พี่เจเจได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่า AI เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือทำลายล้างมนุษยชาติก็เป็นได้นะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็อย่างพูดเลยอย่างที่พี่เจเจบอกว่าไม่สโลว์ดาวน์แน่นอนแล้วพูดว่า whoever wins AI wins นะครับใครชนะในศึกAI เนี่ยคนนั้นแหละจะเป็นผู้ชนะ We are leading China in AI. We are the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way. นะครับเขาก็ยังบอกว่าแม้อเมริกาเนี่ยนำจีนไปแล้วในด้านเรื่องของ AI เรานี่แบบว่า sophisticated country ที่สุดละเรามีความแบบหรูหราซับซ้อนมากที่สุดในโลก แล้วเราก็ยังอยากจะให้เราประเทศเราเป็นแบบนั้นแต่ในทางการของจีนเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเขานำหน้า AI ของอเมริกาด้วยข้อมูลที่พี่เจเจได้เรียนได้คุณผู้ฟังได้ทราบไปเลยครับรัฐบาลจีนก็บอกว่าเรื่องของการพัฒนา AI นะคงจะหยุดยั้งไม่ได้แต่แน่นอนเราก็จะต้องมีเรื่องของกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่จะมาดูนะว่าจะต้องพัฒนาอย่างไรแล้วก็มีการเตือนออกมาด้วยนะครับจากทางภาคเขาเรียกว่าสายลับชั้นนำของประเทศจีนเลยนะใช้หน้า Top Spy Chiefwarn AI is a threat to party rules นะครับก็คือบอกว่าการมี AI เนี่ยมันจะเป็นภัยคุกคามต่อการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับคือคนที่ออกมาเตือนนี้ก็คือคุณเฉินอี้ซินหัวหน้ากระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนนะครับเขาบอกว่าเป็นการออกมาเตือนอย่างตรงไปตรงมาคือไม่ต้องกระมิดกระเมียนกันแล้วตามปกติเนี่ยเวลาจะพูดอะไรในจีนเนี่ยเขาก็จะต้องแบบว่าคิดทบทวนแล้วทบทวนอีกนะค่อนข้างจะแบบว่าไม่ได้ตรงเพลงอะไรขนาดนี้แต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่คุณเฉินอี้ซินเนี่ยประกาศอย่างชัดเจนนะครับเขาบอกว่าอะไรล่ะจะเป็นตัวที่ทำให้คุกคามนะครับการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์เขาบอกว่า1มันจะบ่อนทำลายความมั่นคงของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับลำดับความสำคัญสูงสุดของรัฐบาลคือต้องการรักษาอำนาจของพรรครัฐบาลมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเจตนาของการใช้ AI เนี่ยมันอาจจะทำให้สร้างวิดีโอแล้วก็เสียงปลอมเพื่อทำสงครามโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านจีนนะครับอาจจะมีการใช้ AI เนี่ยเพื่อมาสร้างอะไรที่เป็นว่าเป็นผู้นำของจีนพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือทำอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะแล้วมันก็จะตรวจสอบยากด้วยว่าอันนี้ของจริงของปลอมนะครับนายคายซานนักวิจัยจากสถาบันบุ๊คลินที่ศึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนโยบายอุตสาหกรรมของจีนก็ยังบอกได้ว่ามีคนคิดว่าสีเจิ้นผิงเนี่ยประกาศอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ประกาศนั่นแหละอาจจะสร้างความวุ่นวายได้นะครับส่วนที่สองก็คือการโจมตีทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของจีนในเฉินหัวหน้าเนี่ยนะครับท่านก็ได้บอกว่าอุปสรรคทางเทคโนโลยีและการเงินในการโจมตีทางไซเบอร์จะถูกลดลงอย่างมากคือการป้องกันการที่จะเข้ามาแอตแทคนะครับจากพวกเหมือนกับสแกมพวกแฮกเกอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยพอมันมี AI เข้ามาเนี่ยครับมันจะทำให้พวกแฮกเกอร์เนี่ยมีความเก่งมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกำแพงที่เราจะป้องกันการบุกเข้ามาล้วงลับข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะแบบว่าค่อนข้างจะอ่อนแอลงนะครับก็จะต้องสร้างกำแพงนี้ขึ้นมากันใหม่นะครับด้านที่3ก็คือเรื่องของข้อมูลที่รั่วไหลนะครับเพราะว่าเราก็รู้แล้วอย่างที่ได้มีการเปิดเผยว่า Anthropic นะครับผู้อยู่เบื้องหลังบริษัท Claude และโมเดล AI อื่นๆเนี่ยก็ได้ประกาศออกมาเองนะครับว่าไอ้เจ้าตัว AI เนี่ยไม่ได้สั่งมันนะแต่ว่ามันทำงานเกินหน้าที
0: ่
1: เข้าไปล้วงไปค้นไปอะไรต่างๆข้อมูลของบริษัทนู้นบริษัทนี้นะครับซึ่งก็บอกอันนี้แหละมันเป็นภัยคุกคามที่สำคัญและอันต่อไปก็คือเรื่องของการแข่งขันทางทหารที่เข้มขึ้นแล้ว AI จะเป็นตัวหนึ่งของกองทัพนะครับคือเป็นกองทัพพิเศษขึ้นมาแล้วล่ะก็คือกองทัพ AI นี่แหละครับก็เป็นเรื่องของความน่ากลัวของ AI

0: ดีเจเจเนี่ยคุณผู้ฟังทราบครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่เพียงแต่สิ่งที่พี่ต้นเล่ามาเท่านั้นนะคะในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศจีนค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็

0: พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม AI ขึ้นมานะคะให้ชาวโลกได้รู้จักแล้วก็ได้ใช้งานแต่ว่าในขณะเดียวกันสีจิ้นผิงก็ตอกย้ำนะคะถึงการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ทั่วโลกเนี่ยจะต้องมีมาตรการรับมือและควบคุมกับการใช้ AI ด้วยนะคะล่าสุดค่ะก็มีเสียงเตือนนะคะมาจากสหประชาชาติค่ะนะคะโดยข้าหลวงใหญ่ของสหประชาชาติที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนค่ะนะคะออกมาเรียกร้องค่ะให้นานาประเทศนะคะเร่งออกกฎระเบียบนะระหว่างประเทศหรือว่าจะเรียกได้ว่าเป็นกฎระเบียบระดับสากลโลกก็ว่าได้นะคะเพื่อที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนค่ะท่ามกลางการพัฒนา AI นะคะที่เติบโตไปอย่างก้าวกระโดดนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เล่าไปนะคะว่าที่พี่ต้นพูดถึงดาริโออาโมเดอีนะคะ CEO ของ Anthropic นะและในขณะเดียวกันก็มีนักวิจัยคนหนึ่งที่เคยทำงานอยู่กับ Anthropic เนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่าถ้าเราไม่ควบคุมการใช้งาน AI ให้ดีๆเนี่ยนะฮะคือด้วยความที่เขาฉลาดมากและเขาสอนงานกันเองได้เนี่ยสักวันหนึ่งนะคะมันจะรวมหัวกันค่ะแล้วก็จะแฮกระบบอินเทอร์เน็ตทั่วทั้งโลกนะคะแล้วก็เจาะระบบทำให้เป็นอันตรายนะต่อมนุษย์เนี่ยค่ะซึ่งอันนี้นะก็สอดคล้องกันนะคะกับความคิดเห็นของสหประชาชาตินะคะในวอลเคอร์เทิร์กนะฮะซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่ของสหประชาชาติที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนค่ะได้ออกแถลงการนะคะระบุค่ะว่าการพัฒนา AI นะคะเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยและก็ควบคุมการใช้งานควบคุมการพัฒนา AI ไม่ให้โตเร็วจนเกินไปเพราะว่าจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนา AI ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปในเชิงการแข่งขันนะคะว่า AI ของค่ายไหนของฝ่ายใดจะฉลาดมากกว่ากันนะคะแต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องการพัฒนาอย่างไรเพื่อให้ AI เนี่ยสามารถอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะเทิร์กนะคะจึงได้เรียกร้องนะคะไปยังทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนกับสหรัฐซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยี AI นะคะและรวมไปถึงบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยว่าควรจะต้องเร่งหาหนทางและก็ออกเป็นแผนปฏิบัติค่ะเพื่อที่จะป้องกันเอาไว้ล่วงหน้านะคะในขณะเดียวกันในการประชุมall in summit เมื่อวานนี้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์กับเจสันหวังเนี่ยก็ยังคงยืนยันแล้วค่ะว่ามี AI ไว้เนี่ยชนะทุกสิ่งนะคะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะกับสถานการณ์เรื่องนี้ค่ะ
1: เรื่องของ AI ยังเรียกว่าจุดเริ่มต้นนะแล้วตอนนี้เราลบกันนะคะทั้งบนพื้นดินบนน้ำใน AI ในโลกไซเบอร์ไปอีกที่นึงนะครับตอนนี้ไปรบกันในอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกานะครับUS revealed it has weapons in space เป็นการเปิดเผยของ Air Force Secretary หรือเลขาธิการของกองทัพอากาศของอเมริกานะครับทรอยมิงค์ได้พูดนะครับที่ที่การประชุมนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับที่ Air and Space Force Association 2026นะครับที่ที่ National Harbor ในเมืองแมริแลนด์ว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมรับเลยว่ามีระบบอาวุธอยู่ในอวกาศเป็นที่เรียบร้อยซึ่งอาวุธตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทำลายล้างนะครับดาวเทียมหรือว่าหน่วยอะไรที่อยู่บนอวกาศทั้งหลายที่คิดว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาคือหมายความว่าถ้าเขาเห็นว่าดาวเทียมดวงนี้นี่น่าจะเป็นสปายดาวเทียมสปายที่แบบไปสอดดูข้อมูลส่งข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้การสู้รบหรือว่าได้เปรียบอะไรกับสหรัฐอเมริกาเขาสามารถที่จะส่งไปยิงแล้วก็กำจัดทำลายล้างได้ทันทีนะครับพอเรื่องเปิดนี่ออกมาปั๊บปักกิ่งนะครับและก็รัสเซียก็ออกมาตอบโต้เลยทันทีนะครับ China warns against space battlefield after US say weapons deploy นะครับทางการจีนเนี่ยบอกว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่คือตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายที่จะควบคุมอะไรว่าใครจะเอาอาวุธอะไรต่างๆขึ้นไปอยู่บนอวกาศได้บ้างนะครับเพราะมันไม่ได้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ยังไม่เคยคิดว่าจะเป็นพื้นที่ใหม่ของการได้เปรียบหรือว่าชิงกันในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทั้งหลายนะครับทางการจีนก็ได้ออกมานะครับ

0: รวมทั้งรัสเซียบอกว่าต้องปลดนะอาวุธใดๆนะครับก็ตามที่ขึ้นไปอยู่บนอวกาศเพราะว่านั่นจะเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่มหายนะของโลกมนุษย์ละเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อสหรัฐอเมริกาทำแบบนี้บ้างนั่นหมายความว่าจีนที่จะป้องกันตัวเองก็จะต้องทำแบบนี้และรัสเซียก็จะต้องทำแบบนี้อินเดียก็จะต้องทำแบบนี้เกาหลีเหนือก็จะต้องทำแบบนี้คราวนี้เราขึ้นไปยิงกันบนนู้นนะครับคนที่อยู่ข้างล่างนี่ก็เรียกว่ามันจะไม่ได้ยิงแต่เฉพาะบนนั้นอย่างเดียวนะครับก็จะส่งลงมาที่โลกนะครับก็จะเป็นภัยคุกคามความทำการที่สหรัฐอเมริกาเริ่มทำโครงการนี้นะครับเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2019ในสมัยแรกของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีก็บอกว่าเราจะต้องทำโครงการอันนี้เพื่อไปเจริญรอยตามถ้าไม่รู้ว่าพี่เจเจจำได้ไหมสมัยก่อนนู้นสมัยที่ท่านประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเป็นประธานาธิบดีอยู
1: ่
0: ท่านมีโครงการสตาร์วอล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือทำเหมือนในเรื่องสตาร์วอลเลยก็คือว่าจะสามารถที่จะมีอินเตอร์เซปเตอร์มีอะไรต่างๆที่จะป้องกันขีปนาวุธดักจับแล้วก็ยิงทำลายล้างประเทศอื่นๆในที่อื่นๆในภูมิภาคอื่นๆโดยไม่ต้องยกกองทัพไปเพราะว่าอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ยิงลงมาได้เลยแต่ว่าโครงการ Star Wars ของท่านโรนัลด์เรแกนนั้นก็ถูกทับลงไปนะครับแล้วก็หายสาบสูญไปจนกระทั่งท่านโดนัลด์ทรัมป์กลับมาอีกครั้งหนึ่งโครงการ Star Wars นั้นก็เป็นช่วงท้ายๆของสงครามเย็นประมาณ1989-90ประมาณนั้นนะ30ปีผ่านไปกลับมาอีกแล้วครับท่านโดนัลด์ทรัมป์ครับเรื่องนี้มาจาก Russian Today และ Straits Times ครับ
1: ค่ะถือได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของโลกนะคะในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาและจนถึงวันนี้เนี่ยทุกหน้าฟีดข่าวนะของสำนักข่าวต่างประเทศนี่ก็จะขึ้นมาถึงเรื่องภัยคุกคามของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะฮะนวัตกรรมต่างๆนะฮะเราคงต้องติดตามกันแทบทุกวันแล้วล่ะค่ะว่ามันจะมีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเสียงแตกออกเป็น2ฝั่งนะมีทั้งโปรมีทั้งคอนนะฮะฝั่งที่โปรก็บอกว่าไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องออกกฎหมายใหม่เพราะว่าบรรดาวิศวกรทั้งหลายหรือว่าบริษัทที่ผลิต AI หรือพัฒนา AI ขึ้นมาย่อมรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเป็นอันตรายอย่างไรนะฮะเพราะว่าเขาเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าหากว่าวิศวกรผู้พัฒนาเนี่ยผ่านทุกอย่างแล้วนะคะผ่านการทดสอบทุกอย่างแล้วเนี่ยอันนั้นก็น่าเชื่อถือได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายใหม่ใดๆแต่ในขณะเดียวกันก็ยังตอกย้ำละค่ะว่าความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องสูงสุดจริงๆของการพัฒนา AI แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าหากว่าบริษัทไม่กล้าที่จะพัฒนาไม่กล้าที่จะคิดเนี่ยโลกเราก็จะหยุดอยู่แค่นี้นะคะนี่ก็เป็นความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง AI นะคะคุณผู้ฟังคะที่ทั้งพี่ต้นและเจเจได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรส่งกันเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 และ Good Morning ASEAN รวมไปถึง TikTok ด้วยนะคะมากันต่อนะคะพี่ต้นค่ะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนค่ะตอนนี้เนี่ยมีรายงานนะคะจากหลายสื่อรวมทั้ง BBC ด้วยค่ะจั่วหัวแบบนี้ค่ะ China Times Travel Restrictions for Citizens ค่ะนะคะก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยออกมาตรการจำกัดเข้มงวดนะคะเรื่องการเดินทางที่บรรดาพลเมืองชาวจีนจะเดินทางทั้งออกนอกประเทศแล้วก็เดินทางเข้ามาอย่างในประเทศนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเดินทางเข้าประเทศหรือว่าเดินทางออกจากประเทศจีนค่ะซึ่งอันนี้บรรดาผู้สังเกตการเขาก็มองว่าจะทำกฎระเบียบใหม่นี้จะทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถควบคุมพลเมืองของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ย เราทราบกันดีนะคะว่าคนจีนได้รับการอนุญาตนะคะให้เดินทางไปท่องเที่ยวอย่างต่างประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจจีนบูมมากๆแล้วจีนก็เริ่มเปิดประเทศและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน 2-3 ประเทศนะคะที่คนจีนเนี่ยเดินทางออกมาท่องเที่ยวกันมากที่สุดนะคะอย่างแรกเลยก็เป็นเพราะว่าไทยเราเนี่ยค่ะก็มีชนเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมประเพณีคล้ายๆกันและแถมความใกล้ไกลของระยะทางระหว่างจีนกับไทยเนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากนักนะคะดังนั้นแล้วประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็สิงคโปร์มาเลเซียค่ะก็เป็นทั้งหมด3ประเทศหลักๆนะคะที่พอจีนเปิดประตูประเทศปุ๊บคนจีนเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยกันมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะขยายตลาดไปนะคะยังยุโรปไปยังตะวันตกนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะมีรายงานแบบนี้

0: ออกมานั่นก็หมายความว่าทางการจีนนะคะกำลังที่จะควบคุมการเดินทางเข้าออกของประชาชนค่ะให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบรรดานักวิจัยนะคะและก็นวัตกรรมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์นะคะมีรายงานนะคะว่าภายใต้กฎหมายฉบับใหม่นี้นะคะซึ่งมีหลากหลายมาตรามากเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่นะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้าเมืองนะคะหรือว่าจุดผ่านแดนทั้งหลายทั้งแหล่นะคะจำเป็นนะคะที่จะต้องแนะนำให้พลเมืองชาวจีนเนี่ยค่ะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูงนะคะและแม้กระทั่งว่ามีการประกาศกฎระเบียบนะคะก่อนที่จะมีการเดินทางด้วยซ้ำนะคะว่าจะมีประเทศใดๆบ้างนะคะที่พลเมืองชาวจีนเนี่ยจำเป็นต้องยื่นเอกสารหรือว่าถูกจำกัดการเดินทางไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะที่มีอันตรายนะรออยู่เบื้องหน้าในขณะเดียวกันค่ะกลุ่มข้าราชการนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่จะได้รับการควบคุมการเดินทางมากขึ้นกว่าเดิมค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการควบคุมพลเมืองของตัวเองในการเดินทางเข้าประเทศเดินทางออกประเทศนะคะโดยเขาให้ความเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยของพลเมืองชาวจีนเป็นหลักค่ะ
1: ครับผมก่อนที่เราจะไปปิดเบรกกันในช่วงนี้นะครับท้าความไปนิดนึงอย่างที่เรารู้ว่าท่อส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็โดนถล่มไปแล้วเขาบอกว่าตลอดระยะทางเป็นพันกิโลนั่นนะถูกถล่มไป8จุดนะจะต้องใช้เวลาในการที่จะซ่อมแซมเนี่ยอย่างน้อยเป็นเดือนเลยทีเดียวนะครับก็ผลกระทบก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแหละที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่สิงคโปร์ได้ลงเอาไว้แล้วว่า fuel prices up in Singapore as Mid East conflict push diesels past $4 per liter at major retailers ก็เป็นการพาดหัวข่าวของ Straits Times Singapore นะครับบอกว่าตอนนี้ราคาน้ำมันนะครับจากผู้ค้าทั้งหลายอย่าง Caltech, Esso, Shell และ Sinopec รวมทั้ง SPC เนี่ยราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าง95นะครับเบนซิน95เนี่ย1ลิตรของคาวเทคเนี่ย3.49 เซนต์3.49ของสิงคโปร์นี่มันก็หมายความว่าเราต้องคูณ25เข้าไปใช่มั้ย1ลิตรนี่โอ้โห75บาทแล้วเกือบ80บาทนะครับถ้าเป็นของ Esso ก็ประมาณเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นของCinepec นะครับจะถูกลงมาหน่อยนึงนะครับของ STC อยู่ที่3.36 เซนต์แต่ถ้าเป็นระดับพรีเมียมนะครับพรีเมียมอยู่ที่ Caltech อยู่ที่$4.19นะครับ Shell อยู่เท่ากันส่วน Sinopec อยู่$4.01นะครับถ้าเป็นดีเซลราคาน้ำมันดีเซลตอนนี้แพงกว่าน้ำมันเบนซินครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับ Caltech นะดีเซล1ลิตร$4.07Esso $4.03 Shell $4.03นะครับโอ้โหก็เตรียมตัวกันไว้เลยผมว่าราคาแบบนี้เราก็คงจะไม่รอดนะฮะใครที่น้ำมันพร่องถังก็รีบๆไปเติมกันซะก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวพักกันสักครู่โอ้กลับมาพบกับคุณมาริอาเซียนในช่วงหน้าครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า

0: และ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลก Gastech งานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดานค่ะเราจะไปติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นได้พูดถึงประเด็นที่น่าสนใจไปแล้วนะคะก็มีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจที่จะเล่าให้ฟังกันต่อนะคะเรื่องนี้ค่ะเลขาธิการอาเซียนนะคะได้พูดถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะว่าตอนนี้เนี่ย11ประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะกำลังอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็กลายเป็นถูกแบ่งขั้วแบ่งข้างนะคะที่จะต้องเลือกชาติใดชาติหนึ่งนะคะเลือกอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณเกาคิมฮอนนะคะเลขาธิการของอาเซียนนะคะก็เตือนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยเสี่ยงนะคะที่จะตกกระแสเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายประเทศนะคะไปจับไม้จับมือร่วมกันกับกลุ่มย่อยต่างๆในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นแทนที่จะจับมือให้เป็นหนึ่งเดียวนะ11ประเทศสมาชิกนะคะเรื่องนี้เนี่ยเลขาธิการอาเซียนเกากิมฮอนนะคะได้เตือนเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาในระหว่างที่หารือนะคะพูดคุยโดยทั่วไปแล้วก็บอกว่าการผุดขึ้นของกลุ่มพันธมิตรใหม่นะคะทั่วภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหรือที่เราเคยรู้จักกันในชื่อเอเชียแปซิฟิกเนี่ยค่ะทำให้อาเซียนนะคะต้องตระหนักนะคะถึงความร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะที่เป็นความร่วมมือหลักๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าที่จะหันไปพุ่งพาความร่วมมือของกลุ่มระดับย่อยหรือที่เรียกกันว่า subgrouping นะคะแล้วก็พันธมิตรเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราก็ทราบกันดีนะคะปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ส่งผลต่อปัญหาภูมิเศรษฐศาสตร์ด้วยทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยค่ะหันออกไปหาประเทศกลุ่มย่อยๆนะคะในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อความอยู่รอดของตัวเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยการกระจัดกระจายแบบนี้เนี่ยก็ทำให้อาเซียนต้องสูญเสียความเป็นเอกภาพนะคะแล้วก็ขาดความมีอำนาจความสำคัญนะคะในการประชุมค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณเกากิมฮอนบอกว่าจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นในปีหน้านะคะหรือว่าปี2570ค่ะเมื่อสิงคโปร์เนี่ยจะรับไม้ต่อเป็นประธานอาเซียนตามวาระหมุนเวียนนะคะในวาระครบรอบ60ปีของการก่อตั้งกลุ่มอาเซียนขึ้นมาเลขาธิการอาเซียนมองว่าหมุดหมายนี้เนี่ยไม่ควรจะเป็นเพียงแค่การเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอด60ปีที่ผ่านมาเท่านั้นแต่ควรจะต้องเป็นวาระที่จะต้องหันมาทบทวนกันใหม่แล้วล่ะว่า

0: สถาบันและแนวทางการทำงานของอาเซียนเนี่ยยังสอดรับกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างมากหรือไม่เพราะว่าบททดสอบความเป็นแกนกลางของอาเซียนหรือที่เรียกกันว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ที่สถาบันเหล่านี้เนี่ยทำได้จริงจริงมันไม่ใช่การสืบทอดมรดกทางสถาบันเพียงอย่างเดียวนะคำเตือนนี้เนี่ยก็มีขึ้นในขณะที่เกากิมฮอนคุยกับบรรดาคณะทูตานุทูตนะฮะผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการแล้วก็นักวิจัยจากติ้งแต้งนะคะมากกว่า150คนในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดคลังสมองอาเซียนขึ้นที่กรุงจาการ์ตาค่ะ
1: ครับผมก็เป็นเรื่องที่อาเซียนกลายเป็นมีมุ้งเล็กมุ้งใหญ่มุ้งนู้นมุ้งนี้เต็มไปหมดแล้วนะครับก็จะทำยังไงให้เรากลับมารวมกันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวเหมือนเมื่อก่อนได้นะอาเซียนเป็นหนึ่งดังที่เราปรารถนาเราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้นจะเดินกันยังไงถ้าเกิดว่ามีหลายมุ้งแบบนี้นะครับติดตามกันเลยทีเดียวช่วงนี้คุณเบอร์นี่มากิลัสครับพร้อมแล้วที่จะมาอัปเดตข้อมูลโครงการขนส่งและโลจิสติกรวม17โครงการมูลค่ามากมายมหาศาลของระเบียงเศรษฐกิจลูซอนเอโคโนมิกคอริดอร์เป็นยังไงตอนนี้เธอพร้อมนะครับ
2: Good Morning World
0: Good morning, Mabuhay.
3: Good morning.
1: Mabuhay.
3: Mabuhay. It's a Wednesday today.
0: Yeah, it's Wednesday.
1: Yes. Oh, you lost the day.
3: You woke up the bed.
1: Is it happened because some of your friends sent the good morning Saturday or something? Instead of Wednesday.
0: Yeah, any time that you meet both of us is Wednesday.
3: Okay, say so, you know what? Today is after almost a month of constant rains in Luzon and flooding in some parts of the country, the sun finally came out strong today. You know, if you see from a window, the sun is really strong today.Actually, the monsoon rains caused the wet weather lately in Luzon rather than direct typhoon landfall. There have been typhoons also, but you know that the rains were really brought in by the monsoon weather. Yeah.
0: Has this over?
3: It's I hope. I hope because we have lots of laundry here that has to be,
0: the toughest thing.
3: Yeah, it's a laundry, so much dirty clothes over here. And and another thing. Yeah. Okay, go ahead.
1: It seems like you send all those rain to this way to us now.
3: It's raining over there.
1: Yeah.
3: Oh.
1: Since yesterday, nonstop.
0: Wow. It's heavy rain.
3: Heavy rain, okay. Yesterday was a bit cloudy, but today it's okay now. Okay. And also, I don't know if you're interested with this, but our peso, our domestic currency against the US dollar has been free. So has been free floating. It's like we've been recording new record lows since early last year.And our peso on Monday, last Monday, it went to 62.925 to the US dollar. And then yesterday, it slightly recovered to 62.83. I don't know with you guys because I think your baht is a little bit strong than the other currencies in the region.
1: But the weaker currency is good for your export.
3: Yeah, it is good for exports, but then we import a lot also.So we are, it's like it cancels out each other because it's good for your exports, but then it's bad for imports. And we import a lot compared to exporting. So it's actually bad for the economy. Yeah. For a country like yours, where you have a lot of exports, you export more than you import, then that's good for the economy.
0: Actually, our currency, I mean to Thai baht and Philippine peso, is equal.
3: Similar. Oh, okay, that's better. But I think you've depreciated slower than the peso against the dollars because

0: เลยจะถูกออกแบบเสริมสร้างขึ้นมานะครับให้ขยายออกมาให้กลายเป็นศูนย์กลางทางอากาศเชิงพาณิชย์แล้วก็เป็นศูนย์กลางของแวร์เฮาส์ด้วยเวลาพวกส่งคาร์กู้อะไรทั้งหลายมานะครับพี่เจเจก็ถามเขาว่าเราเอาเงินมาจากไหนเนี่ยแบบโครงการอะไรของเธอเยอะแยะมากมายนะครับเธอก็บอกว่าได้รับความร่วมมือจากรัฐจากจังหวัดนะครับคาวิเต้นะครับไปเชิญนักลงทุนมาบริษัทคาวิเทคโฮลดิ้งอินคอร์ปอเรทคอร์ปอเรชันแล้วก็ House of Investment แล้วก็ซึ่งของบริษัทนี้จะเป็นผู้นำโครงการโครงการของการลงทุนทั้งหลายเนี่ยมีนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นนะครับที่เอาเม็ดเงินมาทุ่มให้ในการขยายครั้งนี้ครับผม
1: ที่สำคัญก็ยังเชื้อเชิญนะคะธนาคารโลกนะคะ World Bank แล้วก็ ADB ซึ่งคือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนะคะมาร่วมลงทุนด้วยนะคะ
0: เขาก็จะปรับปรุงนะครับรถไฟชานเมืองสายเหนือใต้นะครับใช้เงินประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็ปรับปรุงนะครับระบบเมโทรมะนิลาซึ่งของเขาเนี่ยของเขามีอยู่2สายนะตอนที่ผมเคยไปนะตอนที่ไม่รู้ขยายไปกี่สายแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เอาโครงการใหม่ MRT ของเขาสายที่3มูลค่า800ล้านยูเอสดอลลาร์แล้วก็ยังมีLRT นะครับ2สายที่2ของเขาก็อีก700ยูเอสดอลลาร์แล้วก็ยังมีซึ่งโครงการนี้จะมี3สถานีรวมอยู่ในรายการนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการปรับปรุงทางด่วนนะครับเซ็นทรัลลูซอนลิงก์ระยะที่1นะครับและระยะที่2ใช้เงิน300ล้าน US ดอลลาร์แล้วก็การพัฒนาท่าเรือเทียบเรือใหม่นะครับโบตอนในอ่าวซูบิกอีกนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีท่าเรืออเนกประสงค์อีก160ล้านดอลลาร์ท่าเรือที่ซานเบอร์นาดิโนนะครับศูนย์อาหารแห่งชาติคลาร์กศูนย์เมืองสินค้าทางอากาศยานของคลาร์กแอโรสติสติกนะครับแล้วก็วิทยาเขตฝึกอบรมการบินคลาร์กศูนย์การบินพลเรือนคลาร์กและการขยายสถานีขนส่งหลายรูปแบบรถไฟใต้ดินโอ้โหเรียกว่าเตรียมตัวรถติดกันทั่วเมืองเลยนะครับคุณเบอร์ดี้บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับจากหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาที่อากาศในฟิลิปปินส์ในกรุงมะนิลาเนี่ยค่อนข้างจะมีแต่ฝนนะครับบอกวันนี้พระอาทิตย์ออกมาเต็มที่ก็จะเตรียมตัวซักผ้ากันเป็นขนาดใหญ
1: ่เป็นสภาพเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกเนี่ยปัญหาหลักก็คือโอ๊ยไม่รู้จะซักผ้ายังไงนะคะกองไว้หลายตะกร้าเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าเราพูดถึงฟิลิปปินส์เนี่ยพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะหลายท่านคงจะเคยได้ยินคำนี้นะ Segment of Asia นะคะก็คือผู้ป่วยของเอเชียนะคะในช่วงปี1990นะคะจนถึงช่วงต้นปี2000นะคะคริสต์ศักราช2000นะคะก็คือราวๆสัก20กว่าปีได้ละเกือบๆ30ปีที่แล้วนะคะฟิลิปปินส์เนี่ยสภาพเศรษฐกิจแย่มากแล้วก็เป็นตัวฉุดรั้งนะคะการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคค่ะจนได้รับการขนานนามแบบที่ฟิลิปปินส์เองก็คงจะไม่อยากจะได้ยินว่าตัวเองกลายเป็นผู้ป่วยของเอเชียนะคะแต่ว่าวันนี้เราได้เห็นการคิดใหญ่ทำใหญ่นะคะของฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร
0: ์นะ
1: คะใช่ค่ะก็คุณเบอร์นี่ก็บอกว่าเธอไม่รู้ว่าเธอจะได้เห็นโครงการเหล่านี้เสร็จสิ้นหรือเปล่าเพราะว่าคงจะต้องใช้เวลาหลายปีเลยเดียวเราก็บอกว่าโอ๊ยต้องได้เห็นสินะคะต้องได้เห็นความ
0: ก้าวหน้าของประเทศครับก็เรียกว่าทำใจสบายๆเผื่อแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะเสร็จนะครับเราไปกันที่อินโดนีเซียบ้างนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เรือล่มนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ไปตามหาคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เรือล่มเนี่ยนะครับผู้สับภัยเนี่ยก็ยังมีผู้ที่สูญหายอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกไปแล้วยังมีผู้สูญหายอยู่129คนนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วมีผู้เสียชีวิต6คนเขาบอกเรือลำนี้เนี่ยมันเป็นเรือที่เดินทางค่อนข้างจะยาวนะครับใช้เวลาเดินทางนะครับข้ามฟากจากเมืองสุราบายาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของอินโดนีเซียนะครับออกไปที่เมืองบันจามาซินในเกาะบอร์เนียวใช้เวลา20ชั่วโมงนะครับในการเดินทางระยะทาง510กิโลเมตรระหว่างที่ออกเดินทางไปนะครับลูกเรือนะครับก็บอกว่าพอประสบกับเหตุการณ์ที่แบบเรือมันโดนคลื่นเพราะว่าคลื่นสูงมากๆนะครับทะเลแปรปรวนมากก็เลยทำให้เรือล่มหลังจากที่เขาเนี่ยกับเพื่อนนะครับเขาบอกว่าคว้าเอาเสื้อชูชีพอะไรเนี่ยไม่ทันหรอกเพราะเขาเป็นลูกเรือนะก็จะไม่ได้ใส่ชูชีพเดินไปเดินมาปรากฏพอเรือล่มแล้วเนี่ยคว้าอะไรรู้ไหมพี่เจเจ
1: เป็นอะไรคะ
0: ถังแก๊สที่แบบเป็นทำสำหรับทำอาหารนะที่มันลอยลงมาเนี่ยนะครับก็

0: ลอยตุ๊ป่องยุบป่องอยู่อย่างนั้นถึงประมาณ10ชั่วโมงเลยกว่าจะได้รับการช่วยเหลือน
1: ะ
0: ก็คิดว่าชีวิตน่าจะแบบว่าไม่รอดแล้วล่
1: ะ
0: แต่ก็รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์นะครับชื่อแกก็น่ากลัวมากเลยชื่อคุณริสกี
1: ้ริสกี้แปลว่าความเสี่ยงเนี่ยนะ
0: ใช่ครับแต่ว่าเขาเขียนด้วยอีกภาษาหนึ่งครับแต่ออกเสียงเป็นอย่างที่พี่เชว่าคุณริสกี้อาปริยานซ่านะครับคือผู้ที่รอดพ้นจากเรือเวอร์โก้ทรานสปอร์ตที่8นะครับที่ล่มในอินโดนีเซียเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับก็หวังว่าคงจะตามหาคนที่สูญหายอีก129คนให้ได้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามีผู้โดยสารเรือลำนี้ถึง234คนครับ
1: ค่ะเอาล่ะไปดูความคืบหน้าของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกันบ้างนะคะเวียดนามลาวกัมพูชาค่ะนะคะรายงานโดยเวียดนามนิวส์นะฮะจั่วหัวแบบนี้เวียดนามลาวกัมพูชา discuss strategic infrastructure connectivity ค่ะก็คือทั้ง3ประเทศนี้เนี่ยมาหารือร่วมกันนะคะเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ค่ะ strategic infrastructure connectivity นะฮะหนุนที่จะดึงศักยภาพของทั้ง3ประเทศนี้มาเชื่อมต่อกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคและอาเซียนเอ๊ะไทยเราก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันทำไมเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวดองน้องยุ่งกับเขาด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะสถาบันสังคมศาสตร์แห่งเวียดนามนะคะได้จับมือร่วมกันกับสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลาวรวมทั้งราชบัณฑิตยสภากัมพูชาค่ะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติขึ้นนะคะที่เหงอานค่ะซึ่งเป็นจังหวัดในเวียดนามนะคะเมื่อวันที่15กันยายนนี้เองค่ะหารือกันเกี่ยวกับการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง3ประเทศภายใต้บริบทโลกยุคใหม่เห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้นายกรัฐมนตรีไม่ใช่นายกนายเกากิมฮอนนะคะเลขาธิการอาเซียนเนี่ยเพิ่งจะพูดอยู่เชียวว่าการที่มาจับกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกันเนี่ยนะแตกออกเป็นมุ้งๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อความเป็นเอกภาพของอาเซียนแต่เวียดนามลาวกัมพูชาตอนนี้มาหารือกันแล้วนะคะแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมกว่า120คนค่ะมีทั้งจากกระทรวงจากหน่วยงานส่วนกลางจนที่ท้องถิ่นนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายคณะทูตด้วยองค์การระหว่างประเทศด้วยนะฮะแล้วก็ภาคธุรกิจค่ะมาหารือร่วมกันนะคะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกันดีเรานี่ไม่มีไทยร่วมด้วยนะจะทำยังไงกันดีเพื่อที่จะเอาศักยภาพของทั้ง3ประเทศเนี่ยมาเชื่อมโยงนะคะโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันนะเดี๋ยวมาฟังกันต่อก็ได้นะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ลิ้วลู่ลมโบกสะบัด

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
2: ครับผมในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพาเราไปดูก้าวแรกองคลอสไทยกัมพูชานี่เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับ
1: ได้เลยค่ะพี่ต้นค่ะเชิญพี่ต้นก่อนไหมคะ
2: ทาง Facebook นะครับจะเห็นคุณสุภชัยจันนิดนะครับท่านมาทักเราเป็นคนแรกทุกเช้าเลยแล้วก็คุณนางนะคุณนางนะครับพรที